สวัสดีค่ะนะคะในตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคมนะคะก็จะเป็นในส่วนของสื่อประกอบการเรียนรู้ในหน่วยที่5นะคะของชุดวิชานี้นะคะโดยพัฒนาการด้านสังคมของเด็กมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะคะเนื่องจากเด็กเนี่ยนะคะได้รับการเปลี่ยนผ่านเนาะการที่จากอยู่ที่บ้านนะคะมาสู่โรงเรียนเพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับตัวค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยค่ะเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะภายใต้ข้อตกลงที่ท้าทายมากขึ้นนะคะในโรงเรียนแล้วก็การที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะในห้องเรียนค่ะสำหรับในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะในส่วนของตอนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของความหมายนะคะแนวคิดของการใช้นวัตกรรมนะคะเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคมนะคะแล้วก็ในตอนที่2อ่ะค่ะก็จะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าตัวสื่อนะคะที่เราจะนำมาใช้กับเด็กนะคะมีอะไรบ้างและใช้ได้อย่างไรนะคะในตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของความหมายความสำคัญนะคะในการที่จะใช้สื่อในการที่จะพัฒนาเด็กด้านสังคมก่อนนะคะสำหรับความหมายค่ะความหมายนะคะก็คือการนำสื่อนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะหรือว่าวิธีการต่างๆรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะแบบใหม่นะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมานะคะจากรากฐานทฤษฎีแนวคิดที่มีความน่าเชื่อถือนะคะมาปรับประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาเด็กนะคะด้านสังคมใน3ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะคะก็ในส่วนของทักษะชีวิตนะคะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองดูแลตนเองนะคะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะไม่เป็นที่เดือดร้อนเนาะหรือว่าพึ่งพาคนอื่นได้เหมาะสมตามวัยนะคะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเด็กจะต้องทำเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องดูในส่วนของพัฒนาการมาเกี่ยวข้องด้วยว่าเด็กในวัยนี้ค่ะทำอะไรด้วยตนเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะเด็กจะต้องแปรงฟันได้เองแต่งตัวได้เองทานอาหารได้เองนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตขั้นต้นนะคะในการที่เด็กจะต้องไปดำรงชีวิตนะคะในโรงเรียนนะคะ2ค่ะก็คือในเรื่องของการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยต่างๆนะที่เราจะจัดอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นในส่วนของการสอนในเรื่องของการไหว้นะคะหรือมารยาทต่างๆหรือว่ากิจกรรมประเพณีต่างๆนะคะที่เด็กนะคะในแต่ละบริบทอะค่ะก็จะเรียนต่างกันไปนะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะมีศาสนาที่หลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะสอนนะคะในแง่มุมนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะสอนในมิติที่เป็นศาสนาหลักนะของตัวเด็กนะคะซึ่งบางทีครูเนี่ยก็เลือกไม่ได้เนาะโดยเฉพาะครูในสังกัดที่เป็นของรัฐบาลนะคะได้รับการบรรจุให้ไปอยู่ต่างพื้นที่นะคะก็ต้องไปศึกษาตัวครูเองก็ต้องไปศึกษาบริบทของพื้นที่ก่อนว่าเขามีรูปแบบวัฒนธรรมหรือว่ามีศาสนายังไงนะคะทีนี้สิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการสอนศาสนาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของต้องสอนศาสนาหลักของเขาก่อนแต่ยังไงก็ตามอะค่ะให้เด็กอะเข้าใจในเรื่องของศาสนาอื่นๆนะคะว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็มีความเชื่อเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะต่อมาค่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะในเรื่องของการพัฒนาเด็กด้านสังคมเลยนะคะก็คือในส่วนของการที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะคะอยู่กับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กกับเด็กในห้องเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะคะเด็กจะต้องรู้นะคะรูปแบบนะในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งตัวเด็กเนี่ยตามธรรมชาติของเด็กเราจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กเขาจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมเนี่ยต่อบุคคลรอบข้างเนี่ยแตกต่างกันนะเดี๋ยวคนไม่สนิทเดี๋ยวคนที่สนิทนะคะหรือว่าไปเจอเด็กที่เล็กกว่าหรือว่าไปเจอพี่ที่เป็นผู้ใหญ่นะพฤติกรรมของเด็กก็จะแตกต่างกันไปนะคะสำคัญก็คือเด็กจะไปเจอความแตกต่างหลากหลายของคนที่อยู่รอบๆเนี่ยนะคะเด็กจะต้องรู้จักที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็เข้าใจนะสามารถยืดหยุ่นได้นะอยู่ในข้อตกลงในบริบทต่างๆที่เด็กเข้าไปอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของข้อกติกาข้อบังคับต่างๆปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เด็กอะค่ะสามารถดำรงชีวิตนะคะนอกเหนือจากอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อยู่ที่อื่นได้นะคะอย่างมีความสุขค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของขอบข่ายนะคะถ้าเราเห็นความชัดเจนแล้วเนี่ยขอบข่ายถ้าเป็นในเรื่องของทักษะชีวิตนะคะก็จะมีในส่วนของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาด้วยนะคะทีเนี้ยนะคะสำหรับการช่วยเหลือตนเอง

ของเด็กอะค่ะอย่างที่บอกเนาะมันจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองพื้นฐานก่อนในกิจวัตรประจําวันก่อนนะคะก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการแต่งตัวการอาบน้ํานะคะหรือว่าการเก็บของทีนี้เวลาที่เราจะไปพัฒนาเด็กอะค่ะนอกเหนือจากกิจวัตรแล้วอะค่ะเราสามารถที่จะจัดเข้าไปในส่วนของการสอนนะคะในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้เหมือนกันนะคะผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือว่าให้เด็กอะค่ะเลือกรูปแบบวิธีการสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาแล้วให้เด็กเนี่ยลองนะคะลองที่จะไปแสดงออกนะคะว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเด็กจะทำยังไงนะคะจะเข้าไปดูแลตัวเองยังไงหรือแม้แต่การเก็บของในห้องเรียนนะคะบริบทของห้องเรียนเนี่ยมีการวางจัดเก็บพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนหรือเปล่าเวลาเด็กเล่นเสร็จเนี่ยเด็กสามารถที่จะกลับเอาไปเก็บของได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะรวมไปถึงการสร้างสัญลักษณ์นะเวลาเด็กเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยจะเห็นเลยว่าเด็กจะมีสัญลักษณ์ของตัวเองอาจจะเป็นรูปผลไม้บ้างเป็นรูปพยัญชนะบ้างนะคะให้เด็กรู้ว่าของเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเนาะแล้วก็ข้าวของต่างๆที่เป็นของเด็กเองอะค่ะเด็กจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นของฉันนะแล้วฉันก็เก็บเข้าไปในล็อกเกอร์นะคะหรือว่าในชั้นวางที่มีสัญลักษณ์ของชั้นวางอยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะให้เด็กรู้จักที่จะเก็บของดูแลข้าวของของตัวเองด้วยนะคะ2ค่ะก็คือในส่วนของการมีวินัยนะซึ่งเรื่องนี้ค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการมีวินัยอะค่ะเราก็สามารถที่จะใช้สื่อเนี่ยพัฒนาเด็กในส่วนนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานนะคะรวมไปถึงการสร้างสถานการณ์จำลองนะคะอันนี้ก็จะช่วยเด็กได้เหมือนกันนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของการประหยัดและพอเพียงนะคะถ้าเป็นในเรื่องแบบนี้นะคะจะเป็นในลักษณะของการให้องค์ความรู้กับเด็กซึ่งเราจะใช้วิธีการเนี่ยสอดแทรกองค์ความรู้ตรงนี้นะคะเข้าไปในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องนะคะในการที่จะสอนเด็กในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกรู้จักรักน้ำนะคะประหยัดทรัพยากรการเปิดปิดไฟนะคะการดูแลขยะอะไรอย่างเงี้ยคะการจัดขยะรีไซเคิลนะคะรวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้อะค่ะให้เด็กรู้ว่าของที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะคะมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะพวกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอในเด็กอนุบาลบ่อยๆเนาะอยากได้ของเล่นใหม่ๆนะคะแต่เราเนี่ยเราก็ต้องสอดแทรกเข้าไปนะคะขอบข่ายด้านที่2นะคะจะเป็นในส่วนของการรักธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นไทยนะคะก็จะแยกออกเป็น2ส่วนที่ขาดออกจากกันเลยนะคะก็คือในส่วนแรกก็คือการดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสังเกตนะสิ่งต่างๆรอบตัวจะบูรณาการเข้าไปในสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้นะเด็กได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวรู้จักว่าเฮ้ยถ้าเราทำดีกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมันมีความสวยงามเนี่ยเด็กจะไม่เด็ดดอกไม้ไม่ดึงใบหญ้านะคะอันนี้ก็จะทำให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปนานๆนะคะรวมไปถึงการอนุรักษ์ที่จะมีความสอดคล้องด้วยในเรื่องของความประหยัดและพอเพียงก็เข้ามาบูรณาการกันได้นะคะในส่วนที่2นะคะก็คือในเรื่องของความเป็นไทยนะคะการมีมารยาทนะคะการมีมารยาทหรือว่าการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่ชัดเจนเช่นนะคะการไหว้นะคะการกล่าวสวัสดีการกล่าวขอบคุณพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะฝึกเด็กเนี่ยให้เด็กทําได้นะคะแล้วก็ให้เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมไปถึงการปลูกนะคะปลูกจิตตึกนะคะให้รักนะคะในคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองนะคะหรือว่าความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะให้เด็กมีจิตสำนึกในการที่จะรักบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะต่อมานะคะในขอบข่ายด้านสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนะคะอันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ก็คือในเรื่องของความแตกต่างนะคะซึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายก่อนไม่ว่าจะเป็นกายภาพของเพื่อนในห้องก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผิวทรงผมเชื้อชาติอะไรพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นทางกายภาพแล้วเด็กจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าคนแต่ละคนเกิดมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันทางกายภาพนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมีความแตกต่างออกไปก็คือในเรื่องของความชอบทัศนคติรวมไปถึงรสนิยมศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในของแต่ละคนที่มันมีความแตกต่างกันไปอีกเพราะฉะนั้นนะคะตรงเนี้ยนะคะเราสามารถที่จะฝึกเด็กได้เนาะโดยการที่ไม่ให้เด็กเนี่ยตัดสินหรือว่าลดในเรื่องของการบูลลี่นะล้อเลียนเพื่อนนะคะแต่ละคนก็จะมีคุณค่านะคะศักดิ์ศรีเท่าๆกันอันนี้ก็สอดแทรกเข้าไปได้เป็นการสอนในเชิงของเจตคตินะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะให้เด็กเรียนรู้ว่าการที่จะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็การที่จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนเนี่ย
เป็นยังไง

พราะฉะนั้นอาจจะต้องมีในส่วนของการจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลุ่มมากขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะก็คือในส่วนของการปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะซึ่งเด็กอะค่ะสามารถที่จะไม่มีส่วนร่วมนะคะในการสร้างข้อตกลงเนี่ยในห้องเรียนได้นะคะผ่านการที่แบบเข้ามาโรงเรียนในช่วงแรกๆเลย

นะคะดังนั้นเนี่ยการที่ควบคุมตนเองเนี่ยไม่ให้ที่จะแสดงออกจากกฎเนี่ยนะคะก็จะทำให้อยู่ร่วมกับเพื่อนนะคะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางในการใช้นวัตกรรมนะคะหรือว่าสื่อต่างๆที่จะพัฒนาเด็กด้านสังคมอะค่ะถ้าเราเห็นดีๆแล้วเนี่ยเรารู้ชัดๆแล้วเนี่ยค่ะพฤติกรรมด้านสังคมอะค่ะจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรมเพราะฉะนั้นนะคะส่วนใหญ่เวลาที่เราจะสอนเด็กในด้านสังคมอะค่ะเราจะต้องสร้างเจตคติให้กับเด็กนะคะสื่อที่สำคัญนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้นะคะก็จะเป็นเน้นในส่วนของสื่อที่เป็นวิธีการนะคะเราอาจจะมีสื่อประเภทวัสดุบ้างนะคะในการที่จะให้เด็กดูเด็กใช้หนังสือนิทานประกอบไปด้วยแต่หลักๆเลยค่ะก็คือการสร้างเจตคติให้เด็กมีความเชื่อนะคะหรือว่ามีความคิดที่ถูกต้องว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันเลือกทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือว่าไม่สร้างความขัดแย้งนะคะในบริบทที่กำลังอาศัยอยู่นะคะทีเนี้ยนะคะในส่วนของการสร้างเจตคติอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงนะคะเด็กนะคะอนุบาลเนี่ย3 ขวบเนี่ยเด็กเข้าใจในเรื่องของเหตุและผลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กทำความดีนะคะเราก็จะอาจเสริมแรงโดยการที่จะชมเชยเด็กนะคะรวมไปถึงเนี่ยในห้องเรียนบางห้องเรียนจะมีในเรื่องของดาวเด็กดีเข้ามานะคะพฤติกรรมแสดงพฤติกรรมทางบวกเนี่ยก็สามารถที่จะให้ดาวเด็กดีตรงนี้ไปได้นะคะเด็กก็จะรู้ว่าเฮ้ยพฤติกรรมนี้นะทำแล้วได้รับการยอมรับเด็กก็จะทำต่อไปนะคะ2นะคะก็คือในส่วนของการเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้สำคัญมากนะคะเราพูดเราบอกเด็กว่าให้ทำแบบนู้นแบบนี้แต่ตัวผู้ใหญ่เองไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างเด็กก็จะเกิดความขัดแย้งหรือว่าความสับสนนะคะว่าตกลงเนี่ยทำแบบไหนกันแน่ที่จะถูกต้องและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กด้วยนะคะรวมถึงกระบวนการนะคะออกแบบการเรียนรู้ว่าให้เด็กทำงานร่วมอื่นให้มากที่สุดนะคะเด็กจะได้ลดความเซลฟ์เซนเตอร์ของตัวเองนะคะลงแล้วก็ยอมที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มองหาวิธีเนาะว่าจะทำกิจกรรมนี้ยังไงนะเวลาทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยให้กลุ่มของตัวเองเนี่ยค่ะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้นะคะการที่จะมาใช้สื่อนะคะเราสามารถจัดได้โดยการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนะคะรวมไปถึงการที่จะให้เด็กอะค่ะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนะคะในส่วนนี้ค่ะเวลาที่เราจะสอนเด็กเนาะมันเป็นในส่วนของวิธีการนะคะครูจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนค่ะว่าเราจะสอนเด็กในเรื่องใดมิติใดนะคะเช่นเรากำลังจะสอนเด็กให้เด็กรู้จักรักธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะก็ควรพาเด็กอะค่ะไปดูสังเกตธรรมชาติก่อนนะคะแล้วจากนั้นค่อยมาออกแบบตัวกระบวนการนะคะว่าเราจะทำยังไงเวลาที่เราจะจัดประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะมันต้องคำนึงทั้งในส่วนของวิธีสอนบริบทแล้วก็สื่อประกอบที่จะใช้นะคะให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการแนวคิดพื้นฐานนะคะในการที่จะนำสื่อนวัตกรรมนะคะมาใช้พัฒนาเด็กในด้านสังคมค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงนะการที่เราจะใช้สื่ออุปกรณ์นะคะหรือว่าวิธีการต่างๆนะคะในการที่จะมาพัฒนาเด็กในด้านสังคมนะคะซึ่งเราก็รู้แนวคิดต่างๆความหมายความสำคัญไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมีสื่อประเภทใดบ้างที่เราจะมาใช้พัฒนาเด็กในด้านสังคมนะคะทีนี้ในส่วนของประเภทของสื่ออะค่ะก็จะเหมือนกันในทุกหน่วยการเรียนรู้เลยนะคะว่าประเภทของสื่อเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น3 ส่วนนะคะ3 ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสื่อประเภทวัสดุเป็นสื่อประเภทที่ใช้แล้วหมดไปนะคะสื่อประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกวัสดุพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะมีความแข็งแรงทนทานสามารถที่จะใช้ซ้ำได้นะคะสุดท้ายนะคะถ้าเป็นในด้านสังคมเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ตัววิธีการมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะทีนี้นะคะเราก็อย่าลืมนะคะทบทวนว่าในส่วนที่พัฒนาเด็กด้านสังคมอ่ะมันจะมีขอบข่ายในส่วนไหนบ้างนะคะสื่อประเภทวัสดุที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสบู่ยาสีฟันตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นในส่วนที่ให้เด็กอ่ะรู้จักที่จะดูแลตนเองนะคะทำอะไรด้วยตนเองเป็นทักษะชีวิตใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นสื่อที่ใช้แล้วหมดไปนะคะต้องแบบเติมใหม่เรื่อยๆใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะใช้ซ้ำได้เนาะรวมไปถึงเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุนะคะที่จะมาพัฒนาเด็กนะคะในเรื่องของการรักธรรมชาตินะใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะพาเด็กเนี่ยไปปลูกต้นไม้นะคะแล้วเราก็ใช้เมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาส่วนของที่เป็นหนังสือนิทานเนี่ยนะคะหนังสือนิทานเนี่ยเราก็จะมีหนังสือนิทานเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราจะเอามาใช้ประกอบนะคะในเรื่องของการสอนเด็กให้เด็กเนี่ยเข้าใจในเรื่องของด้านสังคมมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมารยาทต่างๆ
นะคะรวมถึงการที่จะแสดงออกที่จะมีปฏิสัมพันธ์

ร่วมกับเพื่อนการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของหนังสืออะค่ะก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นถึงวัฒนธรรมก็พวกหนังสือที่หนังสือนิทานที่แสดงให้เห็นถึงพวกอาเซียนใช่ไหมคะกลุ่มของอาเซียนเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่จะไปสอนแบบระบบอาเซียนเลยอะค่ะเด็กอาจจะต้องรู้ถึงในบริบทในประเทศไทยก่อนเนาะว่าแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะคะเวลาที่เด็กมาเจอกันเนี่ยเด็กก็จะได้ทำความเข้าใจในความแตกต่างนี้แล้วบางทีอะค่ะที่เราบอกว่าเด็กอาจจะเรียนรู้อะไรที่มาจากใกล้ตัวก่อนเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องรู้เกี่ยวกับบริบทของตัวเองก่อนนะคะแล้วพอเด็กอะไปเห็นหรือว่าได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับเพื่อนต่างภูมิภาคเนี่ยเด็กก็จะมีความสนใจนะคะมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้มากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของสื่ออุปกรณ์ค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าสื่ออุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นสื่อที่สามารถที่เราจะเอามาใช้ซ้ำได้นะคะทีนี้สื่ออุปกรณ์ต่างๆที่เรายกตัวอย่างมาค่ะพวกแก้วน้ำจานชามพวกเนี่ยนะคะอะไรที่เป็นของส่วนตัวอะไรที่เป็นของส่วนรวมอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะแบบบอกเด็กได้เนาะบริเวณที่เป็นของใช้ส่วนตัวอย่างที่บอกค่ะว่าเด็กควรที่จะมีสัญลักษณ์ประกอบไว้ว่าเนี่ยให้เด็กรับรู้ถึงการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะการดูแลทรัพย์สินของตัวเองนะคะการดูแลรักษาทรัพย์สินนะคะไม่ให้ชำรุดนะคะมันก็จะในส่วนจะเป็นในส่วนทั้งที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องของการดูแลตนเองด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการที่รู้จักประหยัดแล้วก็พอเพียงนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาข้าวของของตัวเองการเก็บของนะคะเข้าที่เข้าทางต่างๆนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นของใช้ส่วนกลางเนี่ยนะคะเด็กก็จะต้องดูแลนะคะทำความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าบางโรงเรียนเนาะมันก็แล้วแต่บริบทบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีจานชามส่วนตัวให้เด็กเตรียมไปนะคะอันนี้เด็กก็ดูแลของตัวเองอยู่แล้วแต่ในกรณีของบางโรงเรียนนะคะก็จะมีทั้งที่แบบเราใช้จานชามด้วยกันนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะค่ะเด็กในโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยจะต้องฝึกในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยนะคะก็คือการตั้งแต่แบบให้เด็กเนี่ยไปหยิบถาดอาหารไปตักอาหารเองนะคะรู้จักกะปริมาณอาหารที่ตัวเองต้องการที่จะทานเข้าไปนะคะแล้วก็การทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเด็กในเรื่องของทักษะชีวิตแบบเต็มรูปแบบนะในบางโรงเรียนก็สามารถที่จะทำเช่นนี้ได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของกล้องนะคะภาพถ่ายวิดีโอต่างๆนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้สอนกับเด็กตรงนี้ได้เช่นกันนะคะให้เด็กดูคลิปดูละครสั้นนะคะอะไรเงี้ยเราต้องใช้อุปกรณ์เข้ามาเป็นสื่อที่จะช่วยในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะก็คือจะเป็นพวกของประเภทวิธีการนะคะซึ่งเราอะค่ะถ้าด้านสังคมเป็นเรื่องของการปฏิบัติการแสดงพฤติกรรมอะค่ะเราก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของวิธีการค่อนข้างมากนะคะจะเน้นมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำปฏิบัติตนนะคะให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันนะคะการดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองนะคะเมื่อเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอะค่ะก็ยังเป็นการปูพื้นฐานที่จะให้เด็กอะค่ะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ในอนาคตเนาะสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะค่ะจะเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าทำกิจกรรมเป็นทีมนะคะแต่ยังไงก็ตามอะค่ะเราจะพยายามหลีกเลี่ยงเนาะการที่จะแข่งขันนะคะการที่แบบบางคนนะการศึกษาบางคนก็มองว่าการที่จัดกีฬาสีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประเด็นอยู่ว่าการจัดกีฬาสีเนี่ยมันก็ทำให้เด็กเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กประถมวัยหรือกิจกรรมการบางอย่างเนี่ยต่อให้ทำเป็นกลุ่มเป็นทีมแต่ว่าต้องมีการแย่งชิงกันอย่างเช่นเก้าอี้ดนตรีเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราออกแบบกิจกรรมกลุ่มให้กับเด็กอะเราควรยึดถือตัวกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้พัฒนาในเรื่องของการแบ่งปันหรือว่าการช่วยเหลือกันนะในกลุ่มในทีมเนาะเช่นช่วยกันประกอบบล็อกสร้างบล็อกไม้สร้างเมืองจากบล็อกไม้อย่างเงี้ยนะคะทำในลักษณะแบบเนี้ยเป็นการที่ร่วมมือร่วมใจกันทำนะคะอันนี้ก็จะดีกว่าการออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กอ่ะมาแข่งขันกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาด้านสังคมในด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเล่นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอดแทรกเข้าไปได้ในช่วงของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่าการพาเด็กไปปลูกต้นไม้นะคะไปรดน้ำต้นไม้นะคะสังเกตธรรมชาติบริเวณโรงเรียนนะคะรวมไปถึงการที่จะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะเห็นบริบทไทยที่กว้างขึ้นนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะในการเลือกใช้สื่อเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคมนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการที่จะออกแบบการจัดประสบการณ์ก่อน
นะคะว่าเราเนี่ยต้องการจะมุ่งพัฒนาเด็กไปในขอบข่ายไหนนะคะเวลาที่เราจะออกแบบนะคะหรือว่ากำหนดวัตถุประสงค์นะคะเราจะเลือกเพียงแค่ขอบข่ายเดียวนะคะบางคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจัดกิจกรรมนึงเนี่ยจะต้องแบบครอบคลุมทั้ง3ขอบข่ายเลยซึ่งความจริงมันไม่ใช่เนาะเราสอนเด็ก1เทอมอะค่ะเรามีเวลานะคะในการที่จะสอนเด็กให้ครอบคลุมได้นะคะเวลาออกแบบกิจกรรมนึงฉะนั้นนะคะเราเลือกแค่ขอบข่ายเดียวมาก่อนเช่นอย่างวันนี้นะคะเราอยากจะสอนในเรื่องของการดูแลตนเองนะทักษะชีวิตนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนค่ะระบุไปเลยว่าเด็กจะทำอะไรได้บ้างนะคะเด็กต้องทานข้าวได้ด้วยตนเองนะคะเก็บจานเก็บถ้วยด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะต่อมาค่ะถ้าเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์ไปแล้วอะค่ะว่าเด็กจะต้องช่วยเหลือตัวเองในประเด็นใดก็ออกแบบกิจกรรมอะค่ะให้เด็กทำนะคะให้เด็กดูให้เด็กทำนะคะเช่นการอาบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการแปรงฟันอย่างเงี้ยเราทำให้เด็กดูว่ามีการสาธิตนะคะสาธิตไหมครูจะสาธิตเองไหมครูจะมีโมเดลไหมในการที่ให้เด็กลองมาทำเป็นโมเดลใหญ่ๆรูปฟันกับรูปแปรงสีฟันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าครูจะใช้วิธีการที่จะฉายภาพนะวิดีโอคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการแปรงฟันให้เด็กดูครูก็เลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรครูเลือกวิธีการหรือว่าสื่อได้อย่างหลากหลายเลยจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วนะคะว่าวิธีการเราจะใช้อะไรแล้วเราค่อยเอาสื่อค่ะมาประกอบมาวิธีการจัดประสบการณ์ของเราให้เด็กนะคะมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือในส่วนของการทดลองใช้นะคะก่อนที่จะใช้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิปครูต้องดูคลิปนั้นก่อนที่จะเอามาใช้สอนเด็กคลิปมีความเหมาะสมไหมนะคะภาพสะท้อนชัดเจนหรือเปล่านะความชัดเจนความตรงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสอนมีหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการทดลองใช้รวมไปถึงอุปกรณ์ถ้าครูจะใช้วิธีการใช้โมเดลอย่างเงี้ยใช้แปรงสีฟันขนาดใหญ่นะคะหรือว่ารูปฟันขนาดใหญ่ในการที่จะให้เด็กมาลองแปลงเนี่ยเราดูในเรื่องของความคงทนเนาะว่าสื่ออุปกรณ์ที่เราเอามาเนี่ยมันมีความคงทนไหมมันแปลงครั้งเดียวแล้วมันพังหรือเปล่านะคะหรือว่าใช้เนี่ยเวลาเด็กออกมาใช้เนี่ยเด็กจะใช้กี่คนเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มเนี่ยต้องคำนึงดีๆค่ะถ้าเป็นของที่แบบจะให้เด็กทำเป็นรายกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีชิ้นใหญ่ถูกไหมคะเด็กจะได้แบบช่วยกันจับแปลงอย่างเงี้ยเป็นแปรงสีฟันขนาดใหญ่เลยหรือว่าถ้าเป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีปริมาณนะที่สอดคล้องกับจำนวนของคนได้นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการประเมินการใช้สื่อนะคะก็คือในส่วนของการที่จะมาดูแล้วว่าการที่เราจะไปจัดใช้อ่ะค่ะลองใช้ไปแล้วนะกับเด็กรุ่นเนี้ยนะใช้ไปแล้วอ่ะเด็กเนี้ยเขาเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วลองมาเปรียบเทียบวิธีการดูค่ะว่าวิธีการไหนใช้แล้วได้ผลดีที่สุดเช่นในเรื่องของการแปลงฟันอย่างเงี้ยครูลองเปรียบเทียบเลยค่ะว่าอ่ะถ้าวิธีแรกนะเราใช้ในเรื่องของการโมเดลให้เด็กมาแปลงนะแต่ปรากฏว่าเราเห็นเลยค่ะว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะแปลงได้จริงอ่ะเนื่องจากเด็กไม่ได้ใช้ขนาดของจริงไงเด็กจำลองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสื่อเป็นวิดีโอคลิปนะคะขั้นตอนการแปลงฟันที่ถูกต้องให้เด็กเห็นนะคะแล้วสาธิตทำนะคะแต่ละขั้นตอนเด็กก็จะได้ทดลองของจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราประเมินได้แล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าสื่อตัวไหนกันแน่นะคะที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเด็กในด้านนั้นๆเราก็จะเลือกใช้ตัวสื่อนั้นนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการที่จะเลือกใช้สื่อเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีในส่วนของการพัฒนาเด็กด้านสังคมในประเด็นอื่นๆนะคะซึ่งในหน่วยนี้ถ้าเราไปอ่านดูเนี่ยจะมีในส่วนของกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะจะมีภาพตัวอย่างนะคะการจัดกิจกรรมของห้องเรียนอนุบาลนะคะที่จะพัฒนาเด็กด้านสังคมให้นักศึกษาดูค่ะ

0: ราพาเด็กๆท่องคำคล้องจองแล้วก็ถึงเวลาที่จะพาเด็กๆออกไปสำรวจต้นไม้กันได้แล้วค่ะ
1: สร้างข้อตกลงร่วมกันก่อน

0: ทั้งหมดแถวตรงก่อนที่เราจะเดินออกไปสำรวจต้นไม้เรามาตกลงกันก่อน
1: มันไม่ยังไม่ตายมันเป็นยังไงสังเกตดูซิมันเป็นยังไงคะ
0: อ๋อมันขาดอ๋อน้องยิ้มบอกว่ามันขาดน้องมันกินเก่งมากลูกเพราะว่าเป็นต้นแบบนี้เคยเห็นที่ไหนคะ
2: เคยเห็นที่นี
3: ่โอ้ยอยู
0: ่สงสัยอะไรบ้าง
3: มันมีมังกร
2: ผักกะเพราผักกะเพรา
4: ร้อนหนักแล้วขาอยู่เห็นไหม

0: ษณะของต้นเขาเป็นยังไงคะมีน้ำด้วยต้นไม้ที่หนูชอบหนูไปสำรวจมาหนูเจอต้นอะไรคะพูดดังๆค่ะไหนต้นมะกรูดของหนูอยู่ไหนคะ
1: น้ำต้นมะกรูดเป็นยังไง
2: อ๋อ

ค่ะเมื่อเราได้ดูวิดีโอคลิปนะคะการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กประถมวัยเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคมแล้วเนี่ยนะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าครูค่ะมีการวางแผนนะคะในเรื่องของการออกแบบการจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมสื่อนะคะที่สามารถที่จะเอื้อการจัดการเรียนการสอนให้ครูได้นะรวมไปถึงการแบ่งสถานที่การจัดสถานที่ไว้นะคะให้เด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมนะได้ทดลองด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ค่ะสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กได้ค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะมาสนทนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยที่เราเนี่ยได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะที่มากความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประเมินนะคะเดี๋ยวขอให้ท่านวิทยากรช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.

0: ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะตรงนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนนะคะสำหรับการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมันหมายถึงองค์ประกอบหรือว่า เหตุนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญานะคะที่มันมีผลกระทบต่อความแม่นยำความเชื่อมั่นความชัดเจนความถูกต้องของข้อมูลนะคะหรือว่า เกี่ยวข้องกับผลของการประเมินค่ะอาจารย์แป้งคะความสำคัญเนี่ยของการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
0: จริงๆมีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณครูผู้ประเมินนะคะมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินนะคะคุณครูก็จะประเมินอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะปัจจัยเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้คุณครูผู้ประเมินเนี่ยมีบุคลิกภาพในการประเมินที่เหมาะสมค่ะเวลาเราประเมินเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะด้วยความที่เขายังเล็กอยู่นะคะผู้ประเมินเนี่ยก็ต้องสร้างความไว้วางใจก่อนนะคะก็จะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผลการประเมินเนี่ยก็จะได้เห็นพฤติกรรมของเด็กอย่างแท้จริงนะคะนอกจากปัจจัยส่งผลให้ผู้ประเมินมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแล้วนะคะยังส่งผลให้ผู้ประเมินเนี่ยเลือกจัดกิจกรรมการประเมินนะคะให้เหมาะสมกับเด็กด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเวลาเราจะดูพฤติกรรมอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเราก็ดูได้หลายๆครั้งนะคะเราไม่สามารถดูได้ในครั้งเดียวเราอาจจะต้องอาศัยการดูหลายๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเราก็จะส่งผลให้เห็นพฤติกรรมเด็กในหลายแง่มุมนะคะหลายพัฒนาการมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากบุคลิกภาพนอกจากกิจกรรมแล้วนะคะก็ยังมีการเลือกใช้เครื่องมือหรือการพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการนะคะถ้าเกิดคำนึงถึงปัจจัยเนี่ยเราก็จะเลือกเครื่องมือให้มันเหมาะกับพัฒนาการที่เราจะประเมินเด็กนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังช่วยให้ครูผู้ประเมินเนี่ยกำหนดเวลาการประเมินให้เหมาะสมกับช่วงความสนใจของเด็กด้วยค่ะนอกจากประเด็น4ประเด็นที่พูดมานะคะอาจารย์นุ้ยว่ายังมีประเด็นไหนที่มีความสำคัญต่อการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ้างคะ
1: ก็ในส่วนของอาจารย์นุ้ยนะคะก็อยากจะขอเพิ่มต่อจากของอาจารย์แป้งว่าปัจจัยที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงเนี้ยมันมีความสำคัญทำไมเราต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่มันมีผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเพราะว่ามันจะทำให้ตัวผู้ประเมินเองอะค่ะเหมือนกับมีสติเนาะมีสติแล้วก็ทำการประเมินอย่างรอบด้านนะคะไม่ใช่ด่วนสรุปตัดสินใจว่าเฮ้ยพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแหละโดยใช้ข้อมูลแหล่งที่มาเนี่ยจากการสังเกตเพียงด้านเดียวนะคะมันก็เลยทำให้ผู้ประเมินนะคะมีสติสามารถที่จะประเมินได้ทุกแง่ทุกมุมประเมินอย่างรอบคอบทำให้ผลของการประเมินนะคะมีความแม่นยำถูกต้องและก็ชัดเจนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมันยังมีความสำคัญอีกตรงที่ว่า เวลาที่เราทำการประเมินเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณครูเนี่ยก็จะต้องเขียนรีพอร์ตนะคะเขียนรายงานเนี่ยแล้วก็รายงานที่มันเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมันควรเป็นเหมือนการเขียนรายงานในเชิงของความก้าวหน้าสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ต้องการการเติมเต็มมากกว่าเขียนรายงานการประเมินในลักษณะแบบสอบได้สอบตกอะเหมือนแบบเปรียบเทียบกันอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและก็ความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมิน

0: พฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสนทนาพูดคุยกันเนอะในเรื่องเกี่ยวกับขอบข่ายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นวันที่พิเศษมากเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงที่มากความรู้ความสามารถในเรื่องของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์แป้งนะคะเดี๋ยวขอให้อาจารย์แป้งแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะคะถ้าพูดถึงขอบข่ายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมี3ขอบข่ายนะคะขอบข่ายแรกนะคะเป็นขอบข่ายของปัจจัยด้านผู้ประเมินนะคะก็ได้แก่ผู้ประเมินก็ได้แก่คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณครูนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่2นะคะเป็นขอบข่ายของปัจจัยกระบวนการประเมินนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่3ที่เราจะคุยกันนะคะก็จะเป็นขอบข่ายปัจจัยด้านเด็กครอบครัวแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะอาจารย์นุ้ยคะขอบข่ายด้านผู้ประเมินเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
0: อ๋อค่ะสำหรับขอบข่ายด้านแรกนะคะก็คือขอบข่ายด้านผู้ประเมินเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งเนี่ยได้เปิดประเด็นไว้ในตอนต้นว่าผู้ประเมินในที่นี้ก็คือตัวคุณครูกับตัวพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับตัวคุณครูเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ประเมินนะคะที่มันมี impact ที่มันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพอย่างอาจารย์แป้งเนี้ยเป็นบุคลิกภาพแบบเรียบเรียบใจเย็นนะคะเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมีความกล้าแสดงออกเมื่ออยู่กับอาจารย์แป้งเนาะมีความกล้าแสดงออกกล้าหยิบจับนู่นนั่นนี่พฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็มีความพลั้งพรูแสดงออกมามากมายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอาจารย์นุ้ยมีบุคลิกภาพที่ดุดันเด็กหยิบจับอะไรปุ๊บสายตาเกี้ยวกาดนะคะมีความน่ากลัวเด็กอาจารย์แป้งถามหน่อยเด็กจะกล้าแสดงพฤติกรรมอะไรไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เด็กขนาดหายใจคิดว่ายังจะไม่ค่อยกล้าเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยบุคลิกภาพของคุณครูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กปฐมวัยค่ะนอกจากบุคลิกภาพของคุณครูแล้วเนี่ยในเรื่องของแนวคิดในการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะครูบางคนนะคะที่อาจารย์นุ้ยเคยเห็นก็คือว่าครูบางคนเนี่ยเขาก็จะเน้นที่ product เน้นที่ชิ้นงานแกก็จะจัดกิจกรรมที่มันเน้นชิ้นงานอย่างเดียวเลยกับครูอีกหลายๆคนที่เน้นในเรื่องของกระบวนการเน้นในเรื่อง process ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของกระบวนการนะคะซึ่งการเน้นเนี่ยการให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิ้นงานหรือว่าเรื่องของกระบวนการมันก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะนอกจากบุคลิกภาพนอกจากจุดเน้นของคุณครูแล้วเนี่ย เรายังพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการประเมินให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอะค่ะมันก็ส่งผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าไม่พูดเนี่ยมันขาดไม่ได้นะคะก็คือในเรื่องของอคติอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เราก็มนุษย์คนนึงเนอะมีความลักลอบรักชอบโกรธหลงนะคะก็ครูบางคนเนี่ยเห็นแบบว่าโอ๊ยเด็กคนนี้น่ารักแบบผูเปียแบบหน้าฟัดหน้ากัดโอเคประเมินไปเลยดีมากเด็กทำอะไรก็ถูกใจประเมินดีมากนะคะกับอีกคนนึงมาถึงขี้มูกแบบเกิดกลางมันผิดตั้งแต่อะไรอะทางกายภาพและนะคะปุ๊บ ครูก็ประเมินแบบไม่ถูกใจดังนั้นเนี่ยอคติของตัวครูก็มีผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของตัวคุณครูแล้วเนี่ยในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพเช่นเดียวกับคุณครูถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีบุคลิกภาพที่มันเอื้อให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมนะเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างมากมายส่งผลต่อการประเมินที่มันมีความหลากหลายนะคะแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางด้านการศึกษาเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยและสุดท้ายที่เราพบเจอบ่อยๆความคาดหวังของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมันก็มีผลต่อพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นในมุมของขอบข่ายด้านตัวผู้ประเมินที่มันมี impact ที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะนอกจากนี้อาจารย์แป้งคิดว่ามันมีขอบข่ายทางด้านอื่นอีกไหมคะที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะ
1: ก็มีขอบข่ายในด้านการกระบวนการประเมินนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้านกระบวนการประเมินเนี่ยเป็นด้านที่สำคัญเลยในการประเมินพัฒนาการนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงขอบข่ายในด้านกระบวนการประเมินเนี่ยเราก็จะมองครอบคลุมไปถึงการวางแผนการประเมินการใช้วิธีการประเมินนะคะการจัดกิจกรรมในการประเมินนะคะการแปลผลพฤติกรรมของเด็กนะคะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการเขียนรายงานผลการประเมินให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบค่ะทีนี้ก็ขออนุญาตพูดในส่วนของการวางแผนการประเมินเน
0: า
1: ะการวางแผนการประเมินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีผลเพราะว่าเวลาประเมินเด็กอะค่ะคุณครูบางทีเนี่ยคุณครูอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะหรือคุณครูอาจจะประเมินเป็นภาพรวมทั้งห้องแต่จริงแล้วเนี่ยค่ะการประเมินพัฒนาการเด็กหรือการประเมินพฤติกรรมเด็กเนี่ยควรจะเน้นเป็นรายบุคคลแล้วก็เวลาประเมินค่ะเราไม่ประเมินเทอมละครั้งนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราต้องวางแผนการประเมินตั้งแต่แรกเลยว่าประเมินให้สม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปีผลการประเมินเนี่ยเขาก็จะโชว์ความก้าวหน้าในทุกสเต็ปเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะเรียนไปสักกลางเทอมเป็นยังไงเราก็ท้ายเทอมเป็นยังไงนะคะนอกจากนี้เนาะก็จริงๆในการวางแผนการประเมินเนี่ยค่ะครูผู้ประเมินเนี่ยจะต้องคำนึงถึงการใช้สารสนเทศหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านเพราะว่าเด็กปฐมวัยอะค่ะมีพัฒนาการแต่ละด้านเนี่ยสอดคล้องกันถ้าพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาก็จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการวางแผนการประเมินต้องวางแผนให้ครอบคลุมเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลาคุณครูวางแผนการประเมินเนี่ยนะคุณครูต้องตั้งจุดประสงค์ของการประเมินเลยว่าที่เราประเมินเนี่ยนะเราไม่ประเมินเพื่อการตัดสินเราจะประเมินเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะอันนี้ในส่วนของการวางแผนการประเมินเนาะนอกจากการวางแผนการประเมินนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะอาจารย์หนุ่ยก็จะเป็นวิธีการแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
0: อาจารย์คะ
1: จริงๆวิธีการแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเนี่ยค่ะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะมี3วิธีอาจารย์นุ้ยเคยได้ยินไหมส่วนใหญ่เราใช้อะไรคะใช้การสังเกตเน
0: า
1: ะใช้ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การสังเกต
0: คลาสสิกมาก
1: ใช่แล้วก็เราจะมีการสัมภาษณ์บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการทดสอบแต่ว่าขอว่าการทดสอบเนี่ยใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นนะคะ
0: จันแป้งการทดสอบที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบข้อสอบไหมเหมือนแบบเลือกกขคอะไรนี้ไหมในเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะ
1: ไม่
0: ใช่นะ
1: จริงๆเนี่ยการทดสอบการใช้วิธีการทดสอบสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นการทดสอบที่มีกรณีพิเศษเนาะแตกต่างจากการทดสอบในเด็กระดับชั้นประถมหรือว่า อุดมศึกษานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีข้อจำกัดกับทักษะการอ่านการเขียนนะคะเด็กไม่เข้าใจว่าในข้อสอบเนี้ยคุณครูต้องการถามอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณครูเนี่ยจำเป็นต้องช่วยเหลือในขณะที่เด็กทำ

0: ทำข้อสอบนะคะแล้วก็ช้อยเหมือนกันช้อยในแบบทดสอบเนี่ยจะต้องเป็นรูปภาพนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายนะคะจริงๆในเรื่องวิธีการแล้วก็การใช้เครื่องมือในการประเมินเนี่ยจริงๆการสังเกตเนี่ยสำคัญแล้วก็เหมาะกับเด็กปฐมวัยมากที่สุดเพราะว่าดูตอนไหนก็ได้นะคะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้นะคะนอกจากในเรื่องวิธีการแล้วนะคะก็มาดูในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ก็สำคัญนะคุณครูต้องไม่ใจร้อนค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะบางทีเนี่ยในการเก็บรวบรวมข้อมูลน่ะอย่างที่บอกเนี่ยไม่สามารถทำได้ในหนึ่งครั้งนะคะก็ต้องอดทนรอแล้วก็ค่อยๆเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมอื่นนะคะรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะเย็นๆแล้วก็สอบถามข้อมูลจากคนรอบข้างด้วยนะคะ
1: เราสำคัญคุณครูต้องใจเย็นในการเก็บสะสมข้อมูลเหมือนกับการหยอดกระปุกออมสินใช่ไหมจ
0: ัน
1: แป้งต้องค่อยๆ
0: เก็บข้อมูลค่ะแล้วก็อาจจะต้องเก็บข้อมูลจากคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนการประเมินหรือการแปลผลนะคะหรือการตัดสินพฤติกรรมเด็กเนี่ยจริงๆเนี่ยเรามี3แบบนะคะมีทั้งอิงกลุ่มนะคะมีทั้งอิงเกณฑ์นะคะแล้วก็อิงพัฒนาการที่เรานิยมใช้มากที่สุดเนี่ยก็คืออิงพัฒนาการนะคะการประเมินแบบอิงพัฒนาการเนี่ยก็คือเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กคนเดิมนะคะในช่วงเวลาต่างกันเพื่อให้เห็นความก้าวหน้านะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับเด็กปฐมวัยมากที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องการรายงานผลพฤติกรรมอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่ามันมีส่วนว่าแบบมันมีส่วนทำให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจเด็กมากขึ้นนะคะในส่วนเรื่องรายงานผลเนี่ยในส่วนเรื่องการรายงานผลเนี่ยค่ะถ้าคุณครูเป็นผู้รายงานเนี่ยคุณครูต้องรู้ว่าคุณครูจะสื่อสารข้อมูลอะไรให้เด็กให้ผู้ปกครองทราบบ้างนะคะเช่นสื่อสารข้อมูลด้านพัฒนาการนะคะสื่อสารข้อมูลด้านพัฒนาการก็แล้วก็สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบอย่างเงี้ยก็คุณครูต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกับผู้ปกครองแล้วก็ให้ผู้ปกครองอ่านแล้วก็อย่าหมดกำลังใจเนาะต้องบอกสิ่งที่เด็กทำได้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เด็กทำไม่ได้นะคะ
1: สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านของตัวผู้ประเมินนะคะหรือว่าจะเป็นปัจจัยด้านของกระบวนการนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะจะเป็นการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในที่นี้เนี่ยเราก็จะให้น้ำหนักหรือโฟกัสไปที่ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็กครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะอาจารย์แป้งค่ะขอให้อาจารย์แป้งแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
1: ค่ะสำหรับปัจจัยนะคะที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นเนาะว่าปัจจัยด้านตัวเด็กก็ดีปัจจัยด้านครอบครัวแล้วก็ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสามส่วนนี้ค่ะมันล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านของตัวเด็กนะคะปัจจัยด้านตัวเด็กเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยยังไง อย่างที่เราทราบกันว่าเด็กปฐมวัยอ่ะเขามีขีดของพัฒนาการนะคะที่มันไม่เหมือนกับเด็กในช่วงวัยประถมมัธยมนะคะในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านการสื่อสารเนี่ยมันก็อาจจะสื่อสารไม่เท่ากับพวกเราเนอะจันแป้งสื่อสารไม่เท่ากับผู้ใหญ่เพราะว่าด้วยที่เขามีคลังคำศัพท์ที่มันมีอยู่

0: อย่างจำกัดตามวัยของเขานะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกความต้องการต่างๆเนี่ยมันอาจจะถ่ายทอดสื่อสารออกมาเนี่ยไม่เต็มที่มากนักนะคะดังนั้นเนี่ยในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะเราจะประเมินเฉพาะในเรื่องของการที่ให้เด็กเนี่ยสื่อสารอย่างเดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เนอะมันเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันอาจจะเก็บได้ไม่ครอบคลุมนะคะในทุกๆมิติดังนั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือและวิธีการอื่นๆมาช่วยเก็บเพื่อทำให้ได้ข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านนะคะสำหรับในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กธรรมชาติเด็กปฐมวัยเนี่ยเขาก็มีช่วงความสนใจที่ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็แบบหันเหได้ง่ายน่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวคนแปลกหน้าดังนั้นเนี่ยการประเมินเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันทำไม่ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเราจะพบว่าพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กอะค่ะมันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยในการประเมินเด็กปฐมวัยอย่างที่ได้เคยเกริ่นไปในตอนต้นๆเนี่ยเราควรที่จะต้องทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่มเพราะว่าเด็กแต่ละคนนะคะเขาก็มีอัตราของพัฒนาการที่มันแตกต่างกันนะคะดังนั้นควรที่จะประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจะดีที่สุดค่ะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าปัจจัยด้านตัวเด็กอะค่ะมันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอาจารย์แป้งคะ อาจารย์นุ้ยพอทราบมาว่ามันมีปัจจัยทางด้านของครอบครัวเหมือนกันที่มันก็มีผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆน่ะก็มีปัจจัยด้านครอบครัวนะคะที่ส่งผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะเพราะว่าจริงๆครอบครัวเนี่ย เป็นสถานที่นะคะที่หล่อหลอมให้เด็กเกิดมาแล้วก็มีบุคลิกภาพมีพฤติกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นพัฒนาการด้านร่างกายนะคะจริงๆปัจจัยด้านครอบครัวก็ส่งผลต่อการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายนะคะเช่นพฤติกรรมการรับประทานอาหารภายในของบุคคลภายในครอบครัวเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ทานผักเนาะก็จะมีโอกาสน้อยที่เด็กๆได้ลองทานผักเด็กๆก็จะไม่ทานผักไปด้วยหรือจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ถนัดการออกกำลังกายกลางแจ้งหรือการวิ่งหรือการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเนี่ยก็อาจจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ไม่เทียบเท่าเด็กที่คุณพ่อคุณแม่พาวิ่งเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการกินนอกจากพฤติกรรมการกินนะคะการออกกำลังกายก็ยังมีจริงๆก็ยังมีเรื่องสุขนิสัยนะคะสุขนิสัยแล้วก็การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันถ้าคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้เด็กทำความสะอาดร่างกายตัวเองตั้งแต่เล็กๆนะคะพอมาโรงเรียนเนี่ยน้องอ่ะก็จะทำได้ดีกว่าเพื่อนที่ไม่เคยถูกฝึกเลยที่บ้านนะคะในด้านอารมณ์จิตใจนะคะครอบครัวก็มีผลต่อการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
0: ย
1: ัง
0: ไงคะอาจารย์แป้ง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมหรือเปล่าสามารถระงับยับยั้งอารมณ์ได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ประสบการณ์ที่เขาได้รับถ้าเขาได้รับประสบการณ์ที่บ้านนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะคอยบอกคอยสอนเนี่ยก็จะส่งผลให้เขามีการแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมหรือจะเป็นพัฒนาการด้านสังคมก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวนะคะอยู่ในครอบครัวเดียวเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะได้คุยแค่คุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะส่งผลให้เขาอาจจะมีพัฒนาการทางสังคมที่ไม่เทียบเท่ากับเด็กที่อยู่ในครอบครัวขยายนะคะแล้วก็พัฒนาการด้านสติปัญญาก็เหมือนกันโดยเฉพาะภาษาเนาะอันนี้อาจารย์หนุ่ยพูดไปแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเขามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ชวนคุยบ่อยๆก็จะทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเฉพาะด้านภาษาดีนะคะนอกจากปัจจัย ด้านนอกจากอิทธิพลด้านครอบครัวแล้วนะคะมีด้านอื่นอีกไหมคะอาจารย์นุ้ย
0: ค่ะยังเหลืออีกหนึ่งด้านนะคะก็คือด้านสภาพแวดล้อมด้านสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็อย่างเช่นบ้านที่เด็กอาศัยอยู่นะคะเด็กที่อยู่ในเมืองกับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็มีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งเด็กที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวขยายหรือเด็กที่เติบโตขึ้นมาในการอบรมเลี้ยงดูของพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าบ้านที่เด็กอยู่หรือว่าครอบครัวที่เด็กอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสื่อมวลชนค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีสื่อมวลชนต่างๆเข้ามามากมายเลยเด็กเรียนรู้ได้จากการเรียนแบบดังนั้นเนี่ยสื่อมวลชนควรที่จะต้องแสดงตัวแบบที่ดีเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยด้วยค่ะค่ะท้ายสุดนี้นะคะก็เป็นการสนทนาพูดคุยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยทั้งในเรื่องของปัจจัยด้านตัวเด็กครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์แป้งเลยค่ะที่มาร่วมสนทนาพูดคุยค่ะ

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ข้าแถวล
3: ู
2: กข้าแถว
3: อย่า
2: แซงก
3: ัน ไกลๆๆอะไร
4: เอาเหมือนเดิมจานนึง
1: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: จะเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมที่จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมผ่านในรูปแบบของบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธครับจากตอนที่แล้วเราได้มีการพูดถึงศาลชำนาญพิเศษในเรื่องของคดีล้มละลายก็ได้รับความรู้ไปมากพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของภารกิจแล้วก็รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีล้มละลายก็จะมีคำถามต่อมาแหละครับว่าแล้วบุคคลหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจที่อาจจะมีแนวโน้มในการถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายหรือจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การทำแผนฟื้นฟูกิจการนั้นเมื่อถึงเวลาที่เกิดสภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็อาจจะทำให้บุคคลหรือแม้แต่ผู้ประกอบการเองนะครับอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินและก็รวมถึงสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการชำระหนี้หรือความสามารถในการชำระหนี้และวันนี้ครับเราก็จะมาได้รับความกระจ่างจากวิทยากรที่อยู่กับเราเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เลยต้องขอรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพอเราพูดถึงเรื่องของคดีล้มละลายนะครับอาจารย์มันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วบุคคลที่จะอาจจะต้องมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยเขาจะต้องมีลักษณะแบบไหนบ้างครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ครับสำหรับบุคคลนะครับที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้นะครับก็คือคดีล้มละลายดั้งเดิมนะครับนะคดีล้มละลายตัวเดิมของเรานะครับก็คือว่าหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายนั้นนะครับจะต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นนะครับมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะคร
0: ับ
1: ประการแรกประการที่2นะครับเป็นหนี้เจ้าหนี้นะเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวนะครับหรือหลายคนก็ได้รวมหนี้ทั้งหมดของบุคคลนั้นนะครับซึ่งเจ้าหนี้เหล่านั้นก็จะมาเป็นโจทย์นะครับถ้าเกิดว่าบุคคลที่ถูกฟ้องนั้นเป็นบุคคลธรรมดานะครับจำนวนหนี้ก็ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทนะครับถ้าหากว่าเป็นนิติบุคคลก็จำนวนหนี้ก็ไม่น้อยกว่า2ล้านบาทนะครับเพราะนั้นท่านจะเห็นนะครับว่ากฎหมายล้มละลายนั้นบุคคลที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายนั้นกำหนดจำนวนหนี้ขั้นต่ำไว้นะครับ แล้วก็หลักเกณฑ์ประการที่3หนี้ที่มาฟ้องคดีล้มละลายนั้นนะครับนะต้องเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: นะครับว่าถึงวันฟ้องเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็หนี้นั้นนะครับไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตามก็สามารถนำมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้นะครับเพราะเหตุที่กฎหมายล้มละลายให้นำหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระมาฟ้องได้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะคดีล้มละลายได้มองนะครับว่าเมื่อบุคคลมีหนี้สินล้มเป็นตัวแล้วมีทรัพย์สินไม่เพียงพอชำระหนี้นะครับจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลนั้นตามกฎหมายล้มละลายเพื่อนำมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนี่คือในส่วนของคดีล้มละลายนะครับในส่วนคดีล้มละลายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคดีฟื้นฟูกิจการนะครับฟื้นฟูกิจการแบ
0: บ
1: ที่เรากำลังทราบข่าวตอนนี้นะครับว่าบริษัทต่างๆขนาดใหญ่นะครับกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนะ
0: ครับ
1: หลักเกณฑ์ของกระบวนการฟื้นฟูกิจการนะครับก็จะแตกต่างจากคดีล้มละลายนะครับสำหรับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นนะครับสิ่งที่เป็นพิเศษนะครับอาจารย์ฮะสิ่งที่เป็นพิเศษก็คือว่านอกจากเจ้าหนี้จะร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้แล้วนะครับกฎหมายนะครับยังเปิดโอกาสให้ตัวลูกหนี้เองนะครับตัวลูกหนี้เองนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยซึ่งในคดีฟื้นฟูกิจการนั้นนะครับถ้าเป็นการฟื้นฟูกิจการของบริษัทขนาดใหญ่นะธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็มีลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนะครับแล้วก็นิติบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันก็มีสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่จะสามารถร้องขอฟื้นฟูกิจการได้แล้วก็ลูกหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตัวเจ้าหนี้มาร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือกรณีที่ลูกหนี้จะร้องขอฟื้นฟูกิจการเองนั้นกฎหมายก็ได้กำหนดตัวหลักเกณฑ์ไว้นะครับว่า จะต้องปรากฏว่าประการแรกลูกหนี้นั้นนะครับมีหนี้สินล้มตัวหร
0: ือ
1: ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได
0: ้
1: ประการที่สองนะครับเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า10ล้านบาทนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูกิจการก็คือว่ามีเหตุอันสมควรแล้วก็มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
0: ครับ
1: นั่นก็หมายความว่าในการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้นจะต้องแสดงมันแต่ต้นเลยว่าจะมีการปรับปรุงตัวกิจการแก้ไขปัญหาที่ลูกหนี้กำลังประสบปัญหาอยู่นั้นอย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: นี่คือฟื้นฟูกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแต่ประเทศไทยนะครับขณะนี้ก็มีการฟื้นฟูกิจการของธุรกิจขนาดเล็กนะ
0: ครับ
1: ก็เราเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูกิจการนะครับของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับ
0: หรือ SME
1: SME นะจ๊ะนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องจำนวนหนี้แล้วก็วิธีการในการฟื้นฟูกิจการนะครับอยู่ในหมวดอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวด 3/2
0: ครับ
1: ซึ่งในการฟื้นฟูกิจการของ SME ในเวลานี้นะครับก็ยังมีการใช้กันน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้ววันนี้นะครับการฟื้นฟูกิจการนั้นนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หรือข่าวในช่องทางต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นการฟื้นฟูกิจการของหมวด 3/1 คือฟื้นฟูกิจการของบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดครับ
0: หมวด 3/1 ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนี่ตามกฎหมายไหนครับ
1: ตามกฎหมายล้มละลายครับ
0: ตามกฎหมายล้มละลาย
1: ตามพระราชบัญญัติ
0: ล้มละลาย
1: ล้มละลายพ.ศ. 2483แต่เรื่องการฟื้นฟูกิจการนะครับเพิ่งบัญญัติเพิ่มเติมไปภายหลังจากที่เราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับประมาณ2540-2541นะประมาณนั้นนะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าในกรณีของบุคคลธรรมดาที่ท่านอาจารย์พูดถึงในตอนต้นที่จะถูกฟ้องล้มละลายได้นั้นก็คือจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวคำว่าหนี้สินล้นพ้นตัวตรงนี้ครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งก่อนว่าการที่บุคคลนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีกำลังเพียงพอหรือว่ารายได้อย่างเช่นบางคนตกงานหรือว่าอาจจะมีปัญหาในลักของการลงทุนอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคำว่าล้นพ้นตัวนี่คือเขาไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับในเรื่องหลักเกณฑ์ของการฟ้องคดีล้มละลายนะครับกฎหมายล้มละลายนั้นกำหนดหลักเกณฑ์ว่าตัวลูกหนี้จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้นะครับเมื่อลูกหนี้นั้นมีหนี้สินล้มตัวคำว่ามีหนี้สินล้มตัวนั้นนะครับก็คือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินในการที่จะถือว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นจริงก็ได้นะว่ามีทรัพย์สินจำนวนเท่าไหร่มีหนี้สินจำนวนเท่าไหร่หรือบางครั้งนั้นนะครับถ้ามีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าตนเองมีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้ก็ถือว่ามีหนี้สินล้มตัวเช่นว่านะคร
0: ับ
1: ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ในคดีแพ่งนะถูกยึดทรัพย์ในคดีแพ่งกฎหมายก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีหนี้สินล้มตัว
0: ครับ
1: หรือเจ้าหนี้ทวงถามแล้ว2ครั้งนะไม่สามารถชำระหนี้ได้2ครั้งนี่ห่างกันไม่น้อยกว่า30วันนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ามีหนี้สินล้มตัวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าการที่บุคคลธรรมดานะครับจะถูกฟ้องให้ล้มละลายนั้นนะครับต้องอาศัยหลักเกณฑ์การมีหนี้สินล้มตัวแล้ววันนี้นะครับในประเทศไทยนะในประเทศไทยเรานะครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นนะครับในส่วนของบุคคลธรรมดานั้นนะครับวันนี้เรามีเฉ

0: ร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
1: ครับ
0: หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าวันนี้ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วนะครับตกงานนะเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะทรัพย์สินก็มีไม่เพียงพอชำระหนี
1: ้
0: ลูกหนี้จะมายื่นคำร้องต่อศาลนะบุคคลธรรมดานะครับเป็นพี่น้องทั้งหลายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผู้ชมนะครับว่าจะมายื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย
1: ไปถึงแบบดีแคลร์ตัวเองเลยว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ครับซึ่งกฎหมายนี้นะครับในสหรัฐอเมริกานะครับก็ใช้นะใน Chapter 7นะให้ลูกหนี้มาดีแคลร์ได้ดีแคลร์เสร็จแล้วก็เอาทรัพย์สินไปขายขายทรัพย์สินจบก็เป็นอิสระไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับตรงนี้นะครับในประเทศไทยนั้นนะครับเรามีแนวความคิดนะในการยกร่างนะมีการร่างมาแล้วนะครับแต่กฎหมายตัวนี้นะครับยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะก็คือว่าวางในความคิดไว้ว่าหากพี่น้องประชาชนนะครับมีหนี้สินแล้วก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดนะครับสามารถจะมาดีแคลร์ให้เอาทรัพย์สินไปขายได้แล้วขอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้โอกาสพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่สักครั้งนึงนะแต่กฎหมายยังไม่มีนะครับตรงนี้จะต้องรอ
1: ยังเป็นแนวคิดอยู
0: ่เป็นแนวคิดเคยมีร่างแต่ร่างยังไม่ขยับไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นในกรณีของเรื่องของการถูกฟ้องล้มละลายก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่1มีหนี้สินล้นพ้นตัว2ก็คือมีเจ้าหนี้นะครับมาทวงถามหนี้แล้วเกิดการไม่ชำระหนี้ติดต่อกัน2ครั้งคราวนี้เจ้าหนี้ก็จะเป็นคนยื่นฟ้องขอศาลที่จะขอสั่งให้บุคคลคนนี้เป็นบุคคลล้มละลายอย่างนี้
0: ถูกต้องครับว่าวันนี้ประเทศไทยนะครับในส่วนของการฟ้องขอล้มละลายนั้นนะครับการขอจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายนั้นวันนี้นะครับในส่วนของบุคคลธรรมดานะครับก็เฉพาะตัวเจ้าหนี้เท่านั้นที่จะฟ้องขอให้ล้มละลายนะครับกรณีที่ลูกหนี้นะครับขอให้จัดการทรัพย์สินของตนเองตามกฎหมายล้มละลายนั้นนะคร
1: ับ
0: เป็นเรื่องที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษอย่างเช่นว่ากรณีที่มีการชำระบัญชีบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลชำระบัญชีแล้วนะครับมีทรัพย์สินไม่เพียงพอชำระหนี
1: ้
0: ก็จะร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้เพื่อที่เอามาทรัพย์สินนั้นมาแบ่งให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายตามส่วนนะครับตามส่วนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายก็คือในกรณีที่บุคคลธรรมดานะครับมีหนี้สินล้มตัวแต่ปรากฏว่าถึงแก่ความตายไปก่อนฮะถึงแก่ความตายไปก่อนนะครับเจ้าหนี้ก็มาร้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายนะครับตามกฎหมายล้มละลายก็คือเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับแต่กระบวนการนะครับนะระหว่างการที่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องขอล้มละลายหรือว่าการฟ้องร้องขอว่าจัดการทรัพย์มรดกตามกฎหมายล้มละลายแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คอนเซ็ปต์หลักๆนั้นยังเหมือนกัน
1: ครับผมครับครับและนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการที่จะฟ้องเป็นคดีล้มละลายหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับและเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้แต่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการยังมีต่อในตอนหน้านะครับขอให้คุณผู้ชมติดตามรับชมต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นตอนอะไรคะจันแอล
3: ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการยึดรถค่ะก็คือนะคะจะเป็นเรื่องที่เราควรรู้ว่าเราเนี่ยถ้าขาดส่งไฟแนนซ์นะคะกี่เดือนนะคะเราถึงจะโดนยึดรถค
2: ่
3: ะ
2: เห็นบ่อยมากเลยจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: หิ่มจังตังอยู่ครบเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะว่าแต่เราไปดูหนังกันต่อไหมพี่แจง
5: ก็ดีนะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันต่อเลย
4: ได้เลยนี่ว่างทั้งวันไปกันรถอยู่ตรงไหนอ่ะ
5: อ๋อนี่ไงจอดอยู่ตรงนู้น
4: โอเคไ
6: ปเฮ้ย
7: ครับพี่
6: เองสตาร์ทรถเลย
7: ได้ครับพี่เดี๋ยวก่อนครับ
6: ขอโทษนะครับ
5: นี่พวกคุณเป็นใครคะเนี่ย
6: ผมมาจากบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถนะครับคุณค้างค่างวดมา3เดือนแล้วผมจะไม่ต้องยึดรถนะครับ
5: อ๋อค้าง3งวดยึดได้ด้วยเหรอคะ
6: ไม่รู้แล้วครับผมมีหน้าที่ยึดขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษ
5: ไม่ไ

0: ปกันเลย
1: คุณไม่ไปอ่ะ
2: ทำไงดีแม่
1: พอเจ้าตำรวจ
2: เขาจับรถฉันไปแล้ว
1: รับไม่ไหมคุณแพงทำไมอ่ะ
2: คุณตำรวจคะช่วยด้วยค่ะมีคนมาหยุดรถฉันค่ะคุณตำรวจ
1: ไปไป
2: เดี๋ยวรถฉันไปช่วยด้วยค่ะมีคนมายืนรถฉันค่ะคุณตำรวจ
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นคุณแจงก็คือตกใจเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าโดนยึดไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะ
4: ใช่คว้ากุญแจแล้วมายึดขนาดนี้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ
3: ปล่อยไปนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราก็พบเห็นกันบ่อยอยู่แล้วแหละเรื่องผ่อนรถผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: คะ
3: สำหรับในทางกฎหมายนะคะเราเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของการเช่าซื้อนะคะซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งว่าไงคะ
4: ค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีที่ทำสัญญาเช่าซื้อกันนะคะแล้วก็ไม่ผ่อนชำระนะคะติดต่อกัน2งวดต้องติดต่อกันด้วยนะคะ
3: งวดเป็นงวดไม่เป็นไร
4: ไม่ได้ค่ะก็คือเช่นงวดนี้เราก็หยุดส่งอะไรอย่างนี้ไม่เข้ากฎหมายในเรื่องนี
3: ้ต้อง2งวดติด
4: ใช่แล้วค่ะก็คือในกรณีที่นะคะผู้เช่าซื้อเนี่ยขาดส่งค่าเช่าซื้อนะคะก็คือผ่อนรถนี่แหละขาดส่ง2งวดติดต่อกันนะคะผู้ให้เช่าซื้อนะคะก็จะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนี
3: ้
4: นะคะแล้วก็ไปยึดรถได้แต่อย่างไรก็ดีนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเราทำสัญญาลีสซิ่งกันเนี่ยหรือเช่าซื้อเนี่ยเยอะมากนะคะทางคณะกรรมการนะคะคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็มีกฎหมายใหม่ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการประกาศคณะกรรมการนะคะว่าด้วยเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะเป็นสัญญาที่ต้องมีการควบคุมค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องเมื่อกี้นอกจากจะขาดส่ง2งวดติดแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วเนี่ยยังต้องมาดูประกาศนี้ด้วยค่ะซึ่งในประกาศนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องมีการขาดส่ง3งวดติด
4: โอ้ขยายไปให้
3: เขาก็ให้ผู้บริโภคเหมือนกันเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: 3งวดติดค่ะแต่3งวดติดก็ยังยึดรถเลยไม่ได้นะคะ3งวดติดปุ๊บต้องให้ทางบริษัทลีสซิ่งอ่ะพูดง่ายๆเนาะทำเป็นหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้ก่อนด้วย
4: ค่ะนะคะแจ้งเขานิดนึงนะคะให้คุณแจงรู้นิดนึง
3: ค่ะ
4: นะคะว่าเอ้ยเนี่ยมันขาดส่งขนาดนี้แล้วนะนะคะ
3: 3งวด
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะแล้วก็ต้องรออีก30วันถ้าเกิดลูกหนี้นะคะยังไม่จ่ายอีกนะคะค่อยมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานะคะ
4: แล้วก็ยึดรถได้เลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะนะคะช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะ
3: ช่วงโควิดอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ยิ่งช่วงโควิดนะคะก็นอกเหนือจากกฎหมายแล้วนะคะตอนนี้บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีมาตรการผ่อนปรนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ไปอีกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคุยกับไฟแนนซ์ยังไง
3: จริงๆลองไปคุยเขาดูเผื่อว่าบางที่เนี่ยเขาอาจจะมีมาตรการที่แบบผ่อนปรนให้ได้มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปคุยดู
4: ก็ช่วยๆกันนะคะก็แนะนำนะคะว่าถ้าขาดส่งเนี่ยก็ควรที่จะไปติดต่อไฟแนนซ์อย่าหนีหายไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอน5นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายเพราะกระดิ่งกันเนี่ย
0: โอ
1: ้เอาให้สมกับรายการ
0: กระดิ่งลั่นบ้านทนายเลยอาจารย์คะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านบอกแม่กำลังมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยค่ะอาจารย
1: ์แสนสาหัส
0: ค่ะอาจารย
1: ์แสนสาหัสขนาดไหนชนิดตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดพิกลพิการหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะแสนสาหัสทางใจค่ะอาจารย์คะ
1: เป็นยังไงครับ
0: ก็เพราะว่าท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองเพิ่งจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะอาจารย์จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยหลังจากแต่งงานไปได้ไม่กี่วันเองปรากฏว่าผู้ชายคนนั้น
1: อ
0: ะไปทำผิดกฎหมายค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วถูกตำรวจจับแล้วศาลก็ตัดสินลงโทษจำคุกตั้ง10 ปีค่ะอาจารย
1: ์โอ้ยใครจะไปคอยอาจารย์
0: นั่นนะสิคะเธอก็คิดอย่างนั้นนะคะว่าไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับไอ้คนนี้ต่อไปได้ก็เลยไปเจรจาบอกเธอเราหย่ากันเถอะฉันคงอยู่กับเธอไม่ได้ละแต่ผู้ชายไม่ยอมค่ะอาจารย
1: ์อยู่ในคุกยังไม่ยอม
0: ยังไม่ยอมแหมเอาตัวรอดเลยเอาตัวรอดเลยอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะอาจารย์คะแล้วก็เลยท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าอาจารย์คะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าหนูจะฟ้องหย่ามันเนี่ยหนูจะทำได้ไหมคะอาจารย
1: ์แสดงว่ารักไม่

0: จริงรักจริงถ้าติดคุกนี่ก็ตัวใครตัวมัน
1: ถ้ารักจริงนี่ติดคุกติดตารางภูเขาจะกั้นฝางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
0: ก็ต้องรอ
1: เออมันต้องรอกันสิน ี่แสดงว่า
0: อาจจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะคะเรามองในแง่ของผู้หญิงนะคะ
1: เอาละมาดูในแง่กฎหมายในโลกของความรักที่เราว่าเป็นอมตะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในแง่กฎหมายเนี่ยเขาดูบนพื้นฐานของความจริงคนรักกันหรือคนแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันถึงขนาดไม่ต้องติดคุกหรอกอาจารย์ทิ้งร้างกันเกินกว่า1ปีก็เป็นเหตุฟ้องหย่าแล้วอาจารย
0: ์หย่าได้ค่ะฟ้องหย่าได
1: ้เห็นไหมไม่อุปการะเลี้ยงดู
0: ค่ะ
1: ก็ฟ้องหย่าได้เห็นไหมแค่นี้แหละ
0: ค่ะ
1: แต่นี่ติดคุกไม่ใช่ติดธรรมดานะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: นะติดตั้ง10ปี
0: 10ปีค่ะอาจารย
1: ์ไอ้อย่างนี้มันเหมือนยิ่งกว่ายาเสพติดอีกครับติดคุกนี่มันหนักกว่ายาเสพติดนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เอาประเด็นก็คือว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถูกศาลพิพากษาให้จำคุกไม่เกิดเกินกว่า1ปีก็เป็นเหตุฟ้องหย่าครับอาจารย
0: ์อืม
1: ก็เหมือนกับทิ้งร้างกันเกินกว่า1ปีนี่ศาลพิพากษาจำคุกเกินกว่า1ปี
0: ก็ต้อง
1: ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงติดคุกผู้ชายก็ฟ้องหย่าได้เป็นเหตุฟ้องหย่าในขณะเดียวกันไม่ว่าจะผู้ชายติดคุกผู้หญิงก็
0: ฟ้อง
1: หย่าได
0: ้อ๋อค่ะ
1: ใครจะมารอกันล่ะครับเขาจะได้ไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินขอโทษนะมีลูกมีผัวกันใหม่ตั้งชีวิตใหม่คนกว่าจะออกจากคุกมาตั้งหลักตั้งฐานได้นะ
0: มันก็เหมือนทิ้งร้างเหมือนกันนะฮะ
1: มันก็เหมือนทิ้งร้าง
0: ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรค่ะ
1: แต่ถ้าความผิดนั้นเนี่ยสมมุติว่าผู้หญิงมีส่วนในการกระทำความผิดด้วยมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ยังไปฟ้องหย่าเขาไม่ได
0: ้อ๋อ
1: หรือรู้เห็นเป็นใจในการที่ผู้ชายไปกระทำผิดแล้วติดคุกก็ฟ้องหย่าเขาไม่ได้แต่กรณีของท่านผู้ชมที่ถามมา
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องเท่าที่ดู
0: ค่ะ
1: แต่สามีไปกระทำความผิดศาลพิพากษาจำคุก10ปีอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เรามาคิดแบบสามัญเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะรอกันไหวหร
0: ือนั่นน่ะสิคะอาจารย
1: ์แล้วออกมาอาจารย
0: ์ค่ะ
1: จะตั้งหลักชีวิตเราจะรอกันขนาดนั้นอยู่หรือครับมันไม่ใช่วันทองขุนแผนจะต้องมารออะไรกันยืดเยื้อขนาดนี
0: ้เพราะฉะนั้นไปไกลนะครับอาจารย
1: ์ฟันธงตรงฉับเลย
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเหตุฟ้องหย่าเมื่อไปเจรจาในคุกเขาดีๆแล้วเขาไม่ยอมหย่า
0: ค่ะ
1: ฟ้องศาลเลยครับ
0: ค่ะ
1: จ้างทนายความฟ้องได้เลยครับแล้วยิ่งมีพยานหลักฐานมีคำพิพากษาชัดเจนว่าศาลพิพากษาจำคุก10ปีอย่างนี้แล้วเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
0: ค่ะ
1: เต็ม
0: เลย
1: อย่าได
0: ้
1: ระบายได
0: ้ค่ะ
1: เตรียมหาสามีใหม่ได
0: ้หาทนายก่อนหรือหาสามีก่อนดีฮะอาจารย์
1: ถ้าสามีเป็นทนายล่ะ
0: ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะ
1: สองเด้ง
0: ค่ะสองเด้งเลยนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะถ้าท่านผู้ชมประสงค์ที่จะรออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะ
1: ไม่ว่า
0: แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะหย่าก็สามารถฟ้องหย่าได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุหย่าเหตุหนึ่งเหมือนกันค่ะในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งติดคุกนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าเช่าซื้อเช่าซื้อคือสัญญาที่เจ้าของเอาทรัพย์สินนำทรัพย์ของตนไปให้ผู้อื่นเช่าโดยตกลงกันว่าเมื่อผู้เช่าชำระเงินครบจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อใดกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้เช่า

พบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเอื้อนขุนแก้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาจะมาร่วมพูดคุยในเรื่องกระบวนการในคดีล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชาย

ดีในกรณีที่คลิปและชัยซื้อคอนโดร่วมกันไว้เพื่อให้คนเช่าต่อมานบได้ขอเช่าคอนโดกับคลิปนบอยู่ได้ไม่นานก็จ่ายค่าเช่าไม่ตรงกำหนดเวลาชัยซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกับคลิปต้องการยกเลิกสัญญาเช่าทั้งที่ยังไม่หมดสัญญาเช่าทั้งคลิปและชัยจะยกเลิกได้หรือไม่อาจารย์ออยและอาจารย์แอลให้ความกระจ่างกับเราได้ค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวันชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะในเรื่องซื้อของออนไลน์โอนเงินให้เขาไปแล้วแต่ของสั่งซื้อก็ไม่ได้เงินก็หายอย่างนี้เราทำยังไงดีกับแม่ค้าออนไลน์ชอบหลอกลวงช่วงนี้

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
8: วันอาสาฬหบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนาอันได้แก่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินคดีแพ่งนะครับซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยมีเรื่องภาพรวมของการดำเนินคดีแพ่งที่นักศึกษาควรจะให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นภาพรวมกว้างๆเลยนะครับตั้งแต่การเสนอคดีต่อศาลกระบวนการพิจารณาเมื่อเริ่มคดีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการสืบพยานการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับแล้วก็วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งพูดง่ายๆครับนักศึกษาก็จะเห็นภาพกว้างๆเลยของการเริ่มคดีแพ่งเนี่ยว่าเราจะเริ่มคดีแพ่งอย่างไรไปเสนอที่ศาลไหนนะครับคดีของเราจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องยื่นต่อศาลแล้วศาลจะมีกระบวนการในการพิจารณาอย่างไรนะครับรวมไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็มีการมีวิธีการชั่วคราวกับการบังคับคดีอย่างไรนะครับเรามาดูในส่วนแรกก่อนเลยครับ

ในส่วนของการเสนอคดีต่อศาลนะครับในเบื้องต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55เนี่ยก็ได้บัญญัติไว้นะครับว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดต้องใช้สิทธิทางศาลจากบทบัญญัติแค่ตรงนี้นะครับนักศึกษาเป็นบทบัญญัติที่มีความสำคัญมากนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับคดีที่จะเสนอต่อศาลแพ่งได้เนี่ย1คือคดีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล2นะครับบทบัญญัติเชื่อมด้วยคำว่าหรือบุคคลต้องการใช้สิทธิทางศาลเพราะฉะนั้นประเภทที่2คือการใช้สิทธิทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่งส่วนที่มีเขตอำนาจศาลได้ดังนั้นจากบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยคดีที่จะขึ้นสู่ศาลได้เนี่ยมีอยู่2ประเภทเท่านั้นนะครับคือคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งเราเรียกคดีพวกนี้ว่าคดีมีข้อพิพาทคดีมีข้อพิพาทนะครับที่เราเห็นกันชัดๆเลยนะผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับเช่นการกู้ยืมเงินหรือคดีละเมิดพวกนี้เนี่ยมีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนหรือขับรถชนแล้วมีการละเมิดเกิดขึ้นต้องการเรียกค่าเสียหายแน่นอนครับคดีที่มีข้อโต้แย้งเนี่ยมันก็จะมีโจทย์แล้วก็มีจำเลยส่วนคดีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลเนี่ยเราเรียกคดีพวกนี้ว่าคดีไม่มีข้อพิพาทคดีนี้เนี่ยก็จะมีผู้ร้องไม่ได้มีโจทย์แล้วจำเลยแล้วนะเป็นผู้ร้องเฉยๆคดีพวกนี้เช่นอะไรบ้างครับเช่นการร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกการร้องขอให้บุคคลนายกไก่เนี่ยเป็นคนสาบสูญเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยที่นักศึกษาควรจะทราบนะครับก็คือว่าคดีที่จะเสนอขึ้นต่อศาลได้นั้นมีอยู่2ประเภทเท่านั้นคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีที่ไม่มีข้อพิพาท2ประเภทเท่านั้นเลยนะครับในลำดับต่อไปนะครับสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นอันแรกเลยครับว่าผู้เสนอคดีหรือตัวโจทย์ตัวจำเลยเนี่ยจะต้องมีฐานะเป็นบุคคลคำว่าบุคคลในที่นี้หมายความว่าอย่างไรคำว่าบุคคลนะครับหมายถึงบุคคลธรรมดาก็ได้นิติบุคคลที่จะเป็นโจทย์ในการนำเสนอคดีขึ้นต่อศาลนะครับต้องมีฐานะเป็นบุคคลนะครับอะไรที่ไม่มีฐานะเป็นบุคคลไม่สามารถที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องได้นะครับตัวอย่างเช่นกองมรดกกองมรดกไม่มีฐานะเป็นบุคคลตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับหรือว่าคณะบุคคลก็ไม่มีฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อาจที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องดำเนินคดีได้นะครับอย่างที่สองสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนี่ยคือต้องมีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งนะครับการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่เนี่ยมันก็จะต้องมีกฎหมายรับรองหรือว่าคุ้มครองสิทธิ์ให้ถึงจะโต้แย้งกันได้ถ้าไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้สำหรับการเสนอคดีแบบคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับกฎหมายก็บอกว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลแหละแต่การจะใช้สิทธิ์ทางศาลได้นั้นเนี่ยก็จะต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ว่าเรื่องนี้ใช้ได้เช่นขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกมีกฎหมายบัญญัติรับรองครับทำได้อย่างไรก็ตามมันก็มีกรณีตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งในกอไก่เนี่ยตัวเองเป็นชายนะเป็นเพศชายโดยกำเนิดนะครับแต่ว่า อยากจะเป็นเพศหญิงก็เลยไปแปลงเพศซะแล้วก็พอแปลงเพศเรียบร้อยมีสภาพเหมือนผู้หญิงแล้วแต่อยากที่จะมีคำนำหน้าขึ้นต้นด้วยนางสาวแบบนี้ไปร้องขอต่อศาลแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยรับรองให้นะครับโอเคเรามาดูในรูปแบบของการเสนอคดีนะครับรูปแบบของการเสนอคดีเนี่ยอย่างที่บอกนะคดีมี2ประเภทคือคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทก่อนอื่นเราต้องแยกก่อนนะว่าถ้าเราจะไปฟ้องต่อศาลเนี่ยไอ้ตัวที่เราจะไปฟ้องหรือเราจะไปยื่นคำร้องเนี่ยเป็นคดีประเภทไหนเราจะได้ทำถูกต้องกฎหมายกำหนดไว้ครับว่าถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทอยู่ที่มาตรา172นะครับเขาบอกว่าให้โจทย์เสนอข้อหาของตนโดยทำเป็นคำฟ้องเพราะฉะนั้นคดีที่มีข้อพิพาทมีโจทย์มีจำเลยทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยเวลาเสนอต่อศาลเนี่ย

ต้องเสนอโดยทำเป็นคำฟ้องสำหรับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับประการที่2ต่อมาอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยคดีไม่มีข้อพิพาทคือมันไม่ได้ทะเลาะ กับใครนะแต่ว่าเป็นการที่เราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลผู้เสนอคดีเราก็จะเรียกบุคคลนั้นว่าผู้ร้องวิธีการเสนอคดีนะครับก็จะทำเป็นคำร้องขอยื่นต่อศาลนะครับเพราะฉะนั้นในการเสนอคดีเราก็ดูครับว่าเป็นคดีมีข้อพิพาทหรือคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับรูปแบบต่างกันนะแบบที่1มีข้อพิพาททำเป็นคำฟ้องถ้าไม่มีข้อพิพาททำเป็นคำร้องขอพอเรารู้เสร็จแล้วว่าคดีของเราเนี่ยจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องเรามาดูต่อไปครับว่าแล้ววิธีการดำเนินคดีจะทำอย่างไรบ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา60บอกไว้ครับว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับจะดำเนินคดีจะว่าความด้วยตนเองหรือดำเนินกระบวนจะว่าความด้วยตนเองและดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรก็ได้หรือจะแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนก็ได้บทบัญญัตินี้บอกอะไรเราบอกเราว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างทนายความนะครับเราสามารถที่จะว่าความด้วยตนเองก็ได้แต่อย่างไรก็ดีครับในทางปฏิบัติแน่นอนว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาจจะจบวิศวะอาจจะจบหมอจบสถาปัตย์มาแน่นอนเขาอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายกฎหมายได้จำกัดสิทธิ์ของเขาเขาก็สามารถจ้างทนายความไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนเนี่ยฟ้องร้องคดีได้นั่นคือวิธีการดำเนินคดีที่กฎหมายกำหนดนะครับโอเคในลำดับต่อไปเรามาดูศาลที่มีอำนาจในการรับคดีไว้พิจารณานะครับอย่างที่บอกเนอะว่าคดีมีอยู่2ประเภทคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทซึ่ง2 ส่วนนี้มีความแตกต่างกันนะครับว่าเราจะไปเสนอคดีได้ที่ไหนพูดง่ายๆครับก็คือเรามีคำฟ้องอยู่ในมือแล้วกันเวลาเราจะไปยื่นเนี่ยเราต้องไปยื่นที่ศาลไหนยื่นให้ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนาะมันก็จะมีมาตราที่สำคัญอยู่คือมาตรา4อนุ1มาตรา4ทวิแล้วก็มาตรา4ตรีนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนี่ยหลักการเบื้องต้นง่ายๆเลยที่อยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับคือเราต้องแบ่งแยกคำฟ้องก่อนเวลาจะไปเสนอคำฟ้องพอมันมีข้อพิพาทมีโจทย์จำเลยปุ๊บเราจะไปเสนอคำฟ้องเนี่ยคำฟ้องแบ่งออกมาเป็น2ประเภทคือคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลกับคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์2ประเภทนี้มีความแตกต่างกันนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคำฟ้องที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยถ้าสมมติเราจะไปฟ้องเนี่ยเป็นคำฟ้องประเภทไหนอันแรกครับคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลนะครับถ้าคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลเนี่ยอยากให้นักศึกษานึกภาพทั่วๆไปนะครับเช่นคดีกู้ยืมค้ำประกันละเมิดจำนองไม่ใช่จำนำพูดผิดนะครับพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนี้เหนือบุคคลทั้งนั้นเลยเวลาที่จะยื่นฟ้องนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้เลยครับว่ามาตรา4อนุ1บอกว่าคำฟ้องเนี่ยให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลเช่นเรื่องของการผิดสัญญาค้ำประกันสมมติหรือว่าการผิดสัญญากู้ยืมหรือเรื่องของละเมิดเนี่ยเวลาจะฟ้องนะครับก็ไปฟ้องที่ภูมิลำเนาของจำเลยหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นก๊อกไก่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเดินอยู่ที่อยุธยาละกันถูกผู้ชายคนหนึ่งขอไข่เนี่ยที่มีภูมิลำเนาอยู่ลพบุรีขับรถมาชนที่อยุธยานึกภาพนะครับว่าคนหนึ่งเดินอยู่แล้วถูกอีกคนหนึ่งเนี่ยขับรถชนมาแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องละเมิดในทางแพ่งแน่นอนครับกอไก่ก็ต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายคำถามคือกอไก่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ที่ไหนเราก็ต้องมาดูครับว่าตัวจำเลยเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนในกรณีนี้ครับอย่างที่บอกตัวขอไข่เป็นคนขับรถชนเนี่ยเขาอยู่จังหวัดลพบุรีแล้วเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดที่อยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโจทย์ตัวกอไก่ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากละเมิดได้ที่ศาลจังหวัดลพบุรีกับศาลจังหวัดอยุธยา2ที่เพราะอะไรเพราะว่าตามมาตรา4อนุ1ครับจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นเลือกศาลใดศาลหนึ่งในการฟ้องนะครับ

ต่อมานะครับคำฟ้องประเภทที่2คือคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องประเภทนี้เช่นอะไรล่ะเช่นฟ้องบังคับจำนองฟ้องเกี่ยวกับภาระจำยอมแน่นอนครับเราแทนสูตรเหมือนเดิมเลยเวลาฟ้องเนี่ยก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลนะครับดูว่าอสังหานั้นตั้งอยู่ที่ไหนหรือฟ้องที่ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาเช่นเดียวกันเราแทนได้ครับแทนสูตรได้เนาะว่าในสมมติเราฟ้องเรื่องเกี่ยวกับจำนองบังคับเอาแบบนี้เนี่ยเราก็ไปดูครับว่าคนที่ถูกฟ้องหรือว่าตัวจำเลยเนี่ยเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนหรือตัวอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะฟ้องเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลือกฟ้องได้ที่อสังหานั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นั่นเองนะครับสำหรับการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายกรณีนะแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างแค่2กรณีก็แล้วกันนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ในหน่วยถัดไปนะครับสำหรับการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทอย่างที่แจ้งไปในเบื้องต้นนะเวลาเราเสนอเป็นคำร้องขอยื่นต่อศาลไปในกรณีการยื่นคำร้องทั่วๆไปเนี่ยกฎหมายก็กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ2นะครับบอกว่าคำร้องขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลกรณีนี้เช่นอะไรล่ะเช่นการร้องขอให้เป็นคนสับสูญเป็นกรณีทั่วๆไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นร้องขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกกรณีแบบนี้เนี่ยก็กฎหมายก็บัญญัติไว้เฉพาะนะครับว่าถ้าจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะให้ยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาก่อนแต่ว่าถ้าเจ้ามรดกไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือว่าอยู่ในราชอาณาจักรนี่แล้วเช่นมีทรัพย์สินอยู่ที่อุดรเป็นที่ดิน10ไร่เลยแต่เจ้าตัวคนนี้เนี่ยเขาย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกามา10ปีแล้วไปตั้งรกรากที่นู่นแต่มีทรัพย์สินที่ประเทศไทยนะเวลายื่นคำร้องก็ต้องยื่นตามวรรคสองครับคือในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรก็ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่นี่ก็คือวิธีการเสนอคำร้องต่อศาลดังนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยคดีที่จะขึ้นสู่ศาลได้ในเบื้องต้นนะครับเราต้องทราบก่อนว่าคดีที่จะขึ้นสู่ศาลแพ่งได้มีสองประเภทเท่านั้นคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทเราต้องทำเป็นคำฟ้องถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทเราทำเป็นคำฟ้องถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทเราทำเป็นคำร้องขอนะครับเวลายื่นต่อศาลถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทก็ดูครับว่าคำฟ้องนั้นเนี่ยจะเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาหรือเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าเป็นคำร้องขอก็ดูเป็นกรณีว่าเป็นกรณีทั่วๆไปเป็นกรณียื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนต้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการพิจารณาเมื่อเริ่มคดีนะครับจากคลิปที่แล้วที่พูดไปนะครับว่าคดีมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็จะไปยื่นฟ้องที่ศาลไหนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเนื้อหาต่อมานะครับว่าแล้วกระบวนการหรือว่าคดีเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับคือการตรวจคำคู่ความการยื่นการส่งคำคู่ความนะครับแล้วก็การยื่นคำให้การแล้วก็การฟ้องแย้งนะครับเรามาดูเนื้อหาในเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อเราส่งตัวคำฟ้องลองนึกภาพนะครับตอนนี้เรารู้ว่าคดีของเราเนี่ยเป็นคำร้องหรือคำฟ้องผมสมมุติว่าเป็นคำฟ้องก็แล้วกันเราไปยื่นให้ถูกศาลพอเรายื่นถูกศาลแล้วกระบวนการต่อมาที่เกิดขึ้นคืออะไรโดยหลักก็จะต้องมีการตรวจคำคู่ความคือทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลแหละที่จะมาพิจารณาตรวจให้ในเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดว่าเป็นอำนาจของศาลที่จะต้องตรวจคำคู่ความก่อนซึ่งเป็นไปตามมาตรา18นะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวเลยนะครับมาตรา18บอกว่าให้ศาลมีอำนาจที่จะตรวจคำคู่ความนะครับที่

งานเจ้าหนี้ของศาลได้รับไว้เพื่อยื่นต่อศาลหรือส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลใดๆวรรคแรกบอกพูดถึงอำนาจของศาลวรรคที่2ต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วพอเราไปยื่นศาลศาลจะตรวจการตรวจคำคู่ความของศาลเนี่ยมันจะมีผลอยู่3ประการนะครับพูดแบบสรุปเลยนะครับว่าพอศาลอ่านคำฟ้องและผลจะมีอยู่3อย่างเท่านั้นคือคืนคำคู่ความไม่รับคำคู่ความแล้วก็รับคำคู่ความ3อย่างเท่านั้นพอศาลตรวจคำคู่ความหรือคำฟ้องแล้วนะถ้านักศึกษาอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้คำคู่ความที่อาจารย์บอกเนี่ยหมายความว่าอะไรขอให้นักศึกษาไปดูนิยามความหมายนะครับในมาตรา5ในมาตรา1อนุ5นะครับมาตรา1อนุ5ลองย้อนไปดูนิยามความหมายตรงนั้นเอาเป็นว่าถ้ายื่นคำฟ้องไปที่ศาลแล้วศาลตรวจคำฟ้องแล้วศาลก็จะบอกว่าให้คืนคำคู่ความสมมติศาลมีคำสั่งให้คืนคำคู่ความหมายความว่าอะไรถ้าคืนคำคู่ความเนี่ยคืออ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจเขียนฟุ่มเฟือยคืนให้ไปทำมาใหม่นั่นคือความหมายของคำว่าคืนคำคู่ความถ้าศาลบอกว่ายื่นไปแล้วศาลไม่รับคำคู่ความไม่รับฟ้องหมายความว่าอะไรเอาง่ายๆเลยคือยื่นผิดศาลยื่นไม่ถูกที่ไปยื่นให้ถูกศาลนะเข้าใจผิดไม่ได้ยื่นที่นี้เวลายื่นต้องยื่นที่ภูมิลำเนาของจำเลยนะหรือว่ายื่นที่ศาลที่มูลคดีเกิดนะก็แล้วแต่กรณีนะครับถ้าไม่รับคำคู่ความคือยื่นผิดถ้ารับคำคู่ความหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ่ะยื่นมาถูกศาลและศาลรับไปแล้วนะครับรับไปแล้วยังไงต่ออ่ะกระบวนการต่อไปคือกระบวนการที่น่าสนใจตอนเรายื่นคำฟ้องไปเนี่ยตัวจำเลยยังไม่ทราบหรอกครับว่าตัวเองถูกฟ้องยังไม่รู้ครับตอนนั้นจำเลยยังไม่มีทางทราบแน่นอนว่าตัวเองถูกฟ้องกฎหมายก็บอกครับว่าเมื่อศาลได้รับฟ้องได้รับคำฟ้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในกำหนด7วันนับแต่ยื่นฟ้องนะให้โจทก์เนี่ยร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้นก็คือส่งตัวคำฟ้องเนี่ยให้กับตัวจำเลยซะจำเลยจะได้ทราบว่าอ๋อมีคนฟ้องร้องฉันนะนะครับตรงนี้มีความสำคัญอยู่ที่จำนวน7วันนะครับคือโจทก์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องร้องขอต่อเจ้าพนักงานนะครับเพื่อให้ส่งหมายหรือส่งคำฟ้องนั้นถ้าโจทก์ไม่ได้ไปร้องขอผลเกิดอะไรขึ้นถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกไปนะครับพอโจทย์ร้องขอมีการส่งตัวคำฟ้องให้กับจำเลยแล้วสิ่งต่อมาก็คือว่าจำเลยเนี่ยจะต้องทำคำให้การยื่นต่อศาลภายใน15วันคำให้การนี้มันจะต้องชัดแจ้งนะครับว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อหาหรือว่ายอมรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนต้องชัดแจ้งอย่างไรก็ดีกฎหมายให้เวลา15วันเท่านั้นในการทำคำให้การคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าทำคำให้การไม่ทันภายใน15วันล่ะโอ้ยคดีมาหนามากเลยนะครับมีหลายหน้ามากๆเลยกรณีแบบนี้ทำยังไงก็ตอบว่าตัวจำเลยเนี่ยขอขยายระยะเวลาได้นะครับแต่การขอขยายระยะเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นการขอขยายก่อนสิ้นระยะเวลายื่นคำให้การนะครับถ้าหมดเวลายื่นคำให้การแล้วมาขอขยายแบบนี้ไม่ได้และในการขอขยายเนี่ยมันก็จะต้องมีพฤติการด้วยนะครับที่ศาลจะอนุญาตเช่นคำฟ้องของโจทก์เนี่ยสลับซับซ้อนมากเลยหรือว่ามีจำนวนเอกสารมีจำนวนหลายหน้ามากๆอ่านไม่ทัน15วันทำไม่ทันจริงๆก็ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การนะครับเมื่อจำเลยยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีทั้งคำฟ้องแล้วก็มีทั้งคำให้การทั้ง2อย่างมาประกบกันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าศาลก็จะนัดชี้2สถานครับการชี้2สถานก็คือศาลก็จะนัดตัวโจทก์ตัวจำเลยมาเนี่ยเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทพูดง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือว่าการชี้2สถานคือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าประเด็นที่พิพาทกันจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นถ้ากไก่ฟ้องขอไข่ว่าผิดสัญญาไม่ยอมชำระเงินขอไข่บอกว่าฉันน่ะชำระเงินเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยประเด็นว่าสัญญาได้ทำขึ้นจริงหรือเปล่าไม่ต้องพิสูจน์แล้วเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับประเด็นนี้จบไปเลยต่อมาประเด็นว่าแล้วได้มีการชำระเงินกันจริงหรือไม่

ไม่ตรงนี้กอไก่บอกว่ายังไม่ได้ชำระขอไข่บอกว่าชำระแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องนำพยานหลักฐานเข้ามาสืบดังนั้นการชี้สองสถานคือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับข้อหาใดที่ทั้งสองฝ่ายยอมละหรือว่าสามารถสละข้อหาได้ก็จะตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาส่วนข้อหาใดที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็จะต้องนำสืบการชี้สองสถานเนี่ยหลักการของมันคือการเป็นการบอกว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบใครเป็นคนกล่าวอ้างคนนั้นมีหน้าที่ในการนำสืบก่อนนะครับนั่นคือหลักการที่นักศึกษาควรจะต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการกว้างๆของการดำเนินกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องยื่นคำให้การแล้วก็มาจบที่การชี้สองสถานครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการสืบพยานและก็การวินิจฉัยชี้ขาดนะครับอย่างที่เราไล่เรียงมาแล้วว่าเราฟ้องต่อศาลยื่นเป็นคำฟ้องยื่นเป็นคำร้องคดีเข้าสู่ศาลแล้วมีการตรวจคำคู่ความนะครับมีการยื่นสำเนาคำฟ้องให้กับตัวจำเลยทำคำให้การมีการชี้สองสถานเรามาดูกระบวนการต่อไปนะครับคือการสืบพยานการสืบพยานเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องดูชนิดของพยานก่อนพยานเนี่ยแบ่งได้3ประเภทนะครับคือพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็พยานวัตถุพยานบุคคลคือใครก็คือคนเราทั่วๆไปเนี่ยแหละซึ่งรวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญด้วยนะพยานเอกสารก็คือพวกเอกสารสิทธิ์ต่างๆเอกสารของทางราชการนะครับแล้วก็พยานวัตถุก็เช่นไม้มีดปืนตัวอย่างเช่นคดีละเมิดต่างๆที่ทำร้ายร่างกายกันใช้ไม้ตีไม้ก็ถือว่าเป็นพยานวัตถุข้อสังเกตประการหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาทราบนะครับคือกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้นะครับในมาตรา113บอกว่าพยานทุกคนเนี่ยจะต้องเบิกความด้วยวาจาห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมาคือเตรียมข้อความมาอ่านอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเบิกความด้วยวาจาต่อศาลเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลหรือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถหยิบโพยมาอ่านได้อ๋อสำหรับกรณีนี้เนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วผลมันจะเป็นแบบนี้พยานผู้เชี่ยวชาญทำได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะแต่ว่าถ้าเป็นพยานบุคคลทั่วๆไปเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าต้องเบิกความด้วยวาจาแล้วก็ห้ามให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมานะครับพอมีการสืบพยานร้อยเสร็จก็จะเข้าสู่การวินิจฉัยชี้ขาดนะครับตรงนี้อยากให้นักศึกษาเนี่ยให้ความสนใจนิดนึงว่าถ้าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดโดยทำเป็นรูปของคำพิพากษาแต่ถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทแล้วเวลาศาลวินิจฉัยชี้ขาดศาลจะทำเป็นรูปของคำสั่งซึ่งตรงนี้ต่างกันนะอยากให้นักศึกษาจำนิดนึงย้อนกลับไปนะครับคดีมีอยู่2ประเภทคดีแบบมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทถ้าคดีมีข้อพิพาทเวลาทำคำพิพากษาเวลาวินิจฉัยชี้ขาดต้องทำเป็นคำพิพากษาถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทอันแรกเป็นมีข้อพิพาทนะอันที่2ไม่มีข้อพิพาทต้องทำเป็นรูปของคำสั่งอย่างไรก็ดีในบางกรณีศาลอาจจะไม่ต้องทำการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าโจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องหรือไม่มาในวันนัดพิจารณาศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบนะครับโดยไม่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นของคดีก็ได้2คือเมื่อโจทก์ไม่หาประกันมาตามที่ศาลบอกว่าต้องวางประกันนะแล้วโจทก์ไม่ยอมวางประกันศาลก็สามารถจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดความมรณะของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังให้คดีนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็ไม่มีผู้ใดเข้ามาแทนที่คู่ความฝ่ายที่มรณะก็จำเป็นครับที่จะต้องจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบไปนะครับสำหรับผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่นักศึกษาควรจะรู้ก็คือว่าศาลจะพิพากษาหรือทำคำสั่งนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้อยู่ที่มาตรา142หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าตัวโจทก์เนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายสมมติว่า 400,000 บาท
ในทางพิจารณาเนี่ยสืบพยานหลักฐานแล้วเนี่ยปรากฏว่าค่าเสียหายเนี่ยมันเกิน 400,000 นะมีความเสียหายเกิดขึ้นอาจจะ 600,000 700,000 แบบนี้เนี่ยแม้ว่าศาลจะเห็นใจแม้ว่าพยานหลักฐานจะปรากฏชัดเจนว่าค่าเสียหายเกิน 400,000 ศาลก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาหรือทำคำสั่งให้มันเกินกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าสูงสุดที่ศาลจะให้ได้ก็คือ 400,000 เท่านั้นเองแม้ว่าทางนำสืบจะปรากฏถึง 600,000 700,000 ก็ตามนะครับศาลให้ได้เต็มที่คือ 400,000 เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับในคดีบางคดีเนี่ยศาลสามารถพิพากษาให้มากไปกว่าที่ฟ้องได้เช่นในกรณีที่ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าฟ้องเรียกให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างละกันนะครับฟ้องคดีขอให้โจทก์ขอให้ผู้แพ้คดีเนี่ยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแต่ถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็จะพิพากษาให้จำเลยเนี่ยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาแบบนี้ก็สามารถทำได้ไม่ถือว่าเกินกว่าที่ฟ้องนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหากว้างๆนะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับผม

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับหน่วยที่8การบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับมีสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารพัฒนาเมืองด้านอื่นๆนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมหรือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้เมืองในอนาคตเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการวางแผนระยะยาวมีศาสตร์และก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายๆด้านนะครับการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพประกอบด้วย3หัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อที่1คือความรู้เบื้องต้นในการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพครับเพราะว่าเป้าหมายของการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพคือการพัฒนาพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดด้านกายภาพของเมืองความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและก็แนวคิดเกี่ยวกับเมืองทางด้านกายภาพหัวข้อที่2คือหลักและกระบวนการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับที่เป็นหลักการที่สำคัญนะครับก็เป็นหลักการที่นิยมใช้ในการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพแล้วก็ที่ต้องทราบก็คือเรื่องของกระบวนการในภาพรวมของการวางผังเมืองนะครับหัวข้อที่3ก็คือการบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพของประเทศไทยครับซึ่งควรจะศึกษาความเป็นมาของการพัฒนาเมืองด้านกายภาพในอดีตนะครับการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพในปัจจุบันแล้วก็เรื่องของการใช้กฎหมายควบคุมการพัฒนาเมืองในด้านเรามาดูหัวข้อที่1นะครับความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาเมืองและในด้านกายภาพนะครับก็เรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับเมืองนะครับในด้านกายภาพก็ได้แก่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า man-made environment นะครับเมืองทางด้านกายภาพหมายถึงอะไรนะครับลักษณะรูปร่างของชุมชนเมืองแล้วก็องค์ประกอบด้านกายภาพของชุมชนเมืองนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องการวางผังเมืองนะครับซึ่งการผังเมืองหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ความสืบเนื่องต่อเนื่องในระดับของการวางผังเมืองทางกายภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือประโยชน์ในการวางผังพัฒนาทางด้านกายภาพของเมืองนะครับสุดท้ายเราจะมาเรียนรู้เรื่องแนวคิดที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพนะครับครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมืองทางด้านกายภาพมาดูคำจำกัดความนะครับเรื่องของความหมายของเมืองทางด้านกายภาพเราจะเริ่มต้นที่ชุมชนก่อนนะครับเพราะว่าการที่คนมารวมตัวกันนะครับก็เกี่ยวยึดโยงกับพื้นที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการรวมตัวมีวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องนะครับของกลุ่มชัดเจนนะครับมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในหน่วยพื้นที่การปกครองเดียวกันนะครับเราจำแนกชุมชนออกเป็น2ประเภทนะครับที่จำเป็นจะต้องเข้าใจก่อนที่จะมาเรียนรู้เรื่องการวางผังเมืองนะครับก็คือเรามีชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะครับก็เราจะดูความหมายเปรียบเทียบกันนะครับว่าตรงไหนที่เราเรียกว่าเป็นเมืองตรงไหนที่เรียกว่าเป็นชนบทนะครับถ้าเป็นเมืองนะครับก็จะมีประชากรหรือมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นนะครับมีอาชีพนอกภาคเกษตรนะครับนอกภาคการเกษตรซึ่งก็หมายถึง อาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการการค้าขายนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นชุมชนชนบทส่วนใหญ่เลยมีอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้วก็ยึดมั่นในขนบประเพณีที่คล้ายคลึงกันครับส่วนชุมชนเมืองนะครับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจะเป็นความสัมพันธ์แบบทางการนะครับส่วนชุมชนชนบทจะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็ในชุมชนเมืองเนี่ยจะมี
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมีตึกรามบ้านช่องถนนหนทางส่วนชุมชนชนบทจะมีสภาพธรรมชาติที่ยังไม่ถูกคุกคามนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบของเมืองแล้วก็ชนบทนะครับครับการนิยามว่าชุมชนใดเป็นเมืองนะก็นิยามโดย3วิธีนะครับอาจจะใช้จำนวนประชากรซึ่งจำเป็นจะต้องนิยามประกอบด้วยความหนาแน่นประกอบด้วยนะครับเพราะว่าประชากรเยอะแต่อยู่กันกระจัดกระจายก็อาจจะไม่ใช่เมืองนะครับนิยามด้วยความหนาแน่นก็คือเราอาจจะใช้ความหนาแน่นของบ้านเรือนความหนาแน่นของประชากรนะครับหรือร้อยละของพื้นที่ปลูกสร้างต่อพื้นที่ดินนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการนิยามโดยใช้กฎหมายและการบริหารนะครับจะ

กำหนดนิยามและเงื่อนไขของการเป็นเทศบาลหรือเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ที่จะใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองได้นะครับลักษณะรูปร่างของเมืองเนี่ยอาจจะมีหลายลักษณะนะครับตามพื้นที่และสภาพภูมิประเทศนะครับซึ่ง อาจจะมีแบบวงกลมและรัศมีนะครับมีเส้นถนนวงแหวนถนนรัศมีต่างๆนะครับแล้วจะเป็นแบบที่2เป็นแบบตารางนะครับแล้วก็แบบดวงดาวนะครับแบบวงแหวนนะครับซึ่งแล้วก็อาจจะมองเห็นสภาพภูมิประเทศจริงๆของมันว่าที่มันเป็นวงแหวนอาจจะว่าส่วนกลางจะเป็นการโอบล้อมที่ว่างขนาดใหญ่จะเป็นภูเขาแม่น้ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะเห็นแบบแนวยาวนะครับซึ่งน่าจะเป็นการขยายตัวของเมืองตามอิทธิพลของเส้นทางคมนาคมอาจจะเป็นถนนหรือแม่น้ำแล้วก็อาจจะมีแบบอื่นๆนะครับแบบสาขาแบบพื้นแผ่นนะครับครับอันนี้สำคัญนะครับองค์ประกอบด้านกายภาพของชุมชนเมืองนะครับในเมืองเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบสำคัญทางด้านกายภาพนะครับที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะคือเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับย่านต่างๆนะครับแยกเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับย่านพาณิชยกรรมย่านอุตสาหกรรมย่านเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เป็นย่านสถาบันและราชการแล้วก็มีเรื่องของสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานนะครับสิ่งสาธารณะที่จำเป็นสำหรับการอุปโภคในชุมชนนะครับถนนสะพานประปาไฟฟ้าเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสาธารณูปการหมายถึงบริการสาธารณะสำหรับชุมชนนะครับก็เรื่องของการให้การศึกษาโรงพยาบาลตลาดนะครับสวนสาธารณะต่างๆอันนี้ก็คือองค์ประกอบทั่วไปของชุมชนเมืองนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางผังเมืองนะครับจริงๆแล้วการวางผังเมืองเป็นการวางแผนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองนะครับซึ่งมีการวางผังเมืองมาแล้วตั้งแต่ในอดีตนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยการวางผังเมืองก็เป็นการออกแบบนะครับโดยผู้ปกครองเมืองหรือพระมหากษัตริย์นะครับก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากข้าศึกแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับต่อมาเราก็มีการพัฒนาขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีมากขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับ เรามาดูความหมายของการวางผังเมืองนะครับขออนุญาตใช้ความหมายในพระราชบัญญัติการผังเมืองนะครับพุทธศักราช2562นะครับซึ่งเป็นพรบผังเมืองที่ใช้อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับว่าคำว่าการผังเมืองหมายถึงการวางจัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองในระดับต่างๆนะครับเพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบายความเป็นระเบียบความสวยงามการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็สวัสดิภาพของสังคมครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมนะครับหรือในบางพื้นที่เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีนะครับสุดท้ายเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับภูมิประเทศที่งดงามและก็มีคุณค่าในทางธรรมชาตินะครับสำหรับประเภทและความเชื่อมโยงของแผนผังการพัฒนาทางกายภาพนะครับเรามีการพัฒนาตามนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีผังที่เรียกว่าผังนโยบายระดับประเทศอยู่นะครับก็เป็นกรอบใช้เป็นกรอบนโยบายแล้วก็แผนกายภาพการใช้พื้นที่โดยรวมนะครับแล้วมีการจัดวางและทำแผนผังการพัฒนาทางกายภาพหรือที่เราเรียกว่า physical plan ในระดับต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับเริ่มจากผังภาคนะครับregional plan นะครับเป็นการวางแผนครอบคลุมพื้นที่ภาคพื้นที่อนุภาคและก็

พื้นที่ทรัพยากรนะครับเป็นการวางผังในพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับอันนี้ในผังภาคเนี่ยเราก็จะมีทั้งผังเมืองแล้วก็ผังชนบทนะครับและมีพื้นที่ที่จำเป็นในการสงวนรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับ

ที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับก็ในผังภาคจะมีการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับระบบชนประทานการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นต้นนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือผังเมืองหรือ Urban Plan นะครับจะครอบคลุมพื้นที่เมืองนะครับตามความต้องการโดยมีกระบวนการนะครับในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็การใช้บังคับผังเมืองกระทำโดยการออกกฎหมายระบุถึงมาตรการและวิธีการดำเนินการในการควบคุมการพัฒนานะครับของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแผนผังแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆตามที่ปรากฏในผังเมืองรวมนะครับเราใช้ผังเมืองรวมแล้วก็รายละเอียดเราจะพูดในเซสชันที่4ต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผังโครงการนะครับหรือโปรเจกต์แพลนนะครับเป็นการครอบคลุมเฉพาะพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของเมืองนะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากผังเมืองนะครับในข้อ2เนี่ยนะครับเราจะมีโครงการต่างๆนะครับผังโครงการก็เหมือนกับผังในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในเมืองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแผนภาพที่เห็นความสืบเนื่องระหว่างผังภาคผังเมืองแล้วก็นำไปสู่ผังโครงการนะครับแนวคิดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองด้านกายภาพที่นักวางผังเมืองใช้เป็นหลักการในการพัฒนานะนิยมใช้อันที่หนึ่งเราเรียกว่าทฤษฎีกฎอันดับขนาดของเมืองนะครับหรือ Urban Hierarchy Theory นะครับเพราะว่าในเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยต้องมีขนาดเรียงกันเป็นลำดับลดหลั่นกันลงมาจึงจะเป็นการกระจายความเจริญที่ดีนะครับลำดับศักดิ์ของเมืองเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรหรือจำนวนหน้าที่ของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเมืองมันจะมีหน้าที่เฉพาะนะครับเป็นเมืองบริหารเมืองเศรษฐกิจเมืองท่าเมืองคมนาคมต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีลำดับศักดิ์ของเมืองในลดหลั่นกันลงมานะครับทฤษฎีที่2นะครับเราเรียกทฤษฎีแหล่งกลางชุมชนนะครับ Central Place Theory นะครับแหล่งกลางหมายถึงการตั้งถิ่นฐานในระดับชุมชนนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์การการค้าและบริการในระดับชุมชนนะครับจุดดำๆที่เห็นในภาพนี้ก็คือจุดศูนย์กลางการค้าและบริการในชุมชนนะครับซึ่งมันเขาจะมีอาณาเขตครอบคลุมนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับแหล่งกลางของพื้นที่เนี่ยก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปตามลำดับศักดิ์นะครับแหล่งกลางขนาดใหญ่จะมีจำนวนน้อยกว่าแหล่งกลางขนาดเล็กนะครับเทียบกับบทบาทของศูนย์กลางนะครับแล้วในวงกลมนะครับในอาณาเขตบริการของศูนย์กลางเมืองศูนย์กลางชุมชนเนี่ยนะครับเมื่อมันมีการซ้อนทับกันสิ่งที่เห็นก็คือทุกชุมชนจะได้รับบริการในขอบข่ายที่เป็นรูปหกเหลี่ยมเนี่ยครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีแหล่งกลางชุมชนนะครับทฤษฎีศูนย์กลางความเติบโตหรือเมืองหลักนะครับอันนี้ก็คือบ้านเราจะเรียกกันว่าเมืองหลักเมืองรองนะครับศูนย์กลางความเติบโตที่เน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตสูงขึ้นมาเป็นเมืองหลักแทนมหานครนะครับมีการป้องกันไม่ให้มีการดึงดูดประชากรจากภูมิภาคเข้ามาในเมืองนะครับก็กำหนดหน้าที่วางผังให้มีการเจริญลดหลั่นกันลงมานะครับเป็นเมืองหลักนะครับเมืองหลักในแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็เมืองรองในแต่ละภูมิภาคนะครับสุดท้ายเราพูดถึงทฤษฎีว่าด้วยการเติบโตของชุมชนเมืองนะครับซึ่งมีอยู่3รูปแบบนะครับอันแรกก็คือการใช้ที่ดินเป็นวงแหวนนะครับก็เห็นว่าการเติบโตเนี่ยออกจากศูนย์กลางก่อนนะครับเป็นพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองนะครับแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นเรื่องเขตพื้นที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับที่อยู่อาศัยก็จะมีหนาแน่นมากตรงกลางเมืองแล้วก็หนาแน่นปานกลางแล้วก็หนาแน่นน้อยออกมาขยายตัวออกมาในรูปแบบของวงแหวนนะครับอันที่สองนะครับที่ดินเป็นสัดส่วนรูปพายนะครับเป็นการเจริญเติบโตซึ่งมีเรื่องของเส้นทางคมนาคมมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจากศูนย์กลางพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองแล้วก็
จะมีการเจริญขยายตัวออก

ไปตามเส้นทางคมนาคมนะครับก็จะแยกออกเป็นโซนต่างๆส่วนสุดท้ายสำหรับเมืองใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องของแนวคิดศูนย์กลางหลายแห่งนะครับก็อย่างคงจะเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเรามีศูนย์กลางพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองพาณิชยกรรมชุมชนนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมมีศูนย์กลางหลายๆแห่งนะครับก็เติบโตไปแล้วก็จะมีบริการต่างๆตามมานะครับเป็นแนวคิดศูนย์กลางแห่งนะครับหลักและกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับเราจะพูดถึงหลักการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับที่ประสบผลสำเร็จและนิยมใช้กันทั่วไปนะครับแล้วก็จะพูดในภาพรวมถึงกระบวนการวางผังเมืองนะครับซึ่งก็จะมีการกระบวนการและขั้นตอนคล้ายๆกันในแต่ละส่วนนะครับสำหรับหลักการบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับขออนุญาตพูดในภาพรวมไปว่าเราเอาหลักการใดมาใช้ในการบริหารการพัฒนานะครับหลักการที่1 นะครับก็คือเรื่องของการวางผังเพื่อการพัฒนานะครับผังเพื่อการพัฒนานี่ก็จะแสดงนโยบายข้อเสนอรายละเอียดการพัฒนานะครับที่ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่จะครอบคลุมทุกเรื่องที่จะชี้นำในการพัฒนานะครับก็ผังในข้อ1 นี้ก็จะมีการพัฒนามีผัง2รูปแบบก็คือผังโครงสร้างนะครับที่กำหนดนโยบายและกรอบการพัฒนานะครับแล้วก็ผังท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็คือการกำหนดแนวทางพัฒนาในรายละเอียดนะครับมีผังเฉพาะพื้นที่ผังปฏิบัติการแล้วก็ผังเฉพาะเรื่องของแต่ละโครงการพัฒนานะครับหลักการที่2ก็คือการออกข้อกำหนดควบคุมการใช้ที่ดินนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับเรื่องของการกำหนดให้ในแต่ละโซนของการใช้ที่ดินเนี่ยนะครับมีกฎระเบียบนะครับที่ใช้บังคับรูปแบบของการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับในแต่ละย่านนะครับยกตัวอย่างก็คือในย่านที่พักอาศัยนะครับแล้วก็กำหนดให้มีพื้นที่เหมาะสมไม่ควรไม่ให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนั้นนะครับอันนี้ก็คือการควบคุมซึ่งปัจจุบันนี้เรามีรายละเอียดอยู่ในกฎหมายผังเมืองนะครับสาระสำคัญก็คือกำหนดใช้ที่ดินประเภทต่างๆนะครับกำหนดกลุ่มของอาคารกำหนดความหนาแน่นของประชากรแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆนะครับส่วนหัวข้อที่3เรื่องของการจัดสร้างเมืองใหม่นะครับอันนี้แนวคิดนี้เราก็มีมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนมากในระดับในช่วงแรกนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือข้อดีของเมืองการสร้างเมืองใหม่ก็คือเราได้เมืองที่น่าอยู่อาศัยน่าทำงานและพักผ่อนหย่อนใจนะครับใช้ประโยชน์ของเมืองได้เต็มที่จัดสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยอีกเรื่องสำคัญคือที่ดินก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับช่วยแก้ปัญหาการเพิ่มประชากรในเมืองนะครับแล้วก็หลักการที่4ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเมืองนะครับกรณีที่รูปแบบนะครับของการฟื้นฟูเมืองจะครอบคลุมถึงการพัฒนาและปรับปรุงชุมชนเดิมพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็ในกรณีที่เราอนุรักษ์นะครับสิ่งที่มีคุณค่าปรับปรุงคุณภาพชุมชนเดิมหรือพัฒนาแบบรื้อสร้างใหม่พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนก็ได้นะครับเป็นการฟื้นฟูเมืองให้น่าอยู่ขึ้นนะครับแล้วก็อันที่5เดี๋ยวจะขอพูดในรายละเอียดนะครับเรื่องของการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่นะครับส่วนอันที่6เรื่องการบริหารการเติบโตของเมืองก็คือการใช้มาตรการทางการบริหารมาควบคุมการได้มาซึ่งที่ดินการใช้จ่ายของรัฐระบบภาษีและก็การควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนานะครับที่อาจารย์จะเน้นเรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพราะตอนนี้เนี่ยเรามีกฎหมายที่มาใช้ในการจัดรูปที่ดินแล้วนะครับดังนั้นการจัดรูปที่ดินก็คือการนำแปลงที่ดินหลายๆแปลงมารวมกันเพื่อจัดรูปแปลงร่วมกันนะครับให้ได้รูปแปลงที่ดิน

ใหม่ที่มีระเบียบและสวยงามนะครับพร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและบริการสาธารณะต่างๆที่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ภาพแรกที่เห็นเนี่ยก็คือเมื่อมีการตัดถนนผ่านชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยมาตรการเดิมที่เราใช้ก็คือเราจะเวนคืนที่ดินถูกไหมครับพอเวนคืนที่ดินเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นก็คือที่ดินบางที่ดินหายไปบางที่ดินเหลือส่วนน้อยนะครับจึงกลายเป็นที่ดินตาบอดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายนี้เราสามารถจะนำที่ดินเหล่านั้นเนี่ยมาจัดรูปที่ดินใหม่นะครับให้มีรายละเอียดต่างๆโดยที่ผู้มีส่วนร่วมในที่ดินและก็ภาครัฐเนี่ยร่วมกันนะครับทำที่ดินแต่ละที่ดินให้ได้ประโยชน์เท่ากันหมดนะครับไม่มีที่ดินตาบอดได้ถนนที่เป็นรูปแบบมาตรฐานมีสวนศูนย์กลางที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเริ่มมีการใช้กฎหมายนี้แล้วก็เริ่มใช้จัดรูปที่ดินในการพัฒนาพื้นที่นะครับแต่ต้องใช้พลังงานพลังกระบวนการในการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและเจ้าของที่ดินนะครับกระบวนการวางผังเมืองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนผังเมืองเป็นการวางแผนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแผนผังเมืองที่ดีต้องเป็นผังที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชากรนะครับและนำไปปฏิบัติได้จริงซึ่งข้อมูลที่จำเป็นในการวางผังเมืองนะครับก็มีทั้งข้อมูลด้านประชากรนะครับข้อมูลในอนาคตการเพิ่มประชากรข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจและที่สำคัญก็ข้อมูลด้านกายภาพที่มีการใช้ที่ดินในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มสำหรับการใช้งานเนี่ยใช้ที่ดินในอนาคตนะครับกระบวนการผังเมืองก็คือกระบวนการวางผังเมืองก็คือกระบวนการมี4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนนะครับศึกษาข้อมูลเพื่อการวางแผนนะครับแล้วก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมี2 ส่วนคือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลในการวางผังเมืองนะครับขั้นตอนที่2คือการกำหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของชุมชนนะครับก็เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการวางผังเมืองทั่วไปนะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อรักษาสิ่งที่ดีอยู่เอาไว้นะครับแล้วก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในเมืองให้ดีขึ้นนะครับมาถึงขั้นสำคัญคือการจัดทำแผนและการวางผังนะครับก็อาจจะต้องทำแนวทางการเลือกแนวทางเลือกเอาไว้หลายๆแนวแล้วก็เลือกรูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนี้ก็คือเสนอผังและรายงานวางผังที่เรียบร้อยต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับก็คือปัจจุบันก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินผลและปรับปรุงแผนนะครับผังเมืองที่นำไปใช้แล้วถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยต้องมีการรีไวซ์หรือการปรับปรุงแผนปรับปรุงผังเมืองใหม่นะครับเพราะว่าชุมชนเมืองอาจจะมีจุดประสงค์ในการพัฒนาที่เปลี่ยนไป

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับในประเด็นแรกนะครับก็เป็นเรื่องของก่อนที่จะจัดตั้งนะครับก็มีเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดตั้งนะครับกิจการในลักษณะของห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งสัญญาข้อตกลงของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งบุคคลที่ตกลงร่วมกันเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเรียกสั้นๆว่าหุ้นส่วนนั่นเองนะครับสำหรับการตกลงเข้ากันนั้นนะครับก็คือมีการลงทุนร่วมกันนะครับสิ่งที่บุคคลหรือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นจะเอามาลงทุนได้ก็อาจจะอยู่ในรูปของเงินสดก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดนะครับเช่นสินค้าที่ดินเครื่องมือเครื่องจักรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะลงทุนได้นะครับก็คือลักษณะของแรงงานนะครับก็คือหุ้นส่วนที่ไม่สามารถลงทุนด้วยเงินสดไม่สามารถลงทุนด้วยสินทรัพย์อื่นนะครับก็อาจจะลงทุนด้วยความรู้ความสามารถซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยว่าหุ้นส่วนประเภทใดบ้างที่จะสามารถลงทุนด้วยแรงงานนะครับแล้วก็มีวิธีการกำหนดมูลค่าอย่างไรนะครับสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือแน่นอนครับก็คือมีวัตถุประสงค์ในการที่จะประกอบกิจการนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์เลยก็คือเพื่อที่จะแสวงหากำไรจากการดำเนินงานนะครับเพราะว่าเราดำเนินงานในรูปแบบของหน่วยงานทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวัตถุประสงค์หลักคือการแสวงหากำไรแล้วก็มาแบ่งกันแบ่งปันกันในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับสำหรับประเภทของห้างหุ้นส่วนนะครับก็อาจจะแบ่งได้ว่า

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ นะครับก็คือห้างหุ้นส่วนประเภทที่หุ้นส่วนทุกคนนะครับจะต้องร่วมกันในนี้ร่วมรับผิดในหนี้สินนะทั้งหมดนะครับของห้างโดยที่ไม่จำกัดจำนวนนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งได้เป็นอีก2ประเภทย่อยนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับหรือถ้าเราเรียกกันโดยง่ายนะครับเราก็เรียกเขาว่าหอสอมอนะครับซึ่งจะมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดานะครับโดยที่ถ้าข้อตกลงเนี่ยไม่ได้กำหนดอะไรไว้ในสัญญาในการจัดตั้งนะครับกฎหมายก็ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าจัดการงานของห้างได้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะครับหรือเราจะเรียกโดยย่อว่าหอสอนอนะครับก็คือมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพราะไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับในเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วปั๊บก็จะต้องมีหุ้นส่วนคนหนึ่งนะครับที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนะครับก็จะมีสิทธิ์เข้าจัดการงานของห้างแล้วก็ทำนิติกรรมต่างๆในนามของห้างหุ้นส่วนได้นะครับส่วนอีกแบบนึงเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับอันนี้ต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าหจก.นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของหจก.นะครับก็จะมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือ1หุ้นส่วนที่จำพวกที่ไม่จำกัดความรับผิดนะครับซึ่งใน1ห้างหุ้นส่วนก็จะต้องมีหุ้นส่วนประเภทนี้อย่างน้อย1คนนะครับหุ้นส่วนประเภทนี้เนี่ยก็จะรับผิดในบรรดาหนี้นะครับทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยที่ไม่จำกัดจำนวนรวมทั้งมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปจัดการงานของห้างนะครับหรือที่เราเรียกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการนั่นแหละรวมทั้งประเด็นที่ได้เรียนเมื่อตอนต้นว่าหุ้นส่วนประเภทนี้จะสามารถลงทุนได้ทั้งในรูปแบบของเงินสดสินทรัพย์อื่นหรือเรื่องของแรงงานนะครับเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับแต่ถ้าเป็นอีกหุ้นส่วนประเภทนึงเราเรียกว่าหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดอันนี้ก็รับผิดของหนี้รับผิดในหนี้ของห้างนะครับไม่เกินจำนวนที่ตนเนี่ยรับจะลงทุนในห้างแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าจัดการงานของห้างรวมทั้งลงทุนเป็นแรงงานไม่ได้นะครับการบันทึกบัญชีนะครับในวันที่เริ่มลงทุนนะครับณวันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนำสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินอาจจะรับหนี้สินด้วยมาลงทุนนะครับก็จะรับรู้โดยผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับลงทุนด้วยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ใช่เงินสดก็จะต้องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมนะครับวิธีการบันทึกบัญชีก็เดบิตเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะลงทุนด้วยเครื่องมือเครื่องจักรสินค้าที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็บันทึกทางด้านเดบิตนะครับแล้วก็เครดิตบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของห้างหุ้นส่วนก็คือจะเปิดบัญชีทุนเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนด้วยแรงงานนะครับที่เราเรียกว่าลงทุนด้วยชื่อเสียงลงทุนด้วยความรู้ความสามารถนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนที่ตกลงกันเนี่ยก็อาจจะตกลงกันที่จะตีราคาค่าแรงงานนะครับว่า เท่าไหร่แล้วก็จะเอามูลค่าที่ตกลงร่วมกันเนี่ยมาใช้ในการบันทึกบัญชีโดยบันทึกไว้ในบัญชีค่าความนิยมนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อก็คือเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ก็คือการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้มีการตีราคาไว้ไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้นะครับกฎหมายก็ให้คำนวณจากส่วนทุนของหุ้นส่วนที่เอาที่ลงทุนด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับมาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยนั้นแหละมาตีค่าเป็นค่าแรงของหุ้นส่วนคนที่ลงทุนด้วยแรงงานนั่นเองนะครับคราวนี้สิทธิส่วนได้เสียในวันที่ลงทุนเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยตกลงว่าแต่ละคนจะได้รับสิทธิส่วนได้เสียเนี่ยเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินะครับที่เอามาลงทุนเลยในแต่ละคนนะครับหรือพูดโดยง่ายก็คือว่าเขาเอามาลงทุนเท่าไหร่นะครับทั้งสินทรัพย์และหนี้สินเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิเนี่ยนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็จะถือว่าเขามีส่วนได้เสียตามนั้นเลยเราเรียกว่าได้รับเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินะครับแต่ถ้าในกรณีที่2นะครับอาจจะมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับสิทธิส่วนได้เสียที่ตกลงไว้ในสัญญานะครับวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับกรณีที่2เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เขามาลงทุนกับสิทธิส่วนได้เสียที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมีวิธีการบันทึกบัญชีเพิ่มเติมว่าเราอาจจะใช้วิธีไหนนะครับก็คือ1เราเรียกว่าวิธีโบนัสกับ2เราเรียกว่าวิธีค่าความนิยมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อจะได้ เห็นภาพมากขึ้นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็คือธนานะครับแล้วก็พีรพัฒน์ตกลงที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งเรียกว่าห้างหุ้นส่วนเทพนมนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยเขาก็เอาสินทรัพย์และหนี้สินนะครับซึ่งในที่เนี้ยเราตีให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดตามสไลด์นี้ก็คือธนานะครับก็ลงทุนเป็นเงินสดนะครับลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือ

นะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์สำนักงานมาลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสินทรัพย์สุทธินะครับที่ธนาเอามาลงทุนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 60,000 บาทนะครับแต่ในกรณีของพีรพัฒน์นะครับซึ่งลงทุนในรูปของเงินสดเอาเงินสดมาลงทุนด้วยเอาที่ดินอาคารนะครับมาลงทุนนะครับรวมทั้งมีเรื่องของภาระหนี้หรือภาระผูกพันเนี่ยติดมาด้วยในฝั่งของพีรพัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า net asset นะครับหรือว่าสินทรัพย์สุทธิหรือเอาสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินเนี่ยที่เป็นมูลค่าที่ทำแล้วสำหรับในกลุ่มในกรณีของพีรพัฒน์เนี่ยนะครับก็จะมีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 75,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้ถ้านักศึกษาดูในบรรทัดสุดท้ายว่าถ้าข้อตกลงในการที่จะเปิดห้างหุ้นส่วนครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนได้เสียที่ธนาและพีรพัฒน์จะได้รับเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับสินทรัพย์สุทธิที่แต่ละคนนำมาลงทุนในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าไม่เกิดค่าความนิยมไม่ต้องใช้โบนัสไม่ต้องมีการบันทึกค่าความนิยมเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะถือว่าบันทึกบัญชีได้ตามนี้เลยเราเรียกว่าส่วนได้เสียเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่แต่ละคนนำมาลงทุนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่2นะครับก็คือสัญญากำหนดส่วนได้เสียเริ่มแรกนะในตัวอย่างนี้ก็คือสมมุติว่าเขากำหนดให้ส่วนได้เสียเริ่มแรกของทั้ง2คนเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ตามมาคือเท่ากันคือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาส่วนได้เสียของทั้ง2คนเนี่ยซึ่งที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือคนแรก 60,000 คนที่2 75,000 นะครับหาค่าเฉลี่ยก็แสดงว่าถ้ากำหนดส่วนได้เสียในวันเริ่มตั้งกิจการเท่ากันก็คือ 67,500 นะครับแสดงว่ามันก็ต้องมีคนนึงนะครับที่ได้รับส่วนได้เสียสูงกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ตัวเองได้รับกับอีกคนนึงก็แสดงว่าได้รับส่วนได้เสียน้อยกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ตัวเองเอามาลงทุนนะครับเพราะนั้นในเคสนี้นะครับก็แสดงว่าธนานะครับก็ต้องให้โบนัสแก่พีรพัฒน์นะครับเพราะว่าหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนสูงกว่าก็จะให้โบนัสแก่หุ้นส่วนที่มีส่วนทุนต่ำกว่านั่นเองนะครับส่วนอีกวิธีนึงเราเรียกว่าวิธีค่าความนิยมนะครับก็คือหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนสูงกว่านะครับในเคสนี้ก็คือคนที่มีส่วนทุนสูงกว่าเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะลดส่วนได้เสียเหมือนกับวิธีแรกที่เป็นวิธีโบนัสนะครับจึงต้องให้ค่าความนิยมกับหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะนั้นดังนั้นในเคสนี้ก็แปลว่าจะต้องบันทึกค่าความนิยมให้กับพีรพัฒน์เพิ่มขึ้นอีก 15,000 นะครับเพื่อให้ส่วนได้เสียเนี่ยเท่ากันกับธนานะครับคือ 75,000 นั่นเองนะครับวิธีการบันทึกบัญชีของ2วิธีก็จะเป็นดังนี้นะครับในด้านซ้ายมือของสไลด์นะครับก็คือบันทึกรับสินทรัพย์และหนี้สินที่แต่ละคนนำมาลงทุนนะครับก็คือเดบิตเงินสดเดบิตสินค้าคงเหลือเดบิตที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครดิตหนี้นะครับที่ติดมาด้วยสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนในวันที่จัดตั้งก็คือ 30,000 นะครับแล้วก็เราบอกว่าวิธีโบนัสก็คือให้2คนนั้นมีส่วนทุนในวันเริ่มแรกเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าทุนของธนาและทุนของพีรพัฒน์ก็จะเท่ากันอยู่ที่ 67,500 บาทนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับส่วนอีกวิธีนึงทางด้านขวาของสไลด์นี้ก็คือวิธีค่าความนิยมนะครับตัวบรรดาสินทรัพย์ที่มาลงทุนนะครับก็จะบันทึกบัญชีเช่นเดิมก็คือเดบิตเงินสดเดบิตสินค้าคงเหลือเดบิตที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับแต่ว่าในเคสที่2หรือวิธีที่2ที่เรียกว่าวิธีค่าความนิยมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกค่าความนิยมให้กับหุ้นส่วนคนที่มีส่วนทุนต่ำกว่านะครับเพราะนั้นก็เลยเดบิตค่าความนิยม 15,000 นะครับแล้วก็เครดิตทุนของธนาและพีรพัฒน์ที่เท่ากันที่ 75,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของส่วนทุนนะครับซึ่งไม่เท่ากับบรรดาสินทรัพย์สุทธิที่เขามาลงทุนในวันเริ่มดำเนินงานนะครับการบันทึกบัญชีเมื่อห้างหุ้นส่วนดำเนินงานนะครับนะก็จะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการจัดตั้งนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินงานและมันก็จะมีบัญชีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับบัญชีที่1เราเรียกว่าบัญชีทุนนะครับก็คือบัญชีที่ใช้บันทึกการลงทุนเริ่มแรกนะครับการเพิ่มทุนแล้วก็การลดทุนนะครับของหุ้นส่วนแต่ละคนซึ่งบัญชีนี้ก็จะเป็นบัญชีถ้าในทางบัญชีเราก็เรียกว่าบัญชีหมวดที่3นะครับเพราะนั้นก็จะมียอดคงเหลือทางด้านเครดิตนะครับส่วนอีกบัญชีนึงเราเรียกว่าบัญชีกระแสทุนนะครับก็จะเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเรื่องของการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนแล้วแต่กรณีนะครับอาจจะมีการถอนใช้ส่วนตัวบ้างในระหว่างปีนะครับบัญชีนี้ก็เป็นหมวด3เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกบัญชีนึงนะครับเราเรียกว่าบัญชีเงินทดลองให้ผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับบางห้างอาจจะจ่ายเงินทดลองล่วงหน้านะครับให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งเอาไปใช้จ่ายตามดำเนินในภารกิจของห้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการให้กู้ยืมเงิน

นะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์ก็จะอยู่ทางด้านเดบิตหรือในทางตรงกันข้ามครับบางทีหุ้นส่วนนะครับอาจจะกู้ยืมเงินนะครับจากห้างก็ได้นะครับเราก็เรียกว่าบัญชีเงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับก็คือห้างให้กู้ยืมบัญชีนี้ก็จะถือว่าเป็นบัญชีในหมวดที่2นะครับส่วนอีกแบบนึงนะบัญชีนึงก็คือบัญชีกำไรขาดทุนนะครับที่สะสมนะยังไม่ได้แบ่งนะครับสมมุติว่ากรณีที่ห้างมีกำไรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำการแบ่งกันตามเงื่อนไขก็จะเอามาพักไว้ในบัญชีที่เรียกว่ากำไรหรือขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับ1เราเรียกว่าวิธีทุนคงที่นะครับว่า fixed capital method นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทุนที่มีลักษณะถาวรครับได้แก่การลงทุนเริ่มแรกนะครับการเพิ่มทุนการลดทุนนะครับอันนี้จะบันทึกบัญชีผ่านบัญชีทุนนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่ถาวรนะครับเช่นอาจจะมีการถอนใช้ส่วนตัวมีการแบ่งผลการดำเนินงานกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับถ้าภายใต้วิธีทุนคงที่นะครับก็จะบันทึกบัญชีผ่านบัญชีที่เรียกว่าบัญชีกระแสทุนนะครับอันนี้เราเรียกว่าวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2เราเรียกว่าทุนเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนภายใต้วิธีที่2เนี่ยเราจะใช้บัญชีเดียวนะครับก็คือบัญชีทุนนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวก็จะใช้บัญชีทุนเท่านั้นในการบันทึกบัญชีนะครับหลังจากการดำเนินงานผ่านพ้นไปนะครับก็จะมีเรื่องของผลการดำเนินงานซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของกำไรหรือขาดทุนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดสรรผลการดำเนินงานนะครับของห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่มีการตกลงกันไว้นะครับการจัดสรรกำไรขาดทุนที่ตกลงกันไว้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องข้อตกลงนะครับว่าหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ควรจะกำหนดวิธีการในการจัดสรรไว้ในตั้งแต่ตอนต้นก็คือในสัญญาของการจัดตั้งห้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดข้อโต้แย้งเกิดข้อถกเถียงกันในภายหลังนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนก็ควรจะกำหนดไว้ให้ชัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดสรรกำไรอย่างเดียวนะครับมันอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการจัดสรรผลขาดทุนด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเพื่อลดข้อโต้แย้งหรือว่าข้อถกเถียงในอนาคตก็ควรจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ว่าหลักเกณฑ์ในการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนั้นจะแบ่งกันอย่างไรนะครับสำหรับภายใต้กฎหมายไทยนะครับนะก็กำหนดก็เลยบัญญัติว่าเอางี้นะครับในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันไว้อย่างชัดนะครับก็ให้แบ่งตามส่วนทุนนะครับที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นนำมาลงทุนเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่วันแรกที่เปิดการดำเนินงานนะครับหรือเปิดห้างแล้วดูว่าทุนที่เขามาลงนั้นนะมีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับการแบ่งผลกำไรขาดทุนนั้นก็ให้อิงตามส่วนทุนที่เขามาลงทุนในวันแรกนั้นนะครับสำหรับวิธีการในการจัดสรรนะครับก็อันนี้มันมีหลากหลายวิธีที่จะใช้ในการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนว่าวิธีการในการจัดสรรนะครับระหว่างคนที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรซึ่งควรจะกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งอาจจะมีหลายวิธีเช่น1เราเรียกว่าอัตราส่วนคงที่นะครับก็คือระบุไปเลยนะครับในสัญญาจัดตั้งว่าจะแบ่งกันด้วยอัตราเท่าไหร่นะครับส่วนวิธีที่2อันนี้ไปอ้างอิงนะครับวิธีที่2เนี่ยก็จะอิงกับเรื่องของเงินทุนที่เขามาใช้ในการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นเราก็เรียกว่าวิธีอัตราส่วนทุนนะครับแต่ประเด็นที่ตามมาก็คือว่าแล้วส่วนทุนที่เราจะใช้ในการอ้างอิงเพื่อเอามาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเนี่ยมันควรจะใช้ทุนตอนไหนซึ่งอาจจะเป็นทุนณวันแรกเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นทุนณวันต้นงวดบัญชีหรืออาจจะเป็นทุนณวันสิ้นงวดหรืออาจจะใช้วิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดอันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงนะครับเพราะนั้นก็กลับไปที่เดิมว่าจะต้องข้อตกลงจะต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่สัญญาจัดตั้งนะครับอาจจะมีการจัดสรรผลกำไรขาดทุนในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าการคิดดอกเบี้ยให้กับเงินทุนนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการอาจจะต้องมีการให้ค่าตอบแทนโดยดูเรื่องของความสามารถแล้วก็ระยะเวลานะครับที่เขาอุทิศให้กับคนที่สำหรับคนที่อุทิศเวลาให้กับห้างนั่นเองนะครับ
อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการจัดสรรขาดทุนนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลของจรินทร นะครับชินกรแล้วก็คณิตนะครับซึ่งในปี X5 เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับทั้ง3คนก็จะเห็นว่ามียอดยกมานะครับมีการเพิ่มทุนมีการถอนทุนในระหว่างงวดนะครับซึ่งดูได้จากบัญชีแยกประเภททุนของหุ้นส่วนแต่ละคนซึ่งยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดนะครับอันนี้ก็คำนวณให้เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าในกรณีของทุนจรินทร นะครับมียอดยกมา 450,000 นะครับแต่ว่าพอสิ้นงวดแล้วมีการลงทุนเทิ่นมีการถอนทุนนะครับก็มียอดคงเหลือณวันสิ้นงวดอยู่ 390,000 นะครับส่วนของชินกรมียอดคงเหลือตอนสิ้นงวดก็ 330,000 นะครับส่วนคณิตนะครับอันนี้ไม่มีการถอนทุนนะครับมีแต่การลงทุนเพิ่มก็จะมีส่วนทุนณวันสิ้นงวดอยู่ที่ 180,000 บาทนะครับอันนี้เป็นบัญชีแยกประเภทส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับสำหรับเกณฑ์ในการจัดสรรอันนี้ลองมาดูวิธีการนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือสมมุติว่าในปี X5 นะครับห้างหุ้นส่วนเนี้ยนะครับมีกำไรอยู่ที่ 247,500 นะครับคราวนี้เรามาดูว่าการเกณฑ์ในการวิธีการในการจัดสรรกำไรขาดทุนของห้างเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่หลายวิธีเนี่ยเราลองมาดูว่าบางวิธีนะครับอาจจะได้ไม่เล่าให้ฟังได้เฉพาะบางวิธีนะครับหนึ่งวิธีที่หนึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนคงที่นะครับอย่างเช่นเราไปดูว่าในสัญญาจัดตั้งนะครับกำหนดเรื่องของอัตราส่วนไว้ว่าจะแบ่งกันเท่าไหร่ซึ่งในตัวอย่างเนี้ยกำหนดไว้ที่5:3:2นะครับก็คือแบ่งให้กับจริน5ส่วนนะครับชินกร3ส่วนแล้วก็คณิต2ส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เทียบนะครับว่าจรินทร นะครับจะได้ตัวกำไรไปเท่าไหร่นะครับก็เทียบ5ส่วนที่จรินจะได้รับเทียบกับทั้งหมดก็คือ5บวก3บวก2ก็คือทั้งหมด10ส่วนเป็นของจรินทร5ส่วนนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรที่เขาทำได้ของห้างนะครับเพราะฉะนั้นจรินทรก็จะได้กำไรไปส่วนแบ่งกำไรไป 123,750 ทำนองเดียวกันกับชินกรแล้วก็คณิตนะครับก็ได้ส่วนแบ่งไป3ส่วนกับ2ส่วนนะครับเทียบกับ10ส่วนรวมนะครับเพราะนั้นชินกรก็จะได้ไป 74,000 นะครับแล้วคณิตก็ได้ไป 49,500 นะครับอันนี้เป็นวิธีที่1เราเรียกว่าการแบ่งผลกำไรขาดทุนวิธีอัตราส่วนคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจัดตั้งห้างนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีที่2ที่เราบอกว่าอ้างอิงกับเงินทุนนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปอ้างอิงกับทุนตอนไหนนะครับเช่นเราอ้างอิงตั้งแต่ณวันเริ่มตั้งเลยนะครับเช่นสมมุติว่าจรินทร ลงทุน 300,000 ชินกรลงทุน 255,000 นะครับแล้วก็คณิตลงทุน 195,000 นะครับเพราะฉะนั้นณวันแรกของการเริ่มตั้งกิจการนะครับ3คนเนี้ยก็มีส่วนทุนรวมกันอยู่ที่ 750,000 เราใช้ทุนแรกนะครับเป็นตัวแบ่งหรือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเพราะนั้นจรินทร์ก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในปีปัจจุบันก็คือส่วนทุนวันแรกที่เขามาลงทุนก็คือ 300,000 หารด้วยส่วนทุนทั้งหมดในวันแรกของ3คนก็คือ 750,000 เพราะนั้นจรินทร์ก็จะได้รับไป 99,000ทำนองเดียวกันนะครับสำหรับชินกรและคณิตนะครับก็จะได้ส่วนแบ่งตามส่วนทุนแรกที่เขามาลงทุนในวันแรกของการเริ่มดำเนินงานนะครับก็คือชินกรได้ไป 84,150 นะครับส่วนคณิตก็ได้ไป 64,350 นะครับอันนี้ถ้าเราใช้เกณฑ์ทุนวันแรกของการดำเนินงานนะครับแต่เราอาจจะใช้วิธีที่2ก็ได้ครับก็คืออ้างอิงกับทุนที่ยกมาณวันต้นงวดก็คือณวันที่1มกราคมของปี 2500X6นะครับเพราะนั้นเราก็กลับไปดูที่รายละเอียดของบัญชีทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนก็จะเห็นว่ามียอดยกมาที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ใช้เกณฑ์เนี้ยนะครับในการแบ่งซึ่งจรินทร์มียอดยกมาของทุน 450,000 นะครับชินกร 300,000 แล้วก็คณิต 150,000 ซึ่งรวมเป็นทุนของ3คนณวันต้นงวดนะครับก็คืออยู่ที่ 900,000 นะครับเพราะฉะนั้นใช้เกณฑ์ 900,000 เนี่ยครับเป็นตัวแบ่งกำไรนะครับในปีปัจจุบันนะครับอย่างเช่นจรินทร์ก็จะได้รับกำไรขาดทุนไปได้รับส่วนแบ่งกำไรไป 123,750 ซึ่งเกิดจากการเทียบทุนณวันต้นงวดของจรินทร์ 450,000 เทียบกับทุนทั้งหมดของ3คนคือ 900,000 ทำนองเดียวกันครับชินกรกับคณิตก็จะได้ไป 82,500 และ 41,250 ตามลำดับแต่ถ้าเราไม่ใช้ทุนต้นงวดเราอาจจะมาใช้ทุนณวันสิ้นงวดก็คือยอดคงเหลือของส่วนทุนของแต่ละคนณวันสิ้นปีนะครับก็ส่วนทุนรวมก็อยู่ที่ 900,000 นะครับก็คือยอดยกไปณวัน31ธันวาของแต่ละคนจรินทร 309,000 นะครับชินกร 303,000 คณิต 108,000 นะครับซึ่งก็ใช้เกณฑ์เนี่ยแหละครับในการจัดสรรกำไรนะครับเพราะฉะนั้นจรินทร์ก็จะได้ไป 107,250
นะครับคณิตก็ได้ไป 9,750 ส่วนชินกรได้ไป 9,750 ครับแล้วก็คณิตก็จะได้ไป 49,500 นะครับส่วนกรณีที่3นะครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึง

นะครับเพราะว่าทุนที่เอามาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยนะครับมันถูกเอามาใช้ในห้างหุ้นส่วนเนี่ยด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์นี้ก็เลยต้องทำการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักว่าทุนของแต่ละคนนั้นเนี่ยห้างได้รับประโยชน์นะครับเอามาใช้ในการดำเนินงานด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับเช่นในเคสนี้ของจรินทร นะครับเขามีทุนยกมาเมื่อวันที่1มกราคมก็คือ 450,000 เพราะนั้น 450,000 เนี่ยนับจนถึงวันสิ้นงวดก็จะมีระยะเวลาที่ทุนเนี่ยมันถูกเอามาใช้ในการดำเนินงานของห้างเนี่ยเต็มปีหรือเทียบเป็นสัดส่วนก็คือ12เดือนใน12เดือนนั่นเองนะครับก็คือแสดงว่าทุนถัวเฉลี่ยของยอดยกมาคือ 450,000 นะครับส่วนถ้ามีการลงทุนเพิ่มนะครับหรือมีการถอนทุนนะครับอันนี้ก็เทียบสัดส่วนเวลานะครับว่ามันมีส่วนทุนในจำนวนเงินของทุนในแต่ละก้อนนั้นเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์กับกิจการตามระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในวันที่1กรกฎาคมของจรินทร์ซึ่งมีการลงทุนเพิ่ม 18,000 เนี่ยนะครับเพราะนั้น 18,000 เนี่ยถามว่ามีประโยชน์สำหรับกิจการห้างเนี่ยนะครับถ้าเทียบเป็นระยะเวลาก็คือครึ่งปีนะครับที่เอาสามารถเอาเงินนั้นมาใช้ในการรันการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนนะครับเพราะนั้นส่วนทุนถัวเฉลี่ยของจรินทร์ก็อยู่ที่ 439,500 นะครับทำนองเดียวกันกับชินกรนะครับก็หลักการเดียวกันครับก็คือเทียบสัดส่วนของเวลาเรื่องของทุนที่เอามาใช้ในการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นส่วนทุนถัวเฉลี่ยของชินกรก็จะอยู่ที่ 321,000 นะครับเช่นเดียวกับคณิตนะครับคณิตก็มีส่วนทุนถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 165,000 นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละคนนะครับมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรกำไรขาดทุนในปีปัจจุบันนะครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษ

0: ดีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
4: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
6: ว้าว
7: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมวิชาการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรนะคะครั้งที่3นะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงสาระหลักๆของหน่วยที่7เรื่องของการรายงานข่าวสืบสวนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักการและแนวคิดต่างๆของการรายงานข่าวสืบสวนคืออะไรเทคนิควิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวสืบสวนนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของสาระสำคัญของการข่าวสืบสวนเลยนะคะความสำคัญของข่าวสืบสวนคืออะไรนะคะจริงๆแล้วข่าวสืบสวนเนี่ยที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วๆไปพวกเรารู้กันทั่วไปที่เรียกว่าข่าวเจาะนะคะหรือข่าวที่ขุดคุ้ยข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะในสิ่งที่มันไม่ได้ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาครัฐบาลนะคะในบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านนะคะบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านก็คือคอยระแวดระวังสิ่งผิดปกติสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

แล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่จำเป็นต้องทำสืบสวนเพื่อในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านก็เพราะว่าทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานต่างๆได้ใช้ภาษีของประชาชนในการบริหารประเทศเพราะงั้นก็เป็นสิทธิของประชาชนที่สามารถที่จะต้องรับรู้ข้อมูลว่าเขาเอาเงินของประชาชนนั้นเอาเงินของเรานั้นเนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่นะคะเท่ากับว่าการรายงานข่าวประเภทนี้เท่ากับว่าเป็นการพิทักษ์เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริงนะคะเพราะงั้นข่าวสืบสวนการรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลได้นะคะแล้วยังสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศด้วยว่าภาครัฐนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิเสรีภาพในการรับข่าวสารเพื่อตรวจสอบเพื่อตัดสินใจเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารสังคมแค่ไหนนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ต่างจากการรายงานข่าวทั่วไปแต่มันมีความสำคัญมากกว่าตรงที่การรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมีขั้นตอนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนระแวดระวังในเชิงของวิชาชีพในเชิงของกฎหมายในเชิงของประโยชน์ของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นการเจาะประเด็นข่าวใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกปกปิดไว้ที่ถูกแอบซ่อนไว้มาให้สาธารณะรับรู้จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของความรับผิดชอบและความอดทนความขยันและความเข้าใจในการใช้เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะขุดคุ้ยข้อมูลออกมาให้ได้นะคะข่าวสืบสวนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ผลประโยชน์สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวมนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในสังคมเช่นการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองมันทำให้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยสูญหายไปโดยไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของกายภาพของการพัฒนาประเทศนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเราจะสังเกตได้ว่าถนนหนทางนั้นเนี่ยในประเทศไทยนี่ซ่อมบ่อยมากก็เพราะว่ามีการเบียดบังผลประโยชน์เข้าสู่ส่วนบุคคลทำให้คุณภาพของถนนหนทางที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องซ่อมกันทุกปีซ่อมกันทุกปีอันนี้ก็คือเงินของประชาชนเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าข่าวสืบสวนสามารถเจาะเรื่องนี้ได้ก็จะช่วยทำให้สังคมนั้นเนี่ยได้ถนนที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นอันนี้ตัวอย่างนะคะลักษณะของข่าวสืบสวนเป็นยังไงก็คือเป็นการรายงานข่าวที่จะต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวขั้นสูงคำว่าขั้นสูงในที่นี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลข่าวเหมือนกับทั่วไปแต่วิธีการรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายมีการวางแผนมีการเตรียมการแล้วก็จะต้องมีทีมเวิร์คที่ช่วยกันทำงานนะคะแล้วก็มีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อข่าวให้มีประโยชน์นะคะคำว่ากลยุทธ์การสื่อข่าวเช่นการสื่อข่าวปกติเวลาเราไปสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลข่าวเราก็จะได้ข่าวข้อเท็จจริงมาส่วนหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงในข่าวสืบสวนนั้นมันไม่ใช่ไปสัมภาษณ์แล้วเขาจะบอกเราตรงๆแต่เราต้องมีวิธีการถามวิธีการซักวิธีการที่จะใช้จิตวิทยาทำให้ผู้สื่อข่าวทำให้แหล่งข่าวนั้นเนี่ยปล่อยความจริงออกมาปล่อยฮินคือเบาะแสออกมาให้เรารู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วเราสามารถตามเบาะแสนั้นได้อันนี้คือสื่อข่าวขั้นสูงแปลว่าไม่ใช่เพียงแต่ถามตอบอย่างเดียวนะคะสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะซึ่งการสืบสวนข่าวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าถามวันนี้พรุ่งนี้รายงานข่าวได้เลยแต่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องเอาข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาค้นคว้าต่อนะคะเอามาคุยต่อเอามากลั่นกรองต่อว่ามันเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนข้อมูลนั้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นเบาะแสที่จะทำให้เราหาข้อมูลข่าวต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งแน่ใจว่าเราไปเจอข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานยืนยันได้ว่ามันเป็นความจริงนะคะ

เพราะงั้นในเรื่องของความโปร่งใสในการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนั้นจึงชอบมากนักที่จะให้นักข่าวไปเจาะข่าวเหล่านี้เพราะงั้นแต่นักข่าวจำเป็นต้องทำโดยสื่อข่าวขั้นสูงคืออะไรคุณต้องมีจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนทุกประเภทกับแหล่งข่าวทุกประเภทเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมามากที่สุดนะคะแล้วคุณจะต้องตั้งคำถามว่าคุณจะไม่เชื่อใครคนเดียวคุณจะต้องมีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งนะคะเพื่อจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่คุณได้มานั้นน่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะใช้ในการสืบสวนบ่อยมากที่สุดนะคะทุกแห่งเวลามีการสืบสวนนั้นน่ะมักจะเป็นเรื่อง1ทุจริตทางการเมืองการใช้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนโดยไม่สุจริตนะคะการคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนอย่างเช่นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อผลประโยชน์ทั้งคู่เขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะconflict of interest นะคะเพื่อสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาทำให้เกิดปัญหาในเรื่องโครงการต่างๆต้องใช้เงินมากขึ้นนะคะในเรื่องของละเมิดกฎหมายหรือเรื่องละเมิดระเบียบปฏิบัติต่างๆเช่นเรื่องของการเลือกตั้งนะคะหรือว่าการลุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติเวลานี้ประเด็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นประเด็นใหญ่มากนะคะในสังคมโลกนะคะเช่นการลุกล้ำพื้นที่ป่าการลุกล้ำทะเลนะคะทำให้สัตว์ป่าเสียหายร่วมตายไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอันนี้ข่าวสืบสวนก็จะสามารถที่จะไปเจาะได้นะคะการทำหน้าที่โดยมิชอบหรือการไม่ทำหน้าที่โดยชอบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถที่จะสืบสวนได้นะคะแล้วมีเจตนาที่จะเบียดบังโดยประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่ให้ประชาชนได้รับรู้นะคะประเด็นอันที่สำคัญมากเวลานี้ก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นของโลกนะคะที่สหประชาชาตินั้นให้เป็นประเด็นหลักเลยนะคะของทุกประเทศที่จะต้องมีการแก้ไขนะคะข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องให้ความสำคัญกับหลายๆเรื่องนะคะ 1. แง่มุมข่าว News Angle แง่มุมข่าวนั้นมีแง่มุมอันไหนที่สามารถที่นำมาสู่การสืบสวนได้นะคะศึกษาข้อมูลให้เป็นไปได้ในการสืบสวนก็คือต้องมีการค้นข้อมูลเดิมข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าไอ้ที่เรากำลังจะทำอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันจะสำเร็จไหมนะคะต้องมีการวางแผนนะคะมีการเตรียมการมีการวางแผนศึกษาข้อมูลมีงบประมาณเพียงพอมีการวางแผนว่าจะหาข่าวยังไงจะเจาะข่าวยังไงนะคะจะเข้าถึงแหล่งข่าวไหนอันนี้เป็นกระบวนการสืบสวนเพราะงั้นข่าวสืบสวนของในมือในวงการวิชาชีพเขาบอกว่าข่าวการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวที่เน้นในเรื่องกระบวนการทำข่าวไม่ได้เน้นในเรื่องของผลลัพธ์อย่างเดียวนะคะเพราะงั้นการตรงนี้มันคือกระบวนการการเตรียมการศึกษาข้อมูลการวางแผนในการสืบสวนคืออะไรแล้วสุดท้ายก็คืออยู่ในระดับของข้อมูลได้มาแล้วเราจะวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะคะควรจะเดินต่อในแง่มุมไหนควรที่จะเจาะอะไรต่อไปเพราะงั้นกระบวนการเหล่านี้ต้องมีการพูดคุยมีทีมงานนะคะเข้ามาช่วยในการแสวงหาแง่มุมข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยนะคะก็คือเราจะมีจุดเริ่มต้นเรามองเห็นประเด็นไหมว่ามีข่าวไม่ชอบมาพากลพอที่เราจะสืบสวนได้นะคะจะสืบสวนเรื่องอะไรนะคะผู้สื่อข่าวต้องสัมผัสได้ถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเบาะแสชี้ว่ามันมีความไม่ถูกต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ตรงนั้นอยู่ภายใต้เหตุการณ์ตรงนั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงตรงนั้นนะคะแล้วก็จะต้องมีความช่างสังเกตแล้วสงสัยว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความช่างสังเกตของผู้สื่อข่าวสืบสวนนั้นสำคัญมากที่สุดเลยนะคะสังเกตแล้วสงสัยแล้วตั้งคำถามแล้วถามว่าทำไม 5W1H ตัวที่สำคัญที่มากที่สุดก็คือตัว Why นะคะตัว Why and Howนะคะมันไม่เหมือนกับรายงานข่าวทั่วไปใช้ the what who what where when

นะคะแต่วายไม่ค่อยมีแต่สืบสวนนั้นตอบวายโดยเฉพาะแล้วฮาวเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเขาทำกันยังไงอันนี้ก็คือเป้าหมายนะคะว่าเราจะใช้วิธีการสื่อข่าวขั้นสูง

ตัวอย่างเบาะแสนะคะเช่นแหม่มโพดำระบุใน Facebook ของตัวเองว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวพาคนไปบ่อนพม่าถือเป็นเบาะแสนะคะถือเป็นเบาะแสที่เจ้าของเพจได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตรงนี้ข้อความตรงนี้ที่คุณแหม่มโพดำเนี่ยโพสต์ออกมาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ามันมีการปฏิบัติที่ผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐมีการทำหน้าที่ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในการพาคนไปบ่อนพม่าที่ชายแดนนะคะถ้าผู้สื่อข่าวสืบสวนที่มีวิจารณญาณหรือมีความสงสัยช่างสังเกตจะหยิบอันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาข้อมูลว่าจริงไหมเช่นอาจจะเดินทางไปที่ชายแดนนะคะแล้วสังเกตว่าการไปบ่อนพม่าของคนเหล่านั้นเนี่ยไปยังไงมีกับใครคุยกับชาวบ้านคุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับอะไรอันนี้ก็คือการเริ่มต้นสืบสวนว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงนะคะจะดำเนินการสืบสวนต่อไปอย่างไรจะมาตั้งทีมงานยังไงใช้งบประมาณยังไงจะมีการวางแผนยังไงถ้าไม่จริงก็อาจจะไม่มีการทำข่าวสืบสวนก็ได้อาจจะแค่รายงานว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงนะคะเพราะงั้นผู้สื่อข่าวเนี่ยที่มีความสังเกตหรือมีความสงสัยในสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเนี่ยก็สามารถ follow ติดตามเบาะแสนี้ต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องรายงานทุกวันว่าผมกำลังทำอย่างนั้นผมกำลังทำอย่างนี้ว่าสื่อตัวนี้ทำนั้นทีนี้เพราะว่าข่าวสืบสวนไม่จำเป็นต้องรายงานทุกวันจนกว่าจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่ามีแนวโน้มว่าเป็นความจริงนะคะเพราะงั้นเบาะแสข่าวทุกวันนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากจนกระทั่งนักข่าวในปัจจุบันนี้เนี่ยไปเอาไอ้สิ่งที่เขาเขียนในโซเชียลมีเดียมาเป็นข่าวทั้งที่มันไม่ใช่ข่าวมันเป็นเพียงแค่เบาะแสที่คุณจะทำงานเพราะงั้นตรงนี้อยากให้นักศึกษาเข้าใจนะคะว่าอะไรที่อยู่บนโซเชียลมีเดียมันไม่ได้แปลว่าเป็นข่าวเสมอไปนะคะในฐานะคุณเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์คุณต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของไม่จริงนะคะเบาะแสข่าวก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์หรือสิ่งที่สามารถสร้างความสงสัยที่นำไปสู่การแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเมื่อเราก็ไปหาข้อมูลเชิงลึกอาจจะจริงอาจจะไม่จริงอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นสิ่งของหรือข้อความนะคะที่เป็นแนวทางให้เจาะข้อเท็จจริงเช่นข้อความที่เขียนป้ายประกาศข้อความโฆษณาอย่างเช่นข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือในทีวีพูดถึงเรื่องของสินค้าตัวหนึ่งนะคะจริงไหมนะคะเราจะมันหลอกลวงหรือเปล่าอันนี้เราอันนั้นก็เป็นเบาะแสได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือที่เราจะได้เบาะแสไหมเนี่ยคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสำคัญยิ่งก็คือเรื่องของ Sense of News หรือ Nose for News จมูกความไวต่อข่าวนะคะถ้าไม่ไวก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านั่นเป็นข่าวหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการเลือกเบาะแสนะคะเบาะแสข่าวนะคะมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้สื่อข่าวนะคะขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการที่จะมองเห็นว่าเบาะแสนั้นมีคุณค่าทางข่าวหรือไม่นะคะเช่นแล้วก็คุณนั้นมีพื้นความรู้มากพอไหมในเรื่องที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการสืบสวนได้เช่นเรื่องของคุณติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์โลกแค่ไหนคุณติดตามเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะทั่วโลกเป็นยังไงนะคะมีการฉีดยาแล้วตายเนี่ยมีกี่คนกี่แห่งแปลว่าอะไรอันนี้คุณจะต้องรู้มุมมองข่าวคุณต้องสามารถมองได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยมันมีความเป็นข่าวมากน้อยแค่ไหนนะคะมันสามารถขยายมุมมองของข่าวให้กว้างขึ้นไหมสามารถมองเห็นแสวงหาคำตอบที่มันลึกมากกว่าเดิมได้ไหมนะคะข้อ3ก็คือว่าคุณสามารถที่จะบันทึกข้อมูลและข้อสังเกตจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่พบทุกวันเนี่ยได้หรือเปล่าหรือคุณสังเกตเห็นแล้วคุณก็ผ่านไป
แต่การบันทึกข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเมื่อคุณไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณบันทึกไว้มันก็จะช่วยทำให้คุณได้แฟ้มข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำข่าวสืบสวนได้นะคะทำให้คุณขยายมุมมองของข่าวสืบสวนให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้นะคะ

ในขั้นต่อมาก็คือเมื่อคุณได้ข้อมูลทั้งหมดมีเบาะแสทั้งหมดนะคะคุณรู้แล้วว่าจะทำยังไงมันก็จะต้องมามีการวางแผนนะคะว่าน่าจะทำข่าวสืบสวนไปได้ไหมมีค่าพอไหมมีความพร้อมไหมมีคนเพียงพอไหมมีค่าใช้จ่ายเพียงพอไหมมีความคุ้มค่ากับการลงทุนไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเงินพอไหมในกองบรรณาธิการนั้นเนี่ยเขายินดีจัดงบประมาณให้คุณไปทำข่าวสืบสวนหรือไม่เพราะการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยตรงที่ว่าถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยค่ารถค่ากินค่าไปเฝ้าแหล่งข่าวไม่มีมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะอันที่สองคือข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจทำข่าวสืบสวนนั้นน่ะว่ามีแหล่งข่าวพอเพียงไหมคุณมีแหล่งข้อมูลเอกสารหรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่คุณจะไปหาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเจาะข่าวสืบสวนหรือไม่นะคะการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับคนที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยคุณพอที่จะทำได้ไหมเช่นคุณอาจจะไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มชุมนุมไหนชุมนุมหนึ่งแล้วคุณก็คุยกับเขาคุณอาจจะได้ข้อมูลอะไรที่คาดไม่ถึงก็ได้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้วิจารณญาณของคุณนะคะในการขุดคุยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยในขั้นของการสำรวจว่าความการทำข่าวสืบสวนนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ก็คือหลังจากที่คุณมีทีมงานแล้วมีเงินมีทุกอย่างพร้อมแล้วคุณสามารถที่จะตั้งสมมุติได้ไหมว่าโอเคทำข่าวสืบสวนเรามีสมมุติฐานว่านายกมีปัญหากับนายขอแล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องที่เขาสามารถที่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เป็นต้นนะคะอันนี้สมมติฐานนี้อาจจะเป็นจุดที่นำเราไปสู่การสืบสวนที่มันถูกทิศทางมากขึ้นนะคะ องค์ประกอบที่ทำให้มีความเป็นไปได้ในการทำข่าวสืบสวนนะคะก็อย่างที่อธิบายไว้ว่า 1. คุณค่าข่าวกระทบต่อผู้รับสารมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นประโยชน์สาธารณะมากน้อยแค่ไหนสาธารณะจะได้อะไร 2. แหล่งข้อมูลข่าวมีไหมเพียงพอไหมแล้วก็มีบุคคลเอกสารแล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆที่น่าเชื่อถือที่พอที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการสืบสวนต่อได้ไหมอันที่3ก็คืออุปสรรคและปัญหามีไหมในการระดมความร่วมมือจากแหล่งข่าวงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยบางทีนั้นเนี่ยมันไปสะดุดที่เงินไม่พอมันไปสะดุดที่เงื่อนเวลาไม่ให้หรือว่าการตีความทางกฎหมายนั้นเนี่ยทำไปทำมามันไม่ใช่อันนี้ต้องมีการประเมินอยู่ตลอดกระบวนการของการสืบสวนนะคะอันที่4ก็คือปฏิกิริยาต้านจากแหล่งข่าวแน่นอนที่สุดข่าวสืบสวนเป็นข่าวที่ถูกต่อต้านมากที่สุดมีอำนาจมืดมากที่สุดแล้วก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวมากที่สุดเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ว่าจะต้องมีการต่อต้านในลักษณะใดเราก็สามารถที่จะเตรียมการเพื่อที่จะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้นะคะความสามารถบุคลากรผู้สื่อข่าวพอไหมคนเก็บข้อมูลพอไหมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสานงานพอไหมอันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมอันนี้ไว้เพราะว่าเวลาผู้สื่อข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยอยู่ในภาคสนามเขาต้องการข้อมูลอะไรเขาสามารถที่จะโทรเข้ามาหาผู้ประสานงานแล้วก็นำข้อมูลเพิ่มเติมนั้นไปได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเป็นทีมของการทำข่าวสืบสวนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะก็หกความมั่นใจคือประกันการประกันมีหลักประกันในการเสี่ยงภัยไหมนะคะในสื่อส่วนใหญ่เนี่ยกองบรรณาธิการโดยเฉพาะบรรณาธิการนั้นจะต้องให้ความมั่นใจถึงความปลอดภัยถึงการป้องกันถึงการทำหลักประกันต่างๆนะคะให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะการวางแผนก็มีการเตรียมวางแผนก็คือวิธีการก็คือจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสะดวกต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหนมีการเรียบเรียงข้อมูลแค่ไหนข้อสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีสมุดบันทึกจดข้อมูลทุกอย่างที่เป็นอยู่รวมทั้งแหล่งข่าวรวมทั้งประเด็นข่าวนะคะซึ่งตรงนี้จะใช้เมื่อไหร่เราก็สามารถใช้ได้นะคะข้อที่สองก็คือการปฏิบัติงานความพร้อมของทีมงานนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะเมื่อเวลาปฏิบัติงานแล้วการประชุมเพื่อจะตกลงว่าเราจะไปหาแหล่งข่าวที่ไหนคุณไปหาแหล่งข่าวกคุณไปหาแหล่งข่าวขอคจะทำงานประสานงานกันยังไงจะใช้เวลาเท่าไหร่ภายในอาทิตย์นี้เราจะต้องได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับได้อย่างไรนะคะอะไรสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติงานนั้นมีรายละเอียดในเรื่องของการประเมินความคืบหน้าของงานได้นั้น

ว่าเราจะไปทิศทางไหนต่อไปนะคะอันที่3บทบาทของผู้สื่อข่าวนะคะก็อย่างที่ว่าคือต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนการนะคะแบ่งหน้าที่การข่าวกันอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็มีการสืบสวนข่าวสนับสนุนมีการมาประชุมกันตลอดเวลาเพื่อจะบอกว่าก้าวต่อไปเราจะไปทำข่าวตรงไหนเราจะไปเจาะอะไรได้บ้างนะคะอันที่4ก็คือขั้นตอนการทำงานก็คือลงภาคสนามนะคะทำตามที่กำหนดไว้นะคะว่าทำอะไรบ้างในภาคสนามสามารถที่จะมีการประสานงานกันอย่างไรเดี๋ยวนี้นะคะพวก IT ทั้งหลายพวกเทคโนโลยีทั้งหลายช่วยได้มากเลยในขั้นตอนการทำงานในภาคสนามนะคะทำให้การสืบสวนเร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อประสิทธิภาพนะคะคุณค่าของข่าวอันนี้พูดไปแล้วนะคะประสิทธิภาพของผู้สื่อข่าวนี่เป็นตัวสำคัญมากเลยในการทำข่าวสืบสวนคุณจะต้องสามารถที่จะเลือกคุณภาพของผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อข่าวระดับสูงได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะมันจะเกิดความล้มเหลวได้ง่ายเพราะขาดประสบการณ์ในการที่จะดีลกับแหล่งข่าวนะคะแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆเช่นเงินที่พักอะไรเนี่ยดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่างานสืบสวนนั้นนะมันไม่ได้จบเพียงแต่ในอาทิตย์เดียว2อาทิตย์บางทีข้ามปีก็มีนะคะเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ๆนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือการนำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาจากสนามนั้นเนี่ยเอามาประเมินร่วมกันว่ามีสถานการณ์เป็นยังไงจะเดินทางต่อไปยังไงนะคะจะชี้ผลสำเร็จได้แค่ไหนนะคะในที่สุดนะคะแล้วข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินสถานการณ์ความเที่ยงตรงและการรายงานข่าวนะคะได้อย่างไรนะคะการประเมินสถานการณ์เช่นความน่าเชื่อถือความไว้วางใจสถานการณ์อยู่ในขั้นที่โอเคเราใกล้ถึงจุดที่จะพบข้อเท็จจริงแล้วเราจะดำเนินการต่อไปยังไงนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของแหล่งข้อมูลนั้นพูดไปแล้วนะคะเป้าหมายขั้นตอนคืออันนี้ก็ที่อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหน้านี้นะคะเป้าหมายของขั้นตอนคือการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะควรให้ความสนใจกับประเด็นรองที่เชื่อมโยงนะคะหาแหล่งข่าวสัมภาษณ์ที่มากกว่าที่เป็นแหล่งข่าวประเด็นหลักคือจะต้องสัมภาษณ์คนอื่นๆที่เอามาซัพพอร์ตสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ทั้งนี้จะต้องใช้สื่อข่าวขั้นสูงคือได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นไปแล้วนะคะว่าการสื่อข่าวขั้นสูงเนี่ยสำคัญยังไงเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วสืบสวนทั้งหมดได้ข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราสามารถเอามารายงานได้เป็นรายงานข่าวก็ได้บทความก็ได้บทบรรณาธิการก็ได้หรือบทสัมภาษณ์ก็ได้หรือสารคดีก็ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับทีมงานว่าจะรายงานรูปแบบไหนด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยข่าวสืบสวนมักจะรายงานเป็นข่าวกันก่อนความคืบหน้าของข่าวเป็นยังไงนะคะบทบรรณาธิการก็อาจจะพูดซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนขอบผลงานการรายงานข่าวผลงานของการสืบสวนว่าเป็นไงบ้างอันนี้สร้างจุดยืนให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวนเรื่องนั้นนะคะเพราะงั้นทักษะของข่าวสืบสวนนั้นก็คือต้องสนใจสิ่งรอบตัวต้องฝึกหัดนะคะต้องสามารถที่จะใช้วิธีการสื่อข่าวได้ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการของการรายงานข่าวสืบสวนแตกต่างจากข่าวทั่วไปอย่างไรให้อย่างชัดเจนนะคะก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการรายงานข่าวสืบสวนซึ่งถือว่าเป็นการรายงานข่าวขั้นสูงนะคะในขณะเดียวกันนี้เนี่ยความสำคัญของจริยธรรมการรายงานข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าคุณกำลังทำรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตของคนที่ตกเป็นข่าวเพราะงั้นคุณจะต้องมีความเป็นกลางมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของคุณคุณจะต้องทำตามจริยธรรมเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคะเรื่องของการไม่เอาเปรียบคนอื่นนะคะหลายข้อเลยนะคะความเป็นกลางเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดในการรายงานข่าวสารไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดบูมแมงเอฟเฟกต์ก็คือผลสะท้อนย้อนกลับมาคุณอาจจะถูกฟ้องก็ได้คุณอาจจะถูกทำร้ายก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายและความปลอดภัยเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยที่ถูกต้องนั้น

0: จะช่วยปกป้องคุณให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะโอเคค่ะก็คงจะจบแค่นี้นะคะแล้วก็เราจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ในเรื่องของการสอบของคำถามลักษณะของข้อสอบนะคะของข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่3สาระสำคัญของการสอนเสริมวันนี้จะเป็นสาระโดยสรุปของหน่วยที่8การรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะเนื้อหาของการบรรยายนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาความหมายและความสำคัญของการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์กระบวนการการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์การประยุกต์วิธีการวิจัยในงานวารสารศาสตร์และข้อควรคำนึงในการรายงานข่าวเชิงวารสารศาสตร์ความเป็นมาของการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นั้นก็เกิดมาจากความคิดที่จะปรับปรุงการรายงานข่าวให้มีคุณภาพมีประโยชน์ทางสังคมมากที่สุดเพราะฉะนั้นนักข่าวนั้นไม่ควรทำหน้าที่เพียงการรายงานข่าวประจำวันเพียงเท่านั้นแต่ควรจะมีวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงแบบใหม่นั่นก็คือการนำเอาวิธีการประยุกต์มาใช้การนำเอาวิธีการวิจัยเชิงประยุกต์หรือเชิงประจักษ์มาใช้ในการรายงานข่าวนั่นเองค่ะการวิธีการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรคะก็คือนำผลที่ได้นำผลหรือนำข้อมูลที่ได้ค้นพบอย่างมีระบบนะคะมาเป็นหลักฐานอ้างอิงก็คือผลการวิจัยทั้งหลายที่ได้มีการดำเนินการในสังคมนั้นก็นำผลอันนั้นมาเป็นหลักฐานอ้างอิงอธิบายตีความในเรื่องราวประเด็นต่างๆซึ่งก็จะมีผลทำให้ข่าวที่นำเสนอนั้นมีความแม่นตรงมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายและขอบเขตนะคะว่าอย่างไรถึงจัดอยู่ในขอบเขตของการรายงานข่าวด้วยวิธีการวิจัยประยุกต์ นั่นก็คือการนำเอาวิธีวิจัยมาช่วยเรียบเรียงรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงให้มีความถูกต้องนั่นหมายความว่าผู้สื่อข่าวนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการวิธีวิจัยเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานำเสนอทำให้รายงานข่าวนั้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทีนี้การวิจัยเชิงประยุกต์นั้นเขามีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าการรายงานข่าวแนวใหม่หรือ new journalism การรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็คือ computer assisted journalism หรือการรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือนำเอากระบวนการวิจัยแบบแนวทางการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาใช้หรือเรียกว่า scientific journalism และท้ายที่สุดก็คือรูปแบบที่นำมาใช้ก็คือใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณบางทีเราก็เรียกว่าการรายงานข่าวเชิงปริมาณ quantitative journalismนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถามว่ามันจะมีขอบเขตในเรื่องใดๆบ้างเราจะกล่าวได้ว่าในการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นี้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องใดๆเพียงแต่หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบมีหลักฐานเป็นเชิงตัวเลขหรือจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการสัมภาษณ์สนทนาที่เป็นการเจาะลึกได้อย่างมีระบบชัดเจนน่าเชื่อถือเราก็นับว่าการรายงานข่าวชิ้นนั้นจัดเป็นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะนี่มาดูว่าในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้นะคะมันมีรูปแบบของการพัฒนาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บทั้งในภาครัฐและเอกชนจำนวนมหาศาลซึ่งจำนวนอันยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่ามหึมามหาข้อมูลเนี่ยก็คือข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า Big Data ซึ่งกล่าวได้ว่ามันมีทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเราสามารถนำมาเสนอเป็นข่าวได้ค่ะการนำเอา Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้มานำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นใดที่มันนำไปสู่ประเด็นข่าวแล้วก็สามารถจะนำประเด็นเหล่านั้นมานำเสนอได้กระบวนการที่เอากระบวนข้อมูลจาก Big Data มานำเสนอเป็นรายงานข่าวนั้นเรียกว่า Data Journalism หรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลค่ะทีนี้เรามาดูความสำคัญนะคะการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มีความสำคัญอย่างไรอันดับแรกคือมันเป็นแนวทางหนึ่งของการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ค่ะแล้วก็เชิงประจักษ์อันนี้มีพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบเชื่อถือไ ที่สำคัญคือมันทำให้การรายงานข่าวนั้นมีความเที่ยงตรงแม่นยำและก็ถูกต้องค่ะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะทีนี้วิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะการรายงานข่าวเชิงวิจัยนั้นอาจจะได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆหลายๆแหล่งดังนี้ค่ะคืออันดับแรกนะคะเป็นงานวิจัยที่นักข่าวหรือองค์กรข่าวจัดทำขึ้นอันนี้เราก็จะเห็นได้นะคะว่าองค์กรข่าวไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทำวิจัยขึ้นมาเองได้ในประเด็นที่คิดว่าสำคัญน่าจะเป็นที่รับรู้เป็นที่สนใจของประชาชนก็สามารถจะทำวิจัยชิ้นนั้นขึ้นมาได้นะคะผลการวิจัยแหล่งที่2ก็คือเป็นผลการวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรเอกชนองค์กรธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาหรือสำนักวิจัยต่างๆอันนี้เราเห็นชัดนะคะเวลามีการทำโพลไม่ว่าจะเป็นโพลสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองหรือโพลในเชิงของสำรวจความต้องการหรือว่าสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งเราก็จะพบว่าจะมีองค์กรวิจัยต่างๆสำนักวิจัยต่างๆทำหน้าที่ติดตามสำรวจแล้วก็นำผลการวิจัยนั้นมารายงานข่าวหรือมาแถลงข่าวซึ่งนักข่าวก็จะนำผลที่ได้นั้นมารายงานเป็นข่าวอีกตอนนึงอันนี้ก็คือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวอีกอันนึงเราสามารถไปค้นคว้ารายงานผลการวิจัยในห้องสมุดหรือในศูนย์สารนิเทศของหน่วยงานต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลอีกแหล่งนึงและแหล่งต่อไปก็คือเราสามารถไปค้นหาจากบันทึกสถิติรายงานประจำปีหรือรายไตรมาสที่หน่วยงานต่างๆรวบรวมไว้อย่างเช่นธนาคารต่างๆนะคะก็จะมีรายงานทั้งรายงานประจำปีหรือรายงานในรายไตรมาส เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะด้านการเงินการคลังอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจเนี่ยเขาก็จะทำข้อมูลขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็สามารถไปติดตามข้อมูลเชิงวิจัยเนี่ยมาได้จากแหล่งต่างๆที่กล่าวถึงค่ะหลังจากที่นักศึกษาทราบแล้วนะคะว่าข้อมูลของแหล่งข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มาจากไหนต่อจากนี้ไปเราจะพูดถึงในประเด็นที่ว่าถ้าองค์กรสื่อหรือนักข่าวนี่นะคะอยากจะทำงานในเชิงวิจัยหรือหาประเด็นข่าวแล้วก็ลงไปสำรวจวิจัยโดยใช้แนวทางของการวิจัยประยุกต์นั้นผู้สื่อข่าวหรือว่าสำนักข่าวต่างๆนั้นเขาจะมีวิธีอย่างไรนะคะเราก็มาดูเรื่องของกระบวนการในการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะกระบวนการตรงนี้มันมีกี่ขั้นตอนแล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างนะคะเรามาดูค่ะข่าวมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือเรื่องของการกำหนดประเด็นนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดกระบวนการวิจัยว่าเราจะมีวิธีการลงไปเก็บข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรและกระบวนการขั้นที่3ก็คือการเลือกตัวอย่างแล้วก็ว่าจะเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี้ยสักปริมาณจำนวนเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องของการสร้างแบบสอบถามว่าจะใช้แบบสอบถามหรือจะใช้แบบสัมภาษณ์หรือจะใช้ในเรื่องของการทำโฟกัสกรุ๊ปหรือจะลงไปเรื่องของการสังเกตด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบงานวิจัยในเชิงของกระบวนวิธีวิจัยของเราอย่างไรและสุดท้ายเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาสู่กระบวนที่4ก็คือการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจวิจัยนั้นมานำเสนอเป็นรายงานข่าวค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเรื่องของการกำหนดประเด็นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นั้นมันจะต้องเป็นประเด็นข่าวอย่างไรเราคงไม่สามารถลงไปทำเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องนั้นหรือประเด็นนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถหาข้อมูลจากการวิจัยหรือสามารถจะเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบได้นะคะมีความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นนักข่าวต้องมีจมูกข่าวไวแปลว่ายังไงคะมีจมูกข่าวไวนั่นก็คือมีเซนส์นะคะมีเซนส์ของการของการมองเห็นแง่มุมข่าวในสิ่งรอบตัวที่เราพบเห็นนะคะเรียกว่าได้กลิ่นความเป็นข่าวจากเหตุการณ์เรื่องราวจากตัวเลขข้อมูลต่างๆเช่นสถิติการเข้ารักษาของตำรวจจราจรมันเกี่ยวยังไงอย่างเช่นเราเห็นว่าตำรวจจราจรทุกวันเนี่ยมีจำนวนเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคภัยที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจอันนี้ก็น่าจะต้องจมูกไวแล้วนะคะว่าสภาวะอากาศอย่างนี้นะคะมันส่งผลกระทบต่อ ตำรวจจราจรมากมายก็เป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หรือเป็นเรื่องของมลพิษอันนี้ก็เข้าสู่วาระว่าเป็นประเด็นข่าวที่นักข่าวสามารถจะต่อประเด็นสร้างประเด็นใหม่ๆเพื่อจะลงไปทำการสำรวจมากขึ้นมากขึ้นนะคะว่านอกจากตำรวจจราจรแล้วยังมีอาชีพอะไรบ้างที่มันเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือความเป็นเรื่องของจมูกไวต่อสิ่งรอบตัวที่พบเห็นแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประเด็นในการสำรวจวิจัยเพื่อนำไปสู่การรายงานข่าวนะคะ นอกจากการกำหนดประเด็นแล้วนะคะสถิติตัวเลขต่างๆนะคะถ้าหากว่านักข่าวรู้จักวิเคราะห์ก็จะเห็นมิติประเด็นที่น่าสนใจสามารถหยิบมารายงานข่าวได้หลายประเด็นนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วว่าเรื่องของตำรวจจราจรการเจ็บป่วยด้วยมลพิษของผู้ประกอบการอาชีพอื่นๆล่ะนอกจากตำรวจจราจรยังมีอีกหลายอาชีพนะคะอย่างเช่นแม่ค้าหาบเร่คนกวาดถนนมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นเรื่องของความอันตรายของการดำรงชีวิตอยู่ในภาวะที่อากาศเป็นพิษนะคะหรือปัญหาฝุ่นละอองในอากาศถ้าเกิดเราขยายประเด็นเหล่านี้ออกไปมากขึ้นก็อาจจะได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นซึ่งก็จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะสถิติตัวเลขต่างๆเนี่ยหากรู้จักวิเคราะห์เราก็จะเห็นมิติที่มันน่าสนใจนะคะแล้วเราก็สามารถนำอันนั้นไปขยายต่อด้วยวิธีการสำรวจวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กลายเป็นนโยบายได้ในที่สุดนะคะนอกจากนี้เรามาดูนะคะแนวทางว่านักข่าวเนี่ยจะมองหาประเด็นข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ได้อย่างไรนะคะมันก็จะมีว่า 1. เราต้องเปิดหูเปิดตาค่ะนักข่าวนั้นต้องสังเกตติดตามอ่านงานวิจัยรายงานสถิติต่างๆที่เขามีการเผยแพร่ในแหล่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักติดตามข่าวนะคะต้องหูไวจมูกไวอันที่2ต้องสนใจตัวเลขสถิตินะคะทุกวันนี้เป็นไงคะเราฟังเราเห็นตัวเลขสถิติเราสึกอุ้ยเรามันน่าเบื่อมันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะนักข่าวที่ดีจะต้องสนใจเรื่องของตัวเลขสถิติที่รายงานออกมาแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเพิ่มเติมจากสิ่งที่มันได้รายงานออกมาได้ว่าตัวเลขอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรทุกวันนี้เป็นไงคะตำรวจจราจรมีผลกระทบในเรื่องของโรคทางเดินหายใจมากขึ้นเราอาชีพอื่นล่ะเราก็ต้องไหวให้ทันนะคะนี่คือการสนใจตัวเลขสถิติอันที่3นะคะอันนี้คือการเปิดมุมมองใหม่นั่นก็คือให้เราสลัดความเคยชินในการมองสิ่งรอบๆตัวที่พบเห็นทุกวันว่ามันอย่าปล่อยให้สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติจนเรามองไม่เห็นประเด็นนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความเคยชินเกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นแง่มุมที่แตกต่างไปได้นะคะนั่นก็คือว่าเราต้องมีสายตาที่เข้าถึงแล้วก็ให้ความสังเกตต่อสิ่งแวดล้อมข้างตัวนะคะไม่มองมันผ่านด้วยความเคยชินทุกๆวันนะคะและก็อันต่อไปก็คือให้เรามองหาแหล่งข่าวใหม่ๆค่ะด้วยการอ่านหนังสือใหม่ๆสนใจเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายพวกเราทุกวันนี้เราติดตามอ่านข่าวสารจากโซเชียลมีเดียนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วก็ผ่านเลยไปแต่ว่าเราคงจะต้องมองหาแหล่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆประเด็นใหม่ๆที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในสังคมแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนั้นหาความจริงให้ปรากฏเรียนรู้ที่จะเข้าใจในเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะลำดับต่อไปก็คือให้มองสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยงอย่ามองแค่สิ่งเดียวว่าจราจรเป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้นแล้วเราก็รับรู้ว่าจบอะไรงี้ไม่ได้นะคะนี่คือเป็นการมองมิติเดียวมันมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงของเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเราต้องมองสิ่งต่างๆแบบเชื่อมโยงนะคะปัญหาอากาศไม่ดีทำให้จราจรที่ต้องดูแลสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่มีปัญหามากขึ้นอ่ะแล้วคนอื่นล่ะนี่คือการมองสิ่งต่างๆอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ลำดับถัดไปก็คือให้รู้จักใช้องค์ประกอบข่าวมาเชื่อมโยงนั่นก็คือใช้มุมมองของความเป็นนักข่าวเนี่ยมาเชื่อมโยงก็จะทำให้เราได้เห็นแง่มุมข่าวหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ใช่อาชีพจราจรอย่างเดียวที่อยู่บนท้องถนนแต่ยังมีคนอีกหลายอาชีพนะคะที่อยู่บนท้องถนนนี่คือการมององค์ประกอบข่าวแบบเชื่อมโยงนั่นก็คือผลกระทบนะคะต่อตัวบุคคลและส่วนรวมก็จะทำให้เราได้แง่มุมข่าวที่แปลกแตกต่างมากขึ้นและลำดับสุดท้ายก็คือว่านักข่าวจะต้องมองสิ่งที่ธรรมดานั้น แล้วเห็นความไม่ธรรมดาที่ซ่อนอยู่ค่ะนะคะนั่นก็คือเห็นความแตกต่างในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นมองเห็นความไม่ดีในสิ่งที่คนอื่นมองว่าอุ๊ยมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็เป็นตัวอย่างของการมองหาแนวทางประเด็นข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ซึ่งก็จะทำให้เป็นจุดที่ผู้สื่อข่าวหรือองค์กรสำนักข่าวต่างๆสามารถจะหาประเด็นที่จะนำไปสู่การติดตามสำรวจเชิงวิจัยประยุกต์เพื่อจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นสถิติตัวเลขนั้นมารายงานแก่สังคมต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราก็กลับมาชมการบรรยายต่อในเรื่องของกระบวนการการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คนทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ต

0: คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
6: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรากลับมาอีกสักช่วงหนึ่งนะคะก็เข้าสู่ประเด็นหัวข้อกระบวนการวิจัยของข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อองค์กรข่าวหรือว่านักข่าวนี่นะคะมีความสนใจแล้วก็ค้นพบประเด็นข่าวที่จะนำไปสู่การทำกระบวนวิธีวิจัยเชิงประยุกต์แล้วนะคะก็ต้องมาเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเรามาดูกระบวนการหรือขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือ1ต้องกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยกันก่อนนะคะนักข่าวนั้นต้องถามตัวเองว่าอยากจะหาคำตอบในประเด็นที่สนใจเป็นจุดเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าต้องการจะค้นหาความจริงในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะขออนุญาตเอาตัวอย่างจากเดิมก็คือจากกรณีที่มีตำรวจจราจรประสบปัญหาสุขภาพในเรื่องของเป็นโรคทางเดินหายใจกันมากขึ้นนะคะเนื่องจากฝุ่นควันที่เสพเข้าไปนั้นเป็นผลต่อปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นเราคงอยากจะเล่าว่านอกจากตำรวจแล้วมันมีอาชีพอื่นๆอีกสักสัดส่วนเท่าไหร่ความร้ายแรงของโรคอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพของเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะนั่นก็คือมันนำไปสู่การทำการสำรวจนะคะก็คือกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะรู้ว่ามีอาชีพอื่นๆอีกอะไรบ้างที่เขาประสบปัญหาเดียวกันและอยู่ในภาวะอย่างไรนะคะจากนั้นเมื่อเรากำหนดแนวปัญหากำหนดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้แล้วเราก็ต้องมาเลือกและออกแบบวิธีวิจัยนั่นก็คือเลือกวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกไปหาข้อมูลมาตอบปัญหาและคำถามเช่นเราอาจจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้นะคะแล้วจากนั้นเป็นไงคะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะว่าเราจะลงไปสำรวจวิจัยด้วยการใช้เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเราก็มากำหนดประชาชนเป้าหมายประชากรเป้าหมายหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อจะเก็บข้อมูลนะคะเราคงไม่สามารถจะออกไปสำรวจคนได้ 100% ในแต่ละทุกอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะเก็บกลุ่มตัวอย่างสักแค่ไหนดีในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเช่นถ้าเกิดเราอยากจะสำรวจมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะเขาอยู่กับถนนแล้วเราคงจะไปเก็บข้อมูลจากแค่วินเดียวไม่ได้นะคะก็คงต้องดูตามแต่ละพื้นที่ให้มันครบถ้วนทั้งทุกเขตอะไรอย่างนี้โดยประมาณนั่นก็คือเป็นการกำหนดว่าถ้าเอาให้ครบทุกเขตแล้วจะเอาตัวอย่างเขตละสักกี่คนดีอันนี้ก็ต้องทำให้มันครอบคลุมที่สุดอันนี้ก็เป็นการกำหนดกลุ่มตัวอย่างนะคะเพื่อจะเก็บข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างนั้นต้องมีสภาพเป็นตัวแทนประชากรเป้าหมายของทั้งพื้นที่ได้นั่นก็คือถ้าเราสำรวจในเข

กทมก็คงไม่ใช่จะอยู่แค่ย่านสุขุมวิทย่านเดียวนะคะแต่จะต้องอยู่ครบทุกเขตของพื้นที่ในกทมในแต่ละเขตก็จะแบ่งจำนวนกี่คนก็ต้องเป็นระบบที่ชัดเจนเนี่ยค่ะคือรูปแบบของการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งมันต้องเป็นระบบจากนั้นเป็นไงคะเราก็สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมเช่นเราจะใช้แบบสอบถามหรือเราจะใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกนะคะในลักษณะเช่นนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเป็นไงคะถ้าเราใช้เครื่องมือแบบไหนมันเหมาะสมไหมวินมอเตอร์ไซค์คงไม่มี เวลาจะมานั่งตอบแบบสอบถามเรานะคะเราก็อาจจะต้องเลือกใช้วิธีที่มันเหมาะสมอันนี้ก็คือการออกแบบเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเมื่อเราสมมติเราตัดสินใจว่าจะใช้แบบสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเราก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปเป็นผลการวิจัยและจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการของการรายงานผลการวิจัยค่ะทีนี้เวลารายงานผลเราทำยังไงคะเรารายงานได้เยอะเลยค่ะในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายความลึกของเรื่องที่เรานำเสนออย่างเช่นการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นะคะเราสามารถนำเสนอได้ทั้งรูปแบบข่าวบทความบทรายงานคอลัมน์สารคดีหรือรูปแบบผสมผสานที่มีการนำสถิติข้อมูลผลการวิจัยมาทำเป็นตารางแผนภูมิหรือจะใช้อินโฟกราฟิกมาประกอบการนำเสนอข่าวหรือประกอบการในงานพิเศษทีนี้เราสามารถจะตีขอบเขตของมันได้แค่ไหนก็คือเราจะรายงานโดยการวิเคราะห์แบบอธิบายความรายงานรูปของเชิงสืบสวนหรือรายงานข่าวในเชิงของการสำรวจประชามติหรือจะรายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็น Big Data ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นการวิเคราะห์อธิบายตีความมันก็เป็นการรายงานที่จะทำให้ผู้รับสารนั้นได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนโดยให้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิหลังความเป็นมาลายเบื้องหลังมีการรายงานตัวเลขสถิติเก็บความรู้บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความคิดเห็นของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็คือขอบเขตของงานวิจัยต้องกล่าวถึงให้ครอบคลุมด้วยนะคะทีนี้ในเชิงของอภิการมีรายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์อธิบายความนั้นเราต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจเหตุการณ์ที่มาของเรื่องราวนั้นอย่างชัดเจนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะนั่นคือการคาดการณ์โดยทั้งหมดนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีหลักฐานเรื่องข้อมูลตัวเลขสนับสนุนหรือมีผลการวิจัยค้นคว้ามาเป็นเครื่องมือในการอธิบายค่ะทีนี้ถ้าเป็นการรายงานข่าวเชิงสืบสวนก็แน่นอนว่ามันเป็นลักษณะของการรายงานข่าวที่เป็นการขุดคุ้ยสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นการรายงานข่าวประเภทนี้ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะนะคะในกระบวนการรายงานก็ต้องใช้การแสวงหารวบรวมข้อเท็จจริงก็จะเน้นความเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคดีที่มันเป็นเรื่องราวของความทุจริตของการไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีการสำรวจทุกๆพื้นที่แล้วก็จะพบว่ากรณีทุจริตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวนะคะแต่มันเกิดขึ้นเกือบจะทุกพื้นที่ความเสียหายอยู่ตรงไหนมันก็เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบเพื่อจะทำให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นเหมือนกับวิธีเดียวกับการวิจัยนะคะสิ่งที่เราตัวอย่างเห็นได้ชัดที่สุดก็คือการรายงานข่าวเชิงสำรวจประชามติเราก็พบว่าการรายงานข่าวแบบนี้นิยมใช้ในทางการเมืองนะคะอย่างเช่นมีการสำรวจประชามติเพื่อหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้งการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับรู้ทุกๆครั้งนะคะจะมีการสำรวจอย่างนี้ออกมาทีนี้เรามาดูเรื่องของ Big Data ค่ะถ้าเรารายงานข่าวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data แน่นอนนะคะก็จะต้องมีกระบวนการจัด เตรียมแล้วก็มีกระบวนการวิเคราะห์อย่างชัดเจนเพราะว่าเนื่องจากข้อมูล Big Data เนี่ยเป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีจำนวนมหาศาลค่ะแล้วทุกๆวันมันก็จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นข้อมูลข่าวระดับลึกนะคะซึ่งมันต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงและนำมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นั้นก็เป็นไงคะเราไม่ได้ใช้คนลงไปเก็บพื้นที่มหาศาลนะคะแต่เป็นการรายงานข่าวที่เราใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี่ค่ะในการเข้าไปวิเคราะห์หาประเด็นข่าวจากข้อมูลขนาดใหญ่หรือใช้ข้อมูลที่ผ่านการจัดระเบียบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแกนหลักในการรายงานข่าวนะคะเรามาดูว่ากระบวนการนี้มันมีกี่ขั้นตอนมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะก็คือ

0: มันต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะคือไม่เอาข้อมูลทั้งหมดนะคะแต่ต้องชัดเจนว่าเราจะเอาข้อมูลส่วนไหนนะคะอย่างเช่นถ้าจะรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่เข้าสู่วัยชราถ้านับว่าตั้งแต่60ปีเป็นต้นไปเราไม่ต้องออกไปสำรวจสำมโนครัวเลยนะคะแต่เราใช้ Big Data ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการองค์กรไหนก็ได้แล้วเราก็มาสำรวจด้วยการวางโปรแกรมว่าจะเก็บรวบรวมคนที่อายุ60ปีขึ้นไปตัวเลขก็จะออกมาทันทีค่ะนั่นก็คือเริ่มเก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มที่60ปีเท่านั้นไม่ได้เป็นกลุ่มอื่นนะคะนี่คืออันดับแรกต่อมาก็มีการตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลก็คือเราจะเอาข้อมูลคนอายุ60ปีไปทำอะไรนะคะถ้าเราจะดูว่าคนอายุ60ปีมีสถานะของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจแค่ไหนเราก็เอาตัวแปรอีกตัวก็คือเรื่องของรายได้เราก็จะทำให้เราเห็นทันทีว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปนะคะกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีรายได้ระดับยากจนกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีรายได้ปานกลางทั้งหมดนี้ก็คือเราเริ่มมีการตรวจสอบและก็จัดระเบียบข้อมูลตามตัวแปรที่เรากำหนดและจากนั้นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เปรียบบริข้อมูลว่าแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรแต่ละกลุ่มมีลักษณะความแตกต่างอย่างไรมีการรวมข้อมูลแล้วก็จะทำให้เราสามารถค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการนะคะแล้วเพื่อจะนำไปสู่อะไรคะนำไปสู่การชี้ให้เห็นสภาพสังคมในอนาคตว่าประเทศไทยในเรื่องของความมั่นคงและความอยู่รอดของประชาชนที่ภายหลังเกษียณอายุแล้วเขาจะสามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจหรือไม่เพียงไรรัฐจะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างนี้ในอนาคตอย่างไรนั่นล่ะค่ะเราจะได้ประเด็นที่จะนำไปสู่การเสนอเป็นรายงานข่าวในสื่อมวลชนต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นไงคะมีข้อควรคำนึงในการรายงานข่าวก็คือเราต้องอ้างสถิติบอกแหล่งที่มาชัดเจนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลบางอย่างไม่อ้างสถิติเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็การรายงานนั้นต้องมีการแจ้งให้ชัดว่าใครเป็นผู้ทำมีขนาดของจำนวนกลุ่มตัวอย่างอย่างไรวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างวิธีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อจะทำให้เห็นว่าเราไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมานะคะนักศึกษาคะก็จบหัวข้อบรรยายในหน่วยที่8แล้วนะคะก็คือการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เดี๋ยวอีกสักครู่เราลองมาประเมินความรู้กับการทำแบบทดสอบกันค่ะแล้วพบกันช่วงท้ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกันในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339นะคะการรายงานข่าวและการบรรณาธิการวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานสารคดีนะคะก็จะเป็นหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวนะคะอาจารย์จะขอคุยใน2ประเด็นนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสารคดีเชิงข่าวกับแนวทางการรายงานข่าวสารคดีเชิงข่าวลักษณะงานสารคดีเนี่ยมันจะแตกต่างจากงานข่าวยังไงนะคะหลายคนจะคุ้นเคยกับการเรียนวิชาว่าด้วยเรื่องการรายงานข่าวแล้วก็ข่าวมาตลอดนะคะวันนี้เรามาคุยกันว่าแล้วสารคดีเชิงข่าวมันต่างจากข่าวแล้วสารคดีมันคืออะไรยังไงเรื่องแรกมาคุยกันว่าสารคดีเชิงข่าวคืออะไรถ้านักศึกษานึกถึงข่าวนักศึกษาก็จะต้องนึกถึงโครงสร้างของข่าวก่อนก็จะมีพาดหัวความนำเนื้อข่าวถูกไหมคะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนเกิดเหตุอะไรขึ้นนั่นคือลักษณะของข่าวแต่พอเป็นสารคดีเชิงข่าวเนี่ยมันอาศัยหลักการหรือแนวคิดเรื่องสารคดีมาเป็นตัวหลักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มของสารคดีนะคะเป็นสารคดีประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงที่นำเสนอของสารคดีเชิงข่าวนั้นเนี่ยจะอิงสถานการณ์เหตุการณ์หรือข่าวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแล้วยังอยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนนะคะแต่เน้นข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างลึกซึ้งมีการวิเคราะห์เบื้องหลังเหตุการณ์เล่าเรื่องราวความเป็นมาผลกระทบและแนวโน้มต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวมันก็จะขยายจากประเด็นข่าวทั้งถอยหลังหมายถึงว่าอธิบายที่มาที่ไปขยายไปสู่ข้างหน้าก็หมายถึงว่าเล่าเรื่องถึงหรือพยายามมองหามุมมองอื่นๆหรือแนวโน้มผลกระทบต่างๆ นะคะเป็นการใช้กลวิธีการเขียนสารคดีให้ชวนติดตามผู้อ่านสามารถทราบข้อเท็จจริงได้ไปพร้อมกับความเพลิดเพลินจากการติดตามอ่านสารคดีนะคะบางเหตุการณ์บางเรื่องราวผู้อ่านอยากจะรู้เบื้องหลังอย่างเงี้ยเนี่ยเหมาะกับการเป็นสารคดีเชิงข่าวข่าวบางเรื่องหรือเหตุการณ์บางเรื่องไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างลงไปในข่าวได้แต่มันควรจะมีความรู้อะไรบางอย่างเรื่องดังกล่าวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเรื่องกัญชาอ้าวเป็นไงคะอย่างนี้คืออะไรอ้าวโอเคตอนนี้รัฐบาลสมมติไม่ต้องสมมตินะคะสถานการณ์เป็นจริงก็คือรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเรื่องอะไรฮะสามารถปลูกกัญชาเพื่อการใช้งานเป็นยาใช่ไหมคะเพื่อการบริโภคได้แต่มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ข่าวมันก็นำเสนออยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันมีประโยชน์มีคุณประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพไหมจริงหรือเปล่ามันใช้ในเรื่องของการรักษากระบวนการอะไรบ้างอะไรที่ต้องระมัดระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นเบื้องหลังข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันจะต้องบอกเรื่องเจาะลึกตรงเนี้ยเหมาะกับการทำสารคดีเชิงข่าวดังนั้นเนี่ยในการเลือกสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนักศึกษาก็ลองนึกถึงประเด็นข่าวก่อนแล้วลองดูซิว่าเราจะไปขยายมันยังไงนะคะบางครั้งนักศึกษาจะพบว่าคำว่าสารคดีเชิงข่าวจะถูกเรียกเป็นคำอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเจอบ่อยก็คือสกู๊ปพิเศษสกู๊ปข่าวแต่ถ้าไปอยู่ในทีวีบางครั้งเขาก็ใช้คำว่ารายงานพิเศษนะคะเขาก็จะเหมือนกับเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะอย่างเนี้ยเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็จะมีหลายๆสถานีโทรทัศน์ก็ทำรายงานพิเศษหรือสกู๊ปพิเศษสำหรับเบื้องหลังเจาะลึกอะไรฮะการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีของคู่แข่งทั้ง2ฝ่ายทั้งเดโมแครตแล้วก็ทั้งรีพับลิกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งในข่าวเนี่ยมันมีการปรากฏอยู่แล้วว่าแต่ละฝ่ายหาเสียงกันในประเด็นไหนอะไรอย่างไรแต่ว่าก็อาจจะมีการอธิบายเบื้องหลังดูว่าโอเคแต่ละฝ่ายใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงอย่างไรแต่ละฝ่ายมีจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องใดอย่างใดบ้างเมื่อเปรียบเทียบซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าหากประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาได้รับเลือกตั้งนะผู้สมัครแต่ละคนได้รับเลือกตั้งเนี่ยโอกาสหรือผลกระทบหรือส่วนที่จะมีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นประเด็นสารคดีเชิงข่าวที่สามารถทำได้เช่นกันทีนี้ถามว่าเอ้ามีข่าวแล้วทำไมต้องมีสารคดีล่ะก็มันมีความสำคัญไงคะเพราะว่าสารคดีเชิงข่าวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมันขยายหรือตีความเรื่องราวให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นจุดประกายให้เกิดข้อถกเถียงนะคะปลุกจิตสำนึกของคนอ่านให้เกิดกั้งคำถามและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวอย่างเช่นสารคดีเชิงข่าวหากยกตัวอย่างมีชาวบ้านมาประท้วงอย่างเงี้ยแทนที่จะมานั่งบอกว่าเฮ้ยรายงานแค่ว่าการประท้วงแต่ถ้ามีการเสนอสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเบื้องหลังของเหตุการณ์ว่าทำไมชาวบ้านถึงมาประท้วงเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นการให้เกิดตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะสังคมอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการที่เข้ามาประท้วงนี่มันมีเหตุผลเบื้องหลังอะไรยังไงมันจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไหมอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมแล้วที่สำคัญคือกระตุ้นให้สังคมและแม้กระทั่งผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเนี่ยลงมือแก้ไขปัญหาหรือระงับการกระทำอันที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นนะคะหรือมีการเร่งรัดให้เกิดการสอบสวนแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ให้ดูว่าอันนี้คือความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวทีนี้สารคดีเชิงข่าวเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือ1มันมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าข่าวมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณจะสร้างสรรค์ประเด็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็น่าสนใจทำให้คนอยากอ่านต่อที่มันขยายความกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไปนึกออกไหมคะอันที่สองก็คือสารคดีเชิงข่าวมีความเป็นภาวะวิสัยนั่นหมายถึงว่าภาวะวิสัยในแง่ของข้อมูลข่าวสารนะคะสารคดีจะไม่เหมือนบทความตรงที่ว่าบทความจะใส่ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นึกออกไหมคะประเมินค่านั่นคือบทความแต่ตัวสารคดีเนี่ยจะมีความเป็นภาวะวิสัยในแง่ของข้อเท็จจริงแต่จะมีลีลาการเขียนที่เป็นสำนวนที่ผู้เขียนอาจจะมีการแสดงถึงอะไรนะลีลาลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียนได้อันนี้สามารถทำได้แต่ไม่ได้เป็นการสอดแทรกความคิดเห็นในรูปแบบของการวิจารณ์เหมือนกับบทความอันนี้จึงต้องระวังนิดนึงนะคะที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าลักษณะเด่นของสารคดีเชิงข่าวคือมีความเป็นสาระและมีความเป็นบันเทิงมีความทันสมัยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสดังนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวบางครั้งผ่านไปสัก1หรือ2สัปดาห์ก็ยังคงอ่านได้อยู่หรือยังคงสามารถที่จะ มานั่งดูได้อีกนะคะผ่านไปเป็นหลายเดือนก็ยังอ่านได้นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ถามว่าสารคดีเชิงข่าวสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะหลักๆก็มีอยู่3เรื่องก็คือ1ประเภทสืบสวนประเภท2ก็คืออธิบายหรือตีความหรือขยายความประเภท

ที่3ก็คือสารคดีแบบประเภทสาระบันเทิงนะคะเอาละค่ะทีนี้ลองมาดูเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้ว่าข่าวกับสารคดีเชิงข่าวต่างกันอย่างไรถ้านักศึกษาดูจากประเด็นเนี่ยโอเคทั้งข่าวทั้งสารคดีเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คนกำลังสนใจอยู่แล้วทั้งคู่แต่

นี้นะคะอันที่2พอดูความแตกต่างโครงสร้างข่าวจะประกอบด้วยเลยฮะพาดหัวข่าวความนำแล้วก็เนื้อความแต่สารคดีเชิงข่าวจะมีลักษณะงานเขียนคล้ายความเรียงก็คือเริ่มด้วยชื่อเรื่องส่วนนำเนื้อหาและส่วนสรุปเห็นไหมคะมันจะต่างกันตรงนี้เลยชัดเจนมากในแง่ของโครงสร้างรูปแบบการเขียนข่าวส่วนใหญ่เราจะเห็นข่าวในรูปแบบพีระมิดหัวกลับแต่พอเป็นสารคดีเชิงข่าวรูปแบบการเขียนจะเป็นรูปแบบพีระมิดหัวตั้งหรือเป็นแบบผสมนะคะลีลาการเขียนแน่นอนค่ะสารคดีเชิงข่าวสามารถใช้ลีลาการเขียนที่แม้จะเน้นเรื่องข้อเท็จจริงแต่ก็สามารถใช้ภาษาสนทนาเชิงบรรยายพรรณนาให้เห็นภาพให้เกิดความเพลิดเพลินได้สร้างสรรค์ความคิดมีการใช้ภาพใช้กราฟิกใช้เสียงใช้อะไรได้ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะคะซับซ้อนแล้วก็ชวนเพลิดเพลินได้มากกว่าข่าวในขณะที่ข่าวจะเน้นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ค่อยเห็นภาษาในเชิงพรรณนาแต่เราจะเห็นภาษาในเชิงบรรยายและอธิบายความมากกว่าในส่วนของข่าวนี่คือสิ่งที่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเด็นถัดมาเรามาคุยกันละเรารู้แล้วล่ะว่าอะไรคือข่าวอะไรคือสารคดีเชิงข่าวนะคะมีประเภทอะไรบ้างมันมีความสำคัญอย่างไรทีนี้มาดูแนวทางว่าถ้าเราจะต้องรายงานสารคดีเชิงข่าวเราจะต้องมีขั้นตอนตามชาร์ตที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างอันนี้อันที่หนึ่งเราต้องกำหนดประเด็นของเรื่องก่อนว่าเราจะเลือกข่าวเรื่องไหนไหมที่จะมาทำสารคดีเชิงข่าวหรือเราจะเลือกเรื่องราวอะไรมาเป็นประเด็นที่จะนำเสนอข่าวขอโทษนำเสนอสารคดีเชิงข่าวข่าวหนึ่งข่าวบางครั้งมันมีแง่มุมหลากหลายที่จะนำเสนอเป็นสารคดีเชิงข่าวเมื่อเรากำหนดประเด็นเรื่องหรือแง่มุมที่เราจะทำแล้วเนี่ยเราค่อยมาวางแผนการทำงานล่ะว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบสารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้ข้อมูลอะไรที่เราจะต้องไปหามาบ้างมีข้อมูลที่เป็นเอกสารไหมนะคะมีข้อมูลที่เป็นอะไรล่ะบุคคลไหมเนี่ยพอเราวางแผนการทำงานแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกแหล่งข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนำไปสู่การนำเสนอหรือการเขียนเพื่อนำเสนอแล้วจึงไปสู่การเผยแพร่นึกออกไหมคะอันนี้คือไล่เป็นขั้นตอนให้ดูนะคะอ่ะมาดูทีละอันเวลาเลือกเรื่องที่จะมาทำสารคดีเชิงข่าวแม้ข่าวจะเกิดขึ้นแล้วเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามแต่การเลือกสารคดีเชิงข่าวคุณก็ต้องเลือกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคะถ้ามีคนทำมาก่อนมีไหมมีได้แต่คุณต้องนำเสนอในแง่มุมที่แปลกใหม่นึกออกไหมคะแล้วที่สำคัญคือสารคดีเชิงข่าวเวลาเลือกประเด็นเรื่องที่จะทำสารคดีเชิงข่าวเราลองดูข่าวที่มีประเด็นที่สามารถไปกระจายหรือขยายประเด็นที่มันส่งผลกระทบต่อสังคมได้เพิ่มขึ้นน่าสนใจนึกออกฮะก่อให้เกิดประโยชน์หรือนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขยกตัวอย่างเช่นการนำเสนอประเด็นบางเรื่องเนี่ยเช่นโอเคมีการพูดถึงปริมาณขยะในช่วง เทศกาลยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันเก็บไม่หมดสักทีอย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามตรงนี้ก่อนแล้วเราลองซิว่าเราจะไปทำสารคดีเชิงข่าวในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรทำไมเราน่าจะต้องเริ่มด้วยคำถามว่าทำไมแบบนี้เนี่ยทำให้เราหาประเด็นของเรื่องที่จะไปทำสารคดีเชิงข่าวได้นะคะทีนี้พอเราได้ประเด็นเรื่องที่เราอยากจะทำและนะเราก็มาวางแผนการทำงานว่าเราจะทำเรื่องนี้เรามีแง่มุมอะไรบ้างที่จะนำเสนอเพราะการกำหนดแง่มุมของเรื่องที่นำเสนอเนี่ยมันจะนำไปสู่การวางแผนที่จะไปหาข้อมูลแล้วก็แผนการทำงานนึกออกมั้ยรวมไปถึงการมอบหมายผู้รับผิดชอบนะคะยกตัวอย่างอาจารย์ให้ดูนะตัวหนังสือแดงๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยอาจารย์พาดไว้ว่า WHO ยกหลักประกันไทยสุขภาพไทยดีที่สุดแล้วยังเหลือให้ทำอะไรทำอีกสมมุติว่าข่าวไม่ต้องสมมุติว่าของจริงมันมีข่าวที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกยกตัวยกย่องว่าหลักประกันสุขภาพของไทยก็คือไอ้ที่เราเคยได้ยินนะฮะหลักของสปสช.ที่ว่าอะไรนะ30บาทรักษาทุกโรคอะฮะบัตรทองอะฮะสิทธิ์บัตรทองเนี่ยฮะว่าเอ้ยดีที่สุดเลยโอ้โหเราชื่นชมจบเสนอข่าวแค่นี้เอ๊ะพอไหมเราตั้งคำถามเพิ่มไหมอันนี้จะไปเป็นสารคดีเชิงข่าวได้ยังไงแสดงว่าเราต้องตั้งคำถามต่อว่าแล้วยังเหลืออะไรให้ทำอีกเห็นไหมคะนี่คือการคิดประเด็นการหาแง่มุมของประเด็นเราจะมองไว้ถ้าอย่างนั้นลองไปหาไหมไอ้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแบบประเทศไทยเนี่ยประเทศอื่นมีไหมเราจะไปหาไหมน่าสนใจหรือถ้ามีไม่เหมือนกันคล้ายกันต่างกันยังไงอย่างนี้ก็เป็นอะไรแง่มุมที่นำเสนอได้เห็นไหมคะนี่คือการพยายามหาแง่มุมแล้วเราจะนำไปสู่การวางแผนการทำงานพอเราทำวางแผนการทำงานเสร็จหาแง่มุมได้เสร็จปุ๊บเรามาเลือกแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
เราก็ดูว่าแหล่งข้อมูลเราจะเป็นใครเราจะลงพื้นที่

ไหมเราจะมีบุคคลหรือเปล่าเอกสารที่เราสามารถค้นหาได้มีอะไรบ้างนะคะนั้นการรวบรวมข้อมูลมันก็จะอยู่บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลฟังพูดอ่านเขียนสังเกตและสัมภาษณ์นี่คือการรวบรวมข้อมูลของแหล่งข้อมูลทั้งหมดนะคะต้องฟังต้องอ่านต้องไปสังเกตต้องไปสัมภาษณ์รวมทั้งค้นคว้าการอ่านก็คือการค้นคว้าข้อมูลเอกสารนั่นเองบางครั้งสารคดีเชิงข่าวบางเรื่องมาจากเอกสารเป็นหลักแล้วถึงนำไปสู่การสัมภาษณ์ก็มีนะคะทีนี้เมื่อรวบรวมข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะนำเสนอมันอย่างไรนะคะคุณจะนำเสนอโดยกำหนดแนวทางและวิธีการเล่าเรื่องนะคะด้วยการโอเคล่ะเราได้ข้อมูลมาละเราสัมภาษณ์คนมาหมดละเราได้ข้อมูลเอกสารมาแล้วเราได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่มาแล้วไปสังเกตไปคุยกับคนนู้นคนนี้มาหมดละทีนี้เวลามาเรียบเรียงที่จะนำเสนอเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะนำเสนอแบบไหนนะกำหนดแนวทางเราจะเป็นการบรรยายไปเรื่อยๆไหมหรือเราจะมีการพรรณนาความหรือเราจะอธิบายสารคดีเชิงข่าวบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนโควิดอย่างเงี้ยฉีดหรือไม่ฉีดฉีดแล้วเกิดผลอะไรเนี่ยมันต้องใช้วิธีอธิบายนึกออกไหมคะมันจะมานั่งพรรณนาความหลากหลายรู้อะไรคงไม่ได้เพราะมันคือข้อเท็จจริงมันต้องอธิบายข้อเท็จจริงถึงบอกไหมฮะสลับกับการอะไรสัมภาษณ์ไหมจะใช้ภาพนิ่งหรือเปล่าเราจะใช้ภาพเคลื่อนไหวไหมเราก็ต้องวางแผนแล้วว่าเราจะวางยังไงเทคนิคของการเล่าเรื่องเสร็จแล้วเราก็วางโครงเรื่องแล้วว่าเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรสารคดีเชิงข่าวหลายชิ้นนะคะชื่อเรื่องมาสุดท้ายเลยนะคะบางครั้งคนเขียนเนี่ยเขาจะเขียนจนจบแล้วเนี่ยเขาจะมาเขียนชื่อเรื่องทีหลังเพราะชื่อเรื่องเนี่ยคือตัวที่จะดึงความคนอ่านให้ได้มากที่สุดนะคะแต่บางคนเนี่ยระหว่างที่ทำข้อมูลรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลไปนึกถึงชื่อเรื่องได้ก่อนก็เขียนขึ้นมาไว้เลยเอาชื่อเรื่องแปะมาก่อนแล้วค่อยมานั่งเรียบเรียงเขียนเกริ่นนำส่วนนำเนื้อหาส่วนสรุปทีหลังก็ได้นะคะมันไม่มีกติกาว่าอะไรก่อนอะไรหลังแต่สุดท้ายเมื่อคุณนำเสนอคุณต้องมีครบหมดตั้งแต่ชื่อเรื่องเนื้อหานะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเช่นภาพหรือเสียงนะคะหรืออินโฟกราฟิกหรือเป็นกราฟิกชาร์ตอะไรก็แล้วแต่ประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะมีองค์ประกอบของเรื่องมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะเอาชื่อเรื่องเราจะเกริ่นนำเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรเราจะเริ่มต้นด้วยการพรรณนาบรรยากาศความรู้สึกของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสมมุติถ้าเราต้องการทำสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างหรือเปล่าหรือเราจะเริ่มด้วยการบรรยายสถานการณ์หรือสรุปสถานการณ์ข่าวอันเนี้ยเราจะเริ่มด้วยสารคดีเชิงข่าวแบบนี้ก็ได้หรือเราจะขึ้นเรื่องด้วยการอธิบายที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะคะแต่ละคนก็จะมีลีลาการเขียนสำนวนภาษาและลักษณะของการวางโครงเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกให้ตัวเองให้ได้ว่าส่วนนำหรือเกริ่นนำเราต้องการเกริ่นเพื่อจะให้ผู้อ่านเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องที่เราต้องการพูดเนี่ยในประเด็นไหนเนื้อหาข้างในเราจะลำดับด้วยอะไร1 2 3 4การลำดับตัวนี้เนี่ยการวางโครงเรื่องในเนื้อหาจะทำให้ข้อมูลที่เรารวบรวมไปในขั้นที่3เนี่ยถูกนำมาใช้ในส่วนของเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะไม่ได้แปลว่าสัมภาษณ์มาแล้วต้องมาถอดเทปใส่เนื้อหาทั้งหมดไม่ใช่ค่ะคุณต้องเรียบเรียงว่าส่วนสัมภาษณ์ที่เป็นคำอ้างคำพูดหรือคำให้สัมภาษณ์ช่วงไหนเหมาะสมสำหรับการเขียนในเนื้อหาเพราะสารคดีเชิงข่าวไม่ได้แปลว่าคุณถอดเทปสัมภาษณ์ทั้งหมดมาใส่อันนี้มันไม่ใช่สารคดีเชิงข่าวแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่สารคดีบทที่เป็นลักษณะของบทสัมภาษณ์ด้วยคุณต้องเรียบเรียงประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางโครงเรื่องและองค์ประกอบเรื่องแล้วก็การเขียนเนี่ยโดยเฉพาะการลงมือเขียนสารคดีเชิงข่าวเนี่ยแนะนำให้นักศึกษาต้องวางโครงเรื่องแล้วก็องค์ประกอบของเรื่องซะก่อนถ้าคุณไม่วางโครงเรื่องคุณจะเขียนสเปะสปะส่วนเนื้อหาส่วนนำบางครั้งเนี่ยกลายเป็นเนื้อหาหรือกลายเป็นส่วนนำมาเกริ่นนำไปซะยาวเหยียดอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะนะคะโอเคนะแล้วก็ส่วนเนื้อหาก็ต้องเขียนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ชัดเจนอธิบายรายละเอียดสามารถอ้างอิงคำพูดของผู้ให้สัมภาษณ์ลงไปในสารคดีเชิงข่าวได้แต่ต้องใส่แหล่งข้อมูลด้วยคุณอ้างอิงคำพูดของใครที่ใส่เครื่องหมายคำพูดปึ๊ดๆนะเขาจะบอกให้ทำแบบนี้คือโค้ดเนี่ยเครื่องหมายคำพูดคุณก็ต้องเขียนด้วยว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์หรือคำพูดของ

ใครต้องมีการเขียนแหล่งข้อมูลด้วยนะคะไม่ใช่ใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปแล้วก็จบไม่ได้นะคะต้องเขียนแหล่งข้อมูลนะคะนะโอเคเอาละเสร็จแล้วเนี่ยในการนำเสนอคลิปเชิงข่าวเนี่ยก็สามารถใช้ส่วนประกอบอื่นๆได้ด้วยเช่นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะกราฟิกเดี๋ยวนี้เนี่ยการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวปรากฏในเว็บไซต์ข่าวสำนักข่าวหลายแห่งเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวประกอบกับสารคดีเชิงข่าวได้ด้วยถ้าเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์เวลาทำสกู๊ปข่าวหรือรายงานพิเศษที่เป็นรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยมันก็จะแห้งๆนิ่งๆในลักษณะของข้อความแล้วก็ภาพประกอบแต่พอเป็นลักษณะของการนำเสนอแบบสื่อผสมเนี่ยมันทำให้สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกราฟิกผสมเข้าไปด้วยได้นะคะเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วกรุณาตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่เนาะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างการเผยแพร่นะคะว่าในการทำงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยสารคดีเชิงข่าวบางชิ้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสารคดีชิ้นเดียวแล้วจบแต่มันเป็นสารคดีที่มีการทำเป็นลักษณะซีรีส์หรือเรียกง่ายๆว่าตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3เนี่ยยกตัวอย่างเพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความน่าสนใจอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยเป็นของไทยพับลิก้าซึ่งเป็นสำนักข่าวนะคะเขาทำสารคดีเชิงข่าวเรื่องวิกฤตขยะอาหารนะถ้าจำไม่ผิดเขาจะทำไว้ทั้งหมด3ซีรีส์นะคะนะคะให้ดูนะอันนี้คือให้ดูว่าเขาทำทั้งหมด1 2 3สามซีรีส์แสดงว่าอะไรเขาทำสารคดีเชิงข่าวเรื่องวิกฤตขยะอาหารไว้3ตอนนั่นหมายถึงว่าตอนที่1เขาเน้นประเด็นเรื่องอะไรคะสถานการณ์ขยะอาหารในไทยความจริงที่ไม่เคยถูกพูดถึงแสดงว่าอะไรฮะวันๆเรากินอาหารเหลือใช่ไหมคะสถานการณ์ในไทยมีปัญหาที่ไม่มีใครมองเห็นว่าเป็นวิกฤตจำเป็นที่เราจะต้องรับมือนี่คือสารคดีเชิงข่าวที่เขาเน้นเรื่องปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้คือเขาเรียกว่าพักที่1ภาค1ถ้าเป็นซีรีส์ก็ซีรีส์ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3คล้ายกันภาคที่1เขาก็เน้นประเด็นเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าคำว่าวิกฤตขยะอาหารคือหัวข้อสารคดีของเขาแต่ตอนที่1ของเขาเน้นแง่มุมเรื่องสถานการณ์ของขยะอาหารในประเทศไทยพอตอนที่2วิกฤตขยะอาหารเขาก็บอกว่าธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาการลดความสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทานเห็นไหมคะแสดงว่าในตอนที่2หรือภาคที่2ของซีรีส์สารคดีเชิงข่าวเขาเน้นเรื่องการทำงานของธุรกิจค้าปลีกเสร็จแล้วพอไปตอนที่3เขาก็พูดถึงมาตรการนโยบายระดับโลกและความเป็นไปได้ในประเทศไทยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่างานสารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้มันเป็นชิ้นใหญ่มากเขาก็เลยแบ่งออกมาเป็น3ตอนในการนำเสนอเพื่อไม่ให้1ยาวเกินไปสำหรับผู้อ่านที่อยู่บนเว็บคุณก็ไม่อ่านยาวมากหรอกมันก็น่าเบื่อถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ก็อ่านแค่เลื่อนสไลด์ไปสักครั้งหรือ2ครั้งคุณก็โอ้โหถ้ายาวกว่านั้นคุณจะเริ่มรู้สึกไม่อยากอ่านแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจธรรมชาติเขาก็ดัดออกมาเป็น3ตอนนะคะแล้วก็แต่ละตอนก็จะมีธีมของมันเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูทีนี้อาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับสารคดีเชิงข่าวอีกแบบหนึ่งซึ่งใช้เทคนิคสื่อผสมนะคะอันนี้นักศึกษาสามารถไปหาดูได้นะคะเข้าไปในเว็บเลยนะคะอาจารย์ได้ติดเว็บนี้ไว้ในหนังสือหรือว่าเอกสารการสอนในหน่วยนี้อยู่แล้วนักศึกษาไปคลิกดูได้เลยเป็นการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปลาทูของไทยนะคะมันเป็นอินโฟกราฟิกและมันเป็นแอนิเมชันผสมกันเนี่ยเขาให้คลิกคลิกมาปุ๊บเห็นไหมคะปลาสามารถขยับเหงือกได้เห็นไหมมีข่าวดีกับข่าวร้ายเอาเลือกอะไรดีเอาเราเลือกข่าวดีนะข่าวดีมีอะไรปลาทูไทยอร่อยที่สุดเนี่ยคลิกต่อไปอีกเนี่ยเขามีให้ดูด้วยนะคลิกแล้วเขาก็จะมีข้อมูลเป็นลักษณะภาพแล้วก็ข้อความให้เราอ่านแต่ที่น่าสนใจก็คือเห็นไหมคะมันเป็นกราฟิกที่สามารถขยับได้เห็นไหมคะหรือบางครั้งก็จะมีนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวเล็กน้อยเห็นไหมคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยนี่มีคลิปบทสัมภาษณ์สามารถนำเสนอลงไปได้ด้วยนี่คือมันต้องมีการวางแผนค่ะนักศึกษาไม่ใช่อยู่ๆเขาอยากใส่อะไรก็ใส่นะแต่เขาวางแผนแล้วว่าการนำเสนอสารคดีเรื่องปลาทูไทยเนี่ยเขาจะไม่แค่เขียน

ต่เขาจะมีทั้งภาพทั้งอะไรขยับเหล่านี้เยอะไปหมดเลยนะคะมีทั้งกราฟิกมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งข้อความมีทั้งบทสัมภาษณ์เห็นไหมคะสไลด์นักศึกษาไปลองเล่นดูได้เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ว่าเป็นสารคดีเชิงข่าวที่มีความเป็นมัลติมีเดียสูงอ่ะอาจารย์ชอบนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลได้น่าสนใจนะคะอย่างถ้าเกิดมันเป็นข้อความสมมติว่าค่าไขมันที่มีต่อนี่เนี่ยแล้วก็ไล่นั่งเขียนเป็นข้อความน่าเบื่อแต่ถ้าพอเป็นกราฟิกแอนิเมชันโอชั้นเนื้อปลาทูโอปลาทูมาเลเซียปลาทูไทยโอปลาทูไทยมีไขมันสูงที่มีความอ่อนนุ่มถึง 3.6% โอ้สูงสุดเลยงี้ปลาทูไทยก็อร่อยสิคะเนี่ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ใครอะไรฮะเชฟชื่อดังนะคะหม่อมหลวงจำชื่อแกไม่ได้แล้วหม่อมหลวงขวัญทิพย์นะเป็นเชฟที่ทำอาหารก็อธิบายเกี่ยวกับอาหารว่าด้วยเรื่องอาหารปลาทูไทยนะคะอร่อยยังไงเนื้อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผู้เชี่ยวชาญมาคุยเห็นไหมคะถ้ากรณีคนที่ฟังมีปัญหาเรื่องการฟังก็สามารถอ่านแคปชั่นเห็นไหมคะเขาก็เสิร์ฟหรือว่าเซอร์วิสให้กับคนหลากหลายกลุ่มเห็นไหมคะข่าวร้ายอ้าวค่ะปลาทูที่กินตอนนี้ไม่ใช่ปลาทูไทยนะจ๊ะเสร็จแล้วอาจารย์จะให้ดูน่าสนใจเห็นไหมคะเขาให้ดูกราฟิกถ้าคุณเห็นกราฟิกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะกราฟิกมันจะเลื่อนไปได้เรื่อยๆถ้าเราลองสังเกตกราฟิกมันจะเลื่อนปี57ดีเท่านี้58เท่านี้59เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนปลาทูลดลงวิธีบอกลดลงทำยังไงก็ต้องเห็นแอนิเมชันที่มันเคลื่อนไหวถูกไหม57เยอะหน่อย58เหลือหน่อยนึง59ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันทำให้สารคดีมันดูน่าสนใจตรงนี้แหละสิ่งที่ทำได้ก็คือเว็บไซต์มันทำให้มันมีความเป็นมัลติมีเดียตรงนี้นะคะก็เอาพอเท่าที่นักศึกษาเห็นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปที่กลับไปที่ส่วนที่เราคุยกันนะคะว่าตัวสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาไปเห็นเนี่ยนักศึกษาจะรู้ว่าการทำงานกราฟิกที่เป็นแอนิเมชันที่เมื่อกี้อาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะกองบรรณาธิการละมันจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีมาช่วยแล้วว่าตรงส่วนไหนจะมีการออกแบบตรงไหนเป็นกราฟิกเคลื่อนไหวอันไหนจะเป็นคลิปบทสัมภาษณ์อันนี้จะเป็นข้อความอันนี้จะเป็นภาพอันนี้เป็นภาพนิ่งอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวอันนี้เป็นอินโฟกราฟิกอันนี้ขยับได้อะไรได้อันเนี้ยจำเป็นต้องมีการวางแผนและต้องอาศัยคนอื่นซึ่งเป็นนักออกแบบเขาเรียกว่าเว็บดีไซเนอร์ออกมาช่วยด้วยในกรณีที่เป็นกรณีเว็บไซต์เนี่ยสำนักข่าวที่มีการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวแผ่นเว็บไซต์จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่แต่จะบอกว่าต้นทุนมันก็จะสูงไปด้วยนะคะเพราะทางไทยรัฐเองเขาก็ยังคงมีสารคดีตัวนี้เป็นตัวอย่างให้จริงๆเนี่ยสารคดีชิ้นนี้ของไทยรัฐเนี่ยเขาทำมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วล่ะแต่อาจารย์มองว่ามันเป็นตัวอย่างที่เหมาะมากกับการนำสารคดีเชิงข่าวที่มีรูปแบบความเป็นมัลติมีเดียที่สูงมากถ้าเทียบกับสารคดีข่าวที่เราเคยเห็นในสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุทั่วไปก็จะมีแค่เสียงหรือภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เป็นคลิปเฉยๆแต่อันเนี้ยด้วยโดยตัวเทคโนโลยีมันช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะคะเอกสารนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเรามาดูกันว่านักศึกษาเรียนรู้อะไรไปบ้างในเรื่องของสารคดีเชิงข่าวทั้งแนวคิดแล้วก็แนวทางแล้วก็การเผยแพร่สารคดีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาดูกันว่านักศึกษาจำอะไรได้บ้างทบทวนความรู้กันนิดหนึ่งนะคะว่าคุยกันมาเยอะแล้วเนี่ยจำอะไรได้บ้างเข้าใจอะไรบ้างมีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องจะได้ไปปรับปรุงนะคะสักครู่ค่ะ

โอเคค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายท้ายบทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสาระการทำข่าวสืบสวนนะคะเราก็จะมีการประเมินผลความรู้ของพวกเราที่ได้อ่านตำรามาได้ศึกษามาแล้วก็ได้ฟังบรรยายมาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการบรรยายนี้เนี่ยเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญของเรื่องของการทำข่าวสืบสวนเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำต่อไปนะคะขอแนะนำว่าหาเวลาอ่านตำราให้ครบถ้วนนะคะอย่าอ่านเฉพาะแนวคิดหน้าหนึ่งของบทนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้ตอบคำถามทั้งหมดนะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะลองให้พวกเราลองดูคำถามว่าลักษณะข้อสอบของการทำข่าวสืบสวนนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดึงเอาความรู้ของคุณออกมาจากการที่ได้อ่านตำราทั้งหมดนะคะด้วยการให้คุณตอบเลือกแล้วก็ลองวิเคราะห์คำถามในลักษณะเที่ยวตัวอย่างที่กำลังจะให้อยู่ดูนะคะว่าคุณพอที่จะสามารถที่จะทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะคำถามแรกก็คือถ้าเขาถามคุณว่าลักษณะเด่นของข่าวสืบสวนคืออะไรนะคะคุณอาจจะตอบว่ามันคือข่าวเจาะข่าวคุยข้อมูลแต่ในคำตอบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข่าวอื่นที่ไม่ได้สืบสวนเขาก็ต้องหาข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่คุณจะเลือกได้ยังไงว่าข่าวสืบสวนนั้นมันเด่นที่สุดนะคะคำตอบที่เขาให้คุณมาก็คือข่าวที่ต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวที่ซับซ้อนจึงจะได้ข้อเท็จจริงนะคะขอข่าวที่มีการอ้างอิงแหล่งข่าวเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือถูกต้องไหมเป็นลักษณะเด่นไหมข่าวชนิดอื่นเขาทำแบบนี้หรือเปล่านะคะข่าวที่มีการวางแผนและการสื่อข่าวเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านนะคะข่าวที่เสนอความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะข่าวที่ใช้เทคนิคการสื่อข่าวเพื่อคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนข้อที่เด่นที่สุดคุณคิดว่า 4-5 ข้อนั้นเนี่ยคำว่าเด่นเนี่ยหมายถึงว่าแตกต่างจากการทำข่าวทั่วไปข่าวที่ต้องใช้เทคนิคการสื่อข่าวที่ซับซ้อนจึงจะได้ข้อเท็จจริงความจริงข่าวทั่วไปเนี่ยสามารถใช้การสื่อข่าวที่ซับซ้อนไหมถ้าผู้สื่อข่าวไปหาแหล่งข้อมูลข่าวแหล่งข้อมูลข่าวที่เขาไม่ค่อยอยากจะตอบคุณเนี่ยมันก็ซับซ้อนที่คุณจะต้องไปหาข้อมูลข่าวเพิ่มเติมไหมข่าวที่มีการอ้างอิงแหล่งข่าวเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือข่าวทุกข่าวหลักของการรายงานข่าวทุกข่าวมันต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลใช่ไหมถ้าใช่และข่าวสืบสวนทำไมถึงไม่อ้างอิงล่ะทำไมถึงแตกต่างนะคะข่าวที่มีการวางแผนการสื่อข่าวเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงคำว่าค้นหาข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะคะข่าวที่เสนอความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์สาธารณะนะคะก็มีอยู่ทุกวันนะคะทะเลาะกันอยู่ทุกวันในสภานะคะสุดท้ายก็คือข่าวที่ใช้เทคนิคการสื่อข่าวเพื่อคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนอันนี้แตกต่างจากข่าวทั่วไปไหมเพราะงั้นคุณต้องดูว่าไอ้คำว่าสืบสวนเนี่ยมันแปลว่าอะไรคำตอบที่ถูกก็คือข้อสุดท้ายเพราะว่าสืบมันคุณจะสืบสวนได้ต่อเมื่อเขาไม่ให้คุณสืบอ่ะนะคะแต่คุณจะต้องสืบให้ได้อ่ะนะคะเพราะงั้นเรื่องที่เขาไม่ให้คุณสืบก็คือเรื่องที่มันซุกซ่อนเรื่องที่ถูกปิดบังไว้นะคะไม่ให้คุณได้รับรู้เพราะงั้นคำตอบที่สุดก็คือเรื่องของคุยสิ่งที่ถูกปกปิดจากการรับรู้ของประชาชนประชาชนไม่มีโอกาสรู้แต่หลังจากที่คุณคุยแล้วประชาชนได้รู้ประชาชนก็จะได้รู้จักว่าอ้อไอ้นักการเมืองคนนี้มันขี้โกงนักการเมืองคนนั้นมันไม่ดีทำนองนี้นะคะทีนี้ลองดูคำถามที่สองระบุข้อที่เป็นหลักปฏิบัติในเรื่องความเป็นกลางในข่าวสืบสวนนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของความเป็นกลางแต่ถ้าคุณศึกษาเรื่องของข่าวสืบสวนคุณต้องไปอ่านในตำราในตำรามีพูดถึงเรื่องความเป็นกลางเยอะมากนะคะในเขาเรียกอะไรนะตอนสุดท้ายนะคะหนึ่งไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
อันนี้คือความหมายความเป็นกลางหลักปฏิบัติปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์นะคะให้โอกาสของการปฏิเสธหลีกเลี่ยงความลำเอียงต่อผู้อยู่ใกล้ชิดทุกข้อคุณคิดว่าใช่ไหมนะคะใช่ไหมความเป็นกลางอันนี้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็เป็นกลางถูกไหมคะปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็คือคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งอันนั้นนะคะคุณรายงานข่าวโดยคุณไม่ถาโถมไปกับสิ่งที่ข้อมูลที่คุณได้ด้านเดียวนะคะคุณไปหาอีกฝ่ายตรงข้ามมาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้างนะคะแล้วก็ไม่ลำเอียงกับผู้ใกล้ชิดคุณรักใครชอบใครคุณก็นำเสนอแต่เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเป็นหรือไม่เป็น

0: ็ตามคุณก็จะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณมีความเป็นกลางมีความเป็นนิ่งนะคะไม่เอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับสิ่งที่คุณกำลังขุดคุยอยู่เพราะงั้นคำตอบก็คือข้อจอรวมกันได้นะคะข้อ3นักข่าวสืบสวนทำหน้าที่ในบทบาทศูนย์นักเฝ้าบ้านด้วยคุณสมบัติข้อใดอันนี้เราย้ำมาแล้วนะคะย้ำมาหลายหนนะคะกระตือรือร้นในสิ่งรอบตัวสังเกตเห็นประเด็นข่าวได้มีวิจารณญาณสัมผัสถึงสิ่งผิดปกติได้ไม่ละเลยสิ่งที่สงสัยช่างสงสัยชอบซักถามช่างสังเกตมีไหวพริบในการเข้าถึงแหล่งข่าวนะคะมีสัญชาตญาณหาข่าวจากเหตุการณ์รอบตัวทายซิว่าคุณคิดว่าอันไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะข้อขอเพราะว่าสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเป็นอะไรที่มีเซนส์ของความผิดปกติเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่มีการ อยู่นิ่งนะคะจะเห่าหอนตลอดเวลาจะวิ่งไปตามนะคะกัดไม่ยอมปล่อยเพราะงั้นอันนี้ก็คือเรื่องของนักข่าวการบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้งหมดนะคะที่พยายามที่จะให้พวกเรานั้นสามารถที่จะประเมินความรู้ของตนเองได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกท่านนะคะที่จะมีการสอบแล้วก็ขอย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณจะตอบข้อสอบประเภทนี้ได้นั้นคุณต้องอ่านค่ะต้องอ่านตำรามากๆแล้วก็อย่าอ่านเฉพาะเรื่องแนวคิดเพราะคุณจะผิดพลาดได้ง่ายนะคะเพราะว่าแนวคิดเป็นเพียงสรุปเท่านั้นเองก็หวังว่าจะเป็นบัณฑิตที่ดีของมสท.ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้ก็เป็นช่วงแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจของนักศึกษานะคะเรามาดูแบบทดสอบข้อแรกกันเลยค่ะข้อใดกล่าวถึงการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ได้ถูกต้องตัวเลือกที่1การรายงานข่าวที่ประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงประจักษ์มาแสวงหาข้อเท็จจริงตัวเลือกที่2การรายงานข่าวที่นำข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการค้นพบอย่างมีระบบมาอ้างอิงตัวเลือกที่3การรายงานข่าวที่นำข้อมูลมาอธิบายตีความเรื่องราวประเด็นต่างๆอย่างเป็นระบบข้อที่4นะคะการรายงานข่าวที่ประยุกต์วิธีการวิจัยมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อให้ข่าวนั้นมีความแม่นตรงและตัวเลือกที่5ถูกทุกข้ออันนี้เฉลยก็คือข้อไหนคะข้อที่5ค่ะถูกทุกข้อนะคะเราเอาเรื่องของวิธีการวิจัยเชิงประยุกต์มาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเราต้องการเพื่อต้องการข้อมูลนั้นนำมาอ้างอิงอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการตีความเรื่องราวอย่างเป็นระบบมาใช้เป็นหลักฐานทำให้ข่าวนั้นมีความแม่นยำและถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะแบบทดสอบข้อที่2การรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามข้อใดตัวเลือกที่1เราเรียกว่าการรายงานข่าวแนวใหม่ตัวเลือกที่2การรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตัวเลือกที่3การรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ตัวเลือกที่4การรายงานข่าวเชิงปริมาณทุกตัวเลือกเป็นยังไงคะถูกทุกข้อค่ะนะคะเรามีชื่อเรียกเป็นมากกว่านี้อีกหลายๆชื่อเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่นำมาใช้มากขึ้นเราถือว่าการรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เป็นการรายงานข่าวแนวใหม่ค่ะคือนักข่าวไม่ต้องรอให้เหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่นักข่าวออกมาตั้งประเด็นและมีวิธีการออกไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำผลนั้นมานำเสนอนะคะเป็นการรายงานข่าวที่ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดตามรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการรายงานข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือใช้กระบวนวิธีการหาข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นการรายงานข่าวเชิงปริมาณในเชิงที่ว่ามันต้องมีข้อมูลตัวเลขสถิติออกมาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อค่ะมาดูคำถามแบบทดสอบที่3ประเด็นทางการเมืองข้อใดเหมาะกับการนำไปรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์นะคะตัวเลือกที่1นายกรัฐมนตรีอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ตัวเลือกที่2ศาลพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองนักการเมืองที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตัวเลือกที่3คุณสมบัตินักการเมืองท้องถิ่นที่ประชาชนอยากได้ตัวเลือกที่4

0: รัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลือกที่5มหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพให้คนจนทุกจังหวัดอันนี้เราต้องเป็นไงคะใช้ความรู้ของเราแล้วก็วิเคราะห์จากสถานการณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้นะคะเราก็จะพบว่าประเด็นข้อที่1นายกรัฐมนตรีออกมาอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติทุกปีค่ะนะคะไม่มีประเด็นอะไรต้องต่อนะคะไม่มีอะไรต้องค้นหาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราค่อยๆตัดไปทีละข้อนะคะตัวเลือกที่2ค่ะศาลพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรณีศาลพิพากษาในคดีเรื่องไรรายละเอียดคำตอบมันก็จบอยู่ในกระบวนการของคำพิพากษาตรงนั้นเราก็จะพบว่าโดยปกติทั่วไปผู้สื่อข่าวก็ทำเพียงการรายงานผลการพิพากษานะคะว่าศาลนั้นตัดสินด้วยข้อหาอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรโทษที่ได้รับเป็นอย่างไรนะคะเราก็ไม่มีประเด็นต่อนะคะอันที่3คุณสมบัตินักการเมืองท้องถิ่นที่ประชาชนอยากได้อันนี้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับเราก็จะพบว่า เป็นไงคะแต่ละพื้นที่ประชาชนทุกพื้นที่แต่ละพื้นที่อยากได้มั้ยคะไม่แน่ใจนะมันมีคำถามที่ค้างอยู่นะคะอันนี้เราตั้งไว้ก่อนนะเราเริ่มสงสัยเราตั้งไว้ก่อนมันยังมีคำตอบที่ไม่แน่ใจว่า1 2 3เนี่ยลำดับที่ประชาชนอยากจะได้ลำดับที่1 2 3จะเหมือนกันทุกจังหวัดไหมอันนี้ไม่แน่ใจมาดูข้อที่4รัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและข้อที่5มหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพอันนี้เป็นข่าวทางตรงค่ะคือคำตอบมันมีคำตอบเดียวจากแหล่งข่าวนะคะรัฐบาลเตรียมออก3มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งข่าวชัดเจนก็คือนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะมหาดไทยเร่งผู้ว่าสร้างอาชีพก็ไปตั้งคำถามกับรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะไปดูว่าจะมีกลไกของการดำเนินนโยบายนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบตัวเลือกในข้อที่1 2และ4และ5ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นต้องการคำตอบทางตรงทางเดียวนะคะได้คำตอบจากแหล่งข่าวก็เป็นรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่ข้อที่3เป็นประเด็นที่ต้องไปหาคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวอาจจะต้องลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าต้องการให้นักการเมืองท้องถิ่นของตัวเองนั้นมีอะไรบ้างเป็นคุณสมบัติที่เพื่อจะให้มาแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ค่ะอันนี้เป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่3ค่ะนะคะเป็นประเด็นที่เหมาะแก่การนำไปรายงานข่าวเชิงวิจัยประยุกต์เรามาถึงแบบทดสอบข้อสุดท้ายค่ะคำถามว่าขั้นตอนแรกของการรายงานข่าวตามแนวทางวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลหรือ data journalism คือข้อใดนะคะอาจารย์ก็เอามาให้หมดเลยนะคะ5ขั้นตอนของการรายงานข่าวอันที่1การเก็บรวบรวมข้อมูลอันที่2การตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลอันที่3การวิเคราะห์บริบทข้อมูลอันที่4การรวมข้อมูลและอันที่5การนำเสนอข้อมูลก็สอบข้อนี้ง่ายค่ะเพราะว่าดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เราก็สามารถจะรู้ได้แล้วนะคะว่าถ้าเราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะไปตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ถูกต้องไหมคะ เราจะไปจัดระเบียบข้อมูลก็ไม่ได้เพราะยังไม่สามารถมีข้อมูลอยู่เลยนะคะยังไม่ได้เก็บมาจะไปรวบรวมได้อย่างไรข้อที่3จะวิเคราะห์ก็เหมือนกันเราวิเคราะห์ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานะคะการรวมข้อมูลจากทุกๆแหล่งมาไว้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันมันก็รวมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของอันนี้คือต้องเริ่มที่ข้อ1ค่ะมันต้องลงไปเก็บข้อมูลก่อนนะคะว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของแบบทดสอบที่4ก็คือขั้นตอนแรกของการรายงานข่าวตามแนวทางวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลก็คือต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนค่ะนะคะได้เข้าใจได้ทดลองทำแบบทดสอบทั้ง4ข้อนี้แล้วก็อาจารย์หวังว่าทั้งหมดนี้จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะแต่ถ้าหากว่ายังรู้สึกว่าติดขัดหรือว่าไม่แน่ใจในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของตัวเองในเรื่องใดแล้วก็แนะนำให้ไปทบทวนในเอกสารการสอนทั้งในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะท้ายนี้อาจารย์ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ส วัสดีค่ะนักศึกษาเรามาทบทวนกันว่าหน่วยที่9นะคะในชุดวิชา16339นะคะหน่วยที่9เนี่ยว่าด้วยเรื่องการรายงานสารคดีเชิงข่าวมาลองดูซิว่านักศึกษาจำอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูนะคะข้อที่1ข้อใดคือความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวโอ้ยง่ายนักศึกษาบอกอาจารย์ก็บอกว่าง่ายสิคะพวกหนูก็ยากถ้านักศึกษาอ่านหนังสือนักศึกษาจะบอกว่ามันไม่ยากเพราะอาจารย์ถามตรงๆความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวอันที่1ขยายเรื่องราว2จุดประกายให้เกิดข้อถกเถียงอันที่3ปลุกจิตสำนึกมวลชนตรวจสอบข้อเท็จจริงอันที่4กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาสังคมอันที่5ถูกทุกข้อโหง่ายเพราะอะไรมันใช่ทุกข้อเลยเห็นไหมคะข้อนี้ตอบไม่ยากเรียกง่ายๆว่าท่านนักศึกษาจำได้ว่าความสำคัญของสารคดีเชิงข่าวมีอะไรบ้างนักศึกษาก็จะทำได้ปัญหาคือนักศึกษาอ่านหนังสือหรือเปล่าหรือบางครั้งนักศึกษาก็ไม่มีเวลาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าบางครั้งคำถามอาจารย์ก็ไม่ได้ยากมากเกินไปมันจะมีคำถามแบบประเภทความจำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีคำถามประเภทให้นักศึกษาคิดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะอ่ะในลองดูข้อที่สองสิลองดูสารคดีเชิงข่าวประเภทใดที่ผู้สื่อข่าวมักมุ่งอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กระจ่างสำหรับผู้อ่านในประเด็นที่ซับซ้อนไม่กระจ่างโดยที่ผู้สื่อข่าวจะให้เจาะลึกข้อมูลแล้วก็ค้นคว้านะคะข้อเท็จจริงต่างๆมาขยายความให้ผู้อ่านทราบอู้ยาวแฮะต้องอ่านจะอ่านความหมายดีๆผู้สื่อข่าวมุ่งอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กระจ่างสำหรับผู้สื่อข่าวมุ่งอธิบายที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มันซับซ้อนไม่กระจ่างโดยการเจาะลึกค้นคว้าเป็นข้อเท็จจริงมาขยายความนะลองดูซิมีสารคดีอยู่กี่ประเภท1สืบสวน2ตีความ3อธิบายความ4ประเภทเน้นความเพลิดเพลิน5เคียงข่าวคือนักศึกษาลองดูนะพอดูนิยามจากโจทย์เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เน้นความเพลิดเพลินละเราตัดข้อนี้ได้เลยก็คือข้องงูเนี่ยสารคดีเชิงข่าวเนี่ยสามารถให้ความเพลิดเพลินได้ไหมได้แต่พอเราดูนิยามข้างบนแล้วไม่ใช่ละเรื่องราวที่ซับซ้อนไม่กระจ่างชัดเจาะลึกค้นคว้าเอ๊ะคุณอยากเพลิดเพลินหรอมันไม่ใช่นะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้องงูตัดทิ้งได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนื่องจากว่าเรากำลังพูดกันเรื่องสารคดีเชิงข่าวบางดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สารคดีเคียงข่าวแน่นอนสารคดีเคียงข่าวมันจะเหมือนเป็นน้ำจิ้มก้มแกล้มเคียงเขาเรียกว่าแอบอิงอิงแอบกับประเด็นบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเล็กๆไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นที่ต้องการเจาะลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจอจานก็ตัดทิ้งได้ดังนั้นตอนนี้นักศึกษามีช้อยให้เลือกอยู่3เวลาทำข้อสอบนะคะแนะนำให้นักศึกษาใช้วิธีตัดช้อยที่ไม่เกี่ยวออกกรณีนี้เราตัดช้อยที่1เลย1เรื่องนี้ไม่ใช่เพลิดเพลินแน่2ไม่ใช่สารคดีเคียงข่าวแน่เหลืออยู่3เรื่องสืบสวนอธิบายตีความมี3ประเด็นถ้าคุณอ่านดีๆคุณจะพบว่าอะไรฮะมันพูดถึงเรื่องประเด็นที่ซับซ้อนไม่กระจ่างชัดเจาะลึกค้นคว้าขยายความให้ผู้อ่านทราบแสดงว่าอะไรคะเป็นการรายงานสารคดีประเภทอธิบายความเห็นไหมคะก็คือเรื่องมันซับซ้อนอ่ะอ่านแล้วมันไปแค่ดูข่าวเฉยๆเอ๊ะมันยังไงนะอยากรู้มากเพิ่มเติมเนี่ยนี่คือการอธิบายความนี่คือลักษณะสารคดีเชิงข่าวประเภทอธิบายความจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมาดูข้อ2การกำหนดประเด็นสารคดีเชิงข่าวจะสามารถใช้แนวทางใดได้บ้างเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าการรายงานสารคดีเชิงข่าวเนี่ยเราจะเลือกแนวทางใดบ้างนะคะแน่นอนแหละอันที่หนึ่งไหนลองมาดูซิไม่เคยมีใครทำมาก่อนคุณคิดในมุมกลับถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าวคนอ่านข่าวเนี่ยอ่านสารคดีเชิงข่าวเขาอยากอ่านเรื่องที่คนทำมาแล้วไหมเขาก็ไม่อยากใช่ไหมใครมันก็อยากอ่านเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอ่านแล้วมันเซอร์ไพรส์มันดูแง่มุมน่าสนใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือสารคดีเชิงข่าวที่ใช้แนวทางที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอันนี้ใช้ได้น่าจะเป็นไปได้อันที่สองเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมสารคดีเชิงข่าวอย่างที่บอกใช่ไหมคะมันสามารถช่วยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเกิดการแก้ไขปัญหานโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคดีเชิงข่าวที่มันมีเรื่องเป็นผลกระทบต่อสังคมมันน่าทำไหมมันก็น่าทำเนาะอันที่สามเรื่องเดิมแต่มีแง่มุมแปลกใหม่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มีแง่มุมแปลกใหม่เอางี้วันก่อนอาจารย์เพิ่งเห็นสารคดีเรื่องนึงแต่ไม่ใช่สารคดีเชิงข่าวแต่มันอยู่ในขอบข่ายของคำว่าแง่มุมแปลกใหม่ ก็คือเขาพูดเรื่องนักแสดงท่านหนึ่งมีบทบาทด้วยการเขามีบทบาทในความเป็นนักแสดงแต่ตอนหลังเนี่ยเขาไปฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆจนเขาสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอื่นที่ดูไม่ได้เกี่ยวกับบันเทิงเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นทำงานวิจัยอย่างเงี้ยทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็เข้าใจหาแง่มุมนะคนก็จะรู้จักนักแสดงคนนี้แต่ในอีกแง่มุมนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่3ก็คืออันถัดไปคือเรื่องที่นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันเจิ่งผลกระทบกับความคมและเกิดการปรับปรุงแก้ไขทั้งในเชิงนโยบายและอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกทุกข้อเลยค่ะสารคดีพึงข่าวสามารถใช้ได้ทั้ง4แนวทางนะคะข้อถัดไปข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลบุคคลสำหรับคดีสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับภัยแล้งอ้าวลองคิดก่อนกรณีสถานการณ์ภัยแล้งนะคะเราต้องนึกถึงว่าถ้าเราจะต้องทำสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในภูมิภาคจังหวัดต่างๆนะคะเราต้องเลือกแหล่งข้อมูลอะไรบ้างอันนี้เราต้องถามตัวเองก่อนอันที่1อันที่2เราค่อยมาดูต่อว่าแล้วใครล่ะไม่ใช่เพราะว่าข้อนี้ถามว่าไม่ใช่นะคะขีดเส้นใต้ไม่ใช่ขีดเส้นใต้ในสไลด์อาจารย์ขีดเส้นใต้ไม่ชัดนะคะพอบอกไม่ใช่ปุ๊บคุณตัดเลยอะไรได้บ้างผู้ประสบภัยโอ้ยภัยแล้งนี่ผู้ประสบภัยแล้งต้องถามเขาไหมถามชลประทานเขตภัยแล้งก็คือรายการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นชลประทานก็คืออะไรคะคนที่จัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ถูกไหมคะเขาเกี่ยวไหมเกี่ยวตำรวจท้องที่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องคิดก่อนผู้ว่าแน่นอนภัยแล้งคนประกาศภัยแล้งคือผู้ว่าคุณก็ต้องสัมภาษณ์ผู้ว่าถูกไหมตกลงมันไม่มีข้อใดถูกหรือจริงๆแล้วมันคือใครตำรวจท้องที่เพราะอะไรคะตำรวจท้องที่เกี่ยวอะไรคุณไม่ได้ทำคดีคุณทำเรื่องสารคดีเชิงข่าวเรื่องภัยแล้งนึกออกไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ตำรวจท้องที่ไม่ใช่แหล่งข่าวแต่ถ้าสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับปัญหากรณีอาชญากรรมในพื้นที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการตายปริศนาของคนคนหนึ่งในพื้นที่อย่างเงี้ยอันเนี้ยตำรวจท้องที่เนี่ยเหมาะที่จะเป็นแหล่งข้อมูลบุคคลสำหรับคดีเชิงข่าวในประเด็นเรื่องนี้แต่ไม่เหมาะในกรณีสถานการณ์ภัยแล้งนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยทุกคนเป็นแหล่งข้อมูลคุณได้หมดยกเว้นตำรวจท้องที่มันไม่เกี่ยวนะคะคุณต้องดูนิดนึงว่าเขาเกี่ยวข้องไหมเอามาข้อสุดท้ายข้อที่5ในการเขียนหรือนำเสนอเนื้อหาสารคดีควรนึกถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะความถูกต้องสมบูรณ์ของเรื่องความประเด็นชัดเจนอธิบายหรือบรรยายอะไรละเอียดอ้างอิงคำพูดหรือข้อความเวลาเขียนสารคดีเชิงข่าวเนี่ยนะคะเวลาเขียนเนื้อหานะอาจารย์ถามเรื่องเนื้อหานะไม่ใช่พูดถึงชื่อเรื่องอาจารย์ไม่ได้พูดถึงการเกริ่นนำไม่ได้พูดถึงการสรุปนะคะจำได้ไหมโครงสร้างสารคดีประกอบด้วยชื่อเรื่องใช่ไหมคะเกริ่นนำหรือส่วนนำเนื้อหาของสารคดีแล้วก็ส่วนสรุปนะคะสิ่งที่ถามในนี้คือถามเรื่องเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาดูโจทย์อย่าหลงนะคะขอให้ดูโจทย์ดูคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญในนี้ถามเรื่องการเขียนเนื้อหาสารคดีควรดูเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูเนื้อหาสารคดีจะต้องดูทั้งความถูกต้องสมบูรณ์ของเรื่องประเด็นชัดเจนบรรยายหรืออธิบายอ้างอิงข้อความคำพูดเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันถูกทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาดูโจทย์ขอให้ระมัดระวังนะคะคิดว่านักศึกษาน่าจะได้ประโยชน์นะคะจากการทบทวนนะคะความรู้จากการทดลองทำนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้แค่5ข้อจริงๆนักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนในแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะก่อนและหลังเรียนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่อยู่ท้ายเรื่องนะคะของแต่ละหน่วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ได้ด้วยนะคะจากนี้ไปเนี่ยนอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนหรือการสอนเสริมเพื่อการศึกษาทางลักษณะของคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะได้ศึกษาจากเอกสารการสอนที่เป็นหนังสือและตำราของมหาวิทยาลัยรวมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะขอโทษค่ะแบบฝึกปฏิบัติฝึกหัดก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเขาเรียกเป็นแบบทดสอบนะคะก่อนเรียนหลังเรียนด้วยเนี่ยก็จะเป็นการทบทวนความรู้ของนักศึกษาได้ด้วยนะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ

0: านสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: ตัวใหญ
4: ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบอากาศยานไร้นะครับกับภารกิจที่มากกว่าการบินบนฟ้านะครับเพื่อพัฒนาศาสตร์การบินของประเทศนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เมื่อพูดถึงอากาศยานไร้นักบินมีหลายคนนึกถึงเครื่องบินขนาดเล็กที่บินอยู่บนท้องฟ้าเพื่อถ่ายภาพมุมสูงบ้างก็นึกถึงเครื่องบินผ่าโผนขนาดเล็กเพื่อความสนุกแต่นั่นเป็นเพียงคุณสมบัติอย่างหนึ่งเท่านั้นภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาและสร้างระบบอากาศยานไร้นักบินที่สามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าการบินบนท้องฟ้าเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นโดยเริ่มมาจากแนวความคิดการนำศาสตร์ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนช่วยพัฒนาศาสตร์ด้านการบินของประเทศเพื่อใช้งานได้จริงและเป็นรูปธรรม
2: ในส่วนของอากาศยานไร้คนขับของเราเนี่ยนะก็มาจากแนวคิดจริงๆแล้วมองว่าเป็นระบบทางวิศวกรรมแล้วกันนะแนวคิดก็คือมาจากการใช้งานจริงโจทย์การใช้งานใช่ไหมส่วนของอากาศยานไร้คนขับเราเนี่ยเราในรุ่นแรกที่เราประสบความสำเร็จก็คือรุ่นสำรวจทรัพยากรป่าไม้นะโจทย์ของเราก็คือว่าแนวคิดของเราคือต้องสามารถที่จะบินนะทนอากาศปั่นป่วนเนี่ยในป่าได้ในระยะทางไกลแล้วก็ในรุ่นนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเขาคือสำรวจสัตว์ป่าอย่างช้างกระทิงนะคือต้องเสียงเบานะเพราะนั้นคือก็เป็นโจทย์ในการออกแบบนะที่จะต้องขนาดเล็กหนักเบาเสียงเงียบนะบินได้ไกลนะทนอากาศปั่นป่วนได้นะคือรุ่นนั้นใช่ไหมแล้วก็ในรุ่นถัดมาเรายกตัวอย่างเช่นในรุ่นตรวจอากาศ 20,000 ฟุตของเราเนี่ยนะที่เราพัฒนาร่วมกับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั่นก็เป็นแนวคิดในการพัฒนาอีกแบบนึงคือว่าที่จะต้องบินสามารถที่จะทำ weather profiling เนี่ย weather profiling หมายถึงว่าวัดอุณหภูมิความชื้นความลมที่ทางลมเนี่ยนะในระดับสูงไปเรื่อยๆทุก

ทุกระดับเนี่ยนะถ้าใครมีข้อมูลอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุมีข้อมูลนี้ก็จะพยากรณ์อากาศได้แม่นขึ้นใช่ไหมกรมฝนหลวงมีข้อมูลอันนี้คือจะทําฝนได้แม่นขึ้นนะแน่นอนว่าไม่ทำคนละหน้าที่กับบอลลูนตัวอากาศนะบอลลูนตัวอากาศคือเขาจะต้องส่งทุกเช้าอยู่แล้วแต่ว่านะในการที่จะทำฝนใช่ไหมได้แม่นยำเนี่ยก็คือถ้ามี UAV เราบินนะตั้งก่อนเวลาที่จะขึ้นทำเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะบอกนะนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของทางฝนเนี่ยคือเขาจะบอกทิศทางได้แม่นขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นในโจทย์ของรุ่นนี้ยิงรุ่นนี้เราได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนของทางกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะแห่งชาติก็คือของสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะในการพัฒนา UAVs นะเพื่อตรวจจับคือใช้ระบบ AI ในการตรวจจับระบุประเภทเรือนะในพื้นที่เนี่ยชายฝั่งเนี่ยประมาณ20ถึง30ตารางกิโลเมตรนะแล้วก็มีการรีเลย์สัญญาณ 5G สัญญาณความเร็วสูงทั้งหลาย 4G 5G เนี่ยเพื่อที่สามารถที่จะใช้ในไม่ว่าจะเป็นส่งข้อมูลในการประมวลผลก็ดีในการสื่อสารก็ดีนะนี่คือได้งบประมาณสนับสนุนจากนะกองทุนกระทรวงดิจิทัลนะสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนะก็นี่คือเดี๋ยวสรุปสั้นๆว่าแนวคิดของเราคือแล้วแต่โจทย์การใช้งานจริงนะทุกๆการออกแบบพัฒนาของไอแซคแล็บเราเนี่ยนะในเรื่องของอากาศยานและคนขับเนี่ยเราเอาโจทย์ใช้งานจริงทั้งนั้นแล้วก็ออกมาว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรในขอบเขตไหนใช่ไหมในงบประมาณความเชี่ยวชาญของเรานะออกมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงครับส่วนประกอบหลักๆก็กันนะส่วนประกอบหลักๆก็ของอากาศยานนะอากาศยานไร้นักบินอากาศยานไร้คนขับเนี่ยก็เหมือนกับอากาศยานทั่วไปแหละนะก็คือก็ต้องมีส่วนของโครงสร้างส่วนของพื้นบังคับใช่ไหมส่วนของระบบพลังงานส่วนของที่เสริมเพิ่มเติมก็คือส่วนของระบบควบคุมอัตโนมัตินะเข้ามานะฮะแล้วก็หลักการทำงานของมันก็คือนะก็ในการปฏิบัติงานเนี่ยนะเราก็จะออกแบบให้ผู้ใช้เนี่ยก็คือสามารถที่จะวางแผนการบินนะแล้วก็ให้ UAV หรืออากาศยานไร้คนขับของเราเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัตินะนะคือเหมือนกับวางแผนไว้ล่วงหน้าคือบินขึ้นมาเนี่ยคือก็เหมือนเป็นก็เรียก autonomous flying robot เลยก็คือเป็นโรบอทที่บินได้ใช่ไหมไปปฏิบัติภารกิจแล้วกลับมาสู่ฐานปฏิบัติการครับครับจุดเด่นของถ้าในคือแน่นอนว่าในภาพรวมของกาศยานไร้คนขับเนี่ยนะหรือ UAVs เนี่ยก็คือทำงานแทนคนนะไอ้คนก็คือว่าทำงานที่ในภาษาฝรั่งใช้ว่า dull dirty and dangerous ใช่ไหมงานที่แบบถึกทนหน่อยเหนื่อยยากหน่อยใช่ไหมหรืออันตรายใช่ไหมอันนั้นคือมันก็ทำงานยากๆแทนเราครับยกตัวอย่างก็คือไม่อย่างงานที่เราช่วยงานทางกรมอุทยานแห่งชาติก็คือว่าในช่วงนี้จะมีไฟสปอตอย่างเมื่อช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยเราก็ช่วยงานกับสำนักป้องกันปราบปรามควบคุมไฟป่าใช่ไหมก็เข้าไปในพื้นที่คือไอการยืนยันไอตำแหน่งไฟสปอตอย่างเงี้ยคือมันก็มีคนแจ้งว่าโอเคหรือดูจากตรงภาพถ่ายดาวเทียมว่ามีไฟสปอตตรงในห่างจากฐานเนี่ยประมาณสัก20กิโลเมตรใช่ไหมแต่ว่าในพื้นที่ภูเขาใช่ไหมจะเดินใช้เวลาวันถึง2วันใช่ไหมหรือมากกว่านั้นนะแต่ UAV ของเราก็บินเข้าไปยืนยันเนี่ยได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเลยพวกนี้เป็นต้นฮะในส่วนของประสิทธิภาพนะก็แน่นอนว่าคือเนื่องจากมันเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมของเราใช่ไหมเราก็เลือกในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับภารกิจใช่ไหมก็ถ้าเห็นว่าในรุ่นนี้นะเป็นรุ่นสำหรับเป็นรูปแบบของUAV แบบขึ้นลงแนวดิ่งนะถ้าในปัจจุบันเราก็นึกถึงไอ้โดรนใส่ไหลใบพัดใช่ไหมอันนี้คือไอ้ประสิทธิภาพถ้า

0: ผู้เห็นภาพชัดก็คือขึ้นลงแนวดิ่งเหมือนกันเทียบกับไอ้โดรนหลายใบพัดก็คือว่าโดรนหลายใบพัดก็คือว่าในรุ่นนี้ของเราเนี่ยก็คือก็เป็นซิงเกิลโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะหลายใบพัดเนี่ยมากนะประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการทนต่อสภาวะอากาศประสิทธิภาพในการประสิทธิภาพเชิงกลของมันเองนะที่สามารถที่จะบินได้นานกว่าเมื่อเทียบกับขนาดที่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับขีดจำกัดก็คือก็เป็นสิ่งที่เรารู้ก่อนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นในสภาวะอากาศเองใช่ไหมเรารู้ว่าในแต่เนี่ยมันจะทนต่อสภาวะอากาศปั่นป่วนเท่าไหร่ทนต่อไอ้ cross wind ใช่ไหมได้กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็หรือไม่คือว่าสามารถที่จะมีขอบข้อจำกัดในส่วนของสภาวะอากาศในรูปแบบของมีฝนตกอะไรนี้ใช้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยนะก็คืออย่างในรุ่นนี้ก็คือสามารถที่จะบินทนต่อไอแรงลมเนี่ยตีว่าได้ประมาณ10แรงลมต้านเนี่ยคือ10เมตรต่อวินาทีอะไรพวกนั้นแล้วก็ในสามารถบินในสภาวะที่มีไลท์เรนมีฝนสปริงเกิลเนี่ยพอได้อะไรเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของการใช้ประโยชน์จากมันนี่คือการทำแผนที่เก็บข้อมูลเพื่อมาประมวลผลในการทำแผนที่ขนาดใหญ่แผนที่ความละเอียดสูงนะสามารถที่จะระบุพิกัดอย่างได้อย่างแม่นยำนะฮะในรูปที่เห็นก็คือก็เป็นในพื้นที่ของสวน3สวนจตุจักรสวนรถไฟสวนสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์นะก็จะรู้ว่าพื้นที่ขนาดใหญ่มากแต่ว่าเราก็คือสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยำแล้วก็มาประมวลผลนะปลายทางนะเป็นการยืนยันพิกัดด้วยนอกจากเป็นภาพสวยงามอย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เหมืองใช่ไหมคือในการติดตามดูการก่อสร้างทั้งหลายใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของก็เป็นในพื้นที่ภูเขาเหมือนกันเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นว่ามีคอนทัวร์แมปขึ้นมาได้เป็น3มิติอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นในการประยุกต์ปลายทางนะที่ถ้าเรามีUAV ที่มีประสิทธิภาพดีแล้วเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเลือกเซนเซอร์ใช่ไหมเซนเซอร์ในที่นี้ไม่เฉพาะเป็นในเซนเซอร์ในการเก็บข้อมูลภาพแสงเท่านั้นใช่ไหมก็เป็นเซนเซอร์จากการระบุพิกัดเซนเซอร์ในการที่จะบอกไอ้ท่าทางการบินของเครื่องบินแล้วก็รวมไปถึงนะความรู้ในการที่จะประมวลผลนะตีความหมายของภาพนะแปลผลภาพเนี่ยเหมือนกับที่เราได้ยินทางนักที่ทางการแปลผลภาพดาวเทียมอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นการแปลผลภาพจาก UAV ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมสมัยใหม่นะครับมาใช้ในการพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินนะครับซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์อย่างมากที่มากกว่าการบินบนท้องฟ้าเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญ นะครับจากภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรางวัลที่ท่านได้รับนะครับจากวันภูมิปัญญานักรบไทยนะครับจากผลงานการวิจัยและก็พัฒนาเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับวันนี้ผมอยากพูดถึงนวัตกรรมดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จะพูดถึงนวัตกรรมของเขานะครับเป็นนวัตกรรมดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์เลยครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของอาจารย์นะครับที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับขอให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนครับ
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ลอดขวัญ นะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: ครับพอพูดถึงนวัตกรรมดำรงประสิทธิภาพดำรงสภาพของยุทโธปกรณ์ใช่ไหมครับเป็นนวัตกรรมดำรงสภาพยุทโธปกรณ์อันนี้คืออะไรครับเพราะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในศัพท์นี้ครับ
3: ครับในเบื้องต้นนะครับการดำรงสภาพชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์เนี่ยก็คือการที่เราสามารถทำการยืดอายุนะครับของชิ้นส่วนซ่อมที่เราได้ใช้กับยุทโธปกรณ์ต่างๆ
2: เพราะฉะนั้นก็เ

0: เหมือน
1: เนี่ย
0: ยื
1: คร
0: ด
1: ับ
0: สภาพยืดป
1: คร ระ ั
0: ส
1: บ
0: ิทธิภาพด้วยใช่ไหมครับอ่ะครับ
1: ครับ
0: ต่อครับอ
1: น
0: า
1: ั้
0: จ
1: น
0: าร
1: ใ
0: ย
1: น
0: ์
1: การทำวิจัยด้านนี้ก็คือการทำให้ชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้สามารถมีอายุที่การใช้งานตามระยะเวลาที่เหมาะสมมีการใช้งานยุทธปกรณ์ได้ตามเต็มประสิทธิภาพครับ
0: อยากพูดถึงเรื่องรางวัลว่ารางวัลนี้คือรางวัลอะไรและทำไมอาจารย์ถึงได้รับรางวัลในนวัตกรรมนี้ครับ
1: ครับรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่เราได้รับในส่วนของในห้วงของวันภูมิปัญญา

0: 01
1: ครับผม
0: นะครับหรือที่เรียกว่าปปคปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง95นะครับเป็น M101A1 ปรับปรุงนะครับและอีกรางวัลหนึ่งก็เป็นในกลุ่มของปืนใหญ่ประจำรถถังในรุ่น M48A5 แล้วก็ M60A3 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่มีการส่งมอบผ่านหน่วยงานทางภาครัฐซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานแรกก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากในการให้ทุนสนับสนุนการงานวิจัยเหล่านี้แล้วก็หน่วยงานที่เชื่อมโยงก็คือของกองทัพบกนะครับเพราะนั้น2หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการส่งมอบผลงานวิจัยเนี่ยผ่านรางวัลต่างๆเหล่านี้ให้กองทัพบกเนี่ยสามารถนำไปพิจารณาขยายผลนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่รับรางวัลเนี่ยเพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย
1: ์
0: ผ่านการเจรจาสิทธิ์ร่วมในการเอาผลงานวิจัยที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับมีการเจรจาสิทธิ์ผ่านทางด้านทรัพย์สินปัญญานะครับทางกองทัพบกจะได้สามารถไปจัดหาแล้วก็ผ่านภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการเป็นการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศเราให้สามารถขยายผลงานวิจัยเนี่ยไปสู่สายการผลิตในกองทัพได้อย่างแท้จริงครับ
1: ถ้าผมถามอาจารย์นิดนึงครับแรงบันดาลใจที่เราได้รับเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรไหมครับเพราะว่าเราสามารถผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์สำหรับอะไรหลายๆอย่างทำไมถึงเลือกมาสำหรับยุทโธปกรณ์ครับ
0: แรงบันดาลใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเนื่องจากเราทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยโดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.พิรยุทธ์ชาญเศรษฐกุลเนี่ยครับมีนโยบายในการบริการวิจัยและพัฒนาให้กับสังคมนะครับในส่วนเบื้องต้นเองเนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนในครั้งแรกเลยเนี่ยจากกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านสถาบันไทยเยอรมันในส่วนของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นะครับเราก็ได้ทำการศึกษาว่าโจทย์วิจัยตัวไหนที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเราก็พบว่าหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญเนี่ยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะครับ และด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเนี่ยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยรวมถึงในส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในส่วนของ S-curve ที่11คืออุตสาหกรรมการมองกันประเทศเนี่ยเราก็พบว่าการวิจัยพัฒนาเพื่อช่วยยุทโธปกรณ์ในด้านของกองทัพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราก็ได้หารือกับหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในกองทัพบกซึ่งได้แก่สำนักงานวิจัยพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเนี่ยได้ให้กรุณาให้ความอนุเคราะห์และให้ช่วยชี้แนะโจทย์วิจัยที่สำคัญในการที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้นำเอาความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: รวมด้านสังคมเนี่ยมาช่วยในการวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงสภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้กับกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศในอนาคตอันใกล้เพื่อให้ประเทศชาติเราเนี่ยสามารถเน้นการพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตชิ้นส่วนสามารถประเทศความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมต่อไปได้ครับ
1: ครับทางหน่วยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ์หรือว่ามีนวัตกรรมไหมครับถ้ามียกตัวอย่างคร่าวๆได้ไหมครับ
0: ครับในส่วนของงานวิจัยในกลุ่มของกระผมเองเนี่ยก็มีงานวิจัยที่จะเราสนใจในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมของด้านการทำสายพันยางของรถถังนะครับซึ่งอาจจะมีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการแก้โจทย์ปัญหาที่พบว่าผู้ใช้เนี่ยคือหน่วยงานของกองทัพที่เกี่ยวข้องเนี่ยในรูปของผู้ใช้เนี่ยจะประสบปัญหาในการใช้สายพันเหล่านี้อาจจะมีหมดอายุก่อนกำหนดอันควรนะครับซึ่งแน่นอนทางผู้ประกอบการหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมของสิ่งเหล่านี้เนื่องจากจริงแล้วสายพานยางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ยางธรรมชาติเพราะนั้นยางธรรมชาติเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่สำคัญรายต้นๆของโลกนะครับเราจะสามารถนำผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ในการร่วมการผลิตคิดค้นนวัตกรรมของสายพันธุ์ยางต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์รวมถึงการคิดค้นในเรื่องของกลุ่มของแบริเออร์ที่อาจจะใช้งานในกองทัพหรือหน่วยงานอื่นๆด้วยก็เป็นสิ่งที่คณะนักวิจัยเนี่ยได้รับทุนการสนับสนุนแล้วก็มีความคาดหมายตามแผนงานว่าน่าจะได้ทำการวิจัยในส่วนประเด็นดังกล่าวได้ด้วยครับ
1: อาจารย์ครับพอพูดถึงการวิจัยและกระบวนการผลิตนะครับเรามีการวิจัยและผลิตที่ไหนครับ
0: ครับในส่วนของการวิจัยเราแบ่งเป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะครับเราขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็คือการ ข้าไปศึกษาในเรื่องของข้อมูลอาทิเช่นอย่างที่เราได้รางวัลเนี่ยก็คือของปืนใหญ่ประจำรถถังเนี่ย M60A3 เนี่ยหรือ M48A5 เนี่ยเราขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็เข้าไปศึกษาว่าไอ้คู่มือการใช้งานของยุทธปกรณ์เนี่ยเขาเป็นอย่างไรมีคู่มือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับเราก็เข้าไปดูว่าชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้

0: ได้การประชุมร่วมกับหน่วยงานในกองทัพเนี่ยว่ามีชิ้นส่วนไหนที่เหมาะสมแต่การบำรุงนะครับซ่อมบำรุงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาวิจัยแล้วก็ได้รับข้อมูลเหล่านี้ในเบื้องต้นว่าโอเคละกลุ่มชิ้นส่วนนี้เป็นกลุ่มชิ้นส่วนที่เราต้องวิจัยแล้วก็มีขั้นตอนมาตรฐานอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการถอดตัวชิ้นส่วนเหล่านี้ออกมาจากตัวรถถังหรือตัวป้อมปืนนะครับซึ่งในตัวรถถังเนี่ยจะมีประกอบด้วยตัวชิ้นส่วนที่อยู่ในป้อมด้านบนกับตัวชิ้นส่วนที่อยู่ในตัวปืนด้านล่างนะครับเราก็ถอดชิ้นส่วนเหล่านี้มาเพื่อทำการแยกชิ้นรายการตามแคตตาล็อกหรือตามแมนนวลนั่นเองว่าเขามีชิ้นส่วนอะไรบ้างอาทิเช่นชิ้นส่วนยางชิ้นส่วนเทฟลอนแล้วก็มีในกลุ่มของระบบใดบ้างอาจจะมีระบบย่อยแยกเป็น6ระบบประกอบกันนะครับพอเราได้ชิ้นส่วนเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการใช้วิศวกรรมย้อนกลับหรือที่เรียกว่า reverse engineering เนี่ยในการดูว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ประกอบด้วยวัสดุอะไรก็จะมีการส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ไปทดสอบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทางด้านเคมีทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มีส่วนผสมของอะไ
1: ร
0: มีเป็นลักษณะของยางอะไรบ้างอาทิเช่นเป็นยาง NBR ไนตรายบูทาดีนรับเบอร
1: ์
0: หรือเป็นชิ้นส่วนโลหะประเภทใดก็ส่งไปตรวจสอบที่หน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบในเรื่องของขนาดในขนาดเนี่ยก็คือเราถอดชิ้นส่วนออกมาเนี่ยก็ต้องมีการวัดเนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัวขนาดหรือแบบมาให
1: ้
0: เราต้องทำการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน
1: เนี่ย
0: ไปลงพื้นที่ที่หน่วยงานเช่นในตัวรถถังเนี่ยก็คือเราได้ความร่วมมือจากกองพลทหารมาที่2จังหวัดสระบุรีนะครับก็เข้าไปทำการร่วมมือในการกับหน่วยกำลังพลในกองทัพบกเนี่ยในการถอดประกอบตรงนี้มาร่วมกับกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับ โดยการประสานงานผ่านสำนักงานวิจัยพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเนี่ยพอถอดประกอบมาปุ๊บก็จะมีการถอดมาเพื่อทำการวัดนะครับเอาเครื่องมือที่เราในการวิจัยมาวัดแล้วทำการขึ้นรูปในการขึ้นแบ
1: บ
0: ทำกันแบบ drawing เพราะนั้นเป็นแบบ drawing แล้วเนี่ยก็สามารถใช้เป็นแบบเหล่านี
1: ้
0: ทำการเอาไปใช้ในการผลิตต่อไปทีนี้พอเราส่งไปส่วนการผลิตเนี่ยเราก็จะบอกหน่วยการผลิตที่เราทำในประเทศไทยมีภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมมือในโครงการเนี่ยรวมถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยก็สามารถผลิตเป็นต้นแบบขึ้นมาก่
1: อ
0: นว่าต้นแบบเหล่านี้มีชิ้นส่วนที่ได้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีวัสดุอะไ
1: ร
0: ตอบโจทย์ในเรื่องของวัสดุและขนาดได้ก็ผลิตเป็นชิ้นส่วนต้นแบบมาแล้วก็เอาไปประกอบกลับเข้าไปในตัวรถหรือตัวป้อมปืนต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยพอประกอบกลับเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนเราจะดูได้อย่างไรว่าจะสามารถใช้งานได้จริงทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และกองทัพบกเองก็มีคณะกรรมการร่วมภายใต้บันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัยกับกองทัพบกเองเนี่ยเอาไปทดสอบร่วมกันก็มีการตั้งคณะกรรมการไปทดสอบในที่นี้คือทดสอบลักษณะที่ว่า3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือการทดสอบณที่ตั้งก็คือการยิงจำลองก็คือโดยไม่ใช้กระสุนจริงหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเอาไปยิงณภาคสนามความหมายภาคสนามก็คือยิงด้วยกระสุนจำนวน5ชนิดตามขั้นตอนที่ถูกต้องของกองทัพแล้วก็ด้วยความแรงที่แตกต่างกันความเร็วต้นที่แตกต่างกันก็ไปยิงการใช้งานจริงก็จะพบว่าผลงานวิจัยเราเนี่ยสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบหรือการประเมินผลของกองทัพได้ก็เป็นการรับรองการทดสอบไปในตัวว่าผลงานวิจัยที่เราได้ทำในขั้นต้นเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ผ่านการทดสอบด้วยกระสุนที่ต่างๆชนิดกันหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนทดสอบครั้งสุดท้ายก็คือเอากลับมาเก็บณที่ตั้งหลังจากนั้นผ่านไปการยิงหลังจากนั้น7วันก็ทำการทดสอบว่าหลังจากนั้น7วันหลังจากการยิงด้วยกระสุนจริงแล้วเนี่ยผลการวิจัยยังใช้ได้ไหมก็คืออุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆยังอยู่คงสภาพอย่างดีไหมก็ทำการทดสอบตามขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็ในสุดท้ายเองเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานขั้นสุดท้ายละเรียกว่าคณะกรรมการกมยทบหรือคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบกซึ่งมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเป็นประธานก็คือเป็นการรับรองครั้งสุดท้ายว่าผลงานวิจัยที่รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอวเนี่ยได้รับการตรวจสอ
1: บ
0: ตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากกองทัพบกพร้อมที่จะขยายผลสู่การเจรจาสิทธิ์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเอาไปเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปขยายผลสู่การจัดหาโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกเพื่อสามารถขยายผลจากต้นแบบนี้ให้เป็นเชิงพาณิชย์ขยายผลสู่สายการผลิตที่เป็นแมสโปรดักชันเนี่ยได้อย่างแท้จริงแล้วก็ขยายผลต่อจำนวนอย่างอาทิเช่นอย่างรถถังรุ่นนี
1: ้
0: ก็มีจำนวนทั้งหมด285คันปืน M101 ที่ได้ลงมาอีกรุ่นหนึ่งก็มีจำนวน283กระบอกเพราะฉะนั้นเห็นว่าจำนวนเหล่านี้ถ้าเราสามารถขยายผลต้นแบบไปสู่ สายการผลิตได้จำนวนจริงดังกล่าวเนี่ยก็จะสามารถลดงบประมาณในการจัดหารวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของกองทัพแล้วก็ของประเทศได้อย่างแท้จริงครับ
1: ครับและนี่ก็คือนวัตกรรมอีกอย่างนึงนะครับที่เราได้เห็นในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุประสิทธิ์รอดขวัญขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
14: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีนักศึกษาทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่การบรรยายนะคะในชุดวิชา41463ค่ะองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะการบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายของหน่วยที่3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปค่ะในหน่วยที่3นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะคะก็จะมีเรื่องหลักๆอยู่ประมาณ5เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะที่มาของกฎหมายนะคะประเภทของกฎหมายศักย์ของกฎหมายการใช้กฎหมายและก็สิทธิและหน้าที่นะคะเรามาดูในส่วนแรกนะคะในส่วนของที่มาของกฎหมายในส่วนนี้เราก็จะมาดูว่าที่มาของกฎหมายเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเป็นแหล่งที่มาอย่างไรบ้างนะคะที่มาของกฎหมายอันดับแรกนะคะก็คือจะมาจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของเผ่ากลุ่มชนรัฐหรือประเทศนะคะก็คือโดยทั่วไปนะคะในกลุ่มหรือในรัฐเนี่ยก็จะมีผู้นำนะคะเป็นผู้ที่กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่ผู้นำกำหนดเนี่ยก็จะนำมาใช้เป็นที่มาของกฎหมายด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูที่มาอันที่สองที่มาอันที่สองก็คือมาจากขนบธรรมเนียมนะคะหรือจารีตประเพณีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วๆไปนะคะได้ถือปฏิบัตินะเป็นแนวทางปฏิบัติกันมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันมานานเนี่ยก็อาจนำมาใช้เป็นที่มาของกฎหมายได้เช่นกันนะคะถัดไปค่ะที่มาถัดไปก็คือความเชื่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศาสนานะคะในชนเผ่ากลุ่มหรือว่ารัฐเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือในเทพเจ้าหรือในศาสนาก็ตามนะคะในแต่ละลัทธิหรือแต่ในแต่ละศาสนาเนี่ยก็จะมีการกำหนดข้อบังคับบางอย่างที่ให้กระทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกำหนดเหล่านั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นข้อกำหนดที่ดีนะคะก็อาจจะใช้นำมาเป็นที่มาของกฎหมายได้เช่นกันนะคะเรามาดูที่มาของกฎหมายนะคะในลำดับถัดไปก็คือความคิดเห็นของนักกฎหมายนะคะนักปราชญ์ทางกฎหมายนะคะหรือนักวิชาการนะคะโดยทั่วไปนะคะในอาจารย์ย้อนให้นิดนึงก่อนอันที่4ก่อนนะคะที่มาของกฎหมายเป็นความยุติธรรมนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะหลักนะคะของกฎหมายส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมองว่าอะไรก็ตามที่มันคือความยุติธรรมนะคะเขาก็จะนำมาเป็นหลักหรือเป็นที่มาของกฎหมายที่หนึ่งถัดไปนะคะก็คือที่มาของกฎหมายลำดับถัดไปก็คือมาจากความคิดเห็นของนักกฎหมายนักปราชญ์ทางกฎหมายหรือนักวิชาการนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยในการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานะคะก็จะมีกระบวนการต่างๆที่เป็นมาตรฐานนะแต่เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยหลักกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมานะคะอาจจะมีข้อบกพร่องหรืออาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนักกฎหมายต่างๆนักปราชญ์หรือนักวิชาการทางกฎหมายเนี่ยเข้ามาช่วยเสนอความคิดเห็นนะคะหรือมีข้อโต้แย้งต่างๆความคิดเห็นต่างๆหรือข้อ

ต้แย้งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมาเป็นที่มาของกฎหมายได้เช่นกันนะคะลำดับถัดไปค่ะที่มาของกฎหมายลำดับสุดท้ายนะคะก็คือมาจากคำพิพากษาของศาลนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระบบกฎหมายมันจะมี2ระบบก็คือระบบซีวิลลอกับคอมมอนลอนะคะซึ่งระบบกฎหมายของคอมมอนลอเนี่ยก็จะมีคำพิพากษาของศาลนะคะเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นำแนวทางคำพิพากษาของศาลเหล่านี้เนี่ยมาบัญญัติเป็นกฎหมายต่อไปนะคะนี่ก็คือเป็นที่มาของกฎหมายเอ๊ะเนี่ยกฎหมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีที่มาจากที่ใดบ้างนะคะนี่คือเป็นที่มานะเรามาดูกันว่านะคะแล้วกฎหมายที่เราใช้เนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างนะคะประเภทของกฎหมายเนี่ยจริงๆมันแบ่งออกได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของการแบ่งนะก็จะมีแบ่งตามลักษณะของความสัมพันธ์นะคะแบ่งตามลักษณะของการใช้ลักษณะของแหล่งกำเนิดลักษณะของรูปแบบนะคะแล้วก็ลักษณะแห่งสภาพบังคับนะคะเรามาดูประเภทของกฎหมายประเภทแรกที่เราแบ่งตามลักษณะของความสัมพันธ์นะคะก็จะแบ่งเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนคืออะไรนะคะกฎหมายเอกชนนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่กำหนดลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกชนกับเอกชนนะคะโดยที่มองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีฐานะเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่มุ่งถึงตัวผลประโยชน์ของตัวเองนะคะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะเช่นสัญญาซื้อขายนะคะที่เป็นระหว่างนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะคะถัดมานะคะก็คือกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนเนี่ยคือกฎหมายที่กำหนดสถานะความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวรัฐนะหน่วยงานของรัฐหรือระหว่างรัฐกับเอกชนนะคะโดยเราจะมองว่ารัฐนะคะหน่วยงานของรัฐอยู่ในฐานะผู้ปกครองหรือมีอำนาจเหนือกว่าเอกชนนั่นเองนะคะกฎหมายเหล่านี้ก็เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายปกครองเหล่านี้เป็นต้นเรามาดูประเภทกฎหมายนะคะที่แบ่งโดยลักษณะแห่งการใช้นะคะเราจะแบ่งได้2แบบก็คือแบ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติคืออะไรก็คือกฎหมายที่บัญญัติออกมาเพื่อใช้กำหนดแบบแผนนะคะแล้วก็ควบคุมความประพฤติของบุคคลนะโดยจะบัญญัติในส่วนของตัวเนื้อหานะคะเนื้อหาสาระเป็นหลักนะคะเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติคืออะไรนะกฎหมายวิธีสบัญญัติก็คือเป็นกฎหมายที่บัญญัติออกมาเพื่อกำหนดในส่วนของกระบวนการนะคะวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ต้องดำเนินการเพื่อให้มันบรรลุตามกฎหมายสารบัญญัตินะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมติกฎหมายสารบัญญัติบอกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะคะต้องโทษนี่อันนี้คือเป็นเนื้อหาในส่วนของสารบัญญัตินะคะถ้ามีกรณีเกิดขึ้นอ่ะในกอยิงในขอนะคะได้รับบาดเจ็บในขอจะไปดำเนินที่ศาลนะก็ต้องใช้กระบวนการในการฟ้องร้องฟ้องยังไงสู่ศาลไหนยังไงกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงสู่ศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะคะเหล่านี้ก็คือกระบวนการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายวิธีสบัญญัตินะคะประเภทของกฎหมายถัดมานะคะแบ่งตามลักษณะของแหล่งกำเนิดนะก็จะมีกฎหมายภายในนะคะแล้วก็กฎหมายภายนอกหรือกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายภายในคืออะไรนะกฎหมายภายในก็คือกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศนะคะเป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีอำนาจของภายในประเทศนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกฎหมายภายนอกหรือกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็คือกฎหมายที่ใช้บังคับกันระหว่างประเทศโดยจะบัญญัติมาจากองค์กรระหว่างประเทศนะคะก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกอนุสัญญาเหล่านี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นกฎหมายภายนอกนะคะกฎหมายระหว่างประเทศประเภทของกฎหมายนะคะประเภทถัดไปโดยแบ่งตามลักษณะของรูปแบบนะคะก็จะแบ่งเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วก็กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะกฎหมายลายลักษณ์อักษรคืออะไรก็คือกฎหมายที่มีขึ้นนะคะจากการเขียนหรือการถูกบัญญัติขึ้นโดยผ่านกระบวนการตรากฎหมายนะจากรัฐนะคะตามกระบวนการที่รัฐกำหนดแล้วก็ให้ประชาชนประกาศให้ประชาชนรับทราบนะคะเหล่านี้เช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อั

รคืออะไรนะคือกฎหมายที่ไม่ได้เกิดจากการถูกบัญญัตินะโดยผ่านกระบวนการตรานะคะแต่เป็นกฎหมายที่มันเกิดจากการที่สิ่งที่ประชาชนรับรู้ทั่วไปว่าสิ่งเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติตามกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะเช่นกฎหมายจารีตประเพณีกฎหมายทั่วไปนะเหล่านี้เป็นต้นนะคะประเภทของกฎหมายนะคะถัดมาจะแบ่งตามลักษณะแห่งสภาพบังคับของกฎหมายนะคะก็จะแบ่งได้เป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับในทางอาญากฎหมายที่มีสภาพบังคับในทางแพ่งนะกฎหมายที่มีสภาพบังคับทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะคะกฎหมายที่มีสภาพบังคับในทางอาญาก็คือมีสภาพบังคับโดนเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายนะคะเช่นกฎหมายอาญาเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่มีสภาพบังคับในทางแพ่งคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่มีสภาพบังคับในเชิงชดเชยเยียวยาแก้ไขหรือบังคับนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายกนะคะทำร้ายร่างกายนายขอนะก็ไปฟ้องดำเนินคดีไปแล้วก็ผลท้ายที่สุดอาจจะเรียกร้องให้จำคุกนะคะจำคุกแบบนี้มีผลต่อเนื้อตัวร่างกายก็จะเป็นเกี่ยวกับสภาพบังคับในทางอาญานะคะแล้วถ้าคนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะไปมีค่ารักษาต่างๆนะก็เป็นเรื่องในเชิงชดเชยเยียวยาก็จะเป็นสภาพบังคับในทางแพ่งนะคะอ่ะถัดมานะคะศักของกฎหมายนะคะศักของกฎหมายคืออะไรนะศักของกฎหมายนะคะคือลำดับชั้นนะคะของกฎหมายนะคะหรือสามารถกล่าวอีกได้ใดหนึ่งก็คือการจัดลำดับความสูงต่ำของกฎหมายนั่นเองนะคะกฎหมายหรือบทบัญญัติฉบับใดนะที่อยู่ในลำดับชั้นที่ต่ำกว่านะคะก็จะมีเนื้อหาหรือบทบัญญัติที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในลำดับชั้นที่สูงกว่าไม่ได้นะคะง่ายๆก็คืออะไรก็ตามถ้าสิ่งที่อาจารย์จะอธิบายต่อไปนี้มันอยู่ในลำดับชั้นที่สูงกว่ากฎหมายที่มันอยู่ในลำดับชั้นลงมานะคะขัดไม่ได้นั่นเองนะศักของกฎหมายนะคะที่มีลำดับศักสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะคะถัดมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะคือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้ขยายเนื้อหาสาระที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะโดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการกำหนดกระบวนการในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้มีความแตกต่างพิเศษนะคะเฉพาะมากกว่าจากการตราพระราชบัญญัติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงมีศักดิ์นะคะในลำดับชั้นที่สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปนะถัดมานะคะพระราชบัญญัติพระราชกำหนดและประมวลกฎหมายนะคะเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่อยู่ในลำดับที่รองลงมาจากรัฐธรรมนูญนะคะโดยเขาถือว่าทั้งพระราชบัญญัตินะคะพระราชกำหนดแล้วก็ประมวลกฎหมายเนี่ยถือว่าอยู่ในลำดับชั้นที่เท่ากันนะคะถัดมาค่ะพระราชกฤษฎีกานะคะพระราชกฤษฎีกาเนี่ยคือกฎหมายนะคะที่ตราขึ้นจากพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำจากฝ่ายบริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชกฤษฎีกานะคะก็จะมีศักหรือลำดับชั้นต่ำกว่าพระราชบัญญัติแล้วก็พระราชกำหนดนะคะกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่มีศักหรือลำดับชั้นที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญต่ำกว่าพระราชบัญญัตินะคะหรือว่าพระราชกฤษฎีกาหรือประมวลกฎหมายหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะข้อบังคับต่างๆเหล่านี้ก็มีลำดับต่ำลงมานะคะจะมีอีกอันนึงก็คือกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยลำดับศักของกฎหมายประเภทนี้นะคะเนื่องจากว่ากฎหมายประเภทนี้เนี่ยมันออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้กฎหมายนะคะในส่วนของการใช้กฎหมายเราจะดูหลักๆนะขอบเขตการบังคับใช้เป็นอย่างไรยกเลิกกฎหมายเป็นยังไงตีความเป็นยังไงนะคะอุดช่องว่างกฎหมายเป็นยังไงนะคะในส่วนของเรามาดูอันแรกนะคะขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนะกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมานะคะโดยทั่วไปเนี่ยในการบังคับใช้จะต้องพิจารณาอยู่3เรื่องด้านเวลาด้านสถานที่ด้านบุคคล
นะคะคืออะไรด้านเวลาก็คือกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมาจะมีการกำหนดว่ากฎหมายฉบับนั้นใช้บังคับได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะในส่วนของสถานที่นะคะคือโดยทั่วไปเนี่ยรัฐแต่ละรัฐนะคะกฎหมายของประเทศไหนออกมาก็ใช้บังคับได้ภายใต้เฉพาะราชอาณาจักรของประเทศนั้นเท่านั้นนะคะในส่วนของด้านบุคคลนะคะรัฐแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนะคะที่ถูกบัญญัติขึ้นมาในรัฐนั้นหรือราชอาณาจักรนั้นก็ใช้บังคับได้กับบุคคลทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือสัญชาติใดก็ตามนะคะการยกเลิกกฎหมายนะคะกฎหมายที่ออกมาโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเวลาออกมาแล้วนะคะก็จะมีวิธีการยกเลิกกฎหมายไม่ว่าจะโดยตรงโดยปริยายหรือโดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะคะการตีความกฎหมายนะคะการตีความกฎหมายโดยทั่วๆไปเนี่ยกฎหมายเวลาบัญญัติออกมาแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยพอมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างนะคะขึ้นมาหรือว่าในตัวกฎหมายเองมันมีความไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะต้องมีกระบวนการตีความกฎหมายในเรื่องนั้นๆด้วยนะคะถัดมานะคะการอุดช่องว่างกฎหมายนะคะเมื่อมีกฎหมายเนี่ยออกมาบังคับใช้แล้วบางครั้งข้อที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับได้ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับได้ก็ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะการอุดช่องว่างของกฎหมายเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะคะอันนี้นักศึกษาไปดูในตัวมาตราเองนะคะแต่อาจารย์สรุปง่ายๆก็คือโดยหลักนะคะถ้าไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนักศึกษาต้องใช้กฎหมายจารีตประเพณีนะคะถ้าไม่มีกฎหมายจารีตประเพณีอีกก็ใช้วิธีการเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีวิธีการเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะก็จะต้องใช้วิธีการใช้หลักกฎหมายทั่วไปนะคะใช้เป็นลำดับถัดๆมานะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะเรื่องสุดท้ายสิทธิและหน้าที่นะคะสิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งที่มันจะตามมานะคะกับตัวกฎหมายเลยสิทธิคืออะไรนะคะคือความชอบธรรมหรืออำนาจที่กฎหมายมอบให้แก่บุคคลนะคะเพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์นั่นเองนะสิทธินะคะประเภทของสิทธินะอาจจะมีก็คือสิทธิในตัวบุคคลในทรัพย์สินในครอบครัวการเมืองหรือเศรษฐกิจและสังคมเช่นนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจและสังคมก็คือจะกำหนดว่ารัฐเนี่ยนะต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีนะคะในภาคบังคับโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายอันนี้คือเป็นสิทธิภายใต้เศรษฐกิจและสังคมนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของสิทธิองค์ประกอบของสิทธิจะมีอยู่5ส่วนนะคะเจ้าของสิทธิความชอบธรรมเนื้อหาแห่งสิทธิวัตถุแห่งสิทธิแล้วก็เหตุที่ทำให้เกิดสิทธินะคะอาจารย์สรุปง่ายๆสิทธินะคะจะต้องมีเจ้าของสิทธินะคะคนที่จะได้รับสิทธิได้ต้องมีสิทธิในการที่จะเป็นเจ้าของสิทธินะคะความชอบธรรมนะคะสิทธิทุกสิทธินะคะจะต้องมีความชอบธรรมในสิทธินั้นนะคะเนื้อหาแห่งสิทธิเนื้อหาแห่งสิทธินะคะคืออะไรเป็นสิ่งที่เจ้าของสิทธิหรือผู้ถือสิทธินะคะจะเรียกร้องให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสามารถกระทำการงดเว้นกระทำการตามสิทธิที่เจ้าของสิทธิหรือผู้ที่มีสิทธินั้นมีอยู่นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นทำสัญญาซื้อรถยนต์กันนะคะกและขก็ต้องมีหน้าที่และสิทธินะคะซึ่งกันและกันตามสัญญาซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาในส่วนของเนื้อหาแห่งสิทธินะในกผู้ซื้อมีสิทธิอะไรนะคะมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายส่งมอบอะไรก็คือตัวรถยนต์นะส่วนนะคะในขอผู้ขายมีสิทธิอะไรนะคะก็คือมีสิทธิเรียกให้ในกผู้ซื้อกระทำการชำระเงินให้แก่ในขอนะคะอันนี้เป็นตัวเนื้อหาแห่งสิทธินะทีนี้เรามาดูตัววัตถุแห่งสิทธินะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์ยกเมื่อกี้นะคะวัตถุแห่งสิทธินะเป็นกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งสิทธิ์คืออะไรก็คือตัวเงินนะคะที่ฝ่ายนึงมีหน้าที่มอบไปอีกฝ่ายนึงกับตัวรถยนต์ที่ฝ่ายนึงมีหน้าที่ส่งมอบรถยนต์ให้กับอีกฝ่ายนึงนะคะตัวนี้คือเป็นวัตถุแห่งสิทธินะ
อันสุดท้ายนะคะคือเหตุที่ทำให้เกิดสิทธิ์เหตุที่ทำให้เกิดสิทธิ์คืออะไรก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะที่เป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิ์หรือผู้ถือสิทธิ์ได้รับมาซึ่งสิทธินั้นเช่นรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2560บอกว่ามาตรา28บอกว่าบุคคลนะคะย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะได้รับสิทธินี้นะคะต้องเป็นบุคคลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ทำให้เกิดสิทธิ์คนนั้นต้องเป็นบุคคลตามกฎหมายก่อนนะคะก็กฎหมายก็บอกว่าสภาพบุคคลนะคะเริ่มตั้งแต่นะก็คือต้องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายนั่นแหละนะคะเราไปดูถัดไปนะคะหน้าที่หมายถึงอะไรนะคะหน้าที่หมายถึงความชอบธรรมในทางที่จะถือว่าเป็นความผูกพันนะที่ทำให้บุคคลต้องอยู่ในสถานะที่จะต้องกระทำการใดการหนึ่งหรืองดเว้นกระทำการนะคะหรือยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการนั่นเองนะคะหน้าที่นะคะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะคะหน้าที่ตามกฎหมายเอกชนหน้าที่ตามกฎหมายอาญาแล้วก็หน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะอาจารย์ยกตัวอย่างหน้าที่ตามกฎหมายเอกชนนะคะก็เช่นอย่างที่อาจารย์บอกผู้ซื้อผู้ขายผู้ซื้อนะคะมีหน้าที่อะไรก็คือต้องให้เงินผู้ขายมีหน้าที่อะไรส่งมอบทรัพย์สินที่จะซื้อนะคะกฎหมายอาญานะคะอย่างเช่นขับขี่บนถนนแบบนี้นะก็ต้องปฏิบัติตามนะคะกฎหมายเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะถ้าขับขี่แล้วบรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายก็ต้องมีป้ายแสดงแบบนี้เป็นต้นเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอาญานะคะสุดท้ายหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะคะเช่นนะคะรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่ากำหนดว่าบุคคลหรือประชาชนไทยนะคะจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเช่นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นเนื้อหาสาระนะคะที่อยู่ในส่วนของหน่วยที่3นะคะซึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ เรื่องประเภทนะคะเรื่องศักของกฎหมายนะคะจนมาถึงสิทธิและหน้าที่ของกฎหมายนะคะในช่วงงานในส่วนของเนื้อหานะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะในช่วงถัดไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวคำถามคำตอบค่ะค่ะนักศึกษาเราเข้ามาสู่ในช่วงนะคะแนวคำถามคำตอบนะคะของหน่วยที่3นะคะเรามาเริ่มดูนะคะกับคำถามข้อที่1นะอาจารย์จะอ่านคำถามให้นักศึกษาฟังช้าๆก่อนนะคะข้อที่1นะคะคำถามอาจารย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะคะไม่ถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายกอไก่ศาสนาขอไข่ผู้มีอำนาจสูงสุดของเผ่าคอควายขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีนะคะงองูตำนานโบราณจอจานความยุติธรรมนะคะซึ่งอาจารย์ได้สอนไปแล้วเนาะว่าที่มาของกฎหมายนะคะมันมีได้หลายมาได้จากหลายที่มานะคะตั้งแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดของเผ่ากลุ่มชนรัฐหรือประเทศนะคะมีที่มาจากขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีมีที่มาได้จากความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนานะคะหรืออาจจะมีที่มาจากความยุติธรรมนะคะและสุดท้ายอาจจะมีที่มาจากความคิดเห็นของนักกฎหมายนักปราชญ์นักวิชาการต่างๆหรือคำพิพากษาของศาลนะคะเพราะฉะนั้นนะจากตัวอย่างคำถามของอาจารย์ข้อกไก่ศาสนานะคะถูกต้องถือว่าเป็นที่มานะคะของกฎหมายขอไข่ผู้มีอำนาจสูงสุดของชนเผ่าก็ถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายขอควายขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีนะคะก็ถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายงองูตำนานโบราณตะกี้ที่อาจารย์พูดมีอันนี้ไหมนะคะคำตอบก็คือไม่มีตำนานโบราณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำนานโบราณก็คือไม่ใช่ที่มาของกฎหมายจอจานความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมก็ถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายเพราะฉะนั้นคำถามบอกข้อใดไม่ถือว่าเป็นมาของกฎหมายนะคะคำตอบก็คืององูตำนานโบราณนะคะค่ะสำหรับข้อ2นะคะเรามาดูกันว่าข้อ2อาจารย์จะถามอะไรนะคะกฎหมายในข้อใดมีศักทางกฎหมายสูงสุดกไก่ประมวลกฎหมายขอไข่พระราชกำหนดคอควายพระราชบัญญัติ
งองูรัฐธรรมนูญนะคะและจอจานพระราชกฤษฎีกาเพราะฉะนั้น

เนี่ยอาจารย์สอนไปแล้วนะคะว่าศักของกฎหมายนะคะเรียงลำดับนะคะตั้งแต่สูงสุดนะคะลงมาจนถึงลำดับรองลงมามีอะไรบ้างนะคะก็คือ1รัฐธรรมนูญนะลำดับสูงสุดถัดลงมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะถัดลงมาพระราชบัญญัติพระราชกำหนดประมวลกฎหมายอันนี้อยู่ลำดับเดียวกันนะคะถัดลงมาอีกพระราชกฤษฎีกานะถัดลงมานะคะลำดับชั้นถัดลงมาอีกก็คือกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงเพราะฉะนั้นนะคะคำถามข้อนี้บอกว่าศักทางกฎหมายสูงสุดนะคะตอบได้เลยก็คือนะคะงองูรัฐธรรมนูญนะคะนะคะซึ่งประมวลกฎหมายพระราชกำหนดพระราชบัญญัตินะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในลำดับเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อนี้ของนักศึกษานะคะก็คืององูก็คือรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะยากไหมคะคำถามอาจารย์นะเรามาไปต่อข้อ3นะคะข้อ3ถามว่าในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะและไม่มีจารีตประเพณีต้องนำหลักข้อใดมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกอไก่หลักความยุติธรรมขอไข่หลักการเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งคอควายนะคะหลักความสอดคล้องงองูหลักกฎหมายทั่วไปนะคะจอจานหลักกฎหมายอิสระนะอันนี้เป็นเรื่องของการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะอันนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4ที่อาจารย์บอกแล้วเนาะก็คือเราจะต้องบอกว่ากฎหมายบอกว่าในกรณีที่ไม่มีนะคะโดยทั่วไปต้องใช้กฎหมายตามตัวอักษรนะคะแต่ถ้าไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาใช้ปรับได้นะต้องวินิจฉัยตามอะไรบ้างลำดับถัดมาก็คือจารีตประเพณีถ้าไม่มีจารีตประเพณีใช้กฎหมายโดยวิธีการเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีอีกนะคะก็ใช้วิธีการใช้หลักกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นคำถามข้อ3ของอาจารย์บอกว่าในกรณีที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรอ่ะโอเคแล้วถ้าไม่มีลายลักษณ์อักษรโดยทั่วไปใช้จารีตแต่ไม่มีจารีตอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ลำดับถัดมาก็คือคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะใช้หลักการเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนั่นเองนะคะอ่ะเราไปต่อข้อ4ข้อใดไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของสิทธิก็ไกลเนื้อหาแห่งสิทธิข้อไข่เจ้าของสิทธิข้อควายประโยชน์แห่งสิทธินะคะงองูความชอบธรรมจอจานวัตถุแห่งสิทธินะคะอาจารย์สอนไปแล้วเหมือนกันว่าองค์ประกอบของสิทธินะคะประกอบด้วย5ส่วนด้วยกันนะคะ1เจ้าของสิทธินะคะ2ความชอบธรรม3เนื้อหาแห่งสิทธิ4วัตถุแห่งสิทธินะคะแล้วก็5เหตุที่ทำให้เกิดสิทธิเพราะฉะนั้นเรามาดูคำถามนะคะก็ไก่เนื้อหาแห่งสิทธิใช่เป็นองค์ประกอบนะคะของสิทธิขอไข่เจ้าของสิทธิใช่นะคะเป็นองค์ประกอบของสิทธิข้อควายประโยชน์แห่งสิทธินะตะกี้อาจารย์สอนไปประโยชน์แห่งสิทธินะคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์แห่งสิทธิข้อควายไม่ใช่องค์ประกอบของสิทธิงูความชอบธรรมใช่นะคะเป็นองค์ประกอบของสิทธิจอจานวัตถุแห่งสิทธินะคะก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบของสิทธิเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ4ก็คือคอควายประโยชน์แห่งสิทธินั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะเด็กชายน้อยนะคะอายุ6ปีนะเด็กชายน้อยจะได้รับการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลากี่ปีอันนี้นะคะเป็นเรื่องของสิทธิสิทธิทางด้านไหนสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมอาจารย์บอกไปแล้วว่าก็จะมีเกี่ยวกับสิทธิการศึกษานะคะกำหนดว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาทั้งหมดเป็นเวลา12ปีโดยที่ไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นข้อ5นะคะคำตอบของข้อ5ก็คืององู12ปีนั่นเองเพราะว่าเด็กชายน้อยก็ถือว่าก็คือเป็นเด็กนะคะก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแนวคำถามคำตอบนะคะในส่วนของหน่วยที่3นะคะอาจารย์ก็อวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

สวัสดีค่ะนะคะในตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคมนะคะก็จะเป็นในส่วนของสื่อประกอบการเรียนรู้ในหน่วยที่5นะคะของชุดวิชานี้นะคะโดยพัฒนาการด้านสังคมของเด็กอะค่ะก็มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะคะเนื่องจากเด็กเนี่ยนะคะได้รับการเปลี่ยนผ่านเนาะการที่จากอยู่ที่บ้านนะคะมาสู่โรงเรียนเพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับตัวค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยค่ะเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะภายใต้ข้อตกลงที่ท้าทายมากขึ้นนะคะในโรงเรียนแล้วก็การที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะในห้องเรียนค่ะสำหรับในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะในส่วนของตอนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของความหมายนะคะแนวคิดของการใช้นวัตกรรมนะคะเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคมนะคะแล้วก็ในตอนที่2อ่ะค่ะก็จะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าตัวสื่อนะคะที่เราจะนำมาใช้กับเด็กนะคะมีอะไรบ้างและใช้ได้อย่างไรนะคะในตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของความหมายความสำคัญนะคะในการที่จะใช้สื่อในการที่จะพัฒนาเด็กด้านสังคมก่อนนะคะสำหรับความหมายค่ะความหมายนะคะก็คือการนำสื่อนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะหรือว่าวิธีการต่างๆรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะแบบใหม่นะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมานะคะจากรากฐานทฤษฎีแนวคิดที่มีความน่าเชื่อถือนะคะมาปรับประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาเด็กนะคะด้านสังคมใน3ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะคะก็ในส่วนของทักษะชีวิตนะคะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองดูแลตนเองนะคะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะไม่เป็นที่เดือดร้อนเนาะหรือว่าพึ่งพาคนอื่นได้เหมาะสมตามวัยนะคะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเด็กจะต้องทำเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องดูในส่วนของพัฒนาการมาเกี่ยวข้องด้วยว่าเด็กในวัยนี้ค่ะทำอะไรด้วยตนเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะเด็กจะต้องแปรงฟันได้เองแต่งตัวได้เองทานอาหารได้เองนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตขั้นต้นนะคะในการที่เด็กจะต้องไปดำรงชีวิตนะคะในโรงเรียนนะคะ2ค่ะก็คือในเรื่องของการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยต่างๆนะที่เราจะจัดอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นในส่วนของการสอนในเรื่องของการไหว้นะคะหรือมารยาทต่างๆหรือว่ากิจกรรมประเพณีต่างๆนะคะที่เด็กนะคะในแต่ละบริบทอะค่ะก็จะเรียนต่างกันไปนะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะมีศาสนาที่หลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะสอนนะคะในแง่มุมนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะสอนในมิติที่เป็นศาสนาหลักนะของตัวเด็กนะคะซึ่งบางทีครูเนี่ยก็เลือกไม่ได้เนาะโดยเฉพาะครูในสังกัดที่เป็นของรัฐบาลนะคะได้รับการบรรจุให้ไปอยู่ต่างพื้นที่นะคะก็ต้องไปศึกษาตัวครูเองก็ต้องไปศึกษาบริบทของพื้นที่ก่อนว่าเขามีรูปแบบวัฒนธรรมหรือว่ามีศาสนายังไงนะคะทีนี้สิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการสอนศาสนาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของต้องสอนศาสนาหลักของเขาก่อนแต่ยังไงก็ตามอะค่ะให้เด็กอะเข้าใจในเรื่องของศาสนาอื่นๆนะคะว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็มีความเชื่อเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะต่อมาค่ะในประเด็นสุดท้ายนะคะในเรื่องของการพัฒนาเด็กด้านสังคมเลยนะคะก็คือในส่วนของการที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะคะอยู่กับ

ผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กกับเด็กในห้องเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่นะคะเด็กจะต้องรู้นะคะรูปแบบนะในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งตัวเด็กเนี่ยตามธรรมชาติของเด็กเราจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กเขาจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมเนี่ยต่อบุคคลรอบข้างเนี่ยแตกต่างกันนะเดี๋ยวคนไม่สนิทเดี๋ยวคนที่สนิทนะคะหรือว่าไปเจอเด็กที่เล็กกว่าหรือว่าไปเจอพี่ที่เป็นผู้ใหญ่นะพฤติกรรมของเด็กก็จะแตกต่างกันไปนะคะสำคัญก็คือเด็กจะไปเจอความแตกต่างหลากหลายของคนที่อยู่รอบๆเนี่ยนะคะเด็กจะต้องรู้จักที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็เข้าใจนะสามารถยืดหยุ่นได้นะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในบริบทต่างๆที่เด็กเข้าไปอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของข้อกติกาข้อบังคับต่างๆปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เด็กอะค่ะสามารถดำรงชีวิตนะคะนอกเหนือจากอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อยู่ที่อื่นได้นะคะอย่างมีความสุขค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของขอบข่ายนะคะถ้าเราเห็นความชัดเจนแล้วเนี่ยขอบข่ายถ้าเป็นในเรื่องของทักษะชีวิตนะคะก็จะมีในส่วนของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาด้วยนะคะทีเนี้ยนะคะสำหรับการช่วยเหลือตนเองของเด็กอะค่ะอย่างที่บอกเนาะมันจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองพื้นฐานก่อนในกิจวัตรประจำวันก่อนนะคะก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการแต่งตัวการอาบน้ำนะคะหรือว่าการเก็บของทีนี้เวลาที่เราจะไปพัฒนาเด็กอะค่ะนอกเหนือจากกิจวัตรแล้วอะค่ะเราสามารถที่จะจัดเข้าไปในส่วนของการสอนนะคะในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้เหมือนกันนะคะผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือว่าให้เด็กอะค่ะเลือกแบบวิธีการสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาแล้วให้เด็กเนี่ยลองนะคะลองที่จะไปแสดงออกนะคะว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเด็กจะทำยังไงนะคะจะเข้าไปดูแลตัวเองยังไงหรือแม้แต่การเก็บของในห้องเรียนนะคะบริบทของห้องเรียนเนี่ยมีการวางจัดเก็บพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนหรือเปล่าเวลาเด็กเล่นเสร็จเนี่ยเด็กสามารถที่จะกลับเอาไปเก็บของได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะรวมไปถึงการสร้างสัญลักษณ์นะเวลาเด็กเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยจะเห็นเลยว่าเด็กจะมีสัญลักษณ์ของตัวเองอาจจะเป็นรูปผลไม้บ้างเป็นรูปพยัญชนะบ้างนะคะให้เด็กรู้ว่าของเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเนาะแล้วก็ข้าวของต่างๆที่เป็นของเด็กเองอะค่ะเด็กจะได้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นของฉันนะแล้วฉันก็เก็บเข้าไปในล็อกเกอร์นะคะหรือว่าในชั้นวางที่มีสัญลักษณ์ของชั้นวางอยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะให้เด็กรู้จักที่จะเก็บของดูแลข้าวของของตัวเองด้วยนะคะ2ค่ะก็คือในส่วนของการมีวินัยนะซึ่งเรื่องเนี้ยค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการมีวินัยอะค่ะเราก็สามารถที่จะใช้สื่อเนี่ยพัฒนาเด็กในส่วนนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานนะคะรวมไปถึงการสร้างสถานการณ์จำลองนะคะอันเนี้ยก็จะช่วยเด็กได้เหมือนกันนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของการประหยัดและพอเพียงนะคะถ้าเป็นในเรื่องแบบนี้นะคะจะเป็นในลักษณะของการให้องค์ความรู้กับเด็กซึ่งเราจะใช้วิธีการเนี่ยสอดแทรกองค์ความรู้ตรงนี้นะคะเข้าไปในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องนะคะในการที่จะสอนเด็กในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกรู้จักรักน้ำนะคะประหยัดทรัพยากรการเปิดปิดไฟนะคะการดูแลขยะอะไรอย่างเงี้ยคะการจัดขยะรีไซเคิลนะคะรวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้อะค่ะให้เด็กรู้ว่าของที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะคะมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะพวกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอในเด็กอนุบาลบ่อยๆเนาะอยากได้ของเล่นใหม่ๆนะคะแต่เราเนี่ยเราก็ต้องสอดแทรกเข้าไปนะคะขอบข่ายด้านที่2นะคะจะเป็นในส่วนของการรักธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นไทยนะคะก็จะแยกออกเป็น2ส่วนที่ขาดออกจากกันเลยนะคะก็คือในส่วนแรกก็คือการดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสังเกตนะสิ่งต่างๆรอบตัวจะบูรณาการเข้าไปในสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้นะเด็กได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวรู้จักว่าเฮ้ยถ้าเราทำดีกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมันมีความสวยงามเนี่ยเด็กจะไม่เด็ดดอกไม้ไม่ดึงใบหญ้านะคะอันนี้ก็จะทำให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปนานๆนะคะรวมไปถึงการอนุรักษ์ที่จะมีความสอดคล้องด้วยในเรื่องของความประหยัดและพอเพียงก็เข้ามาบูรณาการกันได้นะคะในส่วนที่2นะคะก็คือในเรื่องของความเป็นไทยนะคะการมีมารยาทนะคะการมีมารยาทหรือว่าการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่ชัดเจนเช่นนะคะการไหว้นะคะการกล่าวสวัสดีการกล่าวขอบคุณพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะฝึกเด็กเนี่ยให้เด็กทำได้นะคะแล้วก็ให้เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมไปถึงการปลูกนะคะปลูกจิตใต้สำนึกนะคะให้รักนะคะในคุณค่าของวัฒนธรรมตนเองนะคะหรือว่าความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะให้เด็กมีจิตสำนึกในการที่จะรักบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะคะ

้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะต่อมานะคะในขอบข่ายด้านสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนะคะอันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ก็คือในเรื่องของความแตกต่างนะคะซึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายก่อนไม่ว่าจะเป็นกายภาพของเพื่อนในห้องก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผิวทรงผมเชื้อชาติอะไรพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นทางกายภาพแล้วเด็กจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าคนแต่ละคนเกิดมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันทางกายภาพนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมีความแตกต่างออกไปก็คือในเรื่องของความชอบทัศนคติรวมไปถึงรสนิยมศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในคนที่มันมีความแตกต่างกันไปอีกเพราะฉะนั้นนะคะตรงเนี้ยนะคะเราสามารถที่จะฝึกเด็กได้เนาะโดยการที่ไม่ให้เด็กเนี่ยตัดสินหรือว่าลดในเรื่องของการบูลลี่นะล้อเลียนเพื่อนนะคะแต่ละคนก็จะมีคุณค่านะคะศักดิ์ศรีเท่าๆกันอันนี้ก็สอดแทรกเข้าไปได้เป็นการสอนในเชิงของเจตคตินะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะให้เด็กเรียนรู้ว่าการที่จะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็การที่จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีในส่วนของการจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลุ่มมากขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะก็คือในส่วนของการปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะซึ่งเด็กอะค่ะสามารถที่จะไม่มีส่วนร่วมนะคะในการสร้างข้อตกลงเนี่ยในห้องเรียนได้นะคะผ่านการที่แบบอาจเข้ามาโรงเรียนในช่วงแรกๆเลยนะคะสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะการที่ให้เด็กอะค่ะมามีส่วนร่วมที่จะแบบอ่ะอยู่ในห้องเรียนนี้ทำอะไรได้บ้างอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะเด็กจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการสร้างกฎเพราะฉะนั้นอะกฎที่ตัวเองสร้างมาต่างๆอะค่ะเด็กเขาก็จะมีความเคารพเนาะมีความเชื่อถือนะแล้วก็กฎนั้นเนี่ยตอนที่เสนอไปเนี่ยมันได้รับการยอมรับจากเพื่อนในห้องแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ควบคุมตนเองเนี่ยไม่ให้ที่จะแสดงออกจากกฎเนี่ยนะคะก็จะทำให้อยู่ร่วมกับเพื่อนนะคะอยู่ในห้องเรียนเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางในการใช้นวัตกรรมนะคะหรือว่าสื่อต่างๆที่จะพัฒนาเด็กด้านสังคมอะค่ะถ้าเราเห็นดีๆแล้วเนี่ยเรารู้ชัดๆแล้วเนี่ยค่ะพฤติกรรมด้านสังคมอะค่ะจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรมเพราะฉะนั้นนะคะส่วนใหญ่เวลาที่เราจะสอนเด็กในด้านสังคมอะค่ะเราจะต้องสร้างเจตคติให้กับเด็กนะคะสื่อที่สำคัญนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กในด้านนี้นะคะก็จะเป็นเน้นในส่วนของสื่อที่เป็นวิธีการนะคะเราอาจจะมีสื่อประเภทวัสดุบ้างนะคะในการที่จะให้เด็กดูเด็กใช้หนังสือนิทานประกอบไปด้วยแต่หลักๆเลยค่ะก็คือการสร้างเจตคติให้เด็กมีความเชื่อนะคะหรือว่ามีความคิดที่ถูกต้องว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันเลือกทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือว่าไม่สร้างความขัดแย้งนะคะในบริบทที่กำลังอาศัยอยู่นะคะทีเนี้ยนะคะในส่วนของการสร้างเจตคติอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงนะคะเด็กนะคะอนุบาลเนี่ย3ขวบเนี่ยเด็กเข้าใจในเรื่องของเหตุและผลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กทำความดีนะคะเราก็จะเสริมแรงโดยการที่จะชมเชยเด็กนะคะรวมไปถึงเนี่ยในห้องเรียนบางห้องเรียนจะมีในเรื่องของดาวเด็กดีเข้ามานะคะพฤติกรรมแสดงพฤติกรรมทางบวกเนี่ยก็สามารถที่จะให้ดาวเด็กดีตรงนี้ไปได้นะคะเด็กก็จะรู้ว่าเฮ้ยพฤติกรรมนี้นะทำแล้วได้รับการยอมรับเด็กก็จะทำต่อไปนะคะ2นะคะก็คือในส่วนของการเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้สำคัญมากนะคะเราพูดเราบอกเด็กว่าให้ทำแบบนู้นแบบนี้แต่ตัวผู้ใหญ่เองไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างเด็กก็จะเกิดความขัดแย้งหรือว่าความสับสนนะคะว่าตกลงเนี่ยทำแบบไหนกันแน่ที่จะถูกต้องและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กด้วยนะคะรวมถึงกระบวนการนะคะออกแบบการเรียนรู้ว่าให้เด็กทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มากที่สุดนะคะเด็กจะได้ลดความเซลฟ์เซนเตอร์ของตัวเองนะคะลงแล้วก็ยอมที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มองหาวิธีเนาะว่าจะทำกิจกรรมนี้ยังไงนะเวลาทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยให้กลุ่มของตัวเองเนี่ยค่ะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้นะคะการที่จะมาใช้สื่อนะคะเราสามารถจัดได้โดยการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนะคะรวมไปถึงการที่จะให้เด็กอะค่ะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนะคะในส่วนนี้ค่ะเวลาที่เราจะสอนเด็กเนาะมันเป็นในส่วนของวิธีการนะคะครูจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนค่ะว่าเราจะสอนเด็กในเรื่องใดมิติใดนะคะเช่นเรากำลังจะสอนเด็กให้เด็กรู้จักรักธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะก็ควรพาเด็กอะค่ะไปดูสังเกตธรรมชาติก่อนนะคะแล้วจากนั้นค่อยมาออกแบบตัวกระบวนการนะคะว่าเราจะทำยังไงเวลาที่เราจะจัดประสบการณ์ให้กับเด็กต้องคำนึงทั้งในส่วนของวิธีสอนบริบทแล้วก็สื่อประกอบที่จะใช้นะคะให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการแนวคิดพื้นฐานนะคะในการที่จะนำสื่อนวัตกรรมนะคะมาใช้พัฒนาเด็กในด้านสังคมค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงนะการที่เราจะใช้สื่ออุปกรณ์นะคะหรือว่าวิธีการต่างๆนะคะในการที่จะมาพัฒนาเด็กในด้านสังคมนะคะซึ่งเราก็รู้แนวคิดต่างๆความหมายความสำคัญไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมีสื่อประเภท

แบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะคะ3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสื่อประเภทวัสดุเป็นสื่อประเภทที่ใช้แล้วหมดไปนะคะสื่อประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกวัสดุพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะมีความแข็งแรงทนทานสามารถที่จะใช้ซ้ำได้นะคะสุดท้ายนะคะถ้าเป็นในด้านสังคมเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ตัววิธีการมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะทีนี้นะคะเราก็อย่าลืมนะคะทบทวนว่าในส่วนที่พัฒนาเด็กด้านสังคมอ่ะมันจะมีขอบข่ายในส่วนไหนบ้างนะคะสื่อประเภทวัสดุที่เราจะสามารถนำมาใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสบู่ยาสีฟันตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นในส่วนที่ให้เด็กอ่ะรู้จักที่จะดูแลตนเองนะคะทำอะไรด้วยตนเองเป็นทักษะชีวิตใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นสื่อที่ใช้แล้วหมดไปนะคะต้องแบบเติมใหม่เรื่อยๆใช่ไหมคะไม่สามารถที่จะใช้ซ้ำได้เนาะรวมไปถึงเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุนะคะที่จะมาพัฒนาเด็กนะคะในเรื่องของการรักธรรมชาตินะใช่ไหมคะเราก็อาจจะพาเด็กเนี่ยไปปลูกต้นไม้นะคะแล้วเราก็ใช้เมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาส่วนของที่เป็นหนังสือนิทานเนี่ยนะคะหนังสือนิทานเนี่ยเราก็จะมีหนังสือนิทานเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เราจะเอามาใช้ประกอบนะคะในเรื่องของการสอนเด็กให้เด็กเนี่ยเข้าใจในเรื่องของด้านสังคมมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมารยาทต่างๆนะคะรวมถึงการที่จะแสดงออกที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของหนังสืออะค่ะก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นถึงวัฒนธรรมก็พวกหนังสือนิทานที่แสดงให้เห็นถึงพวกอาเซียนใช่ไหมคะกลุ่มของอาเซียนเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่จะไปสอนแบบระบบอาเซียนเลยอะค่ะเด็กอาจจะต้องรู้ถึงในบริบทในประเทศไทยก่อนเนาะว่าแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะคะเวลาที่เด็กมาเจอกันเนี่ยเด็กก็จะได้ทำความเข้าใจในความแตกต่างนี้แล้วบางทีอะค่ะที่เราบอกว่าเด็กอาจจะเรียนรู้อะไรที่มาจากใกล้ตัวก่อนเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องรู้เกี่ยวกับบริบทของตัวเองก่อนนะคะแล้วพอเด็กอะไปเห็นหรือว่าได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับเพื่อนต่างภูมิภาคเนี่ยเด็กก็จะมีความสนใจนะคะมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้มากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของสื่ออุปกรณ์ค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าสื่ออุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นสื่อที่สามารถที่เราจะเอามาใช้ซ้ำได้นะคะทีนี้สื่ออุปกรณ์ต่างๆที่เรายกตัวอย่างมาค่ะพวกแก้วน้ำจานชามพวกเนี้ยนะคะอะไรที่เป็นของส่วนตัวอะไรที่เป็นของส่วนรวมอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะแบบบอกเด็กได้เนาะบริเวณที่เป็นของใช้ส่วนตัวอย่างที่บอกค่ะว่าเด็กควรที่จะมีสัญลักษณ์ประกอบไว้ว่าเนี่ยให้เด็กรับรู้ถึงการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะการดูแลทรัพย์สินของตัวเองนะคะการดูแลรักษาทรัพย์สินนะคะไม่ให้ชำรุดนะคะมันก็จะในส่วนจะเป็นในส่วนทั้งที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องของการดูแลตนเองด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการที่รู้จักประหยัดแล้วก็พอเพียงนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาข้าวของตัวเองการเก็บของนะคะเข้าที่เข้าทางต่างๆนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นของใช้ส่วนกลางเนี่ยนะคะเด็กก็จะต้องดูแลนะคะสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าบางโรงเรียนเนาะมันก็แล้วแต่บริบทบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีจานชามส่วนตัวให้เด็กเตรียมไปนะคะอันนี้เด็กก็ดูแลของตัวเองอยู่แล้วแต่ในกรณีของบางโรงเรียนนะคะก็จะมีทั้งที่แบบเราใช้จานชามด้วยกันนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะค่ะเด็กในโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยจะต้องฝึกในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยนะคะก็คือการตั้งแต่แบบให้เด็กเนี่ยไปหยิบถาดอาหารไปตักอาหารเองนะรู้จักกะปริมาณอาหารที่ตัวเองต้องการที่จะทานเข้าไปนะคะแล้วก็การทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเด็กในเรื่องของทักษะชีวิตแบบเต็มรูปแบบนะในบางโรงเรียนก็สามารถที่จะทำเช่นนี้ได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของกล้องนะคะภาพถ่ายวิดีโอต่างๆนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้สอนกับเด็กตรงนี้ได้เช่นกันนะคะให้เด็กดูคลิปดูละครสั้นนะคะอะไรเงี้ยเราต้องใช้อุปกรณ์เข้ามาเป็นสื่อที่จะช่วยในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะก็คือจะเป็นพวกของประเภทวิธีการนะคะซึ่งเราอะค่ะถ้าด้านสังคมเป็นเรื่องของการปฏิบัติการแสดงพฤติกรรมอะค่ะเราก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของวิธีการค่อนข้างมากนะคะจะเน้นมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำปฏิบัติตนนะคะให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันนะคะการดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองนะคะเมื่อเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอะค่ะก็ยังเป็นการปูพื้นฐานที่จะให้เด็กอะค่ะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ในอนาคตเนาะสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะค่ะจะเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าทำกิจกรรมเป็นทีมนะคะแต่ยังไงก็ตามอะค่ะเราจะพยายามหลีกเลี่ยงเนาะการที่จะแข่งขัน
นะคะการที่แบบบางคน

นะการศึกษาบางคนก็มองว่าการที่จัดกีฬาสีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประเด็นอยู่ว่าการจัดกีฬาสีเนี่ยมันก็ทําให้เด็กเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กประถมวัยหรือกิจกรรมการบางอย่างเนี่ยต่อให้ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมแต่ว่าต้องมีการแย่งชิงกันอย่างเช่นเก้าอี้ดนตรีเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราออกแบบกิจกรรมกลุ่มให้กับเด็กอ่ะเราควรยึดถือตัวกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้พัฒนาในเรื่องของการแบ่งปันหรือว่าการช่วยเหลือกันนะในกลุ่มในทีมเนาะเช่นช่วยกันประกอบบล็อกสร้างบล็อกไม้สร้างเมืองจากบล็อกไม้อย่างเงี้ยนะคะทำในลักษณะแบบเนี้ยเป็นการที่ร่วมมือร่วมใจกันทำนะคะอันนี้ก็จะดีกว่าการออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กมาแข่งขันกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาด้านสังคมในด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเล่นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอดแทรกเข้าไปได้ในช่วงของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่าการพาเด็กไปปลูกต้นไม้นะคะไปรดน้ำต้นไม้นะคะสังเกตธรรมชาติบริเวณโรงเรียนนะคะรวมไปถึงการที่จะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะเห็นบริบทไทยที่กว้างขึ้นนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะในการเลือกใช้สื่อเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคมนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการที่จะออกแบบการจัดประสบการณ์ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยต้องการจะมุ่งพัฒนาเด็กไปในขอบข่ายไหนนะคะเวลาที่เราจะออกแบบนะคะหรือว่ากำหนดวัตถุประสงค์นะคะเราจะเลือกเพียงแค่ขอบข่ายเดียวนะคะบางคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจัดกิจกรรมนึงเนี่ยจะต้องแบบครอบคลุมทั้ง3ขอบข่ายเลยซึ่งความจริงมันไม่ใช่เนาะเราสอนเด็ก1เทอมอะค่ะเรามีเวลานะคะในการที่จะสอนเด็กให้ครอบคลุมได้นะคะเวลาออกแบบกิจกรรมนึงฉะนั้นนะคะเราเลือกแค่ขอบข่ายเดียวมาก่อนเช่นอย่างวันนี้นะคะเราอยากจะสอนในเรื่องของการดูแลตนเองนะทักษะชีวิตนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนค่ะระบุไปเลยว่าเด็กจะทําอะไรได้บ้างนะคะเด็กต้องทานข้าวได้ด้วยตนเองนะคะเก็บจานเก็บถ้วยด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะต่อมาค่ะถ้าเรามีการกําหนดวัตถุประสงค์ไปแล้วอะค่ะว่าเด็กจะต้องช่วยเหลือตัวเองในประเด็นใดก็ออกแบบกิจกรรมอะค่ะให้เด็กทํานะคะให้เด็กดูให้เด็กทำนะคะเช่นการอับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการแปรงฟันอย่างเงี้ยเราทำให้เด็กดูว่ามีการสาธิตนะคะสาธิตไหมครูจะสาธิตเองไหมครูจะมีโมเดลไหมในการที่ให้เด็กลองมาทำเป็นโมเดลใหญ่ๆรูปฟันกับรูปแปรงสีฟันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าครูจะใช้วิธีการที่จะฉายภาพนะวิดีโอคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการแปรงฟันให้เด็กดูครูก็เลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรครูเลือกวิธีการหรือว่าสื่อได้อย่างหลากหลายเลยจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วนะคะว่าวิธีการเราจะใช้อะไรแล้วเราค่อยเอาสื่อค่ะมาประกอบมาวิธีการจัดประสบการณ์ของเราให้เด็กนะคะมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือในส่วนของการทดลองใช้นะคะก่อนที่จะใช้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิปครูต้องดูคลิปนั้นก่อนที่จะเอามาใช้สอนเด็กคลิปมีความเหมาะสมไหมนะคะภาพสะท้อนชัดเจนหรือเปล่านะความชัดเจนความตรงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสอนมีหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการทดลองใช้รวมไปถึงอุปกรณ์ถ้าครูจะใช้วิธีการใช้โมเดลอย่างเงี้ยใช้แปรงสีฟันขนาดใหญ่นะคะหรือว่ารูปฟันขนาดใหญ่ในการที่จะให้เด็กมาลองแปลงเนี่ยเราดูในเรื่องของความคงทนเนาะว่าสื่ออุปกรณ์ที่เราเอามาเนี่ยมันมีความคงทนไหมมันแปลงครั้งเดียวแล้วมันพังหรือเปล่านะคะหรือว่าใช้เนี่ยเวลาเด็กออกมาใช้เนี่ยเด็กจะใช้กี่คนเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มเนี่ยต้องคำนึงดีๆค่ะถ้าเป็นของที่แบบจะให้เด็กทำเป็นรายกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีชิ้นใหญ่ถูกไหมคะเด็กจะได้แบบช่วยกันจับแปลงอย่างเงี้ยเป็นแปรงสีฟันขนาดใหญ่เลยหรือว่าถ้าเป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีปริมาณนะที่สอดคล้องกับจำนวนของคนได้นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการประเมินการใช้สื่อนะคะก็คือในส่วนของการที่จะมาดูแล้วว่าการที่เราจะไปจัดใช้อ่ะค่ะลองใช้ไปแล้วนะกับเด็กรุ่นเนี้ยนะใช้ไปแล้วอ่ะเด็กเนี้ยเขาเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วลองมาเปรียบเทียบวิธีการดูค่ะว่าวิธีการไหนใช้แล้วได้ผลดีที่สุดเช่นในเรื่องของการแปลงฟันอย่างเงี้ยครูลองเปรียบเทียบเลยค่ะว่าอ่ะถ้าวิธีแรกนะเราใช้ในเรื่องของการโมเดลให้เด็กมาแปลงนะแต่ปรากฏว่าเราเห็นเลยค่ะว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะแปลงได้จริงอ่ะเนื่องจากเด็กไม่ได้ใช้ขนาดของจริงไงเด็กจำลองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสื่อเป็นวิดีโอคลิปนะคะขั้นตอนการแปลงฟันที่ถูกต้องให้เด็กเห็นนะคะแล้วสาธิตทำนะคะแต่ละขั้นตอนเด็กก็จะได้ทดลองของจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราประเมินได้แล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าสื่อตัวไหนกันแน่นะคะที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเด็กในด้านนั้นๆเราก็จะเลือกใช้ตัวสื่อนั้นนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้อง
คำนึงถึงในการที่จะเลือกใช้สื่อเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีในส่วนของการพัฒนาเด็กด้านสังคมในประเด็นอื่นๆนะคะซึ่งในหน่วยนี้ถ้าเราไปอ่านดูเนี่ยจะมีในส่วนของกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะจะมีภาพตัวอย่างนะคะการจัดกิจกรรมของห้องเรียนอนุบาลนะคะที่จะพัฒนาเด็กด้านสังคมให้นักศึกษาดูค่ะ

过招待介绍。

0: ราพาเด็กๆท่องคำคล้องจองแล้วก็ถึงเวลาที่จะพาเด็กๆออกไปสำรวจต้นไม้กันได้แล้วค่ะ
1: สร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนทั้งหมดแถวตรงก่อนที่เราจะเดินออกไปสำรวจต้นไม้เรามาตกลงกันก่อน
2: มันยังไม่ตายมันเป็นยังไงสังเกตดูซิมันเป็นยังไงคะอ๋อมันขาดอ๋อน้องยิ้มบอกว่ามันขาดน้องมันกินเก่งมากลูก
3: ครับผมได้น้องแมนบอกว่าเนี่ย
1: มันไม่ขาดอะไรเพราะว่าเป็นต้นแบบนี้เคยเห็นที่ไหนคะ
3: หนูเคยเห็น

0: ลักษณะของตัวเขาเป็นยังไงคะมีน้ำด้วยต้นไม้ที่หนูชอบหนูไปสำรวจมาหนูเจอต้นอะไรคะพูดดังๆค่ะไหนต้นมะกรูดของหนูอยู่ไหนคะ
1: น้ำต้นมะกรูดเป็นยังไงมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะ

ค่ะเมื่อเราได้ดูวิดีโอคลิปนะคะการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กประถมวัยเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคมแล้วเนี่ยนะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าครูค่ะมีการวางแผนนะคะในเรื่องของการออกแบบการจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมสื่อนะคะที่สามารถที่จะเอื้อการจัดการเรียนการสอนให้ครูได้นะคะรวมไปถึงการแบ่งสถานที่การจัดสถานที่ไว้นะคะให้เด็กเนี่ยมาทํากิจกรรมนะได้ทดลองด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ค่ะสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กได้ค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะมาสนทนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยที่เราเนี่ยได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะที่มากความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประเมินนะคะเดี๋ยวขอให้ท่านวิทยากรช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะตรงนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนนะคะสำหรับการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมันหมายถึงองค์ประกอบหรือว่า เหตุนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญานะคะที่มันมีผลกระทบต่อความแม่นยำความเชื่อมั่นความชัดเจนความถูกต้องของข้อมูลนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับผลของการประเมินค่ะอาจารย์แป้งคะความสำคัญเนี่ยของการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณครูผู้ประเมินนะคะมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินนะคะคุณครูก็จะประเมินอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะปัจจัยเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้คุณครูผู้ประเมินเนี่ยมีบุคลิกภาพในการประเมินที่เหมาะสมค่ะเวลาเราประเมินเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะด้วยความที่เขายังเล็กอยู่นะคะผู้ประเมินเนี่ยก็ต้องสร้างความไว้วางใจก่อนนะคะก็จะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผลการประเมินเนี่ยก็จะได้เห็นพฤติกรรมของเด็กอย่างแท้จริงนะคะนอกจากปัจจัยส่งผลให้ผู้ประเมินมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแล้วนะคะยังส่งผลให้ผู้ประเมินเนี่ยเลือกจัดกิจกรรมการประเมินนะคะให้เหมาะสมกับเด็กด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเวลาเราจะดูพฤติกรรมอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยเราก็ดูได้หลายๆครั้งนะคะเราไม่สามารถดูได้ในครั้งเดียวเราอาจจะต้องอาศัยการดูหลายๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเราก็จะส่งผลให้เห็นพฤติกรรมเด็กในหลายแง่มุมนะคะหลายพัฒนาการมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากบุคลิกภาพนอกจากกิจกรรมแล้วนะคะก็ยังมีการเลือกใช้เครื่องมือหรือการพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการนะคะถ้าเกิดคำนึงถึงปัจจัยเนี่ยเราก็จะเลือกเครื่องมือให้มันเหมาะกับพัฒนาการที่เราจะประเมินเด็กนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังช่วยให้ครูผู้ประเมินเนี่ยกำหนดเวลาการประเมินให้เหมาะสมกับช่วงความสนใจของเด็กค่ะนอกจากประเด็น4ประเด็นที่พูดมานะคะอาจารย์นุ้ยว่ายังมีประเด็นไหนที่มีความสำคัญต่อการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ้างคะ
0: ก็ในส่วนของอาจารย์นุ้ยนะคะก็อยากจะขอเพิ่มต่อจากของอาจารย์แป้งว่าปัจจัยที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงเนี้ยมันมีความสำคัญทำไมเราต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่มันมีผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเพราะว่ามันจะทำให้ตัวผู้ประเมินเองอะค่ะเหมือนกับมีสติเนาะมีสติแล้วก็ทำการประเมินอย่างรอบด้านนะคะไม่ใช่ด่วนสรุปตัดสินใจว่าเฮ้ยพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยแหละโดยใช้ข้อมูลแหล่งที่มาเนี่ยจากการสังเกตเพียงด้านเดียวนะคะมันก็เลยทำให้ผู้ประเมินนะคะมีสติสามารถที่จะประเมินได้ทุกแง่ทุกมุมประเมินอย่างรอบคอบทำให้ผลของการประเมินนะคะมีความแม่นยำถูกต้องและก็ชัดเจนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมันยังมีความสำคัญอีกตรงที่ว่า เวลาที่เราทำการประเมินเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณครูเนี่ยก็จะต้องเขียนรีพอร์ต นะคะเขียนรายงานเนี่ยแล้วก็รายงานที่มันเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมันควรเป็นเหมือนการเขียนรายงานในเชิงของความก้าวหน้าสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ต้องการการเติมเต็มมากกว่าเขียนรายงานการประเมินในลักษณะแบบสอบได้สอบตกอะเหมือนแบบเปรียบเทียบกันอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและก็ความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสนทนาพูดคุยกันเนอะในเรื่องเกี่ยวกับขอบข่ายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นวันที่พิเศษมากเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงที่มากความรู้ความสามารถในเรื่องของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์แป้งนะคะเดี๋ยวขอให้อาจารย์แป้งแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะคะถ้าพูดถึงขอบข่ายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมี3ขอบข่ายนะคะขอบข่ายแรกนะคะเป็นขอบข่ายของปัจจัยด้านผู้ประเมินนะคะก็ได้แก่ผู้ประเมินก็ได้แก่คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณครูนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่2นะคะเป็นขอบข่ายของปัจจัยกระบวนการประเมินนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่3ที่เราจะคุยกันนะคะก็จะเป็นขอบข่ายปัจจัยด้านเด็กครอบครัวแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะอาจารย์นุ้ยคะขอบข่ายด้านผู้ประเมินเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
0: อ๋อค่ะสำหรับขอบข่ายด้านแรกนะคะก็คือขอบข่ายด้านผู้ประเมินเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งเนี่ยได้เปิดประเด็นไว้ในตอนต้นว่าผู้ประเมินในที่นี้ก็คือตัวคุณครูกับตัวพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับตัวคุณครูเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ประเมินนะคะที่มันมี impact ที่มันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพอย่างอาจารย์แป้งเนี้ยเป็นบุคลิกภาพแบบเรียบใจเย็นนะคะเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมีความกล้าแสดงออกเมื่ออยู่กับอาจารย์แป้งเนาะมีความกล้าแสดงออกกล้าหยิบจับนู่นนั่นนี่พฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็มีความพลั้งพรูแสดงออกมามากมายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอาจารย์นุ้ยมีบุคลิกภาพที่ดุดันเด็กหยิบจับอะไรปุ๊บสายตาเกี้ยวกาดนะคะมีความน่ากลัวเด็กอาจารย์แป้งถามหน่อยเด็กจะกล้าแสดงพฤติกรรมอะไรไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เด็กขนาดหายใจคิดว่ายังจะไม่ค่อยกล้าเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยบุคลิกภาพของคุณครูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กปฐมวัยค่ะนอกจากบุคลิกภาพของคุณครูแล้วเนี่ยในเรื่องของแนวคิดในการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะครูบางคนนะคะที่อาจารย์นุ้ยเคยเห็นก็คือว่าครูบางคนเนี่ยเขาก็จะเน้นที่ product เน้นที่ชิ้นงานแกก็จะจัดกิจกรรมที่มันเน้นชิ้นงานอย่างเดียวเลยกับครูอีกหลายๆคนที่เน้นในเรื่องของกระบวนการเน้นในเรื่อง process ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของกระบวนการนะคะซึ่งการเน้นเนี่ยการให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิ้นงานหรือว่าเรื่องของกระบวนการมันก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะนอกจากบุคลิกภาพนอกจากจุดเน้นของคุณครูแล้วเนี่ย เรายังพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการประเมินให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอะค่ะมันก็ส่งผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าไม่พูดเนี่ยมันขาดไม่ได้นะคะก็คือในเรื่องของอคติอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เราก็มนุษย์คนนึงเนอะมีความลักลอบรักชอบโกรธหลงนะคะก็ ครูบางคนเนี่ยเห็นแบบว่าโอ้ยเด็กคนนี้น่ารักแบบผูกเปียแบบหน้าฟัดหน้ากัดโอเคประเมินไปเลยดีมากเด็กทำอะไรก็ถูกใจประเมินดีมากนะคะกับอีกคนนึงมาถึงขี้มูกแบบเกอะกลังมันผิดตั้งแต่อะไรอะทางกายภาพและนะคะปุ๊บครูก็ประเมินแบบไม่ถูกใจดังนั้นเนี่ยอคติของตัวครูก็มีผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของตัวคุณครูแล้วเนี่ยในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพเช่นเดียวกับคุณครูถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีบุคลิกภาพที่มันเอื้อให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมนะคะเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างมากมายส่งผลต่อการประเมินที่มันมีความหลากหลายนะคะแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางด้านการศึกษาเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยและสุดท้ายที่เราพบเจอบ่อยๆความคาดหวังของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมันก็มีผลต่อพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นในมุมของขอบข่ายด้านตัวผู้ประเมินที่มันมี impact ที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะนอกจากนี้อาจารย์แป้งคิดว่ามันมีขอบข่ายทางด้านอื่นอีกไหมคะที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะ
1: ก็มีขอบข่ายในด้านการกระบวนการประเมินนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้านกระบวนการประเมินเนี่ยเป็นด้านที่สำคัญเลยในการประเมินพัฒนาการนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงขอบข่ายในด้านกระบวนการประเมินเนี่ยเราก็จะมองครอบคลุมไปถึงการวางแผนการประเมินการใช้วิธีการประเมินนะคะการจัดกิจกรรมในการประเมินนะคะการแปลผลพฤติกรรมของเด็กนะคะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการเขียนรายงานผลการประเมินให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบค่ะทีนี้ก็ขออนุญาตพูดในส่วนของการวางแผนการประเมินเน
0: า
1: ะการวางแผนการประเมินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีผลเพราะว่าเวลาประเมินเด็กอะค่ะคุณครูบางทีเนี่ยคุณครูอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะหรือคุณครูอาจจะประเมินเป็นภาพรวมทั้งห้องแต่จริงแล้วเนี่ยค่ะการประเมินพัฒนาการเด็กหรือการประเมินพฤติกรรมเด็กเนี่ยควรจะเน้นเป็นรายบุคคลแล้วก็เวลาประเมินค่ะเราไม่ประเมินเทอมละครั้งนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราต้องวางแผนการประเมินตั้งแต่แรกเลยว่าประเมินให้สม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปีผลการประเมินเนี่ยเขาก็จะโชว์ความก้าวหน้าในทุกสเต็ปเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะเรียนไปสักกลางเทอมเป็นยังไงเราก็ท้ายเทอมเป็นยังไงนะคะนอกจากนี้เนาะก็จริงๆในการวางแผนการประเมินเนี่ยค่ะครูผู้ประเมินเนี่ยจะต้องคำนึงถึงการใช้สารสนเทศหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านเพราะว่าเด็กปฐมวัยอะค่ะมีพัฒนาการแต่ละด้านเนี่ยสอดคล้องกันถ้าพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาก็จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการวางแผนการประเมินต้องวางแผนให้ครอบคลุมเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลาคุณครูวางแผนการประเมินเนี่ยนะคุณครูต้องตั้งจุดประสงค์ของการประเมินเลยว่าที่เราประเมินเนี่ยนะเราไม่ประเมินเพื่อการตัดสินเราจะประเมินเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะอันนี้ในส่วนของการวางแผนการประเมินเนาะนอกจาก

0: การวางแผนการประเมินนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะอาจารย์หนุ่ยก็จะเป็นวิธีการแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1: อาจารย์บ้างคะ
0: จริงๆวิธีการแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเนี่ยค่ะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะมี3วิธีอาจารย์หนุ่ยเคยได้ยินไหมส่วนใหญ่เราใช้อะไรคะใช้การสังเกตเน
1: า
0: ะใช้ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: การสังเกต
1: คลาสสิกมาก
0: ใช่แล้วก็เราจะมีการสัมภาษณ์บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการทดสอบแต่ว่าขอว่าการทดสอบเนี่ยใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นนะคะ
1: จันแป้งการทดสอบที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนทำข้อสอบไหมเหมือนแบบเลือกกขคอะไรนี้ไหมในเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะ
0: ไม่
1: ค่ะ
0: จริงๆเนี่ยการทดสอบการใช้วิธีการทดสอบสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นการทดสอบที่มีกรณีพิเศษเนาะแตกต่างจากการทดสอบในเด็กระดับชั้นประถมหรือว่าอุดมศึกษานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีข้อจำกัดกับทักษะการอ่านการเขียนนะคะเด็กไม่เข้าใจว่าในข้อสอบเนี้ยคุณครูต้องการถามอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณครูเนี่ยจำเป็นต้องช่วยเหลือในขณะที่เด็กทำข้อสอบนะคะแล้วก็ช้อยเหมือนกันช้อยในแบบทดสอบเนี่ยจะต้องเป็นรูปภาพนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายนะคะจริงๆในเรื่องวิธีการแล้วก็การใช้เครื่องมือในการประเมินเนี่ยจริงๆการสังเกตเนี่ยสำคัญแล้วก็เหมาะกับเด็กปฐมวัยมากที่สุดเพราะว่าดูตอนไหนก็ได้นะคะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้นะคะนอกจากในเรื่องวิธีการแล้วนะคะก็มาดูในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ก็สำคัญนะคุณครูต้องไม่ใจร้อนค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะบางทีเนี่ยในการเก็บรวบรวมข้อมูลน่ะอย่างที่บอกเนี่ยไม่สามารถทำได้ในหนึ่งครั้งนะคะก็ต้องอดทนรอแล้วก็ค่อยๆเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมอื่นนะคะรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะเย็นๆแล้วก็สอบถามข้อมูลจากคนรอบข้างด้วยนะคะ
1: เราสำคัญคุณครูต้อง
0: ใจเย็น
1: ในการเก็บสะสมข้อมูลเหมือนกับการหยอดกระปุกออมสินใช่ไหมจันแป้งต้องค่อยๆ
0: เก็บข้อมูลค่ะแล้วก็อาจจะต้องเก็บข้อมูลจากคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนการประเมินหรือการแปลผลนะคะหรือการตัดสินพฤติกรรมเด็กเนี่ยจริงๆน่ะเรามี3แบบนะคะมีทั้งอิงกลุ่มนะคะมีทั้งอิงเกณฑ์นะคะแล้วก็อิงพัฒนาการที่เรานิยมใช้มากที่สุดเนี่ยก็คืออิงพัฒนาการนะคะการประเมินแบบอิงพัฒนาการเนี่ยก็คือเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กคนเดิมนะคะในช่วงเวลาต่างกันเพื่อให้เห็นความก้าวหน้านะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับเด็กปฐมวัยมากที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องการรายงานผลพฤติกรรมอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่ามันมีส่วนว่าแบบมันมีส่วนทำให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจเด็กมากขึ้นนะคะในส่วนเรื่องรายงานผลเนี่ยในส่วนเรื่องการรายงานผลเนี่ยค่ะถ้าคุณครูเป็นผู้รายงานเนี่ยคุณครูต้องรู้ว่าคุณครูจะสื่อสารข้อมูลอะไรให้เด็กให้ผู้ปกครองทราบบ้างนะคะเช่นสื่อสารข้อมูลด้านพัฒนาการนะคะสื่อสารข้อมูลด้านพัฒนาการก็แล้วก็สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบอย่างเงี้ยก็คุณครูต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกับผู้ปกครองแล้วก็ให้ผู้ปกครองอ่านแล้วก็อย่าหมดกำลังใจเนอะต้องบอกสิ่งที่เด็กทำได้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เด็กทำไม่ได้นะคะ
1: สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านของตัวผู้ประเมินนะคะหรือว่าจะเป็นปัจจัยด้านของกระบวนการนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะจะเป็นการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะให้น้ำหนักหรือโฟกัสไปที่ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็กครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็สำหรับ

0: นี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะอาจารย์แป้งค่ะขอให้อาจารย์แป้งแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะสำหรับปัจจัยนะคะที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นเนาะว่าปัจจัยด้านตัวเด็กก็ดีปัจจัยด้านครอบครัวแล้วก็ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสามส่วนนี้ค่ะมันล้วนแหละมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านของตัวเด็กนะคะปัจจัยด้านตัวเด็กเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยยังไง อย่างที่เราทราบกันว่าเด็กปฐมวัยอ่ะเขามีขีดของพัฒนาการนะคะที่มันไม่เหมือนกับเด็กในช่วงวัยประถมมัธยมนะคะในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านการสื่อสารเนี่ยมันก็อาจจะสื่อสารไม่เท่ากับพวกเราเนอะจันแป้งสื่อสารไม่เท่ากับผู้ใหญ่เพราะว่าด้วยที่เขามีคลังคำศัพท์ที่มันมีอยู่อย่างจำกัดตามวัยของเขานะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกความต้องการต่างๆเนี่ยมันอาจจะถ่ายทอดสื่อสารออกมาเนี่ยไม่เต็มที่มากนักนะคะดังนั้นเนี่ยในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะเราจะประเมินเฉพาะในเรื่องของการที่ให้เด็กเนี่ยสื่อสารอย่างเดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เนอะมันเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันอาจจะเก็บได้ไม่ครอบคลุมนะคะในทุกๆมิติดังนั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือและวิธีการอื่นๆมาช่วยเก็บเพื่อทำให้ได้ข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านนะคะสำหรับในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กธรรมชาติเด็กปฐมวัยเนี่ยเขาก็มีช่วงความสนใจที่ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็แบบหันเหได้ง่ายน่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวคนแปลกหน้าดังนั้นเนี่ยการประเมินเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันทำไม่ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเราจะพบว่าพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กอะค่ะมันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยในการประเมินเด็กปฐมวัยอย่างที่ได้เคยเกริ่นไปในตอนต้นๆเนี่ยเราควรที่จะต้องทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่มเพราะว่าเด็กแต่ละคนนะคะเขาก็มีอัตราของพัฒนาการที่มันแตกต่างกันนะคะดังนั้นควรที่จะประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจะดีที่สุดค่ะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าปัจจัยด้านตัวเด็กอะค่ะมันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอาจารย์แป้งคะ อาจารย์นุ้ยพอทราบมาว่ามันมีปัจจัยทางด้านของครอบครัวเหมือนกันที่มันก็มีผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆน่ะก็มีปัจจัยด้านครอบครัวนะคะที่ส่งผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะเพราะว่าจริงๆครอบครัวเนี่ยเป็นสถานที่นะคะที่หล่อหลอมให้เด็กเกิดมาแล้วก็มีบุคลิกภาพมีพฤติกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นพัฒนาการด้านร่างกายนะคะจริงๆปัจจัยด้านครอบครัวก็ส่งผลต่อการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายนะคะเช่นพฤติกรรมการรับประทานอาหารภายในของบุคคลภายในครอบครัวเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ทานผักเนาะก็จะมีโอกาสน้อยที่เด็กๆได้ลองทานผักเด็กๆก็จะไม่ทานผักไปด้วยหรือจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ถนัดการออกกำลังกายกลางแจ้งหรือการวิ่งหรือการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเนี่ยก็อาจจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ไม่เทียบเท่าเด็กที่คุณพ่อคุณแม่พาวิ่งเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการกินนอกจากพฤติกรรมการกินนะคะการออกกำลังกายก็ยังมีจริงๆก็ยังมีเรื่องสุขนิสัยนะคะสุขนิสัยแล้วก็การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันถ้าคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้เด็กทำความสะอาดร่างเองตั้งแต่เล็กๆนะคะพอมาโรงเรียนเนี่ยน้องอ่ะก็จะทำได้ดีกว่าเพื่อนที่ไม่เคยถูกฝึกเลยที่บ้านนะคะในด้านอารมณ์จิตใจนะคะครอบครัวก็มีผลต่อการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
0: ยังไง
1: น
0: ะ

0: านแป้ง
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กจะแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมหรือเปล่าสามารถระงับยับยั้งอารมณ์ได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ประสบการณ์ที่เขาได้รับถ้าเขาได้รับประสบการณ์ที่บ้านนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะคอยบอกคอยสอนเนี่ยก็จะส่งผลให้เขามีการแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมหรือจะเป็นพัฒนาการด้านสังคมก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวนะคะอยู่ในครอบครัวเดียวเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะได้คุยแค่คุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะส่งผลให้เขาอาจจะมีพัฒนาการทางสังคมที่ไม่เทียบเท่ากับเด็กที่อยู่ในครอบครัวขยายนะคะแล้วก็พัฒนาการด้านสติปัญญาก็เหมือนกันโดยเฉพาะภาษาเนาะอันนี้อาจารย์หนุ่ยพูดไปแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเขามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ชวนคุยบ่อยๆก็จะทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเฉพาะด้านภาษาดีนะคะนอกจากปัจจัยด้านนอกจากอิทธิพลด้านครอบครัวแล้วนะคะมีด้านอื่นอีกไหมคะจันุ้ย
2: ค่ะยังเหลืออีกหนึ่งด้านนะคะก็คือด้านสภาพแวดล้อมด้านสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็อย่างเช่นบ้านที่เด็กอาศัยอยู่นะคะเด็กที่อยู่ในเมืองกับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็มีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งเด็กที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวขยายหรือเด็กที่เติบโตขึ้นมาในการอบรมเลี้ยงดูของพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าบ้านที่เด็กอยู่หรือว่าครอบครัวที่เด็กอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสื่อมวลชนค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมีสื่อมวลชนต่างๆเข้ามามากมายเลยเด็กเรียนรู้ได้จากการเรียนแบบดังนั้นเนี่ยสื่อมวลชนควรที่จะต้องแสดงตัวแบบที่ดีเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยด้วยค่ะค่ะท้ายสุดนี้นะคะก็เป็นการสนทนาพูดคุยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยทั้งในเรื่องของปัจจัยด้านตัวเด็กครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์แป้งมากๆเลยค่ะที่มาร่วมสนทนาพูดคุยค่ะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
3: ัน ไกล
4: เอาอะไร
3: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
1: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: จะเรียนมสทได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ

และสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งประเด็นในเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1อาจารย์ก็จะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยพอนักศึกษาได้ทราบแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยแล้วก็จะนำไปสู่ลักษณะของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในตอนที่2แล้วก็เข้าสู่ตอนที่3ประเภทของการวิจัยและการดำเนินการวิจัยพอนักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์แล้วเราก็จะเจาะลึกในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในตอนที่4ค่ะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะคะตอนที่1แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยก่อนที่จะมีการวิจัยนะคะนักวิจัยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะนำไปสู่นะคะการทำวิจัยหรือประเด็นการวิจัยเพื่อเราต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมนะคะเศรษฐกิจการเมืองด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะแบ่งกว้างๆออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นประเภทที่เป็นประเภทที่1ก็คือความรู้ส่วนบุคคลความรู้ส่วนบุคคลจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและบุคคลอาจรับรู้ที่แตกต่างกันนะคะแต่ละบุคคลก็อาจจะรับรู้ที่แตกต่างกันความรู้ส่วนบุคคลจึงตรวจสอบได้ยากและมักเป็นนามธรรมค่ะต่อไปนะคะประเภทของวิธีการแสวงหาความรู้ประเภทที่2เราเรียกว่าความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่บุคคลทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันซึ่งมักเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมรับรู้ได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสโดยตรงและสามารถตรวจสอบความรู้ประเภทนี้ได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการแสวงหารู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายวิธีด้วยกันนะคะโดยทั่วๆไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6วิธีด้วยกันวิธีการแสวงหาความรู้วิธีที่1คือการแสวงหาความรู้โดยบังเอิญวิธีที่2การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์การลองผิดลองถูกการแสวงหาความรู้จากผู้อาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์การแสวงหาความรู้จากขนบธรรมเนียมประเพณีการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ของเรานะคะเราจะเน้นการแสวงหาความรู้ที่มีระบบมีระเบียบมีกระบวนการวิจัยและผลวิจัยมีความน่าเชื่อถือนะคะมีการยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีที่นะคะได้รับการยอมรับนะคะแล้วมีความเชื่อถือในผลของการวิจัยนี้เราถึงมาดูกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะคะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะใช้กระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในการวิจัยเนื่องจากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการวิจัยที่มีระบบระเบียบวิธีการวิจัยที่มั่นคงแน่นอนและเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะแล้วยังทำให้ผลการศึกษานั้นมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการพัฒนาระบบระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นั้นก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกลยุทธ์และเทคนิคการวิจัยของศาสตร์ในสาขาอื่นๆด้วยที่มีความแน่นอนและชัดเจนในตัวของศาสตร์นะคะแล้วศาสตร์นั้นเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์และทำความเข้าใจได้ในทุกกรณีและทุกโอกาสนะคะการวิจัยทางการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเนี่ยจึงถือว่าเป็นแม่บทที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีในการประยุกต์นะคะระบบระเบียบวิธีการวิจัยเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีเราเรียกระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยา

ศาสตร์เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดปัญหาและก็ขอบเขตของปัญหาซึ่งการกำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหานี้ก็จะเกิดมาจากวิธีการแสวงหาความรู้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของปัญหาเราก็จะดูว่าเราก็จะมีการศึกษานะคะกลุ่มตัวอย่างพื้นที่การศึกษาระยะเวลาในการศึกษานะคะเมื่อเรากำหนดปัญหาวิจัยและขอบเขตของปัญหาได้แล้วเราก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนี่ก็มาจากการที่เราได้ใช้แนวทางการตั้งสมมติฐานก็คือกฎและก็ทฤษฎีที่มีนะคะแล้วก็ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์นะคะที่มีนักวิชาการได้ทำงานวิจัยผ่านมาแล้วนะคะเราก็นำผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยนะคะมาตั้งสมมุติฐานไว้นะคะเพื่อแล้วเราก็จะต้องทำการทดสอบสมมุติฐานต่อไปเมื่อเราตั้งสมมติฐานเรียบร้อยแล้วมีการทบทวนวรรณกรรมมีการกำหนดปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เราต้องการศึกษาแล้วเราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่3เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำการเป็นไงคะทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยว่าเป็นอย่างที่เราตั้งสมมุติฐานไหมนะคะจากนั้นเราก็ทำการสรุปผลการวิจัยนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปนะคะในการศึกษาการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์โดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราพิจารณาในการค้นหานะคะเหตุผลต่างๆของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นอยู่3ประการด้วยกัน1มันมีความเป็นระบบและมีของการศึกษานะคะแล้วก็2เราก็จะมีการพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของปัจจัยต่างๆที่เรานำมาศึกษานะคะ3ศึกษาพฤติกรรมและสิ่งต่างๆอันนี้คือลักษณะเด่นนะคะของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปเมื่อเราต้องการทราบพฤติกรรมมนุษย์ทราบความสัมพันธ์แล้วอยากได้การวิเคราะห์นะคะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการอนุมานการอนุมานหมายถึงอะไรการอนุมานหมายถึงการคิดหาเหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างวิธีการอนุมานจะเป็นการศึกษาจากส่วนใหญ่กว้างๆทั่วไปก่อนแล้วนำมาอธิบายหรือศึกษาถึงส่วนย่อยเล็กลงไปหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาจากสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะคะวิธีการศึกษาในการแบบอนุมานนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะข้อเท็จจริงองค์ประกอบหรือขั้นตอนในการหาความรู้ซึ่งมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักข้อเท็จจริงใหญ่ข้อเท็จจริงใหญ่ก็เป็นข้อตกลงที่เรากำหนดขึ้นนะคะเป็นงานที่มาจากการวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆนะคะจากประสบการณ์หรือจากทฤษฎีจากองค์ความรู้ด้านต่างๆนะคะที่รับรู้โดยทั่วกันนะคะในสังคมนะคะจากนั้นเราก็นำมาหาข้อเท็จจริงย่อยข้อเท็จจริงย่อยจะเป็นเหตุปัญหาเฉพาะกรณีใดๆที่เกิดขึ้นนะคะพอเราศึกษาข้อเท็จจริงย่อยเสร็จเรานำข้อเท็จจริงย่อยและความสัมพันธ์ต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมาหาข้อสรุปซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะไปในทิศทางเดียวกันหรือไปในทิศทางที่ขัดแย้งกันนะทีนี้การศึกษาในรูปของกระบวนการอนุมานนี้นะคะเหมาะสำหรับการวิจัยเชิงประยุกต์และก็เชิงประจักษ์เพราะมีแนวคิดและทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมนะคะที่เราต้องการศึกษานั้นได้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วผู้วิจัยเพียงแต่นำทฤษฎีนั้นมาประยุกต์หรือขยายความในการอธิบายพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่สงสัยในการวิจัยของตนได้ดีสำหรับกระบวนการนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ในสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์อย่างละเอียดทีในกระบวนการในการอนุมานเนี่ยนะคะฟรานซิสเบคอนนะคะได้เสนอวิธีการหาความรู้ความจริงโดยรวบรวมจากข้อมูลย่อยๆจากหลายๆกรณีในการศึกษาในหลายกรณีนะคะเช่นการทดลองการสังเกตหรือวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมนะคะแล้วเราจึงนำข้อมูลย่อยๆนั้นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากนั้นก็สรุปออกมาเป็นกฎเป็นความรู้และทฤษฎีซึ่งมีหลักการที่จะเราสามารถหาความรู้ได้

ดังนี้นะคะ1เราต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากประเด็นปัญหาย่อยๆที่เราต้องการสนใจนะคะเช่นการสังเกตเช่นเราพบว่าเมื่อราคาไข่ไก่ลดลงเนี่ยผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่ไปบริโภคในจำนวนที่มากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่พอเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วว่ามันเป็นจริงไหมนะคะว่าถ้าราคาของไข่ไก่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเราก็นำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลก็คือมาพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยระหว่างราคาไข่กับปริมาณไข่เพราะฉะนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้นะคะไปทดลองตั้งราคาจำหน่ายไข่ในหลายๆตลาดแล้วนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยพิจารณาผลความสัมพันธ์ระหว่างราคาไข่กับปริมาณของไข่ในแต่ละตลาดนั่นเองนะคะว่าถ้าเมื่อราคาไข่ลดแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่จำนวนเพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม่นะคะจากนั้นพอเราได้ทำการทดสอบข้อมูลแล้วเราก็นำผลการทดสอบนี้ไปสรุปผลซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อราคาสินค้าถูกลงผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าจำนวนนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นกฎทางด้านอุปสงค์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะในการศึกษาวิธีการอุปมานี้นะคะจึงเป็นรูปแบบการวิจัยเพื่อใช้สร้างแนวคิดและทฤษฎีสำหรับอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้านต่อไปได้ค่ะนะคะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในตอนที่2ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์อันดับแรกเลยเราต้องมาทำความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำความเข้าใจการวิจัยทางสังคมศาสตร์นักศึกษาจะต้องรู้ก่อนว่าการวิจัยคืออะไรการวิจัยคือการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบเพื่อนำเอาความรู้หรือผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดำเนินอยู่หรือเพื่อเสริมหลักวิชาความรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจากความหมายของการวิจัยนี้นำมาสู่การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกชนและพฤติกรรมโดยส่วนรวมด้านมหาภาครวมไปจนถึงปฏิกิริยานะคะโต้ตอบพฤติกรรมต่างๆและเหตุผลที่มาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยอาจจำแนกเป็นพฤติกรรมที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและพฤติกรรมด้านอื่นๆค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมและเหตุผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ว่ามีขอบเขตมาจากประเด็นใดบ้างมีขอบเขตมาจากปัญหาอะไรมากน้อยเพียงใดมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างและมีความเข้าใจถึงที่มาและสาเหตุว่าปัญหาที่มาเกิดมาจากสาเหตุอะไรเรายังได้องค์ความรู้แล้วเรายังมีความเข้าใจเนี่ยที่จะสามารถนำไปทดสอบความถูกต้องได้และนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องค่ะผลของการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้ที่ใช้ได้ทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เราเป็นที่เราศึกษาเนื่องจากว่าการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาประชากรขนาดใหญ่ได้ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลาแต่การที่เราศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะถือว่าเรามีการทดสอบที่เหมาะสมว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ศึกษาเท่านั้นแต่เพราะว่าการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็ไม่ได้เกิดจากการใช้สามัญสำนึกนะคะแต่เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยระบบระเบียบและวิธีการในการศึกษาเป็นการเฉพาะดังนั้นจึงได้คำตอบที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือได้ค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะอาจจะแบ่งได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับขอบข่ายของการวิจัยเช่นการวิจัยขั้นมูลฐานหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งอาจจะแบ่งตามลักษณะของเป้าหมายหรือปัญหาที่เป็นจุดสนใจซึ่งมีที่มาตามหลักการการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะในตอนที่1ซึ่งก็จะแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ทีนี้เรามาทำความเข้าใจการวิจัยขั้นพื้นฐานกันการวิจัยขั้นพื้นฐานเราจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดหรือการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานภายในองค์ความรู้ของหลักวิชาโดยไม่ได้เน้นการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับการวิจัยประยุกต์นั้นมักจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะ

มูลเฉพาะในขั้นที่สูงขึ้น 3. เพื่อที่จะกำหนดเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์และ 4. เพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรืออยากดูแนวโน้มพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคตด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะก็จะมีประกอบไปด้วย9ลักษณะนะคะก็คือเป็นลักษณะที่1ก็การวิจัยก็จะเป็นการเป็นกระบวนการเชิงประจักษ์เป็นการวิจัยในกระบวนการที่เป็นระบบเป็นการวิจัยที่เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมีความเที่ยงตรงและต้องมีความเชื่อมั่นเป็นกระบวนการวิจัยที่สืบค้นอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลการวิจัยจะต้องเป็นการรวบรวมข้อมูลใหม่การวิจัยมีหลากหลายรูปแบบและการวิจัยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักวิจัยนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ค่ะบทบาทของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะ 1. ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ 2. หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคม 3. ใช้แก้ปัญหาในการประเมินและการวางแผนการบริหารงานและ 4. นะคะใช้ในการกำหนดนโยบายทั้งในระดับสถาบันระดับประเทศและเป็นการวิจัยเชิงนโยบายได้นะคะความสำคัญของการวิจัยนะคะอาจารย์ขอให้ความสำคัญในระดับประเทศก่อนความสำคัญของการวิจัยในระดับประเทศเป็นการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยการวิจัยจะทำให้ทราบทิศทางที่รัฐควรดำเนินการหรือช่วยในการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างรัดกุมนะคะช่วยให้เกิดประโยชน์นะคะทั่วถึงในทุกระดับนะคะในทุกกลุ่มประชากรของทั้งประเทศนะคะต่อไปเป็นความสำคัญของการวิจัยในระดับหน่วยธุรกิจการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นการวิจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจทราบถึงลักษณะความต้องการสินค้าของลูกค้าแนวทางในการขยายตลาดสินค้านะคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็มีการลดข้อผิดพลาดในการกระบวนการการทำงานการใช้วัตถุดิบอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการแนวทางในการลดความสูญเสียทางด้านการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจริงๆแล้วการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยก็ครอบคลุมไปทั้งระดับโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจได้เลยนะคะต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำวิจัยก็คือนักวิจัยซึ่งคุณลักษณะของนักวิจัยก็จะต้อง1เราจะต้องดูคุณสมบัติส่วนตัวของนักวิจัยด้วยต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะต้องการที่จะค้นหาคำตอบเพื่อนำไปพัฒนานะคะปัญหาต่างๆทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่ต้องการทำวิจัยด้วยนะคะยังต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคและหลักวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในงานวิจัยที่ทำด้วยนะคะทีนี้เรามาทราบข้อเท็จจริงนะคะและทฤษฎีต่อการวิจัยบ้างนะคะเพราะตรงนี้มันก็จะบอกว่านะคะผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ทฤษฎีด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยสมมุติฐานที่เชื่อถือได้และการจัดระบบชั้นความรู้นั้นเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวิจัยในศาสตร์ต่างๆทีนี้เรามาดูทฤษฎีทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีคือข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากการจัดระเบียบไว้หรือการศึกษาไว้และมีการรวบรวมข้อมูลหลายชนิดที่มาจากการสำรวจและการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเราสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องอันทฤษฎีจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยได้อย่างมากทีนี้มาดูประโยชน์ของทฤษฎีต่อการวิจัยนะคะทฤษฎีมีประโยชน์คือช่วยชี้ทิศทางการวิจัยที่ถูกต้องช่วยให้นักวิจัยสร้างเสริมทฤษฎีเก่าและค้นพบทฤษฎีใหม่ช่วยให้นักวิจัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดข้อสงสัยทำให้มีการวิจัยค้นคว้าเพิ่มขึ้นช่วยลดเวลาและงบประมาณเพื่อการวิจัยใหม่นะคะแล้วยังช่วยทำนายข้อเท็จจริงได้ด้วยและอย่าลืมว่าตัวทฤษฎีนี้เองยังเป็นตัวช่วยในการตั้งสมมุติฐานเป็นจุดเริ่มต้นในการนักวิจัยที่จะกำหนดนะคะประเด็นปัญหาวิจัยด้านต่างๆได้ด้วยค่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของข้อเท็จจริงต่อทฤษฎีนะคะข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทฤษฎีใหม่ๆ
แล้วก็ข้อเท็จจริงทำให้เกิดการพัฒนาทางทฤษฎีได้ด้วยและยังนำ

0: ไปสู่การล้มเลิกทฤษฎีเดิมเพื่อที่จะได้ค้นพบองค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของปัจจุบันและในอนาคตค่ะต่อไปเรามาดูว่านักวิจัยเนี่ยในการทำวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยนะคะทีนี้จรรยาบรรณคืออะไรจรรยาบรรณหมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพของแต่ละกลุ่มคนนะคะแต่ละสาขาวิชาชีพที่ประมวลขึ้นมาเป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงนะคะรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนี่คือความหมายของจรรยาบรรณทีนี้ถ้าเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยก็จะหมายถึงหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้ดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมค่ะหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วต่อไปก็มาดูความหมายของจริยธรรมของนักวิจัยนะคะจริยธรรมของนักวิจัยหมายถึงประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นักวิจัยควรถือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนะคะคือมีคุณงามความดีแล้วก็มีจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมในการที่จะทำวิจัยนะคะตั้งแต่วางแผนการวิจัยจนสรุปผลวิจัยและเผยแพร่การวิจัยนักศึกษาก็จะต้องมีจริยธรรมของนักวิจัยด้วยนะคะประกอบในการดำเนินการต่างๆของโครงการวิจัยต่างๆที่รับผิดชอบจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัตินะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 นักวิจัยจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ2นะคะนักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำการวิจัยตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานของต้นสังกัดนักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัยนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมนะคะกับประเด็นปัญหาวิจัยที่นักศึกษาได้กำหนดไว้ข้อ4นักวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะคะนักวิจัยจะต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยจะต้องมีอิสระทางความคิดปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัยนักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนะคะนักวิจัยต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
5: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็น

0: เดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได้
6: ฮัลโหล
7: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
6: งานนี้ผมขอแล้วกัน
7: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
6: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
10: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
11: น้องก็พูดถูกครับ
12: ไม่โกงด้วยหรอ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
15: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ไปเราจะพูดถึงเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับคือถ้านักศึกษาไปเปิดดูงานวิจัยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในบทที่2นะครับเรื่องการทบทวนวรรณกรรมนะครับหรือบางงานวิจัยบางเล่มนึงอาจจะใช้ชื่อว่าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะงั้นบทที่2เนี่ยมันจะใช้ชื่อต่างกันแล้วแต่นะครับบางงานวิจัยบางเรื่องใช้คำว่าทบทวนวรรณการทบทวนวรรณกรรมนะครับหรือว่าบางเล่มก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องของงานแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของการหาข้อมูลอ้างอิงนะครับหมายความว่าเวลาเราทำวิจัยเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเราจะต้องไปไล่เรียงดูว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมันมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ก็ทำไม่เดิมเนี่ยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อนำไปสู่การที่จะนำไปสู่การเขียนกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัยที่อาจารย์ได้พูดถึงในก่อนจบบทหน่วยที่สองที่ผ่านมานะครับคราวนี้อยากจะให้เริ่มต้นจากการให้ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนนะครับความหมายของมันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นหมายถึงการศึกษาค้นคว้ารวบรวมและประมวลผลงานด้านวิชาการนะครับคำว่าผลงานด้านวิชาการเนี่ยเช่นผลงานวิจัยนะครับบทความวิชาการตำราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยนะครับหรือประเด็นที่ทำการวิจัยนะครับเพื่อใช้ในการประมวลความคิดประมวลแนวคิดระเบียบวิธีการวิจัยข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารที่ตีพิมพ์ต่างๆเหล่านั้นที่ทำมาก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการหาหลักฐานอ้างอิงนะครับอ้างอิงนะครับว่าสิ่งที่เราสนใจนั้นเนี่ยมันเคยมีการทำอะไรมาก่อนทำยังไงบ้างสรุปเป็นยังไงข้อเสนอแนะคืออะไรบ้างนะครับอันนี้เพื่อที่จะเป็นทางหรือว่าเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะทำต่อไปหรือเป็นตัวอ้างอิงที่จะรีเฟอร์ถึงสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือรวมทั้งนักวิจัยเองก็มีความมั่นใจในการที่จะทำงานต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ความหมายการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยคำว่าวรรณกรรมเนี่ยนะ literature เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับความหมายมันก็หมายถึงว่าเป็นงานหนังสือหรืองานเขียนโดยทั่วไปหรืองานวิชาการใดวิชาการหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความหมายความเป็นมาทฤษฎีที่รับรองนะครับตลอดจนผลงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องที่เราศึกษานั้นๆ นะครับเพราะงั้นไอ้ตัวงานวรรณกรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่กว้างขวางนะครับเป็นทั้งงานวิจัยงานเขียนงานตำราต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันกว้างขวางมากดังนั้นเนี่ยมันจึงจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกนะครับของงานวิจัยหรืองานวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการอ้างอิงนะครับไอ้เรื่องความน่าเชื่อถือนี่มีความสำคัญเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแต่นี้พูดถึงจุดมุ่งหมายก่อนว่าจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับเรามีจุดมุ่งหมายหลักๆเนี่ยเพื่ออะไรบ้างนะครับในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือเพื่อให้ได้ข้อสนเทศข้อสนเทศก็คือตัวข้อมูลนั่นเองนะครับข้อมูลที่มีการกันกรองแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้นะครับประเด็นแนวคิดตัวแปรต่างๆนะครับทฤษฎีนะครับลักษณะและรูปแบบของการวิจัยนะครับสมมุติฐานนิยามศัพท์นะครับเครื่องมือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือปัญหาการวิจัยนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ต่อการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยการวางแผนการวิจัยและการดำเนินการวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบปัญหาการวิจัยได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยนะครับ

วัตถุประสงค์หลักของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ตรงตอนจุดเน้นอยู่ตอนท้ายเนี่ยนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยคำว่ากรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับโดยเฉพาะตัวแปรตามกับตัวอิสระว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโยงเหมือนกับเป็นการเขียนกรอบแนวคิดก็จะมีการเขียนในหลายวิธีนะคือแบบใช้แบบลูกศรเป็นภาพเป็นแผนภาพแผนภูมินะครับโยงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรอิสระนะครับหรือว่าจะเขียนแบบเป็นอธิบายความเป็นเชิงพรรณนาก็ได้นะครับอันนี้ก็หลักการในการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยก็มีนักการนำเสนอไว้ในเอกสารการสอนก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับยังจะนำไปใช้ในการวางแผนการวิจัยคำว่าวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าตั้งแต่เรื่องของการออกแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดขนาดสิ่งตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการวิจัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับยังมีประโยชน์นะครับนอกจากใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดแล้วนะครับใช้ในการวางแผนการวิจัยแล้วเนี่ยนะครับยังนำไปใช้ในการดำเนินการวิจัยนะครับให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดำเนินการก็คือหมายว่าในขั้นของการออกฟิลด์เวิร์กออกพื้นที่นะครับการออกแบบสอบถามการวิเคราะห์การสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะทบทวนคือไปดูมาตั้งแต่ต้นจนจบว่าเขาทำกันยังไงนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากในการทำการวิจัยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเนี่ยจะต้องเรียกว่าทบทวนวรรณกรรมให้ละเอียดนะครับให้ละเอียดเลยนะครับก็จะทำให้การทำการวิจัยนั้นเนี่ยมีความเรียกว่ามีความราบรื่นนะครับแล้วก็สามารถจะดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของการวิจัยได้นะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ถ้าจะบอกว่าเป็นวัตถุประสงค์เป็นข้อเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงว่าการทบทวนวรรณกรรมนี่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนี่ยนะครับหนึ่งก็เพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีนะครับและความรู้พื้นฐานในปัญหาที่ต้องการวิจัยนะครับสองก็คือเพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับนิยามศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทำการวิจัยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่นเราสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายรายได้นะครับเราสนใจเรื่องเงินเฟ้อนะครับเราสนใจเรื่องการว่างงานนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีการนิยามศัพท์นะครับคำว่านิยามศัพท์ก็คือว่าเป็นการกำหนดคำศัพท์ในเชิงปฏิบัติการนะครับก็มีคำว่านิยามศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นนิยามศัพท์ในเชิงปฏิบัติการความหมายคืออะไรก็คือความหมายว่าไอ้ศัพท์คำนั้นเนี่ยเมื่อกำหนดขึ้นแล้วจะต้องสามารถวัดได้ที่เป็นรูปธรรมนะครับการสามารถวัดได้เป็นรูปธรรมเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นศัพท์นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการนะครับเช่นความเหลื่อมล้ำด้านการจ่ายรายได้เนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าดูว่าคนที่มีรายได้สูง 20% กับคนรายได้ต่ำ 20% เนี่ยจนสุด 20% กับสูงสุดรวยสุด 20% เนี่ยห่างกันกี่เท่าตัวอย่างเงี้ยก็จะมีการนิยามศัพท์ว่าคำว่ารวยจนคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนิยามศัพท์นะครับหรือว่าเรื่องของเรื่องเงินเฟ้อคำว่าเงินเฟ้อคืออะไรนะครับเงินฝืดคืออะไรการว่างงานคืออะไรนะครับการว่างงานเนี่ยวัดจากแรงงานกำลังแรงงานที่มีอายุตั้งแต่10สมมุติ15ถึง59ปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะบอกว่าเป็นการว่างงานสูงการว่างงานต่ำอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการให้การดำเนินการค้นคว้านั่นนะครับมีสามารถที่จะค้นคว้าได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็วัดได้นะครับประการต่อมาคือมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาที่ต้องการทำวิจัยให้มันชัดขึ้นนะครับขอบเขตการวิจัยนี่มันมีมันอาจจะมีหลาย

0: ระดับนะครับมันจะต้องขอบเขตนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องของทรัพยากรเวลาทั้งเงินที่มีเนี่ยนะครับหรือความสามารถของนักวิจัยเองก็ต้องมีการกําหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการทําวิจัยนะครับเพื่อแสวงหาความคิดและแนวทางใหม่ๆในการทําวิจัยนะครับเพราะเวลารีวิวงานวิจัยเนี่ยเก่าๆที่ทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราเอาแนวคิดเหล่านั้นไปใช้ในการที่จะไปกําหนดในการทําวิจัยเรื่องของที่นักวิจัยสนใจทําต่อไปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการทําวิจัยซ้ําอันนี้ก็สําคัญนะครับคือถ้าเราไม่มีการไปรีวิวงานวิจัยที่ทําไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะมีการทําซ้ําได้นะครับการทําซ้ําเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าขาดคือขาดการลงทุนไปศูนย์เปล่าเพราะก็ทําไปแล้วนะครับนี้เป็นการลงทุนซ้ําเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับประโยชน์กันในแง่สังคมในแง่ประเทศชาติก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับหรือเพื่อปรับปรุงวิธีการวิจัยนะครับบางทีงานวิจัยที่ทําไว้เดิมนั้นน่ะที่เราค้นคว้ามาเนี่ยมันทํามานานมาแล้วด้วยวิธีการเก่าๆซึ่งวิธีการเหล่านั้นมันน่าจะล้าสมัยแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําปรับการนํามาวิจัยใหม่โดยการปรับวิธีการวิจัยเนี่ยมันจะทําให้ได้ผลการวิจัยที่ทันสมัยขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นก็น่าจะทําอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือวัตถุประสงค์ก็เพื่อทําวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยของผู้อื่นนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าในการทําวิจัยนั้นเนี่ยถ้ามีการทบทวนวรรณกรรมมันก็จะสามารถจะบอกได้ว่างานวิจัยที่เขาทำไว้นั้นเนี่ยเขาเสนอแนะว่าควรจะทําวิจัยอะไรต่อเนื่องจากตรงนี้เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ขึ้นหรือตอบปัญหาได้กว้างขึ้นไอ้พวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของการที่สามารถจะไปเก็บรายละเอียดจากข้อเสนอที่เขาทำไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนะครับคราวนี้แหล่งวรรณกรรมในการทบทวนหรือการสืบค้นเนี่ยมีกี่แหล่งนะครับอะไรบ้างเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับได้มีการคลาสสิฟายมีการแยกแหล่งทบทวนวรรณกรรมไว้แหล่งหลักๆเนี่ยนะครับอยู่3แหล่งด้วยกันนะครับแหล่งที่1ก็คือเป็นแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารนะครับแหล่งที่2เนี่ยเป็นแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารงานวิจัยนะครับแหล่งที่3เนี่ยเป็นแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์นะครับไปดูนะครับว่าแต่ละแหล่งเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารเพื่อการช่วยสืบค้นเนี่ยนะครับแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารที่สําคัญเนี่ยมันมีแหล่งไหนบ้างล่ะนะครับแหล่งอันนึงที่สําคัญที่นักวิจัยเนี่ยนะครับไปซึ่งกันเป็นประจําก็คือเป็นบทคัดย่อรายงานการวิจัยนะครับมันจะมีเอกสารที่รวมเล่มนะครับรวมเล่มเป็นบทคัดย่องานวิจัยเนี่ยนะครับอยู่ออกมาเป็นระยะนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยเนี่ยนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำวิจัยอันเนี้ยก็จะมีการรวมบทคัดย่องานวิจัยไว้นะครับเป็นการสรุปสั้นๆว่าเป็นการวิจัยเรื่องอะไรโดยใครทำเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์คืออะไรบ้างนะครับวิธีการศึกษาก็ทำยังไงนะครับแล้วก็ผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าวิจัยเรื่องนึงอาจจะมีบทคัดย่อสักประมาณหน้าหนึ่งหรือครึ่งหน้าออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็นั่นนะเราสามารถจะเรียกว่ารวบเรียกว่าประหยัดเวลาในการค้นคว้าเรื่องงานวิจัยที่เราสนใจเนี่ยนะครับโดยการไปดูจากเอกสารที่เป็นบทคัดย่องานวิจัยซึ่งมีอยู่ทั่วไปนะครับหรือว่าดัชนีวารสารอันนี้ก็เป็นดัชนีวารสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับมันก็จะแยกย่อยถึงว่าวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยดัชนีวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องอะไรก็จะยกแยกย่อยลงไปแล้วก็ค้นคว้าตรงนั้นนะครับในดัชนีแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของงานวิจัยชิ้นนั้นอยู่ว่าทําโดยใครชื่อเรื่องอะไรทําโดยใครทําเมื่อไรผลสรุปวัตถุประสงค์เป็นยังไงผลสรุปเป็นยังไงบ้างวิธีการศึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นดีเทลนะครับของดัชนีวารสารที่มีให้ค้นคว้านะครับเป็นเอกสารนะครับหรือบรรณานุกรมนะครับบรรณานุกรมก็จะบอกถึงว่าไองานบรรณานุกรมที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท้ายหน้านะอยู่ท้ายหน้างานวิจัยอยู่ท้ายเล่มเลยงานวิจัยเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไปค้นงานวิจัยเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดไปด้านท้ายของงานวิจัยเรื่องนั้นเนี่ย มันก็จะมีบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นที่เอามาใช้ก็จะมีหนังสือมีงานวิจัยตำราต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเราก็สามารถจะค้นคว้าจากตรงนั้นได้เพื่อเป็นสะพานนำไปสู่การค้นหาเรียกว่าเล่มตัวจริงได้ต่อไปนี่นะครับแหล่งต่อมาครับคือแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารอันนี้ต่อนะครับคือเมื่อกี้นี่พูดถึง3แหล่งนะต่อมาก็จะมีวารสารเหมือนกันนะครับคือวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารงานวิจัยนะครับเป็นวิจัยระดับวิทยานิพนธ์นะครับรายงานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือวารสารทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าประมวลคำศัพท์บัญญัติทางเศรษฐศาสตร์ glossary ต่างๆอันนี้ก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นการรวมไว้ในเอกสารงานวิจัยนะครับแยกเป็นอันนี้สมมติว่าเป็นงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่เราสามารถจะไปค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องงานวิจัยได้แต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์นะครับต่อไปก็จะเป็นแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์นะครับการสืบค้นทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนิยมกันใช้กันมากอาจจะบอกมากที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหนทางค้นคว้าที่ประหยัดที่สุดรวดเร็วที่สุดและใกล้ตัวที่สุดนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยพอเทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสะดวกขึ้นเนี่ยนะครับเรามี Wi-Fi เรามีอะไรต่างๆมันก็จะทำให้การค้นคว้านี่สะดวกขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิจัยทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมาใช้การค้นคว้าแหล่งวรรณกรรมทางออนไลน์เนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้บริการสืบค้นจากระบบออนไลน์ผู้วิจัยจะค้นอันนี้ก็บางทีก็เรียกว่าบางทีค้นเองไม่ได้คือเวลาไปเข้าห้องสมุดเนี่ยเข้าห้องสมุดเนี่ยอาจจะต้องถ้าอยากจะค้นทางออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเรามีงานวิจัยที่เราสนใจอยู่แต่ว่าไอ้งานวิจัยตรงนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่ให้ค้นโดยตรงเนี่ยอาจจะค้นทางออนไลน์แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องพึ่งเรียกว่าบรรณารักษ์นะครับที่จะต้องช่วยแล้วก็บางทีอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าอันนี้เป็นงานวิจัยเฉพาะบางเรื่องนะครับที่สามารถจะทำได้โดยการค้นผ่านออนไลน์แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์แต่ว่าอันนี้เป็นการค้นจากฐานข้อมูลใน CD-ROM CD-ROM ก็คือเป็น CD เก็บข้อมูลเนี่ยนะเป็นฐานข้อมูลรวมเนี่ยนะอันนี้คือการค้นคว้าจากฐานข้อมูล CD-ROM นี้เนี่ยผู้วิจัยอาจจะค้นคว้าเองได้นะครับโดยอาจจะขอให้บรรณารักษ์เนี่ยช่วยค้นให้ก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างฐานข้อมูล CD-ROM นะครับที่มีอยู่ในห้องสมุดทั่วไปก็จะมีที่สำคัญอย่างนี้นะครับเช่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูล CD-ROM นะครับเช่นเป็นฐานข้อมูลพวก dissertation นะครับก็คือเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะครับเป็น abstract เป็นบทคัดย่อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาชื่อย่อว่า dissertation abstract on this เนี่ยนะครับเขาใช้ชื่อว่า DAO เนี่ยนะครับอันนี้ลักษณะข้อมูลก็จะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับพร้อมสาระสรุปสังเขปโดยสังเขปนะครับเกี่ยวกับพวกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปนะครับอันนี้จะมีครอบคลุมทุกสาขาวิชานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราจะค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกในต่างประเทศเนี่ยค้นจากฐานข้อมูลอะไรก็บอกว่า DAO เนี่ยนะครับ dissertation abstract on this เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาทรัพยากรด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกก็จะมีฐานข้อมูลที่ชื่อว่า educational resource information center หรือใช้คำว่า ELIC นี่นะครับ ELIC นี่เป็นคำย่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับพวกอะไรเป็นพวกเกี่ยวกับฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับพร้อมสาระสังเขปของบทความนะครับงานวิจัยรายงานการประชุมการสัมมนาและข้อเขียนเกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับของอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลกอันนี้เป็นเน้นในการศึกษาเป็นหลักนะครับหรือว่าเป็นฐานข้อมูล AA ก็เป็น Academic Abstract ฟูลเทคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายความว่าถ้าอยากจะค้นข้อมูลเต็มรูปแบบนะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าฟูลเทคคือหมายความว่าทั้งเล่มเลยเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยก็จากฐานข้อมูล AA เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นพวก PA ก็จะเป็นperiodical abstract library หรือ PA เนี่ยนะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสารสรุปของบทความของวารสารสาขาวิชาบรรณลักษณ์ศาสตร์สารสนเทศศาสตร์นะครับและสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นพวกคอมพิวเตอร์หรือนิเทศศาสตร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวย่อที่ใช้กันเยอะนะครับที่ค้นเพราะงั้นถ้านักศึกษาอยากค้นหรือนักวิทยาอยากจะค้นเนี่ยก็จะต้องจำชื่อย่อเหล่านี้ได้ว่าชื่อย่อเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับฟิลไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องทางไกลก็จะเป็นDAE ฐานข้อมูล DAE นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวก Social Science Citation Index นะครับพวกการข้อมูลฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมแหล่งอ้างอิงของบทความนะครับหรือสิ่งตีพิมพ์ทางด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ก็จากฐาน SSCI ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลทาง CD-ROM ที่สามารถจะเป็นแหล่งที่จะค้นคว้าได้นะครับรวมทั้งตัวอันนี้ก็เป็น Economic Literature นะครับอันนี้ก็เป็น Econlist เนี่ยนะครับ Econlist ก็จะเป็นฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องของบทความวารสารรายงานวิชาการต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ Economic Literature หรือ Econlist นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็การค้นคว้าบนฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราค้นเองได้ทางออนไลน์ที่ว่ามาล่ะนะครับทางออนไลน์ที่ว่ามาซึ่งเราสามารถที่จะทำเองได้หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องหลักเกณฑ์ในการเลือกเอกสารวารสารต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าในการเลือกเอกสารอ้างอิงต่างๆที่จะนำมาใช้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นหลักการคือจะต้องเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคำว่าน่าเชื่อถือนี่ต้องดูว่าแหล่งใครเป็นคนเขียนเป็นคนผลิตนะครับเก่าหรือใหม่นะครับมีความชัดเจนมีการเซอร์ติฟายมีการรับประกันเช่นมีคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีการตรวจสอบมีการยืนยันหรือมีการให้คำรับรองก่อนไหมอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการเรื่องนี้หลักสำคัญคือว่าการนำเอกสารทบทวนเหล่านี้มาใช้เนี่ยเป็นเรื่องมีความจำเป็นที่เราจะต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงนั้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ว่ามาเรื่องของการทบทวนเอกสารนะครับ
1: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504819 6-8โทรสาร02503-3571อีเมล ecofficeatstuu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stuu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982-9700
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการ

0: รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับหมาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้ากฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
4: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้พบ

ับสาระสำคัญเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเด็นเนื้อหาในวันนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ได้แก่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับตอนที่2เราจะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและตอนที่3เป็นตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาพบกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศกันนะคะแนวคิดทั่วไปที่นักศึกษาจะต้องรู้ประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกัน1นักศึกษาต้องรู้ความหมายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมทุกศาสตร์ทุกแขนงรวมทั้งบริการต่างๆที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตและสำหรับความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่เครื่องแม่ข่ายกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือโปรโตคอลผู้ให้บริการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมเบราว์เซอร์ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการสืบค้นนะคะให้เรามารู้ถึงประวัติและความเป็นมาก่อนสำหรับโครงการวิจัยระบบเน็ตเวิร์กที่เรียกว่า ARPANET ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างสถาบันการศึกษา4แห่งซึ่งประกอบด้วยนะคะมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยยูทาห์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาบาบารานะคะสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทั้ง4สถาบันเนี่ยนะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายของทั้ง4สถาบันจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายหลากหลายชนิดรวมทั้งใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันจุดมุ่งหมายของโครงการวิจัยเครือข่าย ARPANET นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานหนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอีกหน่วยงานหนึ่งได้โดยข้อมูลที่ส่งระหว่างกันสามารถมีเส้นทางการขนส่งข้อมูลออกไปยังปลายทางได้มากกว่า1เส้นทางส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเชื่อมต่อของเครือข่าย ARPANET จึงได้มีการนำเครือข่ายของตนเองมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ARPANET ทำให้เครือข่ายขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2527เครือข่ายนี้จึงถูกจัดตั้งเป็นระบบอินเทอร์เน็ตและใช้มาจนถึงในปัจจุบันสำหรับการใช้หมายเลข IP หรือ IP address เป็นการพัฒนาและประยุกต์ระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นระบบเครือข่ายในลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายเอ็กเทอร์เน็ตซึ่งจะมีโปรโตคอลหลักเป็นTCP/IP ในการเชื่อมต่อกันของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ตจะสามารถติดต่อถึงกันโดยใช้หมายเลข IP ได้เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็ที่เชื่อมโยงกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะสามารถติดต่อถึงกันได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางจะระบุที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ต้องการติดต่อที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะถูกกำหนดใช้มาตรฐานที่เรียกว่าหมายเลข IP หรือ IP addressหมายเลข IP address เป็นข้อมูลตัวเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขจำนวนเต็ม4ส่วนในแต่ละส่วนจะสามารถแทนค่าเป็นจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วง0ถึง255และใช้จุดเป็นตัวแบ่งตัวอย่างเช่น 161.200.93.1 หรือ 202.44.135.9 หมายเลข IP 11จะแสดงถึงข้อมูลด้านเครือข่ายอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นส่วนแสดงหมายเลขเครือข่ายส่วนที่2เป็นส่วนแสดงหมายเลขคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายของหมายเลขนั้นส่วนที่3และส่วนที่4เป็นการจัดแบ่งหมายเลข IP ออกได้ตามจำนวนคลาสต่างๆซึ่งก็จะประกอบด้วยคลาส A คลาส B คลาส C คลาส D และคลาส E เป็นต้นนะคะโดยทั่วไปนั้นจะใช้งานอยู่เพียง3คลาสหลักๆด้วยกันได้แก่คลาส A คลาส B และคลาส C ซึ่งแบ่งตามขนาดของเครือข่ายเครือข่ายใดมีคอมพิวเตอร์เชื่อมอยู่จำนวนมากก็จะมีหมายเลขอยู่ในคลาส A แต่ถ้ามีจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่มีจำนวนลดหลั่นกันลงไปก็จะอยู่ในคลาส B และคลาส C ตามลำดับตัวอย่างเช่นหมายเลข IP ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คือ 172.20.24.85
ต่อไปเรามาดูสาระสำคัญของคำว่าชื่อโดเมนกันแนวคิดในการสร้างระบบชื่อโดเมนใช้เพื่อใช้อ้างอิงในระดับผู้ใช้งานแทนหมายเลข IP ชื่อโดเมนเป็นการใช้แทนชื่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจำได้ง่ายโดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วยชื่อหรือชุดของอักษรเป็นกลุ่มๆเช่น www.hou.ac.th เป็นชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเห็นได้ว่าดังที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ที่อาจารย์บรรยายจะเห็นได้ว่า www.hou.ac.ts ก็จะเป็นโดเมนเนมซิสเต็มซึ่งเป็นโดเมนของ 172.20.24 และ .85 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตชื่อโดเมนระดับประเทศมีใช้เพียงในประเทศอเมริกาและประเทศแคนาดาโดยการจัดแบ่งกลุ่มประเภทขององค์กรออกเป็น6กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่ม COM หรือ COM มาจากคำว่า Commercial Organization หรือกลุ่มธุรกิจการค้า 2. กลุ่ม EDU มาจาก Education Organization คือกลุ่มสถาบันการศึกษา 3. GOV มาจาก Government Organization คือกลุ่มของหน่วยงานรัฐบาล4 MIL มาจาก Military Organization คือหน่วยงานทางการทหารและ5 NET มาจาก Networking Organization คือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเครือข่ายและ6 ORG มาจาก Non-Commercial Organization คือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่อมาในหลายๆประเทศได้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายของตนเข้ากับเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตจึงมีการใช้โดเมนชื่อโดเมนที่แทนด้วยอักษรย่อของประเทศนั้นๆตัวอย่างเช่น co.it แทนบริษัทในประเทศอิตาลี ac.au แทนสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย or.th แทนองค์กรไม่หวังผลกำไรในประเทศไทย go.jp แทนหน่วยงานรัฐบาลในประเทศญี่ปุ่นการเรียกชื่อเตอร์ด้วยระบบชื่อโดเมนนั้นจะมีประโยชน์คือสามารถจดจำได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแต่สำหรับการทำงานในระดับคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ยังอาศัยการอ้างอิงตามหมายเลขต่อไปมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้1ประกอบไปด้วยเครื่องแม่ข่ายหรือตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับทำการเชื่อมต่อในเครือข่ายอื่นๆ2กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือโปรโตคอล3ผู้ให้บริการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและ4โปรแกรมเบราว์เซอร์ปัจจุบันนะใช้โปรโตคอล TCP/IPซึ่งเป็นโปรโตคอลหลักในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่มีอยู่หลากหลายยี่ห้อเครื่องคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้นั้นจะทำได้โดยการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเครื่องแม่ข่ายและเครื่องแม่ข่ายต้องมีซอฟต์แวร์พิเศษช่วยในการติดต่อโดยยึดหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์หรือโปรโตคอลเดียวกันคือโปรโตคอล TCP/IPส่วนผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นโดยมากก็จะกระทำผ่านหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือนิยมเรียกทั่วไปอย่างย่อๆว่า ISP ส่วนใหญ่แล้วจะให้บริการในลักษณะเชิงพาณิชย์โดยจะมีวงจรสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อกับเครือข่ายเข้ากับ ISP รายอื่นๆจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะประกอบด้วย1การเชื่อมต่อโดยตรงเป็นการเชื่อมต่อระดับองค์กรใหญ่ๆเป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับสายหลักของอินเทอร์เน็ตโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเกตเวย์หรือเราเตอร์ร่วมกับสายสัญญาณความเร็วสูงโดยต้องติดต่อโดยตรงกับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย2การเชื่อมต่อด้านผู้ให้บริการเป็นการเชื่อมต่อระดับผู้ใช้ทั่วไปหรือระดับองค์กรผู้ให้บริการการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำการติดตั้งดูแลเครื่องให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้คอมพิวเตอร์ของตนได้เชื่อมต่อเข้ากับ ISP จึงเปรียบเสมือนช่องทางการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อผ่านทาง ISP นี้จะแบ่งการเชื่อมต่อเป็น2ประเภทคือ1การเชื่อมต่อแบบองค์กรและการเชื่อมต่อแบบบุคคลสำหรับการสืบค้นและการแสดงข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแมงมุมซึ่งจะแสดงถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตนั้นเครือข่ายใยแมงมุมหรือว่า World Wide Web ที่เรารู้จักกัน
เป็นการบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโฮสต์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลนั่นเอง 2. บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแทนจดหมายบนกระดาษแต่ใช้วิธีการส่งข้อความในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังผู้รับอีกเครื่องหนึ่ง 3. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลการบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลหรือเราเรียกว่า FTP เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเช่นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องPC ไปยังเครื่องแม่ข่ายถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่อง PC ของเราเองหรือถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายด้วยกันเองบริการนี้จะเป็นการรับส่งข้อมูลโปรแกรมหรือเอกสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและมีองค์กรหลายๆแห่งได้เปิดให้ผู้ใช้ภายนอกสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลได้โดยที่ไม่คิดมูลค่า4. การเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกลการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกลหรือว่าเทลเน็ตบริการนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้และทำงานต่างๆในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าเครื่องจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตามทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก 5. การสนทนาออนไลน์การสนทนาออนไลน์โปรแกรมเหล่านี้ผู้ใช้จะสามารถพูดคุยกันได้โดยการส่งข้อความเสียงหรือภาพของคู่สนทนาได้และรับส่งข้อมูลระหว่างกันส่วนของการสนทนาเป็นกลุ่มก็มีโปรแกรมประเภท IRP เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างกันของกลุ่มบุคคลหลายคนของกลุ่มบุคคลหลายคนซึ่งเรียกว่ากลุ่มสนทนาหรือเป็น Channel เมื่อผู้ใช้เลือกกลุ่มสนทนาแล้วก็สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตในงานสารสนเทศในงานต่างๆในปัจจุบันก็มีหลากหลายมากก็จะประกอบไปด้วย 1. ในเรื่องของการศึกษาวิจัยทางธุรกิจการค้าการเงินและการธนาคารและ 4. ความบันเทิงค่ะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในตอนที่2เนื้อหานะคะของอาจารย์ก็จะประกอบไปด้วยนะคะกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและก็ตัวอย่างฐานข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการสืบค้นตั้งแต่การสืบค้นขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศกันก่อนวิธีที่1 นะคะวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศจะมีขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วย1การเข้าถึงการสืบค้นและสุดท้ายนะคะคือการสำรวจเลือกดูนะคะสำหรับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายวิธีการด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วย1การสืบค้นด้วยดัชนีการสืบค้นด้วยคำสำคัญการสืบค้นด้วยคำลงท้ายคำสืบค้นด้วยคำที่กำหนดการสืบค้นด้วยพิสัยการสืบค้นด้วยคำใกล้เคียงและการสืบค้นด้วยตรรกะบูลีนนะคะสำหรับการสืบค้นด้วยตรรกะบูลีนนี้จะเป็นวิธีการที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะคะก็คือการกำหนดข้อความของการสืบค้นด้วยการใช้คำเชื่อมต่างๆดังนี้ใช้คำว่า and ซึ่งหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลภายใต้ข้อความที่1และข้อความที่2คำว่า or หมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลภายใต้ข้อความที่1หรือข้อความที่2คำว่า notหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลภายใต้ข้อความที่1แต่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อความที่2คำว่านะคะ ADJ นะคะหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลภายใต้ข้อความที่1ติดกันกับข้อความที่2แล้วก็สัญลักษณ์นะคะ question mark หรือเครื่องหมายคำถามก็จะหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายคำถามใช้แทนตัวอักษรใดๆในการสืบค้นข้อมูล star หมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์ star แทนตัวอักษรใดๆที่ตามหลังคำค้นในการสืบค้นข้อมูลเครื่องหมายบวกหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์บวกแทนอักษรใดๆที่ตามหลังคำค้นในการสืบค้นข้อมูลนะคะต่อไปวิธีการสืบค้นข้อมูลขั้นต้นหรือเป็น
ลักษณะของ sample search นะคะเป็นการสืบค้นข้อมูลที่ใช้คำขึ้นต้นสืบค้นตามหัวข้อเรื่องที่ต้องการสืบค้นโดยไม่มีข้อความในการสืบค้นข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องมาก

นักโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ผู้ใช้งานฐานข้อมูลต้องเลือกหัวข้อในการสืบค้นในช่องของการสืบค้นก็จะได้แก่ชื่อเรื่องชื่อรายการชื่อประเด็นสำคัญชื่อบุคคลคำสำคัญหรือหัวเรื่องเป็นต้น 2. เลือกประเภททรัพยากรต้องการสืบค้นซึ่งได้แก่วารสารหนังสือหรือสิ่งที่ต้องการสืบค้น

คำว่า Economic ลงในช่องของช่องสืบค้นหรือช่อง Search Box แล้วก็กดปุ่ม Search นะคะมันก็จะปรากฏนะคะปรากฏขึ้นมาว่ามีข้อมูลที่เราจะสามารถสืบค้นอยู่ถึง 48,618 ผลลัพธ์ที่เราจะสามารถสืบค้นได้จากคำว่า economic ที่เราสืบค้นหลังจากนั้นเราก็เข้าไปคลิกในช่องชื่อต่างๆที่ขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถเข้าไปสู่นะคะเนื้อหาสำคัญของเนื้อหาที่เราต้องการที่จะศึกษาต่อไปได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าวิธีการสืบค้นขั้นต้นการสืบค้นแบบขั้นสูงหรือเป็น advanced search นะคะเป็นการสืบค้นที่มีข้อความและคำค้นที่ซับซ้อนมากขึ้นการสืบค้นทั้งแบบง่ายและแบบซับซ้อนในแต่ละฐานข้อมูลจะนำเทคนิคการสืบค้นต่างๆมาผสมผสานกันเพื่อให้เราสามารถค้นเจอข้อมูลที่ต้องการได้การสืบค้นอาจจะใช้เครื่องหมายต่างๆหรือคำเชื่อมเช่นand or not เพื่อช่วยในการสืบค้นให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงกับความต้องการมากขึ้นทำให้ผลการสืบค้นหรือข้อความที่เราต้องการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปเรามาพบกับเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศนะคะเครื่องมือนั้นก่อนที่จะไปดูว่ามีเครื่องมือในการสืบค้นอะไรบ้างมารู้จักความหมายของคำว่า Search Engine ก่อนเว็บไซต์ที่เป็น Search Engine เนี่ยนะคะจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการสืบค้นได้อย่างหลากหลายและโปรแกรมสืบค้นจะเริ่มทำงานทันทีเมื่อมีผู้ใช้ใส่คำสืบค้นลงไปและสืบค้นตามดัชนีโดยจะการหาคำที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วไม่ว่าคำค้นนั้นจะพบหรือไม่พบก็จะแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอให้ผู้ใช้ได้ทราบอย่างรวดเร็วตัว Search Engine นี้นะคะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องทราบ URL ของเว็บไซต์เลยผู้ใช้เครื่องมือก็จะในการสืบค้นควรจะมีการวางแผนก่อนจะลงมือสืบค้นโดยเลือกเว็บไซต์ที่สนใจและคาดว่าจะได้รับข้อมูลที่ต้องการกำหนดคำหรือวลีที่ต้องการสืบค้นกำหนดคำค้นที่ชัดเจนและคำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราต้องการจะสืบค้นต่อไปมาดู Search Engine ที่สืบค้นข้อมูลโดยใช้ดัชนีหรือว่าเป็น Keyword Index เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยคำสำคัญโดยจัดทำบัญชีรายการของทุกคำที่อยู่ในข้อมูลทั้งหมดของแต่ละเว็บไซต์เมื่อสืบค้นคำที่ต้องการจากบัญชีก็จะทราบว่าอยู่หน้าใดของเว็บไซต์ใดบ้างเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของ AltaVista นะคะตัวหลักการทำงานของ AltaVista คือเป็นการใช้intelligent software เช่นโปรแกรม Spider โปรแกรม Crawler หรือโปรแกรม Robotทำหน้าที่กราดไปตามเว็บไซต์ต่างๆและสืบค้นข้อมูลโดยการใช้ดัชนีเป็นคำค้นจุดเด่นของ Search Engine ที่ใช้ในการใช้ Intelligent Software กราดตามเว็บไซต์ต่างๆก็คือ Intelligent Software เหล่านี้จะเป็นโปรแกรมที่มีการทำงานโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆเช่น URL ของเว็บไซต์ที่เปิดใหม่ชื่อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สารสนเทศที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เป็นต้นโดยเก็บข้อมูลเหล่านี้กลับมายังฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่ายของ Search Engine นั้นๆจึงทำให้ Search Engine นั้นสามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นมาไว้บนเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ได้ทุกวันค่ะSearch Engine ส่วนมากจะเข้าสอบคำต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ตอนต้นๆของแฟ้มข้อมูลหรือคำใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่และมีการซ้ำกันนะคะจำนวนมากก็จะถือว่าคำนั้นๆเป็นคำสำคัญสำหรับเว็บไซต์นั้นแล้วก็จะวนตรวจสอบซ้ำไปซ้ำมาตามรอบระยะเวลาเช่นตรวจทุกๆวันตรวจทุกสัปดาห์ก็จะทำให้ข้อมูลในฐานข้อมูลการสืบค้นของ Search Engine นั้นมีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาวิธีการสืบค้นของ Search Engine ประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูลก่อนหลังและความถี่ในการนำเสนอข้อมูลนั้นการสืบค้นข้อมูลโดยวิธีเช่นนี้จะมีความรวดเร็วมีความละเอียดสามารถจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลได้นะคะแต่ว่าการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ควรนะคะตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine ประเภทนี้ก็ได้แก่นะคะ AOL นะคะ Excise หรือว่า LookSmart ต่อไปเป็นการ Search Engine ที่สืบค้นข้อมูลโดยการใช้การจำแนกหมวดหมู่นะคะ
Search Engine ประเภทนี้จะแบ่งข้อมูลโดยการพินิจพิเคราะห์เนื้อหารายละเอียดของแต่ละเว็บไซต์ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างการจัดแบ่ง

บนี้จะใช้แรงงานคนในการพิจารณาเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้การจัดหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนที่จัดหมวดหมู่แต่ละคนว่าจัดเก็บข้อมูลนั้นๆอยู่ในเครือข่ายข้อมูลอะไรใช้เทคนิคในการแบ่งหนังสือแต่ละเล่มว่ามีหัวเรื่องตรงกันเป็นประเภทอะไรบ้างแล้วนำหนังสือมาเรียงไว้ภายใต้หัวเรื่องประเภทเดียวกันรอให้ผู้ใช้มาสืบค้นต่อไปตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นแบบนี้ได้แก่ Yahoo นั่นเองนะคะในแต่ละ Search Engine ก็จะมีซอฟต์แวร์ที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละเว็บไซต์ที่เปิดใหม่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ Search Engine ให้ทันสมัยอยู่เสมอสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ถ้าต้องการให้เว็บไซต์ได้รับการเก็บข้อมูลไว้ใน Search Engine ก็ควรจะออกแบบให้เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อความที่สำคัญที่ผู้ใช้ทั่วไปจะใช้เป็นคำค้นเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์กรได้การ Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อนแล้วจึงนำมาเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นต่อไปตัวอย่างนะคะในการ Search Engine ประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอข้อยกตัวอย่างเช่นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก Search Engine ก็จะประมวลผลรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาให้เช่น Galaxy NetGuide Web Counselor หรือว่า Yahooต่อไปเป็นการ Search Engine ที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลโดยการเชื่อมโยงไปยัง Search Engine อื่นจุดเด่นของการใช้ Search Engine ประเภทนี้คือสามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆในคราวเดียวกันได้ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้นตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine ประเภทนี้ได้แก่ Dogpile MetaCrawler หรือว่า OneSeeksต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ให้บริการสารสนเทศนะคะฐานข้อมูลแรกเราเรียกว่าฐานข้อมูล ERIC ตัว ERIC หรือว่า ERIC ตัวนี้นะคะเป็นฐานข้อมูลทางการศึกษาแห่งชาติของอเมริกันประกอบไปด้วยข้อมูลบรรณานุกรมและก็บทคัดย่อของเอกสารสิ่งพิมพ์บทความจากวารสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านศึกษาศาสตร์ด้านการวิจัยรายงานการประชุมสัมมนาข้อเขียนทางการศึกษาบทวิจารณ์ข้อเสนอแนะโครงการหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลกที่อยู่ในความรับผิดชอบของ US Office of Education นะคะข้อมูลที่จะสืบค้นได้จะเป็นเพียงรายการบรรณานุกรมและบทคัดย่อเช่นประกอบไปด้วยนะคะชื่อเรื่องผู้แต่งบทคัดย่อชื่อบริษัทนะคะหมายเลขนะคะ ISBN/ISSN หรือประเภทเอกสารปีที่พิมพ์คำสำคัญอาจจะรายการในการสืบค้นที่อาจจะสามารถได้ฉบับเต็มนะคะมาศึกษาได้ฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้นได้จากนะคะ elec.ad.gov นะคะก็เข้าไปในฐานข้อมูลนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของฐานข้อมูลต่อไปนะคะเป็นฐานข้อมูลของ SciInfo ตัวฐานข้อมูลของ SciInfo เนี่ยนะคะเป็นฐานข้อมูลด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสาขาจิตวิทยาสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์นะคะ online. นะคะ scienceinfo.com นะคะหรือเป็น scienceinfo แล้วก็ /scienceinfo แล้วก็/fsearch นะคะก็สามารถเข้าไปสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสาขาจิตวิทยาได้นะคะต่อไปฐานข้อมูลDAO นะคะฐานข้อมูลนี้จะเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นดัชนีและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลกจะครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆประมาณ 3,000 สาขาวิชาการให้บริการดัชนีวิทยานิพนธ์ตั้งแต่คริสตศักราชนะคะ1861เป็นต้นมาฐานข้อมูล DAO ได้รวบรวมข้อมูลมากกว่า 1.4 ล้านรายการก็นักศึกษาสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์นะคะ www.dissertation.com นะคะเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่ให้บริการก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่ในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างก็ประกอบไปด้วยฐานข้อมูล Ingenta นะคะฐานข้อมูล ABI Inform Full Text ฐานข้อมูลห้องสมุดหรือว่า OPAC ฐานข้อมูลนะคะMedline นะคะฐานข้อมูล IEEE หรือ IEE นะคะฐานข้อมูล ACM หรือฐานข้อมูลนะคะ Procast Digital Dissertation ฐานข้อมูลพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ยังประกอบไปด้วยฐานข้อมูลอื่นๆอีกนะคะจำนวนมากนะคะที่สำคัญอย่างที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ที่อาจารย์กำลังโชว์อยู่นะคะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: โรคนี้รักษาหาย
11: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
13: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

หน่วยที่5นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยซึ่งหน่วยที่5จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยตอนที่2เป็นเรื่องของประเภทการออกแบบการวิจัยและตอนสุดท้ายก็เป็นการเขียนโครงการวิจัยนะครับการออกแบบการวิจัยคืออะไรนะครับก็มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายของการออกแบบการวิจัยไว้ในที่นี้ก็จะสรุปนะครับไว้ดังนี้ก็คือการออกแบบการวิจัยก็เป็นการวางแผนการดำเนินการวิจัยที่มี

การผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะมีการกำหนดรูปแบบการวิจัยขอบเขตและกิจกรรมต่างๆตามขั้นตอนของวิธีการวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบหรือข้อความรู้ที่ตรงตามปัญหาการวิจัยก็จะเห็นว่าการออกแบบการวิจัยนั้นก็จะเป็นการกำหนดแผนการดำเนินงานล่วงหน้ายังมีระบบถามว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะครับการออกแบบการวิจัยก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขระหว่างการดำเนินการวิจัยได้ถ้าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับมีวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยเนี่ยคอลิงเจอร์ก็ได้ให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ว่าอันที่หนึ่งก็คือเพื่อให้ได้คำตอบตรงกับปัญหาการวิจัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิผลเนี่ยก็หมายถึงคำตอบนั้นมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และก็มีความตรงนะครับความตรงในที่นี้ก็หมายถึงความตรงภายในและความตรงภายนอกเดี๋ยวเราจะค่อยอธิบายอีกทีนะครับว่าไอ้ความตรงเป็นอย่างไรสำหรับประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพก็คือคำตอบที่ได้นั้นเป็นไปอย่างประหยัดและก็คุ้มค่าเหมาะสมกับเหตุการณ์และเวลาวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อที่จะควบคุมความคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัยนะครับซึ่งความคาดเคลื่อนนี่ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือความคาดเคลื่อนเชิงสุ่มความคาดเคลื่อนเชิงสุ่มนั้นก็เป็นความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้การวัดค่าตัวแปรนั้นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่เป็นจริงนักวิจัยก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมความคาดเคลื่อนนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดส่วนความคาดเคลื่อนจากระบบนั้นนะครับก็เกิดขึ้นจากอิทธิพลของตัวแปรนะครับตัวแปรในที่นี้แล้วก็ประกอบไปด้วยทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรอื่นๆที่มีผลต่อตัวแปรตามซึ่งเป็นคำตอบของการวิจัยที่เราต้องการที่อยากจะทราบนะครับนี่ดูความตรงที่เราบอกว่าเราออกแบบการวิจัยเพื่อให้ได้ประสิทธิผลของปัญหาซึ่งจะต้องมีความตรงนะครับความตรงในที่นี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือความตรงภายในและความตรงภายนอกความตรงภายในเราจะหมายถึงผลของการวิจัยนั้นนะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่กำหนดไว้นะครับไม่ได้เป็นผลจากตัวแปรอิสระอื่นๆที่เราเรียกว่าเป็นตัวแปรภายนอกเพราะฉะนั้นนักวิจัยนะครับก็จะต้องออกแบบการวัดค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามให้เท่ากับค่าที่เป็นจริงมากที่สุดและก็จะต้องมีการควบคุมตัวแปรภายนอกนะครับให้เหมาะสมแล้วก็เลือกใช้สถิติและแปลความหมายได้อย่างถูกต้องส่วนความตรงภายนอกนั้นก็คือผลการวิจัยนั้นที่เกิดจากกลุ่มตัวอย่างสามารถที่จะสรุปผลอ้างอิงไปยังประชากรเป้าหมายได้นั่นก็หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะครับหลักต่อมาก็คือการควบคุมความแปรปรวนนะครับจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยนั้นเราก็จะต้องมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือการควบคุมความแปรปรวนหรือความคาดเคลื่อนที่มันเกิดจากตัวแปรภายนอกเราจะใช้หลักการควบคุมความแปรปรวนนะครับหรือเรียกว่าเป็น Max Min Con Principle นะครับไอ้ตัว Max Min Con Principle คืออะไรนะครับตัวแรกก็คือตัว Max ก็หมายถึงความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่กำหนดนั้นจะต้องให้มีค่าสูงสุดก็คือเราจะต้องมีการจัดกระทําให้ตัวแปรอิสระที่กำหนดมีความแตกต่างกันในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายเพื่อให้ตัวแปรอิสระนั้นมีผลต่อตัวแปรตามมากที่สุดหลักที่2ก็คือมินก็คือลดความคาดเคลื่อนให้มีค่าต่ำสุดก็คือความคาดเคลื่อนจากการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพราะนั้นมันจะมีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดก็คือเราก็ต้องเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและการวัดค่าตัวแปรนะครับที่มีความเที่ยงและความตรงทั้งนี้ก็อยู่ที่ตัวเครื่องมือที่จะเอาไปวัดค่าตัวแปรอยู่ที่ตัวผู้ที่ทำการวัดค่าตัวแปรและผู้ที่ให้ข้อมูลของตัวแปรนะครับหลักสุดท้ายก็คือตัวคอนก็คือการควบคุมความแปรปรวนจากตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากการวิจัยนั่นคือเราจะต้องควบคุมตัวแปรภายนอกที่มีผลต่อตัวแปรตามที่อาจจะเกิดขึ้นในงานวิจัยนั้นนะครับนี่ต่อมาดูว่าขั้นตอนนะครับของการออกแบบการวิจัยก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่ประมาณ7ขั้นตอนนะครับ
ขั้นตอนคือการกำหนดขอบเขตของการวิจัยนะครับการกำหนดขอบเขตของการวิจัยก็เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยนั้นสามารถที่จะสรุปผลการวิจัยและนำผลไปใช้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดขอบเขตของการวิจัยก็มีหลายประเภทนะครับอาจจะเป็นขอบเขตทางด้านประชากรขอบเขตทางด้านตัวแปรขอบเขตทางด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์หรือขอบเขตทางด้านเวลานะครับนี้นักวิจัยก็ต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนข้อที่2เป็นกำหนดกรอบแนวคิดการกำหนดกรอบแนวคิดนี้ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่นักวิจัยเองจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมนะครับเพื่อนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดเฉพาะงานวิจัยที่เราทำในขณะนี้นะครับข้อที่3ก็คือการกำหนดรูปแบบการวิจัยนะครับการกำหนดรูปแบบการวิจัยก็คือเป็นการเลือกประเภทของการวิจัยที่เหมาะสมในการที่จะนำไปสู่คำตอบของงานวิจัยที่ดีที่สุดนะครับข้อที่4ก็คือการกำหนดสมมติฐานและตัวแปรนะครับการกำหนดสมมติฐานและตัวแปรนั้นสมมติฐานเป็นแนวคำตอบของปัญหาการวิจัยเพราะนั้นสมมติฐานจึงเป็นเครื่องมือชี้แนวทางในการค้นหาหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบตรงประเด็นนะครับซึ่งจากตัวสมมติฐานนั้นนักวิจัยก็ต้องมีการระบุตัวแปรทั้งหมดในงานวิจัยว่ามีตัวแปรอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อ1 2 3เนี่ย4เนี่ยมันก็อยู่ในหน่วยที่2 3 4นะแรกๆของเนื้อหาชุดวิชานี้นะครับข้อที่ขั้นตอนที่5ก็คือการกำหนดกลุ่มตัวอย่างนะครับการกำหนดกลุ่มตัวอย่างนั้นนักวิจัยต้องมีการกำหนดประชากรมีการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่างอันนี้เราจะพูดรายละเอียดในหน่วยที่6นะครับขั้นตอนที่6คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากตัวแปรที่เราได้จากตัวสมมติฐานและตัวแปรเนี่ยเราก็จะต้องมีการกำหนดว่าตัวแปรแต่ละตัวแปรเนี่ยเราจะมีวิธีการวัดข้อมูลอย่างไรนะวัดอยู่ในมาตรวัดในระดับใดนะครับแล้วก็แหล่งข้อมูลของตัวแปรวิธีการเก็บรวบรวมเนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรรายละเอียดก็จะอยู่ในหน่วยที่7และหน่วยที่8นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการกำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นวิธีการที่เราจะต้องเลือกสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมถูกต้องเพราะว่าสถิติแต่ละตัวนั้นจะมีเงื่อนไขเฉพาะนะครับที่นักวิจัยก็จะต้องเลือกนำมาใช้ให้ถูกต้องโดยนักวิจัยจะต้องมีความเข้าใจในสถิติที่จะนำมาวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีด้วยอันนี้ก็คือขั้นตอนทั้งหมดซึ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนในชุดวิชานี้ในหน่วยต่างๆนะครับถ้าเราจะออกแบบการวิจัยนะครับเราก็จะแบ่งประเภทการออกแบบการวิจัยหลักๆได้3ลักษณะก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณนั่นหมายว่าวิจัยนั้นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณการออกแบบการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็การออกแบบการวิจัยแบบผสมซึ่งใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพผสมกันเรามาดูทีละรูปแบบนะครับการวิจัยเชิงปริมาณนะครับการวิจัยเชิงปริมาณนั้นก็เป็นการวิจัยเพื่อหาคำตอบของปัญหาการวิจัยที่อยู่บนฐานคตินะครับที่มีการวางแผนมีการออกแบบไว้ล่วงหน้านะครับด้วยการกำหนดสมมติฐานจากนั้นต้องมีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นตัวเลขนะครับต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงและมีความตรงและมีการใช้วิธีนิรนัยนะครับเพื่อที่จะทดสอบหรือพิสูจน์สมมติฐานโดยใช้วิธีการทางสถิตินะครับการวิจัยเชิงปริมาณนั้นมีรูปแบบอยู่หลายๆรูปแบบทั้งนี้นักวิจัยก็จะต้องเลือกรูปแบบการวิจัยให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาอาจจะใช้ลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเชิงกึ่งทดลองการวิจัยเชิงสัมพันธ์การวิจัยเชิงสำรวจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของการวิจัยนะครับนี่ในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับวิธีการสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลักความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็วิธีการสุ่มตัวอย่างนั้นก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของประชากรอันนี้เราก็จะเดี๋ยวจะเรียนรู้ในหน่วยที่6นะครับเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับ
เราจะต้องมีการใช้เครื่องมือนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขเครื่องมือนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่มีแบบแผนเชิงโครงสร้างเราก็จะใช้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิโดยอาจจะใช้แบบสอบถามแบบทดสอบแบบมาตรวัดหรือแบบตรวจสอบรายการแบบตรวจสอบรายการในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินะครับและก็ข้อมูลทุติยภูมิสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะครับ เราสามารถที่จะใช้สถิติทั้งเป็นสถิติเชิงพรรณนาที่อธิบายภาพรวมนะครับของข้อมูลทั้งหมดหรือเราอาจจะใช้สถิติอ้างอิงนะครับที่นะที่ให้ข้อสรุปที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับผลการวิเคราะห์นะทั้งหมดที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณนั้นก็จะเป็นสารสนเทศที่จะเป็นเชิงปริมาณนะครับที่มีความหมายแล้วก็ง่ายต่อทำความเข้าใจนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับเช่นงานวิจัยเรื่องการแข็งค่าเงินบาทนะครับผลกระทบต่อการส่งออกของไทยนะครับซึ่งฝ่ายวิจัยธุรกิจนะบริษัทมจ.บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัดก็เป็นผู้วิจัยนะครับข้อมูลที่เราใช้นะครับ เป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539ถึง2549นะครับก็เป็นข้อมูลอนุกรมเวลานะครับประกอบไปด้วยค่าดัชนีเงินดัชนีค่าเงินที่แท้จริงมูลค่าการส่งออกของสินค้าหมดต่างๆนะอันนี้ข้อมูลทั้งหลายก็จะเป็นตัวเลขนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองนะครับแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระซึ่งตัวแปรตามของเราก็คือมูลค่าของสินค้าส่งออกหมดต่างๆตัวแปรอิสระก็คือดัชนีค่าเงินที่แท้จริงนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่ใช้นั้นเป็นข้อมูลอนุกรมเวลานะครับก็จะต้องมีการทดสอบความนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลาแล้วก็ใช้วิธีการสถิติอื่นๆในการวิเคราะห์ค่าข้อมูลตัวเลขประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณต่อมาก็จะเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็จะเป็นการหาความรู้นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพก็เป็นการหาความรู้โดยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆของสังคมนะครับจากสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงทุกมิติมีการพิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้นแล้วก็เน้นข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิดนะครับเรื่องของการให้ความหมายของสิ่งต่างๆรวมถึงค่านิยมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้นๆนะครับอันนี้คือความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นการศึกษาในเชิงชาติพันธุ์วรรณานะครับก็จะเป็นการศึกษาความคิดความเชื่อค่านิยมนะครับที่กำหนดพฤติกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งๆตามความเป็นจริงหรือจะเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาก็จะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติหรือประวัติศาสตร์เพื่อบอกหรือพันธนานะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับหรือจะเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นหรือการศึกษาแนววิพากษ์การศึกษาแนววิพากษ์ก็เป็นการตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมจิตวิทยาที่ครอบงำวิถีการคิดหรือการดำรงอยู่ของคนในกลุ่มสังคมก็จะเห็นว่าลักษณะของข้อมูลที่เอามาวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นแล้วก็จะใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงหรือแบบสโนว์บอลนะครับซึ่งตัวอย่างนั้นก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายนะครับที่นักวิจัยคาดว่าจะให้ผลการศึกษาตามความเป็นจริงนะครับส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นนะครับข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข
นะครับแล้วก็ใช้วิธีการรวบรวมหลายๆวิธีนะครับเช่นถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เป็นลักษณะของการตรวจสอบก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการอาศัยการเฝ้าดูก็ต้องใช้วิธีการสังเกตนะครับการสังเกตก็จะมีทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมส่วนถ้าต้องการข้อมูลนะครับในเรื่องของการสัมภาษณ์ก็ต้องเกิดจากการพูดคุยซักถามนะครับของกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับต่อมาการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเราก็จะใช้วิธีการได้หลายๆวิธีนะครับวิธีแรกก็เป็นวิธีการแบบอุปนัยนะครับอุปนัยก็คือจะต้องมีการตีความแล้วก็มีการสร้างข้อสรุปนะครับจากรูปธรรมและปรากฏการณ์ที่มองเห็นนะครับถ้าข้อสรุปนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะใช้วิธีการจำแนกชนิดข้อมูลก็คือจะต้องมีการจำแนกข้อมูลเป็นชนิดชนิดที่กำหนดนะครับเช่นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการนะครับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือจะใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับก็คือเอาข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลสิ่งสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับก็คือตัวคุณภาพของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาคุณภาพของข้อมูลนั้นเพื่อให้เกิดอะไรก็เกิดความตรงนะครับหรือความเหมาะสมในการที่จะแปลความหมายแล้วก็สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้มันสอดคล้องตรงกันนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเช่นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนะครับฝั่งอันดามันแถบภาคใต้ตอนบนนะครับงานวิจัยนี้ก็ทำโดยคุณเรวดีอึ้งโพนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านดนตรีพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลฝั่งอันดามันแถบภาคใต้ตอนบนนะครับหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนะครับฝั่งอันดามันแถบภาคใต้ตอนบนก็จะเห็นว่าจากวัตถุประสงค์เนี่ยข้อมูลต้องการเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ได้จากการที่ตัวนักวิจัยเองนั้นจะต้องเข้าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลแล้วก็เก็บข้อมูลจากการพูดคุยการสังเกตนะอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับงานวิจัยอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการวิจัยแบบผสมนะครับก็เป็นการวิจัยที่มีการนำทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกันนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายๆรูปแบบนะครับในการวิจัยเชิงผสมนะครับแบบผสมนั้นนะครับแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนั้นก็เป็นการนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการสร้างเครื่องมือนะครับสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยแบบผสมที่เหมาะสำหรับยังไม่มีทฤษฎีที่ชัดเจนนะครับสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณก็ใช้วิธีการเชิงคุณภาพซะก่อนเอามาสร้างเครื่องมือเพื่อจะได้เก็บข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์นะเพื่อให้ผลการวิจัยนั้นมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของเป็นการวิจัยที่เราเอาการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมาเพิ่มนะครับความชัดเจนนะของผลการวิจัยเชิงคุณภาพนะก็จะเป็นรูปแบบที่สองนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบที่สามนะครับก็เป็นการนำการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยไปใช้อธิบายผลของการวิจัยเชิงปริมาณให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหรือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากจะอธิบายในเชิงตัวเลขแล้วก็จะมีเรื่องของข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพอธิบายเพิ่มเติมด้วยก็จะทำให้งานวิจัยนั้นตอบปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและรูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือรูปแบบที่4ก็เป็นการใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกันนะครับเพื่อให้ได้คำตอบของการวิจัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยแบบผสมดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการวิจัยแบบผสมเช่นการวิเคราะห์อุปสงค์เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นในประเทศไทยนะของวิชัยการวิจันนะครับรูปแบบการวิจัยก็ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเสริมการอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบที่3นะ
สำหรับข้อมูลที่เป็นเชิงนะครับเชิงคุณภาพเราก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงก็คืออาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้นำนะครับหรือผู้บริหารอุตสาหกรรมเหล็กกล้าในแต่ละบริษัทเนี่ยเอามาสัมภาษณ์ในเชิงลึกนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเชิงปริมาณนั้นเราจะใช้ข้อมูลอนุกรมรายปีอนุกรมเวลารายปี

ีนะครับเช่นเรื่องของการผลิตการนำเข้าการส่งออกราคาเฉลี่ยเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นหรือรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีแล้วเอามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีเชิงปริมาณคือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะครับแล้วก็ใช้การวิเคราะห์สวอตและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้2วิธีร่วมกันต่อมาคือโครงการวิจัยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของหน่วยนี้ก็คือโครงการวิจัยนะครับโครงการวิจัยก็เป็นแผนการดำเนินงานอย่างมีระบบที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการวิจัยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเขียนรายงานวิจัยเพราะฉะนั้นนักวิจัยเองจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัยแล้วก็เข้าใจปัญหาการวิจัยนั้นนะครับรวมถึงมีความสามารถในการใช้ภาษาและสรุปเรียบเรียงข้อความได้ดีองค์ประกอบของโครงการวิจัยนั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือหน่วยงานที่อนุมัติโครงการนะครับในหน่วยงานต่างๆก็จะมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันในที่นี้ก็จะยกองค์ประกอบที่น่าจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะต้องมีอยู่ในโครงการวิจัยนะครับอันแรกก็คือชื่อโครงการวิจัยนะครับชื่อโครงการนั้นก็ต้องมีทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษนะครับอันที่2หลักการและเหตุผลก็เป็นความแสดงถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยนะครับให้มองเห็นความสำคัญของโครงการวิจัยนั้นหรือคุณค่าของงานวิจัยนั้นนะครับจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับเพื่อตอบปัญหางานวิจัยที่เราต้องการอยากจะทราบนะครับมีการทบทวนวรรณกรรมนะครับจากทฤษฎีงานวิจัยและผลงานวิจัยอื่นๆที่มีการทำไว้แล้วที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้มีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับมีการให้คำนิยามศัพท์เฉพาะที่สื่อความหมายตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้อ่านงานวิจัยเพราะบางครั้งเนี่ยความหมายของคำบางคำในโครงการวิจัยอาจจะเป็นความหมายที่เฉพาะเรื่องของงานวิจัยนั้นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่ความหมายทั่วไปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็แสดงให้เห็นว่าผลของการวิจัยนั้นนำเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ทางด้านใดบ้างหรือประยุกต์ใช้ทางด้านใดบ้างสิ่งสำคัญก็คือประโยชน์นั้นจะต้องสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่นอกเหนือจากงานวิจัยแล้วก็มีความเป็นไปได้ระเบียบวิธีการวิจัยนะครับก็จะเป็นการบอกถึงวิธีการวิจัยว่าจะใช้วิธีการวิจัยแบบใดมีประชากรกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่ใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนะครับต่อมาก็เป็นแผนการดำเนินงานก็เป็นการกำหนดเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอนของงานวิจัยนะครับการของบประมาณแล้วก็ตัวประวัตินักวิจัยเองนะครับการพิจารณาโครงการวิจัยนั้นนักก่อนที่นักวิจัยจะนำโครงการวิจัยไปเสนอหน่วยงานต่างๆเพื่อขออนุมัตินั้นก็จะต้องมีการตรวจสอบโครงการวิจัยที่เขียนเองนะครับหรือให้ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้นะครับเราจะพิจารณาจากเกณฑ์สองลักษณะคือจากเกณฑ์ภายนอกนะครับเช่นอาจจะดูความรู้ความสามารถของนักวิจัยดูประโยชน์ของงานวิจัยต่อหน่วยงานหรือสังคมหรือดูความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาทำการวิจัยดูที่ความชัดเจนของภาษาที่ใช้เขียนโครงการดูความสมบูรณ์ครบถ้วนหรือตัวงบประมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าส่วนเกณฑ์ภายในนั้นอาจจะดูจากความสมเหตุสมผลของแต่ละหัวข้อที่เชื่อมโยงสู่การตอบปัญหาการวิจัยดูความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องระหว่างหัวข้อต่างๆดูความถูกต้องในการออกแบบการวิจัยในประเด็นต่างๆแล้วก็ดูว่าผลการวิจัยนั้นก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราพูดไปในหน่วยที่5

0: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับในตอนการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดในยุคดิจิตอลครับพี่เนฟประสบการณ์การตลาดคืออะไรและแขกรับเชิญเราคือใครวันนี้ครับ
0: ค่ะแน่นอนค่ะเราจะคุยเรื่องของโลกดิจิตอลสามารถสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้างสามารถนำมาสร้างเป็นความสำเร็จการตลาดได้ยังไงบ้างค่ะไม่พูดเองแน่นอนค่ะวันนี้ขอเชิญตัวจริงเสียงจริงมาเลยค่ะเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษค่ะเมื่อก่อนค่ะน้องการโรงเรียนภาษาอังกฤษมันต้องเปิดห้องเรียนถูกไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็เรียกคนมาเรียนแล้วเราก็สอนการเหมือนครูสอนเราสมัยเราเด็กๆเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะโลกดิจิตอลสามารถเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแล้วให้ประสบการณ์ได้เหมือนกับการเข้าห้องเรียนออนไลน์เลยค่ะเราเรียกว่าโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ค่ะดังนั้นเรามีตัวจริงเสียงจริงค่ะเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า English Academy ผู้ติดตามไม่ได้เยอะเลยค่ะครึ่งล้านเองนะเรามาดูกันค่ะว่าเขาคือใครคนนี้ค่ะแต้แต
2: ้สวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับก็ชื่อนะครับครูปาล์มนะครับวสินโพงามนะครับก็เป็นเจ้าของโรงเรียนกฎวิชาครับตัวโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
0: อยู่ศรีสะเกษ
2: ใช่แต่ชีวิตเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พี่เนสบอกว่าเป็นคลาสออนไลน์ก็เป็นหนึ่งร่างนะครับแต่ว่าร่างจริงที่เป็นคลาสสอนสดก็อยู่ที่อำเภอเมืองศรีสะเกษหมายความว่าก็คือเดินทางไปสอนทุกอาทิตย์ด้วยรถไฟ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: โอ้ดังนั้นเรามีทั้งโรงเรียนออฟไลน์และโรงเรียนออนไลน
2: ์ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะประสบความสำเร็จไหมคะณตอนนี
2: ้ถ้านิยามว่าประสบความสำเร็จคือเรื่องของจำนวนถ้าเป็นเรื่องของเพจนะครับสิ่งที่วัดผลได้เรียกว่า followers เนี่ยจริงๆปักหมุดไว้ที่1อยู่นะฮะ
0: ที่ไหนเนี่ย
2: ยังไม่ถึงจุดนั้น
0: ยังไม่ถึงจุดนั้นอีกเหรอโอ้ย 500,000 นี่พี่ก็ว่าโอ้ยสุดๆแล้วนะ
2: ยังฮะเดินเครื่องเต็มสตรีมอยู่ครับแต่ว่าหมุดที่เราปักมันไกลกว่านั้นคือจริงๆมีเป้าหมายอย่างนึงครับพี่กันนะครับก็คือว่าเรารู้สึกว่าแต่ก่อนเรามองหาเครื่องมือบางอย่างที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของคนที่เราอยากให้เขาเก่งขึ้นเขาเก่งขึ้นเราก็เลยใช้กระดานหน้าห้องแล้วคนมาเรียนกับเราก็25คน40คนไม่เป็นไรเราหาเครื่องมือใหม่เป็นอาจารย์มหาลัย
3: ครับผม
2: คนก็จุได้ตามห้องสโลบ้าง100กว่าคน40คนไซส์50คน
0: ถึงเอาตัวน้องปาล์มเองเข้าไปเป็นอาจารย์มหาลัยเพ
2: ื
0: ่อสอน
2: นั่นคือตอบโจทย์ว่าทำให้เขาสนใจภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นตอนนี้เราเจอเครื่องมือตัวหนึ่งฮะในยุค 4.0 นะครับที่เรียกว่าเครื่องมือดิจิตอลนะครับมันก็เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นขนาดไม่ใหญ่ฮะก็คือประเทศไทย
0: อันนี้คือเป้าหมาย70ล้านคนน่ะ
2: ก็ถ้าบัญชี Facebook คนที่เล่น Facebook ก็44ล้านคนในเวลานี้ก็คาดว่าก็อยากปักหมุดไว้ที่หลักล้านแล้วกัน
3: คือขอหมดไหมฮะขอหมด44ล้านเลย
2: ยังไม่ทราบครับแต่ว่าก็เต็มที่เลยฮะเดินเครื่องเต็มที่ครับตอนนี
0: ้โอ้สุดยอดเลยเป้าหมายเราคือเราจะสอนภาษาอังกฤษคนไทยให้ยกระดับมากขึ้นให้มีเป้าหมายหลักล้านขึ้นไปเลย
2: ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็เดินทางได้ถึงหมุดแรกละ 500,000 ตามกำหนดการครับ
0: เห็นน้องปาล์มเล่าให้พี่ฟังบอกว่าได้ความสำเร็จในเรื่องชีวิตส่วนตัวด้วย
2: ก็ความสำเร็จใช่มั้ยครับ
0: ใช่จากบอกว่าตอนนี้แบบเฮ้ยมาเจอเครื่องมือดิจิตอลปรากฏว่าตัวเองรู้สึกว่าชีวิตมีความสำเร็จในเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรมากขึ้นด้วย
2: อ๋อโอเคครับก็ตอบโจทย์หลักๆก็คือเรื่องสมัยก่อนนะครับคือช่วงที่เรายังเป็นสอนภาษาอังกฤษในมหาลัยอยู่นะครับเราก็รับจ็อบไปด้วยนะครับก็เป็นรายคู่ขนาน
3: ครับ
2: ปรากฏว่าช่วงเสาร์อาทิตย์บางครั้งที่เราจะต้องทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวให้ดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีงานของมหาลัยเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่า2งานเนี่ยเราทำได้ไม่เต็มที่มันไม่ถึงที่สุดครับพี่เนี่ยมันเหมือนเหยียบ2แคมไว้อยู่เราก็เลยทำการตัดสินใจว่าเอาอย่างนึงให้ดีไปเลยโฟกัสนะครับก็เลยลาออกจากราชการแล้วก็ทำโรงเรียนกฎวิชาของตัวเองนะครับก็คราวนี้พอเราโฟกัสแล้วก็มาใช้เครื่องมือดิจิตอลด้วยจนถึงจุดนี้เนี่ยมันก็ได้อิสระเรื่องเวลามามากขึ้น
3: ครับผม
2: ครับในขณะที่เรื่องการส่งต่อความรู้นะครับเรื่องของการทำโรงเรียนกฎวิชามันก็ดีขึ้นนะครับทรงๆบ้างดีขึ้นบ้างแต่ว่าเรื่องเวลาเราดีขึ้นแน่ๆเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็อยากทำ
0: ครับเรามีเวลามากขึ้น
2: มากขึ้นครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันเราสอนคนได้มากขึ้นทำยังไงคะเราถึงจะสอนคนเยอะๆแบบนี้แล้วมันยังดีเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนคือพี่เป็นคนเก่าเน
2: า
0: ะพี่ก็เคยแต่เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน
2: ไม่เก
0: ่
2: าแล้วฮะยังสาวและสวย
0: นี่ก็คือนี่แหละนะคะแต่อยากรู้ว่าน้องปามีเทคนิคยังไงทำไมเราถึงสอนแบบทางดิจิตอลแล้วเขาแบบ
2: โอเคอย่างแรกนะครับที่ปามองว่ามองไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับพี่คืออย่างพี่เนสพี่กันก็เป็นอาจารย์ประจำในมหาลัยเนาะปามก็เคยเป็นนะครับแต่ปามไม่เคยมองตัวเองว่าสอนปามไม่คิดว่าสิ่งที่ปามทำกับ ผู้เรียนเรียกว่าสอนกระบวนการที่ปามมองตัวเองเนี่ยปามมองตัวเองเป็นเหมือนพี่มากกว่าที่แก่กว่าเขานิดนึงอายุแก่กว่านิดนึงจริงๆก็เยอะแหละฮะแต่ว่าเรามองว่าแก่กว่านิดนึงแล้วเราก็คุยกับเขาเหมือนน้องเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นน้องที่เราห่วงอะห่วงในเรื่องภาษาอังกฤษบ้างห่วงเรื่องการแต่งตัวบ้างห่วงอะไรเราก็จะพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นในฐานะคนที่ผ่านมาก่อนเขานะแต่เราจะไม่มองว่าเราเป็นครูที่ดุหรือมีระเบียบหรือมีกฎเกณฑ์กติกาที่วางเป็นคะแนนไว้น
0: ะ
2: แล้วเขาเป็นนักศึกษาที่ต้องอยู่ในกรอบนั้นผมรู้สึกว่ามองตัวเองเหมือนเป็นพี่กับเขาเป็นน้องดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยเอามาถ่ายทอดในเพจว่าเราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษเราแค่ส่งออกไปเราอยากให้เขาใช้งานในแบบเพื่อนเราคนไทยด้วยกันหรือว่าน้องเรา
3: ครับ
2: เน
3: ี่
2: ยฮะ
0: แล้วส่งอารมณ์แบบนี้ไป
2: เป็นอารมณ์อย่างนั้นเป็นความ
0: ใช้เวลานานไหมคะเพจกว่าจะได้ถึงครึ่งล้านเนี่ย
2: เอาหมุดแรกก่อนละกัน 100,000 followers ก็คือภายใน3สัปดาห
0: ์อ้ยา
3: โอ้โหเยอะมาก
2: แต่ว่าไม่ใช่เพจแรกนะครับ
0: ค่ะ
2: คือก็ต้องบอกทุกท่านคือตอนนี้ทุกท่านที่เห็นก็คือว่าก็ได้รับการติดต่อมาบ้างนะครับในเรื่องของการตลาดว่าเฮ้ยทำยังไงทำไมมันปังทำไมมันโตเร็วอะไรเงี้ยก็คือมันมีเพจก่อนหน้านี้ที่เราทำม
0: า
2: เป็นตัวทดลองตัวเก็บความรู้
0: เรียกว่าช่วงแบบล้มลุกคลุกคลานของเรา
2: ใช่เหมือนทฤษฎีไอซ์เบิร์กที่มันเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ว่ามันเป็นภูเขาที่เหนือน้ำทะเลขึ้นมา
0: สวยงาม
2: โอ้แต่ข้างล่างนี่เยอะเลยฮะเป็นพีระมิดยาวมากนะครับทำอะไรมาเยอะ
3: คือคนไม่ทำไม่รู้หรอก
2: ไม่รู้หรอก
3: ได้แต่มองเนาะท้ายสุดตรงนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าท้ายสุดเราต้องไปลงมือทำเราถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
2: ใช่คร
3: ับ แต่การนี้ตะกี้เห็นคุณครูพี่ปามพูดคำหนึ่งถึงว่าส่งอารมณ
2: ์ครับ
3: คือเราจะส่งอารมณ์ยังไงอ่ะก็คือมันเหมือนกับจะสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนรู้สึกได้ยังไงผ่านโลกดิจิตอลอ่ะว่าเอ๊ะเขาเรียนกับเราในเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ตามหรือว่าทางสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกมันเรียนกับเราในห้องอ่ะ
2: อ๋อโอเคครับก็สิ่งนึงพอมาทำดิจิตอลจนถึงจุดนึงเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะยูเรกาหรือว่าคลิกขึ้นมาเนี่ย
0: นะฮะ
2: เราเจอสิ่งความรู้ด้านหนึ่งด้านการตลาดนะครับที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับvalue content นะครับถ้าเรียกเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคที่เอามาทำกับเนื้อหาของ Facebook เนี่ยนะฮะหรือว่า YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เราเรียกกันว่า value content ใช่มั้ยฮะ
3: ต้องโค้ดไว้เลยคำนี้สำคัญ
2: ถ้าออกแบบให้ชาวเพจ English Academy ฟังก็ต้อง value นะครับ value นะฮะ
0: อ๋อ value content
2: เราพูดเรื่องอะไรนะครับvalue content นะครับ
0: ภาษาอ
2: ังกฤษ
0: ไม่ตามได้เลย
2: ครับ content is king นะครับก็อ่านมาของนักการตลาดดังๆหลายท่านแล้วก็โอเคเนื้อหาคือราชาใช่มั้ยครับเราก็เลยพยายามส่งต่อเนื้อหาที่ย่อยง่ายและขนาดเดียวกันเราไม่ได้มองเพจตัวเองว่าเป็นหน้าหนังสือ
3: ครับผม
2: ขนาดเราเองยังไม่ชอบอ่านหนังสือเยอะๆเลยเรามองเพจเราเป็นเหมือนคล้ายๆแหล่งสร้างประสบการณ
3: ์ครับ
2: คล้ายๆห้างสรรพสินค้าหรืออะไรที่เราพยายามขายประสบการณ์มากกว่าดังนั้นมันนำไปสู่การนำตัวตนถ่ายทอดลงไปในเพจด้วยที่เป็นชีวิตเราจริง
3: ๆ
2: นะครับผมพยายามสร้างเพจให้มันมีการดำเนินการเรื่องราวที่เป็นตัวเราเข้าไปด้วย
0: อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะที่เป็นตัวเรา
2: ส่วนตัวเลยฮะที่สมมติเป็นเอกลักษณ์ที่เจอนะฮะหลายท่านเขาบอกว่าเฮ้ยเดินทางทุกอาทิตย์เลยเหร
0: อ
2: ไปสอนศรีสะเกษตอนนี้จะ5ปีก็เคยคำนวณตัวเลขเล่นๆนะพี่กันก็ 260,000 กิโลเมตรแล้ว
3: เหนื่อยจัง
2: นะครับด้วยรถไฟนะครับเพราะว่าหลายคนก็ถามทำไมไม่เครื่องบินถูกกว่าด้วยอะไรอย่าง
0: งี้
2: ก็จริงก็ถูกกว่าแต่ว่าเครื่องบินสนามบินมันลงที่อุบลราชธานีบ้านผมอยู่ศรีสะเกษตัวโรงเรียนผมอยู่ศรีสะเกษก็คือมันก็ต้องหาวิธีทางเดินมาอีกต่อนึงเพื่อให้มาถึงที่ศรีสะเกษ
3: ครับผม
2: ดังนั้นถ้าเป็นรถไฟเนี่ยก็คือกลางคืนขึ้นที่กรุงเทพตื่นเช้าศรีสะเกษก็คือพร้อมทำงานเลยครับก็เลยเดินทางเงี้ยอยู่ประมาณเกือบ5ปีละครับเราก็เลยเอามองว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดแล้วมันเป็นตัวเราจริงต่อให้ไม่มีเพจเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยหยิบสิ่งนี้ลงมาใส่เพจด้วย
3: คือมีความรู้สึกว่าเหมือนกับพอผมสมมติถ้าเกิดผมเป็นคนติดตามเพจของครูพี่ปามอ่ะเวลาครูพี่ปามเดินทางอ่ะก็เหมือนกับผมได้จับต้องครูพี่ปามได้อ่ะ
0: มันเหมือนมี
3: ความรู้สึกที่เราแตะต้องได้ใช่ไหม
0: มีความรู้สึกตัวคนเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะจะดูว่ามันดิจิตอลแต่เรารู้สึกถึงความเป็นชีวิตที่อยู่ในนั้น
2: เนาะครับแล้วเราไม่ได้สร้างภาพอะไรคือมันเป็นกิจวัตรที่เราทำทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับบางอาทิตย์ก็ไม่ทันได้ถ่ายรูปหรืออะไรลงหัวถึงหมอนก็หลับเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยก็คือมีครอบครัวมีลูกน้อย3คนแล้วเลี้ยงเองเหนื่อยมาก
0: สาวๆในห้องนี้อกหักกันไปแล้วนะคะ
2: เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากพี่เนยเลี้ยงลูกเองก็เลยบางอาทิตย์เราก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ได้ถ่ายทอดออกไปบ้างแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยเราจะใส่ตัวตนเข้าไปในเพจโดยเฉพาะเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาที่เราเรียกว่า value content
3: เหมือนกับเวลาเราเลื่อนมือถือแตะต้องได้จริงๆก็เหมือนเราแตะต้องอะไรไม่ได้สักอย่างก็ได้แต่ดูใช่ไหมแต่เวลาพอมีคอนเทนต์ที่เราได้เห็น ประสบการณ์เห็นวิถีชีวิตเห็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยหรือความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคนที่แสดงผ่านคอนเทนต
0: ์
3: ก็เหมือนกับเราแตะต้องได้ในสิ่งที่เหมือนจะแตะต้องไม่ได้ด้วยนะใช่ไหม
2: คร
3: ับ
2: คือผมรู้สึกว่าจริงๆในส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากตัวเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมรู้สึกว่าคนเราต้องการเขาเรียกอะไรในยุคดิจิทัลคือ human touch การ
0: ค
2: อนแทคกับมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นนะครับดังนั้นหน้าจอมือถือของเราไม่ควรจะเป็นแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่คนทุกคนได้มีความรู้จักฉันนะรับไปความรู้จักฉันรับไปผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นเหมือนอาหารจานหนึ่งมากกว่าที่มันต้องมีรสชาติที่หลากหลายแล้วก็บาลานซ์นะครับมันถึงจะเป็นจานที่ใครหลายคนอยากชิมนะครับ
3: เพราะบางทีดีที่สุดของเราอาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับคนที่ดู
2: ใช่ไ
3: หมฮะก็คือบางทีเราก็กลายเป็นว่าเราอยากจะยัดเยียดสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแหละแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เราอยากจะให้ก็กลายเป็นว่าคอนเทนต์นั้นก็ไม่มีประโยชน์ดีใช่ไหมฮะ
2: คืออันที่จริงในมุมนี้ผมมองว่าพอถามว่า value content นะครับก็ได้มีประสบการณ์บรรยายอะไรพวกนี้บ้างก็รู้น้อยนะฮะแต่ว่าในมุมผมนะครับ value content ต้องถามก่อนว่า value เนี่ยคุณค่าเนี่ยคุณค่าของใครคุณค่าเราหรือคุณค่าเขา
0: ค่ะ
2: นะครับถ้าเราตีโจทย์แตกเมื่อไหร่ว่าเป็นคุณค่าที่
0: เขาต้องการ
2: ที่เขาต้องการนะครับคอนเทนต์มันจะตามม
0: าม
3: ันก็จะทำงานของมันเองใช่ไหม
0: ดังนั้นถ้าใครอยากจะรู้จุดปังของผู้ชายคนนี้นะคะว่าสร้างประสบการณ์ดิจิตอลยังไงนะคะครูพี่ปาล์มเผยแล้วค่ะนะคะอย่างสั่งแรกที่มีคือ value content ค่ะเราต้องให้คุณค่าที่ดีกับคนที่เป็นผู้ฟังนะคะหรือเป็นผู้ติดตามในเพจเราน ะคะแล้วอย่างที่สองอารมณ์อย่าลืมใส่เข้าไปด้วยนะคะอารมณ์ความผูกพันจิตวิญญาณตัวตนเราจะมาแห้งๆทื่อๆมันไม่
2: ใช
0: ่นะคะคุณอย่าคิดว่าคนที่ติดตามบนโลกดิจิตอลเขาต้องการแค่ตัวอักษรหรือแค่ความรู้นะคะจริงๆเขาต้องการเสพในเรื่องของจิตวิญญาณ human touch ด้วยนะคะ
2: คือดูทาง YouTube จำไม่ได้อะไรครับเป็นคลิปที่ของทางต่างชาติอันนึงเขาพูดแปลเป็นไทยนะเหมือนกับว่าทุกวันนี้อะไรนะคนเรามีแต่วัตถุแต่ข้างในมันกลวงแล้วเราก็ทำไมความสนใจนะครับแบบว่าไอ้ตัวความสนใจหน้า Facebook เราสั้นลงเรื่อย
0: ๆ
2: ตอนนี้เขาบอกเท่าไหร่ 0.3 วินาทีแล้วก็เลื่อนผ่านแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นจริงๆเรามองหาอะไรสักอย่างมากกว่าไหมที่เราลูดปื๊ดนะครับกว่าเราจะหยุดไปนี่อย่างนึงดังนั้นผมมองว่าที่จริงเนี่ยเนื่องด้วยเพจมันเยอะคอนเทนต์มันเยอะนะครับเราจะต้องมีอะไรที่ stand out ออกมาคือโดดเด่นไม่เหมือนใครมาจากตัวเราเอง
0: แต่ accent อีกทีสิคะ stand out
2: stands out
0: นะคร
2: ับ stand เติม s ด้วยนะครับเพราะว่าคอ
0: น
2: เทนต์มันเป็นเอกภ
0: พเห็นไหมคะจิตวิญญาณเข้ามาค่ะจิตวิญญาณเข้ามาจริงค่ะ
2: พอดีเพจ English Academy ชมอยู่ด้วยนะฮะต้องมีฟอร์มนิดนึงนะครับเราคุยถึงไหนนะฮะ
0: เราคุยถึงเรื่อง stand out เน
2: ี่
0: ย
2: ค่ะใช่ก็ดังนั้นนะครับก็นอกจากเรื่องในทางเทคนิคที่เรามองว่าเป็น value content นะครับนอกจากการจะใส่ตัวเราลงไปแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขศีลธรรมจริยธรรมนะครับ
3: โอ้นี่สำคัญ
2: ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่สักแต่ว่าอะไรก็ได้มียอดชมหรือเอกอักก็แจกทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเพจเราไม่มีนะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาสนใจ
3: ครับผม
2: เป็นสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็เราจะต้องมีอะไรที่นะครับในทางเทคนิคเลยนะหยุดปลายนิ้วเขาให้ได้
0: ต้องมีสิ่งไหนที่แบบกระชาก
2: ต้องหยุดปลายนิ้วนิ้วโป้งซนเหลือเกินเขาไม่ใช้ข้างขวาเขาก็ใช้ข้างซ้ายเขารู้ได้อยู่ดีครับพี่เราต้องหยุดให้ได
0: ้อ
2: ะไรล่ะจะหยุดได
0: ้อะไรจะหยุดได
2: ้ก็คอนเทนต์แหละฮะ
0: ตัวเนื้อหาที่ดี
2: ใช่ครับสิ่งที่จะหยุดไปนิ้วได้ก็จากที่ทำเองนะครับก็คือเราเรียกว่าภาพใบแรกหรืออาจจะเป็นวิดีโอก็แล้วแต่ที่มันจะต้องแคชความสนใจของเขาให้ได้ภายในเสี้ยววินาที
3: อย่างไร cover ที่แปะก่อนเวลาเราทำคลิปวิดีโอหรือภาพอะไรก็ต้องดึงดูดความสนใจ
2: ดึงดูดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ได้รับการปรึกษามาจำนวนหนึ่งที่ถามเข้ามาว่าแล้วทำยังไงล่ะตัวหน้าปกของโพสต์หรือว่าตัววิดีโอเสี้ยววินาทีแรกมันจะดึงดูดความสนใจนะครับก็คือเท่าที่ผมเคยเจอนะ
3: ครับผม
2: เขาจะออกแบบมาแบบกราฟิกซับซ้อนส่วนผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับผมไม่เคยจบกราฟิกที่ไหนแล้วผมไม่ใช่นักPhotoshop มือทองหรืออะไรก็ตามนะครับผมตัดความซับซ้อนทิ้งนะครับข้อความต้องเป็นพระเอกสิ่งที่เราจะถ่ายทอดหรือว่าเ
0: ม
2: สเซจต้องเป็นพระเอกความซับซ้อนทางเชิงโครงสร้างหรือลายเส้นหรือสีสันต้องให้น้อยที่สุด
0: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะเพจที่แบบโพสต์ไหนที่แบบเฮ้ยมันใช่มันหยุดปลายนิ้วมือ
2: จะดู 270,000 แชร์ไหมคร
0: ับ อันน่ะ
2: 270,000
0: แชร์
2: โดยไม่ใช้เงินนะครับ
3: ไม่บูทด้วย
0: โอ้มีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ทำเพจมาครึ่งล้านเนี้ยไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยอ่ะโอ้โหสุดยอด
2: ไม่ได้โปรโมทเพจหรือว่าไม่ได้โปรโมทโพสต์นะครับอันนี้ผมต้องโชว์กล้องไหนนะครับ
3: ยื้อเลยฮะ
2: อันนี้เป็นคอนเทนต์อย่างเช่นตัวแรกนะครับก็ถ้าทางแฟนเพจของ STOU ดูอยู่ก็อาจจะอยากเห็นสิ่งนี้นะฮะเห็นไหมฮะ
0: นี
2: ่แสน 37,000 อันนี้เป็นตัวแรกที่เข้าหลักแสนนะ
0: โอ้โห
3: สุดยอดเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมาย
2: นะครับจริงๆจริงๆถ้าใครตีโจทย์แตกนะครับสามารถเขียนคอนเทนต์ที่มีการแชร์ได้ระดับแสนแชร
0: ์
2: นะครับของผมเพจณปัจจุบันเนี่ยมีแสนแชร์อยู่5โพสต
0: ์5โพสต์ซึ่งอันนี้เป็นโพสต์1
2: เป็น1
0: ชื่อโพสต์มันคือ50ประโยคที่ไว้ฝึกพูดกับลูกค่ะ
2: ครับเราก็นอกจากหน้าปกหยุดปลายนิ้วนะครับว่าเราจะถ่ายทอดทาร์เก็ตเราว่าไงแล้วนะครับต้องมีความเรียบง่ายแล้วนะครับเราต้องดีไซน์ให้ชัดเลยว่าคนที่เป็นทาร์เก็ตของเราเนี่ยคือใครซึ่งผมบอกน้องทีมงานคือผมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับมีน้องช่วยนะครับก็เราจะเทรนกันเสมอว่าต้องหลับตาแล้วนั่งนึกภาพเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรลงมือถือนะเหมือนตอนนี้ปางกำลังคุยกับพี่เน
0: ท
2: แต่โพสต์หน้าปางกำลังคุยกับพี่กันดังนั้นอย่างน้อยๆคุยกับพี่เนทต้องเป็นขะขาละต้องเป็นเรื่องที่ผู้หญิงสนใจละต้องเป็นเรื่องที่วัยคุณแม่สนใจละอะไรเงี้ยวัยหน้าที่การงาน

0: ครับเราต้องนึกทาร์เก็ตให้ชัดเลยว่าใครที่นั่งเก้าอี้ตรงข้ามเรา
1: ค่ะแล้วเราเหมือนเราพูดคุยกับเขา
0: พูดกับเขาจริงๆ
1: ว่าเขาอยากฟังอะไรจากเรา
0: ใช่ครับ
1: เป็นแวลูที่เขาอยากได้
0: ใช่ครับใช่ครับมันคือการสื่อสารลักษณะหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอ้นี่นั่นนี่ก็เลยปาเข้าไปแสนแชร์เลยนะคะ
2: คือไม่ใช่สักแต่พูดแต่สิ่งที่เราอยากพูดเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับเขาอยากฟังหรือเปล่า
2: ใช่
0: นะครับต้องถามตัวเองนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับระหว่างนี้ทำได้เลยนะครับผมกำลังหาโพสต์อื่นให้อยู
1: ่
0: ตัวนี้เป็นโพสต์ที่สูงสุดของเพจนะครับก็นี่นะฮะ
1: ให้คนที่ฟังคนที่ดูอยู่นะคะ50ประโยคพื้นฐานใช้ฝึกพูดได้ทุกวันค่ะ
0: ครับ
1: นะคะมีปาเข้าไปโอ้โหมีคอมเมนต์ทุกภาพเลยนะคะ
0: ก็271,000แชร
1: ์โอ้โห
2: เยอะ
0: นะครับ
1: สุดยอด
0: เราเรียกสิ่งนี้ในทาง Facebook ว่าออแกนิกนะครับก็คือการเติบโตโดยธรรมชาติโดยไม่ได้ใช้เงินซื้อโฆษณา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วมันก็ถูกส่งต่อไปเรื่อย
2: ๆจริงๆผมแอบเข้าไปดูก่อนที่จะเจอครูพี่ปาล์มก็คือจริงๆสไตล์ของครูพี่ปาล์มเขาก็ไม่ได้หมายว่าต้องยุคนี้ต้องตลกโปกฮาไปซะตลอดนะ
0: ครับ
2: ก็ยังคลิปลุกพระเอกอยู่นะโอ้โหหล่อเท่แต่ดูแล้วน่าเชื่อถือให้ความรู้อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
0: เหรอครับให้อารมณ์อย่างนั้นเหรอฮะ
1: ทีนี้ก็เลยถามค่ะว่าถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะทำในแง่ของประสบการณ์ดิจิตอลอย่างเช่นไม่ว่าจะเปิดเพจทำอะไรก็ตามนะคะทำยังไงถึงจะมีคนมาติดตามเราทำไงคนก็ถึงจะมาคอมเมนต์มาแชร์เรามีเทคนิคเนื่องจากเราเห็นครูพี่ปาบอกเรื่อง value content แล้วก็เรื่องของพยายามนึกเหมือนเราคุยกับเขามีเทคนิคอื่นอีกไหมคะ
0: งั้นต้องเป็นเรื่องของมองเข้าไปภายในละก่อนจะคุยเรื่องเทคนิคก่อนจะก้มหน้าก้มตาเฮ้ยเปิดเพจสักอย่างสุดท้ายนำไปสู่อะไรนำไปสู่ยอดขายแล้วยอดขายมันเรื่องของใครมันเรื่องของเราม ันเป็นเรื่องที่เขาต้องการไหมไม่ใช
1: ่
0: ดังนั้นต้องมองเข้าไปในตัวเองลึกๆว่าต่อให้ตัดเรื่องเงินทิ้งในชีวิตเรามีสิ่งอื่นที่เราอยากทำไหมอยากส่งต่อไห
1: ม
0: ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนะครับ
2: ลึกซึ้ง
0: ซึ่งอย่างพี่กันก็ชัดเจนเป็นอาจารย์นะครับก็จะมีชุดความรู้ที่เราอยากส่งต่อให้คนรุ่นหลังคนรุ่นน้องนะครับพี่เนเช่นเดียวกันน
1: ะ
0: ครับของผมก็จะเป็นเรื่องของ DNA ด้านภาษาอังกฤษด้านการศึกษาแล้วก็การที่เราใส่ใจอนาคตของน้องๆวัยรุ่นที่มาเรียนกับเราดังนั้นต่อให้ไม่มีเรื่องของรายได้เราก็รู้สึกว่าเราอยู่กับสิ่งนี
1: ้
0: แม้แต่ในวันที่มันเฟลเราก็ยังอยากทำอยู
1: ่โอ้แสดงว่านี่เป็นพื้นฐานภูเขาน้ำแข็งเลยเนาะเป็นอะไรที่เราทำได้ยั่งยืน
0: ใช่ถ้ามันไม่มีเสาเข็มมันก็ไม่โตครับ
1: ต้องรู้ DNA ตัวเราก่อนว่าเราอยากทำเรื่องอะไร
0: ใช่โดยเฉพาะ DNA ที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นถ้ามันมีมันคือของดีเลยแหละนะครับแต่ว่าผมเห็นหลายเพจดำเนินเรื่องราวนะครับที่มองเพจว่าเป็นหน้าร้าน
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: หน้าร้านเราทำอะไรหน้าร้านเราติดโปสเตอร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คอร์สนี้มาแล้วขายของส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ช่วงนี้เราไลฟ์เพื่ออะไรเพื่อให้คนดูเยอะๆจะได้มาซื้อของเพจเราแจกทองเราแจกเสื้อเราภายในทุ่มนึงนะบุญโปรโมชั่นเราลดแรกแจกแถมเราคือกำลังมุ่งสู่ Red Ocean เหมือนเดิมหรือเปล่า มันไม่ใช่ยุค Red Ocean แล้วใช่ไหม
2: ครับ
0: นะครับผมพูดถูกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: ครับ
1: Blue Ocean
0: ดังนั้นก็คิดว่ามันยังทันสมัยอยู่เรื่องของ value content ที่เป็น value ของ target เราจริง
1: ๆ
0: ว่าเราจะส่งต่ออะไรให้เขานะครับก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเราจะสร้างประสบการณ์ยังไงให้เขามันต้องออกมาจาก inner
1: จุดนี้ข้างในอู้ชอบตรงนี้จังเลยค่ะนะคะครูพี่ปามให้ไอเดียนะคะว่าคนที่คิดจะทำในแง่ของการe-commerce ก็ตามหรือจากการเปิดธุรกิจต่างๆบนโลกออนไลน์อย่าลืมค่ะ DNA คุณต้องมีผู้ให้ก่อนนะคะมี DNA ที่ว่าคุณอยากจะให้อะไรแก่โลกนี้แล้วพอตอนทำ value content นี่มันจะซาบซึ้งจึงใจจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเล่าถึงเรื่องนี้เช่นก็เช่นการทำโพสต์เนี่ยก
2: ็คือ
0: ปกติงานผมจะเดินก็คือตอนที่ผมเดินทางไปช่วงสุดสัปดาห์ที่ศรีสะเกษกับน้องๆทีมที่ช่วยกันยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะครับแต่ว่าเราก็มีมุมมองหรือว่าเป้าหมายคล้ายๆกันคือการส่งต่อภาษาอังกฤษออกไปนะครับดังนั้นพอเราสอนช่วงกลางวันเสร็จบางคลาสก็เลิก5โมงเย็นบางทีหลังเย็นเนี่ยเรากินข้าวเสร็จเราก็ทำเพจต่อนะครับช่วงที่เพจแบบโตมากๆเนี่ยเราช่วยกันผลิตคอนเทนต์เนี่ยการเลิกงานราวๆเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองเป็นเรื่องที่ปกติมากกับน้องนักศึกษาวัย20ที่ช่วยผมเนี่ยนะฮะดังนั้นคือถ้าจริงๆเราอยากเติบโตแล้วเราอยากส่งต่อคุณค่าในปริมาณมากนะครับการมีทีมที่ดีก็เป็น
1: อีกหนึ่งประกอบ
0: ของแพทมันไม่ใช่เราเดินคนเดียวมันไม่ใช่เราเป็นพระเอกของประเทศไทยไม่ใช่นะครับเราต้องมีทีมไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับสโลแกนของใครสักอย่าง
1: เราไม่บอกเราไม่โฆษณา
0: ไม่โฆษณานะครับดังนั้นการมีทีมที่ดีก็แล้วเป็นทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันมันทำให้คอนเทนต์คุณค่าเราเพิ่มทวีกำลังแต่ที่เราจะนั่งทำคนเดียวมันไม่ไหวมันไม่ไหวนะครับก็เป็นอีกข้อแนะนำ
1: ปามให้เทคนิคเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเนอร์เราต้องมา DNA เราคืออะไร value content นะคะอารมณ์จิตวิญญาณตัวตนเราต้องมีแล้วรวมถึงทีมงานที่ดีด้วย
0: ใช่ใช่สำคัญมาก
1: เมื่อแต่ทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วรายได้สุดท้ายมาไหม
0: มา
1: ต้องถาม

0: ก่อนค่ะเราแบบมีดีเอ็นเอจะให้เสร็จแล้วสุดท้ายเราได้เวลาแล้วได้รายได้กลับมาไหมคะ
1: ก็ได้นะครับได้ตอบโจทย์เลย
0: ตอบโจทย์เลยใช่ไหมคะ
1: นะครับแต่ว่าก็ผมอยู่ภายใต้หลักการที่ว่าการทำอะไรออกไปก็ตามเนี่ยนะครับลูกค้าต้องรู้สึกคุ้มถ้าพูดถึงในทางธุรกิจดังนั้นจะไม่มีวันเห็นคอสของ English Academy ระดับหลักหลายหมื่นหรือแสนไม่มีทาง
0: ไม่มีทาง
1: นะครับผมบอกแล้วว่าต่อให้ไม่ใช่เรื่องธุรกิจเนี่ยเราอยากต้องการให้ภาษาอังกฤษคนไทยมันดีขึ้นดังนั้นมันต้องเป็นจุดที่คนไทยทั้งประเทศเข้าถึงนะครับจึงเป็นที่มาของคำถามมากมายที่เราต้องคอยตอบทางอินบ็อกซ์ว่าคุณพี่ปาล์มเห็นคอร์ส550บาท Basic English 101เนี่ยจ่ายต่ออาทิตย์เหรอทำไมมันถูกจังหรือต่อเดือนทั้งคอร์สเนี่ยต้องจ่ายกี่ครั้งเปล่าจ่ายครั้งเดียว
0: กินข้าวมื้อนึงก็หมดแล้วนะ
1: ก็เหมือนบุฟเฟ่ต์ครับ550บาทนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยู่กันยาว4เดือนนะครับหลายคนก็นึกว่าต้องจ่ายรายเดือนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่เลยดังนั้นทุกอย่างมันดีไซน์มาจากการที่เรามีตัวตนแล้วก็อินเนอร์ของเราจริงๆไม่ใช่การที่เราพยายามมาบิดเบี้ยวทุกอย่างให้เป็นยอดขายหมดมันก็ไม่ใช่เพจที่เราอยากทำ
0: ไม่ค่อยจริงใจกับคนที่รับไปแต่พี่ว่าอีกข้อนึงนะคะที่เราเปิดธุรกิจดิจิตอลนะคะเราสามารถสร้างประสบการณ์แล้วอีกข้อนึงคือเราสามารถทำอะไรดีๆแบบที่น้องปาล์มทำแบบนี้ด้วยต้นทุนที่เรารับได้
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะถ้าเราพี่คิดว่าถ้าเราไปเปิดคอร์สแบบออฟไลน์เราอาจจะทำราคาแบบนี้ที่ให้คนเข้าถึงได้ยากกว่านี้ไหมคะ
1: มันมีเรื่องที่เรื่องทำเลเรื่องการโปรโมทเรื่องของบุคลากรที่ตามมานะครับดังนั้นพอมันเป็นออฟไลน์แล้วเราใช้แฟนเพจมันเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่า Facebook ก็ยังเป็นแรงที่สุดอยู่ดีนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับทำเลที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นที่ที่ลูกค้าเราอยู
0: ่
1: นะครับเป็นที่ที่กลุ่มทาร์เก็ตเราอยู่นะครับดังนั้นทุกวันนี้เขาอยู่ที่ไหนก็พี่เนทพี่กันนะครับลองไปทานก๋วยเตี๋ยวเย็นนี้ก็ได้ก๋วยจั๊บอะไรก็ได้นะครับทุกคนเขาคุยกันไหมไม่ค่อยนะเขามีมือถือแล้วเขาก็ลูดปื๊ดปื๊ดเขาดูอะไรเขาดูเว็บไซต์หรือเปล่าเปล่าเขาดู Facebook
0: สังคม
1: 90%นะครับผมสังเกตตลอดเลยตามร้านมื้อข้าวเที่ยงอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับหน้าจอดังนั้นนั่นคือทำเลที่มีศักยภาพสูงมากที่เรียกว่า Facebook นะครับดังนั้นถ้าจะต้องลงทุนอะไรจริงๆเนี่ยผมคิดว่าลงเรื่องความตั้งใจลงเรื่องของความใช้เวลาเพื่อให้เกิดคอนเทนต์คุณภาพที่เขาต้องการดีกว่านะครับน่าจะเป็นแนวคิดที่ต้นทุนต่ำที่สุดละ
2: ครับแล้วประสบการณ์ที่ดีนี่น่าจะมาจากความสร้างความผูกพันเนาะจากความซื่อสัตย์กับตัวผู้บริโภคด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วผูกพันไหมคะคนที่เรียนกับเราจนถึงทุกวันนี้
1: ก็เนื่องจากอายุเพจมันแค่8เดือนนะครับแล้วก็เราปล่อยคอร์สออนไลน์ไปหลังจากเพจเราประมาณ 2-3 แสน followers แล้วเพิ่งมีโปรดักต์มาทีหลังตามคำขอนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีคำขอเรื่องหนังสือยังผลิตไม่ทันเพราะว่าวุ่นมากแล้วทีมน้องๆก็แบบงานเต็มมือแล้วดังนั้นเราไม่แน่ใจว่าผูกพันแค่ไหนแต่ว่าทำให้ดีที่สุดนะเวลานี้ก็ปล่อยไป5รุ่นละสำหรับคอร์สก็ฟีดแบ็กยังไม่มีเนกาทีฟนะครับก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้ดีแล้วเราก็พยายามสร้างคอร์สตามคำขอที่เข้ามาเรื่อยๆอยู
2: ่ครับคุยกับครูพี่ปาล์มสนุกมากเลยแต่เวลาเราหมดแล้ว
0: เวลาหมดแล้วค่ะเสียดายมากค่ะอยู่กับผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกเลยค่ะว่า human touch เขาเยอะจริงๆนะคะทำให้สิ่งนี้มันถ่ายทอดไปสู่การทำการตลาดดิจิตอลด้วยอย่าลืมนะคะถ้ามีเวลากับการตลาดดิจิตอลนำเคล็ดลับของครูพี่ปาล์มไปใช้ค่ะถ้าใครมีคำถามทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราตอบหลังรายการค่ะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราก็ต้องลากันในช่วงนี้ก่อนแต่ยังไม่ได้จากกันไปนะใครที่ติดตามผ่านทางเพจนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับสำหรับรายการเจาะกึ๋นการตลาดครับพบได้ทุกวันพุธหลังครบธงชาติตอนเย็นนะครับบางคนมาถามว่าตอนเช้าหรือเย็นถูกแล้วคือตอนเย็นครับในตอนหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันอีกพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครูพี่ปาล์มค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมี

0: การเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้และก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองไกล
8: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
11: วันอาสาฬหบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนาอันได้แก่ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินคดีแพ่งนะครับซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยมีเรื่องภาพรวมของการดำเนินคดีแพ่งที่นักศึกษาควรจะให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นภาพรวมกว้างๆเลยนะครับตั้งแต่การเสนอคดีต่อศาลกระบวนการพิจารณาเมื่อเริ่มคดีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการสืบพยานการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับแล้วก็วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งพูดง่ายๆครับนักศึกษาก็จะเห็นภาพกว้างๆเลยของการเริ่มคดีแพ่งเนี่ยว่าเราจะเริ่มคดีแพ่งอย่างไรไปเสนอที่ศาลไหนนะครับคดีของเราจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องยื่นต่อศาลแล้วศาลจะมีกระบวนการในการพิจารณาอย่างไรนะครับรวมไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็มีการมีวิธีการชั่วคราวกับการบังคับคดีอย่างไรนะครับเรามาดูในส่วนแรกก่อนเลยครับในส่วนของการเสนอคดีต่อศาลนะครับในเบื้องต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55เนี่ยก็ได้บัญญัติไว้นะครับว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดต้องใช้สิทธิทางศาลจากบทบัญญัติแค่ตรงนี้นะครับนักศึกษาเป็นบทบัญญัติที่มีความสำคัญมากนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับคดีที่จะเสนอต่อศาลแพ่งได้เนี่ย1คือคดีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล2นะครับบทบัญญัติเชื่อมด้วยคำว่าหรือบุคคลต้องการใช้สิทธิทางศาลเพราะฉะนั้นประเภทที่2คือการใช้สิทธิทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่งส่วนที่มีเขตอำนาจศาลได้ดังนั้นจากบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยคดีที่จะขึ้นสู่ศาลได้เนี่ยมีอยู่2ประเภทเท่านั้นนะครับคือคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งเราเรียกคดีพวกนี้คดีมีข้อพิพาทคดีมีข้อพิพาทนะครับที่เราเห็นกันชัดๆเลยนะผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับเช่นการกู้ยืมเงินหรือคดีละเมิดพวกนี้เนี่ยมีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนหรือขับรถชนแล้วมีการละเมิดเกิดขึ้นต้องการเรียกค่าเสียหายแน่นอนครับคดีที่มีข้อโต้แย้งเนี่ยมันก็จะมีโจทย์แล้วก็มีจำเลยส่วนคดีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลเนี่ยเราเรียกคดีพวกนี้ว่าคดีไม่มีข้อพิพาทคดีนี้เนี่ยก็จะมีผู้ร้องไม่ได้มีโจทย์แล้วจำเลยแล้วนะเป็นผู้ร้องเฉยๆคดีพวกนี้เช่นอะไรบ้างครับเช่นการร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกการร้องขอให้บุคคลนายกไก่เนี่ยเป็นคนสับสูญเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยที่นักศึกษาควรจะทราบนะครับก็คือว่าคดีที่จะเสนอขึ้นต่อศาลได้นั้นมีอยู่2ประเภทเท่านั้นคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีที่ไม่มีข้อพิพาท2ประเภทเท่านั้นเลยนะครับในลำดับต่อไปนะครับสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นอันแรกเลยครับว่าผู้เสนอคดีหรือตัวโจทย์ตัวจำเลยเนี่ยจะต้องมีฐานะเป็นบุคคลคำว่าบุคคลในที่นี้หมายความว่าอย่างไรคำว่าบุคคลนะครับหมายถึงบุคคลธรรมดาก็ได้นิติบุคคลก็ได้ที่จะเป็นโจทย์ในการนำเสนอคดีขึ้นต่อศาลนะครับต้องมีฐานะเป็นบุคคลนะครับอะไรที่ไม่มีฐานะเป็นบุคคลไม่สามารถที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องได้นะครับตัวอย่างเช่นกองมรดกกองมรดกไม่มีสถานะเป็นบุคคลตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับหรือว่าคณะบุคคลก็ไม่มีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อาจที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องดำเนินคดีได้นะครับอย่างที่สองสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนี่ยคือต้องมีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งนะครับการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่เนี่ยมันก็จะต้องมีกฎหมายรับรองหรือว่าคุ้มครองสิทธิ์ให้ถึงจะโต้แย้งกันได้ถ้าไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้สำหรับการเสนอคดีแบบคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับกฎหมายก็บอกว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลแหละแต่การจะใช้สิทธิ์ทางศาลได้นั้นเนี่ยก็จะต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ว่าเรื่องนี้ใช้ได้เช่นขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกมีกฎหมายบัญญัติรับรองครับทำได้อย่างไรก็ตามมันก็มีกรณีตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งในกอไก่เนี่ยตัวเองเป็นชายนะเป็นเพศชายโดยกำเนิดนะครับแต่ว่า อยากจะเป็นเพศหญิงก็เลยไปแปลงเพศซะ
แล้วก็พอแปลงเพศเรียบร้อยมีสภาพเหมือนผู้หญิงแล้วแต่อยากที่จะมีคำนำหน้าขึ้นต้นด้วยนางสาวแบบนี้ไปร้องขอต่อศาลแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยรับรองให้นะครับโอเคเรามาดูในรูปแบบของการเสนอคดีนะครับรูปแบบของการเสนอคดีเนี่ยอย่างที่บอกนะคดีมี2ประเภทคือคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทก่อนอื่นเราต้องแยกก่อนนะว่าถ้าเราจะไปฟ้องต่อศาลเนี่ยไอ้ตัวที่เราจะไปฟ้องหรือเราจะไปยื่นคำร้องเนี่ยเป็นคดีประเภทไหนเราจะได้ทำถูกต้องกฎหมายกำหนดไว้ครับว่าถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทอยู่ที่มาตรา172นะครับเขาบอกว่าให้โจทก์เสนอข้อหาของตนโดยทำเป็นคำฟ้องเพราะฉะนั้นคดีที่มีข้อพิพาทมีโจทก์มีจำเลยทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยเวลาเสนอต่อศาลเนี่ยต้องเสน

โดยทำเป็นคำฟ้องสำหรับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับประการที่2ต่อมาอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยคดีไม่มีข้อพิพาทคือไม่ทะเลาะ กับใครนะแต่ว่าเป็นการที่เราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลผู้เสนอคดีเราก็จะเรียกบุคคลนั้นว่าผู้ร้องวิธีการเสนอคดีนะครับก็จะทำเป็นคำร้องขอยื่นต่อศาลนะครับเพราะฉะนั้นในการเสนอคดีเราก็ดูครับว่าเป็นคดีมีข้อพิพาทหรือคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับรูปแบบต่างกันนะแบบที่หนึ่งมีข้อพิพาททำเป็นคำฟ้องถ้าไม่มีข้อพิพาททำเป็นคำร้องขอพอเรารู้เสร็จแล้วว่าคดีของเราเนี่ยจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องเรามาดูต่อไปครับว่าแล้ววิธีการดำเนินคดีจะทำอย่างไรบ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา60บอกไว้ครับว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับจะดำเนินคดีจะว่าความด้วยตนเองหรือดำเนินกระบวนการจะว่าความด้วยตนเองและดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรก็ได้หรือจะแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนก็ได้บทบัญญัตินี้บอกอะไรเราบอกเราว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างทนายความนะครับเราสามารถที่จะว่าความด้วยตนเองก็ได้แต่อย่างไรก็ดีครับในทางปฏิบัติแน่นอนว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาจจะจบวิศวะอาจจะจบหมอจบสถาปัตย์มาแน่นอนเขาอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายกฎหมายก็ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของเขาเขาก็สามารถจ้างทนายความไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนเนี่ยฟ้องร้องคดีได้นั่นคือวิธีการดำเนินคดีที่กฎหมายกำหนดนะครับโอเคในลำดับต่อไปเรามาดูศาลที่มีอำนาจในการรับคดีไว้พิจารณานะครับอย่างที่บอกเนอะว่าคดีมีอยู่2ประเภทคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทซึ่ง2 ส่วนนี้มีความแตกต่างกันนะครับว่าเราจะไปเสนอคดีได้ที่ไหนพูดง่ายๆครับก็คือเรามีคำฟ้องอยู่ในมือแล้วกันเวลาเราจะไปยื่นเนี่ยเราต้องไปยื่นที่ศาลไหนยื่นให้ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนาะมันก็จะมีมาตราที่สำคัญสำคัญอยู่คือมาตรา4อนุ1มาตรา4ทวิแล้วก็มาตรา4ตรีนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนี่ยหลักการเบื้องต้นง่ายๆเลยที่อยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับคือเราต้องแบ่งแยกคำฟ้องก่อนเวลาจะไปเสนอคำฟ้องพอมันมีข้อพิพาทมีโจทย์จำเลยปุ๊บเราจะไปเสนอคำฟ้องเนี่ยคำฟ้องแบ่งออกมาเป็น2ประเภทคือคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลกับคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์2ประเภทนี้มีความแตกต่างกันนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคำฟ้องที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยถ้าสมมติเราจะไปฟ้องเนี่ยเป็นคำฟ้องประเภทไหนอันแรกครับคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลนะครับถ้าคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลเนี่ยอยากให้นักศึกษานึกภาพทั่วๆไปนะครับเช่นคดีกู้ยืมค้ำประกันละเมิดจำนองไม่ใช่จำนองจำนำพูดผิดนะครับพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนี้เหนือบุคคลทั้งนั้นเลยเวลาที่จะยื่นฟ้องนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้เลยครับว่ามาตราเสียนุ1บอกว่าคำฟ้องเนี่ยให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลเช่นเรื่องของการผิดสัญญาค้ำประกันสมมติหรือว่าการผิดสัญญากู้ยืมหรือเรื่องของละเมิดเนี่ยเวลาจะฟ้องนะครับก็ไปฟ้องที่ภูมิลำเนาของจำเลยหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นก๊อกไก่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเดินอยู่ที่อยุธยาละกันถูกผู้ชายคนหนึ่งขอไข่เนี่ยที่มีภูมิลำเนาอยู่ลพบุรีขับรถมาชนที่อยุธยานึกภาพนะครับว่าคนหนึ่งเดินอยู่แล้วถูกอีกคนหนึ่งเนี่ยขับรถชนมาแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องในทางแพ่งแน่นอนครับกอไก่ก็ต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายคำถามคือกอไก่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ที่ไหนเราก็ต้องมาดูครับว่าตัวจำเลยเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนในกรณีนี้ครับอย่างที่บอกตัวขอไข่เป็นคนขับรถชนเนี่ยเขาอยู่จังหวัดลพบุรีแล้วเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดที่อยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโจทย์ตัวกอไก่ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากละเมิดได้ที่ศาลจังหวัดลพบุรีกับศาลจังหวัดอยุธยา2ที่เพราะอะไรเพราะว่าตามมาตรา4อนุ1ครับจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นเลือกศาลใดศาลหนึ่งในการฟ้องนะครับต่อ
่อมานะครับคำฟ้องประเภทที่2คือคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องประเภทนี้เช่นอะไรล่ะเช่นฟ้องบังคับจำนองฟ้องเกี่ยวกับภาระจำยอมแน่นอนครับเราแทนสูตรเหมือนเดิมเลยเวลาฟ้องเนี่ยก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลนะครับดูว่าอสังหานั้นตั้งอยู่ที่ไหนหรือฟ้องที่ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาเช่นเดียวกันเราแทนได้ครับแทนสูตรได้เนาะว่าในสมมติเราฟ้องเรื่องเกี่ยวกับจำนองบังคับเอาที่ดินแบบนี้เนี่ยเราก็ไปดูครับว่าคนที่ถูกฟ้องหรือว่าตัวจำเลยเนี่ยเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนหรือตัวอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะฟ้องเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลือกฟ้องได้ที่อสังหานั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นั่นเองนะครับสำหรับการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายกรณีนะแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างแค่2กรณีก็แล้วกันนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ในหน่วยถัดไปนะครับสำหรับการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทอย่างที่แจ้งไปในเบื้องต้นนะเวลาเราเสนอเป็นคำร้องขอยื่นต่อศาลไปในกรณีการยื่นคำร้องทั่วๆไปเนี่ยกฎหมายก็กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ2นะครับบอกว่าคำร้องขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลกรณีนี้เช่นอะไรล่ะเช่นการร้องขอให้เป็นคนสับสูญเป็นกรณีทั่วๆไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นร้องขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกกรณีแบบนี้เนี่ยก็กฎหมายก็บัญญัติไว้เฉพาะนะครับว่าถ้าจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะให้ยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาก่อนแต่ว่าถ้าเจ้ามรดกไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือว่าอยู่ในราชอาณาจักรนี่แล้วเช่นมีทรัพย์สินอยู่ที่อุดรเป็นที่ดิน10ไร่เลยแต่เจ้าตัวคนนี้เนี่ยเขาย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกามา10ปีแล้วไปตั้งรกรากที่นู่นแต่มีทรัพย์สินที่ประเทศไทยนะเวลายื่นคำร้องก็ต้องยื่นตามวรรค2ครับคือในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรก็ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่นี่ก็คือวิธีการเสนอคำร้องต่อศาลดังนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยคดีที่จะขึ้นสู่ศาลได้ในเบื้องต้นนะครับเราต้องทราบก่อนว่าคดีที่จะขึ้นสู่ศาลแพ่งได้มีอยู่2ประเภทเท่านั้นคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทเราต้องทำเป็นคำฟ้องถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทเราทำเป็นคำฟ้องถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทเราทำเป็นคำร้องขอนะครับเวลายื่นต่อศาลถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทก็ดูครับว่าคำฟ้องนั้นเนี่ยจะเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาหรือเหนือบุคคลถ้าเป็นคำร้องขอก็ดูเป็นกรณีว่าเป็นกรณีทั่วๆไปเป็นกรณียื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนต้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการพิจารณาเมื่อเริ่มคดีนะครับจากคลิปที่แล้วที่พูดไปนะครับว่าคดีมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็จะไปยื่นฟ้องที่ศาลไหนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเนื้อหาต่อมานะครับว่าแล้วกระบวนการหรือว่าคดีเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับคือการตรวจคำคู่ความการยื่นการส่งคำคู่ความนะครับแล้วก็การยื่นคำให้การแล้วก็การฟ้องแย้งนะครับเรามาดูเนื้อหาในเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อเราส่งตัวคำฟ้องลองนึกภาพนะครับตอนนี้เรารู้ว่าคดีของเราเนี่ยเป็นคำร้องหรือคำฟ้องผมสมมุติว่าเป็นคำฟ้องก็แล้วกันเราไปยื่นให้ถูกศาลพอเรายื่นถูกศาลแล้วกระบวนการต่อมาที่เกิดขึ้นคืออะไรโดยหลักก็จะต้องมีการตรวจคำคู่ความคือทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลแหละที่จะมาพิจารณาตรวจให้ในเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดว่าเป็นอำนาจของศาลที่จะต้องตรวจคำคู่ความก่อนซึ่งเป็นไปตามมาตรา18นะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวเลยนะครับมาตรา18บอกว่าให้ศาลมีอำนาจที่จะตรวจคำคู่ความนะครับที่
พนักงานเจ้าหนี้ของศา

ารได้รับไว้เพื่อยื่นต่อศาลหรือส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลใดๆวรรคแรกบอกพูดถึงอำนาจของศาลวรรคที่2ต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วพอเราไปยื่นศาลศาลจะตรวจการตรวจคำคู่ความของศาลเนี่ยมันจะมีผลอยู่3ประการนะครับพูดแบบสรุปเลยนะครับว่าพอศาลอ่านคำฟ้องและผลจะมีอยู่3อย่างเท่านั้นคือคืนคำคู่ความไม่รับคำคู่ความแล้วก็รับคำคู่ความ3อย่างเท่านั้นพอศาลตรวจคำคู่ความหรือคำฟ้องแล้วนะถ้านักศึกษาอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้คำคู่ความที่อาจารย์บอกเนี่ยหมายความว่าอะไรขอให้นักศึกษาไปดูนิยามความหมายนะครับในมาตรา5ในมาตรา1อนุ5นะครับมาตรา1อนุ5ลองย้อนไปดูนิยามความหมายตรงนั้นเอาเป็นว่าถ้ายื่นคำฟ้องไปที่ศาลแล้วศาลตรวจคำฟ้องแล้วศาลก็จะบอกว่าให้คืนคำคู่ความสมมติศาลมีคำสั่งให้คืนคำคู่ความหมายความว่าอะไรถ้าคืนคำคู่ความเนี่ยคืออ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจเขียนฟุ่มเฟือยคืนให้ไปทำมาใหม่นั่นคือความหมายของคำว่าคืนคำคู่ความถ้าศาลบอกว่ายื่นไปแล้วศาลไม่รับคำคู่ความไม่รับฟ้องหมายความว่าอะไรเอาง่ายๆเลยคือยื่นผิดศาลยื่นไม่ถูกที่ไปยื่นให้ถูกศาลนะเข้าใจผิดไม่ได้ยื่นที่นี้เวลายื่นต้องยื่นที่ภูมิลำเนาของจำเลยนะหรือว่ายื่นที่ศาลที่มูลคดีเกิดนะก็แล้วแต่กรณีนะครับถ้าไม่รับคำคู่ความคือยื่นผิดถ้ารับคำคู่ความหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ่ะยื่นมาถูกศาลและศาลรับไปแล้วนะครับรับไปแล้วยังไงต่ออ่ะกระบวนการต่อไปคือกระบวนการที่น่าสนใจตอนเรายื่นคำฟ้องไปเนี่ยตัวจำเลยยังไม่ทราบหรอกครับว่าตัวเองถูกฟ้องยังไม่รู้ครับตอนนั้นจำเลยยังไม่มีทางทราบแน่นอนว่าตัวเองถูกฟ้องกฎหมายก็บอกครับว่าเมื่อศาลได้รับฟ้องได้รับคำฟ้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในกำหนด7วันนับแต่ยื่นฟ้องนะให้โจทก์เนี่ยร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อหมายนั้นก็คือส่งตัวคำฟ้องเนี่ยให้กับตัวจำเลยซะจำเลยจะได้ทราบว่าอ๋อมีคนฟ้องร้องฉันนะนะครับตรงนี้มีความสำคัญอยู่ที่จำนวน7วันนะครับคือโจทก์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องร้องขอต่อเจ้าพนักงานนะครับเพื่อให้ส่งหมายหรือส่งคำฟ้องนั้นถ้าโจทก์ไม่ได้ไปร้องขอผลเกิดอะไรขึ้นถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกไปนะครับพอโจทก์ร้องขอมีการส่งตัวคำฟ้องให้กับจำเลยแล้วสิ่งต่อมาก็คือว่าจำเลยเนี่ยจะต้องทำคำให้การยื่นต่อศาลภายใน15วันคำให้การนี้มันจะต้องชัดแจ้งนะครับว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อหาหรือว่ายอมรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนต้องชัดแจ้งอย่างไรก็ดีกฎหมายให้เวลา15วันเท่านั้นในการทำคำให้การคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าทำคำให้การไม่ทันภายใน15วันล่ะโอ้ยคดีมาหนามากเลยนะครับมีหลายหน้ามากๆเลยกรณีแบบนี้ทำยังไงก็ตอบว่าตัวจำเลยเนี่ยขอขยายระยะเวลาได้นะครับแต่การขอขยายระยะเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นการขอขยายก่อนสิ้นระยะเวลายื่นคำให้การนะครับถ้าหมดเวลายื่นคำให้การแล้วมาขอขยายแบบนี้ไม่ได้และในการขอขยายเนี่ยมันก็จะต้องมีพฤติการพิเศษด้วยนะครับที่ศาลจะอนุญาตเช่นคำฟ้องของโจทก์เนี่ยสลับซับซ้อนมากเลยหรือว่ามีจำนวนเอกสารมีจำนวนหลายหน้ามากๆอ่านไม่ทัน15วันทำไม่ทันจริงๆก็ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การนะครับเมื่อจำเลยยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีทั้งคำฟ้องแล้วก็มีทั้งคำให้การทั้งสองอย่างมาประกบกันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าศาลก็จะนัดชี้สองสถานครับการชี้สองสถานก็คือศาลก็จะนัดตัวโจทก์ตัวจำเลยมาเนี่ยเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทพูดง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือว่าการชี้สองสถานคือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าประเด็นที่พิพาทกันจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นถ้ากไก่ฟ้องขอไข่ว่าผิดสัญญาไม่ยอมชำระเงินขอไข่บอกว่าฉันน่ะชำระเงินเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยประเด็นว่าสัญญาได้ทำขึ้นจริงหรือเปล่าไม่ต้องพิสูจน์แล้วเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับประเด็นนี้จบไปเลยต่อมาประเด็นว่าแล้วได้มีการชำระเงินกันจริงหรือไม่

รงนี้กไก่บอกว่ายังไม่ได้ชำระขอไข่บอกว่าชำระแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องนำพยานหลักฐานเข้ามาสืบดังนั้นการชี้สองสถานคือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับข้อหาใดที่ทั้งสองฝ่ายยอมละหรือว่าสามารถสละข้อหาได้ก็จะตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาส่วนข้อหาใดที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็จะต้องนำสืบการชี้สองสถานเนี่ยหลักการของมันคือการเป็นการบอกว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบใครเป็นคนกล่าวอ้างคนนั้นมีหน้าที่ในการนำสืบก่อนนะครับนั่นคือหลักการที่นักศึกษาควรจะต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการกว้างๆของการดำเนินกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องยื่นคำให้การแล้วก็มาจบที่การชี้สองสถานครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการสืบพยานแล้วก็การวินิจฉัยชี้ขาดนะครับอย่างที่เราไล่เรียงมาแล้วว่าเราฟ้องต่อศาลยื่นเป็นคำฟ้องยื่นเป็นคำร้องคดีเข้าสู่ศาลแล้วมีการตรวจคำคู่ความนะครับมีการยื่นสำเนาคำฟ้องให้กับตัวจำเลยทำคำให้การมีการสองสถานเรามาดูกระบวนการต่อไปนะครับคือการสืบพยานการสืบพยานเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องดูชนิดของพยานก่อนพยานเนี่ยแบ่งได้3ประเภทนะครับคือพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็พยานวัตถุพยานบุคคลคือใครก็คือคนเราทั่วๆไปเนี่ยแหละซึ่งรวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญด้วยนะพยานเอกสารก็คือพวกเอกสารสิทธิ์ต่างๆเอกสารของทางราชการนะครับแล้วก็พยานวัตถุก็เช่นไม้มีดปืนตัวอย่างเช่นคดีละเมิดต่างๆที่ทำร้ายร่างกายการใช้ไม้ตีไม้ก็ถือว่าเป็นพยานวัตถุข้อสังเกตประการหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาทราบนะครับคือกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้นะครับในมาตรา113บอกว่าพยานทุกคนเนี่ยจะต้องเบิกความด้วยวาจาห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมาคือเตรียมข้อความมาอ่านอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเบิกความด้วยวาจาต่อศาลเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลหรือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถหยิบโพยมาอ่านได้อ๋อสำหรับกรณีนี้เนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วผลมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พยานผู้เชี่ยวชาญทำได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะแต่ว่าถ้าเป็นพยานบุคคลทั่วๆไปเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าต้องเบิกความด้วยวาจาแล้วก็ห้ามให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมานะครับพอมีการสืบพยานเรียบร้อยเสร็จก็จะเข้าสู่การวินิจฉัยชี้ขาดนะครับตรงนี้อยากให้นักศึกษาเนี่ยให้ความสนใจนิดนึงว่าถ้าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดโดยทำเป็นรูปของคำพิพากษาแต่ถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทแล้วเวลาศาลวินิจฉัยชี้ขาดศาลจะทำเป็นรูปของคำสั่งซึ่งตรงนี้ต่างกันนะอยากให้นักศึกษาจำนิดนึงย้อนกลับไปนะครับคดีมีอยู่2ประเภทคดีแบบมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทถ้าคดีมีข้อพิพาทเวลาทำคำพิพากษาเวลาวินิจฉัยชี้ขาดต้องทำเป็นคำพิพากษาถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทอันแรกเป็นมีข้อพิพาทนะอันที่2ไม่มีข้อพิพาทต้องทำเป็นรูปของคำสั่งอย่างไรก็ดีในบางกรณีศาลอาจจะไม่ต้องทำการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าโจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องหรือไม่มาในวันนัดพิจารณาศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบนะครับโดยไม่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นของคดีก็ได้2คือเมื่อโจทย์ไม่หาประกันมาตามที่ศาลบอกว่าต้องวางประกันนะแล้วโจทย์ไม่ยอมวางประกันศาลก็สามารถจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดความมรณะของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังให้คดีนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็ไม่มีผู้ใดเข้ามาแทนที่คู่ความฝ่ายที่มรณะก็จำเป็นครับที่จะต้องจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบไปนะครับสำหรับผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่นักศึกษาควรจะรู้ก็คือว่าศาลจะพิพากษาหรือทำคำสั่งนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้อยู่ที่มาตรา142หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าตัวโจทก์เนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายสมมติว่า400,000 บาทในทางพิจารณาเนี่ย

สืบพยานหลักฐานแล้วเนี่ยปรากฏว่าค่าเสียหายเนี่ยมันเกิน 400,000 นะมีความเสียหายเกิดขึ้นอาจจะ 600,000 700,000 แบบนี้เนี่ยแม้ว่าศาลจะเห็นใจแม้ว่าพยานหลักฐานจะปรากฏชัดเจนว่าค่าเสียหายเกิน 400,000 ศาลก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาหรือทำคำสั่งให้มันเกินกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าสูงสุดที่ศาลจะให้ 400,000 เท่านั้นเองแม้ว่าทางนำสืบจะปรากฏถึง 600,000 700,000 ก็ตามนะครับศาลให้ได้เต็มที่คือ 400,000 เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับในคดีบางคดีเนี่ยศาลสามารถพิพากษาให้มากไปกว่าที่ฟ้องได้เช่นในกรณีที่ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าฟ้องเรียกให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างละกันนะครับฟ้องคดีขอให้โจทก์ขอให้ผู้แพ้คดีเนี่ยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแต่ถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็จะพิพากษาให้จำเลยเนี่ยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาแบบนี้ก็สามารถทำได้ไม่ถือว่าเกินกว่าที่ฟ้องนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหากว้างๆนะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับผม

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับหน่วยที่8การบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพสำหรับการบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับมีสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารพัฒนาเมืองด้านอื่นๆนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมหรือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้เมืองในอนาคตเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการวางแผนระยะยาวมีศาสตร์และก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายๆด้านนะครับการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพประกอบด้วย3หัวข้อหลักๆนะครับหัวข้อที่1คือความรู้เบื้องต้นในการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพครับเพราะว่าเป้าหมายของการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพคือการพัฒนาพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดด้านกายภาพของเมืองความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับเมืองทางด้านกายภาพครับข้อที่2คือหลักและกระบวนการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับที่เป็นหลักการที่สำคัญนะครับก็เป็นหลักการที่นิยมใช้ในการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพแล้วก็ที่ต้องทราบก็คือเรื่องของกระบวนการในภาพรวมของการวางผังเมืองนะครับหัวข้อที่3ก็คือการบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพของประเทศไทยครับซึ่งควรจะศึกษาความเป็นมาของการพัฒนาเมืองด้านกายภาพในอดีตนะครับการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพในปัจจุบันแล้วก็เรื่องของการใช้กฎหมายควบคุมการพัฒนาเมืองในด้านกายภาพครับเรามาดูหัวข้อที่1นะครับความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาเมืองและในด้านกายภาพนะครับก็เรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับเมืองนะครับในด้านกายภาพก็ได้แก่สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า man-made environment นะครับเมืองทางด้านกายภาพหมายถึงอะไรนะครับลักษณะรูปร่างของชุมชนเมืองแล้วก็องค์ประกอบด้านกายภาพของชุมชนเมืองนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องการวางผังเมืองนะครับซึ่งการผังเมืองหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ความสืบเนื่องต่อเนื่องในระดับของการวางผังเมืองทางกายภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือประโยชน์ในการวางผังพัฒนาทางด้านกายภาพของเมืองนะครับสุดท้ายเราจะมาเรียนรู้เรื่องแนวคิดที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพนะครับครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมืองทางด้านกายภาพมาดูคำจำกัดความนะครับเรื่องของความหมายของเมืองทางด้านกายภาพเราจะเริ่มต้นที่ชุมชนก่อนนะครับเพราะว่าการที่คนมารวมตัวกันนะครับก็เกี่ยวยึดโยงกับพื้นที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการรวมตัวมีวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องนะครับของกลุ่มชัดเจนนะครับมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในหน่วยพื้นที่การปกครองเดียวกันนะครับเราจำแนกชุมชนออกเป็น2ประเภทนะครับที่จำเป็นจะต้องเข้าใจก่อนที่จะมาเรียนรู้เรื่องการวางผังเมืองนะครับก็คือเรามีชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะครับก็เราจะดูความหมายเปรียบเทียบกันนะครับว่าตรงไหนที่เราเรียกว่าเป็นเมืองตรงไหนที่เรียกว่าเป็นชนบทนะครับถ้าเป็นเมืองนะครับก็จะมีประชากรหรือมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นนะครับมีอาชีพนอกภาคเกษตรนะครับนอกภาคการเกษตรซึ่งก็หมายถึง อาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการการค้าขายนะครับก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นชุมชนชนบทส่วนใหญ่เลยมีอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้วก็ยึดมั่นในขนบประเพณีที่คล้ายคลึงกันครับส่วนชุมชนเมืองนะครับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจะเป็นความสัมพันธ์แบบทางการนะครับส่วนชุมชนชนบทจะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็ในชุมชนเมืองเนี่ยจะมีสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมีตึกรามบ้านช่องถนนหนทางส่วนชุมชนชนบทจะมีสภาพธรรมชาติที่ยังไม่ถูกคุกคามนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบของเมืองแล้วก็ชนบทนะครับครับการนิยามว่าชุมชนใดเป็นเมืองนะก็นิยามโดย3วิธีนะครับอาจจะใช้จำนวนประชากรซึ่งจำเป็นจะต้องนิยามประกอบด้วยความหนาแน่นประกอบด้วยนะครับเพราะว่าประชากรเยอะแต่อยู่กันกระจัดกระจายก็อาจจะไม่ใช่เมืองนะครับนิยามด้วยความหนาแน่นก็คือเราอาจจะใช้ความหนาแน่นของบ้านเรือนความหนาแน่นของประชากรนะครับหรือร้อยละของพื้นที่ปลูกสร้างต่อพื้นที่ดินนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการนิยามโดยใช้กฎหมายและการบริหารนะครับบ้านเราจะ
กำหนดนิยามและเงื่อนไขของการเป็นเทศบาลหรือเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ที่จะใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองได้นะครับลักษณะรูปร่างของเมืองเนี่ยอาจจะมีหลายลักษณะนะครับตามพื้นที่และสภาพภูมิประเทศนะครับซึ่ง อาจจะมีแบบวงกลมและรัศมีนะครับมีเส้นถนนวงแหวนถนนรัศมีต่างๆนะครับแล้วจะเป็นแบบที่2เป็นแบบตารางนะครับแล้วก็แบบดวงดาวนะครับแบบวงแหวนนะครับซึ่งแล้วก็อาจจะมองเห็นสภาพภูมิประเทศจริงๆของมันว่าที่มันเป็นวงแหวนอาจจะว่าส่วนกลางจะเป็นการโอบล้อมที่ว่างขนาดใหญ่จะเป็นภูเขาแม่น้ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะเห็นแบบแนวยาวนะครับซึ่งน่าจะเป็นการขยายตัวของเมืองตามอิทธิพลของเส้นทางคมนาคมอาจจะเป็นถนนหรือแม่น้ำแล้วก็อาจจะมีแบบอื่นๆนะครับแบบสาขาแบบพื้นแผ่นนะครับครับอันนี้สำคัญนะครับองค์ประกอบด้านกายภาพของชุมชนเมืองนะครับในเมืองเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบสำคัญทางด้านกายภาพนะครับที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะคือเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับย่านต่างๆนะครับแยกเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับย่านพาณิชยกรรมย่านอุตสาหกรรมย่านเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เป็นย่านสถาบันและราชการแล้วก็มีเรื่องของสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานนะครับสิ่งสาธารณะที่จำเป็นสำหรับการอุปโภคในชุมชนนะครับถนนสะพานประปาไฟฟ้าเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสาธารณูปการหมายถึงบริการสาธารณะสำหรับชุมชนนะครับก็เรื่องของการให้การศึกษาโรงพยาบาลตลาดนะครับสวนสาธารณะต่างๆอันนี้ก็คือองค์ประกอบทั่วไปของชุมชนเมืองนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางผังเมืองนะครับจริงๆแล้วการวางผังเมืองเป็นการวางแผนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองนะครับซึ่งมีการวางผังเมืองมาแล้วตั้งแต่ในอดีตนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยการวางผังเมืองก็เป็นการออกแบบนะครับโดยผู้ปกครองเมืองหรือพระมหากษัตริย์นะครับก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากข้าศึกแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับต่อมาเราก็มีการพัฒนาขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีมากขึ้นนะครับปัจจุบันนะครับ เรามาดูความหมายของการวางผังเมืองนะครับขออนุญาตใช้ความหมายในพระราชบัญญัติการผังเมืองนะครับพุทธศักราช2562นะครับซึ่งเป็นพรบผังเมืองที่ใช้อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับว่าคำว่าการผังเมืองหมายถึงการวางจัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองในระดับต่างๆนะครับเพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบายความเป็นระเบียบความสวยงามการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็สวัสดิภาพของสังคมครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมนะครับหรือในบางพื้นที่เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับภูมิประเทศที่งดงามและก็มีคุณค่าในทางธรรมชาตินะครับสำหรับประเภทและความเชื่อมโยงของแผนผังการพัฒนาทางกายภาพนะครับเรามีการพัฒนาตามนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีผังที่เรียกว่าผังนโยบายระดับประเทศอยู่นะครับก็เป็นกรอบใช้เป็นกรอบนโยบายแล้วก็แผนกายภาพการใช้พื้นที่โดยรวมนะครับแล้วมีการจัดวางและทำแผนผังการพัฒนาทางกายภาพหรือที่เราเรียกว่า physical plan ในระดับต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับเริ่มจากผังภาคนะครับ regional plan นะครับเป็นการวางแผนครอบคลุมพื้นที่ภาค
พื้นที่อนุภาคและก็พื้นที่ทรัพยากรนะครับเป็นการวางผังในพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับอันนี้ในผังภาคเนี่ยเราก็จะมีทั้งผังเมืองและก็ผังชนบทนะครับและมีพื้นที่ที่จำเป็นในการสงวนรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับได้แก่ป่าไม้ป่าชายเลนเป็นต้นนะครับเป็นแผนระยะยาวที่สะท้อนนโยบายที่กำหนดในแผนนะครับเป้าหมายสำคัญของผังภาคก็คือการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โดยการสงวนรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติกับการพัฒนาในบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับก็ในผังภาคจะมีการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับระบบชนประทานการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นต้นนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือผังเมืองหรือ Urban Plan นะครับจะครอบคลุมพื้นที่เมืองนะครับตามความต้องการโดยมีกระบวนการนะครับในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็การใช้บังคับผังเมืองกระทำโดยการออกกฎหมายระบุถึงมาตรการและวิธีการดำเนินการในการควบคุมการพัฒนานะครับของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแผนผังแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆตามที่ปรากฏในผังเมืองรวมนะครับเราใช้ผังเมืองรวมแล้วก็รายละเอียดเราจะพูดในเซสชันที่4ต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผังโครงการนะครับหรือโปรเจกต์แพลนนะครับเป็นการครอบคลุมเฉพาะพื้นที่บริเวณหนึ่งของเมืองนะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากผังเมืองนะครับในข้อ2เนี่ยนะครับเราจะมีโครงการต่างๆนะครับผังโครงการก็เหมือนกับผังในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในเมืองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแผนภาพที่เห็นความสืบเนื่องระหว่างผังภาคผังเมืองแล้วก็นำไปสู่ผังโครงการนะครับแนวคิดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองด้านกายภาพที่นักวางผังเมืองใช้เป็นหลักการในการพัฒนานะนิยมใช้อันที่หนึ่งเราเรียกว่าทฤษฎีกฎอันดับขนาดของเมืองนะครับหรือ Urban Hierarchy Theory นะครับเพราะว่าในเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยต้องมีขนาดเรียงกันเป็นลำดับลดหลั่นกันลงมาจึงจะเป็นการกระจายความเจริญที่ดีนะครับลำดับศักดิ์ของเมืองเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรหรือจำนวนหน้าที่ของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเมืองมันจะมีหน้าที่เฉพาะนะครับเป็นเมืองบริหารเมืองเศรษฐกิจเมืองท่าเมืองคมนาคมต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีลำดับศักดิ์ของเมืองในลดหลั่นกันลงมานะครับทฤษฎีที่2นะครับเราเรียกว่าทฤษฎีแหล่งกลางชุมชนนะครับ Central Place Theory นะครับแหล่งกลางหมายถึงการตั้งถิ่นฐานในระดับชุมชนนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการในระดับชุมชนนะครับจุดดำๆที่เห็นในภาพนี้ก็คือจุดศูนย์กลางการค้าและบริการในชุมชนนะครับซึ่งมันเขาจะมีอาณาเขตครอบคลุมนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับแหล่งกลางของพื้นที่เนี่ยก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปตามลำดับศักดิ์นะครับแหล่งกลางขนาดใหญ่จะมีจำนวนน้อยกว่าแหล่งกลางขนาดเล็กนะครับเทียบกับบทบาทของศูนย์กลางนะครับแล้วในวงกลมนะครับในอาณาเขตบริการของศูนย์กลางเมืองศูนย์กลางชุมชนเนี่ยนะครับเมื่อมันมีการซ้อนทับกันสิ่งที่เห็นก็คือทุกชุมชนจะได้รับบริการในขอบข่ายที่เป็นรูปหกเหลี่ยมเนี่ยครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีแหล่งกลางชุมชนนะครับทฤษฎีศูนย์กลางความเติบโตหรือเมืองหลักนะครับอันนี้ก็คือบ้านเราจะเรียกกันว่าเมืองหลักเมืองรองนะครับศูนย์กลางความเติบโตที่เน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตสูงขึ้นมาเป็นเมืองหลักแทนมหานครนะครับมีการป้องกันไม่ให้มีการดึงดูดประชากรจากภูมิภาคเข้ามาในเมืองนะครับก็กำหนดหน้าที่วางผังให้มีการเจริญลดหลั่นกันลงมานะครับเป็นเมืองหลักนะครับเมืองหลักในแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็เมืองรองในแต่ละภูมิภาคนะครับสุดท้ายเราพูดถึงทฤษฎีว่าด้วยการเติบโตของชุมชนเมืองนะครับซึ่งมีอยู่3รูปแบบนะครับอันแรกก็คือการใช้ที่ดินเป็นวงแหวนนะครับก็เห็นว่าการเติบโตเนี่ย
ออกจากศูนย์กลางก่อนนะครับเป็นพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองนะครับแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นเรื่องเขตพื้นที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับที่อยู่อาศัยก็จะมีหนาแน่นมากตรงกลางเมืองแล้วก็หนาแน่นปานกลางแล้วก็หนาแน่นน้อยออกมาขยายตัวออกมาใน

มีเรื่องของเส้นทางคมนาคมมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจากศูนย์กลางพณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองแล้วก็จะมีการเจริญขยายตัวออกไปเส้นทางคมนาคมนะครับก็จะแยกออกเป็นโซนต่างๆส่วนสุดท้ายสำหรับเมืองใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องของแนวคิดศูนย์กลางหลายแห่งนะครับก็อย่างคงจะเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเรามีศูนย์กลางพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองพาณิชยกรรมชุมชนนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมมีศูนย์กลางหลายๆแห่งนะครับก็เติบโตไปแล้วก็จะมีบริการต่างๆตามมานะครับเป็นแนวคิดศูนย์กลางหลายแห่งนะครับหลักและกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับเราจะพูดถึงหลักการบริหารพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับที่ประสบผลสำเร็จและนิยมใช้กันทั่วไปนะครับแล้วก็จะพูดในภาพรวมถึงกระบวนการวางผังเมืองนะครับซึ่งก็จะมีการกระบวนการและขั้นตอนคล้ายๆกันในแต่ละส่วนนะครับสำหรับหลักการบริหารการพัฒนาเมืองด้านกายภาพนะครับขออนุญาตพูดในภาพรวมไปว่าเราเอาหลักการใดมาใช้ในการบริหารการพัฒนานะครับหลักการที่1 นะครับก็คือเรื่องของการวางผังเพื่อการพัฒนานะครับผังเพื่อการพัฒนานี่ก็จะแสดงนโยบายข้อเสนอรายละเอียดการพัฒนานะครับที่ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่จะครอบคลุมทุกเรื่องที่จะชี้นำในการพัฒนานะครับก็ผังในข้อ1 นี้ก็จะมีการพัฒนามีผัง2รูปแบบก็คือผังโครงสร้างนะครับที่กำหนดนโยบายและกรอบการพัฒนานะครับแล้วก็ผังท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็คือการกำหนดแนวทางพัฒนาในรายละเอียดนะครับมีผังเฉพาะพื้นที่ผังปฏิบัติการแล้วก็ผังเฉพาะเรื่องของแต่ละโครงการพัฒนานะครับหลักการที่2ก็คือการออกข้อกำหนดควบคุมการใช้ที่ดินนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับเรื่องของการกำหนดให้ในแต่ละโซนของการใช้ที่ดินเนี่ยนะครับมีกฎระเบียบนะครับที่ใช้บังคับรูปแบบของการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับในแต่ละย่านนะครับยกตัวอย่างก็คือในย่านที่พักอาศัยนะครับเราก็กำหนดให้มีพื้นที่เหมาะสมไม่ให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนั้นนะครับอันนี้ก็คือการควบคุมซึ่งปัจจุบันนี้เรามีรายละเอียดอยู่ในกฎหมายผังเมืองนะครับสาระสำคัญก็คือกำหนดใช้ที่ดินประเภทต่างๆนะครับกำหนดกลุ่มของอาคารกำหนดความหนาแน่นของประชากรแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆนะครับส่วนหัวข้อที่3เรื่องของการจัดสร้างเมืองใหม่นะครับอันนี้แนวคิดนี้เราก็มีมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนมากในระดับในช่วงแรกนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือข้อดีของเมืองการสร้างเมืองใหม่ก็คือเราได้เมืองที่น่าอยู่อาศัยน่าทำงานและพักผ่อนหย่อนใจนะครับใช้ประโยชน์ของเมืองได้เต็มที่จัดสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยเอาอีกเรื่องสำคัญคือที่ดินก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับช่วยแก้ปัญหาการเพิ่มประชากรในเมืองนะครับแล้วก็หลักการที่4ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเมืองนะครับกรณีที่รูปแบบนะครับของการฟื้นฟูเมืองจะครอบคลุมถึงการพัฒนาและปรับปรุงชุมชนเดิมพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็ในกรณีที่เรานะครับสิ่งที่มีคุณค่าปรับปรุงคุณภาพชุมชนเดิมหรือพัฒนาแบบรื้อสร้างใหม่พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนก็ได้นะครับเป็นการฟื้นฟูเมืองให้น่าอยู่ขึ้นนะครับแล้วก็อันที่5เดี๋ยวจะขอพูดในรายละเอียดนะครับเรื่องของการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่นะครับส่วนอันที่6เรื่องการบริหารการเติบโตของเมืองก็คือการใช้มาตรการทางการบริหารมาควบคุมการได้มาซึ่งที่ดินการใช้จ่ายของรัฐระบบภาษีและก็การควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนานะครับที่อาจารย์จะเน้นเรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพราะตอนนี้เนี่ยเรามีก
ฎหมายที่มาใช้ในการจัดรูปที่ดินนะ

แล้วนะครับดังนั้นการจัดรูปที่ดินก็คือการนำแปลงที่ดินหลายๆแปลงมารวมกันเพื่อจัดรูปแปลงร่วมกันนะครับให้ได้รูปแปลงที่ดินใหม่ที่มีระเบียบและสวยงามนะครับพร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและบริการสาธารณะต่างๆที่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ภาพแรกที่เห็นเนี่ยก็คือเมื่อมีการตัดถนนผ่านชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยมาตรการเดิมที่เราใช้ก็คือเราจะเวนคืนที่ดินถูกไหมครับพอเวนคืนที่ดินเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นก็คือที่ดินบางที่ดินหายไปบางที่ดินเหลือส่วนน้อยนะครับบางที่ดินกลายเป็นที่ดินตาบอดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายนี้เราสามารถจะนำที่ดินเหล่านั้นเนี่ยมาจัดรูปที่ดินใหม่นะครับให้มีรายละเอียดต่างๆโดยที่ผู้มีส่วนร่วมในที่ดินแล้วก็ภาครัฐเนี่ยร่วมกันนะครับทำที่ดินแต่ละที่ดินให้ได้ประโยชน์เท่ากันหมดนะครับไม่มีที่ดินตาบอดได้ถนนที่เป็นรูปแบบมาตรฐานมีสวนศูนย์กลางที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเริ่มมีการใช้กฎหมายนี้แล้วก็เริ่มใช้จัดรูปที่ดินในการพัฒนาพื้นที่นะครับแต่ต้องใช้พลังงานพลังกระบวนการในการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและเจ้าของที่ดินนะครับกระบวนการวางผังเมืองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนผังเมืองเป็นการวางแผนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแผนผังเมืองที่ดีต้องเป็นผังที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชากรนะครับและนำไปปฏิบัติได้จริงซึ่งข้อมูลที่จำเป็นในการวางผังเมืองนะครับก็มีทั้งข้อมูลด้านประชากรนะครับข้อมูลในอนาคตการเพิ่มประชากรข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจและที่สำคัญก็ข้อมูลด้านกายภาพที่มีการใช้ที่ดินในปัจจุบันและก็แนวโน้มสำหรับการใช้งานใช้ที่ดินในอนาคตนะครับกระบวนการผังเมืองก็คือกระบวนการวางผังเมืองก็คือกระบวนการมี4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนนะครับศึกษาข้อมูลเพื่อการวางแผนนะครับแล้วก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมี2ส่วนคือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลในการวางผังเมืองนะครับขั้นตอนที่2คือการกำหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของชุมชนนะครับก็เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการวางผังเมืองทั่วไปนะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อรักษาสิ่งที่ดีอยู่เอาไว้นะครับแล้วก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในเมืองให้ดีขึ้นนะครับมาถึงขั้นสำคัญคือการจัดทำแผนและการวางผังนะครับก็อาจจะต้องทำแนวทางการเลือกแนวทางเลือกเอาไว้หลายๆแนวแล้วก็เลือกรูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนี้ก็คือเสนอผังและรายงานวางผังที่เรียบร้อยต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับก็คือปัจจุบันก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินผลและปรับปรุงแผนนะครับผังเมืองที่นำไปใช้แล้วถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยต้องมีการรีไวซ์หรือการปรับปรุงแผนปรับปรุงผังเมืองใหม่นะครับเพราะว่าชุมชนเมืองอาจจะมีจุดประสงค์ในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปThank you.

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับในประเด็นแรกนะครับก็เป็นเรื่องของก่อนที่จะจัดตั้งนะครับก็มีเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดตั้งนะครับกิจการในลักษณะของห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งสัญญาก็คือข้อตกลงของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งบุคคลที่ตกลงร่วมกันเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเรียกสั้นๆว่าหุ้นส่วนนั่นเองนะครับสำหรับการตกลงเข้ากันนั้นนะครับก็คือมีการลงทุนร่วมกันนะครับสิ่งที่บุคคลหรือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นจะเอามาลงทุนได้ก็อาจจะอยู่ในรูปของเงินสดก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดนะครับเช่นสินค้าที่ดินเครื่องมือเครื่องจักรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะลงทุนได้นะครับก็คือลักษณะของแรงงานนะครับก็คือหุ้นส่วนที่ไม่สามารถลงทุนด้วยเงินสดไม่สามารถลงทุนด้วยสินทรัพย์อื่นนะครับก็อาจจะลงทุนด้วยความรู้ความสามารถซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยว่าหุ้นส่วนประเภทใดบ้างที่จะสามารถลงทุนด้วยแรงงานนะครับแล้วก็มีวิธีการกำหนดมูลค่าอย่างไรนะครับสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือแน่นอนครับก็คือมีวัตถุประสงค์ในการที่นะครับแล้วก็เลยก็คือเพื่อที่จะแสวงหากำไรจากการดำเนินงานนะครับเพราะว่าเราดำเนินงานในรูปแบบของหน่วยงานทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวัตถุประสงค์หลักคือการแสวงหากำไรแล้วก็มาแบ่งกันแบ่งปันกันในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับสำหรับประเภทของห้างหุ้นส่วนนะครับก็อาจจะแบ่งได้ว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนประเภทที่หุ้นส่วนทุกคนนะครับจะต้องร่วมกันในนี้ร่วมรับผิดในหนี้สินน่ะทั้งหมดนะครับของห้างโดยที่ไม่จำกัดจำนวนนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งได้เป็นอีก2ประเภทย่อยนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับหรือถ้าเราเรียกกันโดยง่ายนะครับเราก็เรียกเขาว่าหอสอมอนะครับซึ่งจะมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดานะครับโดยที่ถ้าข้อตกลงเนี่ยไม่ได้กำหนดอะไรไว้ในสัญญาในการจัดตั้งนะครับกฎหมายก็ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าจัดการงานของห้างได้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะครับหรือเราจะเรียกโดยย่อว่าหอสอนอนะครับก็คือมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพราะไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับในเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วปั๊บก็จะต้องมีหุ้นส่วนคนหนึ่งนะครับที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนะครับก็จะมีสิทธิ์เข้าจัดการงานของห้างแล้วก็ทำนิติกรรมต่างๆในนามของห้างหุ้นส่วนได้นะครับส่วนอีกแบบนึงเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับอันนี้ต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าหจก.นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของหจก.นะครับก็จะมีหุ้นส่วน2แบบนะครับก็คือ1หุ้นส่วนที่จำพวกที่ไม่จำกัดความรับผิดนะครับซึ่งใน1ห้างหุ้นส่วนก็จะต้องมีหุ้นส่วนประเภทนี้อย่างน้อย1คนนะครับหุ้นส่วนประเภทนี้เนี่ยก็จะรับผิดในบรรดาหนี้นะครับทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยที่ไม่จำกัดจำนวนรวมทั้งมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปจัดการงานของห้างนะครับหรือที่เราเรียกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการนั่นแหละรวมทั้งประเด็นที่ได้เรียนเมื่อตอนต้นว่าหุ้นส่วนประเภทนี้จะสามารถลงทุนได้ทั้งในรูปแบบของเงินสดสินทรัพย์อื่นหรือเรื่องของแรงงานนะครับเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับแต่ถ้าเป็นอีกหุ้นส่วนประเภทนึงเราเรียกว่าหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดอันนี้ก็รับผิดของหนี้รับผิดในหนี้ของห้างนะครับไม่เกินจำนวนที่ตนเนี่ยรับจะลงทุนในแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าจัดการงานของห้างรวมทั้งลงทุนเป็นแรงงานไม่ได้นะครับการบันทึกบัญชีนะครับในวันที่เริ่มลงทุนนะครับณวันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนำสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินอาจจะรับหนี้สินด้วยมาลงทุนนะครับก็จะรับรู้โดยผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับลงทุนด้วยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ใช่เงินสดก็จะต้องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมนะครับวิธีการบันทึกบัญชีก็เดบิตเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะลงทุนด้วยเครื่องมือเครื่องจักรสินค้าที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็บันทึกทางด้านเดบิตนะครับแล้วก็เครดิตบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของห้างหุ้นส่วนก็คือจะเปิดบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนด้วยแรงงานนะครับที่เราเรียกว่าลงทุนด้วยชื่อเสียงลงทุนด้วยความรู้ความสามารถนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนที่
ตกลงกันเนี่ยก็อาจจะตกลงกันที่จะตีราคาค่าแรงงานนะครับว่า เท่าไหร่แล้วก็จะเอามูลค่าที่ตกลงร่วมกันเนี่ยมาใช้ในการบันทึกบัญชีโดยบันทึกไว้ในบัญชีค่าความนิยมนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อก็คือเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ก็คือการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้มีการตีราคาไว้ไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้นะครับกฎหมายก็ให้คำนวณจากส่วนทุนของหุ้นส่วนที่เอาที่ลงทุนด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับมาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยนั้นแหละมาตีค่าเป็นค่าแรงของหุ้นส่วนคนที่ลงทุนด้วยแรงงานนั่นเองนะครับคราวนี้สิทธิส่วนได้เสียในวันที่ลงทุนเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยตกลงว่าแต่ละคนจะได้รับสิทธิส่วนได้เสียเนี่ยเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินะครับที่เอามาลงทุนเลยในแต่ละคนนะครับหรือพูดโดยง่ายก็คือว่าเขาเอามาลงทุนเท่าไหร่นะครับทั้งสินทรัพย์และหนี้สินเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิเนี่ยนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็จะถือว่าเขามีส่วนได้เสียตามนั้นเลยเราเรียกว่าได้รับเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินะครับแต่ถ้าในกรณีที่2นะครับอาจจะมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับสิทธิส่วนได้เสียที่ตกลงไว้ในสัญญานะครับวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับกรณีที่2เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เขามาลงทุนกับสิทธิส่วนได้เสียที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมีวิธีการบันทึกบัญชีเพิ่มเติมว่าเราอาจจะใช้วิธีไหนนะครับก็คือ1เราเรียกว่าวิธีโบนัสกับ2เราเรียกว่าวิธีค่าความนิยมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อจะได้ เห็นภาพมากขึ้นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็คือธนานะครับแล้วก็พีรพัฒน์ตกลงที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งเรียกว่าห้างหุ้นส่วนเทพนมนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยเขาก็เอาสินทรัพย์และหนี้สินนะครับซึ่งในที่เนี้ยเรา

ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดตามสไลด์นี้ก็คือธนานะครับก็ลงทุนเป็นเงินสดนะครับลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์สำนักงานมาลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสินทรัพย์สุทธินะครับที่ธนาเอามาลงทุนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 60,000 บาทนะครับแต่ในกรณีของพีรพัฒน์นะครับซึ่งลงทุนในรูปของเงินสดเอาเงินสดมาลงทุนด้วยเอาที่ดินอาคารนะครับมาลงทุนนะครับรวมทั้งมีเรื่องของภาระหนี้หรือภาระผูกพันเนี่ยติดมาด้วยในฝั่งของพีรพัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า net asset นะครับหรือว่าสินทรัพย์สุทธิหรือเอาสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินเนี่ยที่เป็นมูลค่ายุติธรรมแล้วสำหรับในกลุ่มในกรณีของพีรพัฒน์เนี่ยนะครับก็จะมีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 75,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นในสไลด์เนี้ยถ้านักศึกษาดูในบรรทัดสุดท้ายว่าถ้าข้อตกลงในการที่จะเปิดห้างหุ้นส่วนครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนได้เสียที่ธนาและพีรพัฒน์จะได้รับเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับสินทรัพย์สุทธิที่แต่ละคนนำมาลงทุนในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าไม่เกิดค่าความนิยมไม่ต้องใช้โบนัสไม่ต้องมีการบันทึกค่าความนิยมเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะถือว่าบันทึกบัญชีได้ตามนี้เลยเราเรียกว่าส่วนได้เสียเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่แต่ละคนนำมาลงทุนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่2นะครับก็คือสัญญากำหนดส่วนได้เสียเริ่มแรกนะในตัวอย่างนี้ก็คือสมมุติว่าเขากำหนดให้ส่วนได้เสียเริ่มแรกของทั้ง2คนเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ตามมาคือเท่ากันคือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาส่วนได้เสียของทั้ง2คนเนี่ยซึ่งที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือคนแรก 60,000 คนที่2 75,000 นะครับหาค่าเฉลี่ยก็แสดงว่าถ้ากำหนดส่วนได้เสียในวันเริ่มตั้งกิจการเท่ากันก็คือ 67,500 นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันก็ต้องมีคนนึงนะครับที่ได้รับส่วนได้เสียสูงกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ตัวเองได้รับกับอีกคนนึงก็แสดงว่าได้รับส่วนได้เสียน้อยกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ตัวเองเอามาลงทุนนะครับเพราะนั้นในเคสนี้นะครับก็แสดงว่าธนานะครับก็ต้องให้โบนัสแก่พีรพัฒน์นะครับเพราะว่าหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนสูงกว่าก็จะให้โบนัสแก่หุ้นส่วนที่มีส่วนทุนต่ำกว่านั่นเองนะครับส่วนอีกวิธีนึงเราเรียกว่าวิธีค่าความนิยมนะครับก็คือหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนสูงกว่านะครับในเคสนี้ก็คือคนที่มีส่วนทุนสูงกว่าเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะลดส่วนได้เสียเหมือนกับวิธีแรกที่เป็นวิธีโบนัสนะครับจึงต้องให้ค่าความนิยมกับหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะนั้นดังนั้นในเคสนี้ก็แปลว่าจะต้องบันทึกค่าความนิยมให้กับพีรพัฒน์เพิ่มขึ้นอีก 15,000 นะครับเพื่อให้ส่วนได้เสียเนี่ยเท่ากันกับธนานะครับคือ 75,000 นั่นเองนะครับวิธีการบันทึกบัญชีของ2วิธีก็จะเป็นดังนี้นะครับในด้านซ้ายมือของสไลด์นะครับก็คือบันทึกรับสินทรัพย์และหนี้สินที่แต่ละคนนำมาลงทุนนะครับก็คือเดบิตเงินสดเดบิตสินค้าคงเหลือเดบิตที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครดิตหนี้นะครับที่ติดมาด้วยสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนในวันที่จัดตั้งก็คือ 30,000 นะครับแล้วก็เราบอกว่าวิธีโบนัสก็คือให้2คนนั้นมีส่วนทุนในวันเริ่มแรกเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าทุนของธนาและทุนของพีรพัฒน์ก็จะเท่ากันอยู่ที่ 67,500 บาทนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับส่วนอีกวิธีนึงทางด้านขวาของสไลด์นี้ก็คือวิธีค่าความนิยมนะครับตัวบรรดาสินทรัพย์ที่มาลงทุนนะครับก็จะบันทึกบัญชีเช่นเดิมก็คือเดบิตเงินสดเดบิตสินค้าคงเหลือเดบิตที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับแต่ว่าในเคสที่2หรือวิธีที่2ที่เรียกว่าวิธีค่าความนิยมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกค่าความนิยมให้กับหุ้นส่วนคนที่มีส่วนทุนต่ำกว่านะครับเพราะนั้นก็เลยเดบิตค่าความนิยม 15,000 นะครับแล้วก็เครดิตทุนของธนาและพีรพัฒน์ที่เท่ากันที่ 75,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของส่วนทุนนะครับซึ่งไม่เท่ากับบรรดาสินทรัพย์สุทธิที่เขามาลงทุนในวันเริ่มดำเนินงานนะครับการบันทึกบัญชีเมื่อห้างหุ้นส่วนดำเนินงานนะครับนะก็จะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการจัดตั้งนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินงานและมันก็จะมีบัญชีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับบัญชีที่1เราเรียกว่าบัญชีทุนนะครับก็คือบัญชีที่ใช้บันทึกการลงทุนเริ่มแรกนะครับการเพิ่มทุนแล้วก็การลดทุนนะครับของหุ้นส่วนแต่ละคนซึ่งบัญชีนี้บัญชีถ้าในทางบัญชีเราก็เรียกว่าบัญชีหมวดที่3นะครับเพราะนั้นก็จะมียอดคงเหลือทางด้านเครดิตนะครับส่วนอีกบัญชีนึงเราเรียกว่าบัญชีกระแสทุนนะครับก็จะเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเรื่องของการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนแล้วแต่กรณีนะครับอาจจะมีการถอนใช้ส่วนตัวบ้างในระหว่างปีนะครับบัญชีนี้ก็เป็นหมวด3เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกบัญชีนึงนะครับเราเรียกว่าบัญชีเงินทดลองให้ผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับบางห้างอาจจะ

จ่ายเงินทดลองล่วงหน้านะครับให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งเอาไปใช้จ่ายตามดําเนินในภารกิจของห้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการให้กู้ยืมเงินนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์ก็จะอยู่ทางด้านเดบิตหรือในทางตรงกันข้ามครับบางทีหุ้นส่วนนะครับอาจจะกู้ยืมเงินนะครับจากห้างก็ได้นะครับเราก็เรียกว่าบัญชีเงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับก็คือห้างให้กู้ยืมบัญชีนี้ก็จะถือว่าเป็นบัญชีในหมวดที่2นะครับส่วนอีกแบบนึงนะบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีกำไรขาดทุนนะครับที่สะสมนะยังไม่ได้แบ่งนะครับสมมติว่ากรณีที่ห้างมีกำไรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำการแบ่งกันตามเงื่อนไขก็จะเอามาพักไว้ในบัญชีที่เรียกว่ากำไรหรือขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนก็จะมีอยู่ด้วยกันสองวิธีนะครับหนึ่งเราเรียกว่าวิธีทุนคงที่นะครับหรือเรียกว่า Fixed Capital Method นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทุนที่มีลักษณะถาวรครับได้แก่การลงทุนเริ่มแรกนะครับการเพิ่มทุนการลดทุนนะครับอันนี้จะบันทึกบัญชีผ่านบัญชีทุนนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่ถาวร นะครับเช่นอาจจะมีการถอนใช้ส่วนตัวมีการแบ่งผลการดำเนินงานกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับถ้าภายใต้วิธีทุนคงที่นะครับก็จะบันทึกบัญชีผ่านบัญชีที่เรียกว่าบัญชีกระแสทุนนะครับอันนี้เราเรียกว่าวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่สองเราเรียกว่าทุนเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนภายใต้วิธีที่สองเนี่ยเราจะใช้บัญชีเดียวนะครับก็คือบัญชีทุนนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวก็จะใช้บัญชีทุนเท่านั้นในการบันทึกบัญชีนะครับหลังจากการดำเนินงานผ่านพ้นไปนะครับก็จะมีเรื่องของผลการดำเนินงานซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของกำไรหรือขาดทุนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดสรรผลการดำเนินงานนะครับของห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่มีการตกลงกันไว้นะครับการจัดสรรกำไรขาดทุนที่ตกลงกันไว้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องข้อตกลงนะครับว่าหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ควรจะกำหนดวิธีการในการจัดสรรไว้ในตั้งแต่ตอนต้นก็คือในสัญญาของการจัดตั้งห้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดข้อโต้แย้งเกิดข้อถกเถียงกันในภายหลังนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนก็ควรจะกำหนดไว้ให้ชัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดสรรกำไรอย่างเดียวนะครับมันอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการจัดสรรผลขาดทุนด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเพื่อลดข้อโต้แย้งหรือว่าข้อถกเถียงในอนาคตก็ควรจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ว่าหลักเกณฑ์ในการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนั้นจะแบ่งกันอย่างไรนะครับสำหรับภายใต้กฎหมายไทยนะครับนะก็กำหนดก็เลยบัญญัติว่าเอางี้นะครับในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันไว้อย่างชัดนะครับก็ให้แบ่งตามส่วนทุนนะครับที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นนำมาลงทุนเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่วันแรกที่เปิดการดำเนินงานนะครับหรือเปิดห้างแล้วดูว่าทุนที่เขามาลงนั้นนะมีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับการแบ่งผลกำไรขาดทุนนั้นก็ให้อิงตามส่วนทุนที่เขามาลงทุนในวันแรกนั้นนะครับสำหรับวิธีการในการจัดสรรนะครับก็อันนี้มันมีหลากหลายวิธีที่จะใช้ในการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับก็ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนว่าวิธีการในการจัดสรรนะครับระหว่างคนที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรซึ่งควรจะกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งอาจจะมีหลายวิธีเช่น1เราเรียกว่าอัตราส่วนคงที่นะครับก็คือระบุไปเลยนะครับในสัญญาจัดตั้งว่าจะแบ่งกันด้วยอัตราเท่าไหร่นะครับส่วนวิธีที่2อันนี้ไปอ้างอิงนะครับวิธีที่2เนี่ยก็จะอิงกับเรื่องของเงินทุนที่เขามาใช้ในการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นเราก็เรียกว่าวิธีอัตราส่วนทุนนะครับแต่ประเด็นที่ตามมาก็คือว่าแล้วส่วนทุนที่เราจะใช้ในการอ้างอิงเพื่อเอามาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเนี่ยมันควรจะใช้ทุนตอนไหนซึ่งอาจจะเป็นทุนณวันแรกเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นทุนณวันต้นงวดบัญชีหรืออาจจะเป็นทุนณวันสิ้นงวดหรืออาจจะใช้วิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดอันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงนะครับเพราะนั้นก็กลับไปที่เดิมว่าจะต้องข้อตกลงจะต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่สัญญาจัดตั้งนะครับอาจจะมีการจัดสรรผลกำไรขาดทุนในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าการคิดดอกเบี้ยให้กับเงินทุนนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการอาจจะต้องมี
การให้ค่าตอบแทนโดยดูเรื่องของความสามารถแล้วก็ระยะเวลานะครับที่เขาอุทิศให้กับคนที่สำหรับคนที่อุทิศเวลาให้กับห้างนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการจัดสรรกำไรขาดทุนนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลของจรินทร นะครับชินกรแล้วก็คณิตนะครับซึ่งในปี X5 เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับทั้ง3คนก็จะเห็นว่ามียอดยกมานะครับมีการเพิ่มทุนมีการถอนทุนในระหว่างงวดนะครับซึ่งดูได้จากบัญชีแยกประเภททุนของหุ้นส่วนแต่ละคนซึ่งยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดนะครับอันนี้ก็คำนวณให้เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าในกรณีของทุนจรินทร นะครับมียอดยกมา 450,000 นะครับแต่ว่าพอสิ้นงวดแล้วมีการลงทุนเทิ่นมีการถอนทุนนะครับก็มียอดคงเหลือณวันสิ้นงวดอยู่ 390,000 นะครับส่วนของชินกรมียอดคงเหลือตอนสิ้นงวดก็ 330,000 นะครับส่วนคณิตนะครับอันนี้ไม่มีการถอนทุนนะครับมีแต่การลงทุนเพิ่มก็จะมีส่วนทุนณวันสิ้นงวดอยู่ที่ 180,000 บาทนะครับอันนี้เป็นบัญชีแยกประเภทส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับสำหรับเกณฑ์ในการจัดสรรอันนี้ลองมาดูวิธีการนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือสมมุติว่าในปี X5 นะครับห้างหุ้นส่วนเนี้ยนะครับมีกำไรอยู่ที่ 247,500 นะครับคราวนี้เรามาดูว่าการเกณฑ์ในการวิธีการในการจัดสรรกำไรขาดทุนของห้างเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่หลายวิธีเนี่ยเราลองมาดูว่าบางวิธีนะครับอาจจะได้ไม่เล่าให้ฟังได้เฉพาะบางวิธีนะครับ1วิธีที่1เราเรียกว่าอัตราส่วนคงที่นะครับอย่างเช่นเราไปดูว่าในสัญญาจัดตั้งนะครับกำหนดเรื่องของอัตราส่วนไว้ว่าจะแบ่งกันเท่าไหร่ซึ่งในตัวอย่างเนี้ยกำหนดไว้ที่5:3:2นะครับก็คือแบ่งให้กับจริน5ส่วนนะครับชินกร3ส่วนแล้วก็คณิต2ส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เทียบนะครับว่าจรินทร นะครับจะได้ตัวกำไรไปเท่าไหร่นะครับก็เทียบ5ส่วนที่จรินจะได้รับเทียบกับทั้งหมดก็คือ5+3+2ก็คือทั้งหมด10ส่วนเป็นของจรินทร5ส่วนนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรที่เขาทำได้ของห้างนะครับเพราะฉะนั้นจรินทรก็จะได้กำไรไปส่วนแบ่งกำไรไป 123,750 ทำนองเดียวกันกับชินกรแล้วก็คณิตนะครับก็ได้ส่วนแบ่งไป3ส่วนกับ2ส่วนนะครับเทียบกับ10ส่วนรวมนะครับเพราะนั้นชินกรก็จะได้ไป 74,000 นะครับแล้วคณิตก็ได้ไป 49,500 นะครับอันนี้เป็นวิธีที่1เราเรียกว่าการแบ่งผลกำไรขาดทุนวิธีอัตราส่วนคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจัดตั้งห้างนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีที่2ที่เราบอกว่าอ้างอิงกับเงินทุนนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปอ้างอิงกับทุนตอนไหนนะครับเช่นเราอ้างอิงตั้งแต่ณวันเริ่มตั้งนะครับเช่นสมมุติว่าจรินทร ลงทุน 300,000 ชินกรลงทุน 255,000 นะครับแล้วก็คณิตลงทุน 195,000 นะครับเพราะฉะนั้นณวันแรกของการเริ่มตั้งกิจการนะครับ3คนเนี้ยก็มีส่วนทุนรวมกันอยู่ที่ 750,000 เราใช้ทุนแรกนะครับเป็นตัวแบ่งหรือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเพราะฉะนั้นจรินทร์ก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในปีปัจจุบันก็คือส่วนทุนวันแรกที่เขามาลงทุนก็คือ 300,000 หารด้วยส่วนทุนทั้งหมดในวันแรกของ3คนก็คือ 750,000 เพราะนั้นจรินทร์ก็จะได้รับไป 99,000ทำนองเดียวกันนะครับสำหรับชินกรและคณิตนะครับก็จะได้ส่วนแบ่งตามส่วนทุนแรกที่เขามาลงทุนในวันแรกของการเริ่มดำเนินงานนะครับก็คือชินกรได้ไป 84,150 นะครับส่วนคณิตก็ได้ไป 64,350 นะครับอันนี้ถ้าเราใช้เกณฑ์ทุนวันแรกของการดำเนินงานนะครับแต่เราอาจจะใช้วิธีที่2ก็ได้ครับก็คืออ้างอิงกับทุนที่ยกมาณวันต้นงวดก็คือณวันที่1มกราของปี2000X6นะครับเพราะนั้นเราก็กลับไปดูที่รายละเอียดของบัญชีทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนก็จะเห็นว่ามียอดยกมาที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ใช้เกณฑ์เนี้ยนะครับในการแบ่งซึ่งจรินทร์มียอดยกมาของทุน 450,000 นะครับชินกร 300,000 แล้วก็คณิต 150,000 ซึ่งรวมเป็นทุนของ3คนณวันต้นงวดนะครับก็คืออยู่ที่ 900,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เกณฑ์ 900,000 เนี่ยครับเป็นตัวแบ่งกำไรนะครับในปีปัจจุบันนะครับอย่างเช่นจรินทร์ก็จะได้รับกำไรขาดทุนไปได้รับส่วนแบ่งกำไรไป 123,750 ซึ่งเกิดจากการเทียบทุนณวันต้นงวดของจรินทร์ 450,000 เทียบกับทุนทั้งหมดของ3คนคือ 900,000 ทำนองเดียวกันครับชินกรกับคณิตก็จะได้ไป 82,500 และ 41,250 ตามลำดับ
แต่ถ้าเราไม่ใช้ทุนต้นงวดเราอาจจะมาใช้ทุนณวันสิ้นงวดก็คือยอดคงเหลือของส่วนทุนของแต่ละคนณวันสิ้นปีนะครับก็ส่วนทุนรวมก็อยู่ที่ 900,000 นะครับก็คือยอดยกไปณวัน31ธันวาของแต่ละคนจรินทร 309,000 นะครับชินกร 303,000 คณิต 108,000 นะครับซึ่งก็ใช้เกณฑ์เนี่ยแหละครับในการจัดสรรกำไรนะครับเพราะฉะนั้นจรินทรก็จะได้ไป 17,250 นะครับคณิตก็ได้ไป 97,50 ส่วนชินกรได้ไป 97,50 ครับแล้วก็คณิตก็จะได้ไป 49,500 นะครับส่วนกรณีที่3นะครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าทุนที่เอามาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยนะครับมันถูกเอามาใช้ในห้างหุ้นส่วนเนี่ยด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเกณฑ์นี้ก็เลยต้องทำการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักว่าทุนของแต่ละคนนั้นเนี่ยห้างได้รับประโยชน์นะครับเอามาใช้ในการดำเนินงานด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับเช่นในเคสนี้ของจรินทร นะครับเขามีทุนยกมาเมื่อวันที่1มกราคมก็คือ 450,000 เพราะนั้น 450,000 เนี่ยนับจนถึงวันสิ้นงวดก็จะมีระยะเวลาที่ทุนเนี่ยมันถูกเอามาใช้ในการดำเนินงานของห้างเนี่ยเต็มปีหรือเทียบเป็นสัดส่วนก็คือ12เดือนใน12เดือนนั่นเองนะครับก็คือแสดงว่าทุนถัวเฉลี่ยของยอดยกมาคือ 450,000 นะครับส่วนถ้ามีการลงทุนเพิ่มนะครับหรือมีการถอนทุนนะครับอันนี้ก็เทียบสัดส่วนเวลานะครับว่ามันมีส่วนทุนในจำนวนเงินของทุนในแต่ละก้อนนั้นเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์กับกิจการตามระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในวันที่1กรกฎาคมของจรินทรซึ่งมีการลงทุนเพิ่ม 18,000 เนี่ยนะครับเพราะนั้น 18,000 เนี่ยถามว่ามีประโยชน์สำหรับกิจการห้างเนี่ยนะครับถ้าเทียบเป็นระยะเวลาก็คือครึ่งปีนะครับที่เอาสามารถเอาเงินนั้นมาใช้ในการรันการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนนะครับเพราะนั้นส่วนทุนถัวเฉลี่ยของจรินทรก็อยู่ที่ 439,500 นะครับทำนองเดียวกันกับชินกรนะครับก็หลักการเดียวกันครับก็คือเทียบสัดส่วนของเวลาเรื่องของทุนที่เอามาใช้ในการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นส่วนทุนถัวเฉลี่ยของชินกรก็จะอยู่ที่ 321,000นะครับเช่นเดียวกับคณิตนะครับคณิตก็มีส่วนทุนถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 165,000 นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละคนนะครับมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรกำไรขาดทุนในปีปัจจุบันนะครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะ

0: ครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้สวัสดีครับอาจารย์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบอาก

0: กาศยานไร้นักบินนะครับกับภารกิจที่มากกว่าการบินบนฟ้านะครับเพื่อพัฒนาศาสตร์การบินของประเทศนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เมื่อพูดถึงอากาศยานไร้นักบินมีหลายคนนึกถึงเครื่องบินขนาดเล็กที่บินอยู่บนท้องฟ้าเพื่อถ่ายภาพมุมสูงบ้างก็นึกถึงเครื่องบินผ่าโผนขนาดเล็กเพื่อความสนุกแต่นั่นเป็นเพียงคุณสมบัติอย่างหนึ่งเท่านั้นภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาและสร้างระบบอากาศยานไร้นักบินที่สามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่าการบินบนท้องฟ้าเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นโดยเริ่มมาจากแนวความคิดการนำศาสตร์ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนช่วยพัฒนาศาสตร์ด้านการบินของประเทศเพื่อใช้งานได้จริงและเป็นรูปธรรม
2: ในส่วนของอากาศยานไร้คนขับของเราเนี่ยนะก็มาจากแนวคิดจริงๆแล้วมองว่าเป็นระบบทางวิศวกรรมแล้วกันนะแนวคิดก็คือมาจากการใช้งานจริงโจทย์การใช้งานใช่ไหมส่วนของอากาศยานไร้คนขับเราเนี่ยเราในรุ่นแรกที่เราประสบความสำเร็จก็คือรุ่นสำรวจทรัพยากรป่าไม้นะโจทย์ของเราก็คือว่าแนวคิดของเราก็คือต้องสามารถที่จะบินนะทนอากาศปั่นป่วนเนี่ยในป่าได้ในระยะทางไกลแล้วก็ในรุ่นนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเขาคือสำรวจสัตว์ป่าอย่างช้างกระทิงนะคือต้องเสียงเบานะเพราะนั้นคือก็เป็นโจทย์ในการออกแบบนะที่จะต้องขนาดเล็กหนักเบาเสียงเงียบนะบินได้ไกลนะทนอากาศปั่นป่วนได้นะคือรุ่นนั้นใช่ไหมแล้วก็ในรุ่นถัดมาเรายกตัวอย่างเช่นในรุ่นตรวจอากาศ 20,000 ฟุตของเราเนี่ยนะที่เราพัฒนาร่วมกับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั่นก็เป็นแนวคิดในการพัฒนาอีกแบบนึงคือว่าที่จะต้องบินสามารถที่จะทำ weather profiling เนี่ย weather profiling หมายถึงว่าวัดอุณหภูมิความชื้นความลมที่ทางลมเนี่ยนะในระดับสูงไปเรื่อยๆทุกๆระดับเนี่ยนะถ้าใครมีข้อมูลอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุมีข้อมูลนี้ก็จะพยากรณ์อากาศได้แม่นขึ้นใช่ไหมกรมฝนหลวงมีข้อมูลอันนี้คือจะทำฝนได้แม่นขึ้นนะแน่นอนว่าไม่ทำคนละหน้าที่กับบอลลูนตัวอากาศบอลลูนตัวอากาศคือเขาจะต้องส่งทุกเช้าอยู่แล้วแต่ว่านะในการที่จะทำฝนใช่ไหมได้แม่นยำเนี่ยก็คือถ้ามี UAV เราบินนะตั้งก่อนเวลาที่จะขึ้นทำเนี่ยนะก็สามารถที่จะบอกนะนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของทางฝนเนี่ยคือเขาจะบอกทิศทางได้แม่นขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นในโจทย์ของรุ่นนี้จริงรุ่นนี้เราได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนของทางกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะแห่งชาติก็คือของสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะในการพัฒนา UAVs นะเพื่อตรวจจับคือใช้ระบบ AI ในการตรวจจับระบุประเภทเรือนะในพื้นที่เนี่ยชายฝั่งเนี่ยประมาณ20ถึง30ตารางกิโลเมตรนะแล้วก็มีการรีเลย์สัญญาณ 5G สัญญาณความเร็วสูงทั้งหลาย 4G 5G เนี่ยสามารถที่จะใช้ในไม่ว่าจะเป็นส่งข้อมูลในการประมวลผลก็ดีในการสื่อสารก็ดีนะนี่คือได้งบประมาณสนับสนุนจากนะกองทุนกระทรวงดิจิทัลนะสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนะก็นี่คือเดี๋ยวสรุปสั้นๆว่าแนวคิดของเราคือแล้วแต่โจทย์การใช้งานจริงนะทุกๆการออกแบบพัฒนาของIsaac Lab เราเนี่ยนะในเรื่องของอากาศยานและคนขับเนี่ยเราเอาโจทย์ใช้งานจริงทั้งนั้นแล้วก็ออกมาว่าเราต้องพัฒนาอะไรในขอบเขตไหนใช่ไหมในงบประมาณความเชี่ยวชาญของเรานะออกมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงครับส่วนประกอบหลักๆ ก็กันนะส่วนประกอบหลักๆก็ของอากาศยานนะอากาศยานไร้นักบินอากาศยานไร้คนขับเนี่ยก็เหมือนกับอากาศยานทั่วๆไปแหละนะก็คือก็ต้องมีส่วนของโครงสร้างส่วนของพื้นบังคับใช่ไหมส่วนของระบบพลังงานส่วนของที่เสริมเพิ่มเติมก็คือส่วนของระบบควบคุมอัตโนมัตินะเข้ามานะฮะแล้วก็ หลักการ

0: การทำงานของมันก็คือนะก็ในการปฏิบัติงานเนี่ยนะเราก็จะออกแบบให้ผู้ใช้เนี่ยก็คือสามารถที่จะวางแผนการบินนะแล้วก็ให้ UAV หรืออากาศยานไร้คนขับของเราเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัตินะนะคือมันกับวางแผนไว้ล่วงหน้าคือบินขึ้นมาเนี่ยคือก็เหมือนเป็นก็เรียก autonomous flying robot เลยก็คือเป็นโรบอทที่บินได้ใช่ไหมไปปฏิบัติภารกิจแล้วกลับมาสู่ฐานปฏิบัติการครับครับจุดเด่นของถ้าในคือแน่นอนว่าในภาพรวมของกัศยานไร้คนขับเนี่ยนะหรือ UAVs เนี่ยก็คือทำงานแทนคนนะไอ้คนก็คือว่าทำงานที่ในภาษาฝรั่งใช้ว่า dull dirty and dangerous ใช่ไหมงานที่แบบถึกทนหน่อยเหนื่อยยากหน่อยใช่ไหมหรืออันตรายใช่ไหมอันนี้คือมันก็ทำงานยากๆแทนเราครับยกตัวอย่างก็คือเมื่ออย่างงานที่เราช่วยงานทางกรมอุทยานแห่งชาติก็คือว่าในช่วงนี้จะมีไอ้ไฟสปอตอย่างเมื่อช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยเราก็ช่วยงานกับสำนักป้องกันปราบปรามควบคุมไฟป่าใช่ไหมก็เข้าไปในพื้นที่คือไอ้การยืนยันไอ้ตำแหน่งไฟสปอตอย่างเงี้ยคือมันก็มีคนแจ้งว่าโอเคหรือดูจากตรงภาพถ่ายดาวเทียมว่ามีไฟสปอตตรงในห่างจากฐานเนี่ยประมาณสัก20กิโลเมตรใช่ไหมแต่ว่าในพื้นที่ภูเขาใช่ไหมจะเดินใช้เวลาวันถึง2วันใช่ไหมหรือมากกว่านั้นนะแต่ UAV ของเราก็บินเข้าไปยืนยันเนี่ยได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเลยพวกนี้เป็นต้นครับในส่วนของประสิทธิภาพนะก็แน่นอนว่าคือเนื่องจากมันเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมของเราใช่ไหมเราก็เลือกในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับภารกิจใช่ไหมก็ถ้าเห็นว่าในรุ่นนี้นะเป็นรุ่นสำหรับเป็นรูปแบบของUAV แบบขึ้นลงแนวดิ่งนะถ้าในปัจจุบันเราก็นึกถึงไอ้โดรนใส่อะไรไปพัดใช่ไหมอันนี้คือไอ้ประสิทธิภาพถ้าผู้เห็นภาพชัดก็คือขึ้นลงแนวดิ่งเหมือนกันเทียบกับไอ้โดรนใส่อะไรไปพัดก็คือว่าโดรนใส่อะไรไปพัดก็คือว่าในรุ่นนี้ของเราเนี่ยก็คือก็เป็นซิงเกิลโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะไหลไปพัดเนี่ยมากนะประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการทนต่อสภาวะอากาศประสิทธิภาพในการประสิทธิภาพเชิงกลของมันเองนะที่สามารถที่จะบินได้นานกว่าเมื่อเทียบกับขนาดที่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับขีดจำกัดก็เป็นสิ่งที่เรารู้ก่อนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นในสภาวะอากาศเองใช่ไหมเรารู้ว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะทนต่อสภาวะอากาศแปรปรวนเท่าไหร่ทนต่อไอ้ cross wind ใช่ไหมได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็หรือไม่คือว่าสามารถที่จะตนมีขอบข้อจำกัดในส่วนของสภาพอากาศในรูปแบบของมีฝนตกอะไรใช้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยนะก็คืออย่างในรุ่นนี้ก็คือสามารถที่จะบินทนต่อไอ้แรงลมเนี่ยตีว่าได้ประมาณ10แรงลมต้านเนี่ยคือ10เมตรต่อวินาทีอะไรพวกนั้นแล้วก็ในสามารถบินในสภาวะที่มีไลท์เรนมีฝนสปริงเกิลเนี่ยพอได้อะไรเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของการใช้ประโยชน์จากมันนี่คือการทำแผนที่เก็บข้อมูลเพื่อมาประมวลผลในการทำแผนที่ขนาดใหญ่แผนที่ความละเอียดสูงนะสามารถที่จะระบุพิกัดอย่างได้อย่างแม่นยำนะฮะในรูปที่เห็นก็เป็นในพื้นที่ของสวน3สวนจตุจักรสวนรถไฟสวนสมเด็จพระนครศิริกิติ์นะก็จะรู้ว่าพื้นที่ขนาดใหญ่มากแต่ว่าเราก็คือสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยำแล้วก็มาประมวลผลนะปลายทางนะเป็นการยืนยันพิกัดด้วยนอกจากเป็นภาพสวยงามอย่างเดียวครับนี่ก็เป็นพื้นที่เหมืองใช่ไหมคือในการติดตามดูการก่อสร้างทั้งหลายใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของก็เป็นในไอ้พื้นที่ภูเขาเหมือนกันเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นว่ามีคอนทัวร์แมปขึ้นมาได้เป็น3มิติอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นในการประยุกต์ปลายทางนะที่ถ้าเรามีไอ้ UAV ที่มีประสิทธิภาพดีแล้วเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเลือกเซนเซอร์ใช่ไหมเซนเซอร์ในที่นี้ไม่เฉพาะ เป็นเซนเซอร์ในการเก็บข้อมูลภาพแสงเท่านั้นใช่ไหมก็เป็นเซนเซอร์จากการระบุพิกัดเซนเซอร์ในการที่จะบอกไอ้ท่าทางการบินของเครื่องบินแล้วก็รวมไปถึงนะความรู้ในการที่จะประมวลผลนะตีความหมายของภาพนะแปลผลภาพเนี่ยเหมือนกับที่เราได้ยินทางนักที่ทางการแปลผลภาพดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นการแปลผลภาพจาก UAV ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่นะครับมาใช้ในการพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินนะครับซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์อย่างมากที่มากกว่าการบินบนท้องฟ้าเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญ นะครับจากภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรางวัลที่ท่านได้รับนะครับจากวันภูมิปัญญานักรบไทยนะครับจากผลงานการวิจัยและก็พัฒนาเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับวันนี้ผมอยากพูดถึงนวัตกรรมดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จะพูดถึงนวัตกรรมของเขานะครับเป็นนวัตกรรมดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์เลยครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของอาจารย์นะครับที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับขอให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนครับ
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิ์ลอดขวัญนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: ครับพอพูดถึงนวัตกรรมดำรงประสิทธิภาพดำรงสภาพของยุทโธปกรณ์ใช่ไหมครับเป็นนวัตกรรมดำรงสภาพยุทโธปกรณ์อันนี้คืออะไรครับเพราะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในศัพท์นี้ครับ
3: ครับในเบื้องต้นนะครับการดำรงสภาพชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์เนี่ยก็คือการที่เราสามารถทำการยืดอายุนะครับของชิ้นส่วนซ่อมที่เราได้ใช้กับยุทโธปกรณ์ต่างๆ
2: เพราะฉะนั้นก็เหมือนยืดสภาพยืดประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมครับครับ
3: ครับต่อครับนั้นในการทำวิจัยด้านนี้ก็คือการทำให้ชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้สามารถมีอายุที่การใช้งานตามระยะเวลาที่เหมาะสมมีการใช้งานยุทโธปกรณ์ได้ตามเต็มประสิทธิภาพครับ
2: อยากพูดถึงเรื่องรางวัลว่ารางวัลนี้คือรางวัลอะไรและทำไมอาจารย์ถึงได้รับรางวัลในนวัตกรรมนี้ครับ
3: ครับรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่เราได้รับในส่วนของในห้วงของวันภูมิปัญญานักรบไทยเมื่อห้วงเดือนกันยายน2563ที่ผ่านมานะครับ เป็นรางวัลในส่วนของชิ้นส่วนซ่อมที่เราได้รับจากการทำวิจัยพัฒนาในส่วนของกลุ่มปืนใหญ่สนามคือปืนในรุ่น M101 นะครับหรือที่เรียกว่าปปค.ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง95นะครับเป็น M101A1 ปรับปรุงนะครับและอีกรางวัลหนึ่งก็เป็นในกลุ่มของปืนใหญ่ประจำรถถังในรุ่น M48A5 แล้วก็ M60A3 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่มีการส่งมอบผ่านหน่วยงานทางภาครัฐซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานแรกก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากในการให้ทุนสนับสนุนการงานวิจัยเหล่านี้แล้วก็หน่วยงานที่เชื่อมโยงก็คือของกองทัพบกนะครับเพราะนั้น2หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการส่งมอบผลงานวิจัยเนี่ยผ่านรางวัลต่างๆเหล่านี้ให้กองทัพบกเนี่ยสามารถนำไปพิจารณาขยายผลนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่รับรางวัลเนี่ยเพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ผ่านการเจรจาสิทธิ์ร่วมในการเอาผลงานวิจัยที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับทุนและวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับมีการเจรจาสิทธิ์ผ่านทางด้านทรัพย์สินปัญญานะครับทางกองทัพบกจะได้สามารถไปจัดหาแล้วก็ผ่านภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการเป็นการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศเราให้สามารถขยายผลงานวิจัยเนี่ยไปสู่สายการผลิตในกองทัพได้อย่างแท้จริงครับ
2: ถ้าผมถามอาจารย์นิดนึงครับแรงบันดาลใจที่เราได้รับเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรไหมครับเพราะว่าเราสามารถผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์สำหรับอะไรหลายๆอย่างทำไมถึงเลือกมา สำหรับยุทโธปกรณ์ครับ
3: แรงบันดาลใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเนื่องจากเราทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยโดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.พิรยุทธ์ ชาญเศรษฐกุลเนี่ยครับมีนโยบายในการบริการวิจัยและพัฒนาให้กับสังคมนะครับในส่วนเบื้องต้นเองเนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนในครั้งแรกเลยเนี่ยจากกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านสถาบันไทยเยอรมันในส่วนของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นะครับเราก็ได้ทำการศึกษาว่าโจทย์วิจัยตัวไหนที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเราก็พบว่าหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญเนี่ยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะครับและด้าน

0: ทได้หารือกับหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในกองทัพบกซึ่งได้แก่สำนักงานวิจัยพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเนี่ยได้ให้กรุณาให้ความรู้เคราะห์และให้ช่วยชี้แนะโจทย์วิจัยที่สำคัญในการที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้นำเอาความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: รวมถึงด้านสังคมเนี่ยมาช่วยในการวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงสภาพประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้กับกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศในอนาคตอันใกล
1: ้
0: เพื่อให้ประเทศชาติเราเนี่ยสามารถเน้นการพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตชิ้นส่วนสามารถประเทศเรามีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมต่อไปได้ครับ
1: ครับทางหน่วยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ์หรือว่ามีนวัตกรรมไหมครับถ้ามียกตัวอย่างคร่าวๆได้ไหมครับ
0: ครับในส่วนของงานวิจัยในกลุ่มของกระผมเองเนี่ยก็มีงานวิจัยที่จะเราสนใจในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมของด้านการทำสายพันยางของรถถังนะครับซึ่งอาจจะมีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการแก้โจทย์ปัญหาที่พบว่าผู้ใช้เนี่ยคือหน่วยงานของกองทัพที่เกี่ยวข้องเนี่ยในรูปของผู้ใช้เนี่ยจะประสบปัญหาในการใช้สายพันเหล่านี้อาจจะมีหมดอายุก่อนกำหนดอันควรนะครับซึ่งแน่นอนทางผู้ประกอบการหรือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมของสิ่งเหล่านี้เนื่องจากจริงแล้วสายพานยางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ยางธรรมชาติเพราะนั้นยางธรรมชาติเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่สำคัญรายต้นๆของโลกนะครับเราจะสามารถนำผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ในการร่วมการผลิตคิดค้นนวัตกรรมของสายพันธุ์ยางต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์รวมถึงการคิดค้นในเรื่องของกลุ่มของแบเรียร์ที่อาจจะใช้งานในกองทัพหรือหน่วยงานอื่นๆด้วยก็เป็นสิ่งที่คณะนักวิจัยเนี่ยได้รับทุนการสนับสนุนแล้วก็มีความคาดหมายตามแผนงานว่าน่าจะได้ทำการวิจัยในส่วนประเด็นดังกล่าวได้ด้วยครับ
1: อาจารย์ครับพอพูดถึงการวิจัยและกระบวนการผลิตนะครับเรามีการวิจัยและผลิตที่ไหนครับ
0: ครับในส่วนของการวิจัยเราแบ่งเป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะครับเราขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็คือการเข้าไปศึกษาในเรื่องของข้อมูลอาทิเช่นอย่างที่เราได้รางวัลเนี่ยก็คือของปืนใหญ่ประจำรถถังเนี่ย M60A3 เนี่ยหรือ M48A5 เนี่ยเราขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็เข้าไปศึกษาว่าไอ้คู่มือการใช้งานของยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาเป็นอย่างไรมีคู่มือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับเราก็เข้าไปดูว่าชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้ได้การประชุมร่วมกับหน่วยงานในกองทัพเนี่ยว่ามีชิ้นส่วนไหนที่เหมาะสมแต่การบำรุงนะครับซ่อมบำรุงแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาวิจัยแล้วก็ได้รับข้อมูลเหล่านี้ในเบื้องต้นว่าโอเคละกลุ่มชิ้นส่วนนี้เป็นกลุ่มชิ้นส่วนที่เราต้องวิจัยแล้วก็มีขั้นตอนมาตรฐานอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการถอดตัวชิ้นส่วนเหล่านี้ออกมาจากตัวรถถังหรือตัวป้อมปืนนะครับซึ่งในตัวรถถังเนี่ยจะมีประกอบด้วยตัวชิ้นส่วนที่อยู่ในป้อมด้านบนกับตัวชิ้นส่วนที่อยู่ในตัวปืนด้านล่างนะครับเราก็ถอดชิ้นส่วนเหล่านี้มาเพื่อทำการแยกชิ้นรายการตามแคตตาล็อกหรือตามแมนนวลนั่นเองว่าเขามีชิ้นส่วนอะไรบ้างอาทิเช่นชิ้นส่วนยางชิ้นส่วนเทฟลอนแล้วก็มีในกลุ่มของระบบใดบ้างอาจจะมีระบบย่อยแยกเป็น6ระบบประกอบกันนะครับพอเราได้ชิ้นส่วนเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการใช้วิศวกรรมย้อนกลับหรือที่เรียกว่า reverse engineering เนี่ยในการดูว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ประกอบด้วยวัสดุอะไรก็จะมีการส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ไปทดสอบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทางด้านเคมีและด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มีส่วนผสมของอะไ
1: ร
0: มีเป็นสัดของยางอะไรบ้างอาทิเช่นเป็นยาง NBR ในตรายบูทาดีนรับเบอร
1: ์
0: หรือเป็นชิ้นส่วนโลหะประเภทใดก็ส่งไปตรวจสอบที่หน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบในเรื่องของขนาดในขนาดเนี่ยก็คือเราถอดชิ้นส่วนออกมาเนี่ยก็ต้องมีการวัดเนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัวขนาดหรือแบบมาให
1: ้
0: เราต้องทำการใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานเน
1: ี่ย
0: ไปลงพื้นที่ที่หน่วยงานเช่นในตัวรถถังเนี่ยก็คือเราได้ความร่วมมือจากกองพลทหารมาที่2จังหวัดสระบุรีนะครับก็เข้าไปทำการร่วมมือในการกับหน่วยกำลังพลในกองทัพบกเนี่ยในการถอดประกอบตรงนี้มาร่วมกับกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับ ประสานงานผ่านสำนักงานวิจัยพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเนี่ยพอถอดประกอบมาปุ๊บก็จะมีการถอดมาเพื่อทำการวัดนะครับเอาเครื่องมือที่เราในการวิจัยมาวัดแล้วทำการขึ้นรูปในการขึ้นแบ
1: บ
0: ทำกันแบบ drawing เพราะนั้นเป็นแบบ drawing แล้วเนี่ยก็สามารถใช้เป็นแบบเหล่านี
1: ้
0: ทำการเอาไปใช้ในการผลิตต่อไปทีนี้พอเราส่งไปส่วนการผลิตเนี่ยเราก็จะบอกหน่วยการผลิตที่เราทำในประเทศไทยมีภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมมือในโครงการเนี่ยรวมถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยก็สามารถผลิตเป็นต้นแบบขึ้นมาก่อนว่าต้นแบบเหล่านี้เ

0: มีชิ้นส่วนที่ได้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีวัสดุอะไ
1: ร
0: ตอบโจทย์ในเรื่องของวัสดุและขนาดได้ก็ผลิตเป็นชิ้นส่วนต้นแบบมาแล้วก็เอาไปประกอบกลับเข้าไปในตัวรถหรือตัวป้อมปืนต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยพอประกอบกลับเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนเราจะดูได้อย่างไรว่าจะสามารถใช้งานได้จริงทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และกองทัพบกเองก็มีคณะกรรมการร่วมภายใต้บันทึกข้อตกลงของมหาวิทยาลัยกับกองทัพบกเองเนี่ยเอาไปทดสอบร่วมกันก็มีการตั้งคณะกรรมการไปทดสอบในที่นี้คือทดสอบลักษณะที่ว่า3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือการทดสอบณที่ตั้งก็คือการยิงจำลองก็คือโดยไม่ใช้กระสุนจริงหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเอาไปยิงณภาคสนามความหมายภาคสนามก็คือยิงด้วยกระสุนจำนวน5ชนิดตามขั้นตอนที่ถูกต้องของกองทัพแล้วก็ด้วยความแรงที่แตกต่างกันความเร็วต้นที่แตกต่างกันก็ไปยิงการใช้งานจริงก็จะพบว่าผลงานวิจัยเราเนี่ยสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบหรือการประเมินผลของกองทัพได
1: ้
0: ก็เป็นการรับรองการทดสอบไปในตัวว่าผลงานวิจัยที่เราได้ทำในขั้นต้นเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ผ่านการทดสอบด้วยกระสุนที่ต่างๆชนิดกันหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนทดสอบครั้งสุดท้ายก็คือเอากลับมาเก็บณที่ตั้งหลังจากนั้นผ่านไปการยิงหลังจากนั้น7วันก็ทำการทดสอบว่าหลังจากนั้น7วันหลังจากการยิงด้วยกระสุนจริงแล้วเนี่ยผลการวิจัยยังใช้ได้ไหมก็คืออุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆยังอยู่คงสภาพอย่างดีไหมก็ทำการทดสอบตามขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็ในสุดท้ายเองเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานขั้นสุดท้ายละเรียกว่าคณะกรรมการกมยทบหรือคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบกซึ่งมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเป็นประธานก็คือเป็นการรับรองครั้งสุดท้ายว่าผลงานวิจัยที่รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอวเนี่ยได้รับการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากกองทัพบกพร้อมที่จะขยายผลสู่การเจรจาสิทธิ์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเอาไปเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปขยายผลสู่การจัดหาโดยกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อสามารถขยายผลจากต้นแบบนี้ให้เป็นเชิงพาณิชย์ขยายผลสู่สายการผลิตที่เป็นแมสโปรดักชันเนี่ยได้อย่างแท้จริงแล้วก็ขยายผลต่อจำนวนอย่างอาทิเช่นอย่างรถถังรุ่นนี
1: ้
0: ก็มีจำนวนทั้งหมด285คันปืน M101 ที่ได้ลงมาอีกรุ่นนึงก็มีจำนวน283กระบอกเพราะฉะนั้นเห็นว่าจำนวนเหล่านี้ถ้าเราสามารถขยายผลต้นแบบไปสู่สายการผลิตได้จำนวนจริงดังกล่าวเนี่ยก็จะสามารถลดงบประมาณในการจัดหารวมถึงเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของกองทัพแล้วก็ของประเทศได้อย่างแท้จริงครับ
1: ครับและนี่ก็คือนวัตกรรมอีกอย่างนึงนะครับที่เราได้เห็นในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุประสิทธิ์รอดขวัญขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่การบรรยายนะคะในชุดวิชา41463ค่ะองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะการบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายของหน่วยที่3ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปค่ะในหน่วยที่3นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะคะก็จะมีเรื่องหลักๆอยู่ประมาณ5เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะที่มาของกฎหมายนะคะประเภทของกฎหมายศักของกฎหมายการใช้กฎหมายและก็สิทธิและหน้าที่นะคะ เรามาดูในส่วนแรกนะคะในส่วนของที่มาของกฎหมายในส่วนนี้เราก็จะมาดูว่าที่มาของกฎหมายเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเป็นแหล่งที่มาอย่างไรบ้างนะคะที่มาของกฎหมายอันดับแรกนะคะก็คือจะมาจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของเผ่ากลุ่มชนรัฐหรือประเทศนะคะก็คือโดยทั่วไปนะคะในกลุ่มหรือในรัฐเนี่ยก็จะมีผู้นำนะคะเป็นผู้ที่กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่ผู้นำกำหนดเนี่ยก็จะนำมาใช้เป็นที่มาของกฎหมายด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูที่มาอันที่สองที่มาอันที่สองก็คือมาจากขนบธรรมเนียมนะคะหรือจารีตประเพณีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วๆไปนะคะได้ถือปฏิบัตินะเป็นแนวทางปฏิบัติกันมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันมานานเนี่ยก็นำมาใช้เป็นที่มาของกฎหมายได้เช่นกันนะคะถัดไปค่ะที่มาถัดไปก็คือความเชื่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ศาสนานะคะในชนเผ่ากลุ่มหรือว่ารัฐเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือในเทพเจ้าหรือในศาสนาก็ตามนะคะในแต่ละลัทธิหรือแต่ในแต่ละศาสนาเนี่ยก็จะมีการกำหนดข้อบังคับบางอย่างที่ให้กระทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกำหนดเหล่านั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นข้อกำหนดที่ดี

นะคะก็อาจจะใช้นำมาเป็นที่มาของกฎหมายได้เช่นกันนะคะเรามาดูที่มาของกฎหมายนะคะในลำดับถัดไปก็คือความคิดเห็นของนักกฎหมายนะคะนักปราชญ์ทางกฎหมายนะคะหรือนักวิชาการนะคะโดยทั่วไปนะคะในอาจารย์ย้อนให้นิดนึงก่อนอันที่4ก่อนนะคะที่มาของกฎหมายเป็นความยุติธรรมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยนะหลักนะคะของกฎหมายส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมองว่าอะไรก็ตามที่มันคือความยุติธรรมนะคะเขาก็จะนำมาเป็นหลักหรือเป็นที่มาของกฎหมายที่หนึ่งนะคะถัดไปนะคะก็คือที่มาของกฎหมายลำดับถัดไปก็คือมาจากความคิดเห็นของนักกฎหมายนักปราชญ์ทางกฎหมายหรือนักวิชาการนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยในการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานะคะก็จะมีกระบวนการต่างๆที่เป็นมาตรฐานนะแต่เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยหลักกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมานะคะอาจจะมีข้อบกพร่องหรืออาจจะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนักกฎหมายต่างๆนักปราชญ์หรือนักวิชาการทางกฎหมายเนี่ยเข้ามาช่วยเสนอความคิดเห็นนะคะหรือมีข้อโต้แย้งต่างๆความคิดเห็นต่างๆหรือข้อโต้แย้งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมาเป็นที่มาของกฎหมายได้เช่นกันนะคะลำดับถัดไปค่ะที่มาของกฎหมายลำดับสุดท้ายนะคะก็คือจากคำพิพากษาของศาลนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระบบกฎหมายมันจะมี2ระบบก็คือระบบซีวิลลอกับคอมมอนลอนะคะซึ่งระบบกฎหมายของคอมมอนลอเนี่ยก็จะมีคำพิพากษาของศาลนะคะเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นำแนวทางคำพิพากษาของศาลเหล่านี้เนี่ยมาบัญญัติเป็นกฎหมายต่อไปนะคะนี่ก็คือเป็นที่มาของกฎหมายเอ๊ะเนี่ยกฎหมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีที่มาจากที่ใดบ้างนะคะนี่คือเป็นที่มานะเรามาดูกันว่านะคะแล้วกฎหมายที่เราใช้เนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างนะคะประเภทของกฎหมายเนี่ยจริงๆมันแบ่งออกได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของการแบ่งนะก็จะมีแบ่งตามลักษณะของความสัมพันธ์นะคะแบ่งตามลักษณะของการใช้ลักษณะของแหล่งกำเนิดลักษณะของรูปแบบนะคะแล้วก็ลักษณะแห่งสภาพบังคับนะคะเรามาดูประเภทของกฎหมายประเภทแรกที่เราแบ่งตามลักษณะของความสัมพันธ์นะคะก็จะแบ่งเป็นกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนคืออะไรนะคะกฎหมายเอกชนนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่กำหนดลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกชนกับเอกชนนะคะโดยที่มองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีฐานะเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่มุ่งถึงตัวผลประโยชน์ของตัวเองนะคะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะเช่นสัญญาซื้อขายนะคะที่เป็นระหว่างนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะคะถัดมานะคะก็คือกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนเนี่ยคือกฎหมายที่กำหนดสถานะความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวรัฐนะหน่วยงานของรัฐหรือระหว่างรัฐกับเอกชนนะคะโดยเราจะมองว่ารัฐนะคะหน่วยงานของรัฐอยู่ในฐานะผู้ปกครองหรือมีอำนาจเหนือกว่าเอกชนนั่นเองนะคะกฎหมายเหล่านี้ก็เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายปกครองเหล่านี้เป็นต้นเรามาดูประเภทกฎหมายนะคะที่แบ่งโดยลักษณะแห่งการใช้นะคะเราจะแบ่งได้2แบบก็คือแบ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติคืออะไรก็คือกฎหมายที่บัญญัติออกมาเพื่อใช้กำหนดแบบแผนนะคะแล้วก็ควบคุมความประพฤติของบุคคลนะโดยจะบัญญัติในส่วนของตัวเนื้อหานะคะเนื้อหาสาระเป็นหลักนะคะเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติคืออะไรนะกฎหมายวิธีสบัญญัติก็คือเป็นกฎหมายที่บัญญัติออกมาเพื่อกำหนดในส่วนของกระบวนการนะคะวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ต้องดำเนินการเพื่อให้มันบรรลุตามกฎหมายสารบัญญัตินะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมติกฎหมายสารบัญญัติบอกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะคะต้องโทษนี่อันนี้คือเป็นเนื้อหาในส่วนของสารบัญญัตินะคะถ้ามีกรณีเกิดขึ้นอ่ะในกอยิงในขอนะคะได้รับบาดเจ็บในขอจะไปดำเนินคดีที่ศาลนะก็ต้องใช้กระบวนการในการฟ้องร้องฟ้องยังไงสู่ศาลไหนยังไงกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงสู่ศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะคะเหล่านี้ก็คือกระบวนการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎ

ายวิธีสบัญญัตินะคะประเภทของกฎหมายถัดมานะคะแบ่งตามลักษณะของแหล่งกำเนิดนะก็จะมีกฎหมายภายในนะคะแล้วก็กฎหมายภายนอกหรือกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายภายในคืออะไรนะกฎหมายภายในก็คือกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศนะคะเป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีอำนาจของภายในประเทศนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกฎหมายภายนอกหรือกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็คือกฎหมายที่ใช้บังคับกันระหว่างประเทศโดยจะบัญญัติมาจากองค์กรระหว่างประเทศนะคะก็อย่างเป็นพวกอนุสัญญาเหล่านี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นกฎหมายภายนอกนะคะกฎหมายระหว่างประเทศประเภทของกฎหมายนะคะประเภทถัดไปโดยแบ่งตามลักษณะของรูปแบบนะคะก็จะแบ่งเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วก็กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะกฎหมายลายลักษณ์อักษรคืออะไรก็คือกฎหมายที่มีขึ้นนะคะจากการเขียนหรือการถูกบัญญัติขึ้นโดยผ่านกระบวนการตรากฎหมายนะจากรัฐนะคะตามกระบวนการที่รัฐกำหนดแล้วก็ให้ประชาชนประกาศให้ประชาชนรับทราบนะคะเหล่านี้เช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรนะคือกฎหมายที่ไม่ได้เกิดจากการถูกบัญญัตินะโดยผ่านกระบวนการตรานะคะแต่เป็นกฎหมายที่มันเกิดจากการที่สิ่งที่ประชาชนรับรู้ทั่วไปว่าสิ่งเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติตามกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะเช่นกฎหมายจารีตประเพณีกฎหมายทั่วไปนะเหล่านี้เป็นต้นนะคะประเภทของกฎหมายนะคะถัดมาจะแบ่งตามลักษณะแห่งสภาพบังคับของกฎหมายนะคะก็จะแบ่งได้เป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับในทางอาญากฎหมายที่มีสภาพบังคับในทางแพ่งนะกฎหมายที่มีสภาพบังคับทั้งในทางแพ่งและทางอาญานะคะกฎหมายที่มีสภาพบังคับในทางอาญาก็คือมีสภาพบังคับโดนเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายนะคะเช่นกฎหมายอาญาเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่มีสภาพบังคับในทางแพ่งคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่มีสภาพบังคับในเชิงชดเชยเยียวยาแก้ไขหรือบังคับนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในกอนะคะทำร้ายร่างกายในขอนะก็ไปฟ้องดำเนินคดีไปแล้วก็ผลท้ายที่สุดอาจจะเรียกร้องให้จำคุกนะคะจำคุกแบบนี้มีผลต่อเนื้อตัวร่างกายก็จะเป็นเกี่ยวกับสภาพบังคับในทางอาญานะคะแล้วถ้าคนที่ถูกทำลายร่างกายนะคะไปมีค่ารักษาต่างๆนะก็เป็นเรื่องในเชิงชดเชยเยียวยาก็จะเป็นสภาพบังคับในทางแพ่งนะคะอ่ะถัดมานะคะศัพท์ของกฎหมายนะคะศัพท์ของกฎหมายคืออะไรนะศัพท์ของกฎหมายนะคะคือลำดับชั้นนะคะของกฎหมายนะคะหรือสามารถกล่าวอีกได้ใดหนึ่งก็คือการจัดลำดับความสูงต่ำของกฎหมายนั่นเองนะคะกฎหมายหรือบทบัญญัติฉบับใดนะที่อยู่ในลำดับชั้นที่ต่ำกว่านะคะก็จะมีเนื้อหาหรือบทบัญญัติที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในลำดับชั้นที่สูงกว่าไม่ได้นะคะง่ายๆก็คืออะไรก็ตามถ้าสิ่งที่อาจารย์จะอธิบายต่อไปนี้มันอยู่ในลำดับชั้นที่สูงกว่ากฎหมายที่มันอยู่ในลำดับชั้นลงมานะคะมันจะไปขัดไม่ได้นั่นเองนะศักดิ์ของกฎหมายนะคะที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะคะถัดมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะคือกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้ขยายเนื้อหาสาระที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะโดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการกำหนดกระบวนการในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้มีความแตกต่างพิเศษนะคะเฉพาะมากกว่าจากการตราพระราชบัญญัติทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงมีศักดิ์นะคะในลำดับชั้นที่สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปนะถัดมานะคะพระราชบัญญัติพระราชกำหนดและประมวลกฎหมายนะคะเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่อยู่ในลำดับที่รองลงมาจากรัฐธรรมนูญนะคะโดยเขาถือว่าพระราชบัญญัตินะคะพระราชกำหนดแล้วก็ประมวลกฎหมายเนี่ยถือว่าอยู่ในลำดับชั้นที่เท่ากันนะคะถัดมาค่ะพระราชกฤษฎีกานะคะพระราชกฤษฎีกาเนี่ยคือกฎหมายนะคะที่ตราขึ้นจากพระมหากษัตริย์โดยคำใน

นำจากฝ่ายบริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชกฤษฎีกานะคะก็จะมีศักดิ์หรือลำดับชั้นต่ำกว่าพระราชบัญญัติแล้วก็พระราชกำหนดนะคะกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์หรือลำดับชั้นที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญต่ำกว่าพระราชบัญญัตินะคะหรือว่าพระราชกฤษฎีกาหรือประมวลกฎหมายหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะข้อบังคับต่างๆเหล่านี้ก็มีลำดับต่ำลงมานะคะจะมีอีกอันนึงก็คือกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยลำดับศักดิ์ของกฎหมายประเภทนี้นะคะเนื่องจากว่ากฎหมายประเภทนี้เนี่ยมันออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้กฎหมายนะคะในส่วนของการใช้กฎหมายเราจะดูหลักๆนะขอบเขตการบังคับใช้เป็นอย่างไรยกเลิกกฎหมายเป็นยังไงตีความเป็นยังไงนะคะอุดช่องว่างกฎหมายเป็นยังไงนะคะในส่วนของเรามาดูอันแรกนะคะขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนะกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมานะคะโดยทั่วไปเนี่ยในการบังคับใช้จะต้องพิจารณาอยู่3เรื่องด้านเวลาด้านสถานที่ด้านบุคคลนะคะคืออะไรด้านเวลาก็คือกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมาจะมีการกำหนดว่ากฎหมายฉบับนั้นใช้บังคับได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะในส่วนของสถานที่นะคะคือโดยทั่วไปเนี่ยรัฐแต่ละรัฐนะคะกฎหมายของประเทศไหนออกมาก็ใช้บังคับได้ภายใต้เฉพาะราชอาณาจักรของประเทศนั้นเท่านั้นนะคะในส่วนของด้านบุคคลนะคะรัฐแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนะคะที่ถูกบัญญัติขึ้นมาในรัฐนั้นหรือราชอาณาจักรนั้นก็ใช้บังคับได้กับบุคคลทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือสัญชาติใดก็ตามนะคะการยกเลิกกฎหมายนะคะกฎหมายที่ออกมาโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเวลาออกมาแล้วนะคะก็จะมีวิธีการยกเลิกกฎหมายไม่ว่าจะโดยตรงโดยปริยายหรือโดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะคะการตีความกฎหมายนะคะการตีความกฎหมายโดยทั่วไปเนี่ยกฎหมายเวลาบัญญัติออกมาแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยพอมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างนะคะขึ้นมาหรือว่าในตัวกฎหมายเองมันมีความไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะต้องมีกระบวนการตีความกฎหมายในเรื่องนั้นๆด้วยนะคะถัดมานะคะการอุดช่องว่างกฎหมายนะคะเมื่อมีกฎหมายเนี่ยออกมาบังคับใช้แล้วบางครั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับได้ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับได้ก็ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะการอุดช่องว่างของกฎหมายเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4นะคะอันนี้นักศึกษาไปดูในตัวมาตราเองนะคะแต่อาจารย์สรุปง่ายๆก็คือโดยหลักนะคะถ้าไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนักศึกษาต้องใช้กฎหมายจารีตประเพณีนะคะถ้าไม่มีกฎหมายจารีตประเพณีอีกก็ใช้วิธีการเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีวิธีการเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะก็จะต้องใช้วิธีการใช้หลักกฎหมายทั่วไปนะคะใช้เป็นลำดับถัดๆมานะคะทีนี้นะคะลองมาดูนะเรื่องสุดท้ายสิทธิและหน้าที่นะคะสิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งที่มันจะตามนะคะกับตัวกฎหมายเลยสิทธิคืออะไรนะคะคือความชอบธรรมหรืออำนาจที่กฎหมายมอบให้แก่บุคคลนะคะเพื่อคุ้มครองรักษาผลประโยชน์นั่นเองนะสิทธินะคะประเภทของสิทธินะอาจจะมีก็คือสิทธิในตัวบุคคลในทรัพย์สินในครอบครัวการเมืองหรือเศรษฐกิจและสังคมเช่นนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจและสังคมก็คือจะกำหนดว่ารัฐเนี่ยนะต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีนะคะในภาคบังคับโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายอันนี้คือเป็นสิทธิภายใต้เศรษฐกิจและสังคมนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของสิทธิองค์ประกอบของสิทธิจะมีอยู่5ส่วนนะคะเจ้าของสิทธิความชอบธรรมเนื้อหาแห่งสิทธิวัตถุแห่งสิทธิแล้วก็เหตุที่ทำให้เกิดสิทธินะคะอาจารย์สรุปง่ายๆสิทธินะคะจะต้องมีเจ้าของสิทธินะนะคะคนที่จะได้รับสิทธิได้ต้องมีสิทธิในการที่จะเป็นเจ้าของสิทธินะคะความชอบธรรมนะคะสิทธิทุกสิทธินะคะจะต้องมีความชอบธรรมในสิทธินั้นนะคะ
เนื้อหาแห่งสิทธิเนื้อหา

งสิทธินะคะคืออะไรเป็นสิ่งที่เจ้าของสิทธิ์หรือผู้ถือสิทธินะคะจะเรียกร้องให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสามารถกระทำการงดเว้นกระทำการตามสิทธิที่เจ้าของสิทธิหรือผู้ที่มีสิทธินั้นมีอยู่นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นทำสัญญาซื้อรถยนต์กันนะคะก็และขอก็ต้องมีหน้าที่และสิทธินะคะซึ่งกันและกันตามสัญญาซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาในส่วนของเนื้อหาแห่งสิทธินะในกอผู้ซื้อมีสิทธิอะไรนะคะมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายส่งมอบส่งมอบอะไรก็คือตัวรถยนต์นะส่วนนะคะในขอผู้ขายมีสิทธิอะไรนะคะก็คือมีสิทธิเรียกให้ในกอผู้ซื้อกระทำการชำระเงินให้แก่ในขอนะคะอันนี้เป็นตัวเนื้อหาแห่งสิทธินะทีนี้เรามาดูตัววัตถุแห่งสิทธินะคะจากตัวอย่างที่อาจารย์ยกเมื่อกี้นะคะวัตถุแห่งสิทธินะเป็นกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งสิทธิ์คืออะไรก็คือตัวเงินนะคะที่ฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่มอบไปอีกฝ่ายหนึ่งกับตัวรถยนต์ที่ฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ส่งมอบรถยนต์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะตัวนี้คือเป็นวัตถุแห่งสิทธินะอันสุดท้ายนะคะคือเหตุที่ทำให้เกิดสิทธิ์เหตุที่ทำให้เกิดสิทธิ์คืออะไรก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะที่เป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิ์หรือผู้ถือสิทธิ์ได้รับมาซึ่งสิทธินั้นเช่นรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2560บอกว่ามาตรา28

0: ค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตค่ะ
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวาระเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการอันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่แผ่นดินและเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาเกื้อหนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งหน้าก้าวทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสมดุลด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะกษัตริย์นักบินผู้ทรงนำศาสตร์แห่งการบินมาสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติเสริมสร้างความมั่นคงของแผ่นดินและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิต

ั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: จากที่นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะลำดับนี้นายกรัฐมนตรีจะได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติในชุดภัททวิสัยชัยมงคลค่ะ

การแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัฒวิสัยชัยมงคลนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ

หลังจากจบการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้นำคณะร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะ

0: สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกำหนดจัดงานในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานสันนิบาตวันนี้ค่ะซึ่งงานสโมสรสันนิบาตนะคะมีการจัดขึ้นเป็นประจำปีละ2ครั้งนะคะก็คืองานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมของทุกปีและก็งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
0: โดยรูปแบบของการจัดงานสโมสรสันนิบาตจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบการจัดงานจะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงานพร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนกรกฎาคม2569นอกจากนี้เชิญชวนในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: 你选哦，而且是他们这样建议，都有这样想法。这个 seven 是保持 kingdom 保持管理是可以 solid seven 的一个 goal 哦，很明显。And to themselves to improve public service and to strengthen the nation. Before we were important, we were very different. For their duties with honesty, integrity, and devotion for the benefit of the people and the country of the world. In His Majesty's footsteps. Later in the evening, the day of the work of the back of the king, the president of public agencies, judiciary, military, police,
1: นอกจากนี้ภายในงานสโมสรสันนิบาตในปีนี้ได้มีการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมภริยาและเลขานายกรัฐมนตรีร่วมส่งเสด็จค่ะ

0: Kitty.
1: พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางช่องทางต่างๆและทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
2: สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันนี้นะคะผู้บรรยายภาษาไทยโดยคุณจามจุรียันยงดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์และผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

ให้เด็กเนี่ยไปหยิบถาดอาหารไปตักอาหารเองนะรู้จักกะปริมาณอาหารที่ตัวเองต้องการที่จะทานเข้าไปนะคะแล้วก็การทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเด็กในเรื่องของทักษะชีวิตแบบเต็มรูปแบบนะคะในบางโรงเรียนก็สามารถที่จะทำเช่นนี้ได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของกล้องนะคะภาพถ่ายวิดีโอต่างๆนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้สอนกับเด็กตรงนี้ได้เช่นกันนะคะให้เด็กดูคลิปดูละครสั้นนะคะอะไรเงี้ยเราต้องใช้อุปกรณ์เข้ามาเป็นสื่อที่จะช่วยในส่วนนี้อยู่แล้วค่ะต่อไปค่ะก็คือจะเป็นพวกของประเภทวิธีการนะคะซึ่งเราอะค่ะถ้าด้านสังคมเป็นเรื่องของการปฏิบัติการแสดงพฤติกรรมอะค่ะเราก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของวิธีการค่อนข้างมากนะคะจะเน้นมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำปฏิบัติตนนะคะให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันนะคะการดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองนะคะเมื่อเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอะค่ะก็ยังเป็นการปูพื้นฐานที่จะให้เด็กอะค่ะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ในอนาคตเนาะสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อะค่ะจะเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าทำกิจกรรมเป็นทีมนะคะแต่ยังไงก็ตามอะค่ะเราจะพยายามหลีกเลี่ยงเนาะการที่จะแข่งขันนะคะการที่แบบบางคนนะการศึกษาบางคนก็มองว่าการที่จัดกีฬาสีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประเด็นอยู่ว่าการจัดกีฬาสีเนี่ยมันก็ทำให้เด็กเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กประถมวัยหรือกิจกรรมการบางอย่างเนี่ยต่อให้ทำเป็นกลุ่มเป็นทีมแต่ว่าต้องมีการแย่งชิงกันอย่างเช่นเก้าอี้ดนตรีเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเด็กเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราออกแบบกิจกรรมกลุ่มให้กับเด็กเราควรยึดถือตัวกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้พัฒนาในเรื่องของการแบ่งปันหรือว่าการช่วยเหลือกันนะในกลุ่มในทีมเนาะเช่นช่วยกันประกอบบล็อกสร้างบล็อกไม้สร้างเมืองจากบล็อกไม้อย่างเงี้ยนะคะทำในลักษณะแบบเนี้ยเป็นการที่ร่วมมือร่วมใจกันทำนะคะอันนี้ก็จะดีกว่าการออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กมาแข่งขันกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาด้านสังคมในด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการละเล่นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอดแทรกเข้าไปได้ในช่วงของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่าการพาเด็กไปปลูกต้นไม้นะคะไปรดน้ำต้นไม้นะคะสังเกตธรรมชาติบริเวณโรงเรียนนะคะรวมไปถึงการที่จะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะเห็นบริบทไทยที่กว้างขึ้นนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะในการเลือกใช้สื่อเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคมนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการที่จะออกแบบการจัดประสบการณ์ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยต้องการจะมุ่งพัฒนาเด็กไปในขอบข่ายไหนนะคะเวลาที่เราจะออกแบบนะคะหรือว่ากำหนดวัตถุประสงค์นะคะเราจะเลือกเพียงแค่ขอบข่ายเดียวนะคะบางคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจัดกิจกรรมนึงเนี่ยจะต้องแบบครอบคลุมทั้ง3ขอบข่ายเลยซึ่งความจริงมันไม่ใช่เนาะเราสอนเด็ก1เทอมอะค่ะเรามีเวลานะคะในการที่จะสอนเด็กให้ครอบคลุมได้นะคะเวลาออกแบบกิจกรรมนึงฉะนั้นนะคะเราเลือกแค่ขอบข่ายเดียวมาก่อนเช่นอย่างวันนี้นะคะเราอยากจะสอนในเรื่องของอาการดูแลตนเองนะทักษะชีวิตนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนค่ะระบุไปเลยว่าเด็กจะทำอะไรได้บ้างนะคะเด็กต้องทานข้าวได้ด้วยตนเองนะคะเก็บจานเก็บถ้วยด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะต่อมาค่ะถ้าเรามีการกำหนดวัตถุประสงค์ไปแล้วอะค่ะว่าเด็กจะต้องช่วยเหลือตัวเองในประเด็นใดก็ออกแบบกิจกรรมอะค่ะให้เด็กทำนะคะให้เด็กดูให้เด็กทำนะคะเช่นการอาบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการแปรงฟันอย่างเงี้ยเราทำให้เด็กดูว่ามีการสาธิตนะคะสาธิตไหมครูจะสาธิตเองไหมครูจะมีโมเดลไหมในการที่ให้เด็กลองมาทำเป็นโมเดลใหญ่ๆรูปฟันกับรูปแปรงสีฟันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าครูจะใช้วิธีการที่จะฉายภาพนะวิดีโอคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการแปรงฟันให้เด็กดูครูก็เลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรครูเลือกวิธีการหรือว่าสื่อได้อย่างหลากหลายเลยจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วนะคะว่าวิธีการเราจะใช้อะไรแล้วเราค่อยเอาสื่อค่ะมาประกอบมาวิธีการจัดประสบการณ์ของเราให้เด็กนะคะมีส่วนร่วมได้มากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือในส่วนของการทดลองใช้นะคะก่อนที่จะใช้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิปครูต้องดูคลิปนั้นก่อนที่จะเอามาใช้สอนเด็กคลิปมีความเหมาะสมไหมนะคะภาพสะท้อนชัดเจนหรือเปล่านะความชัดเจนความตรงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะสอนมีหรือเปล่าต้องมีการทดลองใช้รวมไปถึงอุปกรณ์ถ้าครูจะใช้วิธีการใช้โมเดลอย่างเงี้ยใช้แปรงสีฟันขนาดใหญ่นะคะหรือว่ารูปฟันขนาดใหญ่ในการที่จะให้เด็กมาลองแปลงเนี่ยเราดูในเรื่องของความคงทนเนาะว่าสื่ออุปกรณ์ที่เราเอามาเนี่ยมันมีความคงทนไหม
มันแปรงครั้งเดียวแล้วมันพังหรือเปล่านะคะหรือว่าใช้เนี่ยเวลาเด็กออกมาใช้เนี่ยเด็กจะใช้กี่คนเป็นกิจกรรมเดียวหรือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มเนี่ยต้องคำนึงดีๆค่ะถ้าเป็น

ของที่แบบจะให้เด็กทำเป็นลายกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีชิ้นใหญ่ถูกไหมคะเด็กจะได้แบบช่วยกันจับแปรงอย่างเงี้ยเป็นแปรงสีฟันขนาดใหญ่เลยหรือว่าถ้าเป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีปริมาณนะที่สอดคล้องกับจำนวนของคนได้นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการประเมินการใช้สื่อนะคะก็คือในส่วนของการที่จะมาดูแล้วว่าการที่เราจะไปจัดใช้อ่ะค่ะลองใช้ไปแล้วนะกับเด็กรุ่นเนี้ยนะใช้ไปแล้วอ่ะเด็กเนี้ยเขาเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วลองมาเปรียบเทียบวิธีการดูค่ะว่าวิธีการไหนใช้แล้วได้ผลดีที่สุดเช่นในเรื่องของการแปรงฟันอย่างเงี้ยครูลองเปรียบเทียบเลยค่ะว่าอ่ะถ้าวิธีแรกนะเราใช้ในเรื่องของการโมเดลให้เด็กมาแปรงนะแต่ปรากฏว่าเราเห็นเลยค่ะว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรงได้จริงอ่ะเนื่องจากเด็กไม่ได้ใช้ขนาดของจริงไงเด็กจำลองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสื่อเป็นวิดีโอคลิปนะคะขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้เด็กเห็นนะคะแล้วสาธิตทำนะคะแต่ละขั้นตอนเด็กก็จะได้ทดลองของจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราประเมินได้แล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าสื่อตัวไหนกันแน่นะคะที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเด็กในด้านนั้นๆเราก็จะเลือกใช้ตัวสื่อนั้นนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการที่จะเลือกใช้สื่อเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีในส่วนของการพัฒนาเด็กด้านสังคมในประเด็นอื่นๆนะคะซึ่งในหน่วยนี้ถ้าเราไปอ่านดูเนี่ยจะมีในส่วนของกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะจะมีภาพตัวอย่างนะคะการจัดกิจกรรมของห้องเรียนอนุบาลนะคะที่จะพัฒนาเด็กด้านสังคมให้นักศึกษาดูค่ะ

0: เราพาเด็กๆท่องคำคล้องจองแล้วก็ถึงเวลาที่จะพาเด็กๆออกไปสำรวจต้นไม้กันได้แล้วค่ะ
1: สร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนทั้งหมดแถวตรงก่อนที่เราจะเดินออกไปสำรวจต้นไม้เรามาตกลงกันก่อน
2: มันเล็กยังไม่ตายมันเป็นยังไงสังเกตดูซิมันเป็นยังไงคะอ๋อมันขาด
3: อ๋อ
2: น้องยิ้มบอกว่ามันขาดน้องมันกินเก่งมากลูกเพราะว่าเป็นต้นแบบนี้เคยเห็นที่ไหนคะ
3: หนูเคยเห็นแ
4: ม่เนี่ยมันร้อนอยู
2: ่สงสัยอะไรบ้าง
4: มันไม่มองก่อนผักกะเพราผักกะเพรา
5: โอ้ร้อนหนักแล้วขาดูเห็นไหม

0: ของเต้เขาเป็นยังไงคะมีน้ำด้วยต้นไม้ที่หนูชอบหนูไปสำรวจมาหนูเจอต้นอะไรคะพูดดังๆค่ะไหนต้นมะกรูดของหนูอยู่ไหนคะ
1: น้ำต้นมะกรูดเป็นยังไงต้นมะกรูดตรงไหนครับ

0: ไม่มีกลิ่น
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม

ค่ะเมื่อเราได้ดูวิดีโอคลิปนะคะการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กประถมวัยเพื่อพัฒนาเด็กด้านสังคมแล้วเนี่ยนะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าครูค่ะมีการวางแผนนะคะในเรื่องของการออกแบบการจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมสื่อนะคะที่สามารถที่จะเอื้อการจัดการเรียนการสอนให้ครูได้นะคะรวมไปถึงการแบ่งสถานที่การจัดสถานที่ไว้นะคะให้เด็กเนี่ยมาทำกิจกรรมนะได้ทดลองด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ค่ะสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะมาสนทนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยที่เราเนี่ยได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะที่มากความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประเมินนะคะเดี๋ยวขอให้ท่านวิทยากรช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
1: ค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะตรงนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนนะคะสำหรับการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมันหมายถึงองค์ประกอบหรือว่า เหตุนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญานะคะที่มันมีผลกระทบต่อความแม่นยำความเชื่อมั่นความชัดเจนความถูกต้องของข้อมูลนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับผลของการประเมินค่ะอาจารย์แป้งคะความสำคัญเนี่ยของการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณครูผู้ประเมินนะคะมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินนะคะคุณครูก็จะประเมินอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะปัจจัยเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้คุณครูผู้ประเมินเนี่ยมีบุคลิกภาพในการประเมินที่เหมาะสมค่ะเวลาเราประเมินเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะด้วยความที่เขายังเล็กอยู่นะคะผู้ประเมินเนี่ยก็ต้องสร้างความไว้วางใจก่อนนะคะก็จะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะผลการประเมินเนี่ยก็จะได้เห็นพฤติกรรมของเด็กอย่างแท้จริงนะคะนอกจากปัจจัยส่งผลให้ผู้ประเมินมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแล้วนะคะยังส่งผลให้ผู้ประเมินเนี่ยเลือกจัดกิจกรรมการประเมินนะคะให้เหมาะสมกับเด็กด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเวลาเราจะดูพฤติกรรมอย่างเงี้ยค่ะ

0: บางทีเนี่ยเราก็ดูได้หลายหลายครั้งนะคะเราไม่สามารถดูได้ในครั้งเดียวเราอาจจะต้องอาศัยการดูหลายๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเราก็จะส่งผลให้เห็นพฤติกรรมเด็กในหลายแง่มุมนะคะหลายพัฒนาการมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากบุคลิกภาพนอกจากกิจกรรมแล้วนะคะก็ยังมีการเลือกใช้เครื่องมือหรือการพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการนะคะถ้าเกิดคำนึงถึงปัจจัยเนี่ยเราก็จะเลือกเครื่องมือให้มันเหมาะกับพัฒนาการที่เราจะประเมินเด็กนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังช่วยให้ครูผู้ประเมินเนี่ยกำหนดเวลาการประเมินให้เหมาะสมกับช่วงความสนใจของเด็กด้วยค่ะนอกจากประเด็น4ประเด็นที่พูดมานะคะอาจารย์นุ้ยว่ายังมีประเด็นไหนที่มีความสำคัญต่อการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ้างคะ
1: ก็ในส่วนของอาจารย์นุ้ยนะคะก็อยากจะขอเพิ่มต่อจากของอาจารย์แป้งว่าปัจจัยที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงเนี้ยมันมีความสำคัญทำไมเราต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่มันมีผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเพราะว่ามันจะทำให้ตัวผู้ประเมินเองอะค่ะเหมือนกับมีสติเนาะมีสติแล้วก็ทำการประเมินอย่างรอบด้านนะคะไม่ใช่ด่วนสรุปตัดสินใจว่าเฮ้ยพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยแหละโดยใช้ข้อมูลแหล่งที่มาเนี่ยจากการสังเกตเพียงด้านเดียวนะคะมันก็เลยทำให้ผู้นะคะมีสติสามารถที่จะประเมินได้ทุกแง่ทุกมุมประเมินอย่างรอบคอบทำให้ผลของการประเมินนะคะมีความแม่นยำถูกต้องและก็ชัดเจนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมันยังมีความสำคัญอีกตรงที่ว่า เวลาที่เราทำการประเมินเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณครูเนี่ยก็จะต้องเขียนรีพอร์ตนะคะเขียนรายงานเนี่ยแล้วก็รายงานที่มันเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมันควรเป็นเหมือนการเขียนรายงานในเชิงของความก้าวหน้าสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ต้องการการเติมเต็มมากกว่าเขียนรายงานการประเมินในลักษณะแบบสอบได้สอบตกอะเหมือนแบบเปรียบเทียบกันอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและก็ความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสนทนาพูดคุยกันเนอะในเรื่องเกี่ยวกับขอบข่ายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นวันที่พิเศษมากเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงที่มากความรู้ความสามารถในเรื่องของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์แป้งนะคะเดี๋ยวขอให้อาจารย์แป้งแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะคะถ้าพูดถึงขอบข่ายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมี3ขอบข่ายนะคะขอบข่ายแรกนะคะเป็นขอบข่ายของปัจจัยด้านผู้ประเมินนะคะก็ได้แก่ผู้ประเมินก็ได้แก่คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณครูนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่2นะคะเป็นขอบข่ายของปัจจัยกระบวนการประเมินนะคะแล้วก็ขอบข่ายที่3ที่เราจะคุยกันนะคะก็จะเป็นขอบข่ายปัจจัยด้านเด็กครอบครัวแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะอาจารย์นุ้ยคะขอบข่ายด้านผู้ประเมินเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
1: อ๋อค่ะสำหรับขอบข่ายด้านแรกนะคะก็คือขอบข่ายด้านผู้ประเมินเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งเนี่ยได้เปิดประเด็นไว้ในตอนต้นว่าผู้ประเมินในที่นี้ก็คือตัวคุณครูกับตัวพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับตัวคุณครูเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ประเมินนะคะที่มันมี impact ที่มันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของบุคลิกภาพค่ะ บุคลิกภาพอย่างอาจารย์แป้งเนี้ยเป็นบุคลิกภาพแบบเรียบเรียบใจเย็นนะคะเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมีความกล้าแสดงออกเมื่ออยู่กับอาจารย์แป้งเนาะมีความกล้าแสดงออก

0: ล้าหยิบจับนู่นนั่นนี่พฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็มีความพลั้งพรูแสดงออกมามากมายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอาจารย์นุ้ยมีบุคลิกภาพที่ดุดันเด็กหยิบจับอะไรปุ๊บสายตาเกี้ยวกาดนะคะมีความน่ากลัวเด็กอาจารย์แป้งถามหน่อยเด็กจะกล้าแสดงพฤติกรรมอะไรไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เด็กขนาดหายใจคิดว่ายังจะไม่ค่อยกล้าเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยบุคลิกภาพของคุณครูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กปฐมวัยค่ะนอกจากบุคลิกภาพของคุณครูแล้วเนี่ยในเรื่องของแนวคิดในการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะครูบางคนนะอาจารย์นุ้ยเคยเห็นก็คือว่าครูบางคนเนี่ยเขาก็จะเน้นที่พอดักเน้นที่ชิ้นงานแกก็จะจัดกิจกรรมที่มันเน้นชิ้นงานอย่างเดียวเลยกับครูอีกหลายๆคนที่เน้นในเรื่องของกระบวนการเน้นในเรื่อง process ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของกระบวนการนะคะซึ่งการเน้นเนี่ยการให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิ้นงานหรือว่าเรื่องของกระบวนการมันก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะนอกจากบุคลิกภาพนอกจากจุดเน้นของคุณครูแล้วเนี่ย เรายังพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการในการประเมินให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอะค่ะมันก็ส่งผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าไม่พูดเนี่ยมันขาดไม่ได้นะคะก็คือในเรื่องของอคติอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เราก็มนุษย์คนนึงเนอะมีความลักลอบรักชอบโกรธหลงนะคะก็ครูบางคนเนี่ยเห็นแบบว่าโอ๊ยเด็กคนนี้น่ารักแบบผูกเปียแบบหน้าฟัดหน้ากัดโอเคประเมินไปเลยดีมากเด็กทำอะไรก็ถูกใจประเมินดีมากนะคะกับอีกคนนึงมาถึงขี้มูกแบบเกอะกลังมันผิดตั้งแต่ทางกายภาพและนะคะปุ๊บครูก็ประเมินแบบไม่ถูกใจดังนั้นเนี่ยอคติของตัวครูก็มีผลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของตัวคุณครูแล้วเนี่ยในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพเช่นเดียวกับคุณครูถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีบุคลิกภาพที่มันเอื้อให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมนะคะเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างมากมายส่งผลต่อการประเมินที่มันมีความหลากหลายนะคะแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางด้านการศึกษาเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยและสุดท้ายที่เราพบเจอบ่อยๆความคาดหวังของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมันก็มีผลต่อพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นในมุมของขอบข่ายด้านตัวผู้ประเมินที่มันมี impact ที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะนอกจากนี้อาจารย์แป้งคิดว่ามันมีขอบข่ายทางด้านอื่นอีกไหมคะที่มันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะ
1: ก็มีขอบข่ายในด้านการกระบวนการประเมินนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยด้านกระบวนการประเมินเนี่ยเป็นด้านที่สำคัญเลยในการประเมินพัฒนาการนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงขอบข่ายในด้านกระบวนการประเมินเนี่ยเราก็จะมองครอบคลุมไปถึงการวางแผนการประเมินการใช้วิธีการประเมินนะคะการจัดกิจกรรมในการประเมินนะคะการแปลผลพฤติกรรมของเด็กนะคะแล้วก็การเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการเขียนรายงานผลการประเมินให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบค่ะทีนี้ก็ขออนุญาตพูดในส่วนของการวางแผนการประเมินเน
0: าะ
1: การวางแผนการประเมินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีผลเพราะว่าเวลาประเมินเด็กอะค่ะคุณครูบางทีเนี่ยคุณครูอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะหรือคุณครูอาจจะประเมินเป็นภาพรวมทั้งห้องแต่จริงแล้วเนี่ยค่ะการประเมินอาการเด็กหรือการประเมินพฤติกรรมเด็กเนี่ยควรจะเน้นเป็นรายบุคคลแล้วก็เวลาประเมินค่ะเราไม่ประเมินเทอมละครั้งนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเราต้องวางแผนการประเมินตั้งแต่แรกเลยว่าประเมินให้สม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปีผลการประเมินเนี่ยเขาก็จะโชว์ความก้าวหน้าในทุกสเต็ปเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะเรียนไปสักกลางเทอมเป็นยังไงเราก็ท้ายเทอมเป็นยังไงนะคะนอกจากนี้เนาะก็จริงๆในการวางแผนการประเมินเนี่ยค่ะครูผู้ประเมินเนี่ยจะต้องคำนึงถึงการใช้สารสนเทศหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านเพราะว่าเด็กปฐมวัยอะค่ะมีพัฒนาการแต่ละด้านเนี่ยสอดคล้องกันถ้าพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหาก็จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการวางแผนการประเมินต้องวางแผนให้ครอบคลุมเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลาคุณครูวางแผนการประเมินเนี่ยนะคุณครูต้องตั้งจุดประสงค์ของการประเมินเลยว่าที่เราประเมินเนี่ยนะเราไม่ประเมินเพื่อการตัดสินเราจะประเมินเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะอันนี้ในส่วนของการวางแผนการประเมินเนาะนอกจากการวางแผนการประเมินนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะอาจารย์หนุ่ยก็จะเป็นวิธีการแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
0: อาจารย์คะ
1: จริงๆวิธีการแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเนี่ยค่ะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะมี3วิธีอาจารย์หนุ่ยเคยได้ยินไหมส่วนใหญ่เราใช้อะไรคะใช้การสังเกตเน
0: า
1: ะใช
0: ้วิธีการสังเกตคลาสสิกมาก
1: ใช่แล้วก็เราจะมีการสัมภาษณ์บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการทดสอบแต่ว่าขอว่าการทดสอบเนี่ยใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นนะคะ
0: อาจารย์แป้งการทดสอบที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนทำข้อสอบไหมเหมือนแบบเลือกกขคอะไรนี้ไหมในเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะ
1: ไม่ค่ะ
0: นะ
1: จริงๆเนี่ยการทดสอบการใช้วิธีการทดสอบสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นการทดสอบที่มีกรณีพิเศษเนาะแตกต่างจากการทดสอบในเด็กระดับชั้นประถมหรือว่าอุดมศึกษานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีข้อจำกัดกับทักษะการอ่านการเขียนนะคะเด็กไม่เข้าใจว่าในข้อสอบเนี้ยคุณครูต้องการถามอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณครูเนี่ยจำเป็นต้องช่วยเหลือในขณะที่เด็กทำข้อสอบนะคะแล้วก็ช้อยเหมือนกันช้อยในแบบทดสอบเนี่ยจะต้องเป็นรูปภาพนะคะหรือเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายนะคะจริงๆในเรื่องวิธีการแล้วก็การใช้เครื่องมือในการประเมินเนี่ยจริงๆการสังเกตเนี่ยสำคัญแล้วก็เหมาะกับเด็กปฐมวัยมากที่สุดเพราะว่าดูตอนไหนก็ได้นะคะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้นะคะนอกจากในเรื่องวิธีการแล้วนะคะก็มาดูในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ก็สำคัญนะคุณครูต้องไม่ใจร้อนค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะบางทีเนี่ยในการเก็บรวบรวมข้อมูลน่ะอย่างที่บอกเนี่ยไม่สามารถทำได้ในหนึ่งครั้งนะคะก็ต้องอดทนรอแล้วก็ค่อยๆเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมอื่นนะคะรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะเย็นๆแล้วก็สอบถามข้อมูลจากคนรอบข้างด้วยนะคะ
0: เราสำคัญคุณครูต้อง
1: ใจเย็น
0: ในการเก็บสะสมข้อมูลเหมือนกับการหยอดกระปุกออมสินใช่ไหมจันแป้งต้องค่อยๆ
1: เก็บข้อมูลค่ะแล้วก็อาจเก็บข้อมูลจากคนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนการประเมินหรือการแปลผลนะคะหรือการตัดสินพฤติกรรมเด็กเนี่ยจริงๆน่ะเรามี3แบบนะคะมีทั้งอิงกลุ่มนะคะมีทั้งอิงเกณฑ์นะคะแล้วก็อิงพัฒนาการที่เรานิยมใช้มากที่สุดเนี่ยก็คืออิงพัฒนาการนะคะการประเมินแบบอิงพัฒนาการเนี่ยก็คือเปรียบเทียบพฤติกรรมของเด็กคนเดิมนะคะในช่วงเวลาต่างกันเพื่อให้เห็นความก้าวหน้านะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับเด็กปฐมวัยมากที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องการรายงานผลพฤติกรรมอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่ามันมีส่วนว่าแบบมันมีส่วนทำให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจเด็กมากขึ้นนะคะในส่วนเรื่องรายงานผลเนี่ยในส่วนเรื่องการรายงานผลเนี่ยค่ะถ้าคุณครูเป็นผู้รายงานเนี่ยคุณครูต้องรู้ว่าคุณครูจะสื่อสารข้อมูลอะไรให้เด็ก ให้ผู้ปกครองทราบบ้างนะคะเช่นสื่อสารข้อมูลด้านพัฒนาการนะคะสื่อสารข้อมูลด้านพัฒนาการก็แล้วก็สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบอย่างเงี้ยก็คุณครูต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกับผู้ปกครองแล้วก็ให้ผู้ปกครองอ่านแล้วก็อย่าหมดกำลังใจเนอะต้องบอกสิ่งที่เด็กทำได้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เด็กทำไม่ได้นะคะ
0: สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านของตัวผู้ประเมินนะคะหรือว่าจะเป็นปัจจัยด้านของกระบวนการนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะจะเป็นการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะให้น้ำหนักหรือโฟกัสไปที่ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็กครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะอาจารย์แป้งค่ะขอให้อาจารย์แป้งแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะสำหรับปัจจัยนะคะที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นเนาะว่าปัจจัยด้านตัวเด็กก็ดีปัจจัยด้านครอบครัวแล้วก็ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสามส่วนนี้ค่ะมันล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านของตัวเด็กนะคะปัจจัยด้านตัวเด็กเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยยังไง อย่างที่เราทราบกันว่าเด็กปฐมวัยอ่ะเขามีขีดของพัฒนาการนะคะที่มันไม่เหมือนกับเด็กในช่วงวัยประถมมัธยมนะคะในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านการสื่อสารเนี่ยมันก็อาจจะสื่อสารไม่เท่ากับพวกเราเนอะจันแป้งสื่อสารไม่เท่ากับผู้ใหญ่เพราะว่าด้วยที่เขามีคลังคำศัพท์ที่มันมีอยู่อย่างจำกัดตามวัยของเขานะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกความต้องการต่างๆเนี่ยมันอาจจะถ่ายทอดสื่อสารออกมาเนี่ยไม่เต็มที่มากนักนะคะดังเนี่ยในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะเราจะประเมินเฉพาะในเรื่องของการที่ให้เด็กเนี่ยสื่อสารอย่างเดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เนอะมันเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันอาจจะเก็บได้ไม่ครอบคลุมนะคะในทุกๆมิติดังนั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือและวิธีการอื่นๆมาช่วยเก็บเพื่อทำให้ได้ข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านนะคะสำหรับในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กธรรมชาติเด็กปฐมวัยเนี่ยเขาก็มีช่วงความสนใจที่ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็แบบหันเหได้ง่ายน่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวคนแปลกหน้า

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569

วันนี้เวลา10:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์และเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชุมพรรษาด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชุมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประติมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75 รูปและพระสงฆ์ที่เจริญรุทธมนต์นวัคคหายุสมัติธรรมจำนวน5 รูปแต่วันก่อนรวม80 รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80 รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชรชิโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระราบไปกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชบรดิษฐ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80 รูปจากนั้นทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569พระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประ

การเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569พระราชสารมีดังนี้พระท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 18:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพันธพิสัยชัยมงคลท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นประธานในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันเดียวกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลSee the

change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักประกอบด้วย Main Entrance Zone เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นและการแนะนำเส้นทางการเข้าชมกิจกรรมภายในงานและระบบสะสมการเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Zone จัดภายใต้แนวคิดทะเลคือโลกที่น่าอัศจรรย์จะแสดงภาพลักษณ์และบรรยากาศที่สะท้อนถึงความสวยงามความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล Underworld Zone จะแสดงความงดงามความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของโลกใต้ทะเลผ่านการจัดแสดง Giant Jellyfish หรือประติมากรรมแมงกระพุนขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงด้วยโทนสีน้ำเงินและสีม่วงร่วมกับแสงสีเสียงและสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนได้เดินทางเข้าสู่โลกใต้ทะเลSurrounded Screen Zone จะแสดงภาพและเรื่องราวที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างความงดงามของธรรมชาติกับภัยคุกคามที่ท้องทะเลกำลังเผชิญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและแรงผลักดันจากภายในโซนสายใยแห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถูกถักทอสายใยแห่งการอนุรักษ์และสืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Exhibition Zone จะแสดงองค์ความรู้ผลการดำเนินงานและภารกิจด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลของหน่วยงานต่างๆที่สนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริพาร์ทเนอร์บูธโซนจะแสดงนิทรรศการของผู้สนับสนุนมูลนิธิหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายรวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและคอมมูนิตี้มาร์เก็ตโซนจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายการแสดงและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้และความตระหนักให้เป็นลงมือปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาล

พรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบและถวายความเคารพพระราชอาทเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีทรงจุดเทียนในโคมไฟฟ้าและประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชโอทิศไว้ต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปริยัติธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงเที่ยวแรกจำนวน20รูปและโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปทั้งนี้การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาแต่โบราณโดยการสำคัญของพระราชพิธีอย่างหนึ่งคือการถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชาแก่พระพุทธปฏิมาและพระราชาคณะเป็นการทรงแสดงถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีย์พุทธสถาน

0: พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังดังนี้ณหอพระคันธรราชทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระคันธรราชณหอพระราชกรมานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย1องค์กรุงศรีอยุธยา33องค์และกรุงธนบุรี1องค์ณหอพระราชพงศานุสรทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์8พระองค์ณพระศรีรัตนเจดีย์ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุในพระศรีรัตนเจดีย์ณหอพระมนเทียนธรรมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระพุทธบาทจำลองณหอสัตราคมทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทรงวางกระทงดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปริตรต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสิหิงท่านี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา3เดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษาแม้ในปัจจุบันไม่เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าถวายถ่านไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569
1: ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน

ารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพพลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีพระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักษิณรอบปูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบและใช้ธูปเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาทันทีขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งในปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 นณ
โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราช

อาการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือและนักเรียนในเรืออากาศพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.กองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ฉิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดลาดประเขาและวัดบางหลวงจบปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองวัดหัวคูกรุงเทพมหานครเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้วัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 16:00 นครอบครัวกุลฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์หมู่นิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยและบริษัทโรแยลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปส
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระราชชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการดำเนินคดีแพ่งนะครับซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยมีเรื่องภาพรวมของการดำเนินคดีแพ่งที่นักศึกษาควรจะให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นภาพรวมกว้างๆเลยนะครับตั้งแต่การเสนอคดีต่อศาลกระบวนการพิจารณาเมื่อเริ่มคดีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการสืบพยานการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับแล้วก็วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งพูดง่ายๆครับนักศึกษาก็จะเห็นภาพกว้างๆเลยของการเริ่มคดีแพ่งเนี่ยว่าเราจะเริ่มคดีแพ่งอย่างไรไปเสนอที่ศาลไหนนะครับคดีของเราจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องยื่นต่อศาลแล้วศาลจะมีกระบวนการในการพิจารณาอย่างไรนะครับรวมไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็มีการมีวิธีการชั่วคราวกับการบังคับคดีอย่างไรนะครับเรามาดูในส่วนแรกก่อนเลยครับในส่วนของการเสนอคดีต่อศาลนะครับในเบื้องต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55เนี่ยก็ได้บัญญัติไว้นะครับว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดต้องใช้สิทธิทางศาลจากบทบัญญัติแค่ตรงนี้นักศึกษาเป็นบทบัญญัติที่มีความสำคัญมากนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับคดีที่จะเสนอต่อศาลแพ่งได้เนี่ย1คือคดีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล2นะครับบทบัญญัติเชื่อมด้วยคำว่าหรือบุคคลต้องการใช้สิทธิทางศาลเพราะฉะนั้นประเภทที่2คือการใช้สิทธิทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่งส่วนที่มีเขตอำนาจศาลได้ดังนั้นจากบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยคดีที่จะขึ้นสู่ศาลได้เนี่ยมีอยู่2ประเภทเท่านั้นนะครับคือคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งเราเรียกคดีพวกนี้ว่าคดีมีข้อพิพาทคดีมีข้อพิพาทนะครับที่เราเห็นกันชัดๆเลยนะผมยกตัวอย่างให้ง่ายนะครับเช่นการกู้ยืมเงินหรือคดีละเมิดพวกนี้เนี่ยมีการโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนหรือขับรถชนแล้วมีการละเมิดเกิดขึ้นต้องการเรียกค่าเสียหายแน่นอนครับคดีที่มีข้อโต้แย้งเนี่ยมันก็จะมีโจทย์แล้วก็มีจำเลยส่วนคดีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลเนี่ยเราเรียกคดีพวกนี้ว่าคดีไม่มีข้อพิพาทคดีนี้เนี่ยก็จะมีผู้ร้องไม่ได้มีโจทย์แล้วจำเลยแล้วนะเป็นผู้ร้องเฉยๆคดีพวกนี้เช่นอะไรบ้างครับเช่นการร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกการร้องขอให้บุคคลนายกไก่เนี่ยเป็นคนสาบสูญเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยที่นักศึกษาควรจะทราบนะครับก็คือว่าคดีที่จะเสนอขึ้นต่อศาลได้นั้นมีอยู่2ประเภทเท่านั้นคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีที่ไม่มีข้อพิพาท2ประเภทเท่านั้นเลยนะครับในลำดับต่อไปนะครับสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นอันแรกเลยครับว่าผู้เสนอคดีหรือตัวโจทย์ตัวจำเลยเนี่ยจะต้องมีฐานะเป็นบุคคลคำว่าบุคคลในที่นี้หมายความว่าอย่างไรคำว่าบุคคลนะครับหมายถึงบุคคลธรรมดาก็ได้นิติบุคคลก็ได้ที่จะเป็นโจทย์ในการนำเสนอคดีขึ้นต่อศาลนะครับต้องมีฐานะเป็นบุคคลนะครับอะไรที่ไม่มีฐานะเป็นบุคคลไม่สามารถที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องได้นะครับตัวอย่างเช่นกองมรดกกองมรดกไม่มีสถานะเป็นบุคคลตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับหรือว่าคณะบุคคลก็ไม่มีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อาจที่จะฟ้องร้องหรือถูกฟ้องดำเนินคดีได้นะครับอย่างที่สองสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนี่ยคือต้องมีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งนะครับการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่เนี่ยมันก็จะต้องมีกฎหมายรับรองหรือว่าคุ้มครองสิทธิ์ให้ถึงจะโต้แย้งกันได้ถ้าไม่มีกฎหมายรับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้สำหรับการเสนอคดีแบบคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับกฎหมายก็บอกว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลแหละแต่การจะใช้สิทธิ์ทางศาลได้นั้นเนี่ยก็จะต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองให้ว่าเรื่องนี้ใช้ได้เช่นขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกมีกฎหมายบัญญัติรับรองครับทำได้อย่างไรก็ตามมันก็มีกรณีตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งในกอไก่เนี่ยตัวเองเป็นชายนะเป็นเพศชายโดยกำเนิดนะครับแต่ว่า อยากจะเป็นเพศหญิงก็เลยไปแปลงเพศซะ
แล้วก็พอแปลงเพศเรียบร้อยมีสภาพเหมือนผู้หญิงแล้วแต่อยากที่จะมีคำนำหน้าขึ้นต้นด้วยนางสาวแบบนี้ไปร้องขอต่อศาลแบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยรับรองให้นะครับโอเคเรามาดูในรูปแบบของการเสนอคดีนะครับรูปแบบของการเสนอคดีเนี่ยอย่างที่บอกนะคดีมี2ประเภทคือคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทก่อนอื่นเราต้องแยกก่อนนะว่าถ้าเราจะไปฟ้องต่อศาลเนี่ยไอ้ตัวที่เราจะไปฟ้องหรือเราจะไปยื่นคำร้องเนี่ยเป็นคดีประเภทไหนเราจะได้ทำถูกต้องกฎหมายกำหนดไว้ครับว่าถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทอยู่ที่มาตรา172นะครับเขาบอกว่าให้โจทก์เสนอข้อหาของตนโดยทำเป็นคำฟ้องเพราะฉะนั้นคดีที่มีข้อพิพาทมีโจทก์มีจำเลยทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยเวลาเสนอต่อศาลเนี่ยต้องเสนอโดยทำเป็นคำฟ้องสำหรับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับประการที่2ต่อมาอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยคดีไม่มีข้อพิพาทคือมันไม่ได้ทะเลาะกับใครนะแต่ว่าเป็นการที่เราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลผู้เสนอคดีเราก็จะเรียกบุคคลนั้นว่าผู้ร้องวิธีการเสนอคดีนะครับก็จะทำเป็นคำร้องขอยื่นต่อศาลนะครับเพราะฉะนั้นในการเสนอคดีเราก็ดูครับว่าเป็นคดีมีข้อพิพาทหรือคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับรูปแบบต่างกันนะแบบที่1มีข้อพิพาททำเป็นคำฟ้องถ้าไม่มีข้อพิพาททำเป็นคำร้องขอพอเรารู้เสร็จแล้วว่าคดีของเราเนี่ยจะทำเป็นคำฟ้องหรือคำร้องเรามาดูต่อไปครับว่าแล้ววิธีการดำเนินคดีจะทำอย่างไรบ้างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา60บอกไว้ครับว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับจะดำเนินคดีจะว่าความด้วยตนเองหรือดำเนินกระบวนจะว่าความด้วยตนเองและดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรก็ได้หรือจะแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนก็ได้บทบัญญัตินี้บอกอะไรเราบอกเราว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างทนายความนะครับเราสามารถที่จะว่าความด้วยตนเองก็ได้แต่อย่างไรก็ดีครับในทางปฏิบัติแน่นอนว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาจจะจบวิศวะอาจจะจบหมอจบสถาปัตย์มาแน่นอนเขาอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายกฎหมายก็ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ของเขาเขาก็สามารถจ้างทนายความไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนเนี่ยฟ้องร้องคดีได้นั่นคือวิธีการดำเนินคดีที่กฎหมายกำหนดนะครับโอเคในลำดับต่อไปเรามาดูศาลที่มีอำนาจในการรับคดีไว้พิจารณานะครับอย่างที่บอกเนอะว่าคดีมีอยู่2ประเภทคดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทซึ่ง2 ส่วนนี้มีความแตกต่างกันนะครับว่าเราจะไปเสนอคดีได้ที่ไหนพูดง่ายๆครับก็คือเรามีคำฟ้องอยู่ในมือแล้วกันเวลาเราจะไปยื่นเนี่ยเราต้องไปยื่นที่ศาลไหนยื่นให้ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนาะมันก็จะมีมาตราที่สำคัญอยู่คือมาตรา4อนุ1มาตรา4ทวิแล้วก็มาตรา4ตรีนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับคดีมีข้อพิพาทเนี่ยหลักการเบื้องต้นง่ายๆเลยที่อยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับคือเราต้องแบ่งแยกคำฟ้องก่อนเวลาจะไปเสนอคำฟ้องพอมันมีข้อพิพาทมีโจทก์จำเลยปุ๊บเราจะไปเสนอคำฟ้องเนี่ยคำฟ้องแบ่งออกมาเป็น2ประเภทคือคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลกับคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์2ประเภทนี้มีความแตกต่างกันนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคำฟ้องที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยถ้าสมมติเราจะไปฟ้องเนี่ยเป็นคำฟ้องประเภทไหนอันแรกครับคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลนะครับถ้าคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลเนี่ยอยากให้นักศึกษานึกภาพทั่วๆไปนะครับเช่นคดีกู้ยืมค้ำประกันละเมิดจำนองไม่ใช่จำนำพูดผิดนะครับพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนี้เหนือบุคคลทั้งนั้นเลยเวลาที่จะยื่นฟ้องนะครับกฎหมายก็กำหนดไว้เลยครับว่ามาตรา4อนุ1บอกว่าคำฟ้องเนี่ยให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิเอาอยู่ในเขตศาลเชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลเช่นเรื่องของการผิดสัญญาค้ำประกันสมมติหรือว่าการผิดสัญญากู้ยืมหรือเรื่องของละเมิดเนี่ยเวลาจะฟ้องนะครับก็ไปฟ้องที่ภูมิลำเนาของจำเลยหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นก๊อกไก่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเดินอยู่ที่อยุธยาแล้วกันถูก
ผู้ชายคนหนึ่งขอไข่เนี่ยที่มีภูมิลำเนาอยู่ลพบุรีขับรถมาชนที่อยุธยานึกภาพนะครับว่าคนหนึ่งเดินอยู่แล้วถูกอีกคนหนึ่งเนี่ยขับรถชนมาแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องละเมิดในทางแพ่งแน่นอนครับกอไก่ก็ต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายคำถามคือกอไก่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ที่ไหนเราก็ต้องมาดูครับว่าตัวจำเลยเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนในกรณีนี้ครับอย่างที่บอกตัวขอไข่เป็นคนขับรถชนเนี่ยเขาอยู่จังหวัดลพบุรีแล้วเหตุเกิดที่ไหนเหตุเกิดที่อยุธยาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโจทย์ตัวกอไก่ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากละเมิดได้ที่ศาลจังหวัดลพบุรีกับศาลจังหวัดอยุธยา2ที่เพราะอะไรเพราะว่าตามมาตรา4อนุ1ครับจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นเลือกศาลใดศาลหนึ่งในการฟ้องนะครับต่อมานะครับคำฟ้องประเภทที่2คือคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องประเภทนี้เช่นอะไรล่ะเช่นฟ้องบังคับจำนองฟ้องเกี่ยวกับภาระจำยอมแน่นอนครับเราแทนสูตรเหมือนเดิมเลยเวลาฟ้องเนี่ยก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลนะครับดูว่าอสังหานั้นตั้งอยู่ที่ไหนหรือฟ้องที่ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาเช่นเดียวกันเราแทนได้ครับแทนสูตรได้เนาะว่าในสมมติเราฟ้องเรื่องเกี่ยวกับจำนองบังคับเอาที่ดินแบบนี้เนี่ยเราก็ไปดูครับว่าคนที่ถูกฟ้องหรือว่าตัวจำเลยเนี่ยเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนหรือตัวอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะฟ้องเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลือกฟ้องได้ที่อสังหานั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นั่นเองนะครับสำหรับการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายกรณีนะแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างแค่2กรณีก็แล้วกันนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้ในหน่วยถัดไปนะครับสำหรับการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทอย่างที่แจ้งไปในเบื้องต้นนะเวลาเราเสนอเป็นคำร้องขอยื่นต่อศาลไปในกรณีการยื่นคำร้องทั่วๆไปเนี่ยกฎหมายก็กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ2นะครับบอกว่าคำร้องขอให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลกรณีนี้เช่นอะไรล่ะเช่นการร้องขอให้เป็นคนสับสูญเป็นกรณีทั่วๆไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นร้องขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกกรณีแบบนี้เนี่ยก็กฎหมายก็บัญญัติไว้เฉพาะนะครับว่าถ้าจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะให้ยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาก่อนแต่ว่าถ้าเจ้ามรดกไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือว่าอยู่ในราชอาณาจักรนี่แล้วเช่นมีทรัพย์สินอยู่ที่อุดรเป็นที่ดิน10ไร่เลยแต่เจ้าตัวคนนี้เนี่ยเขาย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกามา10ปีแล้วไปตั้งรกรากที่นู่นแต่มีทรัพย์สินที่ประเทศไทยนะเวลายื่นคำร้องก็ต้องยื่นตามวรรค2ครับคือในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในอาณาจักรก็ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่นี่ก็คือวิธีการเสนอคำร้องต่อศาลดังนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยคดีที่จะขึ้นสู่ศาลได้ในเบื้องต้นนะครับเราต้องทราบก่อนว่าคดีที่จะขึ้นสู่ศาลแพ่งได้มีอยู่2ประเภทเท่านั้นคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทเราต้องทำเป็นคำฟ้องถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทเราทำเป็นคำฟ้องถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทเราทำเป็นคำร้องขอนะครับเวลายื่นต่อศาลถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาทก็ดูครับว่าคำฟ้องนั้นเนี่ยจะเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาหรือเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าเป็นคำร้องขอก็ดูเป็นกรณีว่าเป็นกรณีทั่วๆไปเป็นกรณียื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนต้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการพิจารณาเมื่อเริ่มคดีนะครับจากคลิปที่แล้วที่พูดไปนะครับว่าคดีมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็จะไปยื่นฟ้องที่ศาลไหนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเนื้อหาต่อมานะครับว่าแล้วกระบวนการหรือว่าคดีเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรนะครับ
ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับคือการตรวจคำคู่ความการยื่นการส่งคำคู่ความนะครับแล้วก็การยื่นคำให้การแล้วก็การฟ้องแย้งนะครับเรามาดูเนื้อหาในเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อเราส่งตัวคำฟ้องลองนึกภาพนะครับตอนนี้เรารู้ว่าคดีของเราเนี่ยเป็นคำร้องหรือคำฟ้องผมสมมุติว่าเป็นคำฟ้องก็แล้วกันเราไปยื่นให้ถูกศาลพอเรายื่นถูกศาลแล้วกระบวนการต่อมาที่เกิดขึ้นคืออะไรโดยหลักก็จะต้องมีการตรวจคำคู่ความคือทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลแหละที่จะมาพิจารณาตรวจให้ในเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดว่าเป็นอำนาจของศาลที่จะต้องตรวจคำคู่ความก่อนซึ่งเป็นไปตามมาตรา18นะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวเลยนะครับมาตรา18บอกว่าให้ศาลมีอำนาจที่จะตรวจคำคู่ความนะครับที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลได้รับไว้เพื่อยื่นต่อศาลหรือส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลใดๆวรรคแรกบอกพูดถึงอำนาจของศาลวรรคที่2ต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วพอเราไปยื่นศาลศาลจะตรวจการตรวจคำคู่ความของศาลเนี่ยมันจะมีผลอยู่3ประการนะครับพูดแบบสรุปเลยนะครับว่าพอศาลอ่านคำฟ้องและผลจะมีอยู่3อย่างเท่านั้นคือคืนคำคู่ความไม่รับคำคู่ความแล้วก็รับคำคู่ความ3อย่างเท่านั้นพอศาลตรวจคำคู่ความหรือคำฟ้องแล้วนะถ้านักศึกษาอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้คำคู่ความที่อาจารย์บอกเนี่ยหมายความว่าอะไรขอให้นักศึกษาไปดูนิยามความหมายนะครับในมาตรา5ในมาตรา1อนุ5นะครับมาตรา1อนุ5ลองย้อนไปดูนิยามความหมายตรงนั้นเอาเป็นว่าถ้ายื่นคำฟ้องไปที่ศาลแล้วศาลตรวจคำฟ้องแล้วศาลก็จะบอกว่าให้คืนคำคู่ความสมมุติศาลมีคำสั่งให้คืนคำคู่ความหมายความว่าอะไรถ้าคืนคำคู่ความเนี่ยคืออ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจเขียนฟุ่มเฟือยคืนให้ไปทำมาใหม่นั่นคือความหมายของคำว่าคืนคำคู่ความถ้าศาลบอกว่ายื่นไปแล้วศาลไม่รับคำคู่ความไม่รับฟ้องหมายความว่าอะไรเอาง่ายๆเลยคือยื่นผิดศาลยื่นไม่ถูกที่ไปยื่นให้ถูกศาลนะเข้าใจผิดไม่ได้ยื่นที่นี้เวลายื่นต้องยื่นที่ภูมิลำเนาของจำเลยนะหรือว่ายื่นที่ศาลที่มูลคดีเกิดนะก็แล้วแต่กรณีนะครับถ้าไม่รับคำคู่ความคือยื่นผิดถ้ารับคำคู่ความหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ่ะยื่นมาถูกศาลและศาลรับไปแล้วนะครับรับไปแล้วยังไงต่ออ่ะกระบวนการต่อไปคือกระบวนการที่น่าสนใจตอนเรายื่นคำฟ้องไปเนี่ยตัวจำเลยยังไม่ทราบหรอกครับว่าตัวเองถูกฟ้องยังไม่รู้ครับตอนนั้นจำเลยยังไม่มีทางทราบแน่นอนว่าตัวเองถูกฟ้องกฎหมายก็บอกครับว่าเมื่อศาลได้รับฟ้องได้รับคำฟ้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในกำหนด7วันนับแต่ยื่นฟ้องนะให้โจทก์เนี่ยร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้นก็คือส่งตัวคำฟ้องเนี่ยให้กับตัวจำเลยซะจำเลยจะได้ทราบว่าอ๋อมีคนฟ้องร้องฉันนะนะครับตรงนี้มีความสำคัญอยู่ที่จำนวน7วันนะครับคือโจทก์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องร้องขอต่อเจ้าพนักงานนะครับเพื่อให้ส่งหมายหรือส่งคำฟ้องนั้นถ้าโจทก์ไม่ได้ไปร้องขอผลเกิดอะไรขึ้นถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกไปนะครับพอโจทก์ร้องขอมีการส่งตัวคำฟ้องให้กับจำเลยแล้วสิ่งต่อมาก็คือว่าจำเลยเนี่ยจะต้องทำคำให้การยื่นต่อศาลภายใน15วันคำให้การนี้มันจะต้องชัดแจ้งนะครับว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อหาหรือว่ายอมรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนต้องชัดแจ้งอย่างไรก็ดีกฎหมายให้เวลา15วันเท่านั้นในการทำคำให้การคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าทำคำให้การไม่ทันภายใน15วันล่ะโอ้ยคดีมาหนามากเลยนะครับมีหลายหน้ามากๆเลยกรณีแบบนี้ทำยังไงก็ตอบว่าตัวจำเลยเนี่ยขอขยายระยะเวลาได้นะครับแต่การขอขยายระยะเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นการขอขยายก่อนสิ้นระยะเวลายื่นคำให้การนะครับถ้าหมดเวลายื่นคำให้การแล้วมาขอขยายแบบนี้ไม่ได้และในการขอขยายเนี่ยมันก็จะต้องมีพฤติการพิเศษด้วยนะครับที่ศาลจะอนุญาตเช่นคำฟ้องของโจทก์เนี่ยสลับซับซ้อนมากเลยหรือว่ามีจำนวนเอกสารมีจำนวนหลายหน้ามากๆ
อ่านไม่ทัน15วันทำไม่ทันจริงๆก็ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การนะครับเมื่อจำเลยยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีทั้งคำฟ้องแล้วก็มีทั้งคำให้การทั้ง2 อย่างมาประกบกันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าศาลก็จะนัดชี้2สถานครับการชี้2สถานก็คือศาลก็จะนัดตัวโจทก์ตัวจำเลยมาเนี่ยเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทพูดง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือว่าการชี้2สถานคือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าประเด็นที่พิพาทกันจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นถ้ากอไก่ฟ้องขอไข่ว่าผิดสัญญาไม่ยอมชำระเงินขอไข่บอกว่าฉันน่ะชำระเงินเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยประเด็นว่าสัญญาได้ทำขึ้นจริงหรือเปล่าไม่ต้องพิสูจน์แล้วเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับประเด็นนี้จบไปเลยต่อมาประเด็นว่าแล้วได้มีการชำระเงินกันจริงหรือไม่ตรงนี้กอไก่บอกว่ายังไม่ได้ชำระขอไข่บอกว่าชำระแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องนำพยานหลักฐานเข้ามาสืบดังนั้นการชี้2สถานคือการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับข้อหาใดที่ทั้งสองฝ่ายยอมละหรือว่าสามารถสละข้อหาได้ก็จะตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาส่วนข้อหาใดที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็จะต้องนำสืบการชี้2สถานเนี่ยหลักการของมันคือการเป็นการบอกว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบใครเป็นคนกล่าวอ้างคนนั้นมีหน้าที่นำสืบก่อนนะครับนั่นคือหลักการที่นักศึกษาควรจะต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการกว้างๆของการดำเนินกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องยื่นคำให้การแล้วก็มาจบที่การชี้สองฐานครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการสืบพยานแล้วก็การวินิจฉัยชี้ขาดนะครับอย่างที่เราไล่เรียงมาแล้วว่าเราฟ้องต่อศาลยื่นเป็นคำฟ้องยื่นเป็นคำร้องคดีเข้าสู่ศาลแล้วมีการตรวจคำคู่ความนะครับมีการยื่นสำเนาคำฟ้องให้กับตัวจำเลยจำเลยทำคำให้การมีการชี้2สถานเรามาดูกระบวนการต่อไปนะครับคือการสืบพยานการสืบพยานเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องดูชนิดของพยานก่อนพยานเนี่ยแบ่งได้3ประเภทนะครับคือพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็พยานวัตถุพยานบุคคลคือใครก็คือคนเราทั่วๆไปเนี่ยแหละซึ่งรวมถึงพยานผู้เชี่ยวชาญด้วยนะพยานเอกสารก็คือพวกเอกสารสิทธิ์ต่างๆเอกสารของทางราชการนะครับแล้วก็พยานวัตถุก็เช่นไม้มีดปืนตัวอย่างเช่นคดีละเมิดต่างๆที่ทำร้ายร่างกายการใช้ไม้ตีไม้ก็ถือว่าเป็นพยานวัตถุข้อสังเกตประการหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาทราบนะครับคือกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้นะครับในมาตรา113บอกว่าพยานทุกคนเนี่ยจะต้องเบิกความด้วยวาจาห้ามไม่ให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมาคือเตรียมข้อความมาอ่านอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเบิกความด้วยวาจาต่อศาลเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลหรือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถหยิบโพยมาอ่านได้อ๋อสำหรับกรณีนี้เนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วผลมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พยานผู้เชี่ยวชาญทำได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะแต่ว่าถ้าเป็นพยานบุคคลทั่วๆไปเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าต้องเบิกความด้วยวาจาแล้วก็ห้ามให้พยานอ่านข้อความที่เขียนมานะครับพอมีการสืบพยานเรียบร้อยเสร็จก็จะเข้าสู่การวินิจฉัยชี้ขาดนะครับตรงนี้อยากให้นักศึกษาเนี่ยให้ความสนใจนิดนึงว่าถ้าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดสำหรับคดีที่มีข้อพิพาทศาลจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดโดยทำเป็นรูปของคำพิพากษาแต่ถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทแล้วเวลาศาลวินิจฉัยชี้ขาดศาลจะทำเป็นรูปของคำสั่งซึ่งตรงนี้ต่างกันนะอยากให้นักศึกษาจำนิดนึงย้อนกลับไปนะครับคดีมีอยู่2ประเภทคดีแบบมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทถ้าคดีมีข้อพิพาทเวลาทำคำพิพากษาเวลาวินิจฉัยชี้ขาดต้องทำเป็นคำพิพากษาถ้าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทอันแรกเป็นมีข้อพิพาทนะอันที่2ไม่มีข้อพิพาทต้องทำเป็นรูปของคำสั่งอย่างไรก็ดีในบางกรณีศาลอาจจะไม่ต้องทำการวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าโจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้องหรือไม่มาในวันนัดพิจารณา
ศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบนะครับโดยไม่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นของคดีก็ได้2คือเมื่อโจทก์ไม่หาประกันมาตามที่ศาลบอกว่าต้องวางประกันนะแล้วโจทก์ไม่ยอมวางประกันศาลก็สามารถจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดความมรณะของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังให้คดีนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็ไม่มีผู้ใดเข้ามาแทนที่คู่ความฝ่ายที่มรณะก็จำเป็นครับที่จะต้องจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบไปนะครับสำหรับผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่นักศึกษาควรจะรู้ก็คือว่าศาลจะพิพากษาหรือทำคำสั่งนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้อยู่ที่มาตรา142หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าตัวโจทก์เนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายสมมติว่า 400,000 บาทในทางพิจารณาเนี่ยสืบพยานหลักฐานแล้วเนี่ยปรากฏว่าค่าเสียหายเนี่ยมันเกิน 400,000 นะมีความเสียหายเกิดขึ้นอาจจะ 600,000 700,000 แบบนี้เนี่ยแม้ว่าศาลจะเห็นใจแม้ว่าพยานหลักฐานจะปรากฏชัดเจนว่าค่าเสียหายเกิน 400,000 ศาลก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาหรือทำคำสั่งให้มันเกินกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าสูงสุดที่ศาลจะให้ได้ก็คือ 400,000 เท่านั้นเองแม้ว่าทางนำสืบจะปรากฏถึง 600,000 700,000 ก็ตามนะครับศาลให้ได้เต็มที่คือ 400,000 เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับในคดีบางคดีเนี่ยศาลสามารถพิพากษาให้มากไปกว่าที่ฟ้องได้เช่นในกรณีที่ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าฟ้องเรียกให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างละกันนะครับฟ้องคดีขอให้โจทก์ขอให้ผู้แพ้คดีเนี่ยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องแต่ถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็จะพิพากษาให้จำเลยเนี่ยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาแบบนี้ก็สามารถทำได้ไม่ถือว่าเกินกว่าที่ฟ้องนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหากว้างๆนะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับผม

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
6: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมที่จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมผ่านในรูปแบบของบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทครับจากตอนที่แล้วเราได้มีการพูดถึงศาลชำนาญพิเศษในเรื่องของคดีล้มละลายก็ได้รับความรู้ไปมากพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของภารกิจและก็รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีล้มละลายก็จะมีคำถามต่อมาแหละครับว่าแล้วบุคคลหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจที่อาจจะมีแนวโน้มในการถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายหรือจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การทำแผนฟื้นฟูกิจการนั้นเมื่อถึงเวลาที่เกิดสภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับก็อาจจะทำให้บุคคลหรือแม้แต่ผู้ประกอบการเองนะครับอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินและก็รวมถึงสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการชำระหนี้หรือความสามารถในการชำระหนี้และวันนี้ครับเราก็จะมาได้รับความกระจ่างจากวิทยากรที่อยู่กับเราเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เลยต้องขอรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพอเราพูดถึงเรื่องของคดีล้มละลายนะครับอาจารย์มันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วบุคคลที่จะอาจจะต้องมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยเขาจะต้องมีลักษณะแบบไหนบ้างครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ครับสำหรับบุคคลนะครับที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้นะครับก็คือคดีล้มละลายดั้งเดิมนะครับนะคดีล้มละลายตัวเดิมของเรานะครับก็คือว่าหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายนั้นนะครับจะต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นนะครับมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะครับ
0: ครับ
1: ประการแรกประการที่2นะครับเป็นหนี้เจ้าหนี้นะเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวนะครับหรือหลายคนก็ได้รวมหนี้ทั้งหมดของบุคคลนั้นนะครับซึ่งเจ้าหนี้เหล่านั้นก็จะมาเป็นโจทย์นะครับถ้าเกิดว่าบุคคลที่ถูกฟ้องนั้นเป็นบุคคลธรรมดานะครับจำนวนหนี้ก็ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทนะครับถ้าหากว่าเป็นนิติบุคคลก็จำนวนหนี้ก็ไม่น้อยกว่า2ล้านบาทนะครับเพราะนั้นท่านจะเห็นนะครับว่ากฎหมายล้มละลายนะ

0: บุคคลที่จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายนั้นกำหนดจำนวนหนี้ขั้นต่ำไว้นะครับ แล้วก็หลักเกณฑ์ประการที่3หนี้ที่มาฟ้องคดีล้มละลายนั้นนะครับนะต้องเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้ด้วยแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: นะครับว่าถึงวันฟ้องเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็หนี้นั้นนะครับไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตามก็สามารถนำมาฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้นะครับเพราะเหตุที่หมายล้มละลายให้นำหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระมาฟ้องได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะคดีล้มละลายได้มองนะครับว่าเมื่อบุคคลมีหนี้สินล้มเป็นตัวแล้วมีทรัพย์สินไม่เพียงพอชำระหนี้นะครับจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลนั้นตามกฎหมายล้มละลายเพื่อนำมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนี่คือในส่วนของคดีล้มละลายนะครับในส่วนคดีล้มละลายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคดีฟื้นฟูกิจการนะครับฟื้นฟูกิจการแบ
1: บ
0: ที่เรากำลังทราบข่าวตอนนี้นะครับว่าบริษัทต่างๆขนาดใหญ่นะครับกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
1: คร
0: ับหลักเกณฑ์ของกระบวนการฟื้นฟูกิจการนะครับก็จะแตกต่างจากคดีล้มละลายนะครับสำหรับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้นนะครับสิ่งที่เป็นพิเศษนะครับอาจารย์ฮะสิ่งที่เป็นพิเศษก็คือว่านอกจากเจ้าหนี้จะร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้แล้วนะครับกฎหมายนะครับยังเปิดโอกาสให้ตัวลูกหนี้เองนะครับตัวลูกหนี้เองนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยซึ่งในคดีฟื้นฟูกิจการนั้นนะครับถ้าเป็นการฟื้นฟูกิจการของบริษัทขนาดใหญ่นะธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็มีลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนะครับแล้วก็นิติบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งปัจจุบันก็มีสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่จะสามารถร้องขอฟื้นฟูกิจการได
1: ้
0: แล้วก็ลูกหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตัวเจ้าหนี้มาร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือกรณีที่ลูกหนี้จะร้องขอฟื้นฟูกิจการเองนั้นกฎหมายก็ได้กำหนดตัวหลักเกณฑ์ไว้นะครับว่าจะต้องปรากฏว่าประการแรกลูกหนี้นั้นนะครับมีหนี้สินล้มเป็นตัว
1: หรือ
0: ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได
1: ้
0: ประการที่สองนะครับเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า10ล้านบาทนะครับแล้วก็ประการที่สามนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูกิจการก็คือว่ามีเหตุอันสมควรและก็มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ
1: ครับ
0: นั่นก็หมายความว่าในการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้นจะต้องแสดงมันแต่ต้นเลยว่าจะมีการปรับปรุงตัวกิจการแก้ไขปัญหาที่ลูกหนี้กำลังประสบปัญหาอยู่นั้นอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือฟื้นฟูกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแต่ประเทศไทยนะครับขณะนี้ก็มีการฟื้นฟูกิจการของธุรกิจขนาดเล็กนะ
1: ครับ
0: ก็เราเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูกิจการนะครับของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับ
1: หรือ SME
0: SME นะจ๊ะนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องจำนวนหนี้แล้วก็วิธีการในการฟื้นฟูกิจการนะครับอยู่ในหมวดอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวด 3/2
1: ครับ
0: ซึ่งในการฟื้นฟูกิจการของ SME ในเวลานี้นะครับก็ยังมีการใช้กันน้อยนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้ววันนี้นะครับการฟื้นฟูกิจการนั้นนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หรือข่าวในช่องทางต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นการฟื้นฟูกิจการของหมวด 3/1 คือฟื้นฟูกิจการของบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดครับ
1: หมวด 3/1 ที่ท่านอาจารย์พูดถึงนี้ตามกฎหมายไหนครับ
0: ตามกฎหมายล้มละลายครับ
1: ตามกฎหมายล้มละลาย
0: ตามพระราชบัญญัติ
1: ล้มละลาย
0: ล้มละลายพ.ศ.2483แต่เรื่องการฟื้นฟูกิจการนะครับเพิ่งบัญญัติเพิ่มเติมไปภายหลังจากที่เราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับประมาณ2540-2541นะประมาณนั้นนะครับ
1: ถ้างั้นแสดงว่าในกรณีของบุคคลธรรมดาที่ท่านอาจารย์พูดถึงในตอนต้นที่จะถูกฟ้องล้มละลายได้นั้นก็คือจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวคำว่าหนี้สินล้นพ้นตัวตรงนี้ครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งก่อนว่าการที่บุคคลนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่มีกำลังเพียงพอหรือว่ารายได้อย่างเช่นบางคนตกงานหรือว่าอาจจะมีปัญหาในด้านของการลงทุนอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคำว่าล้นพ้นตัวนี่คือเขาไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ครับในเรื่องหลักเกณฑ์ของการฟ้องคดีล้มละลายนะครับกฎหมายล้มละลายนั้นกำหนดหลักเกณฑ์ว่าตัวลูกหนี้ จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้นะครับ

0: เมื่อลูกหนี้นั้นมีหนี้สินล้มเป็นตัวคำว่ามีหนี้สินล้มเป็นตัวนั้นนะครับก็คือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินในการที่จะถือว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นจริงก็ได้นะว่ามีทรัพย์สินจำนวนเท่าไหร่มีหนี้สินจำนวนเท่าไหร่หรือบางครั้งนั้นนะครับถ้ามีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าตนเองมีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้ก็ถือว่ามีหนี้สินล้มเป็นตัวเช่นว่านะ
1: ครับ
0: ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ในคดีแพ่งนะถูกยึดทรัพย์ในคดีแพ่งกฎหมายก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีหนี้สินล้มเป็นตัว
1: ครับ
0: หรือเจ้าหนี้ทวงถามแล้ว2ครั้งนะไม่สามารถชำระหนี้ได้2ครั้งนี่ห่างกันไม่น้อยกว่า30วันนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ามีหนี้สินล้มเป็นตัวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าการที่บุคคลธรรมดานะครับจะถูกฟ้องให้ล้มละลายนั้นนะครับต้องอาศัยหลักเกณฑ์การมีหนี้สินล้มเป็นตัวแล้ววันนี้นะครับในประเทศไทยนะในประเทศไทยเรานะครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายนั้นนะครับในส่วนของบุคคลธรรมดานั้นนะครับวันนี้เรามีเฉพาะเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย
1: ครับ
0: หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าวันนี้ลูกหนี้มีหนี้สินล้มพ้นตัวแล้วนะครับตกงานนะเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะทรัพย์สินก็มีไม่เพียงพอชำระหนี
1: ้
0: ลูกหนี้จะมายื่นคำร้องต่อศาลนะบุคคลธรรมดานะครับเป็นพี่น้องทั้งหลายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผู้ชมนะครับว่าจะมายื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามกฎหมายล้มละลาย
1: ไปถึงแบบดีแคลร์ตัวเองเลยว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ครับซึ่งกฎหมายนี้นะครับในสหรัฐอเมริกานะครับก็ใช้นะใน Chapter 7นะให้ลูกหนี้มาดีแคลร์ได้ดีแคลร์เสร็จแล้วก็เอาทรัพย์สินไปขายขายทรัพย์สินจบก็เป็นอิสระไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับตรงนี้นะครับในประเทศไทยนั้นนะครับเรามีแนวความคิดนะในการยกร่างนะมีการร่างมาแล้วนะครับแต่กฎหมายตัวนี้นะครับยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านนะก็คือว่าวางในความคิดไว้ว่าหากพี่น้องประชาชนนะครับมีหนี้สินแล้วก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดนะครับสามารถจะมาดีแคลให้เอาทรัพย์สินไปขายได้แล้วขอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้โอกาสพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่สักครั้งหนึ่งนะแต่กฎหมายยังไม่มีนะครับตรงนี้จะต้องรอ
1: ยังเป็นแนวคิดอยู
0: ่เป็นแนวคิดเคยมีร่างแต่ร่างยังไม่ขยับไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นในกรณีของเรื่องของการถูกฟ้องล้มละลายก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่หนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว2ก็คือมีเจ้าหนี้นะครับมาทวงถามหนี้แล้วเกิดการไม่ชำระหนี้ติดต่อกัน2ครั้งคราวนี้เจ้าหนี้ก็จะเป็นคนยื่นฟ้องขอศาลที่จะขอสั่งให้บุคคลคนนี้เป็นบุคคลล้มละลายอย่างนี้
0: ถูกต้องครับว่าวันนี้ประเทศไทยนะครับในส่วนของการฟ้องขอล้มละลายนั้นนะครับการขอจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายนั้นวันนี้นะครับในส่วนของบุคคลธรรมดานะครับก็เฉพาะตัวเจ้าหนี้เท่านั้นที่จะฟ้องขอให้ล้มละลายนะครับกรณีที่ลูกหนี้นะครับขอให้จัดการทรัพย์สินของตนเองตามกฎหมายล้มละลายนั้นนะคร
1: ับ
0: เป็นเรื่องที่มันจะได้เป็นพิเศษอย่างเช่นกรณีที่มีการชำระบัญชีบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลชำระบัญชีแล้วนะครับมีทรัพย์สินไม่เพียงพอชำระหนี
1: ้
0: ก็จะร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายได้เพื่อจะเอามาทรัพย์สินนั้นมาแบ่งให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายตามส่วนนะครับตามส่วนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายก็คือในกรณีที่บุคคลธรรมดานะครับมีหนี้สินล้มเป็นตัวแต่ปรากฏว่าถึงแก่ความตายไปก่อนฮะถึงแก่ความตายไปก่อนนะครับเจ้าหนี้ก็มาร้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายนะครับตามกฎหมายล้มละลายก็คือเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมาแบ่งให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับแต่กระบวนการนะครับนะระหว่างการที่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องขอล้มละลายหรือว่าการฟ้องร้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกตามกฎหมายล้มละลายแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คอนเซ็ปต์หลักๆนั้นยังเหมือนกัน
1: ครับผมครับครับและนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการที่จะฟ้องเป็นคดีล้มละลายหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เอื้อนขุนแก้วเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ ครับและเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้แต่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการยังมีต่อในตอนหน้านะครับขอให้คุณผู้ชมติดตามรับชมต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นตอนอะไรคะจันแอล
3: ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการยึดรถค่ะก็คือนะคะจะเป็นเรื่องที่เราควรรู้ว่าเราเนี่ยถ้าขาดส่งไฟแนนซ์นะคะกี่เดือนนะคะเราถึงจะโดนยึดรถค่ะ
2: เห็นบ่อยมากเลยจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เป็นไงบ้าง
5: อิ่มจังตังอยู่ครบเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะว่าแต่เราไปดูหนังกันต่อไหมพี่จัง
4: ก็ดีนะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันต่อเลย
5: ได้เลยนี่ว่างทั้งวันไปกันรถอยู่ตรงไหนอ่ะ
4: อ๋อนี่ไงจอดอยู่ตรงน
5: ู้นโอเคไป
6: เฮ้ย
7: ครับพ
6: ี่เอ็งสตาร์ทรถเลย
7: ได้ครับพี่เดี๋ยวก่อนครับ
6: ขอโทษนะครับ
4: นี่พวกคุณเป็นใครคะเนี่ย
6: ผมมาจากบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถนะครับคุณค้างค่างวดมา3เดือนแล้วผมจำเป็นต้องยึดรถนะครับ
4: อ๋อค้าง3งวดยึดได้ด้วยเหรอคะ
6: ไม่รู้หรอกครับผมมีหน้าที่ยึดขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษ
4: ไม่นะคะไม่ยึดเลย
5: คุณเป็นใครอ่ะ
4: ทำไมดีแม่
5: ขอโทษตำรวจ
2: สำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นคุณแจงก็คือตกใจเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าโดนยึดไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะ
3: ใช่คว้ากุญแจแล้วมายึดขนาดนี้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ
2: ปล่อยไปนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราก็พบเห็นกันบ่อยอยู่แล้วแหละเรื่องผ่อนรถผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: คะ
2: สำหรับในทางกฎหมายนะคะเราเรียกเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของการเช่าซื้อนะคะซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งว่าไงคะ
3: ค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีที่ทำสัญญาเช่าซื้อกันนะคะแล้วก็ไม่ผ่อนชำระนะคะติดต่อกัน2งวดต้องติดต่อกันด้วยนะคะ
2: งวดเป็นงวดไม่เป็นไร
3: ไม่ได้ค่ะก็คือเช่นงวดนี้เราหยุดส่งอะไรอย่างนี้ไม่เข้ากฎหมายในเรื่องนี
2: ้ต้อง2งวดติด
3: ใช่แล้วค่ะก็คือในกรณีที่นะคะผู้เช่าซื้อขาดส่งค่าเช่าซื้อนะคะก็คือผ่อนรถนี่แหละขาดส่ง2งวดติดต่อกันนะคะผู้ให้เช่าซื้อนะคะก็จะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนี
2: ้
3: นะคะแล้วก็ไปยึดรถได้แต่อย่างไรก็ดีนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเราทำสัญญาลีสซิ่งกันเนี่ยหรือเช่าซื้อเนี่ยเยอะมากนะคะทางคณะกรรมการนะคะคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็มีกฎหมายใหม่ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการประกาศคณะกรรมการนะคะว่าด้วยเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะเป็นสัญญาที่ต้องมีการควบคุมค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องเมื่อกี้นอกจากจะขาดส่ง2งวดติดแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วเนี่ยยังต้องมาดูประกาศนี้ด้วยค่ะซึ่งในประกาศนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องมีการขาดส่ง3งวดติด
3: โอ้ขยายไปให้
2: เขาก็ให้ผู้บริโภคเหมือนกันเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: 3งวดติดค่ะแต่3งวดติดก็ยังยึดรถเลยไม่ได้นะคะ3งวดติดปุ๊บต้องให้ทางบริษัทลีสซิ่งอ่ะพูดง่ายๆเนาะทำเป็นหนังสือทวงถามไปยังลูกหนี้ก่อนด้วย
3: ค่ะนะคะแจ้งเขานิดนึงนะคะให้คุณแจงรู้นิดนึง
2: ค่ะ
3: นะคะว่าเอ้ยเนี่ยมันขาดส่งขนาดนี้แล้วนะนะคะ
2: 3งวด
3: ใช่ค่ะนะคะ
2: แล้วก็ต้องรออีก30วันถ้าเกิดลูกหนี้นะคะยังไม่จ่ายอีกนะคะค่อยมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานะคะ
3: แล้วก็ยึดรถได้เลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะนะคะช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะ
2: ช่วงโควิดอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ยิ่งช่วงโควิดนะคะก็นอกเหนือจากกฎหมายแล้วนะคะตอนนี้บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีมาตรการผ่อนปรนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ไปอีกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคุยกับไฟแนนซ์ยังไง
2: จริงๆลองไปคุยเขาดูเผื่อว่าบางที่เนี่ยเขาอาจจะมีมาตรการที่แบบผ่อนปรนให้ได้มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยลองไปคุยดู
3: ก็ช่วยๆกันนะคะก็แนะนำนะคะว่าถ้าขาดส่งเนี่ยก็ควรที่จะไปติดต่อไฟแนนซ์อย่าหนีหายไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอน5นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: เพราะกระดิ่งกันเนี่ยนะ
1: โอ้เอาให้สมกับรายการ
0: กระดิ่งลั่นบ้านทนายเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านบอกแม่กำลังมี

0: เพิ่งจะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะอาจารย์จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยหลังจากแต่งงานไปได้ไม่กี่วันเองปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะไปทำผิดกฎหมายค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วถูกตำรวจจับแล้วศาลก็ตัดสินลงโทษจำคุกตั้ง10ปีค่ะอาจารย
1: ์โอ้ยใครจะไปคอยอาจารย์
0: นั่นนะสิคะเธอก็คิดอย่างนั้นนะคะว่าเออไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับไอ้คนนี้ต่อไปได้ก็เลยไปเจรจาบอกเออเธอเราหย่ากันเถอะฉันคงอยู่กับเธอไม่ได้ละแต่ผู้ชายไม่ยอมค่ะอาจารย
1: ์อยู่ในคุกยังไม่ยอม
0: ยังไม่ยอมแหมเอาตัวรอดเลยเอาตัวรอดเลยอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะอาจารย์คะแล้วก็เลยท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าอาจารย์คะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าหนูจะฟ้องหย่ามันเนี่ยหนูจะทำได้ไหมคะอาจารย
1: ์แสดงว่ารักไม่จริง
0: รัก ถ้าติดคุกนี่ก็ตัวใครตัวมัน
1: ถ้ารักจริงนี่ติดคุกติดตารางภูเขาจะกั้นฝางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
0: ก็ต้องรอ
1: เออมันต้องรอกันสิ
0: ค่ะ
1: นี่แสดงว่า
0: อาจจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะคะเรามองในแง่ของผู้หญิงนะคะ
1: เอาละเรามาดูในแง่กฎหมาย
0: ค่ะ
1: ในโลกของความรักที่เราว่าเป็นอมตะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในแง่กฎหมายเนี่ยเขาดูบนพื้นฐานของความจริง
0: ค่ะ
1: คนรักกันหรือคนแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกัน
0: ค่ะ
1: ถึงขนาดไม่ต้องติดคุกหรอกอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ทิ้งร้างกันเกินกว่า1ปี
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเหตุฟ้องหย่าแล้วอาจารย
0: ์หย่าได้ค่ะฟ้องหย่าได้
1: เห็นไหมไม่อุปการะเลี้ยงดู
0: ค่ะ
1: ก็ฟ้องหย่าได้เห็นไหมแค่นี้แหละ
0: ค่ะ
1: แต่นี่ติดคุกไม่ใช่ติดธรรมดานะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: นะติดตั้ง10ปี
0: 10ปีค่ะอาจารย
1: ์ไอ้อย่างนี้มันเหมือนยิ่งกว่ายาเสพติดอีกครับติดคุกนี่มันหนักกว่ายาเสพติดนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เอาประเด็นก็คือว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถูกศาลพิพากษาให้จำคุกไม่เกินเกินกว่า1ปีก็เป็นเหตุฟ้องหย่าครับอาจารย
0: ์อื
1: มก็เหมือนกับทิ้งร้างกันเกินกว่า1ปีนี่ศาลพิพากษาจำคุกเกินกว่า1ปี
0: ก็ต้อง
1: ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงติดคุกผู้ชายก็ฟ้องหย่าได้เป็นเหตุฟ้องหย่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในขณะเดียวกันไม่ว่าจะผู้ชายติดคุกผู้หญิงก็
0: ฟ้อง
1: หย่าได
0: ้ค่ะ
1: ใครจะมารอกันล่ะครับเขาจะได้ไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินขอโทษนะมีลูกมีผัวกันใหม่ตั้งชีวิตใหม่คนกว่าจะออกจากคุกมาตั้งหลักตั้งฐานได้นะ
0: มันก็เหมือนทิ้งร้างเหมือนกันนะฮะ
1: มันก็เหมือนทิ้งร้าง
0: ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรค่ะ
1: แต่ถ้าความผิดนั้นเนี่ยสมมุติว่าผู้หญิงมีส่วนในการกระทำความผิดด้วยมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ยังไปฟ้องหย่าเขาไม่ได
0: ้
1: หรือรู้เห็นเป็นใจในการที่ผู้ชายไปกระทำผิดแล้วติดคุกก็ฟ้องหย่าเขาไม่ได้แต่กรณีของท่านผู้ชมที่ถามมา
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องเท่าที่ดูแต่สามีไปกระทำความผิดศาลพิพากษาจำคุก10ปีอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เรามาคิดแบบสามัญเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะรอกันไหวหร
0: ือนั่นน่ะสิคะอาจารย
1: ์แล้วออกมาอาจารย์
0: ค่ะ
1: จะตั้งหลักชีวิตเราจะรอกันขนาดนั้นอยู่หรือครับมันไม่ใช่วันทองขุนแผนจะต้องมารออะไรกันยืดเยื้อขนาดนี
0: ้เพราะฉะนั้นไปไกลนะคะอาจารย์
1: ฟันธงตรงฉับเลย
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเหตุฟ้องหย่าเมื่อไปเจรจาในคุกเขาดีๆแล้วเขาไม่ยอมหย่า
0: ค่ะ
1: ฟ้องศาลเลยครับ
0: ค่ะ
1: จ้างทนายความฟ้องได้เลยครับแล้วยิ่งมีพยานหลักฐานมีคำพิพากษาชัดเจนว่าศาลพิพากษาจำคุก10ปีอย่างนี
0: ้
1: แล้วเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
0: ค่ะ
1: เต็ม
0: เลย
1: อย่าได
0: ้
1: ระบายได
0: ้ค่ะ
1: เตรียมหาสามีใหม่ได
0: ้หาทนายก่อนหรือหาสามีก่อนดีฮะอาจารย์
1: ถ้าสามีเป็นทนายล่ะ
0: ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะ
1: สองเด้ง
0: ค่ะสองเด้งเลยนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะถ้าท่านผู้ชมประสงค์ที่จะรออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะ
1: ไม่ว่า
0: แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะหย่าก็สามารถฟ้องหย่าได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุหย่าเหตุหนึ่งเหมือนกันค่ะในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งติดคุกนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าเช่าซื้อเช่าซื้อคือสัญญาที่เจ้าของเอาทรัพย์สินนำทรัพย์ของตนไปให้ผู้อื่นเช่าโดยตกลงกันว่า เมื่อผู้เช่าชำระเงินครบจำนวน

บกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธพงษ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเอื้อนขุนแก้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาจะมาร่วมพูดคุยในเรื่องกระบวนการในคดีล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีในกรณีที่คลิปและชัยซื้อคอนโดร่วมกันไว้เพื่อให้คนเช่าต่อมานบได้ขอเช่าคอนโดกับคลิปนบอยู่ได้ไม่นานก็จ่ายค่าเช่าไม่ตรงกำหนดเวลาชัยซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกับคลิปต้องการยกเลิกสัญญาเช่าทั้งที่ยังไม่หมดสัญญาเช่าทั้งคลิปและชัยจะยกเลิกได้หรือไม่อาจารย์ออยและอาจารย์แอลให้ความกระจ่างกับเราได้ค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวันชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะในเรื่องซื้อของออนไลน์โอนเงินให้เขาไปแล้วแต่ของสั่งซื้อก็ไม่ได้เงินก็หายอย่างนี้เราทำยังไงดีกับแม่ค้าออนไลน์ชอบหลอกลวงช่วงนี้

0: าขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: จะเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

สวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนนะครับตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับในประเด็นแรกนะครับก็เป็นเรื่องของก่อนที่จะจัดตั้งนะครับก็มีเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดตั้งนะครับกิจการในลักษณะของห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งสัญญาก็คือข้อตกลงของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งบุคคลที่ตกลงร่วมกันเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเรียกสั้นๆว่าหุ้นส่วนนั่นเองนะครับสำหรับการตกลงเข้ากันนั้นนะครับก็คือมีการลงทุนร่วมกันนะครับสิ่งที่บุคคลหรือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นจะเอามาลงทุนได้ก็อาจจะอยู่ในรูปของเงินสดก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดนะครับเช่นสินค้าที่ดินเครื่องมือเครื่องจักรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะลงทุนได้นะครับก็คือลักษณะของแรงงานนะครับก็คือหุ้นส่วนที่ไม่สามารถลงทุนด้วยเงินสดไม่สามารถลงทุนด้วยสินทรัพย์อื่นนะครับก็อาจจะลงทุนด้วยความรู้ความสามารถซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยว่าหุ้นส่วนประเภทใดบ้างที่จะสามารถลงทุนด้วยแรงงานนะครับแล้วก็มีวิธีการกำหนดมูลค่าอย่างไรนะครับสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือแน่นอนครับก็คือมีวัตถุประสงค์ในการที่จะประกอบกิจการนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์เลยก็คือเพื่อที่จะแสวงหากำไรจากการดำเนินงานนะครับเพราะว่าเราดำเนินงานในรูปแบบของหน่วยงานทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวัตถุประสงค์หลักคือการแสวงหากำไรแล้วก็มาแบ่งกันแบ่งปันกันในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับสำหรับประเภทของห้างหุ้นส่วนนะครับก็อาจจะแบ่งได้ว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนประเภทที่หุ้นส่วนทุกคนนะครับจะต้องร่วมกันในหนี้ร่วมรับผิดในหนี้สินน่ะทั้งหมดนะครับของห้างโดยที่ไม่จำกัดจำนวนนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งได้เป็นอีก2ประเภทย่อยนะครับก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับหรือถ้าเราเรียกกันโดยง่ายนะครับเราก็เรียกเขาว่าหสม.นะครับซึ่งจะมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดานะครับโดยที่ถ้าข้อตกลงเนี่ยไม่ได้กำหนดอะไรไว้ในสัญญาในการจัดตั้งหมายก็ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าจัดการงานของห้างได้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะครับหรือเราจะเรียกโดยย่อว่าหสน.นะครับก็คือมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพราะไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับในเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วปั๊บก็จะต้องมีหุ้นส่วนคนหนึ่งนะครับที่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนะครับก็จะมีสิทธิ์เข้าจัดการงานของห้างแล้วก็ทำนิติกรรมต่างๆในนามของห้างหุ้นส่วนได้นะครับส่วนอีกแบบนึงเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับอันนี้ต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าหจก.นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของหจก.นะครับก็จะมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือ1หุ้นส่วนที่จำพวกที่ไม่จำกัดความรับผิดนะครับซึ่งใน1ห้างหุ้นส่วนก็จะต้องมีหุ้นส่วนประเภทนี้อย่างน้อย1คนนะครับหุ้นส่วนประเภทนี้เนี่ยก็จะรับผิดในบรรดาหนี้นะครับทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนโดยที่ไม่จำกัดจำนวนรวมทั้งมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปจัดการงานของห้างนะครับหรือที่เราเรียกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการนั่นแหละรวมทั้งประเด็นที่ได้เรียนเมื่อตอนต้นว่าหุ้นส่วนประเภทนี้จะสามารถลงทุนได้ทั้งในรูปแบบของเงินสดสินทรัพย์อื่นหรือเรื่องของแรงงานนะครับเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับแต่ถ้าเป็นอีกหุ้นส่วนประเภทนึงเราเรียกว่าหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดอันนี้ก็รับผิดของหนี้รับผิดในหนี้ของห้างนะครับไม่เกินจำนวนที่ตนเนี่ยรับจะลงทุนในห้างแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าจัดการงานของห้างรวมทั้งลงทุนเป็นแรงงานไม่ได้นะครับการบันทึกบัญชีนะครับในวันที่เริ่มลงทุนนะครับณวันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนำสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินอาจจะรับหนี้สินด้วยมาลงทุนนะครับก็จะรับรู้โดยผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับลงทุนด้วยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ใช่เงินสดก็จะต้องรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมนะครับวิธีการบันทึกบัญชีก็เดบิตเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะลงทุนด้วยเครื่องมือเครื่องจักรสินค้าที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็บันทึกทางด้านเดบิตนะครับแล้วก็เครดิตบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของห้างหุ้นส่วนก็คือจะเปิดบัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนด้วยแรงงานนะครับที่เราเรียกว่าลงทุนด้วยชื่อเสียงลงทุนด้วยความรู้ความสามารถนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนที่ต
กลงกันเนี่ยก็อาจจะตกลงกันที่จะตีราคาค่าแรงงานนะครับว่า เท่าไหร่แล้วก็จะมูลค่าที่ตกลงร่วมกันเนี่ยมาใช้ในการบันทึกบัญชีโดยบันทึกไว้ในบัญชีค่าความนิยมนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อก็คือเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ก็คือการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้มีการตีราคาไว้ไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้นะครับกฎหมายก็ให้คำนวณจากส่วนทุนของหุ้นส่วนที่เอาที่ลงทุนด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นเนี่ยนะครับมาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยนั้นแหละมาตีค่าเป็นค่าแรงของหุ้นส่วนคนที่ลงทุนด้วยแรงงานนั่นเองนะครับคราวนี้สิทธิส่วนได้เสียในวันที่ลงทุนเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยตกลงว่าแต่ละคนจะได้รับสิทธิส่วนได้เสียเนี่ยเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินะครับที่เอามาลงทุนเลยในแต่ละคนนะครับหรือพูดโดยง่ายก็คือว่าเขาเอามาลงทุนเท่าไหร่นะครับทั้งสินทรัพย์และหนี้สินเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิเนี่ยนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็จะถือว่าเขามีส่วนได้เสียตามนั้นเลยเราเรียกว่าได้รับเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินะครับแต่ถ้าในกรณีที่2นะครับอาจจะมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับสิทธิส่วนได้เสียที่ตกลงไว้ในสัญญานะครับวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับกรณีที่2เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เขามาลงทุนกับสิทธิส่วนได้เสียที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมีวิธีการบันทึกบัญชีเพิ่มเติมว่าเราอาจจะใช้วิธีไหนนะครับก็คือ1เราเรียกว่าวิธีโบนัสกับ2เราเรียกว่าวิธีค่าความนิยมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพื่อจะได้ภาพมากขึ้นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็คือธนานะครับแล้วก็พีรพัฒน์ตกลงที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วก็จัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งเรียกว่าห้างหุ้นส่วนเทพนมนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยเขาก็เอาสินทรัพย์และหนี้สินนะครับซึ่งในที่เนี้ยเราตีให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดตามสไลด์นี้ก็คือธนานะครับก็ลงทุนเป็นเงินสดนะครับลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์สำนักงานมาลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสินทรัพย์สุทธินะครับที่ธนาเอามาลงทุนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 60,000 บาทนะครับแต่ในกรณีของพีรพัฒน์นะครับซึ่งลงทุนในรูปของเงินสดเอาเงินสดมาลงทุนด้วยเอาที่ดินอาคารนะครับมาลงทุนนะครับรวมทั้งมีเรื่องของภาระหนี้หรือภาระผูกพันเนี่ยติดมาด้วยในฝั่งของพีรพัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า net asset นะครับหรือว่าสินทรัพย์สุทธิหรือเอาสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินเนี่ยที่เป็นมูลค่ายุติธรรมแล้วสำหรับในกลุ่มในกรณีของพีรพัฒน์เนี่ยนะครับก็จะมีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 75,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นในสไลด์เนี้ยถ้านักศึกษาดูในบรรทัดสุดท้ายว่าถ้าข้อตกลงในการที่จะเปิดห้างหุ้นส่วนครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนได้เสียที่ธนาและพีรพัฒน์จะได้รับเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับสินทรัพย์สุทธิที่แต่ละคนนำมาลงทุนในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าไม่เกิดค่าความนิยมไม่ต้องใช้โบนัสไม่ต้องมีการบันทึกค่าความนิยมเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะถือว่าบันทึกบัญชีได้ตามนี้เลยเราเรียกว่าส่วนได้เสียเท่ากับมูลค่ายุติธรรมที่แต่ละคนนำมาลงทุนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่2นะครับก็คือสัญญากำหนดส่วนได้เสียเริ่มแรกนะในตัวอย่างนี้ก็คือสมมุติว่าเขากำหนดให้ส่วนได้เสียเริ่มแรกของทั้ง2คนเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ตามมาคือเท่ากันคือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาส่วนได้เสียของทั้ง2คนเนี่ยซึ่งที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือคนแรก 60,000 คนที่2 75,000 นะครับหาค่าเฉลี่ยก็แสดงว่าถ้ากำหนดส่วนได้เสียในวันเริ่มตั้งกิจการเท่ากันก็คือ 67,500 นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันก็ต้องมีคนนึงนะครับที่ได้รับส่วนได้เสียสูงกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ตัวเองได้รับกับอีกคนหนึ่งก็แสดงว่าได้รับส่วนได้เสียน้อยกว่าสินทรัพย์สุทธิที่ตัวเองเอามาลงทุนนะครับเพราะนั้นในเคสนี้นะครับก็แสดงว่าธนานะครับก็ต้องให้โบนัสแก่พีรพัฒน์นะครับเพราะว่าหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนสูงกว่าก็จะให้โบนัสแก่หุ้นส่วนที่มีส่วนทุนต่ำกว่านั่นเองนะครับส่วนอีกวิธีนึงเราเรียกว่าวิธีค่าความนิยมนะครับก็คือหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนสูงกว่านะครับในเคสนี้ก็คือคนที่มีส่วนทุนสูงกว่าเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะลดส่วนได้เสีย

เหมือนกับวิธีแรกที่เป็นวิธีโบนัสนะครับจึงต้องให้ค่าความนิยมกับหุ้นส่วนที่มีส่วนทุนที่ต่ำกว่านะครับเพราะนั้นดังนั้นในเคสนี้ก็แปลว่าจะต้องบันทึกค่าความนิยมให้กับพีรพัฒน์เพิ่มขึ้นอีก 15,000 นะครับเพื่อให้ส่วนได้เสียเนี่ยเท่ากันกับธนานะครับคือ 75,000 นั่นเองนะครับวิธีการบันทึกบัญชีของ2วิธีก็จะเป็นดังนี้นะครับในด้านซ้ายมือของสไลด์นะครับก็คือบันทึกรับสินทรัพย์และหนี้สินที่แต่ละคนนำมาลงทุนนะครับก็คือเดบิตเงินสดเดบิตสินค้าคงเหลือเดบิตที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครดิตหนี้นะครับที่ติดมาด้วยสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนในวันที่จัดตั้งก็คือ 30,000 นะครับแล้วก็เราบอกว่าวิธีโบนัสก็คือให้2คนนั้นมีส่วนทุนในวันเริ่มแรกเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าทุนของธนาและทุนของพีรพัฒน์ก็จะเท่ากันอยู่ที่ 67,500 บาทนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับส่วนอีกวิธีนึงทางด้านขวาของสไลด์นี้ก็คือวิธีค่าความนิยมนะครับตัวบรรดาสินทรัพย์ที่มาลงทุนนะครับก็จะบันทึกบัญชีเช่นเดิมก็คือเดบิตเงินสดเดบิตสินค้าคงเหลือเดบิตที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับแต่ว่าในเคสที่2หรือวิธีที่2ที่เรียกว่าวิธีค่าความนิยมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกค่าความนิยมให้กับหุ้นส่วนคนที่มีส่วนทุนต่ำกว่านะครับเพราะนั้นก็เลยเดบิตค่าความนิยม 15,000 นะครับแล้วก็เครดิตทุนของธนาและพีรพัฒน์ที่เท่ากันที่ 75,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของส่วนทุนนะครับซึ่งไม่เท่ากับบรรดาสินทรัพย์สุทธิที่เขามาลงทุนในวันเริ่มดำเนินงานนะครับการบันทึกบัญชีเมื่อห้างหุ้นส่วนดำเนินงานนะครับนะก็จะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการจัดตั้งนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินงานและมันก็จะมีบัญชีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับบัญชีที่1เราเรียกว่าบัญชีทุนนะครับก็คือบัญชีที่ใช้บันทึกการลงทุนเริ่มแรกนะครับการเพิ่มทุนแล้วก็การลดทุนนะครับของหุ้นส่วนแต่ละคนซึ่งบัญชีนี้ก็จะเป็นบัญชีถ้าในทางบัญชีเราก็เรียกว่าบัญชีหมวดที่3นะครับเพราะนั้นก็จะมียอดคงเหลือทางด้านเครดิตนะครับส่วนอีกบัญชีนึงเราเรียกว่าบัญชีกระแสทุนนะครับก็จะเป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเรื่องของการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนแล้วแต่กรณีนะครับอาจจะมีการถอนใช้ส่วนตัวบ้างในระหว่างปีนะครับบัญชีนี้ก็เป็นหมวด3เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกบัญชีนึงนะครับเราเรียกว่าบัญชีเงินทดลองให้ผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับบางห้างอาจจะจ่ายเงินทดลองล่วงหน้านะครับให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งเอาไปใช้จ่ายตามดำเนินในภารกิจของห้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการให้กู้ยืมเงินนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นบัญชีในหมวดสินทรัพย์ก็จะอยู่ทางด้านเดบิตหรือในทางตรงกันข้ามครับบางทีหุ้นส่วนนะครับอาจจะกู้ยืมเงินนะครับจากห้างก็ได้นะครับเราก็เรียกว่าบัญชีเงินกู้จากผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับก็คือห้างให้กู้ยืมบัญชีนี้ก็จะถือว่าเป็นบัญชีในหมวดที่2นะครับส่วนอีกแบบนึงนะบัญชีนึงก็คือบัญชีกำไรขาดทุนนะครับที่สะสมนะยังไม่ได้แบ่งนะครับสมมติว่ากรณีที่ห้างมีกำไรนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำการแบ่งกันตามเงื่อนไขก็จะเอามาพักไว้ในบัญชีที่เรียกว่ากำไรหรือขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งนะครับสำหรับวิธีการในการบันทึกบัญชีนะครับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับ1เราเรียกว่าวิธีทุนคงที่นะครับหรือเรียกว่า Fixed Capital Method นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทุนที่มีลักษณะถาวรครับได้แก่การลงทุนเริ่มแรกนะครับการเพิ่มทุนการลดทุนนะครับอันนี้จะบันทึกบัญชีผ่านบัญชีทุนนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่ถาวร นะครับเช่นอาจจะมีการถอนใช้ส่วนตัวมีการแบ่งผลการดำเนินงานกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับถ้าภายใต้วิธีทุนคงที่นะครับก็จะบันทึกบัญชีผ่านบัญชีที่เรียกว่าบัญชีกระแสทุนนะครับอันนี้เราเรียกว่าวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2เราเรียกว่าทุนเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนภายใต้วิธีที่2เนี่ยเราจะใช้บัญชีเดียวนะครับก็คือบัญชีทุนนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะถาวรหรือชั่วคราวก็จะใช้บัญชีทุนเท่านั้นในการบันทึกบัญชีนะครับหลังจากการดำเนินงานผ่านพ้นไปนะครับก็จะมีเรื่องของผลการดำเนินงานซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของกำไรหรือขาดทุนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดสรรผลการดำเนินงานนะครับของห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่มีการตกลงกันไว้นะครับการจัดสรรกำไรขาดทุนที่ตกลงกันไว้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องข้อตกลงนะครับว่าหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ควรจะกำหนดวิธีการในการจัดสรรไว้ในตั้งแต่ตอนต้นก็คือในสัญญาของการจัดตั้งห้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดข้อโต้แย้งเกิดข้อถกเถียงกันในภายหลัง
นะครับผู้เป็นหุ้นส่วนก็ควรจะกำหนดไว้ให้ชัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดสรรกำไรอย่างเดียวนะครับมันอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการจัดสรรผลขาดทุนด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเพื่อลดข้อโต้แย้งหรือว่าข้อถกเถียงในอนาคตก็ควรจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันว่าหลักเกณฑ์ในการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนั้นจะแบ่งกันอย่างไรนะครับสำหรับภายใต้กฎหมายไทยนะครับนะก็กำหนดก็เลยบัญญัติว่าเอางี้นะครับในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันไว้อย่างชัดนะครับก็ให้แบ่งตามส่วนทุนนะครับที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นนำมาลงทุนเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่วันแรกที่เปิดการดำเนินงานนะครับหรือเปิดห้างแล้วดูว่าทุนที่เขามาลงนั้นนะมีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับการแบ่งผลกำไรขาดทุนนั้นก็ให้อิงตามส่วนทุนที่เขามาลงทุนในวันแรกนั้นนะครับสำหรับวิธีการในการจัดสรรนะครับก็อันนี้มันมีหลากหลายวิธีที่จะใช้ในการจัดสรรกำไรหรือขาดทุนนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนว่าวิธีการในการจัดสรรนะครับระหว่างคนที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรซึ่งควรจะกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนะครับซึ่งอาจจะมีหลายวิธีเช่น1เราเรียกว่าอัตราส่วนคงที่นะครับก็คือระบุไปเลยนะครับในสัญญาจัดตั้งว่าจะแบ่งกันด้วยอัตราเท่าไหร่นะครับส่วนวิธีที่2อันนี้ไปอ้างอิงนะครับวิธีที่2เนี่ยก็จะอิงกับเรื่องของเงินทุนที่เขามาใช้ในการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นเราก็เรียกว่าวิธีอัตราส่วนทุนนะครับแต่ประเด็นที่ตามมาก็คือว่าแล้วส่วนทุนที่เราจะใช้ในการอ้างอิงเพื่อเอามาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเนี่ยมันควรจะใช้ทุนตอนไหนซึ่งอาจจะเป็นทุนณวันแรกเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นทุนณวันต้นงวดบัญชีหรืออาจจะเป็นทุนณวันสิ้นงวดหรืออาจจะใช้วิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดอันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงนะครับเพราะนั้นก็กลับไปที่เดิมว่าจะต้องข้อตกลงจะต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่สัญญาจัดตั้งนะครับอาจจะมีการจัดสรรผลกำไรขาดทุนในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าการคิดดอกเบี้ยให้กับเงินทุนนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการอาจจะต้องมีการให้ค่าตอบแทนโดยดูเรื่องของความสามารถแล้วก็ระยะเวลานะครับที่เขาอุทิศให้กับคนที่สำหรับคนที่อุทิศเวลาให้กับห้างนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการจัดสรรกำไรขาดทุนนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลของจรินทร นะครับชินกรแล้วก็คณิตนะครับซึ่งในปี X5 เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับทั้ง3คนก็จะเห็นว่ามียอดยกมานะครับมีการเพิ่มทุนมีการถอนทุนในระหว่างงวดนะครับซึ่งดูได้จากบัญชีแยกประเภททุนของหุ้นส่วนแต่ละคนซึ่งยอดคงเหลือณวันสิ้นงวดนะครับอันนี้ก็คำนวณให้เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าในกรณีของทุนจรินทร นะครับมียอดยกมา 450,000 นะครับแต่ว่าพอสิ้นงวดแล้วมีการลงทุนเทิ่นมีการถอนทุนนะครับก็มียอดคงเหลือณวันสิ้นงวดอยู่ 390,000 นะครับส่วนของชินกรมียอดคงเหลือตอนสิ้นงวดก็ 330,000 นะครับส่วนคณิตนะครับอันนี้ไม่มีการถอนทุนนะครับมีแต่การลงทุนเพิ่มก็จะมีส่วนทุนณวันสิ้นงวดอยู่ที่ 180,000 บาทนะครับอันนี้เป็นบัญชีแยกประเภทส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนะครับสำหรับเกณฑ์ในการจัดสรรอันนี้ลองมาดูวิธีการนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือสมมุติว่าในปี X5 นะครับห้างหุ้นส่วนเนี้ยนะครับมีกำไรอยู่ที่ 247,500 นะครับคราวนี้เรามาดูว่าการเกณฑ์ในการวิธีการในการจัดสรรกำไรขาดทุนของห้างเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่หลายวิธีเนี่ยเราลองมาดูว่าบางวิธีนะครับอาจจะได้ไม่เล่าให้ฟังได้เฉพาะบางวิธีนะครับ1วิธีที่1เราเรียกว่าอัตราส่วนคงที่นะครับอย่างเช่นเราไปดูว่าในสัญญาจัดตั้งนะครับกำหนดเรื่องของอัตราส่วนไว้ว่าจะแบ่งกันเท่าไหร่ซึ่งในตัวอย่างเนี้ยกำหนดไว้ที่5:3:2นะครับก็คือแบ่งให้กับจริน5ส่วนนะครับชินกร3ส่วนแล้วก็คณิต2ส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เทียบนะครับว่าจรินทรนะครับจะได้ตัวกำไรไปเท่าไหร่นะครับก็เทียบ5ส่วนที่จรินจะได้รับเทียบกับทั้งหมดก็คือ5บวก2ก็คือทั้งหมด10ส่วนเป็นของจรินทร5ส่วนนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรที่เขาทำได้ของห้างนะครับเพราะฉะนั้นจรินทรก็จะได้กำไรไปส่วนแบ่งกำไรไป 123,750 ทำนองเดียวกันกับชินกรแล้วก็คณิตนะครับก็ได้ส่วนแบ่งไป3ส่วนกับ2ส่วนนะครับเทียบกับ10ส่วนรวมนะครับเพราะนั้นชินกรก็จะได้ไป 74,000 นะครับแล้วคณิตก็ได้ไป 49,500 นะครับอันนี้เป็นวิธีที่1เราเรียกว่าการแบ่งผลกำไรขาดทุนวิธีอัตราส่วนคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจัดตั้งห้างนะครับ
แต่ถ้าเป็นวิธีที่2ที่เราบอกว่าอ้างอิงกับเงินทุนนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปอ้างอิงกับทุนตอนไหนนะครับเช่นเราอ้างอิงตั้งแต่ณวันเริ่มตั้งเลยนะครับเช่นสมมุติว่าจรินทร์ลงทุน 300,000 ชินกรลงทุน 255,000 นะครับแล้วก็คณิตลงทุน 195,000 นะครับเพราะฉะนั้นณวันแรกของการเริ่มตั้งกิจการนะครับ3คนเนี้ยก็มีส่วนทุนรวมกันอยู่ที่ 750,000 เราใช้ทุนแรกนะครับเป็นตัวแบ่งหรือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเพราะฉะนั้นจรินทร์ก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในปีปัจจุบันนี้คือส่วนทุนวันแรกที่เขามาลงทุนก็คือ 300,000 หารด้วยส่วนทุนทั้งหมดในวันแรกของ3คนก็คือ 750,000 เพราะนั้นจรินทร์ก็จะได้รับไป 99,000 ทำนองเดียวกันนะครับสำหรับชินกรและคณิตนะครับก็จะได้ส่วนแบ่งตามส่วนทุนแรกที่เขามาลงทุนในวันแรกของการเริ่มดำเนินงานนะครับก็คือชินกรได้ไป 84,150 นะครับส่วนคณิตก็ได้ไป 64,350 นะครับอันนี้ถ้าเราใช้เกณฑ์ทุนวันแรกของการดำเนินงานนะครับแต่เราอาจจะใช้วิธีที่2ก็ได้ครับก็คืออ้างอิงกับทุนที่ยกมาณวันต้นงวดก็คือณวันที่1มกราคมของปี 2500X6นะครับเพราะนั้นเราก็กลับไปดูที่รายละเอียดของบัญชีทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนก็จะเห็นว่ามียอดยกมาที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ใช้เกณฑ์เนี้ยนะครับในการแบ่งซึ่งจรินทร์มียอดยกมาของทุน 450,000 นะครับชินกร 300,000 แล้วก็คณิต 150,000 ซึ่งรวมเป็นทุนของ3คนณวันต้นงวดนะครับก็คืออยู่ที่ 900,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เกณฑ์ 900,000 เนี่ยครับเป็นตัวแบ่งกำไรนะครับในปีปัจจุบันนะครับอย่างเช่นจรินทร์ก็จะได้รับกำไรขาดทุนไปได้รับส่วนแบ่งกำไรไป 123,750 ซึ่งเกิดจากการเทียบทุนณวันต้นงวดของจรินทร์ 450,000 เทียบกับทุนทั้งหมดของ3คนคือ 900,000 ทำนองเดียวกันครับชินกรกับคณิตก็จะได้ไป 82,500 และ 41,250 ตามลำดับแต่ถ้าเราไม่ใช้ทุนต้นงวดเราอาจจะมาใช้ทุนณวันสิ้นงวดก็คือยอดคงเหลือของส่วนทุนของแต่ละคนณวันสิ้นปีนะครับก็ส่วนทุนรวมก็อยู่ที่ 900,000 นะครับก็คือยอดยกไปณวัน31ธันวาคมของแต่ละคนจรินทร์ 309,000 นะครับชินกร 303,000 คณิต 108,000 นะครับซึ่งก็ใช้เกณฑ์เนี่ยแหละครับในการจัดสรรกำไรนะครับเพราะฉะนั้นจรินทร์ก็จะได้ไป 107,250 นะครับคณิตก็ได้ไป 97,500ส่วนชินกรได้ไป 97,500 ครับแล้วก็คณิตก็จะได้ไป 49,500 นะครับส่วนกรณีที่3นะครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าทุนที่เอามาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยนะครับมันถูกเอามาใช้ในห้างหุ้นส่วนเนี่ยด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเกณฑ์นี้ก็เลยต้องทำการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักว่าทุนของแต่ละคนนั้นเนี่ยห้างได้รับประโยชน์นะครับเอามาใช้ในการดำเนินงานด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับเช่นในเคสนี้ของจรินทร์นะครับเขามีทุนยกมาเมื่อวันที่1มกราคมก็คือ 450,000 เพราะนั้น 450,000 เนี่ยนับจนถึงวันสิ้นงวดก็จะมีระยะเวลาที่ทุนเนี่ยมันถูกเอามาใช้ในการดำเนินงานของห้างเนี่ยเต็มปีหรือเทียบเป็นสัดส่วนก็คือ12เดือนใน12เดือนนั่นเองนะครับก็คือแสดงว่าทุนถัวเฉลี่ยของยอดยกมาคือ 450,000 นะครับส่วนถ้ามีการลงทุนเพิ่มนะครับหรือมีการถอนทุนนะครับอันนี้ก็เทียบสัดส่วนเวลานะครับมีส่วนทุนในจำนวนเงินของทุนในแต่ละก้อนนั้นเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์กับกิจการตามระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในวันที่1กรกฎาคมของจรินทร์ซึ่งมีการลงทุนเพิ่ม 18,000 เนี่ยนะครับเพราะนั้น 18,000 เนี่ยถามว่ามีประโยชน์สำหรับกิจการห้างเนี่ยนะครับถ้าเทียบเป็นระยะเวลาก็คือครึ่งปีนะครับที่เอาสามารถเอาเงินนั้นมาใช้ในการรันการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนนะครับเพราะนั้นส่วนทุนถัวเฉลี่ยของจรินทร์ก็อยู่ที่ 439,500 นะครับทำนองเดียวกันกับชินกรนะครับก็หลักการเดียวกันครับก็คือเทียบสัดส่วนของเวลาเรื่องของทุนที่เอามาใช้ในการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นส่วนทุนถัวเฉลี่ยของชินกรก็จะอยู่ที่ 321,000 นะครับเช่นเดียวกับคณิตนะครับคณิตก็มีส่วนทุนถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 165,000 นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละคนนะครับมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรกำไรขาดทุนในปีปัจจุบันนะครับ

0: างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งประเด็นในเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1อาจารย์ก็จะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยพอนักศึกษาได้ทราบแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยแล้วก็จะนำไปสู่ลักษณะของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในตอนที่2แล้วก็เข้าสู่ตอนที่3ประเภทของการวิจัยและการดำเนินการวิจัยพอนักศึกษาเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เราก็จะเจาะลึกในเรื่องของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในตอนที่4ค่ะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะคะตอนที่1แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการวิจัยก่อนที่จะมีการวิจัยนะคะนักวิจัยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการที่จะนำไปสู่นะคะการทำวิจัยหรือประเด็นการวิจัยเพื่อเราต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมนะคะเศรษฐกิจการเมืองด้านต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะแบ่งกว้างๆออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะเป็นประเภทที่เป็นประเภทที่1ก็คือความรู้ส่วนบุคคลความรู้ส่วนบุคคลจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะและบุคคลอาจรับรู้ที่แตกต่างกันนะคะแต่ละบุคคลก็อาจจะรับรู้ที่แตกต่างกันความรู้ส่วนบุคคลจึงตรวจสอบได้ยากและมักเป็นนามธรรมค่ะต่อไปนะคะประเภทของวิธีการแสวงหาความรู้ประเภทที่2เราเรียกว่าความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่บุคคลทั่วไปรับรู้ได้ตรงกันซึ่งมักเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมรับรู้ได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสโดยตรงและสามารถตรวจสอบความรู้ประเภทนี้ได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูว่าวิธีการแสวงหาความรู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายวิธีด้วยกันนะคะโดยทั่วๆไปแล้วก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6วิธีด้วยกันวิธีการแสวงหาความรู้วิธีที่1คือการแสวงหาความรู้โดยบังเอิญวิธีที่2การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์การลองผิดลองถูกการแสวงหาความรู้จากผู้อาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์การแสวงหาความรู้จากขนบธรรมเนียมประเพณีการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ของเรานะคะเราจะเน้นการแสวงหาความรู้ที่มีระบบมีระเบียบมีกระบวนการวิจัยและผลวิจัยมีความน่าเชื่อถือนะคะมีการยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นวิธีการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีที่นะคะได้รับการยอมรับนะคะแล้วมีความเชื่อถือในผลของการวิจัยนี้เราถึงมาดูกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะคะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะใช้กระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในการวิจัยเนื่องจากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เป็นการวิจัยที่มีระบบระเบียบวิธีการวิจัยที่มั่นคงแน่นอนและเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะแล้วยังทำให้ผลการศึกษานั้นมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการพัฒนาระบบระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นั้นก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกลยุทธ์และเทคนิคการวิจัยของศาสตร์ในสาขาอื่นๆด้วยที่มีความแน่นอนและชัดเจนในตัวของศาสตร์นะคะแล้วศาสตร์นั้นเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถพิสูจน์และทำความเข้าใจได้ในทุกกรณีและทุกโอกาสนะคะการวิจัยทางการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเนี่ยจึงถือว่าเป็นแม่บทที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีในการประยุกต์นะคะระบบระเบียบวิธีการวิจัยเนี่ยสามารถ

มาใช้ในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้ดีเราเรียกระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดปัญหาและก็ขอบเขตของปัญหาซึ่งการกำหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหานี้ก็จะเกิดมาจากวิธีการแสวงหาความรู้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของปัญหาเราก็จะดูว่าเราก็จะมีการศึกษานะคะกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ศึกษาระยะเวลาในการศึกษานะคะเมื่อเรากำหนดปัญหาวิจัยและขอบเขตของปัญหาได้แล้วเราก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนี่ก็มาจากการที่เราได้ใช้แนวทางการตั้งสมมติฐานก็คือกฎและก็ทฤษฎีที่มีนะคะแล้วก็ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์นะคะที่มีนักวิชาการได้ทำงานวิจัยผ่านมาแล้วนะคะเราก็นำผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยนะคะมาตั้งสมมุติฐานไว้นะคะเพื่อแล้วเราก็จะต้องทำการทดสอบสมมุติฐานต่อไปเมื่อเราตั้งสมมุติฐานเรียบร้อยแล้วมีการทบทวนวรรณกรรมมีการกำหนดปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เราต้องการศึกษาแล้วเราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่3เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะทำการเป็นไงคะทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยว่าเป็นอย่างที่เราตั้งสมมุติฐานไหมนะคะจากนั้นเราก็ทำการสรุปผลการวิจัยนะคะนี่คือเป็นขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปนะคะในการศึกษาการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์โดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งการวิจัยวิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราพิจารณาในการค้นหานะคะเหตุผลต่างๆของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นอยู่3ประการด้วยกัน1มันมีความเป็นระบบและมีของวิธีการศึกษานะคะแล้วก็2เราก็จะมีการพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของปัจจัยต่างๆที่เรานำมาศึกษานะคะ3ศึกษาพฤติกรรมและสิ่งต่างๆอันนี้คือลักษณะเด่นนะคะของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปเมื่อเราต้องการทราบพฤติกรรมมนุษย์ทราบความสัมพันธ์แล้วอยากได้การวิเคราะห์นะคะที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการอนุมานการอนุมานหมายถึงอะไรการอนุมานหมายถึงการคิดหาเหตุผลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้างวิธีการอนุมานจะเป็นการศึกษาจากส่วนใหญ่กว้างๆทั่วไปก่อนแล้วนำมาอธิบายหรือศึกษาถึงส่วนย่อยเล็กลงไปหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการศึกษาจากสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะคะวิธีการศึกษาในการแบบอนุมานนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะข้อเท็จจริงองค์ประกอบหรือขั้นตอนในการหาความรู้ซึ่งมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักข้อเท็จจริงใหญ่ข้อเท็จจริงใหญ่ก็เป็นข้อตกลงที่เรากำหนดขึ้นนะคะเป็นงานที่มาจากการวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆนะคะจากประสบการณ์หรือจากทฤษฎีจากองค์ความรู้ด้านต่างๆนะคะที่รับรู้โดยทั่วกันนะคะในสังคมนะคะจากนั้นเราก็นำมาหาข้อเท็จจริงย่อยข้อเท็จจริงย่อยจะเป็นเหตุปัญหาเฉพาะกรณีใดๆที่เกิดขึ้นนะคะพอเราศึกษาข้อเท็จจริงย่อยเสร็จเรานำข้อเท็จจริงย่อยและความสัมพันธ์ต่างๆที่เราศึกษาเนี่ยมาหาข้อสรุปซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะไปในทิศทางเดียวกันหรือไปในทิศทางที่ขัดแย้งกันนะคะทีนี้การศึกษาในรูปของกระบวนการอนุมานนี้นะคะเหมาะสำหรับการวิจัยเชิงประยุกต์และก็เชิงประจักษ์เพราะมีแนวคิดและทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมนะคะที่เราต้องการศึกษานั้นได้อย่างกว้างขวางนะคะแล้วผู้วิจัยเพียงแต่นำทฤษฎีนั้นมาประยุกต์หรือขยายความในการอธิบายพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่สงสัยในการวิจัยของตนได้ดีสำหรับกระบวนการนี้นะคะผู้วิจัยจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ในสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์อย่างละเอียดที่ในกระบวนการในการอนุมานนะฟรานซิสเบคอนนะคะได้เสนอวิธีการหาความรู้ความจริงโดยรวบรวมจากข้อมูลย่อยๆจากหลายๆกรณีในการศึกษาในหลายกรณีนะคะเช่นการทดลองการสังเกตหรือวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมนะคะแล้วเราจึงนำข้อมูลย่อยๆนั้นมาวิเคราะห์ความสัม

พันธุ์จากนั้นก็สรุปออกมาเป็นกฎเป็นความรู้และทฤษฎีซึ่งมีหลักการที่จะเราสามารถหาความรู้ได้ดังนี้นะคะ 1. เราต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากประเด็นปัญหาย่อยๆที่เราต้องการสนใจนะคะเช่นการสังเกตเช่นเราพบว่าเมื่อราคาไข่ไก่ลดลงเนี่ยผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่ไปบริโภคในจำนวนที่มากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่พอเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วว่ามันเป็นจริงไหมนะคะว่าถ้าราคาของไข่ไก่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่ไก่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเราก็นำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลก็คือมาพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยระหว่างราคาไข่กับปริมาณไข่เพราะฉะนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้นะคะไปทดลองตั้งราคาจำหน่ายไข่ในหลายๆตลาดแล้วนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยพิจารณาผลความสัมพันธ์ระหว่างราคาไข่กับปริมาณของไข่ในแต่ละตลาดนั่นเองนะคะว่าถ้าเมื่อราคาไข่ลดลงแล้วผู้บริโภคจะซื้อไข่จำนวนเพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม่นะคะจากนั้นพอเราได้ทำการทดสอบข้อมูลแล้วเราก็นำผลการทดสอบนี้ไปสรุปผลซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อราคาสินค้าถูกลงผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าจำนวนนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นกฎทางด้านอุปสงค์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะในการศึกษาวิธีการอุปมาณนี้นะคะจึงเป็นรูปแบบการวิจัยเพื่อใช้สร้างแนวคิดและทฤษฎีสำหรับอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้านไปได้ค่ะนะคะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์จะบรรยายในตอนที่2ลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์อันดับแรกเลยเราต้องมาทำความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำความเข้าใจการวิจัยทางสังคมศาสตร์นักศึกษาจะต้องรู้ก่อนว่าการวิจัยคืออะไรการวิจัยคือการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบเพื่อนำเอาความรู้หรือผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดำเนินอยู่หรือเพื่อเสริมหลักวิชาความรู้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจากความหมายของการวิจัยนี้นำมาสู่การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกชนและพฤติกรรมโดยส่วนรวมด้านมหาภาครวมไปจนถึงปฏิกิริยานะคะโต้ตอบพฤติกรรมต่างๆและเหตุผลที่มาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยอาจจำแนกเป็นพฤติกรรมที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและพฤติกรรมด้านอื่นๆค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจและอธิบายพฤติกรรมและเหตุผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ว่ามีขอบเขตมาจากประเด็นใดบ้างมีขอบเขตมาจากปัญหาอะไรมากน้อยเพียงใดมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างและมีความเข้าใจถึงที่มาและสาเหตุว่าปัญหาที่มาเกิดมาจากสาเหตุอะไรเรายังได้องค์ความรู้แล้วเรายังมีความเข้าใจเนี่ยที่จะสามารถนำไปทดสอบความถูกต้องได้และนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องค่ะผลของการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้ที่ใช้ได้ทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาเนื่องจากว่าการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาประชากรขนาดใหญ่ได้ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและเวลาแต่การที่เราศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะถือว่าเรามีการทดสอบที่เหมาะสมว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ศึกษาเท่านั้นแต่เพราะว่าการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็ไม่ได้เกิดจากการใช้สามัญสำนึกนะคะแต่เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยระบบระเบียบและวิธีการในการศึกษาเป็นการเฉพาะดังนั้นจึงได้คำตอบที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือได้ค่ะการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะอาจจะแบ่งได้หลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับขอบข่ายของการวิจัยเช่นการวิจัยขั้นมูลฐานหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ซึ่งอาจจะแบ่งตามลักษณะของเป้าหมายหรือปัญหาที่เป็นจุดสนใจซึ่งมีที่มาตามหลักการการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะในตอนที่1ซึ่งก็จะแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทีนี้เรามาทำความเข้าใจการวิจัยขั้นพื้นฐานกัน

ันการวิจัยขั้นพื้นฐานเราจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดหรือการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐานภายในองค์ความรู้ของหลักวิชาโดยไม่ได้เน้นต่อการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับการวิจัยประยุกต์นั้นมักจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะเราก็จะมี4วัตถุประสงค์ด้วยกัน1เพื่อที่จะทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 2. เพื่อที่จะหาข้อมูลเฉพาะในขั้นที่สูงขึ้น 3. เพื่อที่จะกำหนดเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์และ 4. เพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ของพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรืออยากดูแนวโน้มพฤติกรรมของมนุษย์ในอนาคตด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะลักษณะธรรมชาติของการวิจัยนะคะก็จะมีประกอบไปด้วย9ลักษณะนะคะก็คือเป็นลักษณะที่1ก็การวิจัยก็จะเป็นกระบวนการเชิงประจักษ์เป็นการวิจัยในกระบวนการที่เป็นระบบเป็นการวิจัยที่เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนมีความเที่ยงตรงและต้องมีความเชื่อมั่นเป็นกระบวนการวิจัยที่สืบค้นอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลการวิจัยจะต้องเป็นการรวบรวมข้อมูลใหม่การวิจัยมีหลากหลายรูปแบบและการวิจัยต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักวิจัยนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ค่ะบทบาทของการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะคะ 1. ต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ 2. หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาของสังคม 3. ใช้แก้ปัญหาในการประเมินและการวางแผนการบริหารงานและ4นะคะใช้ในการกำหนดนโยบายทั้งในระดับสถาบันระดับประเทศและเป็นการวิจัยเชิงนโยบายได้นะคะความสำคัญของการวิจัยนะคะอาจารย์ขอให้ความสำคัญในระดับประเทศก่อนความสำคัญของการวิจัยในระดับประเทศเป็นการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยการวิจัยจะทำให้ทราบทิศทางที่รัฐควรดำเนินการหรือช่วยในการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างรัดกุมนะคะช่วยให้เกิดประโยชน์นะคะทั่วถึงในทุกระดับนะคะในทุกกลุ่มประชากรของทั้งประเทศนะคะต่อไปเป็นความสำคัญของการวิจัยในระดับหน่วยธุรกิจการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นการวิจัยที่จะช่วยให้ธุรกิจทราบถึงลักษณะความต้องการสินค้าของลูกค้าแนวทางในการขยายตลาดสินค้านะคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็มีการลดข้อผิดพลาดในการกระบวนการการทำงานการใช้วัตถุดิบอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการแนวทางในการลดความสูญเสียทางด้านการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจริงๆแล้วการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยก็ครอบคลุมไปทั้งระดับโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจได้เลยนะคะต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการทำวิจัยก็คือนักวิจัยซึ่งคุณลักษณะของนักวิจัยก็จะต้อง1เราจะต้องดูคุณสมบัติส่วนตัวของนักวิจัยด้วยต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะต้องการที่จะค้นหาคำตอบเพื่อนำไปพัฒนานะคะปัญหาต่างๆทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่ต้องการทำวิจัยด้วยนะคะยังต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคและหลักวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในงานวิจัยที่ทำด้วยนะคะทีนี้เรามาทราบข้อเท็จจริงนะคะและทฤษฎีต่อการวิจัยบ้างนะคะเพราะตรงนี้มันก็จะบอกว่านะคะผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักวิจัยเนี่ยก็จะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ทฤษฎีด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยสมมุติฐานที่เชื่อถือได้แล้วก็มีการจัดระบบชั้นความรู้นั้นเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการวิจัยในสัตว์ต่างทีนี้เรามาดูทฤษฎีทฤษฎีคืออะไรทฤษฎีคือข้อความที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาจากการจัดระเบียบไว้หรือการศึกษาไว้และมีการรวบรวมข้อมูลหลายชนิดที่มาจากการสำรวจและการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเราสามารถนำไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องอันทฤษฎีจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานวิจัยได้อย่างมากทีนี้มาดูประโยชน์ของทฤษฎีต่อการวิจัยนะคะทฤษฎีมีประโยชน์คือช่วยชี้ทิศทางการวิจัยที่ถูกต้องช่วยให้นักวิจัยสร้างเสริมทฤษฎีเก่า

และค้นพบทฤษฎีใหม่ช่วยให้นักวิจัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดข้อสงสัยทำให้มีการวิจัยค้นคว้าเพิ่มขึ้นช่วยลดเวลาและงบประมาณเพื่อการวิจัยใหม่นะคะแล้วยังช่วยทำนายข้อเท็จจริงได้ด้วยและอย่าลืม

0: มาดูประโยชน์ของข้อเท็จจริงต่อทฤษฎีนะคะข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทฤษฎีใหม่ๆแล้วก็ข้อเท็จจริงทำให้เกิดการพัฒนาทางทฤษฎีได้ด้วยและยังนำไปสู่การล้มเลิกทฤษฎีเดิมเพื่อที่จะได้ค้นพบองค์ความรู้ทฤษฎีใหม่ๆที่เหมาะสมกับบริบทของปัจจุบันและในอนาคตค่ะต่อไปเรามาดูว่านักวิจัยเนี่ยในการทำวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยนะคะทีนี้จรรยาบรรณคืออะไรจรรยาบรรณหมายถึงหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพของแต่ละกลุ่มคนนะคะแต่ละสาขาวิชาชีพที่ประมวลขึ้นมาเป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงนะคะรักษาภาพลักษณ์และก็ส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนี่คือความหมายของจรรยาบรรณทีนี้ถ้าเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยก็จะหมายถึงหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไปเพื่อให้ดำเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมค่ะหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วต่อไปก็มาดูความหมายของจริยธรรมของนักวิจัยนะคะจริยธรรมของนักวิจัยหมายถึงประมวลหลักปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่นักวิจัยควรถือปฏิบัติเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมนะคะคือมีคุณงามความดีแล้วก็มีจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมในการที่จะทำวิจัยนะคะตั้งแต่วางแผนการวิจัยจนสรุปผลวิจัยและเผยแพร่การวิจัยนักศึกษาก็จะต้องมีจริยธรรมของนักวิจัยด้วยนะคะประกอบในการดำเนินการต่างๆของโครงการวิจัยต่างๆที่รับผิดชอบจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัตินะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 นักวิจัยจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ2นะคะนักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำการวิจัยตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานของต้นสังกัดนักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัยนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมนะคะกับประเด็นปัญหาวิจัยที่นักศึกษาได้กำหนดไว้ข้อ4นักวิจัยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะคะนักวิจัยจะต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยจะต้องมีอิสระทางความคิดปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัยนักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบนะคะนักวิจัยต้องเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
5: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะ ใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่ง

0: เรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel E-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเหล่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90%แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได้
6: ฮัลโหล
7: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
6: งานนี้ผมขอแล้วกัน
7: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
6: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
10: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอเ
11: ฮ้อน้องก็พูดถูกครับ
12: ไม่โกงด้วยหรอ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร2504-7788
15: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
3: ูดถึงเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับคือถ้านักศึกษาไปเปิดดูงานวิจัยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในบทที่2นะครับเรื่องการทบทวนวรรณกรรมนะครับหรือบางงานวิจัยบางเล่มอาจจะใช้ชื่อว่าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะงั้นบทที่2เนี่ยมันจะใช้ชื่อต่างกันแล้วแต่นะครับบางงานวิจัยบางเรื่องใช้คําว่าทบทวนวรรณกรรมทบทวนวรรณกรรมนะครับหรือว่าบางเล่มก็ใช้คําว่าเป็นเรื่องของงานแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของการหาข้อมูลอ้างอิงนะครับหมายความว่าเวลาเราทําวิจัยเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเราจะต้องไปไล่เรียงดูว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมันมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ก็ทําไม่เดิมเนี่ยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นเพื่อนําไปสู่การที่จะนำไปสู่การเขียนกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัยที่อาจารย์ได้พูดถึงในก่อนจบบทหน่วยที่2ที่ผ่านมานะครับคราวนี้อยากจะให้เริ่มต้นจากการให้ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนนะครับความหมายของมันเนี่ยหมายถึงว่าเป็นหมายถึงการศึกษาค้นคว้ารวบรวมและประมวลผลงานด้านวิชาการนะครับคำว่าผลงานด้านวิชาการเนี่ยเช่นผลงานวิจัยนะครับบทความวิชาการตำราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยนะครับหรือประเด็นที่ทำการวิจัยนะครับเพื่อใช้ในการประมวลความคิดประมวลแนวคิดระเบียบวิธีการวิจัยข้อสรุปตลอดจนข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารที่ตีพิมพ์ต่างๆเหล่านั้นที่ทำมาก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการหาหลักฐานอ้างอิงนะครับอ้างอิงนะครับว่าสิ่งที่เราสนใจนั้นเนี่ยมันเคยมีการทำอะไรมาก่อนทำยังไงบ้างสรุปเป็นยังไงข้อเสนอแนะคืออะไรบ้างนะครับอันนี้เพื่อที่จะเป็นทางหรือว่าเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะทำต่อไปหรือเป็นตัวอ้างอิงที่จะรีเฟอร์ถึงสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือรวมทั้งนักวิจัยเองก็มีความมั่นใจในการที่จะทำงานต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยคำว่าวรรณกรรมเนี่ยนะ literature เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับความหมายของมันก็หมายถึงว่าเป็นงานหนังสือหรืองานเขียนโดยทั่วไปหรืองานวิชาการใดวิชาการหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความหมายความเป็นมาทฤษฎีที่รับรองนะครับตลอดจนผลงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องที่เราศึกษานั้นๆ นะครับเพราะงั้นไอ้ตัวงานวรรณกรรมเนี่ยนะครับเรื่องที่กว้างขวางนะครับเป็นทั้งงานวิจัยงานเขียนงานตำราต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันกว้างขวางมากดังนั้นเนี่ยมันจึงจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกนะครับของงานวิจัยหรืองานวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการอ้างอิงนะครับไอ้เรื่องความน่าเชื่อถือนี่มีความสำคัญเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแต่นี้พูดถึงจุดมุ่งหมายก่อนว่าจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับเรามีจุดมุ่งหมายหลักๆเนี่ยเพื่ออะไรบ้างนะครับในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญก็คือเพื่อให้ได้ข้อสนเทศก็คือตัวข้อมูลนั่นเองนะครับข้อมูลที่มีการกันกรองแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้นะครับประเด็นแนวคิดตัวแปรต่างๆนะครับทฤษฎีนะครับลักษณะและรูปแบบของการวิจัยนะครับสมมุติฐานนิยามศัพท์นะครับเครื่องมือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือปัญหาการวิจัยนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ต่อการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยการวางแผนการวิจัยและการดำเนินการวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบปัญหาการวิจัยได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยนะครับ วัตถุประสงค์หลักของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ตรงตอนจุดเน้นอยู่ตอนท้ายเนี่ยนะครับก็คือเพื่อประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยคำว่ากรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับโดยเฉพาะตัวแปรตามกับตัวอิสระว่าสัมพันธ์กันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโยงเหมือนกับเป็นการเขียนกรอบแนวคิดก็จะมีการเขียนได้หลายวิธีนะคือแบบใช้แบบลูกศรเป็นภาพเป็นแผนภาพแผนภูมินะครับโยงระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรอิสระนะครับหรือว่าจะเขียนแบบเป็นอธิบายความเป็นเชิงพรรณนาก็ได้นะครับอันนี้ก็หลักการในการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยก็มีนักการนำเสนอไว้ในเอกสารการสอนก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยนะครับยังจะนำไปใช้ในการวางแผนการวิจัยคำว่าวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องของการวางแผนดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าตั้งแต่เรื่องของการออกแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดขนาดสิ่งตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการวิจัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับยังมีประโยชน์นะครับนอกจากใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดแล้วนะครับใช้ในการวางแผนการวิจัยแล้วเนี่ยนะครับยังนำไปใช้ในการดำเนินการวิจัยนะครับให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดำเนินการก็คือหมายว่าในขั้นของการออกฟิลด์เวิร์กออกพื้นที่นะครับการออกแบบสอบถามการวิเคราะห์การสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะทบทวนคือไปดูมาตั้งแต่ต้นจนจบว่าเขาทำกันยังไงนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากในการทำการวิจัยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเนี่ยจะต้องเรียกว่าทบทวนวรรณกรรมให้ละเอียดเลยนะครับก็จะทำให้การทำการวิจัยนั้นเนี่ยมีความเรียกว่ามีความราบรื่นนะครับแล้วก็สามารถจะดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของการวิจัยได้นะครับคราวนี้วัตถุประสงค์ถ้าจะบอกว่าเป็นวัตถุประสงค์เป็นข้อเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงว่าการทบทวนวรรณกรรมนี่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเนี่ยนะครับหนึ่งก็เพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีนะครับและความรู้พื้นฐานในปัญหาที่ต้องการวิจัยนะครับสองก็คือเพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับนิยามศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทำการวิจัยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่นเราสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายรายได้นะครับเราสนใจเรื่องเงินเฟ้อนะครับเราสนใจเรื่องการว่างงานนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีการนิยามศัพท์นะครับคำว่านิยามศัพท์ก็คือว่าเป็นการกำหนดคำศัพท์ในเชิงปฏิบัติการนะครับก็มีคำว่านิยามศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นนิยามศัพท์ในเชิงปฏิบัติการความหมายคืออะไรก็คือความหมายว่าไอ้ศัพท์คำนั้นเนี่ยเมื่อกำหนดขึ้นแล้วจะต้องสามารถวัดได้ที่เป็นรูปธรรมนะครับการสามารถวัดได้เป็นรูปธรรมเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นศัพท์นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการนะครับเช่นความเหลื่อมล้ำด้านการจ่ายรายได้เนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าดูว่าคนที่มีรายได้สูง 20% กับคนรายได้ต่ำ 20% เนี่ยจนสุด 20% กับสูงสุดรวยสุด 20% เนี่ยห่างกันกี่เท่าตัวอย่างเงี้ยก็จะมีการนิยามศัพท์คำว่ารวยจนคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนิยามศัพท์นะครับหรือว่าเรื่องของเรื่องเงินเฟ้อคำว่าเงินเฟ้อคืออะไรนะครับเงินฝืดคืออะไรการว่างงานคืออะไรนะครับการว่างงานเนี่ยวัดจากแรงงานกำลังแรงงานที่มีอายุตั้งแต่10สมมุติ15ถึง59ปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นการว่างงานกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะบอกว่าเป็นการว่างงานสูงการว่างงานต่ำอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการให้การดำเนินการค้นคว้านั่นนะครับมีสามารถที่จะค้นคว้าได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็วัดได้นะครับประการต่อมาคือมีวัตถุประสงค์ก็คือว่า

เพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาที่ต้องการทำวิจัยให้มันชัดขึ้นนะครับขอบเขตการวิจัยนี่มันอาจจะมีหลายระดับนะครับมันจะต้องขอบเขตนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องของทรัพยากรเวลาทั้งเงินที่มีเนี่ยนะครับหรือว่าความสามารถของนักวิจัยเองก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมในการทำวิจัยนะครับเพื่อแสวงหาความคิดและแนวทางใหม่ๆในการทำวิจัยนะครับเพราะเวลารีวิวงานวิจัยเนี่ยเก่าๆที่ทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราเอาแนวคิดเหล่านั้นไปใช้ในการที่จะไปกำหนดในการทำวิจัยเรื่องของที่นักวิจัยสนใจทำต่อไปนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการทำวิจัยซ้ำอันนี้ก็สำคัญนะครับคือถ้าเราไม่มีการไปรีวิวงานวิจัยที่ทำไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะมีการทำซ้ำได้นะครับการทำซ้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าขาดคือขาดการลงทุนไปศูนย์เปล่าเพราะก็ทำไปแล้วนะครับนี้เป็นการลงทุนซ้ำเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับประโยชน์กันในแง่สังคมในแง่ประเทศชาติก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับหรือเพื่อปรับปรุงวิธีการวิจัยนะครับบางทีงานวิจัยที่ทำไว้เดิมนั้นนะที่เราค้นคว้ามาเนี่ยมันทำมานานมาแล้วด้วยวิธีการเก่าๆซึ่งวิธีการเหล่านั้นมันน่าจะล้าสมัยแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำปรับการนำมาวิจัยใหม่โดยการปรับวิธีการวิจัยเนี่ยมันจะทำให้ได้ผลการวิจัยที่ทันสมัยขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นก็น่าจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยของผู้อื่นนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าในการทำวิจัยนั้นเนี่ยถ้ามีการทบทวนวรรณกรรมมันก็จะสามารถจะบอกได้ว่างานวิจัยที่เขาทำไว้นั้นเนี่ยเขาเสนอแนะว่าควรจะทำวิจัยอะไรต่อเนื่องจากตรงนี้เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์ขึ้นหรือตอบปัญหาได้กว้างขึ้นไอ้พวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของการที่สามารถจะไปเก็บรายละเอียดจากข้อเสนอที่เขาทำไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนะครับคราวนี้แหล่งวรรณกรรมในการทบทวนหรือการสืบค้นเนี่ยมีกี่แหล่งนะครับอะไรบ้างเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับได้มีการคลาสสิฟายมีการแยกแหล่งทบทวนวรรณกรรมไว้แหล่งหลักๆเนี่ยนะครับอยู่3แหล่งด้วยกันนะครับแหล่งที่1ก็คือเป็นแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารนะครับแหล่งที่2เนี่ยเป็นแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารงานวิจัยนะครับแหล่งที่3เนี่ยเป็นแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์นะครับไปดูนะครับว่าแต่ละแหล่งเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารเพื่อการช่วยสืบค้นเนี่ยนะครับแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารที่สำคัญเนี่ยมันมีแหล่งไหนบ้างล่ะนะครับแหล่งอันนึงที่สำคัญที่นักวิจัยเนี่ยนะครับไปสืบค้นกันเป็นประจำก็คือเป็นบทคัดย่อรายงานการวิจัยนะครับมันจะมีเอกสารที่รวมเล่มนะครับรวมเล่มเป็นบทคัดย่องานวิจัยเนี่ยนะครับอยู่ออกมาเป็นระยะนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยเนี่ยนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำวิจัยอันเนี้ยก็จะมีการรวมบทคัดย่องานวิจัยไว้นะครับเป็นการสรุปสั้นๆว่าเป็นการวิจัยเรื่องอะไรโดยใครทำเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์คืออะไรบ้างนะครับวิธีการศึกษาก็ทำยังไงนะครับแล้วก็ผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าวิจัยเรื่องนึงอาจจะมีบทคัดย่อสักประมาณหน้าหนึ่งหรือครึ่งหน้าออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็นั่นนะเราสามารถจะเรียกว่ารวบเรียกว่าประหยัดเวลาในการค้นคว้าเรื่องงานวิจัยที่เราสนใจเนี่ยนะครับโดยการไปดูจากเอกสารที่เป็นบทคัดย่องานวิจัยซึ่งมีอยู่ทั่วไปนะครับหรือว่าดัชนีวารสารอันนี้ก็เป็นดัชนีวารสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับมันก็จะแยกย่อยถึงว่าวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยดัชนีวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องอะไรก็จะยกแยกย่อยลงไปแล้วก็ค้นคว้าตรงนั้นนะครับในดัชนีแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของงานวิจัยชิ้นนั้นอยู่ว่าทำโดยใครชื่อเรื่องอะไรทำโดยใครทำเมื่อไรผลสรุปวัตถุประสงค์เป็นยังไงผลสรุปเป็นยังไงบ้างวิธีการศึกษาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นดีเทลนะครับของดัชนีวารสารที่มีให้ค้นคว้านะครับเป็นเอกสารนะครับหรือบรรณานุกรมนะครับบรรณานุกรมก็จะบอกถึงว่าไองานบรรณานุกรมที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท้ายหน้านะอยู่ท้ายหน้างานวิจัยอยู่ท้ายเล่มเลยงานวิจัยเนี่ยนะครับ

0: สมมุติว่าเราไปค้นงานวิจัยเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดไปด้านท้ายของงานวิจัยเรื่องนั้นเนี่ยมันก็จะมีบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นที่เอามาใช้ก็จะมีหนังสือมีงานวิจัยตำราต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเราก็สามารถจะค้นคว้าจากตรงนั้นได้เพื่อเป็นสะพานนำไปสู่การค้นหาเรียกว่าเล่มตัวจริงได้ต่อไปเนี่ยนะครับแหล่งต่อมาครับคือแหล่งวรรณกรรมจากเอกสารอันนี้ต่อนะครับคือเมื่อกี้นี่พูดถึง3แหล่งนะต่อมาก็จะมีวารสารเหมือนกันนะครับคือวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารงานวิจัยนะครับเป็นวิจัยระดับวิทยานิพนธ์นะครับรายงานการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือวารสารทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าประมวลคำศัพท์บัญญัติทางเศรษฐศาสตร์ glossary ต่างๆอันนี้ก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นการรวมไว้ในเอกสารงานวิจัยนะครับแยกเป็นอันนี้สมมติว่าเป็นงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่เราสามารถจะไปค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องงานวิจัยได้แต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์นะครับต่อไปก็จะเป็นแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์นะครับการสืบค้นทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนิยมกันใช้กันมากอาจจะบอกมากที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหนทางค้นคว้าที่ประหยัดที่สุดรวดเร็วที่สุดและใกล้ตัวที่สุดนะครับแล้วโดยเฉพาะเนี่ยพอเทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสะดวกขึ้นเนี่ยนะครับเรามี Wi-Fi เรามีอะไรต่างๆมันก็จะทำให้การค้นคว้านี่สะดวกขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิจัยทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมาใช้การค้นคว้าแหล่งวรรณกรรมทางออนไลน์เนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้บริการสืบค้นจากระบบออนไลน์นะครับผู้วิจัยจะค้นอันนี้ก็บางทีก็เรียกว่าบางทีค้นเองไม่ได้คือเวลาไปเข้าห้องสมุดเนี่ยเข้าห้องสมุดเนี่ยอาจจะต้องถ้าอยากจะค้นทางออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเรามีงานวิจัยที่เราสนใจอยู่แต่ว่าไอ้งานวิจัยตรงนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่ให้ค้นโดยตรงเนี่ยอาจจะค้นทางออนไลน์แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องพึ่งเรียกว่าบรรณารักษ์นะครับที่จะต้องช่วยแล้วก็บางทีอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าอันนี้เป็นงานวิจัยเฉพาะบางเรื่องนะครับที่สามารถจะทำได้โดยการค้นผ่านออนไลน์แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าแหล่งวรรณกรรมจากคอมพิวเตอร์แต่ว่าอันนี้เป็นการค้นจากฐานข้อมูลใน CD-ROM CD-ROM ก็คือเป็น CD เก็บข้อมูลเนี่ยนะเป็นฐานข้อมูลรวมเนี่ยนะอันนี้คือการค้นคว้าจากฐานข้อมูล CD-ROM นี้เนี่ยผู้วิจัยอาจจะค้นคว้าเองได้นะครับโดยอาจจะขอให้บรรณารักษ์เนี่ยช่วยค้นให้ก็ได้นะครับสำหรับตัวอย่างฐานข้อมูล CD-ROM นะครับที่มีอยู่ในห้องสมุดทั่วไปก็จะมีที่สำคัญอย่างนี้นะครับเช่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูล CD-ROM นะครับเช่นเป็นฐานข้อมูลพวก dissertation นะครับก็คือเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะครับเป็น abstract เป็นบทคัดย่อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาชื่อย่อว่า dissertation abstract on this เนี่ยนะครับเขาใช้ย่อว่า DAO เนี่ยนะครับอันนี้ลักษณะข้อมูลก็จะเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับพร้อมสาระสรุปสังเขปโดยสังเขปนะครับเกี่ยวกับพวกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปนะครับอันนี้จะมีครอบคลุมทุกสาขาวิชานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราจะค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกในต่างประเทศเนี่ยค้นจากฐานข้อมูลอะไรก็บอกว่า DAO เนี่ยนะครับ Dissertation Abstract on This เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาทรัพยากรด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกก็จะมีฐานข้อมูลที่ชื่อว่า educational resource information center หรือที่เรียกว่า ELIC นี่นะครับ ELIC นี่เป็นคำย่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับพวกอะไรเป็นพวกฐานข้อมูลบรรณานุกรมนะครับพร้อมสาระสังเขปของบทความนะครับงานวิจัยรายงานการประชุมการสัมมนาและข้อเขียนเกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับของอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลกอันนี้เป็นเน้นการศึกษาเป็นหลักนะครับ หรือว่าเป็นฐานข้อมูล AA ก็เป็น Academic Abstract Full Text นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายความว่าถ้าอยากจะค้นข้อมูลเต็มรูปแบบนะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า Full Text คือหมายความว่าทั้งเล่มเลยเนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยก็จากฐานข้อมูล AA เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นพวก PA ก็จะเป็นPeriodical Abstract Library หรือ PA เนี่ยนะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสารสรุปของบทความของวารสารสาขาวิชาบรรณลักษณ์ศาสตร์สารสนเทศศาสตร์นะครับและสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นพวกคอมพิวเตอร์หรือนิเทศศาสตร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวย่อที่ใช้กันเยอะนะครับที่ค้นเพราะงั้นถ้านักศึกษาอยากค้นหรือนักวิทยาอยากจะค้นเนี่ยก็จะต้องจำชื่อย่อเหล่านี้ได้ว่าชื่อย่อเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับฟิลไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช้ประโยชน์นะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องทางไกลก็จะเป็นDAE ฐานข้อมูล DAE นะครับหรือว่าถ้าเป็นพวก Social Science Citation Index นะครับพวกการข้อมูลฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมแหล่งอ้างอิงของบทความนะครับหรือสิ่งตีพิมพ์ทางด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ก็จากฐาน SSCI ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลทาง CD-ROM ที่สามารถจะเป็นแหล่งที่จะค้นคว้าได้นะครับรวมทั้งตัวอันนี้ก็เป็น Economic Literature นะครับอันนี้ก็เป็น Econlist เนี่ยนะครับ Econlist ก็จะเป็นฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องของบทความวารสารรายงานวิชาการต่างๆทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ Economic Literature หรือ Econlist นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็การค้นคว้าบนฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราค้นเองได้ทางออนไลน์ที่ว่ามาล่ะนะครับทางออนไลน์ที่ว่ามาซึ่งสามารถที่จะทำเองได้หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องหลักเกณฑ์ในการเลือกเอกสารวารสารต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าในการเลือกเอกสารอ้างอิงต่างๆที่จะนำมาใช้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นหลักการคือจะต้องเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคำว่าน่าเชื่อถือนี่ต้องดูว่าแหล่งใครเป็นคนเขียนเป็นคนผลิตนะครับเก่าหรือใหม่นะครับมีความชัดเจนมีการเซอร์ติฟายมีการรับประกันเช่นมีคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีการตรวจสอบมีการยืนยันหรือมีการให้คำรับรองก่อนไหมอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการเรื่องนี้หลักสำคัญคือว่าการนำเอกสารทบทวนเหล่านี้มาใช้เนี่ยเป็นเรื่องมีความจำเป็นที่เราจะต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงนั้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ว่ามาเรื่องการทบทวนเอกสารนะครับ
1: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504819 6-8โทรสาร02503-3571อีเมล ecofficeatstuu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stuu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหา

0: ทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOLIA SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodleการเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า180จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้พบกับสาระสำคัญเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเด็นเนื้อหาในวันนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ได้แก่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับตอนที่2เราจะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและตอนที่3เป็นตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาพบกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศกันนะคะแนวคิดทั่วไปที่นักศึกษาจะต้องรู้ประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกัน1นักศึกษาต้องรู้ความหมายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมทุกศาสตร์ทุกแขนงรวมทั้งบริการต่างๆที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตและสำหรับความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่เครื่องแม่ข่ายกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือโปรโตคอลผู้ให้บริการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมเบราว์เซอร์ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการสืบค้นนะคะให้เรามารู้ถึงประวัติและความเป็นมาก่อนสำหรับโครงการวิจัยระบบเน็ตเวิร์กที่เรียกว่า ARPANET ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างสถาบันการศึกษา4แห่งซึ่งก็จะซึ่งประกอบด้วยนะคะมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมหาวิทยาลัยยูทาห์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาบาบารานะคะสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทั้ง4สถาบันเนี่ยนะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายของทั้ง4สถาบันจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายหลากหลายชนิดรวมทั้งใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันจุดมุ่งหมายของโครงการวิจัยเครือข่าย ARPANET นะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานหนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอีกหน่วยงานหนึ่งได้โดยข้อมูลที่ส่งระหว่างกันสามารถมีเส้นทางการขนส่งข้อมูลออกไปยังปลายทางได้มากกว่า1เส้นทางส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเห็นความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการเชื่อมต่อของเครือข่าย ARPANET จึงได้มีการนำเครือข่ายของตนเองมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ARPANET ทำให้เครือข่ายขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2527เครือข่ายนี้จึงถูกจัดตั้งเป็นระบบอินเทอร์เน็ตและใช้มาจนถึงในปัจจุบันสำหรับการใช้หมายเลข IP หรือ IP address เป็นการพัฒนาและประยุกต์ระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นระบบเครือข่ายในลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายเอ็กทาเน็ตซึ่งจะมีโปรโตคอลหลักเป็นTCP/IP ในการเชื่อมต่อกันของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ตจะสามารถติดต่อถึงกันโดยใช้หมายเลข IP ได้เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็ที่เชื่อมโยงกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะสามารถติดต่อถึงกันได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางจะระบุที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ต้องการติดต่อที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะถูกกำหนดใช้มาตรฐานที่เรียกว่าหมายเลข IP หรือ IP addressหมายเลข IP address เป็นข้อมูลตัวเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขจำนวนเต็ม4ส่วนในแต่ละส่วนจะสามารถแทนค่าเป็นจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วง0ถึง255และใช้จุดเป็นตัวแบ่งตัวอย่างเช่น 161.200.93.1 หรือ202.44.135.9 หมายเลข IP 11จะแสดงถึงข้อมูลด้านเครือข่ายอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นส่วนแสดงหมายเลขเครือข่ายส่วนที่2เป็นส่วนแสดงหมายเลขคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายของหมายเลขนั้นส่วนที่3และส่วนที่4เป็นการจัดแบ่งหมายเลข IP ออกได้ตามจำนวนคลาสต่างๆซึ่งก็จะประกอบด้วยคลาส A คลาส B คลาส C คลาส D และคลาส E เป็นต้นนะคะโดยทั่วไปนั้นจะใช้งานอยู่เพียง3คลาสหลักๆด้วยกันได้แก่คลาส A คลาส B และคลาส C ซึ่งแบ่งตามขนาดของเครือข่ายเครือข่ายใดมีคอมพิวเตอร์เชื่อมอยู่จำนวนมากก็จะมีหมายเลขอยู่ในคลาส A แต่ถ้ามีจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่มีจำนวนลดหลั่นกันลงไปก็จะอยู่ในคลาส B และคลาส C ตามลำดับตัวอย่างเช่นหมายเลข IP ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คือ 172.20.24.85
ต่อไปเรามาดูสาระสำคัญของคำว่าชื่อโดเมนกันแนวคิดในการสร้างระบบชื่อโดเมนใช้เพื่อใช้อ้างอิงในระดับผู้ใช้งานแทนหมายเลข IP ชื่อโดเมนเป็นการใช้แทนชื่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจำได้ง่ายโดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วยชื่อหรือชุดของอักษรเป็นกลุ่มๆเช่น www.hou.ac.th เป็นชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเห็นได้ว่าดังที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ที่อาจารย์บรรยายจะเห็นได้ว่า www.hou.ac.th ก็จะเป็นโดเมนเนมซิสเต็มซึ่งเป็นโดเมนของ 172.20.24 และ .85 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตชื่อโดเมนระดับประเทศมีใช้เพียงในประเทศอเมริกาและประเทศแคนาดาโดยการจัดแบ่งกลุ่มประเภทขององค์กรออกเป็น6กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่ม COM หรือ COM มาจากคำว่า Commercial Organization หรือกลุ่มธุรกิจการค้า 2. กลุ่ม EDU มาจาก Education Organization คือกลุ่มสถาบันการศึกษา 3. GOV มาจาก Government Organization คือกลุ่มของหน่วยงานรัฐบาล4 MIL มาจาก Military Organization คือหน่วยงานทางการทหารและ5 NET มาจาก Networking Organization คือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเครือข่ายและ6 ORG มาจาก Non-Commercial Organization คือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่อมาในหลายๆประเทศได้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายของตนเข้ากับเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตจึงมีการใช้โดเมนชื่อโดเมนที่แทนด้วยอักษรย่อของประเทศนั้นๆตัวอย่างเช่น co.it แทนบริษัทในประเทศอิตาลี ac.au แทนสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย or.th แทนองค์กรไม่หวังผลกำไรในประเทศไทย go.jp แทนหน่วยงานรัฐบาลในประเทศญี่ปุ่นการเรียกชื่อคอมพิวเตอร์ด้วยระบบชื่อโดเมนนั้นจะมีประโยชน์คือสามารถจดจำได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแต่สำหรับการทำงานในระดับคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ยังอาศัยการอ้างอิงตามหมายเลขต่อไปมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้1ประกอบไปด้วยเครื่องแม่ข่ายหรือตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับทำการเชื่อมต่อในเครือข่ายอื่นๆ2กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือโปรโตคอล3ผู้ให้บริการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและ4โปรแกรมเบราว์เซอร์ปัจจุบันนะใช้โปรโตคอล TCP/IPซึ่งเป็นโปรโตคอลหลักในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่มีอยู่หลากหลายยี่ห้อเครื่องคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้นั้นจะทำได้โดยการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเครื่องแม่ข่ายและเครื่องแม่ข่ายต้องมีซอฟต์แวร์พิเศษช่วยในการติดต่อโดยยึดหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์หรือโปรโตคอลเดียวกันคือโปรโตคอล TCP/IPส่วนผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นโดยมากก็จะกระทำผ่านหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือนิยมเรียกทั่วไปอย่างย่อๆว่า ISP ส่วนใหญ่แล้วจะให้บริการในลักษณะเชิงพาณิชย์โดยจะมีวงจรสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อกับเครือข่ายเข้ากับ ISP รายอื่นๆจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะประกอบด้วย1การเชื่อมต่อโดยตรงเป็นการเชื่อมต่อระดับองค์กรใหญ่ๆเป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับสายหลักของอินเทอร์เน็ตโดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเกตเวย์หรือเราเตอร์ร่วมกับสายสัญญาณความเร็วสูงโดยต้องติดต่อโดยตรงกับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย2การเชื่อมต่อด้านผู้ให้บริการเป็นการเชื่อมต่อระดับผู้ใช้ทั่วไปหรือระดับองค์กรผู้ให้บริการการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำการติดตั้งดูแลเครื่องให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้คอมพิวเตอร์ของตนได้เชื่อมต่อเข้ากับ ISP จึงเปรียบเสมือนช่องทางการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อผ่านทาง ISP นี้จะแบ่งการเชื่อมต่อเป็น2ประเภทคือ1การเชื่อมต่อแบบองค์กรและการเชื่อมต่อแบบบุคคลสำหรับการสืบค้น
และการแสดงข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแมงมุมซึ่งจะแสดงถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตนั้นเครือข่ายใยแมงมุมหรือว่า World Wide Web ที่เรารู้จักกันเป็นการบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโฮสต์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลนั่นเอง 2. บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแทนจดหมายบนกระดาษแต่ใช้วิธีการส่งข้อความในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังผู้รับอีกเครื่องหนึ่ง 3. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลการบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลหรือเราเรียกว่า FTP เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเช่นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องPC ไปยังเครื่องแม่ข่ายถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่อง PC ของเราเองหรือถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายด้วยกันเองบริการนี้จะเป็นการรับส่งข้อมูลโปรแกรมหรือเอกสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและมีองค์กรหลายๆแห่งได้เปิดให้ผู้ใช้ภายนอกสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลได้โดยที่ไม่คิดมูลค่า4. การเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกลการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกลหรือว่าเทลเน็ตบริการนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้และทำงานต่างๆในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าเครื่องนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตามทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก 5. การสนทนาออนไลน์การสนทนาออนไลน์โปรแกรมเหล่านี้ผู้ใช้จะสามารถพูดคุยกันได้โดยการส่งข้อความเสียงหรือภาพของคู่สนทนาได้และรับส่งข้อมูลระหว่างกันส่วนของการสนทนาเป็นกลุ่มก็มีโปรแกรมประเภท IRP เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างกันของกลุ่มบุคคลหลายคนของกลุ่มบุคคลหลายคนซึ่งเรียกว่ากลุ่มสนทนาหรือเป็น Channel เมื่อผู้ใช้เลือกกลุ่มสนทนาแล้วก็สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้สำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตในงานสารสนเทศในงานต่างๆในปัจจุบันก็มีหลากหลายมากก็จะประกอบไปด้วย 1. ในเรื่องของการศึกษาวิจัยทางธุรกิจการค้าการเงินและการธนาคารและ 4. ความบันเทิงค่ะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในตอนที่2เนื้อหานะคะของอาจารย์ก็จะประกอบไปด้วยนะคะกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและก็ตัวอย่างฐานข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการสืบค้นตั้งแต่การสืบค้นขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศกันก่อนวิธีที่1 นะคะวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศจะมีขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วย1การเข้าถึงการสืบค้นและสุดท้ายนะคะคือการสำรวจเลือกดูนะคะสำหรับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายวิธีการด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. การสืบค้นด้วยดัชนีการสืบค้นด้วยคำสำคัญการสืบค้นด้วยคำลงท้ายคำสืบค้นด้วยคำที่กำหนดการสืบค้นด้วยพิสัยการสืบค้นด้วยคำใกล้เคียงและการสืบค้นด้วยตรรกะบูลีนนะคะสำหรับการสืบค้นด้วยตรรกะบูลีนนี้จะเป็นวิธีการที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะคะก็คือการกำหนดข้อความของการสืบค้นด้วยการใช้คำเชื่อมต่างๆดังนี้ใช้คำว่า and ซึ่งหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลภายใต้ข้อความที่1และข้อความที่2คำว่า or หมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลภายใต้ข้อความที่1หรือข้อความที่2คำว่า notหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลภายใต้ข้อความที่1แต่ไม่ต้องภายใต้ข้อความที่2คำว่านะคะ ADJ นะคะหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลภายใต้ข้อความที่1ติดกันกับข้อความที่2แล้วก็สัญลักษณ์นะคะ question mark หรือเครื่องหมายคำถามก็จะหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลโดยใช้เครื่องหมายคำถามใช้แทนตัวอักษรใดๆในการสืบค้นข้อมูล
สตาร์หมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์สตาร์แทนตัวอักษรใดๆที่ตามหลังคำค้นในการสืบค้นข้อมูลเครื่องหมายบวกหมายถึงการกำหนดให้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์บวกแทนอักษรใดๆที่ตามหลังคำค้นในการสืบค้นข้อมูลนะคะต่อไปวิธีการสืบค้นข้อมูลขั้นต้นหรือเป็นลักษณะของ sample search นะคะเป็นการสืบค้นข้อมูลที่ใช้คำขึ้นต้นสืบค้นตามหัวข้อเรื่องที่ต้องการสืบค้นโดยไม่มีข้อความในการสืบค้นข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ผู้ใช้งานฐานข้อมูลต้องเลือกหัวข้อในการสืบค้นในช่องของการสืบค้นก็จะได้แก่ชื่อเรื่องชื่อรายการชื่อประเด็นสำคัญชื่อบุคคลคำสำคัญหรือหัวเรื่องเป็นต้น 2. เลือกประเภททรัพยากรที่ต้องการสืบค้นซึ่งได้แก่วารสารหนังสือหรือสิ่งที่ต้องการสืบค้นตัวอย่างการสืบค้นขั้นต้นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ACM และคำค้นคือคำว่า economic ก็ให้พิมพ์คำว่า economic ลงในช่องของช่องสืบค้นหรือช่อง search box แล้วก็กดปุ่ม search นะคะมันก็จะปรากฏขึ้นมาว่ามีข้อมูลที่เราจะสามารถสืบค้นอยู่ถึง 48,618 ผลลัพธ์ที่เราจะสามารถสืบค้นได้จากคำว่า economic ที่เราสืบค้นหลังจากนั้นเราก็เข้าไปคลิกในช่องชื่อต่างๆที่ขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถเข้าไปสู่นะคะเนื้อหาสำคัญของเนื้อหาที่เราต้องการที่จะศึกษาต่อไปได้นะคะอันนี้เราเรียกว่าวิธีการสืบค้นขั้นต้นการสืบค้นแบบขั้นสูงหรือเป็น advanced search นะคะเป็นการสืบค้นที่มีข้อความและคำค้นที่ซับซ้อนมากขึ้นการสืบค้นทั้งแบบง่ายและแบบซับซ้อนในแต่ละฐานข้อมูลจะนำเทคนิคการสืบค้นต่างๆมาผสมผสานกันเพื่อให้เราสามารถค้นเจอข้อมูลที่ต้องการได้การสืบค้นอาจจะใช้เครื่องหมายต่างๆหรือคำเชื่อมเช่น and or notเพื่อช่วยในการสืบค้นให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงกับความต้องการมากขึ้นทำให้ผลการสืบค้นหรือข้อความที่เราต้องการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปเรามาพบกับเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศนะคะเครื่องมือนั้นก่อนที่จะไปดูว่ามีเครื่องมือในการสืบค้นอะไรบ้างมารู้จักความหมายของคำว่า Search Engine ก่อนเว็บไซต์ที่เป็น Search Engine เนี่ยนะคะจะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการสืบค้นได้อย่างหลากหลายและโปรแกรมสืบค้นจะเริ่มทำงานทันทีเมื่อมีผู้ใช้ใส่คำสืบค้นลงไปและสืบค้นตามดัชนีโดยจะการหาคำที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วไม่ว่าคำค้นนั้นจะพบหรือไม่พบก็จะแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอให้ผู้ใช้ได้ทราบอย่างรวดเร็วตัว Search Engine นี้นะคะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องทราบ URL ของเว็บไซต์เลยผู้ใช้เครื่องมือก็จะในการสืบค้นควรจะมีการวางแผนก่อนจะลงมือสืบค้นโดยเลือกเว็บไซต์ที่สนใจและคาดว่าจะได้รับข้อมูลที่ต้องการกำหนดคำหรือวลีที่ต้องการสืบค้นกำหนดคำค้นที่ชัดเจนและคำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราต้องการจะสืบค้นต่อไปมาดูเอนจิ้นที่สืบค้นข้อมูลโดยใช้ดัชนีหรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดอินเด็กซ์เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยคำสำคัญโดยจัดทำบัญชีรายการของทุกคำที่อยู่ในข้อมูลทั้งหมดของแต่ละเว็บไซต์เมื่อสืบค้นคำที่ต้องการจากบัญชีก็จะทราบว่าอยู่หน้าใดของเว็บไซต์ใดบ้างเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของ AltaVista นะคะตัวหลักการทำงานของ AltaVista คือเป็นการใช้intelligent software เช่นโปรแกรม Spider โปรแกรม Crawler หรือโปรแกรม Robotทำหน้าที่กราดไปตามเว็บไซต์ต่างๆและสืบค้นข้อมูลโดยการใช้ดัชนีเป็นคำค้นจุดเด่นของ Search Engine ที่ใช้ในการใช้ Intelligent Software กราดตามเว็บไซต์ต่างๆก็คือ Intelligent Software เหล่านี้จะเป็นโปรแกรมที่มีการทำงานโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆเช่น URL ของเว็บไซต์ที่เปิดใหม่ชื่อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สารสนเทศที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เป็นต้นโดยเก็บข้อมูลเหล่านี้กลับมายังฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่ายของ Search Engine นั้นๆจึงทำให้ Search Engine นั้นสามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นมาไว้บนเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ได้ทุกวันค่ะ
Search Engine ส่วนมากจะเข้าไปตรวจสอบคำต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ตอนต้นๆของแฟ้มข้อมูลหรือคำใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่และมีการซ้ำกันนะคะจำนวนมากก็จะถือว่าคำนั้นๆเป็นคำสำคัญสำหรับเว็บไซต์นั้นแล้วก็จะวนตรวจสอบซ้ำไปซ้ำมาตามรอบระยะเวลาเช่นตรวจทุกๆวันตรวจทุกสัปดาห์ก็จะทำให้ข้อมูลในฐานข้อมูลการสืบค้นของ Search Engine นั้นมีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาวิธีการสืบค้นของ Search Engine ประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับข้อมูลก่อนหลังและความถี่ในการนำเสนอข้อมูลนั้นการสืบค้นข้อมูลโดยวิธีเช่นนี้จะมีความรวดเร็วมีความละเอียดสามารถจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลได้นะคะแต่ว่าการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดของเนื้อหาเท่าที่ควรนะคะตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine ประเภทนี้ก็ได้แก่นะคะ

วดหมู่นะคะ Search Engine ประเภทนี้จะแบ่งข้อมูลโดยการพินิจพิเคราะห์เนื้อหารายละเอียดของแต่ละเว็บไซต์ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างการจัดแบ่งแบบนี้จะใช้แรงงานคนในการพิจารณาเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้การจัดหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคนที่จัดหมวดหมู่แต่ละคนว่าจัดเก็บข้อมูลนั้นๆอยู่ในเครือข่ายข้อมูลอะไรใช้เทคนิคในการแบ่งหนังสือแต่ละเล่มว่ามีหัวเรื่องตรงกันเป็นประเภทอะไรบ้างแล้วนำหนังสือมาเรียงไว้ภายใต้หัวเรื่องประเภทเดียวกันรอให้ผู้ใช้มาสืบค้นต่อไปตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นแบบนี้ได้แก่ Yahoo นั่นเองนะคะในแต่ละ Search Engine ก็จะมีซอฟต์แวร์ที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละเว็บไซต์ที่เปิดใหม่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ Search Engine ให้ทันสมัยอยู่เสมอสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ถ้าต้องการให้เว็บไซต์ได้รับการเก็บข้อมูลไว้ใน Search Engine ก็ควรจะออกแบบให้เว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อความที่สำคัญที่ผู้ใช้ทั่วไปจะใช้เป็นคำค้นเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขององค์กรได้การ Search Engine ประเภทนี้จะถูกจัดแบ่งตามเนื้อหาก่อนแล้วจึงนำมาเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นต่อไปตัวอย่างนะคะในการ Search Engine ประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอข้อยกตัวอย่างเช่นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก Search Engine ก็จะประมวลผลรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาให้เช่น Galaxy NetGuide Webcounselor หรือว่า Yahooต่อไปเป็นการ Search Engine ที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลโดยการเชื่อมโยงไปยัง Search Engine อื่นจุดเด่นของการใช้ Search Engine ประเภทนี้คือสามารถเชื่อมโยงไปยัง Search Engine ประเภทอื่นๆในคราวเดียวกันได้ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้นตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine ประเภทนี้ได้แก่ Dogpile MetaCrawler หรือว่า OneSeekต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ให้บริการสารสนเทศนะคะฐานข้อมูลแรกเราเรียกว่าฐานข้อมูล ERIC ตัว ERIC หรือว่า ERIC ตัวนี้นะคะเป็นฐานข้อมูลทางการศึกษาแห่งชาติของอเมริกันประกอบไปด้วยข้อมูลบรรณานุกรมแล้วก็บทคัดย่อของเอกสารสิ่งพิมพ์บทความจากวารสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านศึกษาศาสตร์ด้านการวิจัยรายงานการประชุมสัมมนาข้อเขียนทางการศึกษาบทวิจารณ์ข้อเสนอแนะโครงการหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลกที่อยู่ในความรับผิดชอบของ US Office of Education นะคะข้อมูลที่จะสืบค้นได้จะเป็นเพียงรายการบรรณานุกรมและบทคัดย่อเช่นประกอบไปด้วยนะคะชื่อเรื่องผู้แต่งบทคัดย่อชื่อบริษัทนะคะหมายเลขนะคะ ISBN/ISSN หรือประเภทเอกสารปีที่พิมพ์คำสำคัญอาจจะมีบางรายการในการสืบค้นที่อาจจะสามารถได้ฉบับเต็มนะคะมาศึกษาได้ฐานข้อมูลนี้สามารถสืบค้นได้จากนะคะ elec.ad.gov นะคะก็เข้าไปในฐานข้อมูลนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของฐานข้อมูลต่อไปนะคะเป็นฐานข้อมูลของ SciInfo ตัวฐานข้อมูลของ SciInfo เนี่ยนะคะเป็นฐานข้อมูลด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสาขาจิตวิทยาสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์นะคะ online.scienceinfo.com นะคะหรือเป็น scienceinfo แล้วก็ /scienceinfo แล้วก็/fsearch นะคะก็สามารถเข้าไปสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในสาขาจิตวิทยาได้นะคะต่อไปฐานข้อมูลDAO นะคะฐานข้อมูลนี้จะเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นดัชนีและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลกจะครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆประมาณ 3,000 สาขาวิชาการให้บริการดัชนีวิทยานิพนธ์ตั้งแต่คริสตศักราชนะคะ1861เป็นต้นมาฐานข้อมูล DAO ได้รวบรวมข้อมูลมากกว่า 1.4 ล้านรายการก็นักศึกษาสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์นะคะ www.dissertation.com นะคะเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลที่ให้บริการก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่ในที่นี้อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างก็ประกอบไปด้วยฐานข้อมูล Ingenta นะคะฐานข้อมูล ABI Inform Full Text ฐานข้อมูลห้องสมุดหรือว่า OPAC ฐานข้อมูลนะคะ
Medline นะคะฐานข้อมูล IEEE หรือ IEE นะคะฐานข้อมูล ACM หรือฐานข้อมูลนะคะ Progress Digital Dissertation ฐานข้อมูลพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็

0: ังประกอบไปด้วยฐานข้อมูลอื่นๆอีกนะคะจำนวนมากนะคะที่สำคัญอย่างที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ที่อาจารย์กำลังโชว์อยู่นะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
13: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
14: โรคนี้รักษาหาย
13: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
15: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
13: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
16: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

หน่วยที่5นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยซึ่งหน่วยที่5จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยตอนที่2เป็นเรื่องของประเภทการออกแบบการวิจัยและตอนสุดท้ายก็เป็นการเขียนโครงการวิจัยนะครับการออกแบบการวิจัยคืออะไรนะครับก็มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายของการออกแบบการวิจัย

ไว้ในที่นี้ก็จะสรุปนะครับไว้ดังนี้ก็คือการออกแบบการวิจัยก็เป็นการวางแผนการดำเนินการวิจัยที่มีการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะมีการกำหนดรูปแบบการวิจัยขอบเขตและกิจกรรมต่างๆตามขั้นตอนของวิธีการวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบหรือข้อความรู้ที่ตรงตามปัญหาการวิจัยก็จะเห็นว่าการออกแบบการวิจัยนั้นก็จะเป็นการกำหนดแผนการดำเนินงานล่วงหน้ายังมีระบบถามว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะครับการออกแบบการวิจัยก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขระหว่างการดำเนินการวิจัยได้ถ้าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับมีวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยเนี่ยคอริงเจอร์ก็ได้ให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ว่าอันที่หนึ่งก็คือเพื่อให้ได้คำตอบตรงกับปัญหาการวิจัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิผลเนี่ยก็หมายถึงคำตอบนั้นมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และก็มีความตรงนะครับความตรงในที่นี้ก็หมายถึงความตรงภายในและความตรงภายนอกเดี๋ยวเราจะค่อยอธิบายอีกทีนะครับว่าไอ้ความตรงเป็นอย่างไรสำหรับประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพก็คือคำตอบที่ได้นั้นเป็นไปอย่างประหยัดและก็คุ้มค่าเหมาะสมกับเหตุการณ์และเวลาวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อที่จะควบคุมความคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัยนะครับซึ่งความคาดเคลื่อนนี่ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือความคาดเคลื่อนเชิงสุ่มความคาดเคลื่อนเชิงสุ่มนั้นก็เป็นความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้การวัดค่าตัวแปรนั้นอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่เป็นจริงนักวิจัยก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมความคาดเคลื่อนนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดส่วนความคาดเคลื่อนจากระบบนั้นนะครับก็เกิดขึ้นจากอิทธิพลของตัวแปรนะครับตัวแปรในที่นี้แล้วก็ประกอบไปด้วยทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรภายนอกหรือตัวแปรอื่นๆที่มีผลต่อตัวแปรตามซึ่งเป็นคำตอบของการวิจัยที่เราต้องการที่อยากจะทราบนะครับนี่ดูความตรงที่เราบอกว่าเราออกแบบการวิจัยเพื่อให้ได้ประสิทธิผลของปัญหาซึ่งจะต้องมีความตรงนะครับความตรงในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือความตรงภายในและความตรงภายนอกแต่ความตรงภายในเราจะหมายถึงผลของการวิจัยนั้นนะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามอันเนื่องมาจากตัวแปรอิสระที่กำหนดไว้นะครับไม่ได้เป็นผลจากตัวแปรอิสระอื่นๆที่เราเรียกว่าเป็นตัวแปรภายนอกเพราะฉะนั้นนักวิจัยนะครับก็จะต้องออกแบบการวัดค่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามให้เท่ากับค่าที่เป็นจริงมากที่สุดและก็จะต้องมีการควบคุมตัวแปรภายนอกนะครับให้เหมาะสมแล้วก็เลือกใช้สถิติและแปลความหมายได้อย่างถูกต้องส่วนความตรงภายนอกนั้นก็คือผลการวิจัยนั้นที่เกิดจากกลุ่มตัวอย่างสามารถที่จะสรุปผลอ้างอิงไปยังประชากรเป้าหมายได้นั่นก็หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะครับหลักต่อมาก็คือการควบคุมความแปรปรวนนะครับจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบการวิจัยนั้นเราก็จะต้องมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือการควบคุมความแปรปรวนหรือความคาดเคลื่อนที่มันเกิดจากตัวแปรภายนอกใช้หลักการควบคุมความแปรปรวนนะครับหรือเรียกว่าเป็น Max Min Con Principle นะครับไอ้ตัว Max Min Con Principle คืออะไรนะครับตัวแรกก็คือตัว Max ก็หมายถึงความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่กำหนดนั้นจะต้องให้มีค่าสูงสุดก็คือเราจะต้องมีการจัดกระทำให้ตัวแปรอิสระที่กำหนดมีความแตกต่างกันในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเป้าหมายเพื่อให้ตัวแปรอิสระนั้นมีผลต่อตัวแปรตามมากที่สุดหลักที่2ก็คือมินก็คือลดความคาดเคลื่อนให้มีค่าต่ำสุดก็คือความเคลื่อนจากการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดก็คือเราก็ต้องเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและการวัดค่าตัวแปรนะครับที่มีความเที่ยงและความตรงทั้งนี้ก็อยู่ที่ตัวเครื่องมือที่จะเอาไปวัดค่าตัวแปรอยู่ที่ตัวผู้ที่ทำการวัดค่าตัวแปรและผู้ที่ให้ข้อมูลของตัวแปรนะครับหลักสุดท้ายก็คือตัวคอนก็คือการควบคุมความแปรปรวนจากตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากการวิจัยนั่นคือเราจะต้องควบคุมตัวแปรภายนอกที่มีผลต่อตัวแปรตามที่อาจจะเกิดขึ้นในงานวิจัยนั้นนะครับนี่ต่อมาดูว่า
ขั้นตอนนะครับของการออกแบบการวิจัยก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่ประมาณ7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดขอบเขตของการวิจัยนะครับการกำหนดขอบเขตของการวิจัยก็เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยนั้นสามารถที่จะสรุปผลการวิจัยและนำผลไปใช้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดขอบเขตของการวิจัยก็มีหลายประเภทนะครับอาจจะเป็นขอบเขตทางด้านประชากรขอบเขตทางด้านตัวแปรขอบเขตทางด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์หรือขอบเขตทางด้านเวลานะครับนี้นักวิจัยก็ต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนข้อที่2เป็นกำหนดกรอบแนวคิดการกำหนดกรอบแนวคิดนี้ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่นักวิจัยเองจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมนะครับเพื่อนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดเฉพาะงานวิจัยที่เราทำในขณะนี้นะครับข้อที่3ก็คือการกำหนดรูปแบบการวิจัยนะครับการกำหนดรูปแบบการวิจัยก็คือเป็นการเลือกประเภทของการวิจัยที่เหมาะสมในการที่จะนำไปสู่คำตอบของงานวิจัยที่ดีที่สุดนะครับข้อที่4ก็คือการกำหนดสมมติฐานและตัวแปรนะครับการกำหนดสมมติฐานและตัวแปรนั้นสมมติฐานเป็นแนวคำตอบของปัญหาการวิจัยเพราะฉะนั้นสมมติฐานจึงเป็นเครื่องมือชี้แนวทางในการค้นหาหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบตรงประเด็นนะครับซึ่งจากตัวสมมติฐานนั้นนักวิจัยก็ต้องมีการระบุตัวแปรทั้งหมดในงานวิจัยว่ามีตัวแปรอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อ1 2 3เนี่ย4เนี่ยมันก็อยู่ในหน่วยที่2 3 4นะแรกๆของเนื้อหาชุดวิชานี้นะครับข้อที่ขั้นตอนที่5ก็คือการกำหนดกลุ่มตัวอย่างนะครับการกำหนดกลุ่มตัวอย่างนั้นนักวิจัยต้องมีการกำหนดประชากรมีการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่างอันนี้เราจะพูดรายละเอียดในหน่วยที่6นะครับขั้นตอนที่6คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากตัวแปรที่เราได้จากตัวสมมติฐานและตัวแปรเนี่ยเราก็จะต้องมีการกำหนดว่าตัวแปรแต่ละตัวแปรเนี่ยเราจะมีวิธีการวัดข้อมูลอย่างไรนะวัดอยู่ในมาตรวัดในระดับใดนะครับแล้วก็แหล่งข้อมูลของตัวแปรวิธีการเก็บรวบรวมเนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรรายละเอียดก็จะอยู่ในหน่วยที่7และหน่วยที่8นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการกำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นวิธีการที่เราจะต้องเลือกสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมถูกต้องเพราะว่าสถิติแต่ละตัวนั้นจะมีเงื่อนไขเฉพาะนะครับที่นักวิจัยก็จะต้องเลือกนำมาใช้ให้ถูกต้องนักวิจัยจะต้องมีความเข้าใจในสถิติที่จะนำมาวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีด้วยอันนี้ก็คือขั้นตอนทั้งหมดซึ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนในชุดวิชานี้ในหน่วยต่างๆนะครับถ้าเราจะออกแบบการวิจัยนะครับเราก็จะแบ่งประเภทการออกแบบการวิจัยหลักๆได้3ลักษณะก็คือการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณนั่นหมายว่าวิจัยนั้นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณการออกแบบการวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็การออกแบบการวิจัยแบบผสมซึ่งใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพผสมกันเรามาดูทีละรูปแบบนะครับการวิจัยเชิงปริมาณนะครับการวิจัยเชิงปริมาณนั้นก็เป็นการวิจัยเพื่อหาคำตอบของปัญหาการวิจัยที่อยู่บนฐานคตินะครับที่มีการวางแผนมีการออกแบบไว้ล่วงหน้านะครับด้วยการกำหนดสมมติฐานจากนั้นต้องมีการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นตัวเลขนะครับต้องเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงและมีความตรงและมีการใช้วิธีนิรนัยนะครับเพื่อที่จะทดสอบหรือพิสูจน์สมมติฐานโดยใช้วิธีการทางสถิตินะครับการวิจัยเชิงปริมาณนั้นมีรูปแบบอยู่หลายๆรูปแบบทั้งนี้นักวิจัยก็จะต้องเลือกรูปแบบการวิจัยให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหานะอาจจะใช้ลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเชิงกึ่งทดลองการวิจัยเชิงสัมพันธ์การวิจัยเชิงสำรวจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของการวิจัยนะครับนี่ในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับวิธีการสุ่มตัวอย่างหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลักความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็วิธีการสุ่มตัวอย่างนั้นก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของประชากรอันนี้เราก็จะเดี๋ยวจะเรียนรู้ในหน่วยที่6นะครับเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นการวิจัยเชิงปริ

ปริมาณข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเราจะต้องมีการใช้เครื่องมือนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขเครื่องมือนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่มีแบบแผนเชิงโครงสร้างเราก็จะใช้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิโดยอาจจะใช้แบบสอบถามแบบทดสอบแบบมาตรวัดหรือแบบตรวจสอบหลังการแบบตรวจสอบรายการในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินะครับและก็ข้อมูลทุติยภูมิสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะครับ เราสามารถที่จะใช้สถิติทั้งเป็นสถิติเชิงพรรณนาที่อธิบายภาพรวมนะครับของข้อมูลทั้งหมดหรือเราอาจจะใช้สถิติอ้างอิงนะครับที่นะที่ให้ข้อสรุปที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับผลการวิเคราะห์นะทั้งหมดที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณนั้นก็จะเป็นสารสนเทศที่จะเป็นเชิงปริมาณนะครับที่มีความหมายแล้วก็ง่ายต่อทำความเข้าใจนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับ เช่นงานวิจัยเรื่องการแข็งค่าเงินบาทนะครับผลกระทบต่อการส่งออกของไทยนะครับซึ่งฝ่ายวิจัยธุรกิจนะบริษัทมจ.บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัดก็เป็นผู้วิจัยนะครับข้อมูลที่เราใช้นะครับเป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539ถึง2549นะครับก็เป็นข้อมูลอนุกรมเวลานะครับประกอบไปด้วยค่าดัชนีเงินดัชนีค่าเงินที่แท้จริงมูลค่าการส่งออกสินค้าหมดต่างๆนะอันนี้ข้อมูลทั้งหลายก็จะเป็นตัวเลขนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองนะครับแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นนะครับที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระซึ่งตัวแปรตามของเราก็คือมูลค่าของสินค้าส่งออกหมดต่างๆตัวแปรอิสระก็คือดัชนีค่าเงินที่แท้จริงนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่ใช้นั้นเป็นข้อมูลอนุกรมเวลานะครับก็จะต้องมีการทดสอบความนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลาแล้วก็ใช้วิธีการสถิติอื่นๆในการวิเคราะห์ค่าข้อมูลตัวเลขประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณต่อมาก็จะเป็นการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็จะเป็นการหาความรู้นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพก็เป็นการหาความรู้โดยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆของสังคมนะครับจากสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงทุกมิติมีการพิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้นแล้วก็เน้นข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิดนะครับเรื่องของการให้ความหมายของสิ่งต่างๆรวมถึงค่านิยมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้นๆนะครับอันนี้คือความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นการศึกษาในเชิงชาติพันธุ์วรรณานะครับก็จะเป็นการศึกษาความคิดความเชื่อค่านิยมนะครับที่กำหนดพฤติกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งๆตามความเป็นจริงหรือจะเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาก็จะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติหรือประวัติศาสตร์เพื่อบอกหรือพรรณนานะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับหรือจะเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นหรือการศึกษาแนววิพากษ์การศึกษาแนววิพากษ์ก็เป็นการตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมจิตวิทยาที่ครอบงำวิถีการคิดหรือการดำรงอยู่ของคนในกลุ่มสังคมก็จะเห็นว่าลักษณะของข้อมูลที่เอามาวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นแล้วก็จะใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงหรือแบบสโนว์บอลนะครับซึ่งตัวอย่างนั้นก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายนะครับที่นักวิจัยคาดว่าจะให้ผลการศึกษาตามความเป็นจริงนะครับส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นนะครับข้อมูลเชิงคุณภาพก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข
นะครับแล้วก็ใช้วิธีการรวบรวมหลายๆวิธีนะครับเช่นถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เป็นลักษณะของการตรวจสอบก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการอาศัยการเฝ้าดูก็ต้องใช้วิธีการสังเกตนะครับการสังเกตก็จะมีทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมส่วนถ้าต้องการข้อมูลนะครับในเรื่องของการสัมภาษณ์ก็ต้องเกิดจากการพูดคุยซักถามนะครับของกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับต่อมาการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเราก็จะใช้วิธีการได้หลายๆวิธีนะครับวิธีแรกก็เป็นวิธีการแบบอุปนัยนะครับอุปนัยก็คือจะต้องมีการตีความแล้วก็มีการสร้างข้อสรุปนะครับจากรูปธรรมและปรากฏการณ์ที่มองเห็นนะครับถ้าข้อสรุปนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเดิมหรือจะใช้วิธีการจำแนกชนิดข้อมูลก็คือจะต้องมีการจำแนกข้อมูลเป็นชนิดชนิดที่กำหนดนะครับเช่นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการนะครับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือจะใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับก็คือเอาข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลสิ่งสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับก็คือตัวคุณภาพของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาคุณภาพของข้อมูลนั้นเพื่อให้เกิดอะไรก็เกิดความตรงนะครับหรือความเหมาะสมในการที่จะแปลความหมายแล้วก็สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้มันสอดคล้องตรงกันนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเช่นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนะครับฝั่งอันดามันแถบภาคใต้ตอนบนนะครับงานวิจัยนี้ก็ทำโดยคุณเรวดีอึ้งโพนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านดนตรีพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลฝั่งอันดามันแถบภาคใต้ตอนบนนะครับหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนะครับฝั่งอันดามันแถบภาคใต้ตอนบนก็จะเห็นว่าจากวัตถุประสงค์เนี่ยข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ได้จากการที่ตัวนักวิจัยเองนั้นจะต้องเข้าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลแล้วก็เก็บข้อมูลจากการพูดคุยการสังเกตนะอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับงานวิจัยอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือการวิจัยแบบผสมนะครับก็เป็นการวิจัยที่มีการนำทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกันนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายๆรูปแบบนะครับในการวิจัยเชิงผสมนะครับแบบผสมนั้นนะครับแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนั้นก็เป็นการนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในการสร้างเครื่องมือนะครับสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยแบบผสมที่เหมาะสำหรับยังไม่มีทฤษฎีที่ชัดเจนนะครับสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณก็ใช้วิธีการเชิงคุณภาพซะก่อนเอามาสร้างเครื่องมือเพื่อจะได้เก็บข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์นะเพื่อให้ผลการวิจัยนั้นมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับก็เป็นเรื่องของเป็นการวิจัยที่เราเอาการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมาเพิ่มนะครับความชัดเจนนะของผลการวิจัยเชิงคุณภาพนะก็จะเป็นรูปแบบที่2นะครับอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบที่3นะครับก็เป็นการนำการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยไปใช้อธิบายผลของการวิจัยเชิงปริมาณให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหรือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากจะอธิบายในเชิงตัวเลขแล้วก็จะมีเรื่องของข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพอธิบายเพิ่มเติมด้วยก็จะทำให้งานวิจัยนั้นตอบปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและรูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือรูปแบบที่4ก็เป็นการใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกันนะครับเพื่อให้ได้คำตอบของการวิจัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยแบบผสมดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างของการวิจัยแบบผสมเช่นการวิเคราะห์อุปสงค์เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นในประเทศไทยนะครับของวิชัยการวิจันนะครับรูปแบบการวิจัยก็ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเสริมการอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบที่3นะ
สำหรับข้อมูลที่เป็นเชิงนะครับเชิงคุณภาพเราก็จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงก็คืออาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้นำนะครับหรือผู้บริหารอุตสาหกรรมเหล็กกล้าในแต่ละบริษัทเนี่ยเอามาสัมภาษณ์ในเชิงลึกนะครับ

สำหรับข้อมูลนะครับเชิงปริมาณนั้นเราจะใช้ข้อมูลอนุกรมรายปีอนุกรมเวลารายปีนะครับเช่นเรื่องของการผลิตการนำเข้าการส่งออกราคาเฉลี่ยเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นหรือรายได้ประชาชาติต่อคนต่อปีแล้วเอามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีเชิงปริมาณคือการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะครับแล้วก็ใช้การวิเคราะห์สวอตและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้2วิธีร่วมกันต่อมาคือโครงการวิจัยนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญของหน่วยนี้ก็คือโครงการวิจัยนะครับโครงการวิจัยก็เป็นแผนการดำเนินงานอย่างมีระบบที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการวิจัยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเขียนรายงานวิจัยเพราะฉะนั้นนักวิจัยเองจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัยแล้วก็เข้าใจปัญหาการวิจัยนั้นนะครับรวมถึงมีความสามารถในการใช้ภาษาและสรุปเรียบเรียงข้อความได้ดีองค์ประกอบของโครงการวิจัยนั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือหน่วยงานที่อนุมัติโครงการวิจัยนะครับในหน่วยงานต่างๆก็จะมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันในที่นี้ก็จะยกองค์ประกอบที่น่าจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะต้องมีอยู่ในโครงการวิจัยนะครับอันแรกก็คือชื่อโครงการวิจัยนะครับชื่อโครงการนั้นก็ต้องมีทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษนะครับอันที่2หลักการและเหตุผลก็เป็นความแสดงถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยนะครับให้มองเห็นความสำคัญของโครงการวิจัยนั้นหรือคุณค่าของงานวิจัยนั้นนะครับจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับเพื่อตอบปัญหางานวิจัยที่เราต้องการอยากจะทราบนะครับมีการทบทวนวรรณกรรมนะครับจากทฤษฎีงานวิจัยและผลงานวิจัยอื่นๆที่มีการทำไว้แล้วที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้มีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะครับมีการให้คำนิยามศัพท์เฉพาะที่สื่อความหมายตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้อ่านงานวิจัยเพราะบางครั้งเนี่ยความหมายของคำบางคำในโครงการวิจัยอาจจะเป็นความหมายที่เฉพาะเรื่องของงานวิจัยนั้นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่ความหมายทั่วไปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็แสดงให้เห็นว่าผลของการวิจัยนั้นนำเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ทางด้านใดบ้างหรือประยุกต์ใช้ทางด้านใดบ้างสิ่งสำคัญก็คือประโยชน์นั้นจะต้องสอดคล้องกับตัววัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่นอกเหนือจากงานวิจัยแล้วก็มีความเป็นไปได้ระเบียบวิธีการวิจัยนะครับก็จะเป็นการบอกถึงวิธีการวิจัยว่าจะใช้วิธีการวิจัยแบบใดมีประชากรกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่ใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนะครับต่อมาก็เป็นแผนการดำเนินงานก็เป็นการกำหนดเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอนของงานวิจัยนะครับการของบประมาณแล้วก็ตัวประวัตินักวิจัยเองนะครับการพิจารณาโครงการวิจัยนั้นนักก่อนที่นักวิจัยจะนำโครงการวิจัยไปเสนอหน่วยงานต่างๆเพื่อขออนุมัตินั้นก็จะต้องมีการตรวจสอบโครงการวิจัยที่เขียนเองนะครับหรือให้ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้นะครับเราจะพิจารณาจากเกณฑ์2ลักษณะคือจากเกณฑ์ภายนอกนะครับเช่นอาจจะดูความรู้ความสามารถของนักวิจัยดูประโยชน์ของงานวิจัยต่อหน่วยงานหรือสังคมหรือดูความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาทำการวิจัยดูที่ความชัดเจนของภาษาที่ใช้เขียนโครงการดูความสมบูรณ์ครบถ้วนหรือตัวงบประมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าส่วนเกณฑ์ภายในนั้นอาจจะดูจากความสมเหตุสมผลของแต่ละข้อที่เชื่อมโยงสู่การตอบปัญหาการวิจัยดูความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องระหว่างหัวข้อต่างๆดูความถูกต้องในการออกแบบการวิจัยในประเด็นต่างๆแล้วก็ดูว่าผลการวิจัยนั้นก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราพูดไปในหน่วยที่5

0: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบรอบ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มข้อ
10: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์มารีสุรเชษฐ์ค่ะ
0: ครับและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์ครับวันนี้เราสองคนก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมและนักศึกษาเข้าสู่การสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายอาญา1รหัสวิชา41231ครับสำหรับวันนี้เป็นการสอนเสริมในครั้งที่3เป็นการออกอากาศสดนะครับทาง Facebook Live ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้มีความเห็นข้อคิดเห็นต่างๆนะครับรวมถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเรากำลังรับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างกับการไปรับฟังการสอนเสริมหรือมีอะไรที่อยากจะพูดคุยกันก็เราใช้ช่องทางสื่อสารกันทางแฟนเพจของ Facebook Live นะครับของช่อง STOU Channel ครับอาจารย
1: ์
0: วันนี้จริงๆมีจะต้องมีอาจารย์อีกท่านนึงแต่ปรากฏว่าอาจารย์เขาติดธุระนะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาธิตาวิมลกุณารักษ
1: ์อ๋อค่ะ
0: ก็แต่ยังไงก็ตามก็มีการถ่ายเจาะเอาไว้แล้วนะครับทางอาจารย์สาธิตา
1: ถ่ายเจาะ
0: ครับ
1: โอเคค่ะ
0: มีอะไรสงสัยกับคำว่าเจาะหรือเปล่าครับ
1: มันก็งงนิดหน่อยอะค่ะ
0: อ๋อนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ก็คือเขามาถ่ายก่อนเรา
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจนะฮะ
1: เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยแบบดูเด่น
0: ดูก็ไปเจาะรูดูแอบดูใครอาบน้ำ
1: ไม่ได้อันนี้ผิดนะในนี้ผิด
0: ไม่ได้นะฮะก
1: ็
0: จะมีช่วงที่เป็นอาจารย์สาธิตาจะมาแนะนำเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เราได้เตรียมมาในวันนี้นะครับก็เพื่อจะได้เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาในการที่จะเตรียมตัวเกี่ยวกับการสอบอัตนัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุดสัปดาห์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงวันหยุดเนี่ยเราจะมีการสอบกลางภาคกันที่เรียกว่าก
1: สองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่ลงชุดวิชากฎหมายอาญา1แล้วอยู่ในระบบก2ก็อย่าลืมไปสอบนะครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวนี้เราจัดสอบบ่อยมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวมี walk in exam อีกครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่เผอิญว่าชุดวิชาอาญา1ไม่มี
1: อ๋อค่ะทีนี้เราก็ต้องตรวจข้อสอบกันตลอดเวลาเลยใช่มั้ยคะ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าเนี่ยภาคพิเศษก็ยังอยู่ในช่วงเวลาตรวจข้อสอบกันอยู่เลยแล้วก็มีสอบกลางภาคแล้ว
1: นั่นน่ะสิ
0: มาอีกละลอกนึงนะฮะ
1: คืออาจารย์ทำงานเป็นระวิงเลยนะคะตอนนี
0: ้ต้องครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนนักศึกษานะครับยังไงก็แล้วแต่เหนื่อยก็ต้อง
1: ทน
0: ไม่ได้สิต้องเต็มใจสิครับอย่าทน
1: อ๋อไม่ทนนะ
0: ต้องเต็มใจเขาต้องใช้ระบบการบริการต้องใช้ความเต็มใจอ๋ออ
1: ันนี้นี่
0: ถ้าทนบริการถ้าทนนี่อาจจะเป็นคนที่บ้านน่ะต้องทน
1: ทนเราไม่ทนใคร
0: เด็กก็ต่างคนต่างทนเนี่ย
1: แล้วไปคนที่บ้านทนคนอื่นไม่ต้องทน
0: นะครับเพราะอะไรจะต้องมีการขยายความตลอดเลยอาจารย์มารี
1: เป็นคนที่แบบว่าเวลาเราตีความกฎหมายเนี่ยมันต้องขยายความใช่ไหมแต่ต้องขยายความเป็นประโยชน์กับผู้กระทำความผิดถ้าไปขยายความเป็นโทษไม่ได
0: ้นั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์มารีได้ย้อนกลับไปในตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยที่เราได้มาพบกัน
1: เป็นคนโบราณชอบอะไรย้อน
0: ชอบอะไรโบราณ
1: ถูกต้อง
0: เป็นพวกอนุรักษ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์มารีนี่เป็นอาจารย์ประจำพิเศษของเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้สอนในการสอนแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มแรก
1: ค่ะ
0: นะครับจะคู่กับท่านอาจารย์ลาวันแต่วันนี้ท่านอาจารย์ลาวันไปต่างประเทศแล้ว
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: อ๋อแกชอบไปแกจะไปรู้สึกแกไปจอร์เจียนะ
0: อ๋อนี่รู้ลึกกว่าผมอีกแล้วเนี่ย
1: นะครับพูดเล่นฮะไม่ทราบไปไหน
0: ก็ไปจริงๆนะเนี่ยอาจารย์รู้หรือเปล่าเนี่ยที่อาจารย์พูดนี่คือความจริงเลยนะ
1: นะฮะ
0: แต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแกไปโกหกคนที่บ้านไว้ยังไง
1: ไงอ๋อไอ้เราพลาดพิงถึงเขาเป็นอะไรป่ะล่ะ
0: ก็พูดไปไกลแล้วเนี่ยฮะ
1: อ๋อตายแล้วงั้นเลิกดีกว่าฮะเดี๋ยวมันจะมีความผิดตาม
0: ใช่ครับถูกต้องครับบ้านเขาจะแตกนะครับก็เอาล่ะนะครับเราก็มีการสอนเสริมกันไป3ครั้งแล้วสำหรับในช่องทางนี้แต่สำหรับการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าเราก็เพิ่งสอนครั้งที่2กันไปในวันที่9กับวันที่10นะครับสำหรับชุดวิชานี
1: ้
0: ก็ยังเหลือการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าอีก1ครั้ง
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งน่าจะเป็นในช่วงประมาณเดือน
1: ธันวา
0: หรือมกราเนี่ยนะครับ
1: ธันวาปลายเดือนธันวา
0: ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่น
1: ะ
0: แต่ยังไงก็บอกไว้ก่อนว่ามีช่องทางนะครับว่าเรามีการจัดสอนเสริมแบบเผชิญหน้าตามศูนย์บริการการศึกษาต่างๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับ

0: แล้วก็มีเวลาอยากจะไปเข้ารับฟังการสอนเสริมก็เรียนเชิญได้
1: ใช่ใช่การสอนเสริมนี่มีความสำคัญนะคะเพราะเราได้ไปพบอาจารย์โดยตรงแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรแล้วก็ถามได้เพราะฉะนั้นเราจะมีช่องทางในการให้บริการกับนักศึกษาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษามีเวลาแล้วก็เข้าไปรับการสอนเสริมจะทำให้การอ่านหนังสือของนักศึกษาลดน้อยลงนะคะ
0: ก็จะได้ช่วยเติมเต็มในส่วนที่นักศึกษายังมีข้อสงสัยติดใจต่าง
1: ๆ
0: ที่อาจจะอยากจะรู้ว่าแนวการตอบข้อสอบอัตนัย
1: เขียนยังไง
0: อะไรอย่างเงี้ยหรือเนื้อหาที่เวลานักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนแล้วเกิดมีข้อสงสัยในหนังสืออ่านแล้วไม่เคลียร
1: ์อ๋อค่ะ
0: อ่านแล้วยังไม่เข้าใจนักศึกษาก็สามารถที่จะมาเข้ารับบริการที่เราได้จัดเอาไว้ให้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
1: อ๋ออันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าลงทะเบียนครั้งเดียวนี้ทุกอย่างเลยมาสอบก็ฟรี
0: อินคลูดทุกอย่างเลย
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับแล้วก็เราก็ยังมีสื่อแบบไอ้แบบนี้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลา
1: เปิดดูเมื่อไหร่ก็ได
0: ้ถูกต้องครับมีย้อนหลังให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่
1: บางทีไปสอนอย่างเงี้ยอาจารย์คนนักศึกษาเขาจะบอกอู้ทำไมในทีวีอาจารย์ดูดีกว่าได้แล้วเศร้าไหมอ่ะ
0: เราก็หลอกลวงผู้บริโภคกันไปนะ
1: เศร้ามากเลยอ่ะ
0: ก็บางคนเขาเห็นจากหนังสือด้วยซ้ำเขามาเห็นตัวจริงแล้วเขาตกใจเลย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ฮะ
1: หลอกกว่าน
0: ี่นั่นคือภาพในอดีต
1: ค่ะ
0: นะครับก็นะครับยังไงแล้วแต่นะคือจะไปช่องทางไหนก็ตามแต่เอกสารการสอนเน้นย้ำนะครับว่าต้องอ่าน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็รวมถึงอย่างที่เคยแนะนำไปตั้งแต่ครั้งแรกๆเลย
1: ค่ะ
0: เราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการมีประมวลกฎหมายหรือหลักกฎหมายหลักกฎหมายมีขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไว้ในการประกอบการวินิจฉัย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าหลายคนที่ทำข้อสอบตอบข้อสอบอัตนัยส่วนใหญ่เรียกว่าส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: จะไม่ค่อยอ้างอิงถึงหลักกฎหมายเท่าไหร่นัก
1: เพราะว่าหลักกฎหมายเนี่ยมันเป็นหลักที่เราจะนำมาใช้ในการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย
0: ครับ
1: เพราะว่าในกฎหมายอาญาเนี่ยเราต้องตีความในเคร่งครัดเพราะฉะนั้นในการตีความในเคร่งครัดเนี่ยก็คือการตีความตามกฎหมายคือตัวกฎหมายบอกไว้ว่าอย่างไรเนี่ยนักศึกษาจะต้องนำเอาตัวบทกฎหมายเนี่ยไปใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกแล้วก็ตีความคือมันจะมีข้อเท็จจริงมาแบบเนี้ยแล้วคุณจะใช้กฎหมายอย่างไรที่จะปรับว่าเขาจะผิดหรือเขาจะถูกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที
0: ่นักศึกษาจะต้องมันไม่ได้ใช้หลักดุลพินิจ
1: ใช่ๆไม่ได้ใช้หลักดุล
0: สำหรับกฎหมายอาญานะผมพูดถึงกฎหมายอาญานะ
1: ค่ะค่ะ
0: เนี่ยในลักษณะที่เรียกว่าความรับผิดเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาเนี่ยเราจะมาบอกว่าคนนั้นก็น่าจะผิดคนนี้ก็น่าจะผิดอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายอาญามันก็ต้องมีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับ
1: ค
0: ืออยู่ๆมันจะลอยมาจากฟ้าลอยมาจากอากาศหรือตามความเข้าใจของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้เป็น
0: บางเรื่องมันเป็นคอมมอนเซนส์อาจารย
1: ์ค่ะถูกต้อง
0: บางเรื่องเนี่ยกฎหมายที่มีบัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยอ่านแล้วพบเลยว่าหลายมาตราทีเดียวมีลักษณะที่มันเป็นเหมือนความผิดโดยตัวมันเอง
1: ฮ
0: ะคือใครๆก็รู้แต่ว่ามันผิดโดยที่ไม่ต้องรู้ตัวบทกฎหมายแต่กฎหมายก็ยังเขียนเอาไว้อีก
1: เพื่อความชัดเจนอันนี้สำคัญมากนะคะอาจารย
0: ์อย่างเช่นการฆ่าผู้อื่นเนี่ยชัดเจนเลยมาตรา288ของประมวลกฎหมายอาญาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ย
1: การลักทรัพย์เพราะฉะนั้นในกฎหมายนอกจากมันจะมีบัญญัติไว้ในกฎหมายแล้วเนี่ยบางทีมันก็อยู่ในหลักของศีลธรรมใช่ไหมฮะในเรื่องความผิดใน5คือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกาม จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวงประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ในเรื่องของการที่เราจะเรียนกฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามีวิทยาการของมันขึ้นมาแล้วมันมาบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อเราที่จะได้สังคมจะได้อยู่อย่างเป็นสุขใช่ไหมคะก็คือมีการกระทำซึ่งห้ามนับตั้งแต่ชีวิตร่างกายของคนเราเนี่ยคุณจะไปทำอะไรที่ทำให้เขาเกิดความเสียหายเนี่ยไม่ได้นะฮะหรือคุณจะไปเอาทรัพย์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่คร
1: ับ เพราะนั้นนี่คือองค์ประกอบสำคัญ
0: นี่แหละ
1: ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ
0: เกี่ยวกับเรื่องของเจตนาอีกประเภทหนึ่งเราต้องบอกก่อนว่าในครั้งที่ผ่านมาครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างความรับผิดในทางอาญากันอย
1: ู
0: ่ในหัวข้อแรกจำได้ไหมครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าการกระทำนั้นต้องครบองค์ประกอบของความผิด
1: ค่ะ
0: เนี่ยวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อนี้กันอยู่ครับอาจารย
1: ์ใช่ใช่คำว่าองค์ประกอบของความผิดก็ไปดูจากฐานความผิดซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามันก็จะแบ่งออกเป็นก็คือความผิดโดยทั่วไปกับความผิดตามลักษณะของกฎหมาย
0: แล้วก็มีความผิดที่มันเป็นความผิดเล็กๆน้อย
1: ๆ

0: เป็นลหูโทษซึ่งอาจจะไม่ต้องมีเจตนาก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นในการกระทำความผิดนอกจากองค์ประกอบภายนอกแล้วคือองค์ประกอบภายในใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: ก็คือเจตนาหรือ
0: ครับ
1: ซึ่งมันมีบัญญัติอยู่ในมาตรา59เพราะฉะนั้น59เนี่ยเป็นหัวใจของการพิจารณาในเรื่องของความรับผิดทางอาญาในส่วนขององค์ประกอบภายใน
0: ถูกต้องคร
1: ับ นั้นนักศึกษาเลยต้องรู้ว่าในองค์ประกอบภายในนั้นมีอย่างไรนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่าเรื่องขององค์ประกอบต้องครบถ้วนขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนั้นผู้กระทําก็จะไม่มีความผิด
1: ถูกต้อง
0: นอกจากนั้นบางทีเรื่องขององค์ประกอบภายในที่อาจารย์มาลีพูดถึงและคราวที่แล้วเราพูดกันไปนั้นจะเป็นลักษณะของเจตนาโดยข้อเท็จจริงนั่นหมายความว่ามันเกิดจากตัวผู้กระทำ
1: ค่ะ
0: นะครับมีความประสงค
1: ์
0: ที่จะทำให้เกิดผล
1: ผลเกิดขึ้น
0: หรืออาจจะไม่ได้ประสงค์โดยตรงแต่คาดเห็นได้ว่าการกระทำของตัวเองนั้นจะเกิด
1: ผล
0: ที่เรียกว่าย่อม
1: เห็นผล
0: เห็นผล
1: ค่ะ
0: ถ้านักศึกษายังจำได้เกี่ยวกับเรื่องของเจตนาที่เป็นองค์ประกอบภายในเนี่ยนักศึกษาก็จะรู้เลยทันทีว่าเนี่ยสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันก็คือในมาตรา59วรรค2
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วมันแน่นอนว่าอยู่มีเจตนาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีการกระทำด้วย
1: ใช่
0: เนี่ยการกระทำเราก็คุยกันไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นการกระทำที่รู้สำนึกอยู่นะ
1: อ
0: าจจะมีทั้งการเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็ได
1: ้
0: เรื่องงดเว้นละเว้นนะครับอันนี้เราถ้าใครที่ยังเพิ่งมารับชมในวันนี้แล้วยังไม่ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาสาระตรงนี้แนะนำว่าไปดูย้อนหลังก่อนแล้วก็ไปอ่านเอกสารการสอนอีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นหัวใจสำคัญจริงๆนะครับนักศึกษาเวลานักศึกษายิ่งไปเรียนในภาคความผิดองค์ประกอบพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วในอายา2เองที่เป็นภาคความผิดเนี่ยเขาก็จะไม่มาย้อนทวนกับในเนื้อหาเหล่านี้แล้วเพราะเขาถือว่านักศึกษานั้นมีพื้นฐานมาแล้ว
1: ค่ะหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยจึงเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาถึงความรับผิดในทางอาญาก็คือองค์ประกอบภายนอกเนี่ยมันจะไปอยู่ในภาคความผิดแต่องค์ประกอบภายในเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในเรื่องของการกระทำนะฮะซึ่งจะต้องรับผิดทางอาญาก็คือเจตนาประมาททีนี้มีบางคนบอกว่าเราจะดูได้ไงว่าเจตนาก็มีกฎหมายมาบอกไว้ว่าถ้าในกรณีที่คุณใช้อาวุธปืนซึ่งมีความร้ายแรงเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณไม่มีเจตนากระทำต่อบุคคลที่คุณ
0: มุ่ง
1: หว
0: ังเรียกว่ากรรม
1: เป็นเครื่องชี้
0: เจตนา
1: เพราะฉะนั้นอาวุธที่ร้ายแรงอ่ะคุณบอกว่าคุณใช้ปืนคุณยิงไปที่หัวใจของเขาเลยแต่คุณไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขาเลยนะ
0: มัน
1: เถียงไม่ได้อาจารย์
0: เจตนาจะฆ่าเขาเลยจ
1: ริงไม่ได้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะ
0: สังเกตไหมครับเนี่ยเวลาผู้กระทำความผิดเนี่ยโดนจับกุมแล้วเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยแหละฮะ
1: เสีย
0: งจะสูงจะต่ำอย่างเนี้ย
1: ใช่
0: ฉันไม่มีเจตนาเลย
1: อันนี้ชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าเมื่อคุณใช้อาวุธปืนเนี่ยเราถือว่ามีเจตนาร้ายและสิ่งที่คุณเล็งไปเนี่ยก็คือคุณเล็งไปที่หัวใจเลยเนี่ยมันก็ทำให้คนถึงตายได้
0: เล็งไปที่อวัยวะสำคัญ
1: ใช่อวัยวะสำคัญ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเล็งไปที่เท้าล่ะ
1: เป็นก็จะเจตนาที่ฆ่าแม่
0: จะถือว่าฆ่าเลยไหม
1: ถ้าสมมติว่าเจตนาที่จะยิงไปที่
0: เจตนาแรกเลยอ
1: ่
0: ะเจตนาแรกเลยถือว่าจะเล็งไปที่เท้าด้วยนะ
1: ไปเล็งไปที่เท้า
0: ตั้งใจเล็ง
1: มันอวัยวะสำคัญไหมล่ะเท้าเนี่ยมันจะทำให้คนถึงแก่ความตายไหม
0: โดนนัดหนึ่ง
1: ถ้ามันไม่ทำให้คนถึงแก่ความตายนั่นก็จะไปถือว่าเขาเจตนาฆ่าไม่ได
0: ้ก็ยังไม่ได้
1: แต่ถ้าใช้ปืนเล็งไปที่หัวใจเนี่ยมีเจตนาฆ่าเสมอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเจตนาฆ่าเนี่ยจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็จะไปดึงในเรื่องของการพยายามกระทำความผิดซึ่งจะเรียนต่อไปนะคะมาใช้
0: ครั้งต่อไป
1: แต่ทีนี้เมื่อเจตนาแล้วเนี่ยก็จะต้องรับผิดทางอาญาเพราะว่ากระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นผู้กระทำก็ต้องรับผิดในผลบั้นปลายค่ะ
0: ใช่และในเจตนาที่เรียกว่าองค์ประกอบภายในหรือเจตนาเนี่ยมันยังมีอีกอันนึงเจตนาพิเศษ
1: อันนี้มันอ๋อเจตนาพิเศษ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เราอาจจะต้องคุยกันนิดนึงก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวพอเวลาภาคความผิดแล้วเราจะพบคำเนี้ยแล้วเราจะไม่รู
1: ้
0: แต่ยกตัวอย่างอ่ะอย่างมาตรา334
1: ค่ะ
0: เรื่องของการลักทรัพย์นั่นเองนอกจากคุณจะมีเจตนาในเรื่องของการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
1: รวมอยู่ด้วย
0: ไปแล้วคุณก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงด้วยว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของคุณถูกไหมครับเรื่ององค์ประกอบว่าเนี่ยสิ่งที่กำลังจะไปหยิบนั้นอ่ะไปหยิบมาเนี่ยคือทรัพย์ของผู้อื่นไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเอง
1: ค่ะ
0: เนี่ยความรู้ข้อเท็จจริงก็เป็นสิ่งสำคัญถูกไหมแต่ในขนาดเดียวกันการจะผิดฐานนี้เราก็ยังไม่ใช่แค่ว่าเอาไปอย่างเดียวประสงค์อย่างเดียวไม่ใช
1: ่
0: มันต้องดูอีกว่า ในความต้องการในความประสงค์จริงๆลึกๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มีเจตนาพิเศษก็ได้
1: ทีนี้ในกรณีของเจตนาพิเศษเนี่ยเราก็จะดูในจากในตัวกฎหมายเองใช่ไหมว่าอันใดที่ต้องการเจตนาพิเศษแล้วในเจตนาพิเศษที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือผู้ใดเอาไปซักของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยทุจริต
0: นี่ไง
1: มีคำนี้ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าโดยทุจริตตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันคำว่าโดยทุจริตนั้นมันคืออะไรโดยทุจริตคืออะไรก็คือมันจะมีคำนิยามศัพท์ใน
0: มาตราหนึ่ง
1: ก็คือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าสำหรับตนเองหรือผู้
0: อ
1: ื่
0: น
1: เพราะฉะนั้นถ้า
0: ขโมยไก่ไปให้เมียขโมยไก่ไปให้เมีย
1: ขโมยไก่ไปให้เมียทำไมอ่ะ
0: ก็
1: ไม่ต้องไปขโมยไปให้เมีย
0: ก็จะเอาให้เมียไปทำแกงไก่ไง
1: อ๋อไปขโมยไก่ชาวบ้านเขาอยากกินแกงไก่มากอยากกินแกงไก่มาก
0: เมียบ่นว่าเดี๋ยววันเนี้ยอยากทำแกงไก่แต่ยังไม่มีไก่เลย
1: ทำไมไม่ไปซื้อเองแล้วทำไมไปขโมยทำไมแล้ว
0: มันจะมีเคสคุยกันไหมอาจารย
1: ์อ๋อไม่มี
0: ถ้าไปตลาดก็มันก็ไม่ต้องมีใครรับผิดหรือเปล่าแต่ประเอิญไม่ไปไง
1: ไม่ไปพอดีไปเห็นไก่ชาวบ้านก็ยิ้มคำรามมาตั๊กตั๊กตั๊กตั๊กตั๊ก
0: ก็เลยรักไก่เลย
1: คือเอาไปซึ่งไก่ของเข
0: า
1: พอคนเผลอปุ๊บก็ไปเอาไก่มาแล้วน็อกเลยไหมน็อกตายได้ทันทีเลยไหม
0: ยังเอาไปทั้งตัวเลย
1: เอาไปทั้งตัวเลย
0: เดี๋ยวจะซับเปลี่ยนสภาพอีกไม่เอาลึกไป
1: เอาไปทั้งตัวเอาไปทั้งตัว
0: ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละรักไก่
1: รักไก่ไป
0: เคยรักไก่ไหม
1: ฮะ
0: เคยรักไก่ไหม
1: เคยแต่รักไก่คนละความหมาย
0: ไม่ได้ไก่เป็นตัวนะ
1: ไม่ใช่
0: รักไก่
1: ความหมายของภาษาไทยมันเยอะนะรักไก่นี่คืออะไร
0: เวลาพูดมันมีไนยะใช่ไหมนักกฎหมายเนี่ย
1: ใช่
0: มีคำภาษาไทยมันมีคำหลายคำเห็นไห
1: ม
0: รักไก่อาจจะเป็นการกระทำความผิดลักทรัพย์ก็ได้
1: ใช่
0: หรือแอบไปกระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับไก
1: ่เขาก็แปลว่ารักไก่
0: รักไก
1: ่เป็นคำศัพท์นะฮะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นใช้กันในวงพนันหรือเปล่า
1: ฮะ
0: ใช้กันในวงพนัน
1: รักไก่การพนันเราไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่
0: แล้วไม่เกี่ยวแล้วครับ
1: ชีวิตเราไม่ชอบทีนี้ในส่วนของไก่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือไปเอามาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมาคือบอกว่าเอ้ยทำแกงไก่เหรอหรือเลือกมาทั้งตัวเป็นๆแล้วจะมาเลี้ยงไง
0: มาเลี้ยง
1: อยากมาเลี้ยงไก่มากเลยไงก็มาเลี้ยงไก่
0: ถ้าเอามาแกงแล้วเดี๋ยวจะมีความผิด
1: ทีนี้เขาก็บอกว่าเออเอาไก่ไปเนี่ยแล้วไปเลี้ยงเนี่ยมันจะผิดไหมมันเข้าองค์ประกอบขันทุจริตไหม
0: ไก่ไปเลี้ยงแต่เป็นของตัวเองครับล่ะ
1: เป็นของตัวเองไง
0: เป็นของตัวเองรักไก่ตัวเองเอาไปเลี้ยง
1: รักไก่ของคนอื่นแล้วมาเลี้ยง
0: แล้วเอามาเลี้ยงอย่างนี้รักทรัพย์ไหม
1: รักทรัพย์ไหมเพราะว่ามันจะมีคำอีกคำหนึ่งก็คือเอาไปทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมโดยทุจริตอันนี้เข้าโดยทุจริตเลยนะ
0: โดยทุจริตไหมล่ะคือ
1: เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเลี้ยงเพื่ออะไรฉันไม่สนใจหรอกคุณจะเลี้ยงเพื่ออะไรแต่คุณเอาของเขามาแล้วนะฮะคุณจะมาบอกโอ้คุณเอามาเลี้ยงแล้วดูแลอย่างดีดูแลดีกว่าเจ้าของบ้านอีกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะก็คือถือว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าสำหรับตนเองอื่นอาจจะมาบอกว่าฉันไม่ได้เลี้ยงเองนะฉันมาให้ภรรยาเลี้ยงไอ้คนแบบนี้มีเยอะนะก็คือไม่ทำเองนะแต่ให้ภรรยาก็คือภรรยาเหมือนเป็นทาสรับใช้ในบ้านอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมล่ะ
0: พูดถึงความเก็บกดของตัวเองหรือเปล
1: ่
0: า
1: ป่าวไม่เคยเก็บกดอะไรเลยคือชอบปล่อย
0: หรือว่าพูดถึงตัวเองอยู่หรือเปล่า
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเหรอครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความผิดละจะมาบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้เลี้ยงเองนะแต่ฉันมาให้ภรรยาเลี้ยงผิดหมดเพราะฉะนั้นกฎหมายมันครอบคลุมไงก็คือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในความผิดฐานลักทรัพย์ก็เลยจะต้องมีเจตนาพิเศษ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเจตนาพิเศษแล้วก็ดูจากคำในกฎหมายเองแหละ
0: กฎหมายมันจะมีคำที่ส่งสัญญาณ
1: โดยทุจริต
0: โดยทุจริต
1: หรือ
0: เพื่อ
1: นั่นแหละ
0: เนี่ยถ้าเห็นคำเนี้ยอย่างเพื่อสนองความใคร
1: ่
0: ของผู้อื่น
1: นั้น
0: การเป็นธุระจัดหาการเป็นธุระจัดหาบุคคลไปเพื่อการอนาจารอย่างเง
1: ี้
0: ยเพื่อเอาไปสนองความใคร่เห็นไหม
1: ก็มีความใคร่เกิดขึ้นด้วย
0: ใช่หรืออย่างเช่นการข่มขืนกระทำชำเราในสมัยก่อนที่จะมีการแก้ไขใช่ไหมเป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่แล้วก็ใช้อวัยวะเพศกระทำกลับ
1: อ
0: ย่างเงี้ยเพราะถ้าหากว่าขาดคำนี้ไปหมอก็ติดคุกเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: เวลาหมอจะตรวจภายในไง
1: อ๋อ
0: ก็ต้องใช้มือสัมผัส
1: ราต้องเข้าต้องไปเข้าองค์ประกอบ
0: อันนี้เรา
1: แต่ว่า
0: เราพูดกันในองค์ประกอบเดิมนะ
1: ในองค์ประกอบ
0: เดิมของของการกระทำของการกระทำชำเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก่อนที่จะมีการแก้ไขอย่างเงี้ยถ้าขาดเรื่ององค์ประกอบเพราะว่าเพื่อสนองความใคร่แล้วไม่มี

0: ขียนไว้เนี่ยการจะไปใช้มือกระทำกับอวัยวะเพศในสมัยก่อนก็จะเป็นความผิดเลยถ
1: ู
0: กไห
1: ม
0: คือถ้าจะผิดก็ต่อเมื่อมันมีองค์ประกอบภายในคือทำไปเพื่อสนองความใคร
1: ่ของตัวเอง
0: เนี่ยแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังคุยกันว่านี่แหละเจตนาพิเศษ
1: อ๋อค่ะ
0: เนี่ยแต่

0: อะไรก็แล้วแต่แหละครับ
1: อ่าค่ะ
0: ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: อ่
0: ก
1: า
0: ็ขอให้ดูแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ทำความเข้าใจกับเนื้อหาตรงนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์มารีบอกเนี่ยก็คือมันเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้น
1: กฎหมายอาญา
0: อย่างผมเพิ่งตรวจอาญา2ไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ภาคพิเศษเนี่ยก็พบเลยว่าปัญหาที่เราคุยกันนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะพบอยู่เสมอนักศึกษายังแยกองค์ประกอบไม่ได้ย
1: ัง
0: ไม่มีความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบของความผิดในฐานนั้น
1: ๆ
0: ที่กำลังจะวินิจฉัยอยู
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะใช้ความรู้สึกใช้ความเห็นอย่างเนี้ยซึ่งมันไม่ตรงกับ
1: มันไม่ได้เพราะเรากฎหมายอาญาเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบของความผิดแล้วเอาองค์ประกอบนั้นมาปรับกับข้อเท็จจริง
0: ใช่
1: ถ้าหาว่ามันไม่เข้ามันก็คือไม่ผิดถูกไหม
0: ใช่นั่นแหละก็คือในเรื่องขององค์ประกอบภายในที่เราคุยกันแต่ยังไม่จบครับเรื่องเจตนาเนี่ยเป็นองค์ประกอบภายใน
1: ยังมี
0: เพราะว่ามันมีเจตนาที่ในทางกฎหมายเนี่ยนอกจากไอ้สิ่งที่เราพูดกันว่าเจตนาโดยข้อเท็จจริงแล้วมันยังมีเจตนาอีกประเภทนึงครับอาจารย
1: ์
0: ผู้กระทำไม่มีเจตนาเลยแต่กฎหมายถือว่ามี
1: อ๋อมันคือมันจะเป็นเรื่องของเจตนามันมีเจตนาประสงค์ต่อผล
0: ประสงค
1: ์คนหนึ่ง
0: ใ
1: ช่ปะ
0: ใช
1: ่แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่ง
0: ใช่
1: สมมติว่าหนึ่งต้องการฆ่าสองเอ้าแต่พอยิงไปปุ๊บไม่ถูกสอง
0: ไปถูกใครฮะ
1: ไปถูกสาม
0: อ
1: ่าใช่ปะผิดไหมอ่ะโหเขาบอกว่าฉันน่ะไม่มีเจตนาต่อสามเลย
0: ก็จะย้อนกลับไปที่มาตรา59วรรคแรกใช่ไหมบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตน
1: า
0: แต่โดยข้อเท็จจริงที่อาจารย์มารีบอกเมื่อสักครู่เนี่ยหนึ่งต้องการยิงสองแน่นอนมันเป็นเจตนา
1: เป็นคนนะเป็นคนนะ
0: เป็น50นายขออ
1: ๋อใน2
0: ใน2
1: ใน2คือคนค
0: ือ
1: คน
0: เป็นคนนะครับนาย1ผู้กระทําก็เป็นคนนาย3ที่ไปถูกเค้าเรียกว่าคนที่ซวยอ่ะ
1: อันนี้เค้าเรียกว่าซวย
0: คนซวยอ่ะนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะว่าการกระทําของนาย1เนี่ยที่เกิดขึ้นกับนาย3จะต้องไม่เป็นเจตนาความข้อเท็จจริง
1: ค่ะ
0: ต้องไม่ประสงค์และไม่เล็งเพราะบางทีอาจจะเป็นลักษณะของเล็งเห็นผลได้ถ้าหากว่าการกระทำที่ใน1เห็นเนี่ยแล้วเห็นใน3อยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นลักษณะของการเล็งเห็นผลได้ในทางทฤษฎีถูกไห
1: ม
0: แต่คำว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยในเคสเนี่ยอาจารย์กำลังจะโยงเข้าสู่ในตัวบทที่เรียกว่าการกระทำโดยพลาดซึ่งถือว่าเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายประเภทหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วนายหนึ่งเองไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นกับผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ประสงค์ไม่เล็งและก็ต้องไม่ประมาทด้วย
1: ต้องไม่ประมาท
0: มันต้องไม่มีเจตนาใดๆเลย
1: คือไม่มีองค์ประกอบภายในตามมาตรา59
0: ถูกต้อง
1: นะฮะวรรค2วรรค3แล้วก็วรรค4
0: ถูกต้อง
1: นะฮะทีนี้แสดงว่าถ้าเขาไม่มีเจตนาเนี่ยเขาต้องไม่ผิดนี่คือหลักการนะ
0: เพราะ59วรรคแรกเขียนอย่างชัดเจนเลย
1: ใช่
0: ไหมใช่ไหม
1: การทำความผิดเนี่ยจะต้องกระทำโดยเจตนา
0: ครับ
1: และมาตรา59วรรค2ก็คือเจตนาเช่นมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล
0: ใช่
1: มาตรา59วรรค3ถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงกันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลไม่ได้นะทีนี้ประเด็นที่เราพูดเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นกอก็ในหนึ่งก็บอกว่าทำไมเราต้องแบบในหนึ่งอ่ะเพราะบางคนเนี่ยมาบอกว่าไอ้หนึ่งกับสองมันเป็นตัวเลขจะเป็นไม่เป็นคนเพราะฉะนั้นเราเลยต้องแบบว่าข้อเท็จจริงมันต้องชัดเจน
0: การกระทำที่เราตั้งโจทย์ไว้นกหนูแมวไปวินิจฉัยเลยว่าไม่สามารถวินิจฉัยฐานความผิดได้เพราะเป็นการกระทำของสัตว
1: ์ใช่
0: สัตว์ไม่ต้องรับผิดในทางอาญา
1: เพราะเราเคยนี่มีนักศึกษาตอบมาแบบนี้เราก็เลยต้องเน้นนะว่าเป็นคนนะเพราะฉะนั้นในหนึ่งเนี่ยเล็งปืนไปที่ในสอง
0: ตั้งใจจะฆ่าในสอง
1: ตั้งใจจะฆ่าในสองเลยเพราะฉะนั้นมันก็เข้าองค์ประกอบของความผิดผู้ใดเจตนาเนี่ยเพราะเราบอกว่าการใช้ปืนเนี่ยจะถือว่าผู้กระทำมีเจตนาเสมอ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นการที่ในหนึ่งเล็งปืนไปที่ในสองการกระทำของในหนึ่งเนี่ยเป็นการกระทำความผิดทางอาญาละเป็นความรับผิดทางอาญาละนะฮะก็คือการเล็งไปนะฮะแล้วพอยิงไปปุ๊บปรากฏว่าโหในสองมันไวมากนะ
0: หลบทัน
1: นะฮะขณะเดียวกันที่อาจารย์บอกความซวยของในสามกลับเข้ามา
0: ไม่รู้
1: ขี่จักรยานมาฟรี
0: บบนี้ป่ะ
1: อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขี่จักรยานมาเลยนะฮะ

0: วยความเร็วนะฮะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ขี่จักรยานเก่งนะฮะมาจากหัวมุมตึกปุ๊บโป้งโป้งโป้งคืออะไร
1: โดนพอดี
0: นั่นก็คือกระสุนที่ใน1ตั้งใจจะยิงใน2นัดมันมาถูกใน3ผลคือคนตายคือใน3ไม่ได้เป็นไปตามเจตนาที่ใน1ต้องการกระทำต่อใน2เลยแม้แต่นิดเดียว
1: นั่นน่ะสิ
0: เพราะว่าใน2หลบทัน
1: ครับ
0: มาโดนใน3ใน1ก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีเจตนากระทำต่อ3เลยนะฉันไม่รู้เลยนะว่า3จะมาตรงนั้นถ้ารู้เนี่ยฉันไม่ยิงหรอกไปหรอกแต่มันยิงไปแล้วไง
1: อ่ะเดี๋ยวเบรกตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนนะครับเมื่อกี้เราทั้งกันอยู่นะอาจารย
0: ์เราคุย
1: เลยตกลงว่าเราคุยกัน
0: คุยกันอ๋อค่ะ
1: จริงๆเราไม่ใช่เราก็ไม่เน้นการสอนสักเท่าไหร่นะอาจารย
0: ์อ๋อค่ะ
1: เราก็พยายามเน้นในการพูดคุยกันสบายๆอ๋อค่ะ
0: เ
1: พราะนักศึกษากำลังเครียดครับตอนนี้
0: อ้าว
1: สำหรับผู้ที่จะสอบก
0: .2 เขาเครียดนะ
1: วันนี้คนมารับชมเราเยอะอยู่พอสมควรนะครับ
0: นะฮะ
1: เพราะเขาก็จะได้ฟังเราไปด้วยไง
0: Okay.
1: การทบทวนก่อนที่จะไปสอบในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยแหละนะฮะ
0: ถ้ามีอะไรชมอาจารย์ก็บอกมาได้เลยนะ
1: มีคนแค่คุณชัดชัย
0: มีคนเดียวเหรอฮะ
1: ชัดชัยมีคอมเมนต์มาบอกว่าแชร์ให้แล้วครับแชร์รายการไป
0: โอ้ตาย
1: ขอบคุณมาก
0: เลยนะคุณชัดชัย
1: แล้วก็รู้สึกจะเป็นอาจารย์วันวลัยของเราดูอยู่หรือเปล่านะครับก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าใครที่ดังรับชมอยู่นะครับใน25คนนี้นะก็จะเป็นทีมงานของเราไปสัก20แล้วมีหน้าม้าดูแอบดูด้วยนะก็ฝากคอมเมนต์ฝากคำถามหรือร่วมสนุกกับรายการด้วยวันนี้เรามีของให้ร่วมสนุกกันด้วยนะเอามาแจกแต่ยัง
0: อันนี้เล่มนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้อยากได้มากเลยอ่ะนนทบุรีศรีมหานคร
1: เรา
0: เป็นเรื่องของนนทบุรี
1: ครับ
0: เพราะว่าแจ้งวัฒนะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่นนทบุรีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักเรื่องของเรานะคะว่ามันมีอะไรบ้างในนนทบุรีมีอะไรบ้างที่น่าเที่ยวนั่นอยากให้นักศึกษาเนี่ยสนใจตอบคำถามมาแล้วจะได้รับแจกเลยเหรอคะ
1: นนทบุรีไม่ได้มีแค่เกาะเกร็ดอย่างเดียว
0: อ๋อมันมีเกาะอะไรหลายเกาะเหรอฮะ
1: มีอย่างอื่นอีกไง
0: อ๋อคือนอกจากเกาะเกร็ดแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะฮะ
1: คนหลายคนเนี่ยบอกว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยอาจจะนึกถึงสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คไง
0: อ๋อจริงๆอยากได้มากเลยแต่เขาบอกว่าต้องตอบคำถามเราไม่มีสิทธิ์เลยนะนะฮะ
1: ก็เสียดายค่ะเราติดตามรายการเราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังรับชมอยู่ในขณะนี้ที่เป็นการออกอากาศสดนะครับต้องขอเรียนก่อนสำหรับการออกอากาศย้อนหลังนี่ก็คงไม่มีสิทธิ์แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ครั้งที่แล้วมีผู้ที่มาร่วมสนุกตอบคำถามกับเราก็ได้รางวัลไปเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวคนไหนที่ได้รับรางวัลแล้วอยากได้ลายเซ็นของอาจารย์ที่มาออกอากาศไปครั้งก่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจัดให
0: ้อ๋อค่ะลายเซ็นนี่มันสำคัญนะ
1: ครับลายเซ็นสำคัญมากนะก็ถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆจากทางรายการและทีมงานแล้วกันนะครับเอาละคราวนี้เรามาคุยกันต่อว่าเอ๊เมื่อกี้นี้เหตุการณ์ที่อาจารย์มาลียกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําที่ใน1ต้องการจะยิงใน2
0: ค่ะ
1: แต่กระสุนเนี่ยมันไม่ถูกใน2อ่ะสิ
0: ค่ะ
1: มันไปถูกใน3แล้วใน1ก็ปฏิเสธว่าตัวเองนั้นไม่มีเจตนาที่จะกระทําต
0: ่อ
1: ใน3เพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม่ต้องรับผิดในผลก็คือความตายหรือรับผิดชอบในการตายของใน3
0: เพราะว่าใน1อ่ะโต้แย้งตรงนี้ว่าการที่เขาจะถือว่าเขามีเจตนาเนี่ยเขาต้องเขากระทําโดยรู้สํานึกในการกระทําเขารู้ว่าเขายิงปืนไปเนี่ยจะต้องทําให้ใน2ถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นเจตนาประสงค์ต่อผลก็คือบุคคลที่เขามุ่งหวังที่จะกระทําความผิดนั้นน่ะก็คือใน2
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มีเจตนากระทําต่อใน3เลยเพราะเขาไม่เห็นใน3ใน3ก็ขี่จักรยานมาปุ๊บนะฮะก็เลยถูกกระสุนไปทีนี้ถามว่าใน3เนี่ยมันตายมั้ยอ่ะ
1: ตายสิ
0: มันตายมันตายจากอะไรอ่ะม
1: ันตายจาก
0: การที่ถูกกระสุนของใน1มายิงใน3งั้นในกฎหมายเขาก็เลยบอกให้ความยุติธรรมกับสิ่งที่ใน1ทําใน1จะมาอ้างว่าใน1ไม่มีเจตนากระทําต่อใน3เลยในเพราะฉะนั้นใน1ไม่ผิดในทางอาญานะเพราะไม่ครบองค์ประกอบภายในแต่กฎหมายเขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นการพิจารณาเนี่ยมันมีเจตนาก็คือเจตนาตามข้อเท็จจริงอย่างที่อาจารย์วิวิธว่ามันยังมีเจตนาโดยผลของกฎหมาย ตามมาตรา6

0: ที่บอกว่าผู้ใดเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหนึ่งทำเนี่ยมันพลาดแล้วนะฮะให้ถือว่ามีคำว่าให้ถือว่า
1: ให้ถือไง
0: ผู้กระทำเจตนากระทำต่อบุคคลที่ได้รับผลร้ายใครคือคนที่ได้รับผลร้ายล่ะ
1: ในสามไง
0: น่ะคือในสาม
1: แต่เป็นคนที่ในหนึ่งไม่ได้มีเจตนาเลยตั้งแต่แรกถึงบอกว่ามันข้ามไอ้59ไปแล้วไม่ประสงค์ไม่เล็งกับในสาม
0: กับในสาม
1: ไม่ประมาทด้วย
0: ใช่ใช่ไม่มีการกระทำโดยประมาทแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าในหนึ่งจะมาบอกว่าในหนึ่งไม่มีเจตนาต่อในสามกฎหมายเขาบอกว่าเพื่อความยุติธรรมเขามีมาตรา60ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหนึ่งจะต้องได้รับกรรมในกรณีของการกระทำครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าการกระทำของบุคคลเนี่ยนะที่จะกระทำอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความมีการที่ดูให้มันดีนะถ้าคุณใช้อาวุธปืนเนี่ยคุณต้องรู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไปโดนคนอื่นก็ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีมาตรา60นี้ขึ้นมาเราเรียกว่าการโอนเจตนาม
1: ันโอนจากใครครับ
0: โอนจากในหนึ่งที่มีความมุ่งประสงค์กระทำต่อในสองเพราะฉะนั้นเจตนาประสงค์ต่อผลต่อในสองมันจะเป็นโอนมายังนายการเจตนากระทำต่อในสาม
1: แสดงว่ามันโอนโดยออโต้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ออโต้ภาษา
1: ไปทันทีเลย
0: อ๋อใ
1: ช่ไหม
0: ทันทีเลยอันนี้เข้าใจภาษาอังกฤษนี่มันคิดยากหน่อยออโต
1: ้มาก็มันก็โอนไปโดยทันที
0: โดยผลของกฎหมาย
1: ไม่ใช่โดยข้อเท็จจริง
0: ไม่ใช่
1: และเห็นถ้อยคำในตัวบทที่อาจารย์มาลีพูดถึงตอนแรกไห
0: ม
1: ให้ถือว่าแสดงว่ามันไม่ใช่เจตนาโดยข้อเท็จจริง
0: ใช่
1: มันเป็นเจตนาที่กฎหมายบอกว่าแม้คุณจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามก็ถือว่าคุณมีเจตนานั่นเองเพราะนี่คือลักษณะที่เรียกว่าเจตนาโอน
0: ใช
1: ่มันโอนจากวัตถุแห่งการกระทำที่มีความต้องการต้องการได้ประสงค์ต่อผลเนี่ยมันโอนมายังวัตถุแห่งการกระทำอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้มีเจตนาที่ผู้กระทำไม่มีเจตนาจะสังเกตได้ว่าอาจารย์มันไม่ใช่แค่ว่าไม่ถูกอย่างเดียวนะสำหรับวัตถุแห่งการกระทำแรก อย่างยกตัวอย่างเดิมสมมุติว่าในกอเนี่ยชักปืนขึ้นมาจะฆ่าในขอ
0: ค่ะ
1: ในหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวงงในหนึ่ง
0: เอาข้อเดิม
1: ในหนึ่งในหนึ่งต้องการจะฆ่าในสองก็เลยชักปืนขึ้นมาเล็งแล้วยิงปรากฏว่ากระสุนนี่ถูกในสองเลยครับ
0: ถูกในสอง
1: กรณีเดียวกันเลยแล้วทะลุไป
0: กระสุนทะลุอีก
1: ทะลุไปถูกไอ้สามด้วยตายคู
0: ่เหรอ
1: เอาให้ตายคู่เลยตายคู่เลยสองก็ตายสามก็ตาย
0: อ๋อคือตายทั้งสองคนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามมาแบบนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นประเด็นที่อยากจะถามให้นักศึกษาว่านักศึกษารู้ไห
1: ม
0: ว
1: ่
0: าในหนึ่งเนี่ยต้องรับผิดในการกระทำอย่างไรบ้าง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็คือในหนึ่งรับผิดต่อในสองไหม
1: ครับ
0: เพราะในสองตายสมดังใจปรารถนาที่ในหนึ่งต้องการทำเพราะฉะนั้นเมื่อในหนึ่งกระทำไปแล้วสมดังใจปรารถนาของในหนึ่งนั่นก็แสดงว่าการกระทำของในหนึ่งครบองค์ประกอบภายในของความรับผิดทางอาญาตามมาตรา59
1: อันนี้ชัดเจนเลยสมความตั้งใจและประสงค์ต่อผลก็คือมาตรา288ประกอบมาตรา59
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่เลย
0: เพราะฉะนั้นการพิจารณาความรับผิดของในหนึ่งนักศึกษาก็ต้องยกมาตรา59ใช่ไหมฮะเจตนาประสงค์ต่อผลนะฮะรู้ข้อเท็จจริงกันเป็นองค์ประกอบของความผิดรู้ว่าต้องการฆ่าในหนึ่งและในหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิงไปในหนึ่งก็ตาย
1: ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันกระสุนมันก็ไปถูกในสามซึ่งในหนึ่งตอนแรกเนี่ยไม่มีเจตนากระทำต่อในสามเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่ากฎหมายให้โอนเราเรียกว่าเจตนาโดยผลของกฎหมายแล้วในสามได้รับความเสียหายไหม
1: นะเพราะว่าเมื่อกี้ตายด้วย
0: ตายก็คือบุคคลที่ได้รับผลร้ายเพราะฉะนั้นในสามคือบุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำของในหนึ่งด้วย
1: ครับ
0: กรณีนี้ในหนึ่งต้องรับโทษ2ฐาน
1: 2เด้ง
0: 2เด้ง
1: 2เด้งไหมถ้าวงพนันเขาเรียก2เด้ง
0: อันนี้เรื่องการพนันนี่บอกแล้วว่าไม่ค่อยจะ
1: อินโนเซนต์มากเลยนะฮะเกี่ยวกับการพนันนี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่รู้เรื่องเลยไม่ส
1: นไปมาเก๊าบ่อยๆไปทำไมฮะไปมาเก๊าบ่อยๆไปทำไมคร
0: ับ กินอาหารอะไรนะ
1: เพิ่งรู้นะ
0: ไก่นี่แบบอร่อยมาก
1: อ๋อมาเก๊านี่ไก่

0: อร่อยเมืองไทยไม่มีไก่กินเหรอฮะ
1: โอ้โหมันเป็นไก่พื้นเขาเป็นไก่แบบมันนุ่มอ่ะมันนุ่มอ่ะนะก็เป็นไก
0: ่เชื่อแล้วพอแล้วไม่ต้องไปซักไซส์ไล่เรียงอะไรนะ
1: เพราะฉะนั้นในหนึ่งก็ต้องรับผิดการกระทำของในสองตามมาตรา59และรับผิดกับในสามตามมาตรา60
0: แต่ช้าก่อน
1: ช้าก่อนมีช้าก่อนอีก
0: ช้าก่อน
1: ว่า
0: ไม่อย่างนั้นที่เมื่อกี้ผมจั่วขึ้นมาว่าสองเด้งไงอ๋อ
1: สองเด้ง
0: กฎหมายไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษซ้ำลงโทษซ้ำซ้อนจากการกระทำที่ผู้กระทำไม่ได้มีเจตนาตามมาตรา60มันก็เลยมีบทบัญญัติอยู่อันหนึ่งมาตรา90กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทกฎหมายบอกว่าให้ลงโทษในบทหนัก
1: บทหนัก
0: เพียงบทเดียวไม่ต้องรับทั้งสองกรรมสองบทเพราะจากข้อที่จริงที่อาจารย์มารียกเนี่ยคือตายผมยกขึ้นมาเนี่ยตายคู่ใช่ไหมอาจารย์
1: ตายคู่
0: แสดงว่า1กรรมเนี่ยที่ใน1ต้องรับกับใน2เนี่ย288ประกอบ59ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่อีกกรรมนึงที่ถูกกระสุนไปถูกใน3ด้วยที่เรียกว่าพลาดก็คือ288ประกอบมาตรา60ดังนั้นเนี่ยสังเกตว่าถ้าไม่มีมาตรา90มากำกับไว้ย่อมทำให้ในาย1ผู้กระทำนั้นต้องรับผิดใน2กรรมเพราะ1ปืน1นัดเนี่ยมันถูก2กรรมถูกไหมแต่กรรมหนึ่งมันเป็นเจตนาตามข้อเท็จจริงอีกกรรมหนึ่งเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายกฎหมายเลยบอกว่าเอาอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเจตนาโดยทางเทคนิคเชิงเทคนิคใช่ไหมมาตรา60กับใน3เนี่ยดังนั้นกฎหมายจึงบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าเป็นกรรมเดียวยิงปืน1นัดได้นก2ตัวอย่างเงี้ยได้คน2คนเนี่ยอาจารย์ไม่รับมุกผมเลย
1: นก2ตัวนี่ต้องรับมุกด้วยเหรอ
0: คนไงคน2คนน่ะสุภาษิตไทยอ่ะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือมันสมประโยชน์
1: มันไม่ใช่นกอ่ะมันเป็นคน
0: แล้วคนชื่อนกมีมั้ยอ่ะ
1: เราจะยก2กับ3ไม่จะเป็นนก
0: สองกับ3จบเราไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่จบรายการ
1: โอเคค่ะ
0: ก็แสดงว่า1กรรมเนี่ยมันเกิดผล2อย่างแต่คราวนี้มันก็ต้องมาโดยดูบท
1: ว่าถ้าเราไม่มีมาตรา90นั่นก็แสดงว่าใน1ก็ต้องรับผิดในความตายของใน2ก
0: ็
1: คือระวางโทษตั้งแต่20ปีจำคุก20ปีใน1ต้องรับผิดในความตายของใน3ก็คืออีก20ปีถ้ากับ20บวก20เป็น40เราแบบลงโทษหนักใช่ไหมเป็น40เพราะฉะนั้นยุติธรรมกับเขาไ
0: หม
1: การกระทำของเขาครั้งเดียวเนี่ยเขาจะต้องรับผิดในสิ่งที่กระทำเนี่ยสองเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะเพราะฉะนั้นเลยมีมาตรา90อย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละให้ลงโทษบทหนักสุด
0: บทหนักสุดก็คือคนที่ได้รับผลร้ายก็สองก็คือความตายนั่นแหละหนักสุด
1: ค่ะ
0: หนักไหมจริงๆแล้วมันจริงๆมันก็เกินกลืนกันไปแหละเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อน
1: มัน
0: ก็กลืนกันไปเป็นกรรมเดียวนั่นแหละแต่ถ้ากรณีที่จะเป็นมาตรา90เนี่ยจะต้องบอกว่ามีคนหนึ่งไม่ตาย
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมเช่นกระสุนถูกในสองแต่ในสองไม่ตายและทะลุไปถูกในสามด้วย
1: ในสองใส่พระ
0: แต่ในสามเนี่ยตาย
1: ในสองมีพระดี
0: แสดงว่าในสองจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่จะต้องไปถามเลยแต่ถ้าในกรณีมาตรา90จะเห็นได้ว่าเนี่ยอันเนี้ยจะเข้ามากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกรรมหนึ่งตายก็คือในสามแต่มีกรรมหนึ่งไม่ตายกรณีแบบนี้มาตรา90จึงจะมาบอกว่าให้เอาบทหนักเพียงบทเดียวก็คือไปรับบทหนักในส่วนที่เกิดขึ้นโดยผลก็คือความตายก็คือในสามเพียงกรรมเดียวเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนพยายามฆ่า
1: ทีนี้เมื่อกี้นี้ก็แสดงว่าระหว่างในหนึ่งกับในสองเนี่ยมันรับโทษเบากว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อ๋อเพราะว่า
0: ในการมันเป็นพยายามฆ่าไง
1: เพราะฉะนั้นมันระวังโทษเพียง2ใน3
0: 2ใน3
1: ของโทษที่กฎหมายกำหนดเอาไว้งั้นระหว่างใน1กับใน3ระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกหรือว่าจำคุกตั้งแต่20ปีนะไม่เกิน20ปี
0: ก็ไม่เกิน
1: นั่นแหละไม่เกิน20ปีเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่กฎหมายมาให้ความเป็นธรรมนะตรงนี้ให้ความเป็นธรรม
0: ใช่
1: งั้นก็ระวังโทษหนักก็คือระวังโทษฐานฆ่าใน3
0: ใน3นั่นแหละ
1: มาตรา60
0: คือบทหนักสุดเพราะมันเกิดความตายไงแต่ในการพยายาม
1: าก
0: พยายามฆ่าใน2เนี่ยก็ไม่ต้องแต่ถ้าตายคู
1: ่
0: เมื่อกี
1: ้
0: มันก็ไม่ต้องรับ2กรรมถูกมันก็เป็นถือว่าเป็นกรรมเดียว
1: กรรมเดียวถูกต้อง
0: เพราะมันหนักทั้งคู่อ
1: ่
0: ะ
1: มันหนักทั้งคู
0: ่แต่คราวนี้มันก็คือความเป็นธรรมที่กฎหมายไม่ได้อยากจะมุ่งลงโทษซ้ำเพราะนี่มันเป็นเรื่องทางเทคนิคจริง จารย์ว่า
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าไม่มีเสียเลยบทบัญญัติเช่นนี้เนี่ยโอ้ไอ้สามตายฟรีนะ
1: ใครอยากจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามีคนที่ได้รับผลร้ายแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันเนี่ย เราตั้งใจจะยิงในหนึ่งนะในหนึ่งหลบได้หรืออะไรก็ตามเนี่ย
0: เราเหรอตัวเราเลยใช่ไหม
1: ฮะ
0: ตัวเราเป็นผู้กระทำเลยใช่ไหม
1: ทำในหนึ่งในหนึ่งยังเป็นในหนึ่งอยู
0: ่เรายิงในหนึ่ง
1: เอาไปละเรายิงในหนึ่งไปละ
0: ก็ถึงถามไงว่าเรานี่เป็นผู้กระทำใช่ไหม
1: ขอโทษนะคะ
0: ก็ต้องในหนึ่งเป็นผู้กระทำนี่พลาด
1: กระทำเด่นพลาดนะคะ
0: นี่เรียกพลาดนะฮะ
1: แม้การที่ในหนึ่งเนี่ยตั้งการที่จะยิงในสองถ
0: ู
1: กไหมทีนี้ไม่ถูกในสองมาถูกในสามเขาก็บอกว่าไอ้ในสามเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับผลร้ายกฎหมายก็เลยบอกว่าเอ้ยเมื่อคุณเป็นบุคคลที่ได้รับผลร้ายเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการลงโทษนะฮะในสิ่งที่ในหนึ่งทำทีนี้ปรากฏว่าไอ้ในหนึ่งที่ว่าไอ้ในสองที่ในสามที่ว่าเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเจ้าพนักงานน่ะ
0: โอ้ย
1: ลงโทษหนัก
0: ใหญ่เลย
1: เออ
0: เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเร
1: ื่
0: องใหญ่ไหมอาจารย์
1: ใหญ่ๆเป็นเจ้าพนักงาน
0: แต่ช้าก่อน
1: มีช้าด้วยเหรอ
0: ช้าก่อน
1: โอเค
0: อย่าเพิ่งไปคิดว่าอุ้ยถูกเจ้าพนักงานก็เจ้าพนักงานไม่ใช่ผู้อื่นแล้วนะ
1: เป็นการระวังโทษหนักขึ้น
0: เป็น289มั้ยฆ่าเจ้าพนักงานในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะ
1: บทลงโทษหนักขึ้น
0: จากบทเนี่ย
1: จากเจตนาแท้จริงก็คือต้องการฆ่าบุคคลธรรมดา
0: ใช
1: ่คือใน2แต่ไปถูกใน3ที่เป็นเจ้าพนักงาน
0: พลาดไปถูกใน3ซึ่งใน3ตอนนี้ไม่ใช่เป็นผู้อื่นที่เขามีฐานะพิเศษละใช่ไหมครับก็คือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญากำลังลาดตระเวนอยู
1: ่
0: เดินตรวจเข้าเวรเดินอยู
1: ่
0: ปรากฏว่าเคาะหามยามร้ายนะครับก็โดนกระสุนเข้า
1: ต
0: ายทันทีคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยมันโอนจากบุคคลธรรมดาแล้วไปถูกกับบุคคลที่3ซึ่งมีฐานะพิเศษเป็นเจ้าพนักงานอย่างนี
1: ้
0: ผู้กระทำจะต้องรับบทหนักขึ้นไหมการฆ่าเจ้าพนักงานหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าช้าก่อนดูประมวล
1: ดูประมวล
0: อ่านในตอนท้ายของประมวลอีกนิดนึงก่อนเพราะมันยังไม่จบในมาตรา60ที่บอกว่าแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้น
1: เพราะ
0: ฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลร้ายมิให้ฟังดีๆนะมิให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นแสดงว่าอะไรครับเมื่ออ่านแล้วพบเลยทันทีว่าจริงๆการเป็นเจ้าพนักงานนั้นย่อมไม่ทำให้นายหนึ่งผู้กระทำจะต้องรับโทษหนักขึ้นจากผลโดยบทบัญญัติของมาตรา289เพราะว่าจริงๆแล้วมันโอนเนี่ย
1: โอน
0: มันโอนจากบุคคลธรรมดาทั่วไปโอนไปยังคนที่มีฐานะพิเศษ
1: โอนใช้ตามมาตรา288เพราะฉะนั้นเมื่อมันมาโดนบุคคลซึ่งจะต้องใช้มาตรา289กฎหมายบอกว่าไม่เอามาใช้ไม่เอามาใช้ก็คือถึงว่ายังมีเจตนาฆ่าบุคคลธรรมดาซึ่งมีโทษตามมาตรา288เท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไรถ้าไปถูกเจ้าพนักงานก็ไม่นำมาใช้ก็คือยังเป็น288อยู
0: ่ก็เป็น288เท่านั้นก็คือ288บวก60กับใน3ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเพราะมันไม่ใช่มีเจตนาโดยข้อที่จริงว่าจะฆ่าเจ้าพนักงาน
1: ใช่ใช
0: ่กฎหมายก็ยังมีความเป็นธรรมอยู่อ้าวอาจารย์แล้วถ้ากลับกันล่ะใน3ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะแต่ใน3เนี่ยเป็นพ่อ
1: โอ้โหเป็นเรื่องเศร้ามาก
0: เป็นพ่อ
1: เศร้ามาก
0: พ่อแท้แท
1: ้พ่อแท้แท
0: ้หนึ่ง
1: โอ้โห
0: พ่อบังเกิดเกล้าเลย
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: อยู่ๆพ่อมารับเคาะ
1: ขี่จักรยานมาพอดีเหมือนกัน
0: จักรยานสีแดงด้วย
1: จักรยานสีแดง
0: อ๋อ
1: มอดมอด
0: อ๋อลุงแกยังจำได้นะจักรยานสีแดง
1: จักรยานสีแดง
0: โอ้รุ่นเดอะเลยเน
1: ี่ยอะไรชม
0: ชมไงความจำดีไง
1: ดีมาก
0: แต่น้ำอะไรนะน้ำมะเขือเทศกินไป2แก้วยังไม่รู้ตัวนะครับจำมอดได้นะสุดยอดเลย
1: ผู้ชาย
0: โอเคแหมไม่ต้องเจาะจงขนาดนั้นก็ได้ ก็กลายเป็นว่าใน3เนี่ยซึ่งเป็นบิดาของใน1อ่ะมาถูกการกระทำโดยพลาดอย่างเงี้ยอ้าวแล้วอย่างงี้ทำไงอาจารย์
1: มาตรา60วรรคท้ายเนี่ยบอก
0: ตอนท้าย
1: ใช่มั้ย
0: ตอนท้าย
1: ไอ้ตอนท้ายมันจะวรรคท้ายชอบพูดผิด
0: ตอนท้าย
1: 60ตอนท้ายก็บอกว่าไม่ให้นำมาใช้กับบุคคลที่มีฐานะหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำความผิดกับบุคคลที่ได้รับผลร้าย
0: อันเนี้ยถ้านักศึกษามีประมวลนะเห็นไหมคำว่าฐานะ
1: มีสองอย่าง
0: ฐานะกับความสัมพันธ
1: ์
0: กับผู้กระทำ ฐานะนี่เป็นฐานะที่กฎหมายกำหนดเช่น

0: การเป็นเจ้าพนักงาน
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นตัวอย่างแรกที่เรายกไปก็คือไปถูกเจ้าพนักงานต
1: ำ
0: รวจเป็นตำรวจนะครับขอโทษนะครับ
1: ไม่ได้มีเจตนาย
0: กให้ฟังเฉยๆว่าเจ้าพนักงาน
1: ตำรวจอยู่ใกล้ประชาชน
0: เห็นไหมเดินตรวจเวรอยู่แล้วก
1: ็เนี่ยอันนี้ขี่จักรยาน
0: มาเรียบร้อยโดนเลยเป้งมันต้องมาดูอีกเหมือนกันว่าไอ้พลาดตรงเนี้ยมันจะทำงานแบบชนิดที่เรียกว่าทำแบบตรงเป็นท่อเลยไหมถ้าถูกเจ้าพนักงานก็ไปถือว่าเป็นค่าเจ้าพนักงานไปถูกบุพการี
1: 60มาใช้เลยตอนท้าย
0: ก็เอา60ตอนท้ายมาเพื่อที่จะมาบอกว่ามันไม่ได้เป็นหมายความว่าผู้กระทำจะต้องมารับโทษหนักขึ้นจากในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีเจตนาทางเทคนิค
1: ตั้งแต่ตอนแรก
0: ในตอนแรกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าลักษณะของการที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้มันต้องคิดพิจารณาก่อนว่ากรณีแบบนี้ผู้กระทำมีเจตนาหรือประสงค์ต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะมันจึงมีความเป็นธรรมอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว
1: ะ
0: นะครับแต่คราวนี้อาจารย์มาตรา60มันยังมีอีกเหมือนกัน
1: ค่ะว่าม
0: ันบอกว่าบุคคลหนึ่งกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลไปเกิดขึ้นกับอีกบุคคลหนึ่งแสดงว่ามันต้องเกิดขึ้นกับคนและพลาดไปถูกคนอย่างเดียวไหมอาจารย
1: ์ผู้ใดเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำอีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป
0: ถ้าเกิดกับทรัพย์ล่ะ
1: ในความรับผิดทางอาญาเนี่ยมันนอกเหนือจากการกระทำต่อบุคคลธรรมดาก็คือคนเราธรรมดานี้แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะมันยังมีความหมายรวมคือมันมีจะมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันไปใช้กับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็ได้ด้วย
0: อนุโลมนะอนุโลมนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเขียนเอาไว้ก็ตาม
1: ใช่
0: เพราะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้และพลาดเกี่ยวกับทรัพย์ก็มีได้ใช่ไหมจัน
1: โอ้มีเยอะเลยแหละ
0: จะทำอะไรบ้างอ่ะเช่น
1: ก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็คือเอาไปทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยใช่ไหมโดยทุจริตตามมาตรา334ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดเพราะฉะนั้นถ้ากเจตนาที่จะเอา
0: ทรัพย์ของขอ
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋ากระเป๋าอะไรกระเป๋าหลุย
1: กับหลุยวิตตองที่อาจารย์ชอบใช้นะฮะเพราะฉะนั้นกรเนี่ยมีเจตนาที่จะเอากระเป๋าของข
0: อของขอ
1: ของขอ
0: กรจะรักของรักกระเป๋าของขอ
1: เห็นหลุยอยู่ละแล้วทีนี้กรก็เข้าใจว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยเป็นของขอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของขอนะ
0: ใครฮะอาจารย์
1: ฮะ
0: เป็นของใครฮะ
1: เป็นของนายแดง
0: เป็นของนายแดง
1: เป็นของนายแดงเพราะฉะนั้นก็เลยเพราะว่าไม่ชอบ
0: ในของ
1: ต้องการจะแกล้งในขอด้วย
0: อ๋อ
1: เออมีเจตนาที่จะแกล้งในขอด้วยนะฮะ
0: คือมันไส้อ่ะกระเป๋าสวยอ
1: ่
0: ะ
1: กระเป๋าสวย
0: เ
1: ข้าใจว่าเป็นของนายขอไง
0: คิดว่าเป็นของไอ้ขอแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าในไอ้กระเป๋าใบเนี้ยไม่ใช่ของขอหรอกมันเป็นของนายแดง
1: เป็นของนายแดง
0: ก็เลยหยิบกระเป๋าใบเนี้ยโดยเข้าใจว่าเป็นของในข
1: อ
0: หยิบไปแต่มันไม่ใช่เป็นของในขอเพราะข้อที่จริงเรามัดเอาไว้แล้วว่าม
1: ัน
0: เป็นของ
1: ของ
0: นายแดง
1: มันก็เหมือนกัน
0: นี่ไงคือลักษณะที่เรียกว่าพลาดหรืออยากจะทำลายทรัพย์ชนิดนึงอยากจะเขวี้ยงแจกันเอาก้อนหินเขวี้ยงแจกันปรากฏว่าไม่ถูกแจกันเนี่ยมันไปถูกโทรทัศน์แตก
1: ไปเครื่องทำไมจะกัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อก็จะทำลายทรัพย์
1: เครื่องขว้าง
0: ทำให้เสียทรัพย์ขว้างเครื่องหินขว้างหิน
1: ขว้างหิน
0: จะทำยังไงก็ได้ให้มันแตกอ่ะเครื่องจะขว้างก็เอาเถอะ
1: เพราะฉะนั้นก็เข้าข้องประกอบเหมือนกันเจตนากระทำต่อทรัพย์ของบุคคลหนึ่งแต่ไปได้ไปถูกกับทรัพย์ของอีกบุคคลหนึ่ง
0: โดยพลาดไป
1: โดยพลาดไป
0: บางคนบอกอ้าวอาจารย์ไม่เห็นมันเขียนไว้เลยนี่
1: ทีนี้มันจะเขียนว่าอะไรคำว่าบุคคลเนี่ยมันก็จะรวมถึงทรัพย์ของบุคคลด้วย
0: น
1: ี่ใช่ไหมกระทำต่อทรัพย์ของบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่ทรัพย์ของอีกบุคคลหนึ่ง
0: เพราะสิทธิในเนื้อตัวร่างกายก็มีทรัพย์สินด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้กก็ต้องรับผิดที่ว่าเอากระเป๋าของ
0: ก็คือเป็นการลักทรัพย์ของนายแดงไปโดยพลาดจะมาบอกว่าตัวเองนั้นไม่มีเจตนาลักทรัพย์ของนายแดงนั้นไม่ได้
1: ใช่
0: แสดงว่ามันต้องโอนเนี่ยโอนต่างโอนชนิดเดียวกันคนกับคนทรัพย์กับทรัพย
1: ์
0: ถ้าเป็นลักษณะทรัพย์กับคนคนกับทรัพย์โอนไม่ได้
1: โอนไม่ได้โอนไม่ได
0: ้โอนต่างแบงค์เมื่อก่อนเสียตังค์ใช
1: ่
0: ไ
1: หมเหรอ
0: เมื่อก่อนโอนต่างแบงค์เสียตังค์มันยังไม่มีแอปพลิเคชันไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ทันสมัย
0: ลักษณะการโอนก็ต้องดูด้วยว่าถ้าคนก็ต้องไปกับคน ถ้าโอนก็โอนไปยังคนถ้าเป็นทรัพย์กระทำต่อทรัพย์มันก็ต้องโอนไปกับจะไม่มีจากกระทำกับทรัพย์แล้วโอนไปยังคนหรือกระทำกับคนแล้วโอนไปยังทรัพย์ไม่มี
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ในทางเทคนิค
1: ก็คือต้องการกระทำที่เจตนาเนี่ยก็คือเจตนากระทำต่อคนนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็คือองค์ประกอบใช่ไหมฮะที่เป็นองค์ประกอบภายนอกอย่างหนึ่งและกรณีที่กระทำต่อทรัพย์ก็เป็นองค์ประกอบภายนอกอย่างหนึ่งซึ่งมันมีความผิดของมันอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นความผิดฐานลักทรัพย์มันน้อยกว่าในความผิดฐานฆ่าคนตายเพราะฉะนั้นองค์ประกอบภายนอกนั่นก็คือต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นทรัพย์ของคนนี้เราก็เลยหยิบพลาดไปนั่นแหละกฎหมายก็เลยมีมาตรา60ขึ้นมา
0: เราใช้เวลากับมาตรา60เยอะมากเลยนะจริงๆแล้วตั้งใจว่าเบรกแรกเนี่ยเราควรจะต้องก้าวเข้าไปถึงมาตรา61แล้วทีมงานบอกว่าเหลืออีก2นาทีเราต้องเบรกแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา61ซึ่งเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันและมันก็ทำให้เกิดความสับสนว่าเอ๊ะอย่างนี้คือพลาดหรือสำคัญผิดกันแน่ครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะ
0: เวลาออกข้อสอบอย่างเนี้ยนักศึกษาก็จะเกิดประเด็นขึ้นมาเลยว่ากรณีแบบนี้มันพลาดหรือสำคัญผิดกันแน
1: ่
0: เพราะในบทบัญญัติของมาตรา61ก็จะสั้นๆง่ายๆไม่ได้ยืดยาวแบบตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา60หรอกมันก็จะเขียนสั้นๆว่าผู้ใดเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิด
1: ผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไหม
0: หาไม่เจอ
1: หาได้ไหม เพราะฉะนั้นเราจะมีคำว่าได้ไหมมิได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันแค่คำกฎหมายนะ
0: เป็นถ้อยคำเป็นสำนวน
1: ใช่เป็นสำนวนของกฎหมาย
0: เป็นสำนวนเป็นภาษาสำนวนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจะยกเอาความสำคัญผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไหม
0: เออแล้วมันต่างกับมาตรา60ไงอาจารย์
1: ก็คือมันต่างกันตรงที่ว่าเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดก็คือมันจะมีคนแค่คนเดียว
0: มีแสดงว่าต้องในที่เกิดเหตุอ่ะ
1: มีคนคนเดียว
0: แห่งการกระทำอย่างเดียว
1: ใช่
0: เป็นคนก็คนเดียว
1: ใช่
0: ถ้าเป็นทรัพย์ก็เป็นทรัพย์เดียวเพราะเราจะต้องถือเหมือนกันว่าคำว่าบุคคลรวมถึงสิทธิในทรัพย์ด้วย
1: ใช่
0: แต่ในเรื่องของพลาดเมื่อกี้ถ้าเราเทียบกันให้เห็นเปรียบมวยเลยมันมี2คน2ทรัพย
1: ์
0: อยู่ในที่เกิดเหตุ
1: ไอ้ลุยวิตตองเหมือนกัน
0: ลุยวิตตองเหมือนกันนะแต่คราวนี้ไอ้ลุยใบนี้กับอีกใบนึง
1: ใช่
0: มั้ยแต่ไอ้สำคัญผิดนี่ล่
1: ะ
0: มันเป็นยังไงอาจารย
1: ์ก็คือมันมีกระเป๋าใบเดียวแหละ
0: มีอยู่ใบเดียว
1: มีกระเป๋าใบเด
0: ีย
1: ว
0: ที่เกิดเหตุตรงนั้นแต่ผู้กระทำเข้าใจ
1: เอง
0: คือคำว่าสำคัญผิดเห็นมั้ยถ้าเรียนแพ่งอยู
1: ่
0: ความสำคัญผิดการบกพร่องเรื่องการแสดงเจตนาไง
1: ทำให้นิติกรรมอาจจะกลายเป็นโมฆะหรือโมฆะ
0: หรือโมคิยะก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงสำคัญผิดในคุณสมบัติหรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องของแพ่งเขาแต่คำว่าสำคัญผิดนั้นความหมายเหมือนกันคือเข้าใจผิดถ้าพูดง่ายๆยิงผิดตัวเคยดูข่าวสารไหม
1: คือไม่ถูกตัวแต่ไปถูกศีรษะ
0: ถูก
1: ไม่เกี่ยวนะ
0: นั่นแหละนั่นมุกอาจารย์ลาวัน
1: อ๋อนั่นใช่ใช่ไหม
0: ถ้าเราปู
1: จำได้อยู่
0: เราจะต้องเนี่ยอาจารย์ลาวันจะต้องเข้าล็อกนี
1: ้
0: แต่เราสองคน
1: เรา
0: ไม่ล็อกไง
1: อ๋อไม่ล็อก
0: ผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปเอาล็อกอาจารย์ลาวันมาเล่นแล้วเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอเหตุการณ์ที่เรียกว่าสำคัญผิดเนี่ยเคยมีข่าวสารเนี่ยอยู่เสมอเลยต้องการจะไปยิงคู่อริก็คิดว่าไอ้คนคนนี้เป็นคู่อริของตัวเองเพราะปรากฏว่าเป็นฝาแฝดมีแฝด
1: ก็คือ
0: การจะฆ่าแฝดพี่แต่วันนั้นน่ะแฝดพี่ไม่อยู่แฝดน้องมันอยู่ตรงนั้นพอดีคือปกติเนี่ย
1: เป็นข่าวข้อของไอ้แฝดน้อง
0: แฝดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเดินผ่านตรงนี้ตัวเองก็จะไปรอไงแต่วันนั้น
1: ดักรออยู่แล้ว
0: แต่วันนั้นน่ะแฝดหนึ่งไม่มา
1: แฝดหนึ่งไม่มาม
0: ีแฝดสองมาแทนอย่าเถียงนะแฝดต้องเหมือนกันนะ
1: แฝดต้องเหมือนกัน
0: ไม่ใช่แฝดหญิงแฝดชายเดี๋ยวก็จะงงกันอีก
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: แฝดก็เป็นเพศเดียวกันหน้าตาคล้ายกัน
1: คือเหมือนกันเลยอ่ะ
0: นั่นแหละจะเอายังไงก็ได้แหละเอาเป็นว่าคือดูแล้วใช่อ่ะ
1: ใช
0: ่พอเห็นปุ๊บก็เลยจัดการยิงเลยปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่แฝดหนึ่งเคยเห็นด้วยดูไหมกล้วยหอมจอมซนอ่ะ
1: กล้วยหอมจอมซน
0: B1 B2 อ่ะ
1: โอ้ที่มัน
0: เป็นกล้วย
1: เป็นรูปตัวกล้วยแล้วก็
0: มีใส่ชุดนอน
1: เสื้อชุดนอน
0: อาจารย์แยกอาจารย์แยก
1: ทางยาว
0: อาจารย์แยกออกไหมล่ะตัวไหน B1 B2 ถ้ามันไม่เขียนอ่ะ
1: มันเหมือนกันจริงๆนะ
0: สมมุติต้องการจะฆ่า B1 แต่วันนั้น B1 ไม่มาไอ้ B2 มาแล้วก็เข้าใจว่า B1 B2
1: B2 คือ B1
0: แล้วก็เลยกระทำต่อ B2 นั่นแหละ
1: เพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยคุณจะมาอ้างไม่ได้นะว่าคุณไม่มีเจตนากระทำนะเพราะว่าคุณจะมาบอกว่าเอ้ยฉันต้องการจะทำกับ B2 ฉันไม่ต้องการจะทำกับ B1 เลยไอ้ B2 มันเข้ามาทำไมทำให้ฉันสำคัญผิด
0: ก็คือเป็นเพราะความเข้าใจผิดนั่นแหละตัวเองจะไม่รับผิดชอบแต่หาปฏิเสธได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรในส่วนท้ายของมาตรา61บอกว่าผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้มีเจตนากระทำต่อวัตถุแห่งการกระทำนั้นไม่ได้
1: ใช่เพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยก็คือถือว่าการที่ B2 เนี่ยได้มาถูกกระทำนะฮะที่อาจจะถึงแก่ความตายหรือไม่อันนี้เรายังไม่ได้ยกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น B2 เนี่ยคือได้รับผลร้ายละจากการกระทำนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นคนทำเนี่ยจะมาบอกว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนากระทำต่อ B2 เลยคือมีเจตนากระทำต่อ B1 เท่านั้นเพราะฉะนั้นในกฎหมายเขาบอกว่าเฮ้ยคุณจะยกเอาความสำคัญผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระทำโดยเจตนาไม่ได้
2: STOU Channel
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
5: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาและนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
6: ้จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
8: เอ้า
7: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
8: เฮ้ย
7: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
8: อาจารย์สวัสดีครับ
7: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: ิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของการสอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา1ครั้งที่3อันนี้ยังอยู่กับผมกับอาจารย์มาลีอยู่นะครับก็เมื่อช่วงเบรกที่แล้วเราก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเจตนาโดยผลของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการพลาดและก็การสำคัญผิดนะครับแต่ยังมีในส่วนที่ระหว่างที่มีการรับชมเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์จากท่านผู้ชมกับนักศึกษาเข้ามาก็เดี๋ยวจะขอเลือกอ่านหน่อยละกันนะครับก็คือมีคุณคิดเล่นเห็นต่างฮะบอกว่ามารออาจารย์วันนี้อาจารย์ลาวันท่านไปไหนครับแสดงว่าไม่ได้ดูตั้งแต่แรกเราบอกไปแล้วอาจารย์มาลีเฉลยไปแล้ว
1: น
0: ะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์มาลีมาด้วยเขารับชมอยู่ที่พัทลุงคลื่นดีมากครับไม่รู้คลื่นอะไรคลื่นลมคลื่น
1: อ๋อคลื่นอ๋อคลื่นการรับฟัง
0: โอเคแล้วก็มี
1: พัทลุงไม่มีทะเล
0: มีคุณรัฐพลครับคุณรัฐพลบอกว่าทบทวนครับแสดงว่าสิ่งที่เราคุยไปเนี่ยก็คือเป็นการทบทวนให้กับ
1: เ
0: ขาด้วยคุณสุธิพัฒน์นะครับติดตามครับชอบชอบ
1: อ๋อชอบชอบชอบ
0: คุณน็อตป่ะครับผมไม่แน่ใจบอกว่ามีเกรงเกรงนะเกรงมีเกรงมีเกรงข้อสอบไหม
1: อ๋อเกรงไม่มีมีแต่เกรง
0: เกรงนี่เขาเขียนเกรงอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับต้องเข้าใจนะภาษาเรามีเป็นภาษาไทยที่มันมีความหมายได้หลายแบบ
1: โอเคค่ะ
0: ครับก็มีคุณมุกดารัตอันนี้ก็เป็นแฟนประจำแบบว่ารับชม
1: เรื่องเกรงหรือไม่เกรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประธานชุดคือท่านอาจารย์วิวิทย์ค่ะไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร
0: ่เนี่ยผมจะถูกฟ้องอยู่เร็วๆเนี่ย บอกว่ามุกดาคุณมุกดารัตเป็นแฟนประจำนะครับดูจับจำได้ครั้งที่แล้วบอกว่ารับชมอยู่ที่บางใหญ่ค่ะ
1: บางใหญ่นนทบุรีบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะ
0: แล้วก็คุณแนนครับบอกว่าขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับได้ความรู้และฟังสนุกด้วยครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็
1: มีฟังสนุกด้วยเนาะ
0: คุณบัวเบนจพันธ์นะครับจากพระนครศรีอยุธยาบอกว่ารอสอบเดือนมกราแสดงว่าเป็นกอหนึ่ง
1: เป็นกอหนึ่ง
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่กอสอง
0: คุณนันทวัฒน์บอกว่าอาจารย์ครับถ้าคนละเมอได้กระทำความผิดจะต้องรับผิดอาญาไหมครับ
1: คนละเมอมันก็ข่าวที่แล้วแล้วนี่เนาะ
0: ครั้งที่หนึ่ง
1: เพราะว่าการมันต้องมีการกระทำเนี่ยเพราะฉะนั้นละเมอเราไม่ถือว่าเป็นการกระทำ
0: รู้สำนึกไหม
1: ยกเว้นไม่รู้สำนึกเลยไม่รู้สำนึกเลยแต่ถ้าเป็นคนชอบละเมอนี่ก็ต้องดูเหมือนกันนะ
0: แต่มีประเด็นเขาบอกว่าทั้งนี้ก่อนหน้านี้เขารู้ว่าเขาเป็นคนนอนละเมออยู่แล้วเป็นประจำ
1: ถ้าละเมอแล้วไม่ทำอะไรนะฮะละเมอแล้วไปไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ละเมอแล้วไปทำผิดกฎหมายคือทั้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่ชอบละเมอพอละเมอทีไรเนี่ยต้องเอาไม้เนี่ยไปตีทีวีคือพังไปหลายเครื่องแล้วนะฮะก็ก่อนที่จะไปนอนเนี่ยก็ยังเอาไม้ไปวางใกล้ไว้ใกล้มือนะฮะโดยที่อันเนี้ยเขาถือว่าคุณจะมาอ้างละเมอไม่ได้ละถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ที่คุณวางไว้ตรงหัวนอนเนี่ยของคุณเนี่ยแล้วก็ไปตีทีวีจนเสียหายอันนี้อ้างไม่ได้
0: โอเคครับโหชัดเจนเลย
1: ะ
0: นะครับคุณชูติวิทย์นะครับบอกว่า24นี้แนวทางเป็นไงครับ1หน่วย1ถึง7ครับ
1: อ๋อก2
0: นี่แสดงว่าก2 1ถึง7ครับ
1: โอ้ยขยันมากเลยนะคะ
0: 1ถึง7ครับอัตนัย1ข้อครับใน1อยู่ใน1ถึง7นี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: บอกได้แค่นี้ครับ
1: 1ถึง7อัตนัยโหดไปอ่ะจ๊ะ
0: ไม่อัตนัย1ข้ออยู่ใน1ถึง7เพราะเขาไม่ได้มีหน่วยเน้นของก2ไงอ๋อ
1: เหรอฮะ
0: เออไม่มีหน่วย
1: เอ๊ะมันมีปรนัยมั้ย
0: ปรนัยก็มีครับ
1: อ๋อก็ยังอยู่ใน1ถึง7ใช่มั้ยคะ
0: ครับก็มหาวิทยาลัยเราประกาศไปอย่างนั้นน่ะ
1: อืมๆๆ
0: ยัง

0: ไม่ทันจะรู้เรื่องอะไรเลยก็ประกาศอย่างน
1: ั้
0: น
1: งั้นข้อสอบมีกี่ข้อไม่ทราบอาจารย์ทราบไหมคะ
0: รู้สึกว่าปรนัยนี่จะ38ข้อมั้งครับใน7หน่วยเนี่ยผมไม่มั่นใจนะวันนี้ผมไม่มั่นใจเรื่องตัวเลขนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะเหมือน60ข้อหรอกมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหม
1: ใช้เวลาเท่าไหร่คะอาจารย
0: ์น่าจะ3ชั่วโมงป่ะครับพอดีผมก็ไม่ได้ออก
1: โอ
0: ้
1: โหโชคดีมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: 2ชั่วโมงครึ่งหรือเปล่า
1: เออใครมาสอบก2สบาย
0: ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไอ้กอนี่พวกนี้เลยเอางี้แล้วกันเออบอกไว้เลยแค่นี้ไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะนะผมก็ยังไม่ค่อยรู้
1: ต้องขอบคุณนักศึกษานะคะที่ใส่ใจที่จะอยากจะจบเร็วนะคะก็ลองไปดูข้อสอบนะคะ
0: มันเป็นโครงการในการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องการผสมผสานการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเทอมแรกที่เราทำนะฮะแต่ยังไม่ค่อยยังมี
1: ฉะนั้นอาจารย์ก็ใหม่นักศึกษาก็ใหม
0: ่ก็ใหม
1: ่นะคะก็เรียนรู้กันไปนะคะ
0: ค่อยเรียนรู้กันไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะฮะเขาบอกว่าคุณแนนอีกถามมาอีกเหมือนกันบอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้าในชุมชนกระสุนตกลงมาโดนคนตายจะถือว่าคนยิงปืนเล็งเห็นผลหรือว่าเจตนาพลาดครับยิงปืนขึ้นฟ้าในที่ชุมชนน่ะ
1: ยิงปืนขึ้นฟ้าในที่ชุมชน
0: แล้วโดนคนตาย
1: เขาต้องการกระทำต่ออะไรเขาต
0: ้อง
1: การ
0: กระทำต่ออะไรยิงแบบคือพวกที่เวลาขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยชอบยิงไงให้รู้ว่าปีใหม่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ดีนะ
1: เพราะฉะนั้นเขาคงไม่มีเจตนากระทำต่อใครใช่ไหมฮะไม่มีเจตนากระทำต่อใครแต่ว่ามันมีคนที่ได้รับผลจากการที่เขายิงปืนขึ้นฟ้าถูกไหม
0: ครับ
1: แสดงว่าเจตนาของเขาเนี่ยที่จะไปกระทำคนเนี่ยนะอาจารย์ก็มองในแง่นี้ว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะไปยิงใครเขายิงปืนขึ้นฟ้าแต่ว่าในการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยการใช้ปืนเนี่ยเรามันต้องมีความระมัดระวังใช่ไหมฮะ
0: อาจจะเป็นประมาทได้ไหมจ
1: ๊ะใช่เพราะฉะนั้นถ้าไปถูกใครเนี่ยก็คือเขาไม่มีเจตนานะฮะแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการเนี่ยและใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่ไม่ได้ใช้
0: ค
1: ุณก็รู้อยู่แล้วว่าการใช้ปืนของคุณเนี่ยมันอาจจะไปโดนใครก็ได้แต่คุณก็ไม่ได้สนใจคือเพราะว่าคุณไม่คุณไม่ระวังอ่ะคุณก็ยิงไปเลย
0: กำลังจะสอนอยู่พอดีเลย
1: อ้าวเหรออ้าว
0: ไม่เป็นไร
1: ประเด็นนี้ใช่ไหม
0: แต่ถือว่าโอเคนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องเป็นคำถามที่ดีคร
1: ับ
0: เดี๋ยวรับฟังอีกทีนึงนะครับแต่เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประมาทเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะก็ถือว่า
1: เพราะว่าเราสดจริงๆนะเราไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะใช่ไหม
0: คนสอนก็สด
1: คนสอนก็สด
0: สดตลอดนะฮะมีคุณลูกเป็ดขี้เลยบอกว่าปรนัยมี28ข้อค่ะ
1: โอ้ยตายน่ารักมากเลย
0: เขาเตรียมตัวแล้วนะครับเขารู้แล้วว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องเจออะไรนะครับเขาบอกว่ามี28ข้อนะคร
1: ับ โอ้โหคุณลูกเป็ดสอบได้แน่นอนเลย
0: คุณนาธานนะครับบอกว่าสวัสดีอาจารย์นักศึกษาสิงคโปร์ครับ
1: โอ้มาไกลเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่ไกลเท่าไหร่
1: สิงคโปร์อากาศดีไหมคะ
0: ตอนนี้ไม่รู้อากาศทางนู้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีคุณคิดเล่นเห็นต่างก็บอกว่ามาตรา60มาไม่ใช้มาประกอบกับมาตรา59เพราะตัดเจตนาและประมาทเอ๊ะยังไงงงมาตรา60เราไม่ใช้มาประกอบกับมาตรา59เพราะตัดเจตนาและประมาทท
1: ำไม
0: ก็
1: มันเจตนาโดยผลของกฎหมาย
0: เป็นประโยคบอกเล่า
1: อ๋อคุณเขาชื่ออะไรนะ
0: คิดเล่นเห็นต่าง
1: อ๋อคิดเล่นเห็นต่างอันนี้คือกำลังจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเราหรือยังไงคะ
0: ไม่ใช่ฮะคือก็เหมือนกับพูดว่า60มันไม่ใช่59อ่ะแค่นั้นแหละก็เหมือน
1: ถ้ามันต้องเป็นเนื้อแท้ของมันก็คือมีเจตนาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีเจตนาแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปดึงมาตรา59มาใช้นั่นแหละแต่ว่าไอ้การดึงตรงนี้เนี่ยเพราะมีกฎหมายให้ดึงได้ก็คือให้โยกการกระทำต่อบุคคล1ใช่ไหมฮะเจตนากระทำต่อบุคคล1แต่ได้กระทำต่ออีกบุคคล1เพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องเจตนากระทำต่อบุคคล1แต่ได้กระทำต่ออีกบุคคล1โดยพลาดไปมันก็จะไปเสริมกับมาตรา60
0: ครับ
1: มันไม่แยกกันนะมันยังมีต้องมีเจตนาก่อนถ้าคุณไม่มีเจตนาเนี่ยคุณจะไปดึงเอาการโอนเจตนาเนี่ยตามมาตรา60มาไม่ได้นะคะ
0: ครับโอ้โหนี่ก็เรียกว่าชัดเจนกันไปเลย
1: ะ
0: นะครับแต่เดี๋ยวเราพักกันเรื่องของคอมเมนต์ไว้ก่อนเพราะจริงๆวันนี้เรายังมีเนื้อหาที่นำมาฝากคุณผู้ชมและนักศึกษาอีกแล้วก็รวมถึงมีกรณีศึกษาด้วย
1: นะครับซึ่ง
0: เดี๋ยวกรณีศึกษาเนี่ยเราก็จะมีการร่วมสนุกกันในเกี่ยวกับถ้าใครตอบมาได้3ท่านแรกนะฮะถูกต้อง ครับอย่าง

0: ถูกต้องนะต้องบอกก่อนว่าอย่างถูกต้องก็จะได้รับหนังสือดีไปนะครับหนังสือนนทบุรีศรีมหานครนะครับ
1: เป็นหนังสือ
0: 3รางวัลนะ
1: ที่มหาวิทยาลัยทําขึ้นมันจะมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะคะ
0: นี่ก็ทำในวาระฉลองครบรอบ40ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1: นานมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: นะครับมันก็เป็นหนังสือดีอีกเล่มนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับรางวัลตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันนะครับไม่
1: มีคนได้รับรางวัลไปแล้วนี่น้องจันเน
0: า
1: ะ
0: มีคราวที่แล้วรับไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังรอลายเซ็นอยู่เดี๋ยวจะเซ
1: ็
0: นรับส่งไปให้คร
1: ับ
0: ก็เดี๋ยวครั้งนี้ติดฝากติดตามดูแล้วก็เดี๋ยวมีกรณีศึกษาขึ้นมาไม่ทราบทีมงานพร้อมไหมครับเกี่ยวกับกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเขาได้เตรียมทำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งมาทาง Facebook นี่เลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญกรณีศึกษาขึ้นมาเลยครับ
2: เฮ้ยเปิดไฟเลี้ยวไว้ก่อนมามีที่จอดพอดีเลยหายากอยู่ด้วยเฮ้ยไอ้นั่นเลี้ยวเข้าไปแล้วเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยคุณผมเปิดไฟเลี้ยวมาตั้งนานแล้วทำไมคุณมาแซงอย่างนี้อย่างนี้มันทำไม่ถูกเลย
3: อ้าวก็เห็นคุณเปิดไฟเลี้ยวนานไม่ยอมเข้าสักทีผมก็เลยเข้ามาก่อนไง
2: เฮ้ยได้ไงเห็นไฟเลี้ยวไหมมีกติกาหน่อย
4: นายยอดไม่พอใจในฉิงแย่งที่จอดรถริมถนนของตน
2: เฮ้ยอย่างเงี้ยสังคมอยู่ยากไม่ไหวแล้วหัวร้อนโดนโดนโดน
4: จึงหยิบก้อนอิฐขว้างนายฉิงแต่ด้วยความโกรธไม่ระมัดระวังในการขว้างก้อนอิฐไม่ถูกนายฉิง
3: เฮ้ยดีนะที่หลบทัน
4: แต่กลับไปถูกนายห้อยซึ่งเดินออกมาจากมุมตึกพอดีทำให้ในห้อยฟันหักสามซี
2: ่เฮ้ยตายห่านแล้วพี่ผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับขอโทษ
4: นายยอดถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจท่านเห็นด้วยกับการตั้งข้อหานี้หรือไม
1: ่ผมอยู่ในรายการแท้ๆ
0: เอออ่ะว่าไงครับ
1: ถ้าเราดูในประเด็นเนี่ยเราเห็นว่ามีบุคคลอยู่สองคนสองคนในที่นี้เนี่ยก็คือบุคคลซึ่งผู้กระทำความผิดมีเจตนากระทำ
0: เดี๋ยวก่อนเขาให้เราร่วมสนุกไงเราต้องให้นักศึกษาเขา
1: อุ้ยได้จริงหรือเปล่า
0: เพิ่งเฉลยสิเขาก็ทำได้หมดสิ
1: อันนี้ใบอ่ะบอกใบ
0: ได้ไหมเดี๋ยวเราต้องอธิบายอย่างเรื่องอื่นก่อนไงจัน
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: คำถามง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอการกระทำที่เห็นจากในกรณีศึกษาที่เป็นการ์ตูนเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามันจะสอดคล้องกับไอ้หลักกฎหมายอะไรที่เราอธิบายไป
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก
0: ็คือเป็นลักษณะของการที่มีคนนึงเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคุณยอดในยอดเนี่ยไม่พอใจที่ในฉิงเนี่ยมาแย่งที่จอดรถของเขานะครับจึงเอาก้อนอิฐเนี่ยขว้างในฉิงก็คือคนที่มาแย่งที่จอดรถเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าด้วยความโกรธเนี่ยไม่ทันระมัดระวังเนี่ยในการขว้างเนี่ยหินมันก็ไม่ถูกในฉิงไงมันไปถูกปากในห้อยฟันหักไป3ซี่เลยอ๋อแล้วคราวนี้เขาบอกว่านายยอดได้ถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจคำถามง่ายๆก็คือว่าท่านเห็นด้วยกับการตั้งข้อหานี้หรือไม
1: ่อ๋อค่ะ
0: มันเป็นเรื่องประมาทไหมทำไมถึงไม่ประมาทถ้าสมมติว่าตอบว่าไม่เห็นด้วยถูกไหมครับอันนี้เราแนะแนวไว้ก่อนนะว่า
1: เราให้เวลาไหม
0: ก็เดี๋ยวในระหว่างที่เราอธิบายในเรื่องต่อไปนะครับก็คือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงแบบเร็วๆนะครับในข้อเท็จจริงในตัวบุคคลเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเราก็สำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา62
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวส่งคำตอบมาแล้วกันนะครับสามท่านแรกที่ตอบได้ถูกที่สุดถูกต้องนะครับเราก็จะแจกหนังสือเล่มนี้ไป
1: ค
0: ่ะฮะอ่ะเรามาคุยกันเรื่องของเรากันต่อฮะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีสำคัญผิดอีกอย่างนึงอาจารย์มันก็คือสำคัญผิดใน
1: ตอนจะไปถึง62 61เราอธิบายเพิ่มเติมไหมหรือว่า
0: อาจารย์จะอธิบายเพิ่มก็ได้
1: ทีนี้ในมาตรา61เนี่ย ผู้ใดเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิด
0: ครับ
1: ผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้กระทำโดยเจตนาเนี่ยไม่ได้ทีนี้พอไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าในกรณีนี้เนี่ยนะฮะการที่ในกอต้องการที่จะเอากระเป๋าของ

0: ต้องการที่จะยิงฝาแฝดสมมติว่านายกต้องการที่จะยิงใน B1 นะฮะที่เป็นฝาแฝดกับ B2
1: ครับ
0: ทีนี้พอยิงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้อที่จริงว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ B1 นะมันเป็น B2นะฮะมันเป็น B2 ฉันบอกว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ผิดหรอกเพราะว่าฉันตั้งใจจะยิง B1 แต่ฉันไม่ได้แต่ไปยิง B2 เพราะฉะนั้นไม่ใช่บุคคลที่ฉันต้องการที่จะยิงก็ไม่ต้องรับผิดแต่มาตรา61นั่นเองนะมันปิดปากนะฮะกับนายกว่าเฮ้ยคุณอ้างอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามาตรา61บอกว่าชัดเจนนะเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิดผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้กระทำโดยเจตนาไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้กยังต้องรับผิดในความตายของ B2 นะคะอันนี้ก็คือ61ทีนี้ใน61เนี่ยมันยังดึงมาตรา60ตอนท้ายมาใช้ด้วยก็คือไม่ให้ใช้กับบุคคลที่มีฐานะหรือมีความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นักศึกษาต้องจำได้ว่าสมมติว่าใน B1 เนี่ยนะคะไม่ได้รับราชการแต่ B2 ไปรับราชการและเป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่กฎหมายก็จะไม่เอาบทลงโทษหนักขึ้นเนี่ยมาใช้กับนายกเพราะฉะนั้นนายกก็จะรับผิดฐานฆ่าคนตายธรรมดา
1: ใช่เพราะเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงไง
0: ใช่
1: ประเด็นก็คือเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าคนที่กำลังกระทำนั้นเป็นอะไรถูกไหมมันก็ต้องถือเสมือนว่าเป็นผู้อื่นเป็นคนธรรมดาทั่วไป
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะถ้าอยู่ๆจะไปปรับตามข้อเท็จจริงตามหน้างานตรงนั้น
0: ทำให้เขาลงโทษหนักขึ้น
1: กลายเป็นว่าเขารับโทษหนักขึ้นโดยที่เขาไม่ได้มีเจตนาเพราะใน289เนี่ยผู้กระทำต้องรู้ข้อเท็จจริงไงจ้ะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าคนที่กำลังกระทำอยู่นั้นวัตถุแห่งการกระทำที่มุ่งกระทำนั้นคืออะไร
0: ค่ะ
1: ถ้าจะต้องการฆ่าเจ้าพนักงานคุณก็ต้องรู้ว่าวัตถุแห่งการกระทำนั้นต้องเป็นเจ้าพนักงานแต่ในกรณีนี้ความสำคัญผิดเนี่ยผู้กระทำไม่ทราบโดยข้อเท็จจริงไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลย
1: อย่างบางทีเมื่อก่อนมีแนวคำถามเหมือนกันว่าบุรุษไปรษณีย์กับตำรวจก่อนบุรุษไปรษณีย์จะใส่เครื่องแบบสีกาก
0: ีคล้ายๆกัน
1: เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยก็ไปเข้าใจว่าอะไรอ่ะ
0: เขาต้องการฆ่าบุรุษไปรษณีย์
1: ฆ่าบุรุษไปรษณีย์แต่พอดีเจ้าพนักงานมาพอดีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับว่าเราจะไม่เอาในเรื่องของข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมาลงโทษกับคนที่เป็นผู้กระทำความผิดในลักษณะที่เป็นสำคัญผิดอย่างนั้นนะครับแสดงว่าเราได้เปรียบเทียบกันเห็นแล้วว่าในลักษณะของพลาดกับสำคัญผิดในตัวบุคคลหรือทรัพย์เนี่ยมันมีความแตกต่างความเหมือนกันอย่างไรแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มาลุยกันต่อเลยแบบเร็วๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างมีจำกัดนะคร
0: ับ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าอยากได้เนื้อหาสาระที่แน่นๆเลยก็ยังอยากจะเรียนเชิญนะครับไปรับฟังการสอนเสริมที่เราจัดให
0: ้
1: ตามศูนย์บริการการศึกษาจะดีกว่านะฮ
0: ะ
1: ก็จะได
0: ้เพิ่มเติม
1: แล้วก็คุณยังได้เพื่อนด้วยนะ
0: จะได้เจอ
1: เพื่อนด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็เป็นมันจะได้ช่วยในกระบวนการในการเรียนนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราไม่ได้บังคับเพราะมันไม่สามารถจะบังคับให้ใครไปเรียนได้แต่ต่อไปถ้าเกิดว่าเขามีนวัตกรรมก.3ก็ต้องมานะฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวไอ้ก.3เนี่ยจะเกิดขึ้นในภาคการศึกษาหน้า
0: อ๋อค่ะ
1: ก็ยังไม่รู้รูปแบบอีกเหมือนกันก็เดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะมีรูปแบบกิจกรรมในการที่จะผสมผสานการเรียนรู้ในชุดวิชาอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้มาดูในส่วนที่เราได้พูดกันนะครับว่าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำเนี่ยไม่รู้ว่ามีเพราะว่าเขาคิดว่ามีข้อเท็จจริงนั้นที่จะทำได้นะครับแต่ข้อที่จริงอันดังกล่าวที่ว่าเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีอยู่ในตรงนั้นซึ่งผู้กระทำเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมีข้อที่จริงในลักษณะเนี้ยมันจะเป็นเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษหรือเหตุลดโทษซึ่งจริงๆแล้วเหตุยกเว้นความผิดกับเหตุยกเว้นโทษเนี่ยเรายังไม่ได้ไปถึงแต่เดี๋ยวอันเนี้ยเราจะอธิบายแบบคร่าวๆให้ฟังว่า
0: อย่างเช่นเร็วหน่อย
1: อย่างเช่นว่าอ่ะคิดว่าเป็นคนร้ายคนคิดว่าคนร้ายจะเข้ามาประทุษร้ายเราอ่ะจ้ะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ใช่คนร้ายอ่
0: ะ
1: เนี่ยอย่างเวลาสามีกลับบ้านดึกๆเงี้ยเห็นไหมเคยไหมสามีกลับบ้านดึกอ่ะ
0: ไม่เคยส่วนใหญ่อยู่บ้าน
1: คนกลับดึกพร้อมกันไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันถ้าไปก็ไปริ้งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ย
1: ไปริ้งเลยเหรอ
0: ริ้งส่วนใหญ่ก็ริ้งอยู่รถนอกบ้านมันต้องไปริ้งอยู่แล้วโถเอ้ยอยู่ในบ้านไม่ต้องริ้งก็คือมันจะเข้ามาตรา62อย่างอาจารย์ว่าที่คือว่าข้อเท็จจริงใดถ้ามีอยู่จริง
1: แสดงว่าไม่มีใช่ไหม
0: ถ้ามีอยู่จริงทำให้การกระทำไม่เป็นความผิด
1: ครับ
0: แม้ข้อที่จริงนั้นจะไม่มีอยู่จริงแต่ผู้กระทำสำคัญผิดมีคำว่าสำคัญผิดว่ามีอยู่จริงผู้กระทำก็ไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษ

0: หรือได้รับโทษน้อยลง
1: น้อยลง
0: เพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีความผิดเนี่ยนะฮะในประมวลกฎหมายอาญามีบัญญัติไว้อยู่ในมาตราเดียว
1: ครับ
0: ก็คือมาตรา68ก็คือในเรื่องของการป้องกัน
1: ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

0: ซึ่งจริงๆไม่ใช่
1: ใช่
0: ดูเคสตัวอย่างเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็ลุงวิศวะขอโทษนะครับที่ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าลักษณะของการป้องกันมันเป็นอย่างไรถ้าใครที่ติดตามข่าวสารอยู่กรณีของลุงคุณผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกล้อมนั่นแหละแล้วก็จะมีศาลตัดสินไปแล้วศาลชั้นต้นตัดสินนะครับก็เป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีกันต่อไปเพราะศาลก็จะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของการป้องกันเพราะว่ามีลักษณะของการหาเหตุอย่างนี้คือลักษณะที่ว่าถ้าสมมติว่าไม่หาเหตุแล้วถูกล้อมโดยการละเมิดซึ่งทางกฎหมายเนี่ยแน่นอนว่าการป้องกันที่อาจารย์มารีพูดก็ย่อมเกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยวไอ้เรื่องของมาตรา68เนี่ยจะอธิบายลึกซึ้งอีกทีนึงในครั้งหน้า
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนเหตุยกเว้นโทษเช่นลักษณะของการกระทำที่เรียกว่าการกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
1: ค่ะ
0: เป็นลักษณะที่อยู่ในที่บังคับ
1: หรือภายใต้อำนาจ
0: ภายใต้อำนาจที่ไม่สามารถขัดขืนได้
1: อ
0: ี
1: กเรื่องได้
0: อย่างเราจะถูกปืนจี้เพื่อจี้บอกว่าถ้าเราไม่ตบศีรษะนายหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เขาจะยิงเรา
1: อ
0: ย่างเนี้ย
1: ก็คือมีคนเอาปืนมาจี้หลังเราแล้วบอกให้เราตบศีรษะนายหนึ่งทีนี้ถามว่าเราอยากทำไหม
0: ไม่อยาก
1: ทำมันก็ไปเข้าว่าผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได
0: ้
1: อันเนี้ยก็คืออันเนี้ยมาอ้างเหตุที่ว่ามาเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุเกิดที่เป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นเลย
0: มีเลย
1: เพราะว่าที่เขามาจ่อหลังเราเนี่ยเขาใช้นิ้ว
0: แต่เราเข้าใจว่าเป็นปืน
1: ใช่ก็คือการสำคัญผิดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการสำคัญผิดนั่นก็จะเป็นเหตุยกเว้นโทษ
0: ครับ
1: นะฮะมันก็นำมาใช้กับผู้กระทำความผิดได้ด้วย
0: เหตุยกเว้นโทษจริงๆมีความผิดนะแต่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
1: ไม่ต้องรับ
0: แต่เหตุยกเว้นความผิดคือทำได
1: ้
0: ไม่มีความผิดเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยคุยกันอีกทีหรือลดรับโทษน้อยลงที่เรียกว่าเหตุลดโทษบันดาลโทสะโดยสำคัญผิดบางทีไปหลอกเขาไงเขาเป็นคนขี้หึงอ่ะเขารักภรรยามากแล้วก็เลยไปบอกว่าเนี่ยวันก่อนน่ะฉันเห็นไอ้หนึ่งไปเดินห้างกับเมียแกอ๋อสมมติว่าในโตแล้วกันในโตนี่เป็นคนรักเมียมากขี้หึง
1: ฮ
0: ะพออะไรที่เกี่ยวกับภรรยานี่ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
0: คราวนี้ไอ้หนึ่งเนี่ยมันเห็นว่าไอ้กอเนี่ยมันอยากจะทำร้ายไอ้กอแต่ว่ามันน่ะไม่อยากทำเองมันก็เลยไปยุไอ้โตโดยบอกว่าภรรยาของไอ้โตเนี่ยไปเดินกับกอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่เขาก็หึงไงหรือกำลังทำชู้กันเดี๋ยวดูจะไม่รุนแรง
1: โอ้พูดถึงขนาดนี้เลย
0: ทำชู
1: ้โอ้โหโตก็โมโหสิ
0: โอ้โหทัน
1: ควันเลยก็เป็นคนที่หึงอยู่แล้ว
0: นะครับพอรู้ว่าเมียไปทำชู้กับชายอื่นนี่ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยความแค้นเกิดข
0: ึ้
1: น
0: โดยทันซัดเลยในกอเลย
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ย
1: มันเข้า72นะ
0: จริงๆมันก็เข้าแหละถ
1: ู
0: กไหมแต่จริงๆแล้วไอ้เหตุนั้นมันไม่มีไง
1: เหตุนั้นไม่มี
0: บันดาลโทสะนั้นว่ามันไม่มี
1: โดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อในโตรู้ปุ๊บวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปที่บ้านของนายกใช่ปะแล้วก็ไปทำร้ายนายกเลย
0: แต่ข้อเท็จจริงนั้นไม่มี
1: ไม่มี
0: นายกนี่ไม่รู้จักภรรยา
1: ของในโตเลยแล้วไม่เคยสนใจและไม่เคยไปยุ่งเลย
0: ใช
1: ่ในกอก็เป็นคนดี
0: อาจจะแค่พูดคุยกันเฉยๆแต่ไม่ได้ไปทำชู้กัน
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าการกระทำที่ในโตไปกระทำเนี่ยในข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นไม่ได้ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงเลยด้วยเหตุนั้นไม่เป็นธรรมแล้วไปกระทำต่อผู้กระทำในขณะนั้นในขณะที
1: ่เพราะสำคัญผิด
0: แต่ว่าด้วยความสำคัญผิดก็อาจจะเป็นเหตุทำให้ในโตเนี่ยได้รับอานิสงส์จากบทบัญญัตินี้
1: อ๋อก็ยกเอาความสำคัญผิดที่ได้กระทำโดยบันดาลโทสะเป็นเหตุให้นายโตจะได้รับอานิสงส์ตามมาตรา72นั่นก็คือศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้หรือกึ่งหนึ่งหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ก็ไปดูในมาตรา72อีกครั้งหนึ่ง
0: หรือก็แสดงว่าอาจจะเอาความสำคัญผิดนั้นขึ้นมาบอกว่าผู้กระทำนั้นอาจจะไม่มีความผิดเลยหรือได้รับการยกเว้นโทษหรือได้รับโทษน้อยลงแล้วแต่กรณีแสดงว่าเหตุที่จะอ้างความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นตัวผู้กระทำเองจะต้องเข้าใจว่ามีแต่ข้อเท็จจริงไม่มี
1: ใช่
0: เนี่ยเคสนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี
1: ้แต่ข้อเท็จจริงไม่มีเนี่ยยังอ้างได
0: ้
1: ยังอ้างเพื่อทำให้ตนเองได้รับโทษน้อย นะ
0: อย่างเนี้ยแบบจะเป็นเหตุลดโทษได้หรือว่าอย่างเช่นบันดาลโทสะ

0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับที่ทำไปเกินกว่าเหตุ
1: ใช่
0: แต่ณตรงนั้นมันคือเรื่องที่มันไม่ใช่เข้าข้อยกเว้นละมันกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอย่างเช่นเรื่องป้องกันเนี่ยเราเข้าใจว่าสามีภรรยาเข้าใจว่าสามีคือคนร้าย
1: ม
0: ันมีฎีกาอยู่นะอาจารย์
1: ใช่ใช่ก็คือภรรยานอนอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ตอนนั้นอ่ะ
1: ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีคนร้ายมันมีคนร้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณนั้นบ้านเยอะแล้วทีนี้เนี่ยสามีเนี่ยนะฮะออกไปธุระข้างนอกบ้าน
0: เขาบอกว่าจะไปราชการหลายวัน
1: อ๋อค่ะออกไปธุระนอกบ้านก็คือไปราชการหลายวันสั่งเสียว่าพี่ต้องไปหลายวัน
0: น้องเอาปืนไว้แถวบ้านเรานี่ขโมยมันเยอะ
1: น้องต้องคอยระวังนะถ้ามันมีใครมาแอบดูน้องน้องส่องไปได้เลย
0: แล้วพอหยุดเหตุการณ์แค่นี้แล้วลองถามคุณผู้ชมทางบ้านดิจะเกิดอะไรขึ้นปืนกระบอกนี้จะใช้ยิงใครถ้าเป็นละครอ่ะ
1: ถ้าเป็นละคร
0: เน่าๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: พอดีสามีไปธุระเสร็จด้วยความเป็นห่วงภรรยาร ีบกลับมาเลยแต่ในขณะกลับมานั้นเป็นเวลาดึกๆแล้ว
0: ยามวิกาล
1: รู้ช่องทางดีก็เดินเข้ามาภรรยาได้ยินเสียงกึกๆๆโอ้ตายแล้วสามีฉันก็ไม่อยู่แล้วไม่ได้แจ้งมาเลยว่าจะกลับมา
0: คนเดียว
1: อ
0: ยู่ในที่ที่โจรขโมยชุกชุม
1: ชุกชุมเลย
0: เหตุการณ์ต้องบิ้วประมาณนี้นะ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเจตนาจะฆ่าสามีหรือเปล่า
1: เออนั่นแหละก็คือไม่รู้ไง
0: ไม่รู้
1: อะไรเลยก็คือเข้าใจว่าไอ้คนที่มันดันกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งเนี่ยแล้วแถมโอ้โหรูปร่างมันคล้ายๆแล้วมองไปตรงนั้นต่าง
0: ลงมาปุ๊บ
1: เห็นเลย
0: สามีก็เปิดเข้ามาภรรยาก็ตะโกนถามนั่นใครไม่ตอบ
1: ใครไม่ตอบ
0: อยากจะ
1: ทำเซอร์ไพรส์จะทำเซอร์ไพรส์
0: จะเซอร์ไพรส์ไงใช่ไหมเซอร์ไพรส์จริงๆเป้
1: ใช่ภรรยาก็เลยหยิบปืนที่สามีเอาไว้ให้นั่นแหละยิงสามีไปเลย
0: เซอร์ไพรส์กว่าเปิดไฟมาอ้าวกลายเป็นสามีเราเอง
1: ใช่ใช่นั่นแหละก็คือจะถามว่าภรรยาอ้าป้องกันได้ไหม
0: เออมันเป็นแนวฎีกาที่เคยมีคำตัดสินมาว่ากรณีนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าภรรยาเนี่ยสามารถที่จะอ้างความสำคัญผิดในกรณีเช่นนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นประโยชน์กับตัวเองที่จะไม่ต้องรับผิดในการฆ่าสามีตัวเองเพราะด้วยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นที่เรายก
1: สภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้น
0: สภาพแวดล้อมและผู้หญิงคนเดียวอยู่คนเดียว
1: ใช
0: ่แล้วข้อที่จริงที่รู้ก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าสามีจะกลับม
1: า
0: และการที่มีผู้หญิงคนเดียวเนี่ยศาลใช้ลักษณะของสัดส่วนฮะถ้าจะรอให้คนร้ายเนี่ยเข้ามาประชิดตัวเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายร่างกำยำมันสู้กันไม่ได้
1: ต
0: ้
1: องกำยำเนี่ยนะ
0: อ้าวอาจารย์โดยทางกายภาพนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ถูกไห
1: ม
0: เนี่ยศาลท่านมองแบบนี้ด้วยความมืดเอ่ยอะไรเอ่ย
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยถ้ากรณีที่สามภรรยาทำไปคือการยิงเข้าไปนัดเดียวก็ไม่ใช่เกิดจากความประมาทด้วย
1: ใช่
0: เพราะอาจารย์ต้องไม่ลืมนะถ้าประมาทเนี่ยจะเอาความสำคัญผิดขึ้นมากล่าวอ้างไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เนี่ยมันมีเส้นแบ่งตรงนี
1: ้ค่ะ
0: การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดที่อยู่ใน50อยู่ใน59เน
1: ี่
0: ยวรรค3มันจะมาปรากฏอยู่ในมาตรา62ที่จะเอาข้ออ้างเรื่องความสำคัญผิดตามวรรคแรกหรือความสำคัญผิดตาม50ความไม่รู้ข้อเท็จจริงตาม59เนี่ยมาอ้างเป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นด้วยความประมาท
1: ใช่แต่ที่อาจารย์ผูกก็คือไม่ได้มีความประมาทเลย
0: ไม่มี
1: เพราะว่าสามีก็ไม่ได้มาบอก
0: ถามแล้วด้วยนะอาจารย์ตะโกนถามด้วยแต่สามีไม่ตอบ
1: เป็นใคร
0: สามีอาจจะรู้สึกว่าอยากกินเหล้ามาเดี๋ยวได้กลิ่น
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้ไม่ชอบไปริ้งด้วยกัน
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: แต่
0: ด้วยพฤติการเนี่ยเราก็จะต้องเห็นใจผู้หญิงในสภาวะเช่นนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นภรรยาก็อ้างป้องกันแต่ว่าป้องกันโดยสำคัญผิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้ภรรยาจะต้องไปป้องกันสามีที่จะมาทำร้ายตัวเองแต่เป็นเพราะภรรยาเข้าใจผิดว่าไอ้คนที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่สามีฉันนะแต่มันเป็นคนร้ายที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นในกฎหมายก็เลยให้อ้างความสำคัญผิดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันที่ทำเป็นการยกเว้นความผิดเนี่ยให้ภรรยามาอ้างได้ว่าการที่เขาก็ทำต่อสามีเนี่ยเป็นการกระทำความผิดโดยการป้องกันเพราะฉะนั้นภรรยาจึงไม่ต้องรับผิดในฐานความผิดฐานฆ่าคน
0: หรือสำคัญผิดว่ามีเหตุในการยกเว้นโทษอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องปืนปลอมนิ้วจริงๆก็คือนิ้ว
1: นิ้ว
0: แต่เราไปเข้าใจว่านิ้วเนี่ยคือปืนเขาเอามาจี้หลังผู้กระทำเนี่ยแล้วก็บังคับว่าให้ผู้กระทำเนี่ยไปกระทำต่อวัตถุแห่งการกระทำที่ตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะทำเลยอย่างเช่นในหนึ่งเนี่ย ใช้นิ้วไปดัน

0: หลังในสอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าถ้าในสองไม่ตบในสามจะยิง
1: จะยิง
0: ในสองได้เห็น
1: ในหนึ่ง
0: ในสองเนี่ยเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่กำลังดุลหลังตัวเองเนี่ยคือปืนแล้วก็บอกด้วยโดยบอกข้อที่จริงว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ตบหัวไอ้สามเนี่ย
1: จะยิง
0: นะในสอง
1: เพราะฉะนั้นในสองก็เลยสำคัญผิดคิดว่ามันมีคือเขาอยู่ในที่บังคับเนี่ยคือเขาถูกบังคับว่าถ้าคุณไม่ไปทำต่อในสามเนี่ยนะผมจะทำคุณไม่ใช่คือเขาเกิดความเกรงกลัวเกิดขึ้น
0: มันมีเหตุด้วยมีเหตุยกเว้นโทษตามกฎหมายก็คือการกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
1: เพราะอยู่ในที่บังคับ
0: ถ้าเป็นปืนจริง
1: ๆอันนั้นคือน่ากลัว
0: ใช่แล้วการที่ในสองตบไปเพียงแค่ครั้งเดียวในสองไม่มีความผิด
1: ใช่
0: แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่เรียกว่าปืนมันไม่
1: ใช่ปืน
0: จริงมันไม่ใช่ปืน
1: มันเป็นนิ้ว
0: มันเป็นนิ้ว
1: แต่เข้าใจผิดเองแต่อ้างความสำคัญผิดเนี่ยมาเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่ได้กระทำโดยเจตนาได
0: ้นั่นแหละครับชัดเจนเลยนะครับในส่วนของเรื่องของความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงนะครับเราก็มีการอธิบายไปแล้วคราวนี้เรามาลุยกันต่อเลยนะครับในส่วนที่ เกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบภายในอีกอย่างนึงเหมือนกัน
1: อ๋อค่ะ
0: ที่เรียกว่าประมาท
1: ประมาท
0: ใน59วรรคแรกจะมีการเขียนว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาใช่ไหมครับแต่มันยังเขียนต่อไปว่าเว้นแต
1: ่หรือ
0: หรือการกระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าประมาท
1: นั้นโดยชัดแจ้ง
0: เป็นความผิดจะสังเกตได้ว่าประมาทเนี่ยมันไม่มีเจตนาเป็นพื้นฐานแต่ถ้ามีกฎหมายบัญญัติว่าประมาทแล้วเป็นความผิดมีเขียนไว้ชัดเจนต้องเขียนไว้ชัดเจนนะครับจะไปอนุมานเองก็ไม่ได
1: ้
0: เช่นเราจะเห็นในมาตรา291ของประมวลกฎหมายอาญาที่บอกว่าผู้ใดกระทำโดยประมาท
1: เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: เนี่ยเห็นไหมก็จะต้องมีเขียนบัญญัติเอาไว้อย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นในองค์ประกอบที่อาจารย์ว่าเนี่ย
0: คือ
1: องค์ประกอบภายในในเรื่องของประมาทเนี่ยมันจะต้องมีเขียนไว้ในตัวบทกฎหมายไว้โดยชัดแจ้ง
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะถึงจะเป็นการกระทำโดยประมาทเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวบทกฎหมายเขียนเอาไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นการกระทำโดยประมาท
0: ผู้นั้นก็ไม่มีความ
1: ไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าองค์ประกอบของมาตรา291ด้วยก็คือไม่ได้เจตนานะแต่กระทำโดยประมาท
0: ใช่
1: นะฮะ
0: เนี่ย
1: ทีนี้ความหมายของประมาทอ่ะคืออะไร
0: เนี่ยมีความหมายอยู่ในตัวบท59วรรค4เลยครับอาจารย
1: ์วรรค4
0: ใช่วรรค4จะเขียนเลยว่าประมาทคืออะไรนะครับ
1: กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาอันนี้ชัดเจนเลยว่า
0: ต้องไม่เจตนานะเลยนะ
1: มิใช่โดยเจตนาแต่กระทำไปโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น
0: จ
1: ะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
0: อ๋อโอเคจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเจตนาในการกระทำเลย
1: ไม่มี
0: เพียงแต่ว่าผู้กระทำนั้นไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอาจารย์สังเกตไหมว่าซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมี
1: ตามวิสัยและพฤติการ
0: ตามวิสัยและพฤติการเอ๊ะอาจารย์บางคนเนี่ยเราจะมารู้ได้ยังไงว่าวิสัยของคนที่อยู่ในภาวะอย่างนั้นจะตัดสินใจอย่างไรอ่ะ
1: คือถ้าวิสัยเนี่ยมันจะมองได้ก็คือมีวิชาชีพด้วยนะ
0: นะก็คือเรื่องปัจจัยภายในของตัวผู้กระทำที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์วิสัยและพฤติการก็คือวิสัยนี่รวมถึง วิชาชีพนะฮะถ้าคุณเป็นหม
0: อ
1: คุณต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าบุคคล
0: มากกว่าบุคคลอื่นแต่ถ้าในระดับวิชาชีพเดียวกันอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเช่นหมอในโรงพยาบาลกับหมอในภาคสนามอาจารย
1: ์ก็จะแตกต่างกัน
0: มันก็แตกต่างกัน
1: ว
0: ิ
1: สัยและพฤติการ
0: ครับ
1: นะฮะวิสัยและพฤติการซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีนะฮะทีนี้ไม่ได้ใช้ไง
0: แต่ผมว่าไม่ได้ใช้อย
1: ่
0: างคนอย่างคุณหมอเนี่ย
1: ถ้าสมมติ
0: ยกตัวอย่างเนี้ย
1: ขอคุณหมอนี่ยกตัวอย่าง
0: ไม่ผ่าตัดแล้ว
1: รู้สึกต้องขอโทษด้วยเหรออ
0: ้าวไปพลาดพิงเขาว่า
1: อ๋อค่ะ
0: ไปพลาดพิงเขาก็ต้องขอโทษเขาก่อนใช่ไหมอ๋อ
1: มารยาทดีค่ะ
0: ครับเพราะหมอลูกศิษย์เราเยอะไง
1: อ๋อจริงๆด้วยจริงๆด้วย
0: จริงหมอเป็นผู้ที่มีวิชาชีพนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ในการมีวิชาชีพของหมอเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าในภาวะเช่นนั้นเนี่ย อย่างเช่นหมออยู่ที่อยู่ในภาคสนามฮะ
1: ค่ะ
0: เขาจะไปใช้ความระมัดระวังเทียบเท่ากับหมอที่
1: อยู่ในโรงพยาบาล
0: ที่มีห้อง

0: ลอดเชื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาจารย์มันคงจะใช้วิสัยแบบเดียวกันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าหมอในภาคสนามไปทำแล้วคนไข้ติดเชื้อเนี่ยจะบอกว่าหมอประมาทไหมล่ะอาจารย
1: ์
0: เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่เพียงพอ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ย
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยก็คือตามวิสัยและพฤติการก็คือพฤติการว่าแวดล้อมในขณะนั้นอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าเขาอยู่ในป่าแล้วเขาจำเป็นต้องผ่าตัดคนไข้แน่นอนการผ่าตัดนี่ก็คือการใช้มีดในการผ่าตัดใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้มีดในการผ่าตัดที่อาจารย์บอกว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีการอบหรือฆ่าเชื้อมาแล้วแพทย์ก็ใช้นะฮะทีนี้แต่ว่าอยู่ในป่าแบบเนี้ยเขาจะไปใช้อะไรเขาต้องใช้มีดที่เขาสามารถทำความสะอาดได้ดีที่สุดในขณะนั้นแต่ถ้าในขณะที่เขาทำได้แล้วนั่นน่ะวิสัยพฤติการเนี่ยเขาคือผ่าตัดคนไข้แต่เขาไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือที่สะอาดมากเหมือนกันในโรงพยาบาลและเกิดคนไข้ติดเชื้ออย่างอาจารย์ว่า
0: เขาก็ไม่ประมาทนะอาจารย
1: ์เออ
0: ถูกไหม
1: แ
0: ต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลสิ
1: ใช่
0: ทำชุยๆสิ
1: นั่น
0: แหละคือประมาทถูกไหมบางทีคำว่าวิสัยอาจารย์มันพูดยากนะสแตนดาร์ดถ้าไม่ใช่วิชาชีพนะโดยคนทั่วๆไปมันพูดยากนะจันกฎหมายเขาก็เลยบอกว่าอะไรเขาเลยสมมุติบุคคลขึ้นมาคนหนึ่งจันเพื่อมาเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่เป็นผู้กระทำที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นกับบุคคลที่เป็นบุคคลสมมุติคนเนี้ยถ้าคุณทำต่ำกว่าบุคคลสมมุติที่กระทำจะต้องอยู่ในภาวะเดียวกันจะต้องทำเนี่ยนะครับ
1: คือมาตรฐานเดียวกันนั่นแหละ
0: ก็นั่นแหละแต่ถ้าทำต่ำกว่านั่นแหละคุณประมาท
1: ค่ะ
0: นะครับเขาบอกว่าเตรียมโยนเข้าอาจารย์นิวครับ
1: ตามวิสัยและพฤติการ
0: ไป
1: อ๋อค่ะ
0: ครับก็อาจารย์นิวเชิญเลยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์วีวิทย์อาจารย์มาลีสำหรับคำถามนะคะสำหรับคำถามในครั้งนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเนื้อหาในครั้งที่3ของเราที่นักศึกษาเพิ่งได้รับการบรรยายไปนะคะซึ่งคำถามเนี่ยอาจารย์ก็เตรียมคำถามสนุกๆ นะคะพร้อมกับภาพประกอบมาให้ด้วยนะคะให้นักศึกษาเนี่ยลองฝึกทดสอบตัวเองดูนะคะว่าหลังจากที่เรียนการเรียนการสอนไปแล้วเนี่ยนักศึกษาพอจะทำคำถามนะคะตอบโจทย์ได้หรือเปล่านะคะยังไงเราลองมาดูคำถามกันนะคะว่าคำถามเป็นเรื่องอะไรนะคะ
3: เฮ้ยเปิดไฟเลี้ยวไว้ก่อนมาหน้ามีที่จอดพอดีเลยหายากอยู่ด้วยเฮ้ยไอ้นั่นเลี้ยวเข้าไปแล้วเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยคุณผมเปิดไฟเลี้ยวมาตั้งนานแล้วทำไมคุณมาแซงอย่างนี้อย่างนี้มันทำไม่ถูกเลย
4: อ้าวก็เห็นคุณเปิดไฟเลี้ยวนานไม่ยอมเข้าสักทีผมก็เลยเข้ามาก่อนไง
3: เฮ้ยได้ไงเห็นไฟเลี้ยวไหมมีกติกาหน่อย
5: นายยอดไม่พอใจในฉิงแย่งที่จอดรถริมถนนของตน
3: เฮ้ยอย่างเงี้ยสังคมอยู่ยากไม่ไหวแล้วหัวร้อนโดนโดนโดน
5: จึงหยิบก้อนอิฐขว้างนายฉิงแต่ด้วยความโกรธไม่ระมัดระวังในการขว้างก้อนอิฐไม่ถูกนายฉิง
4: เฮ้ยดีนะที่หลบทัน
5: แต่กลับไปถูกนายห้อยซึ่งเดินออกมาจากมุมตึกพอดี
4: ตามมาทำไมวันนี้
5: จึงทำให้นายห้อยฟันหักสามซี
3: ่ตายห่านแล้วพี่ผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับขอโทษ
5: นายยอดถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจท่านเห็นด้วยกับการตั้งข้อหานี้หรือไม
2: ่คำถามในรูปแบบนี้นะคะเขาเป็นคำถามในสัตว์ที่ว่าให้นักศึกษาตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะจันจะทวนอีกทีว่าน
5: ายยอดไม่พอใจในชิงแย่งที่จอดรถริมถนนของตนจึงหยิบก้อนอิฐขว้างนายชิงแต่ด้วยความโกรธไม่ระมัดระวังในการขว้างก้อนอิฐไม่ถูกนายชิง
4: เฮ้ยดีนะที่หลบทัน
5: แต่กลับไปถูกนายห้อยซึ่งเดินออกมาจากมุมตึกพอดีจึงทำให้นายห้อยฟันหักสามซี่นายยอดถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจท่านเห็นด้วยกับการตั้งข้อหานี้หรือไม่
2: ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่นะคะที่นายยอดถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะซึ่งก็คือฟันหักสามซี่นั่นเองนะคะอันนี้จะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมจากคำถามนิดนึงนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามีการแย่งที่จอดรถกันนะคะก็คือในยอดเนี่ยไม่พอใจที่ในฉิงเนี่ยขับรถมาอยู่ปุ๊บอยู่ดีมาแย่งที่จอดรถของตัวเองไปเลยนะคะลงจากรถมาปุ๊บไม่พอใจก็หยิบก้อนอิฐขึ้นมานะคะ1ก้อนแล้วก็คว้างไปนะคะตามภาพนี้เองนะคะเห็นจริงไหมว่ารีบ แท้เข้ามาเลยนะคะเป็นการเหมือนเสียมารยาทนิดนึงนะคะแย่งที่จอดรถกันนะคะก็เลยไม่พอใจหยิบก้อนอิฐขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งใจตอนที่คว้างเนี่ยตั้งใจจะเอาก้อนอิฐเนี่ยคว้างในชิงนะคะแต่ด้วยตอนนั้นนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันบังเอิญจริงๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความซวยของนายห้อยนั่นเองนะคะคือนายห้อยเนี่ยเดินออกมาจากมุมไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายยอดเนี่ยไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกนะคะว่ามีคนเดินอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการกระทำที่เป็นเจตนาเล็งเห็นผลแต่กรณีเนี้ยไม่เจตนาไม่ได้คาดเห็นมาก่อนเลยนะคะว่ามีคนมาอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนอิฐที่ปาไปเนี่ยมันกลายไปว่าไม่ได้ถูกนะคะนายฉิงนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าไปถูกนายห้อยแทนนะคะเห็นไหมคะว่าจากภาพเนี่ยนะคะเนี่ยอิฐที่โดนเนี่ยไปอยู่โทนข้างหลังแทนส่วนไอ้คนที่เล็งจริงๆเนี่ยหลบไปได้นะคะเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางตามภาพนะคะหลบไปได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอิฐที่โดนจริงๆเนี่ยอยู่ที่โดนที่บุคคลที่3ซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลร้ายแทนนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่ว่านี้เนี่ยคนที่ต้องใจที่ในยอดเนี่ยตั้งใจจะปาอิฐจริงๆเนี่ยก็คือนายฉิงแต่ก้อนอิฐดันไม่โดนนายฉิงนะคะเพราะว่านายชิงหลบท่านนะคะแต่ก้อนอิฐกลายเป็นโดนนายห้อยแทนที่เดินมาจากมุมตึกไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วอยู่ดีฉันก็โดนอิฐคว้างใส่ฟันหัก3ซี่ซึ่งไม่ได้เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้ไปแย่งที่จอดอะไรกับคนแรกเลยมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้นักศึกษาลองพิจารณานะคะว่านักศึกษาเห็นด้วยหรือนักศึกษาไม่เห็นด้วยนะคะกับข้อกล่าวหาที่อ้างว่ากรณีเช่นว่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้นักศึกษาลองฝึกลองทำดูนะคะพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงอาจจะให้เวลานักศึกษาสักครู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่ามาตราไหนเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องนะคะมันจะเป็นมาตรา59เรื่องการกระทำโดยประมาท59วรรค4เรื่องการกระทำโดยประมาทหรือเปล่านะคะหรือมันไม่น่าจะใช่การกระทำโดยประมาทแต่มันเป็นลักษณะของมาตราอื่นแล้วถ้าเป็นมาตราอื่นเนี่ยเป็นมาตราไหนอย่างไรนะคะนักศึกษามีเวลาลองทำแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันว่าสิ่งที่นักศึกษาคิดเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกดูว่าเอ๊ะที่เราคิดเนี่ยอะไรมาตราไหนที่มันแวบขึ้นมาแวบแรกเราอยู่ในใจมันถูกหรือไม่ถูกนะคะ

0: โอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราลองมาดูเฉลยกันดีกว่านะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเฉลยของมาตรานี้นะคะอย่าลืมว่าเวลาตอบคำถามเนี่ยนักศึกษาจะต้องแบ่งนะคะการตอบออกเป็น3ส่วนนะคะอย่างแรกเลยส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือหลักกฎหมายนะคะหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือมาตราอะไรนะคะนักศึกษาต้องหยิบบทบัญญัตินั้นมานะคะซึ่งถ้านักศึกษาจำเลขมาตราได้นักศึกษาก็ใส่ถ้าจำไม่ได้เนี่ยนักศึกษาก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่เขียนพยายามเขียนถ้อยคำประมวลกฎหมายอาญาวางหลักไว้ว่าให้ใกล้เคียงกับตัวบทมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาส่วนในส่วนของวินิจฉัยก็คือการปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงอันนี้ก็จะเป็นการเอาโจทย์ที่เมื่อกี้อาจารย์ได้อ่านให้นักศึกษาไปและโจทย์ที่ได้ขึ้นเอาไว้นะคะนักศึกษาเนี่ยเอาโจทย์มาแล้วนักศึกษาก็มาวิเคราะห์ดูนะคะว่ามันปรับกับหลักกฎหมายอย่างไรสุดท้ายเนี่ยพอวินิจฉัยเสร็จแล้วนักศึกษาต้องสรุปคำตอบสั้นๆอีกทีนึงซึ่งเป็นการทวนคำตอบว่าสรุปนักศึกษาเห็นด้วยหรือนักศึกษาไม่เห็นด้วยว่ากรณีเช่นว่านี้เป็นการกระทำโดยประมาทนะคะอาจารย์จะมาเฉลยเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคือมาตรา60นั่นเองนะคะเดี๋ยวจำที่จะขึ้นใน VTR นะคะมาตรา60เนี่ยก็คือผู้ใดเนี่ยเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี่ยไม่ใช่การกระทำโดยประมาทนะคะถ้าใครตอบประมาทแสดงว่าต้องกลับไปอ่านดูอีกทีนะคะทำไมถึงไม่ใช่ประมาทล่ะนะคะทำไมถึงเป็นการกระทำโดยพลาดซึ่งการกระทำโดยพลาดเนี่ยเป็นการกระทำที่ถือว่าเป็นการทำโดยเจตนาแต่เป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายนะคะเพราะจริงๆอย่างที่นักศึกษากลับไปดูโจทย์แล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าคนที่ตั้งใจจะปาใส่เนี่ยคือในยอดตั้งใจจะปาใส่ในชิงไม่ได้ตั้งใจจะปาใส่ในห้อยเลยนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะตามตัวบทมาตรา60เขาบอกเลยว่าผู้ใดเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งนั่นก็คือคนที่ในยอดไม่พอใจก็คือในฉิงนะคะแต่ผลของการกระทำเกิดกับอีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปก็คือไปเกิดกับในห้อยโดยพลาดไปจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาเนี่ยกลายเป็นเจตนาโดยเห็นกับกฎผลของกฎหมายนะคะก็คือเจตนาที่ในยอดเนี่ยมีกับในฉิงนะคะจะต้องโอนไปเท่ากับว่าในยอดเนี่ยมีเจตนาโดยผลกับกฎหมายกับบุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้นซึ่งบุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้นในกรณีนี้ก็คือในห้อยนั่นเองที่ฟันหักไปต้อง3ซี่นะคะเดินไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรออกจากมุมตึกมาอ้าวอยู่ดีโดนอิฐปาใส่หน้าฟันหักไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอาญาเราไม่ยอมให้คนที่เป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยจะมาอ้างเฉยๆว่าเอ้ยอะไรฉันก็ไม่ได้รู้จักอะไรกับห้อยมาก่อนห้อยมันซวยเองเดินมาแล้วมาโดนพอดีอันนั้นมันดันหลบได้ถ้ามันไม่หลบได้เนี่ยอิฐมันก็ถูกไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะอ้างแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีมาตรา60เอาไว้นะคะเป็นเรื่องของการกระทำโดยพลาดนั่นเองให้มาปรับกับกรณีนี้นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยถือว่าโดยสรุปแล้วนะคะถือว่าในยอดเนี่ยกระทำโดยเจตนากับบุคคลที่ได้รับผลร้ายนะคะซึ่งก็คือในห้อยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการกระทำไม่ใช่เจตนาแบบประสงค์ต่อผลไม่ใช่เจตนาแบบเล็งเห็นผลแต่เป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายก็คือเจตนาโดยพลาดโดยผลของกฎหมายก็คือตามมาตรา60นั่นเองนะคะแล้วอาจารย์จะขออธิบายมาตรา60เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเจตนาที่ไม่ใช่เจตนาแท้จริงแต่มันเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายนะคะในส่วนของวรรคท้ายเนี่ยเขาบอกว่าแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นนะคะเพราะฐานะของบุคคลหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลร้ายนะคะมีให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นนะคะกรณีนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าถ้ากรณีนี้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เจตนาตามความเป็นจริงนะคะมันเป็นเจตนาโดยผลกฎหมายถ้าเปลี่ยนกันจากโจทย์ที่ว่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่ถูกปาอิฐใส่เนี่ยแล้วฟันหัก3ซี่เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นเป็นเจ้าพนักงานตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่ปาอิฐใส่เนี่ยก็คือในยอดเนี่ยไม่ได้รู้เลยนะคะไม่ได้คาดเห็นมาก่อนเลยว่าจะปาอิฐไปโดนเจ้าพนักงานตำรวจแถมไอคนที่เล็งไว้แต่แรกก็คือในฉิงเนี่ยก็ไม่ใช่พนักงานตำรวจเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ใช่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ไม่ใช่บุพการีไม่ใช่พ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่ว่าการทำร้ายหรือการพยายามฆ่าให้ตายนะคะการฆ่าคนตายการฆ่าเจ้าพนักงานนะคะหรือฆ่าบุพการีที่เป็นพ่อแม่เนี่ยโทษมันจะหนักกับการกระทำกับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเช่นว่านี้เนี่ยไม่ให้เอาไปลงโทษหนักขึ้น นะคะเพราะว่าถือว่ามันเขาไม่ได้รู้ไม่ได้คาดเห็นไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนที่กำลังจะกระทําต่อเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเช่นเป็นบุพการีเป็นพ่อแม่นะคะแล้วก็ไม่ใช่เจ้าพนักงานด้วยแต่ถ้าเปลี่ยนกันกลับกันนะคะถ้าบุคคลครั้งแรกบุคคลที่ตั้งใจจะมุ่งหมายกระทําต่อเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์เช่นเป็นบุพการีเป็นพ่อเป็นแม่นะคะหรือเป็นเจ้าพนักงานแต่ผลร้ายเนี่ยมันมาเกิดกับเจ้าพนักงานอีกคนนึงนะคะจริงๆเล็งไว้กับที่ตํารวจนายกนะคะหมั่นไส้มากเลยเนี่ยมาจับฉันกระทําตามหน้าที่แล้วมาจับฉันก็เลยปาอิฐใส่นะคะแต่ผลร้ายของการกระทํานะคะหรือยิงปืนใส่นะคะยิงปืนตั้งใจจะฆ่าให้ตายเลยนะคะยิงปืนใส่เจ้าพนักงานคนแรกหลบทันนะคะไปโดนตํารวจอีกคนนึงที่เดินผ่านออกมาเข้ามุมตึกพอดีอีกคนนึงตายอย่างเงี้ยอันนี้กรณีเนี่ยสามารถที่จะลงโทษหนักขึ้นได้นะคะแต่ถ้ากรณีมุ่งหมายกระทําต่อกับบุคคลแรกไม่ใช่บุคคลที่มีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไม่ใช่เจ้าพนักงานเนี่ยไม่สามารถที่จะลงโทษหนักขึ้นได้ก็ต้องลงโทษฐานแค่ฆ่าคนตายธรรมดาไม่ใช่ฆ่าบุพการีตายไม่ใช่ฆ่าเจ้าพนักงานตายนะคะที่จะถือว่าลงโทษหนักขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายประกอบกับตัวโจทย์คร่าวๆนะคะของมาตรา60ซึ่งนักศึกษาเนี่ยต้องแยกให้ดีว่ามันไม่ใช่ประมาทนะคะเพราะว่าประมาทเนี่ยต้องกระทําโดยไม่ระมัดระวังนะคะแต่พลาดเนี่ยมันเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายซึ่งก็ไม่ได้คาดเห็นจริงๆนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ได้คาดเห็นว่าในห้อยเนี่ยเดินมาข้างหลังจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมาตรงมุมตึกพอดีถ้าคาดเห็นได้เนี่ยจะถือว่าอาจจะเป็นการกระทําลักษณะที่ว่ามันเล็งเห็นผลได้หรืออาจจะเป็นประมาทนะคะแต่กรณีนี้มันไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะยังไงลองไปฝึกทบทวนต่อนะคะแล้วก็ขออนุญาตโยนกลับไปนะคะที่อาจารย์วิวิฒและอาจารย์มาลีค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์สาธิตาครับก็โยนจากที่อาจารย์รับมาเลยนะฮะก็จากที่อาจารย์สาธิตาได้อธิบายไปในกรณีที่เรายกขึ้นมานะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นข้อสอบหรืออะไรนะเดี๋ยวทุกคนก็จะไปตีความ
2: ไปเกรงกัน
1: ใหญ่เลยนะครับว่าโอ้ยสงสัยขยี้เรื่องนี้กันจังเลยเนี่ยเป็นข้อสอบหรือเปล่
2: า
1: คือเรากําลังจะพูดในลักษณะที่ให้มันดูเหมือนกับว่าเราอธิบายแล้วเรามีการเชื่อมโยงเรามีการให้ดูข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่การมาบอกใบ้หรืออะไรแต่ยังไงนักศึกษาเจอข้อที่จริงอะไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาอยู่แล้วนะครับแต่สังเกตได้ไหมครับว่าของประมาทกับสําคัญผิดหรือว่าอะไรต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกบูรณาการมาใช้ในข้อเท็จจริงนี้หมดเลย
2: ค่ะ
1: เพราะเขาถามว่าเรื่องประมาทไหมเราก็ต้องมาดูว่าเนี่ยกรณีมันไม่ประมาทแล้วที่อาจารย์สาธิตาได้อธิบายไปนะครับมันกลายเป็นเรื่องของพลาดนั่นเอง
2: ใช
1: ่อ่ะคราวนี้เรามีคําถามร่วมสนุกกันครับว่าที่กรณีเมื่อกี้ที่เราให้ดูเป็นคําถามเนี่ยตอบมาถูกไหมสามท่านแรกนะครับอ่ะก็มีคุณคิดเล่นเห็นต่างนี่ก็แฟนประจํานะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ประมาทเป็นการกระทําโดยพลาดต่อบุคคลที่3คือในห้อยอ่ะโอเคไหมให้ไหมครับอาจารย
2: ์โอเค
1: ให้นะครับจริงๆคราวที่แล้วได้ยังกับคุณคนเนี้ย
2: คิดเล่น
1: ยังใช่ไหมครับโอเคเราอยากจะให้แบบ
2: กระจาย
1: กันนะฮะ
2: กระจายไป
1: แล้วก็มีคนที่ตอบไม่ตรงก็ขออนุญาตข้ามไปเลยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ต้องขอโทษด้วยก็จะมีคุณชำรัดนะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะมีเจตนาขว้างก้อนหินตามมาตรา59แล้วแต่ผลของการกระทําโดยพลาดตามมาตรา60ครับ
2: ม
1: ีเจตนาขว้างตาม59แล้วแต่ผลของการกระทําโดยพลาดตามมาตรา60อย่างนี้ให้ไหมอาจารย
2: ์ให้
1: ก็รางวัลที่2ออกไปแล้วนะครับรางวัลสุดท้ายก็คือคุณน้อยคุณน้อยอะไรเนี่ยนะฮะผมขอโทษถ้าอ่านไม่ถูกนะครับมาตรา60ตอบมาว่าผู้มาตรา 60ผู้ใดเจตนาที่กระทําต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทําเกิดขึ้นแก่บุคคลหนึ่งโดยพลาดไปอันนี้ก็คือพูดถึงตัวบทเลยจากเหตุการณ์ในยอดโยนก้อนหินใส่นายหนึ่งแต่พลาดไปโดนนายจุดฟันหักในห้อยนะครับแกคงฟังโจทย์ไม่ทันนายยอดต้องรับผิดตามมาตรา60จริงๆแล้วมันควรจะต้องมีการอธิบายเพิ่มแต่เข้าใจนะครับว่าด้วยคอมเมนต์ที่มันสั้นแล้วก็พื้นที่มันจํากัดนะครับพิมพ์ด้วยลําบากหน่อยแต่ว่าเราก็ถือว่าตอบได้ตรงกับที่อาจารย์สาธิตาเฉลยไปนะครับและสําหรับวันนี้ครับเนื้อหาทั้งหมดของรายการเราอัดแน่นจนมันล้นไปแล้วนะครับก็เลยจะต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเรา2คนพร้อมทีมงานครับอาจารย์สาธิตาก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
13: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
12: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
14: ้จัดแถวหนึ่ง
15: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่ปทานในธุรกิจการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ media.stou.ac.th สำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3มีด้วยกันทั้งหมด3หน่วยนะคะก็คือหน่วยที่2เรื่องพัฒนาการและยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกและโซ่ประทานสินค้าเกษตรไทยหน่วยที่4เรื่ององค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและหน่วยที่5

0: การวัดสมรรถนะโซ่อุปทานและการวิเคราะห์ทางการเงินวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในวันนี้นะคะก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาศรีพฤฒเกียรติสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาท่านเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับตัวดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัชราโพดีเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ตอนนี้ก็ไปติดตามรับชมสาระสำคัญนะคะสำหรับหน่วยที่2จากรองศาสตราจารย์ดร.กาญจนาเสพฤทธิเกียรติค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันก็จะมาอธิบายหน่วยที่2นะคะเป็นเรื่องของพัฒนาการและยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกและโซ่ประทานสินค้าเกษตรไทยนะคะซึ่งเราจะมีหัวข้ออยู่เนี่ยอยู่2ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องพัฒนาการด้านโลจิสติกและโซ่ประทานของไทยตอนที่2จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกและโซ่ประทานสินค้าเกษตรไทยนะคะมาเริ่มกันที่ตอนที่1นะคะตอนที่1เนี่ยหัวข้อที่มีเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าจะมีพัฒนาการด้านโลจิสติกและข้อโซ่ประทานของไทยเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะไปดูว่าสถานการณ์โลจิสติกและโซ่ประทานของไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบใดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกและโซ่ประทานมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะดิฉันจะพาอาจารย์อัชรานั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปนะคะก่อนปี2550ซึ่งก็จะเป็นปีที่เรายังไม่มียุทธศาสตร์โลจิสติกนะคะแผนชาติเนี่ยยังไม่มีก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะของข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะขายสินค้าเนี่ยสินค้าที่เราจำหน่ายเนี่ย1จะต้องเป็นสินค้าที่ราคาถูก2คือถ้าเกิดไม่ถูกแล้วเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมนะคะยกตัวอย่างสินค้าที่ราคาถูกก็จะเป็นอย่างเช่นกรณีของห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทที่ไม่มีการโฆษณาเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอยากจะไปซื้อสินค้านะคะแล้วก็เห็นว่าห้างอื่นเนี่ยมีราคาสินค้าที่ถูกนะเขาก็เพียงแต่นำโบชัวร์นะคะของห้างสรรพสินค้าอื่นแล้วก็มาที่วอลมาร์ทก็จะขายณราคานั้นซึ่งจะทำมาขายในราคาที่ต่ำเนื่องจากไม่มีค่าโฆษณาส่วนในลักษณะของสินค้าที่มีความแตกต่างแล้วก็มีนวัตกรรมก็ยกตัวอย่างเช่นบริษัท Apple นะคะโทรศัพท์มือถือนอกจากนั้นเนี่ยธนาคารโลกยังกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดในระดับธุรกิจเนี่ยถ้าเราสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงได้ 1% จะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึง 5% นะคะหรือถ้าเกิดในระดับประเทศเราลดต้นทุนการขนส่งลงได้ร้อยละ1จะทำให้การค้ารวมในที่นี้หมายถึงการค้าภายในประเทศแล้วก็การส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ2นะคะในส่วนของตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตลาดเกิดใหม่นะคะจากการศึกษาตลาดเกิดใหม่พบว่าถ้าเกิดมีการปรับปรุงกระบวนการด้านศุลกากรแล้วก็คุณภาพการขนส่งลงร้อยละ 15-20 จะทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศเนี่ยเพิ่มได้ถึงร้อยละ 1.5-2 อันนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราอยากจะลดต้นทุนโลจิสติกนะคะมาดูว่าก่อนช่วงที่มีแผนเนี่ยก่อนช่วงมีแผนก็คือก่อนปี2550นะคะมีการศึกษาปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ย1ระดับการพัฒนาโลจิสติกของเราเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นช่วงเริ่มต้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะมีการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคเท่านั้นเราไม่สามารถแทร็กได้ว่าสินค้าเนี่ยจากผู้ส่งเนี่ยจะส่งไปที่ DC ไหนนะคะแล้วก็ส่งไปให้ผู้บริโภคอย่างไรนะคะเส้นทางแทร็กไม่ได้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะกรณีของ EMS ที่มีออกนโยบายมาว่าสามารถส่งสินค้าให้ภายในเที่ยงวันของพรุ่งนี้นะคะภายในเที่ยงวันของพรุ่งนี้โดยที่ถ้าเกิดว่าเราส่งธรรมดาเนี่ยจดหมายเราจะจ่ายแค่2บาทแต่ EMS เนี่ยเราจะจ่ายอยู่ที่35บาทนะคะถามว่าเราสามารถแทร็กข้อมูลได้ไหมณปีก่อนแผน1เนี่ยเราไม่สามารถแทร็กข้อมูลได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของระดับที่1ของการพัฒนา

0: นาซึ่งตอนนั้นไทยอยู่ระดับนี้นะคะในกรณีของประเทศอื่นอย่างก็จะอยู่ระดับที่2อย่างเช่นโลจิสติกบูรณาการภายในองค์กรนะคะตัวอย่างก็เป็นของประเทศออสเตรเลียจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรตั้งแต่ภาคการผลิตหน่วยผลิตนะคะแล้วก็ไปยังบัญชีไปยังการขนส่งนะคะต่างๆภายในองค์กรถ้าพูดในลักษณะของคอมพิวเตอร์เราก็บอกว่าเราใช้ระบบแลนนะคะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนระดับที่3เนี่ยเป็นโลจิสติกแบบบูรณาการระหว่างองค์การอันนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริษัทกับบริษัทแล้วนะคะแล้วก็ระดับที่4ก็เป็นระดับการระดับการจัดการโลจิสติกของทั่วโลกนะคะตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเชื่อมโยงนอกจากว่าในบริษัทเขาเนี่ยมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเขาเชื่อมโยงระหว่างบริษัทแล้วยังมีการเชื่อมโยงระหว่างทวีปด้วยนะคะของไทยเนี่ยณช่วงนั้นเนี่ยต้นทุนโลจิสติกของเราก็สูงโดยที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วโลจิสติกของเราต่อ GDP อยู่ที่ 19% นะคะในขณะที่ของสหรัฐอเมริกาเพียง 10% ของ EU เพียง 7% เหตุผลหนึ่งก็คือโครงสร้างการค้าที่เปลี่ยนไปนะคะโครงสร้างการค้าเปลี่ยนไปหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีเกรดหรือว่าการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วสัดส่วนเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเราส่งสินค้าเนี่ยเราจะส่งสินค้าไปยังจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเรามุ่งเน้นที่นั้นที่2ประเทศนั้นเท่านั้นนะคะแต่ตอนเนี้ยเราควรที่จะมุ่งเน้นประเทศที่อยู่รอบๆอย่างเช่นจีนมีประชากรอยู่ประมาณ 1,300 ล้านคนนะคะแล้วก็อินเดียมีประชากรอยู่ประมาณ 1,000 ล้านคนเราควรที่จะมุ่งเน้นตรงนี้ดีกว่านะคะสถานการณ์ตอนนั้นนะคะรูปแบบการขนส่งของเราไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหมายความว่าไงหมายความว่าเราเนี่ยใช้การขนส่งทางรถเนี่ยเยอะมากนะคะสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ80%กว่าในขณะที่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือทางเรือต้นทุนค่าขนส่งถูกที่สุดเรายังใช้น้อยนะคะแล้วก็รองลงไปก็เป็นรถไฟเราก็ยังใช้น้อยอยู่นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือความไม่มีเอกภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกเมื่อเราไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแต่ละกระทรวงซึ่งมีอยู่หลายกระทรวงแต่ละกรมนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่มีสมาพันธ์อยู่จำนวนหลายสมาพันธ์มากเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีการตั้งยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของตัวเองปรากฏว่าการตั้งเป้าหมายของตัวเองเนี่ยการจะขับเคลื่อนชาติให้ไปยังจุดที่เราสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เนี่ยทำได้ยากนอกจากว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์โลจิสติกเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะจากปัจจัยที่เรากล่าวมาข้างต้นเนี่ยปรากฏว่าภาคเอกชนก็อยากจะให้มียุทธศาสตร์ชาตินะคะนักวิชาการหรือไม่ก็การเมืองก็ต้องการแผนยุทธศาสตร์ชาติจึงมีกำเนิดแผนยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมานะคะเราเรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกณปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่3ฉบับแล้วนะคะฉบับแรกเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2554ฉบับที่2ก็เป็น2556ถึง2560นะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าหายไปไหน1ปี1ปีที่หายไปนี่ก็คือความไม่มั่นคงมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะก็เลยไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์ฉบับที่2ฉบับที่3ปี2560ถึง2564จะเห็นได้ว่ามันมีเหลื่อมกันอยู่2560กับ2560ฉบับที่2กับฉบับที่3เนื่องจากว่าฉบับที่3พอเราเริ่มต้น2561แต่แผนชาติเนี่ยเราเริ่มปี2560ก็เลยมีการปรับนะคะปรับช่วงเวลา
1: ให้มันสอดคล้องกัน
0: ค่ะให้สอดคล้องกับแผนชาติฉบับที่12อันนี้ก็จะเป็นให้ดูนะคะตัวอย่างว่าเรามีแผนแต่ละช่วงก็จริงแต่เวลาที่ครม.อนุมัติเนี่ยมันจะเหลื่อมไปประมาณ1ปีนะคะ มาดูว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกฉบับที่1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเป้าหมายของแผนนี้ก็คือลดต้นทุนโลจิสติกจาก 19% เหลือ 16% นะคะแล้วก็มียุทธศาสตร์อยู่ทั้งหมด5ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกในภาคการผลิตก็อย่างเช่นในโรงงานนะคะหรือว่าในไร่นาเนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานแล้วมีการทำงานซ้ำๆหรือว่ามีสิ่งที่ผลิตออกมาแล้วก็เสียหายเยอะนะคะก็จะลดการสูญเสียตรงนั้นนะคะต้องไปศึกษาดูว่าเกิดจากอะไรอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่1นะคะของแผนฉบับที่1ยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งแล้วก็โลจิสติกเนื่องจากว่าเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเราใช้รถในการขนส่งเยอะนะคะสัดส่วนที่เยอะต้นทุนสูงเพราะนั้นเราควรจะใช้โหมดอื่นได้ไหมอย่างเช่นโหมดของรถไฟโหมดของเรือนะคะยุทธศาสตร์ฉบับที่3ก็เป็นการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกการพัฒนาโลจิสติกก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเคอรี่ณปัจจุบันนะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2549อันนี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่ามีแผนพวกนี้รองรับนะคะส่วนยุทธศาสตร์ฉบับที่1นะคะยุทธศาสตร์ข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าตัวนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าเกิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรนะคะอยากจะขนส่งสินค้าส่งไปยังประเทศออสเตรเลียถามว่ามีขั้นตอนเยอะไหมมีขั้นตอนเยอะนะคะแล้วก็มีการกรอกแบบฟอร์มซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาก็เลยพยายามที่จะใช้พวกนี้ค่ะอย่างเช่นกรอกออนไลน์ใช้ e-form ต่างๆนะคะมีการ
1: paperless อะไรแบบนั้น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะคะส่วนข้อที่5เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนทางด้านโลจิสติกเราจะเห็นได้ว่ามีหลักสูตรโลจิสติกอบรมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เปิดเกี่ยวกับหลักสูตรด้านโลจิสติกก็เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของงบประมาณนะคะถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยจะเห็นได้ว่างบประมาณจะทุ่มไปที่ยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็คือประสิทธิภาพของระบบขนส่งแล้วก็โลจิสติกนะคะถึง 99% ถ้าเกิดเราดูยุทธศาสตร์ฉบับที่1เนี่ยณตอนช่วงนั้นเนี่ยมีการพูดถึงการเปิด AEC กันมากขึ้นนะคะแต่ยุทธศาสตร์ฉบับที่1เนี่ยยังไม่ได้รวมถึงการค้าชายแดนนะคะเช่นเดียวกันข้อเสียของยุทธศาสตร์ที่1ก็จะเป็นเรื่องของการไม่มีระบบติดตามแล้วก็ประมวลผลนะคะดังนั้นพอไปที่ยุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ข้อนะคะก็เป็นเรื่องของส่งเสริมธุรกิจการค้าและก็บริการในพื้นที่เมืองชายแดนนะคะอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นพัฒนาระบบติดตามแล้วก็ประมวลผลเพื่อการปรับปรุงตนเองนะคะเช่นเดิมค่ะปรากฏว่ายุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยงบประมาณส่วนใหญ่ก็ยังทุ่มอยู่กับการพัฒนาบริการขนส่งแล้วก็เครือข่ายโลจิสติกตามเส้นทางนะคะเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฉบับที่2เนี่ยต้องการที่จะลดต้นทุนโลจิสติกอยู่ที่ 12% นะคะจากนั้นก็จะเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่3นะคะปี2560ถึง2564ก็คือเป็นฉบับปัจจุบันที่เรายังใช้อยู่นะคะข้อเสียของยุทธศาสตร์ฉบับที่2คือมียุทธศาสตร์หลายข้อมาก7ข้อปรากฏว่ามีบางข้อที่ทำไม่ได้นะคะก็เลยพยายามยุบรวมให้เหลือจำนวนยุทธศาสตร์เนี่ยน้อยลงเพื่อที่จะให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยรับผิดชอบในงานนั้นๆ นะคะปรากฏว่ามันจะมีอยู่3ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1คือการพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทานยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างและก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของโหมดการขนส่งนะคะแล้วก็พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกเป็นเรื่องของยังเป็นเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะคะเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฉบับที่3เนี่ยจะลดต้นทุนโลจิสติกให้เหลือ 12% นะคะมาดูเรื่องถัดไปนะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์ด้านโลจิสติกแล้วก็โซ่อุปทานของไทยเราจะพูดถึงต้นทุนโลจิสติกของไทยแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งความสะดวกด้านโลจิสติกนะคะจ จากที่กล่าวมาแล้วนะคะปรากฏว่าต้นทุนโลจิสติกของเราเนี่ยยังสูงอยู่ณปี2559เนี่ยเรามีต้นทุน

0: โลจิสติกอยู่ที่ 13.9 นะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 7.5 ของประเทศในทวีปอเมริกาอยู่ที่ 8.6 แล้วก็ของทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 10.9% นะคะในส่วนของต้นทุนโลจิสติกนะคะของสสช.เขาก็ให้เราดูว่าต้นทุนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นทุนโลจิสติกยังอยู่ทางด้านการขนส่งมากขึ้นนะคะเวลาพูดถึงต้นทุนโลจิสติกนะคะอาจารย์อัชราเราจะพูดถึง3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือต้นทุนค่าขนส่งองค์ประกอบที่2ก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนสินค้าคงคลังแล้วก็คลังสินค้าองค์ประกอบที่3เป็นเรื่องของการบริหารนะคะปรากฏว่าเรามีต้นทุนโลจิสติกทางด้านการขนส่งหรือว่าองค์ประกอบที่1เนี่ยเยอะมากเนื่องจากเรายังคงใช้ทางถนนเป็นหลักนะคะในส่วนของค่าขนส่งนะคะของสสก.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเขาไปศึกษาสินค้าเกษตรปรากฏว่าต้นทุนค่าขนส่งของเราเนี่ยต่อยอดขายก็สูงนะคะ 1.14 ถึง 5.88% อันนี้ก็ให้ดูนะคะว่าโครงสร้างการขนส่งยังเป็นโหมดการขนส่งทางถนนเป็นหลักในส่วนของงานวิจัยของสสก.นะคะเขาก็ไปศึกษามาแล้วปรากฏว่าพบว่าดังนี้นะคะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นของเอกชนอยู่นะคะในขณะที่กลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นรถแทรกเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้เนื่องจากว่าเขามีหนี้สินกับทางด้านสถาบันการเงินนะคะและถ้าเกิดว่าไปดูแม้ว่าเราจะมีศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขาก็ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายนะคะในส่วนการใช้เครื่องจักรกลเนี่ยยังมีอยู่น้อยเนื่องจากว่าราคาแพงหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และก็โซ่อุปทานมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย5ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ปัจจัยที่2จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะปัจจัยที่3การควบรวมกิจการขององค์การปัจจัยที่4เป็นเรื่องของความสามารถของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเป็นนโยบายและก็กฎระเบียบของภาครัฐนะคะในเรื่องของโลกาภิวัตน์เนี่ยเนื่องจากเราเปิดประเทศนะคะเพราะนั้นมันจะมีความเสี่ยงเยอะมากการเปิดประเทศการที่เราส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างไรคะอย่างเช่นกรณีของการเกิดสึนามินะคะถ้าเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นโรงงานรถยนต์หยุดชะงักถามว่ากระทบกับไทยไหมกระทบนะคะเนื่องจากว่ายางพาราเราเนี่ยยางที่เราส่งไปเนี่ยเราไม่สามารถส่งไปได้ก็จะทำให้มีสต็อกอยู่ที่เราเนี่ยเยอะนะคะราคาก็จะตกลงนะคะอันนี้จะเป็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมืองนะคะส่วนที่2เป็นวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลงนะคะไม่ทราบอาจารย์อัชรามีคำอธิบายตรงนี้ไหมคะ
1: สินค้านวัตกรรมนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นโทรศัพท
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นสินค้านวัตกรรมเดี๋ยวนี้ก็จะมีรูปแบบใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยนะอายุการใช้งานก็สั้นลงเช่นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะใช้โทรศัพท์เครื่องนึงหลายๆปีเดี๋ยวนี้ 2-3 ปีก็เปลี่ยนกันแล้วใช่ไหม
0: เพราะนั้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปเร็วมากการผลิตถ้าเกิดทางเศรษฐศาสตร์แล้วบอกว่าเราควรจะผลิตในลักษณะของ economy of scale
1: ผลิตเยอะต้นทุนจะถูก
0: ค่ะมันก็ไม่ได้แล้วเพราะเราก็ต้องควรผลิตล็อตเล็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาท้าทายอันนึงนะคะส่วนที่3เป็นเรื่องของรูปแบบธุรกิจที่คลุมเครือนะคะ
1: มันคลุมเครือยังไงคะอาจารย
0: ์รูปแบบธุรกิจที่คลุมเครือก็อย่างเช่นอย่างตอนนี้ถามว่าเซเว่นเนี่ยเขาเปิดข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลกับบริษัทอื่นๆไหมให้นะคะเพราะว่าการให้ข้อมูลกับบริษัทอื่นๆอย่างเช่นบริษัทฟาร์มเฮาส์บริษัทฟาร์มเฮาส์ก็สามารถทราบได้ว่าโอเคเซเว่นเนี่ยมีขายขนมปังออกไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะคะเขาจะได้มาเติมเต็มได้ทัน
1: พาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยกัน
1: ต้องเปิดข้อมูลให้กัน
0: ใช่ค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนมากเลยอย่างการใช้ข้อมูล search engine ต่างๆพวก Google ต่างๆนี่เราสามารถทราบได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายกรณีของ Facebook Twitter ก็เช่นเดียวกันนะคะการควบรวมกิจการขององค์การเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศนะคะมันก็จะมีพวก VMI Vendor Manage Inventory นะคะ Vendor สามารถดู

0: การยังต้องการสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกนะคะเพราะนั้นผู้ผลิตเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวขนาดครัวเรือนของเราขนาดครัวเรือนของเราเป็นครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้นพอครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้นเวลาเป็นสิ่งสำคัญการเปิดร้านขายสินค้าเนี่ยไม่ใช่เปิด8โมงเช้าปิด5โมงนะคะจะต้องให้โอกาสกับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสอบถามสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะนะอาจารย
0: ์ค่ะเป็นความท้าทายของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะข้อที่5เป็นเรื่องของนโยบายแล้วก็กฎระเบียบทางภาครัฐนะคะเราเปิด AEC นะคะเราก็จะมีการเปิดให้ต่างประเทศเข้ามาทำการค้ามาทำพวกบริการพวกโลจิสติกต่างๆนะคะหรือไม่เกี่ยวกับทางด้านการเงินก็มีการเปิดเสรีทางการเงินเพราะนั้นพวกนี้ค่ะจะทำให้เราจะต้องมีการปรับตัวเยอะขึ้นนะคะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นยุทธศาสตร์โลจิสติกนะคะส่วนของภาคเกษตรนะคะภาคการเกษตรเนี่ยมียุทธศาสตร์อยู่แค่2ฉบับเนื่องจากว่าฉบับที่1เนี่ยเริ่มต้นปี2550ถึง2554เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมมีเกษตรเล็กน้อยแต่ในฉบับที่1เนี่ยมีปัญหาคือยังไม่มียุทธศาสตร์ของภาคเกษตรไอ้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าเศรษฐกิจอย่างเช่นพวกข้าวพวกยางพาราพวกมันเนี่ยยังไม่มีเจ้าภาพดังนั้นพอยุทธศาสตร์ฉบับที่2ของชาติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีกำเนิดของยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกของสินค้าเกษตรเกิดขึ้นนะคะก็จะมีฉบับที่1ปี2556ถึง59นะคะแล้วก็ฉบับที่2ก็เป็น2560ถึง2564นะคะในหัวข้อนี้เรายังพูดถึงปัญหาด้านโลจิสติกแล้วก็โซ่ประทานและโอกาสนะคะหลังจากนั้นก็เป็นกรณีศึกษาของการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานนะคะยุทธศาสตร์ของภาคเกษตรนะคะฉบับที่1มีวิสัยทัศน์ว่ายกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยตัวชี้วัดเนี่ยถ้าเกิดเราดูตัวชี้วัดทั้ง3ตัวเนี่ยจะไม่มีตัวเลขแน่นอนจะเพียงบอกแต่ว่า1จำนวนสถาบันเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตลอดโซ่ประทานนะคะตัวชี้วัดที่2ก็เป็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสินค้าเกษตรดีขึ้นใน3มิติ3มิติคือมิติต้นทุนมิติด้านเวลาแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะคะส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการให้บริการตรวจสอบสินค้าเกษตรณประตูการค้าหลักและด่านการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นฉบับที่1นะคะของภาคการเกษตรส่วนภาคการเกษตรฉบับที่2ก็จะเป็นมียุทธศาสตร์นะคะอยู่2ยุทธศาสตร์นะคะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานเกษตรยุทธศาสตร์ข้อที่2ก็เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโลจิสติกและก็โซ่ประทานการเกษตรนะคะวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ก็ยังเหมือนฉบับที่1นะคะเพียงแต่ว่าตัวชี้วัดเนี่ยมีเป็นตัวเล็กมากขึ้นอย่างเช่นมิติด้านต้นทุนต้นทุนด้านสินค้าเกษตรจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ7มิติด้านเวลานะคะระยะเวลาการขนส่งสินค้าเกษตรลดลงไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อครั้งนะคะมิติด้านความน่าเชื่อถือก็เป็นอัตราการสูญเสียผลผลิตของตนเองลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ5ต่อปีนะคะในส่วนของแนวทางเนี่ยจะมีแนวทางอยู่ทั้งหมด3แนวทางนะคะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของด้านโลจิสติกการเกษตรตลอดโซ่ประทานนะคะแนวทางที่2ก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกแนวทางที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกการเกษตรนะคะปัญหาด้านโลจิสติกของภาคการเกษตรเนี่ยเรามีปัญหาตลอดโซ่ประทานเลยค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอย่างต้นน้ำเนี่ยกรณีของปัจจัยการผลิตปรากฏว่าเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพพอไม่ได้คุณภาพผลผลิตก็จะต่ำลงนะคะหรือในเรื่องของการใช้พื้นที่การผลิตการใช้พื้นที่การผลิตเนี่ยถ้าเกิดใช้ซ้ำสารอาหารหรือธาตุอาหารมันก็จะหมดไปนะคะก็จะทำให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยก็ต่ำลงเช่นกันนะคะ

0: หรือในเรื่องของระหว่างการเก็บเกี่ยวถ้าเกิดว่าเก็บเกี่ยวไม่ถูกเวลาหรือว่าเก็บเกี่ยวช้าไปอย่างกรณีข้าวนะคะเขาให้เก็บเกี่ยวเมื่อออกดอก4สัปดาห์ถ้าเราเก็บเกี่ยวเลทไปกว่านั้นก็คือ5หรือ6สัปดาห์นะก็จะทำให้เกิดการสูญเสียที่เยอะขึ้นในส่วนของปัญหาด้านกลางน้ำนะคะก็จะมีเรื่องของผู้รวบรวมที่ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือในเรื่องของโรงงานแปรรูปนะคะส่วนในเรื่องของทางด้านปลายน้ำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเราไม่สามารถที่จะใช้สถาบันทางการเงินนะคะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเนี่ยในการป้องกันความเสี่ยงได้เนื่องจากว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยมีการเข้ามาแทรกแซงนะคะทำให้ตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดควรจะเป็นนะคะหรือบางอย่างเนี่ยสินค้าอินทรีย์เนี่ยเขียนบอกว่าอินทรีย์ก็จริงแต่ปรากฏว่ามีสินค้าที่ปลอมปนที่ไม่ใช่อินทรีย์นะคะโอกาสนะคะโอกาสในการพัฒนาโลจิสติกส์ของเราเนี่ยเรามีโอกาสเนื่องจากว่าประเทศของเราเนี่ยอยู่ตรงศูนย์กลางโลจิสติกส์พิภาคนะคะเราเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญแล้วก็การยกระดับความสามารถการแข่งขันของไทยเนี่ยจะทำให้เราหลุดไปจากประเทศที่มีรายได้ที่มีกับดักปานกลางนะคะหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะคะเราจะมาดูว่าเขาจะปรับปรุงอย่างไรนะคะวิธีการปรับปรุงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากจะส่งออกข้าวเนี่ยเรามีกระบวนการในการส่งออกข้าวหลายกระบวนการมากแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยนานมากนะคะเขาจะศึกษาเป็นลักษณะของ as is ณขณะนี้กระบวนการเป็นยังไงเราสามารถที่จะปรับลดกระบวนการได้อย่างไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าหลังจากปรับลดกระบวนการแล้วเนี่ยต้นทุนของมันเนี่ยลดลงเท่าไหร่นะคะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ใช้บริการเท่าไหร
1: ่เวลาก็ลดลงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จบไปแล้วนะคะก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2เพื่อความเข้าใจของนักศึกษานะคะนักศึกษาก็ควรจะศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชานี้ในหน่วยที่2เพิ่มเติมนะคะขณะนี้ท่านกำลังชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นการติดตามสาระสำคัญหน่วยที่4เรื่ององค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.อัชราโพดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับหน่วยที่4เนี่ยนะคะเรื่องที่จะนำเสนอก็จะมีหัวข้อใหญ่ๆอยู่3ประเด็นนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตรนะคะประเด็นต่อมาก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรแล้วก็เป็นของเรื่องของกรณีตัวอย่างของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรนะมิติของโซ่อุปทานนะคะว่าในโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะประกอบด้วยฝ่ายไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือฝ่ายดำเนินการในธุรกิจการเกษตรนะถ้าในมิติของโซ่อุปทานเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนก็คือโซ่อุปทานระดับต้นน้ำโซ่อุปทานระดับกลางน้ำแล้วก็โซ่อุปทานปลายน้ำนะอันนี้ก็คือจะเป็นฝ่ายดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าเกษตรโดยตรงนะคะซึ่งในโซ่อุปทานต้นน้ำเนี่ยก็คือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะผู้ผลิตสินค้าเกษตรในระดับฟาร์มนะคะส่วนกลางน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นผู้แปรรูปแล้วก็เก็บรักษาสินค้าเกษตรส่วนปลายน้ำก็คือผู้จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะโดยมีฝ่ายสนับสนุนเนี่ยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนะคะมาสรุปนะสรุปอีกภาพหนึ่งก็คือในฝ่ายดำเนินการก็จะมีว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตนะคะต่อมาก็คือผู้ผลิตสินค้าเกษตรระดับฟาร์มต่อมาก็คือผู้รวบรวมสินค้าเกษตรนะรวบรวมไปที่ไหนก็ไปสู่ผู้แปรรูปนะนำสินค้าเกษตรไปแปรรูปผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกนะคะสินค้าเกษตรบางอย่างก็มีส่งออกไปต่างประเทศด้วยแล้วก็มีผู้นำเข้าส่วนอื่นๆนะฝ่ายดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีพวก

0: เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสหกรณ์การเกษตรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าเกษตรแต่ละชนิดนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะต่อมาก็ฝ่ายสนับสนุนนะคะฝ่ายสนับสนุนก็ประกอบด้วยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนสำหรับภาครัฐตัวอย่างก็จะเป็นพวกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนภาคเอกชนเนี่ยก็อย่างเช่นธุรกิจขนส่งธุรกิจคลังสินค้าหรือว่าเป็นพวกธนาคารต่างๆนะคะสุดท้ายก็คือผู้บริโภคทั้ง3ฝ่ายนะคะฝ่ายดำเนินการฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนะตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตรนะนี่เราก็มาดูตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสับปะรดบริโภคสดนะว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะเริ่มต้นตั้งแต่โซ่อุปทานในระดับต้นน้ำก็คือผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตสำหรับสับปะรดเนี่ยนะก็มีพวกปัจจัยต่างๆก็พวกที่ดินนอพันปุ๋ยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนะคะพวกนี้ก็จะจำหน่ายต่อไปยังให้เกษตรกรเกษตรกรก็มีทั้งเกษตรกรที่เป็นพวกอิสระนะคะก็คือผลิตแล้วก็ขายกับใครก็ได้หรือว่าเกษตรกรที่มีสัญญาผูกพันกับแหล่งรับซื้อนะคะเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยังโซ่ประทานกลางน้ำก็คือผู้รวบรวมสับปะรดนะสับปะรดสดต่อไปนะก็รวบรวมเสร็จก็ส่งต่อไปยังระดับปลายน้ำนะคะก็มีทั้งผู้ค้าส่งแล้วก็ผู้ค้าปลีกนะซึ่งก็จะจำหน่ายต่อไปยังผู้บริโภคนะสุดท้ายอันนี้ก็เป็นฝ่ายดำเนินการกับผู้บริโภคส่วนฝ่ายสนับสนุนนะสำหรับของสับปะรดเนี่ยนะก็จะมีกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมวิชาการเกษตรนั่นก็จะมีบทบาทอย่างเช่นปรับปรุงพันธุ์สับปะรดนะให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นกรมส่งเสริมการเกษตรนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นการให้การฝึกอบรมเกษตรกรนะในเรื่องของการจัดการการผลิตสับปะรดมีสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยนะมีธกส.อันนี้ก็จะเป็นพวกให้กับแหล่งสินเชื่อให้กับเกษตรกรแล้วก็ธุรกิจขนส่งนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะต่อมาก็จะกล่าวถึงเรื่องของการจัดการโซ่อุปทานนะคะซึ่งการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยก็มีได้หลายแนวทางนะแต่แนวทางที่จะเอามาพูดในที่นี้ก็เป็นการจัดการโซ่อุปทานตามมุมมองของการประชุมโซ่อุปทานโลกนะคะหรือว่า Global Supply Chain Forum นะการจัดการในแนวคิดนี้นะคะมีทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันอันแรกก็คือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์การจัดการการบริการลูกค้าการจัดการอุปสงค์นะคะการเติมเต็มคำสั่งซื้อของลูกค้าการจัดการการไหลในการผลิตนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำออกสู่ตลาดเพื่อการค้าแล้วก็การจัดการสินค้าคืนนะในแต่ละการจัดการเนี่ยมันก็มีประเด็นต่างๆกันนะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักอันนึงนะคะ
1: อย่างเช่นกรณีของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะถามว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่ารับสินค้ามาแล้วเราลูกค้าซื้อสินค้ามาแล้วปรากฏว่าสินค้าไม่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: แล้วลูกค้าอยากจะคืนสินค้าเนี่ยลูกค้าจะติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะคะซึ่งอาจจะมีได้หลายช่องทางพอติดต่อได้แล้วเนี่ยเวลาส่งคืนเนี่ยจะส่งคืนยังไงเพราะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการพวกนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะคะและอีกอย่างนึงโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะเขาจะมีการมีเครือข่ายของเขามีบริษัทที่เป็นบริษัทส่งซัพพลายเออร์ให้ส่งซัพพลายให้เขานะคะหรือว่าอีกบริษัทนึงอาจจะส่งเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นถามว่าถ้าเกิดเราจะทำการโซ่ประทานให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องพูดกันรู้เรื่องพอพูดกันรู้เรื่องต้องใช้ภาษาเดียวกัน
0: ค่ะ
1: พวกอย่างนี้มาตรฐานอย่างนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
0: เกี่ยวกับการจัดการโซ่ประทานคือการจัดการโซ่ประทานเนี่ยไม่ได้จัดการเฉพาะภายในองค์การต้องการระหว่างองค์การด้วยนะก็คือสุดท้ายเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดการในรูปแบบแรกนะคะต่อมาก็เป็นการจัดการในรูปแบบต่อมานะคะอันที่2ก็คือการจัดการโซ่ประทานตามแบบจำลองการอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทานนะคะการแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทานหรือเรียกย่อๆว่า Score Model นะคะ Score Model ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของ APICS นะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า American Production and Inventory Control Society นะคะ

0: เรื่องของสกอร์โมเดลเนี่ยมันมีการพัฒนาเป็นเวอร์ชันต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน12แล้วนะคะสกอร์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงกิจกรรมต่างๆในการดำเนินธุรกิจภายในโซ่อุปทานก็คือมุ่งที่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักก็คือถ้าผู้บริโภคพึงพอใจเนี่ยก็จะมาซื้อสินค้าของเราก็เราก็จะได้รับกำไรมากขึ้นนะคะนี่องค์ประกอบของแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานหรือว่าสกอร์โมเดลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งหมดอยู่5องค์ประกอบนะอันแรกก็เป็นเรื่องของกระบวนการหรือว่า process นะใน process เนี่ยมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะก็เริ่มต้นที่การวางแผนหรือว่า plan การจัดหาหรือ source การผลิตหรือ make นะการส่งมอบคือ deliver การส่งคืนคือ return แล้วก็กลไกขับเคลื่อนหรือ enable นะคะต่อมาก็คือองค์ประกอบที่2นะก็คือสมรรถนะซึ่งสมรรถนะเนี่ยนะก็จะเป็นพูดในรายละเอียดในหน่วยที่5ต่อไปนะคะองค์ประกอบที่3คือข้อปฏิบัติองค์ประกอบที่4คือบุคลากรแล้วก็องค์ประกอบที่5คือการประยุกต์เฉพาะด้านนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสกอร์โมเดลนะคะทีนี้เราก็มาดูภาพขององค์ประกอบอันแรกของกระบวนการนั่นก็คือภาพนะคะจะเห็นว่าภาพของ6องค์ประกอบนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะก็ที่ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ก็คือผู้ส่งมอบวัตถุดิบนะมาสู่ของตัวซัพพลายเออร์มาถึงตัวองค์การที่เป็นตรงกลางเนี่ยนะคือทุกองค์การที่มาเชื่อมโยงกันในโซ่อุปทานเนี่ยก็จะมีกระบวนการจัดการ6องค์ประกอบเนี่ยเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ส่วนไหนของโซ่อุปทานนะจนสุดท้ายก็ไปสู่ที่ลูกค้านะอันนี้ก็เป็นรูปภาพของสกอร์โมเดลนะคะ
1: อย่างกรณีของถ้าเกิดว่าตัวของดิฉันเองอ่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคนะคะอาจจะเป็นยี่ห้อ A ก็ได้ถามว่าในแผนภาพตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่บริษัทต้องทำคือขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายมาใช่ไหมคะอย่างเช่นเราต้องมีการวางแผนเราต้องมีการ
0: จัดหา
1: แล้วก็ค่ะ
0: แล้วก็นำมาสู่การผลิตนะผลิตเสร็จก็ส่งมอบให้กับลูกค้านะ
1: คะ
0: ส่งมอบแล้วก็ถ้าเกิดสินค้าที่ส่งไปไม่ได้คุณภาพหรือไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าก็ต้องมีการส่งคืนนะรับคืน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มี enable ก็คือกลไกขับเคลื่อนให้โซ่ประธานเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอยู่ในจุดไหนของภาพของโซ่ประธานตรงนั้นนะ
1: คะ
0: นี่นอกจากนี้ก็ยังมีระดับของแบบจำลองสกอร์ด้วยนะคะมันมีทั้งหมดอยู่4ระดับนะคะระดับที่1ก็คือระดับบนกระบวนการหลักที่บอกว่าประกอบด้วย6องค์ประกอบนั่นนะคะก็คือการวางแผนการจัดหาการผลิตการส่งมอบการส่งคืนแล้วก็กลไกขับเคลื่อนอันนี้เป็นระดับบนนะคะต่อมาก็คือระดับที่2คือประเภทของกระบวนการระดับที่3ก็คือองค์ประกอบของกระบวนการระดับที่4ก็คือเครื่องมือในการปรับปรุงหรือว่ากิจกรรมนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแสดงได้ด้วยภาพนะอันนี้คือภาพว่ามันประกอบด้วย4ระดับอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์จะอธิบายรายละเอียดของภาพนี้ไหมคะ
1: มันจะคล้ายๆกับอย่างเช่นเราจะเวลาที่เรียนเศรษฐศาสตร์เราจะมองภาพกว้างก่อนนะคะภาพกว้างหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงลึกไปในรายละเอียดเพื่อจะดูว่าในโซ่ประทานตรงนั้นอ่ะมันมีปัญหาตรงไหนบ้างอ่ะนะคะเหมือนกับการใช้แว่นขยายส่องเข้าไปดูแต่ละสเต็ปนะคะ
0: ก็คือจากระดับบนนะก็ดูว่า6องค์ประกอบได้ทำอะไรบ้างมีปัญหาเกิดที่จุดไหนนะกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะต่างๆและสุดท้ายก็ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขคือระดับสุดท้ายนะคะซึ่งการปรับปรุงแก้ไขก็จะมีได้หลายรูปแบบนะอันนี้ยกตัวอย่างก็เช่นไคเซนการผลิตแบบลีนซิกซิกมาหรือว่าการเทียบเคียงอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะเรื่องของกลยุทธ์ในโซ่ประทานเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์อยู่ได้หลายรูปแบบนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกลยุทธ์ลักษณะแรกนะก็มีกลยุทธ์ที่มุ่งประสิทธิภาพนะอันนี้ก็เหมาะกับสินค้าพื้นฐานทั่วไปที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกค้าสินค้าพื้นฐานอันนี้ตัวอย่าง
1: อย่างเช่นปลากระป๋องได้ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ปลากระป๋องเราบริโภคอาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ก็อุปทานเนี่ยหมายถึงว่ามีเขาผลิตอยู่ตลอดเขามีเก็บสต็อกในขณะที่ความต้องการของลูกค้า
0: ก็อาจจะสม่ำเสมอ
1: สม่ำเสมอ

0: ถ้าเกิดค่ะค่ะ
1: ทีนี้ถ้าทำมุ่งประสิทธิภาพอันนี้จะทำได้ยังไงคะ
0: หมายถึงต้นทุนต่ำต้องพยายามที่จะจัดการภายในโรงงานหรือว่าภายในฝ่ายผลิตให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อว่าต้นทุนจะได้ต่ำนะคะโดยที่มีประสิทธิภาพอาจจะเป็นในลักษณะของหาวัตถุดิบที่มันมีคุณภาพนะคะต้องไปคุยกับซัพพลายเออร์ว่าคุณภาพของปลาที่เราต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะคะ1 2 3 4คุยกันแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ก็ส่งมาให้เราแล้วเมื่อเราผลิตเนี่ยถ้าเกิดมันมีตรงไหนที่มีส่วนเสียหายหรือว่ามีการสูญเสียเยอะๆก็จะต้องไปดำเนินการแก้ไขนะคะเพื่อทำให้ต้นทุนรวมในการผลิตเนี่ยมันต่ำลง
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของการมุ่งประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเรื่องของการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะคะต่อมาก็คือกลยุทธ์ที่มุ่งการตอบสนองที่รวดเร็วอันนี้ก็เหมาะกับสินค้าประเภทสินค้านวัตกรรมมีวงจรชีวิตที่สั้นนะอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องเอาสินค้ามามอบให้กับลูกค้าได้รวดเร็วนะ
0: แต่พูดถึงถ้าเกิดว่าอย่างกรณีของโทรศัพท์มือถือค่ะอย่างจะเห็นได้ว่าบริษัท Apple เนี่ยเขามีการเปิดตัวเนี่ยเขาจะมีบอกว่าในวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จะเปิดขายให้กับทวีปไหนหรือประเทศไหนบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะตามขั้นตอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการอย่างนึงหรือเปล่าคะสำหรับสินค้านวัตกรรมเพราะถ้าเกิดว่าเขาใช้ในลักษณะของการผลิตทั้งหมดเลยแล้วก็พยายามเซิร์ฟให้กับลูกค้าทั่วโลกเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาจะต้องลงทุนมหาศาลมากเลยและมันเป็นความเสี่ยงว่าที่บอกว่าสินค้านวัตกรรมอ่ะ
1: อายุมันสั้น
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าอย่างสินค้าแฟชั่นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยแฟชั่นมาไวไปไวถ้าลูกค้าต้องการก็ต้องรีบผลิตแล้วก็ส่งมอบไปกับลูกค้าเพราะถ้าลูกค้าไม่ต้องการแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในสต็อก
0: ค่ะหรือถ้าเกิดว่าผลิตแล้วมันเหลือเนี่ยอาจจะใช้วิธีการคือลดราคา
1: ค่ะสุดท้ายก็ต้องเอามาเซลล
0: ์ค่ะ
1: นะคะตัวอย่างกลยุทธ์ในโซ่อุปทานแบบที่2นะอันนี้ก็เอาความไม่แน่นอนของอุปสงค์และอุปทานเนี่ยมาพิจารณาร่วมด้วยก็มีมุมมองได้4รูปแบบนะคะก็คือกลยุทธ์ที่ประสิทธิภาพอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่กล่าวมาแล้วนะคะอันที่2คือกลยุทธ์ที่มุ่งการป้องกันความเสี่ยงในโซ่อุปทานกลยุทธ์ที่มุ่งการตอบสนองที่รวดเร็วในโซ่อุปทานแล้วก็กลยุทธ์ที่มุ่งความคล่องตัวในโซ่อุปทานนะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะก็คือถ้ามีความไม่แน่นอนของอุปสงค์ต่ำนะความไม่แน่นอนของอุปทานต่ำอันนี้ก็ต้องมุ่งประสิทธิภาพในโซ่อุปทานแต่ถ้ามีความไม่แน่นอนของอุปสงค์สูงนะคะและความไม่แน่นอนของอุปทานก็ยังสูงด้วยอันนี้ก็ต้องมุ่งความคล่องตัวในโซ่อุปทานนะคะต่อไปเราก็มาดูถึงเรื่องของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานใน6องค์ประกอบนะเริ่มต้นที่การวางแผนอันนี้ก็คือการวางแผนก็เป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานขององค์การนะเพื่อจัดสมดุลของศักยภาพในเรื่องของวัตถุดิบนะกับความต้องการของลูกค้าให้มันมีความสมดุลกันนะคะในเรื่องของการวางแผนเรามีการวางแผนอะไรบ้างก็วางแผนทั้งโซ่อุปทานเลยนะคะวางแผนเรื่องของการจัดหาวางแผนการผลิตวางแผนการส่งมอบแล้วก็วางแผนการส่งคืนนะอันนี้ในแต่ละเรื่องของการวางแผนนี่ก็จะมีรายละเอียดนะแต่ในภาพรวมก็จะมีใน5ด้านนี้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดหาอันนี้ก็มีการจัดหาอยู่3รูปแบบนะการจัดหาวัตถุดิบเนี่ยการจัดหาเพื่อเก็บเข้าสต็อกการจัดหาเพื่อการผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็การจัดหาเพื่อการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับจัดหาเพื่อเก็บเข้าสต็อกอันนี้ซื้อวัตถุดิบมาสต็อกไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือซื้อมาเก็บไว้ก็คือไม่ได้ใช้ในทันที
0: อย่างเช่นกรณีถ้าเกิดว่าเป็นโรงสีเนี่ยค่ะเขาจะมีคำสั่งซื้อจากบริษัทหรือว่าจากห้างสรรพสินค้าว่าให้ผลิตข้าวนะคะผลิตข้าวขาวเป็นจำนวนอาจจะเป็น10ถุงหรือ20ถุงนะคะในแต่ละวันหรือในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็นเจ้าของโรงสีเนี่ยเขาต้องไปซื้อข้าวเปลือกมาเก็บเอาไว้นะคะเก็บสต็อกเพื่อที่จะได้ผลิตให้กับผู้ที่มาสั่งซื้อเขาใช่ไหมคะ
1: ซื้อมาเยอะๆเอามาทยอยผลิตนะบางทีก็ซื้อมาในต้นฤดูนะก็ในช่วงเก็บเกี่ยวก็จะซื้อเอามาไว้ที่โรงสีแล้วก็เมื่อไหร่มีออเดอร์เข้ามา ก็ถึงจะมาแปรรูปหรือมาสีใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็เป็นแบบแรกจัดหาเพื่อเก็บข้าวสต็อกอันที่สองคือจัดหาเพื่อการผลิตตามคำสั่งซื้ออันนี้เป็นยังไงคะอาจารย์
0: จัดหาผลิตเพื่อการสั่งซื้ออย่างเช่นกรณีของถ้าเกิดมีลูกค้านะคะอยากจะได้ข้าวกล้อง
1: มีออเดอร์มา
0: ค่ะมีออเดอร์มาแล้วก็อยากจะได้ข้าวกล้องผสมกับข้าวขาวโดยที่ต้องการถุงละ2กิโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคำสั่งซื้อที่เข้ามาเราก็จะผลิตแล้วก็ส่งให้กับลูกค้า
1: ค่ะเป็นรายๆไปที่ออเดอร์มานะคะและสุดท้ายก็เป็นจัดหาเพื่อการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม
0: อย่างกรณีของสินค้าใหม่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีการคิดค้นมาว่าข้าวผสม3ชนิดอย่างเงี้ยค่ะบริโภคไปแล้วสามารถรักษาหรือว่าทำให้อาการโรคต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานบรรเทาไปได้ก็จะมีออเดอร์ที่ใหม่เข้ามาที่เราไม่เคยที่จะทำเลยหรือจะมีกระบวนการพิเศษที่ต้องเพิ่มเข้ามา
1: ผู้ผลิตนะก็ต้องไปจัดหาวัตถุดิบมาเพื่อจะมาผลิตน
0: ะ
1: ตามการออกแบบว่าจะเอารูปแบบแบบไหนใช่ไหม
0: คะ
1: ต่อไปก็เป็นเรื่องของการผลิตนะการผลิตเนี่ยก็จะสอดคล้องกับวิธีการจัดหานั่นแหละนะคะก็มี3รูปแบบคือผลิตเพื่อรอจำหน่ายผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมผลิตเพื่อรอจำหน่ายอันนี้เป็นรูปแบบแรกผลิตมาแล้วก็ยังไม่ได้ขายทันทีก็เก็บสต็อกไว
0: ้เก็บสต็อกเอาไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาทยอยขาย
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกสินค้าแปรรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเช่นสบู่แชมพูพวกนี้นะก็ผลิตเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อไหร่มีออเดอร์ก็ส่งออกมอบไปให้กับลูกค้าต่อไปก็เป็นผลิตตามคำสั่งซื้ออันนี้ก็อย่างเช่นถ้าอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบแบบนี้ก็คือมีออเดอร์มาก็ผลิตเลยนะคะสุดท้ายก็การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมอันนี้ก็อาจจะมีผู้ว่าจ้างใช่ไหมคะมาว่าจ้างให้เราผลิตสินค้าอาจจะให้ออกแบบให้ด้วยเช่นออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างที่ผู้ผลิตต้องการ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาบอกว่าออกแบบแล้วก็ให้ผลิตให้ผลิตเสร็จก็เอาไปส่งนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องของการผลิตนะต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งมอบผลิตแล้วก็ต้องเอาสินค้าไปส่งมอบนะเรื่องของการส่งมอบเนี่ยก็มีอยู่ได้4รูปแบบก็คือการส่งมอบสินค้าที่เก็บสต็อกไว้ส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อส่งมอบสินค้าที่ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมนะแล้วก็มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ค้าปลีกนะอันนี้เป็นเรื่องของการส่งมอบต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งคืนนะอันนี้เรื่องส่งคืนรีเทิร์นเนี่ยจริงๆแล้วก็มีเรื่องของการรับคืนด้วยนะส่งคืนกับรับคืนนะมันก็แล้วแต่ว่าส่งคืนนี่ก็คือส่งคืนให้กับซัพพลายเออร์นะแต่ถ้ารับคืนเนี่ยรับคืนสินค้าจากผู้ซื้อนะซื้อสินค้าเราไปก็อาจจะเป็นลูกค้าในถัดไป
0: อย่างเช่นกรณีของถ้าเกิดว่าดิฉันสั่งสินค้ามาจากซัพพลายเออร์ปรากฏว่าส่งสินค้ามาเนี่ยส่งมาให้ไม่ได้สเปคเนี่ยเราก็จะส่งคืนไปให้เขาในขณะที่ถ้าลูกค้าของเราซื้อสินค้าเราไปเนี่ยเราก็ต้องไม่ลูกค้าได้สินค้าไปไม่ได้ตามที่เรากำหนดเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรับคืนลูกค้า
1: ก็สินค้าเกษตรพวกสินค้าแปรรูปอะไรนี่อาจจะรับคืนได้แต่ถ้าสินค้าเกษตรประเภทเน่าเสียหายบางทีก็ซื้อแล้วก็ไม่มีการรับคืนอย่างเช่นผักเช่นไข่อะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่มีการรับคืนนะคะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือกลไกขับเคลื่อนก็คือการจัดการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานทางธุรกิจนะคะสมรรถนะข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์สินทรัพย์สัญญาเครือข่ายการปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์ความเสี่ยงการจัดหาและก็เทคโนโลยีในโซ่อุปทานนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของกลไกขับเคลื่อนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกรณีตัวอย่างของกระบวนการจัดการโซ่อุปทานก็จะยกตัวอย่างของกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะสำหรับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกมากในเขตภาคกลางการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มีทั้งในรูปของผลสดแล้วก็การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นมะพร้าวเผานะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็วุ้นในน้ำมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปที่มาศึกษาในที่นี้นะคะก็คือมะพร้าวต้มนะคะการศึกษาครั้งนี้ก็เป็นของคุณศรีวิไลกาญจนรัตน์นะคะ เรื่องของการปรับปรุงการจัดการโซ่ประทานกรณีศึกษาผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็มาดูนะคะว่าโซ่ประทานของกิจการมะพร้าวน้ำหอมกรณีตัวอย่างเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะคะก็คือกิจการเนี่ยเป็นกิจการของผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะต้นน้ำของเขาก็คือผู้รวบรวมและผู้จัดส่งบรรจุภัณฑ์แล้วก็สารเคมีนะอันนี้เป็นซัพพลายเออร์ของกิจการนะคะแล้วต่อจากของผู้รวบรวมและผู้จัดส่งมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะคะก็เป็นต้นน้ำสุดเลยนะคะก็คือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะส่วนปลายน้ำของการก็คือผู้ส่งออกแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอันนี้เป็นผู้ที่รับมะพร้าวน้ำหอมเขาไปจำหน่ายนะคะสุดท้ายของโซ่ประทานก็คือผู้บริโภคมะพร้าวน้ำหอมนะคะในกระบวนการจัดการโซ่ประทานกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปกรณีตัวอย่างเนี่ยนะคะก็พูดถึงสกอร์ระดับที่1 นะคะกิจการของเขาเนี่ยมี5กิจกรรมอย่างที่บอกไปนะคะว่าเวอร์ชั่นของสกอร์ปัจจุบันเนี่ยมีเวอร์ชั่นที่12เนี่ยมี6กิจกรรมนะคะแต่ตอนที่ศึกษาเนี่ยมีประกอบด้วย5กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการวางแผนนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนจัดหาวัตถุดิบหลักของเขาก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะก็พิจารณาจากรอบการเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวของเกษตรกรแต่ละรายนะคะก็มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าโดยการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตมะพร้าวเนี่ยที่จะเข้ามาส่งโรงงานนะพยากรณ์จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้าแล้วก็มีการวางแผนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้านะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดหานะคะการจัดหาก็คือจัดหามะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรก็เป็นการส่งคนงานไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะก็นำมาส่งให้กับบริษัทนะการจัดหาเนี่ยวัตถุดิบหลักๆ ก็คือมะพร้าวน้ำหอมกับวัตถุดิบประกอบนะก็พวกของฉลากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่เอามาใช้ในกระบวนการแปรรูปนะคะในการจัดหาเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบนะที่ซื้อขายว่าต้องการวัตถุดิบมะพร้าวน้ำหอมในมีลักษณะแบบไหนนะคะก็ต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้าและในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบนะก็ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการจัดการวัตถุดิบที่ดีนะก็คือใช้ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP นะเพื่อให้มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีคุณภาพนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการผลิตนะในเรื่องของการผลิตเนี่ยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะคะก็มีต้องมีการจัดตารางการผลิตแล้วก็ปรับแผนการผลิตตามวัตถุดิบนะที่เกษตรกรนำมาส่งให้กับโรงงานต้องมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบนะให้สอดคล้องกับแผนสินค้าคงคลังแล้วก็มาตรฐานคุณภาพสินค้านะคะมีการคัดขนาดของมะพร้าวน้ำหอมตามความต้องการของลูกค้ามีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าด้วยนะคะแล้วก็มีการบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของการส่งมอบนะคะในการส่งมอบก็ต้องมีการเตรียมสินค้าที่จะส่งมอบตรวจนับสินค้าตรวจสภาพรถบรรทุกก่อนการขนส่งนะกำหนดวันในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ติดต่อประสานงานในเรื่องของการจัดส่งสินค้าแล้วก็เรื่องของเอกสารนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการส่งคืนแล้วก็รับคืนนะคะทั้งส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปยังซัพพลายเออร์แล้วก็รับคืนสินค้าจากลูกค้านะคะในการส่งคืนและรับคืนนี่ก็ต้องมีการตรวจนับสินค้าด้วยนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการกระบวนการจัดการสกอร์ในระดับที่2นะคะก็ต้องมาดูว่าในระดับที่2เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่มีปัญหาบ้างนะคะก็ไปสรุปกิจกรรมที่ควรจะปรับปรุงนะคะกิจกรรมหลักก็ในเรื่องของการวางแผนโซ่ประทานการจัดหาแล้วก็การผลิตเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ควรจะมีการปรับปรุงส่วนกิจกรรมสนับสนุนก็มี3กิจกรรมนะคะก็เรื่องของการประเมินประสิทธิภาพในการส่งมอบวัตถุดิบการจัดการการขนส่งวัตถุดิบแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพการผลิตนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เข้าไปวิเคราะห์มาแล้วว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะคะ
2: นี่ท่านกำลังชม STOU Channel
3: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียน แต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
5: จัดแถว
6: นี่
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
6: We embark on a journey for different reasons. To discover ourselves. To learn about others. To search for love. Or as in my case, to heal a broken heart.The reason I began this journey was to forget. Unlike most of my past travels, I didn't follow some advice from some guidebook. But instead, I decided to follow the images of an Instagram account titled Love en Route. And now,I want to find the woman in these photos. After following her footsteps this whole time, it'd be nice for us to meet and maybe become friends. I had no idea it would be so beautiful.
7: Neither did I.My elder sister used to come here. She would call me at a sunrise and say exactly the same thing.
6: So what made you decide to come here?
8: ฉันเคยเชื่อว่าระหว่างทางนั้นสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางแต่การเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นฉันเชื่อว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอกันจุดหมายทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ดีในขณะที่เรื่องราวระหว่างทางก็ทำให้การเดินทางนั้นมีคุณค่าและมีความหมายฉันออกเดินทางเพื่อจะจำคนคนหนึ่งแต่การเดินทางทำให้ฉันได้พบกับอีกคนที่น่าจดจำ
9: แฮมตอนนี้นะพิมกำลังมีความรักอ่ะ
8: คนที่ฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นเดสตินีของฉัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel
1: ต่อมาก็มีเรื่องของการระบุตัวชี้วัดของประสิทธิภาพกระบวนการแล้วก็แนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศจากปัญหาที่วิเคราะห์ไปในสกอร์ระดับที่2เนี่ยการปรับปรุงเนี่ยไม่ได้ปรับปรุงทุกกิจกรรมนะคะก็เลือกของกิจกรรมว่าอะไรที่ควรจะปรับปรุงแล้วก็มากำหนดตัวชี้วัดนะคะทีนี้เรื่องของตัวชี้วัดเนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าจะกิจกรรมที่ปรับปรุงเนี่ยมันมีตัวชี้วัดอะไร
2: อย่างเช่นกรณีของต้นทุนค่าขนส่งนะคะมันอาจจะสูงไปหรือว่าเกินมาตรฐานหรือว่าเกินถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วนี่อาจจะสูงไปนะคะเราก็อาจจะไปดูว่าเอ๊ะเขาใช้รถบรรทุกที่มันถูกขนาดไหมนะคะถ้าใช้รถกระบะเนี่ยต้นทุนมันอาจจะสูงไปลองเปลี่ยนเป็นใช้รถ6ล้อดีไหมนะคะ
1: แล้วก็รถบรรทุกอาจจะต้องให้เต็มคันรถอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมไม่บรรทุกครึ่งคัน
2: ใช่ค่ะเกษตรกรอาจจะมีสินค้าหรือว่าไอ้พวกมะพร้าวเนี่ยค่ะไม่เต็มคันรถเราอาจจะใช้วิธีการวิ่งแบบมิวรันวิ่งไปรับเกษตรกรที่1 2 3แล้วถึงกลับไปที่โรงงานอ
1: ันนี้ก็ต้องมีการจัดการ ในเรื่องของตารางการรับวัตถุดิบ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็แล้วก็เรื่องของตัวชี้วัดอันนี้อาจจะมีตัวเลขหรืออะไรด้วยมั้ยคะตัวชี้วัด
2: มีเป็นตัวเลขค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงในบทที่5
1: ค่ะพอจากการในระดับที่3นะคะระบุตัวชี้วัดแล้วก็สมรรถนะต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องเลือกกิจกรรมมาปรับปรุงนะคะว่าจะปรับปรุงอะไรเขาก็ปรับปรุงใน2กิจกรรมนะก็เรื่องของการจัดหามะพร้าวน้ำหอมโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะมาใช้ในการวางแผนการจัดหาอันนี้ใช้แบบจำลองเลยนะคะอาจารย
2: ์แบบจำลองอาจจะเป็นในลักษณะของ linear programming อะค่ะโปรแกรมเชิงเส้นเราก็จะบอกว่ามีวัตถุประสงค์คือต้นทุนค่าขนส่งต่ำสุดโดยที่ซัพพลายเออร์รายที่1รายที่2รายที่3เนี่ยมีจำนวนที่เขาสามารถส่งให้เราได้เท่าไหร่แล้วทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยต้องการสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะคะมันก็จะบอกผลมาให้ว่าควรที่จะไปรับมาจากซัพพลายเออร์1 2จำนวนเท่าไหร่เพื่อทำให้ต้นทุนรวมของเราเนี่ยต่ำสุด
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิธีการปรับปรุงนะคะต่อไปวิธีการปรับปรุงอันที่2นะก็เรื่องของกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการผลิตนะอันนี้ปรับปรุงโดยใช้การจัดสมดุลสายการผลิตหรือว่าไลน์บาลานซิ่งอันนี้มีเป็นยังไงคะ
2: อย่างกรณีของน้ำมะพร้าวเนี่ยเข้าใจว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีการใช้เวลามากในการที่เราบอกเปลือกมันนะคะแล้วก็จัดเหมือนกับจัดรูปทรงมันให้สวยงามในขณะที่อีกลายนึงที่เป็นลายของการนำพลาสติกมาแวบเพื่อที่จะให้มันรักษามีอายุยืดได้นานนะคะไอ้ตรงช่วงที่ใช้พลาสติกมาแรปเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาน้อยในขณะที่คนที่ปอกเปลือกอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนั้นถามว่าเราจะทำยังไงให้ลายการผลิตมันสมดุลเราก็ต้องไปเพิ่มจำนวนคนที่ปอกเปลือกอะค่ะให้มันเยอะขึ้นเพื่อทำให้ลายการผลิตมันสมดุลเหมือนไม่มีคอขวด
1: อันไหนมากไปก็ลดลง อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ซึ่ง
1: ในการกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการผลิตอันนี้หลังจากที่จัดสมดุลสายการผลิตแล้วเนี่ยก็ทำให้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยเหมาะสมมากขึ้นนะอันไหนที่การใช้งานมากเกินไปก็ลดขั้นตอนการทำงานในส่วนนั้นลงแล้วก็เอาเวลาที่มันสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยไปทำงานในขั้นตอนอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสรุปนะเรื่องของกรณีตัวอย่างของสินค้าเกษตรก็คือกิจการมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปสุดท้ายก็ทำให้การจัดการส่วนของกิจการเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะที่จบไปนะคะเป็นสาระสำคัญในหน่วยที่4เพื่อความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานในธุรกิจการเกษตรเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระของหน่วยที่4นี้มากยิ่งขึ้นค่ะช่วงต่อไปติดตามสาระสำคัญของหน่วยที่5 เรื่องการวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานและการวิเคราะห์ทางการเงินโดยอาจารย์กาญจนาศรีพฤกเกียรติอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะในหน่วยที่5นะคะถ้าเกิดว่าเราดูชื่อเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะปรากฏว่ามีอยู่2หัวเรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานเรื่องที่2การเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานอย่างไรนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความหมายเรื่องของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีนะคะประเภทของตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดแล้วก็กระบวนการสร้างตัวชี้วัดส่วนหัวข้อที่2หรือว่าตอนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวคิดทางด้านการเงินนะคะแล้วการตัดสินใจโซ่อุปทานมีผลกับการเงินอย่างไรนะคะตอนที่ 5.1 นะคะความหมายสมรรถนะเนี่ยเวลาเราพูดถึงเราจะหมายถึงว่าความสามารถในการทำงานให้บรรลุผลตามที่กำหนดนะคะถ้าเป็นสมรรถนะโซ่อุปทานก็จะหมายถึงความสามารถของโซ่อุปทานในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสุดท้ายซึ่งรวมถึงการมีพร้อมของสินค้านะคะการจัดส่งสินค้าตรงเวลาตลอดจนสินค้าคงคลังแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายในโซ่อุปทานที่เราจัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทานเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ยินชื่อดัชนีการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานนะคะตัวอย่างเช่นวันที่สินค้าสามารถรองรับการขายในอนาคตได้เนี่ยตัวชี้วัดตัวนี้คำนวณมาจากจำนวนสินค้าคงคลังในมือนะคะแล้วก็หารด้วยอุปสงค์ของสินค้าใน1วันอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีน้ำในคลังสินค้านะคะอยู่ที่50ขวดแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยลูกค้าซื้อ5ขวดนะคะเพราะนั้นสินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยเราสามารถรองรับลูกค้าได้10วันนะคะตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งก็เป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะคะตัวนี้จะเป็นการวัดว่าคำสั่งซื้อที่เราส่งไปเนี่ยสินค้าถูกต้องหรือเปล่านะคะส่งตรงเวลาไหมเอกสารถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพสินค้าเนี่ยสมบูรณ์ไหมหรือว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะหารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทานที่ดีเนี่ยจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะข้อที่1คือตัวชี้วัดสมรรถดีควรจะเป็นเชิงปริมาณนะคะแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้เป็นเชิงปริมาณอย่างเช่นเชิงคุณภาพแต่มันก็จะมีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณเนี่ยแทรกอยู่ด้วยอย่างเช่นเราบอกว่าการส่งสินค้าเวลาในการส่งสินค้าดีเยี่ยมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากการส่งสินค้า100ครั้งเนี่ยเราส่งสินค้าตรงเวลาให้ลูกค้าใน95ครั้งก็จัดเป็นดีเยี่ยมนะคะส่วนข้อที่2นะคะเข้าใจได้ง่ายตัวชี้วัดคนที่ทำเนี่ยหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะต้องเข้าใจว่ามันวัดยังไงมันเก็บยังไงนะคะข้อที่3นะคะท้าทายให้ทำตัวชี้วัดสมรรถนะเป็นการให้รางวัลแก่ผู้ที่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ลงโทษคนที่ไม่ตั้งใจทำงานข้อที่4เป็นเรื่องของใช้งานได้เสมอนะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นผลของตัวชี้วัดสมรรถนะอย่างการใช้งานได้เสมอเนี่ยตัวชี้วัดมันจะแบ่งออกเป็น2ตัว1ก็คือตัวชี้วัดเชิงรับ2ตัวชี้วัดเชิงรุกตัวชี้วัดเชิงรับก็อย่างเช่นการขนส่งตรงเวลาเนี่ยมันได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเชิงรุกเนี่ยอย่างเช่นอย่างของต่างประเทศนะคะเวลาที่ทำงานตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดลักษณะตัวชี้วัดเชิงรุกคือ1ก่อนที่จะทำงานเนี่ยคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนตรวจเช็ครถขนส่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่ามีน้ำเต็มไหมน้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างน้ำมันเบรกเป็นยังไงบ้างลมยางเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่2ก็คือระหว่างที่คุณขับไปในระหว่างวันเนี่ยคุณจะต้องมีกรอกแบบฟอร์มเหมือนกันนะคะแบบฟอร์มว่าคุณขับไปแล้วกี่ชั่วโมงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าขับไป4ชั่วโมงก็อาจจะให้พัก20นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะทำให้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็การส่งสินค้าของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่กำหนดนะคะ ข้อที่5ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิยามและเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากว่าเป็นตัวชี้วัดในโซ่ประทานเพราะนั้นจะมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกฝ่ายควรที่จะมาร่วมแล้วก็มาคุยกันนะคะมาถกกันว่าตกลงเราจะใช้ตัวชี้วัดตัวไหนในการวัดจะได้เข้าใจร่วมกันนะคะข้อที่6ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าแล้วก็ผลลัพธ์อันนี้เช่นเดียวกันเวลาที่เราดูว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยเราจะไปดูว่าส่งสินค้าไม่ตรงเวลาส่งสินค้าไม่ตรงเวลาเพราะอะไรนะคะต้องไปดูว่าส่งสินค้าไม่ตรงเวลาเพราะในลายการผลิตเครื่องจักรมันหยุดนะคะดังนั้นตัวชี้วัดเนี่ยมันจะต้องรวมทั้ง input แล้วก็ output นะคะวัดเฉพาะสิ่งที่สำคัญหลายหลายบริษัทหรือว่าหลายๆโซ่ประทานเนี่ยใช้วิธีการโดยที่ดูว่าเรามีข้อมูลอะไรแล้วแล้วเราถึงจะมาจัดตัวชี้วัดนะคะเอามาทำตัวชี้วัดแต่จริงๆแล้ววิธีการเนี่ยคือเราอยากจะวัดอะไรเรากำหนดมาก่อนว่าอยากจะวัดอะไรหลังจากนั้นถึงจะไปหาข้อมูลนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างตัวชี้วัดควรมีหลายมิตินะคะทั้งอาจจะเป็นมิติของผลิตภาพประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลนะคะใช้การประหยัดจากความพยายามอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดเราสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา1ตัวเนี่ยแล้วเราวัดมันเนี่ยเบนิฟิตมันน้อยกว่าคอสนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทำมันแต่นี่จะเป็นข้อยกเว้นนะคะกรณีที่ในช่วงเริ่มต้นที่เราเริ่มตั้งตัวชี้วัดเนี่ยมันอาจจะมีคอสเยอะนะคะแต่หลังจากที่เราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคอสมันจะน้อยลงเบนิฟิตมันจะเยอะขึ้นนะคะข้อที่10ช่วยให้เกิดความไว้วางใจเนื่องจากว่าเรามีการรวมคนหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจแล้วก็ตัวชี้วัดตัวนี้น่าเชื่อถือได้วัดได้จริงนะคะใครที่ทำไม่ดีก็โดนลงโทษใครที่ทำดีก็ให้รางวัลไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ใช้งานได้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของประเภทตัวชี้วัดสมรรถนะของโซ่ประทานซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะตัวที่1จะเป็นด้านเวลา2เป็นต้นทุน3เป็นคุณภาพนะคะแล้วก็ตัวที่4เป็นตัวชี้วัดสนับสนุนส่วนที่5เป็นตัวชี้วัดอย่างเช่นแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทาน

0: านซึ่งอาจารย์อัชราได้คุยไปแล้วนะคะว่าคืออะไรจากแผนภาพเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างว่าตัวชี้วัดที่วัดทางด้านเวลาด้านต้นทุนด้านคุณภาพและตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ยมีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นด้านเวลาก็จะเป็นการส่งมอบหรือว่ารับสินค้าตรงเวลารอบเวลาคำสั่งซื้อนะคะความผันผวนของรอบเวลาคำสั่งซื้อเวลาที่เราพูดถึงเวลาเนี่ยมันจะมีตัวอยู่2ตัวตัวที่1คือเวลาโดยเฉลี่ยนะคะตัวที่2ก็จะเป็นเวลาที่มันเขาเรียกเป็นความผันผวนถ้าเกิดว่าสถิติก็เป็นความแปรปรวนนะคะหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะค
1: ่าบวกลบได้
0: ใช่เวลาที่เราพิจารณาเราจะพิจารณา2ตัวนี้อย่างเช่นกรณีของเรามีซัพพลายเออร์2รายรายที่1ส่งมาปรากฏว่าใช้เวลาเนี่ยหลังจากที่เราให้คำสั่งซื้อไปแล้วเนี่ย10วันบวกลบด้วย8อีกบริษัทนึงนะคะใช้เวลา10วันเหมือนกันแต่บวกลบ5สิ่งที่เราเลือกซัพพลายเออร์คือ
1: รายหลัง
0: บวกลบ8กับบวกลบ5แล้วต้องเลือกความแปรปรวนที่มันน้อย
1: ต่ำกว่า
0: ใช่เพราะว่าประโยชน์ที่เราได้รับคืออะไรคะถ้าเกิดว่ามันมีความผันผวนเยอะเนี่ยเราจะต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เยอะอันนั้นก็จะเป็นต้นทุนของเรานะคะในส่วนของต้นทุนนะคะก็จะเป็นจำนวนวันที่สินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้ารอพร้อมขายนะคะต้นทุนการจัดการคำสั่งซื้อรอบเวลาเงินสดเงินสดหรือว่าต้นทุนการส่งมอบสินค้านะคะในส่วนตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคุณภาพก็จะเป็นความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมความถูกต้องของกระบวนการการเติมเต็มคำสั่งซื้อสมบูรณ์ความถูกต้องของการพยากรณ์นะคะแล้วก็ความถูกต้องของการวางแผนนะคะในส่วนตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ยก็อย่างเช่นการอนุมัติให้ยกเว้นตามมาตรฐานหรือว่าความพร้อมของข้อมูลเราอาจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะช่วยทำให้ข้อมูลเนี่ยมีพร้อมเราจะเรียกหรือว่าจะดึงเอามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะทำให้การดำเนินงานในโซ่ประทานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวชี้วัดของสกอร์โมเดลนะคะมันจะแบ่งออกเป็นความน่าเชื่อถือของโซ่อุปทานการตอบสนองของโซ่อุปทานความคล่องตัวของโซ่อุปทานต้นทุนของโซ่อุปทานและก็การจัดการสินทรัพย์ของโซ่อุปทานนะคะถ้าเราดูตัวแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าความน่าเชื่อถือของโซ่อุปทานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วถ้าเกิดดูตัวที่สองนะคะการตอบสนองต่อโซ่อุปทานตัวชี้วัดรอบระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอันนี้ก็เป็นทางด้านเวลานะคะรอบระยะเวลาการเติมเต็มคำสั่งซื้อสมบูรณ์ก็เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเวลานะคะหรือตัวนี้นะคะความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการส่งมอบอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดสนับสนุนจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดเมื่อกี้ที่มี4ตัวนะคะเป็นเวลาเป็นต้นทุนคุณภาพแล้วก็ตัวชี้วัดสนับสนุนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือคล้ายๆกับสกอร์โมเดลแต่สกอร์โมเดลเนี่ยเขาเอามาเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาเองเป็นความน่าเชื่อถือของโซ่ประทานการตอบสนองต่อโซ่ประทานนะคะความคล่องตัวต้นทุนแล้วก็การจัดการสินทรัพย์ของโซ่ประทานนะคะการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่ประทานนะคะมีข้อควรระวังคือตัวชี้วัดสมรรถนะจะต้องสื่อให้เห็นความพยายามของทีมนะเรามีตัวชี้วัดเราต้องวัดได้ว่าทีมเนี่ยลงแรงไปเท่าไหร่นะคะหลังจากวัดได้ว่าทีมลงแรงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะต้องเชื่อมตัวชี้วัดนั้นนะเข้ากับแต่ละบุคคลด้วยเผื่อว่าเขาจะได้ทำงานแล้วก็เสริมไปกับทีมด้วยนะคะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัดนะคะไม่ใช่เริ่มมาจากข้างบนไม่ใช่จากผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่ดำเนินงานนะคะแต่ที่สำคัญคือต้องมีผู้บริหารเข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะผู้ดำเนินงานทำเข้าไปเนี่ยผู้บริหารไม่สนับสนุนก็ไม่เกิดนะคะตัวชี้วัดพัฒนาขึ้นมาเนี่ยควรจำแนกตามโครงสร้างแล้วก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกิจการนะคะเราต้องดูก่อนว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างนะคะมีจุดอ่อนอะไรบ้างคู่แข่งเราเป็นยังไงเราจะต้องปรับตัวอย่างไรตรงนั้นนะคะเราจะต้องนำมาแล้วก็ดูว่าตัวชี้วัดที่เราสร้างมาเนี่ย มันสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนนะคะการจัดทำกระบวนการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดการนำตัวชีวัดสมรรถไปใช้งานตัวนี้ก็ต้องมีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราสร้างตัวชีวัดปั๊บเนี่ยเราปล่อย

ติดตามและประมวลผลเช่นกันนะคะอันนี้การสร้างตัวชี้วัดก็จะต้องมีการติดตามและประมวลผลแล้วก็จะต้องมีการอัปเดตแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะคะในส่วนของกระบวนการสร้างตัวชี้วัดนะคะมันจะมีกระบวนการอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่2จับคู่กลยุทธ์กับปัจจัยที่สำเร็จในการแข่งขันหลังจากนั้นก็เลือกและนิยามตัวชี้วัดเหมาะสมที่สุดจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ดูนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้างเราดูศักยภาพของบริษัทเป็นยังไงบ้างเราดูคู่แข่งเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเรามากำหนดตัวชี้วัดนะคะตรวจสอบตัวชี้วัดที่มีอยู่เดิมว่ายังคงใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปหรืออาจจะต้องปรับปรุงนะคะหลังจากนั้นนำตัวชี้วัดไปใช้งานนะคะพอใช้งานแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าตัวชี้วัดที่ใช้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการทวนสอบนะคะต่อไปเป็นหัวข้อตอนที่ 5.2 นะคะการจัดการโซ่ประทานที่มีผลกระทบต่อการเงินเราก็จะพูดกัน2หัวข้อเป็นเรื่องของแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการเงินนะคะแล้วก็การตัดสินใจในโซ่ประทานที่มีผลต่อการเงินเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีองค์ประกอบทางการเงินอยู่ทั้งหมด5องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินหรือว่างบดุล นะคะซึ่งบริษัทจะต้องแสดงในส่วนนั้นเนี่ยจะก็จะประกอบไปด้วยทรัพย์สินนะคะหรือว่าสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนนะคะมีอยู่3ส่วนส่วนที่2เป็นงบกำไรขาดทุนจะแสดงถึงรายได้แล้วก็รายจ่ายนะคะส่วนที่3เป็นงบกระแสเงินสดนะคะจะแสดงว่าเงินสดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะซึ่งเกิดมาจากกิจกรรม3กิจกรรมคือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะส่วนที่4เป็นเรื่องของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของนะคะส่วนที่5ก็เป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินอันนี้ก็จะบอกว่าในงบอย่างเช่นลูกหนี้เนี่ยเรามีองค์เรามีหมายเหตุอะไรบ้างนะคะคำนวณอย่างไรบ้างแผนภาพนี้นะคะเป็นแผนภาพเชื่อมโยงระหว่างงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดนะคะโดยที่งบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยณวันที่1มกราคมเราจะมีเงินสดนะคะส่วนนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับงบกระแสเงินสดตรงเงินสดต้นงวดนะคะและก็เรามีกำไรสะสมเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับงบกำไรสะสมนะคะในส่วนของเงินสดปลายงวดเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับงบแสดงฐานะทางการเงินณสิ้นปีนะคะการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ดูมาแล้วนะคะจากสไลด์ที่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการอ่านงบการเงินนะคะหรือว่างบแสดงฐานะทางการเงินกับงบกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะมาดูแล้วว่ามันจะคำนวณยังไงนะคะอย่างอัตรากำไรเนี่ยค่ะจะเท่ากับกำไรสุทธิหารด้วยรายได้ส่วนนี้ก็จะมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อรายได้มาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งหารด้วยรายได้เช่นกันนะคะอ่านมาจากงบกำไรขาดทุนอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเท่ากับต้นทุนสินค้าหารด้วยสินค้าคงคลังอันนี้มาจาก2ส่วนนะคะต้นทุนสินค้าเนี่ยมาจากงบกำไรขาดทุนในส่วนของสินค้าคงคลังมาจากงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะสัดส่วนค่าใช้จ่ายของคลังสินค้าต่อรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายของคลังสินค้าหารด้วยรายได้ตัวนี้ก็จะมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้าคงคลังต่อรายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายของสินค้าคงคลังต่อรายได้ตัวนี้ก็จะมาจากงบกำไรขาดทุนเช่นกันนะคะผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมนะคะหรือเรียกว่าเป็นตัวย่อนะคะ ROA

0: คะจะเท่ากับกำไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมก็มาจากสองส่วนกำไรสุทธิมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะสินทรัพย์รวมมาจากงบแสดงฐานะทางการเงินอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะคำนวณมาจากกำไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นโดยกำไรสุทธิเนี่ยเราดูมาจากงบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นก็ดูมาจากงบแสดงสถานะทางการเงินนะคะแผนภาพเนี่ยค่ะจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบแสดงฐานะทางการเงินนะคะถ้าเกิดเรามีทุนเท่ากันนะคะหรือสินทรัพย์เท่ากันเนี่ยค่ะแล้วกำไรสุทธิที่ต่างกันนะคะก็จะทำให้ ROA ที่ต่างกันด้วยนะคะแล้ว ROA ตัวเนี้ยมันจะต่างกันหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางนะคะที่ทำให้ ROA มันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นการจัดการโครงสร้างของช่องทางการใช้ outsourcing เนี่ยหรือว่าการใช้คนนอกผลิตสินค้าหรือว่าส่งสินค้าให้เรานะคะมันจะให้เราประหยัดการลงทุนเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ของเราเนี่ยจะลดน้อยลงสินทรัพย์ลดน้อยลงกำไรสุทธิเท่าเดิมก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะการใช้ช่องทางสินค้าคงคลังที่ต่ำที่สุดเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยลดต้นทุนสินค้าคงคลังนะคะทำให้ต้นทุนเราลดลงพอต้นทุนเราลดลงเนี่ย ROA ก็เพิ่มขึ้นนะคะการปรับปรุงสารสนเทศการปรับปรุงสารสนเทศเนี่ยจะทำให้เราสามารถดูข้อมูลได้ตลอดนะคะก็จะทำให้ต้นทุนของเราก็ลดลงเช่นเดียวกันจะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของการจัดการสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังสำรองที่ต่ำที่สุดก็เช่นเดียวกันนะคะinventory เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นความพร้อมของสินค้าที่เหมาะสมเราทราบถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการสินค้าอะไรแล้วก็เรามีสินค้าเตรียมเอาไว้นะคะเมื่อเขาต้องการเนี่ยเขาก็จะมาซื้อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ ROA ของเราเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะการกำจัดส่วนเกินของสินค้าตกรุ่นนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีสินค้าอย่างเช่นเรามีสินค้าหลายยี่ห้อและเก็บสินค้าไว้เยอะมันจะมีคอสอยู่อันนึงก็คือต้นทุนของสินค้าคงคลังที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะมีการเสื่อมมันจะมีค่าเก็บรักษานะคะถ้าเกิดเราเก็บไว้มันจะทำให้ต้นทุนสูงแต่ถ้าเกิดเราขจัดไปการขจัดของเราก็ในลักษณะของลดราคานะคะก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นการจัดการคำสั่งซื้อนะคะลดการขาดสินค้าในมือการเติมเต็มคำสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือการปรับปรุงรอบเวลาคำสั่งซื้อเงินสดตัวนี้ก็จะทำให้ ROA เพิ่มขึ้นในส่วนของการขนส่งนะคะปรับปรุงการส่งมอบตรงเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งมอบตรงเวลาเราให้ลูกค้าบอกว่าส่งในวันนี้ก็ส่งวันนี้ค่ะลูกค้าก็จะพึงพอใจเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นไงคะ
1: มาซื้อซ้ำมากขึ้น
0: มาซื้อซ้ำก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่ม ROA จะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราลดความผันผวนของเวลาพักการลดความผันผวนของเวลาพักเนี่ยเราจะได้ประโยชน์คือ1สินทรัพย์เราเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าเราลดสินค้าคงคลังลงนะคะ2ก็คือต้นทุนสินค้าคงคลังเนี่ยลดลงด้วยนะคะมันจึงทำให้ ROA เพิ่มขึ้นนะคะในบทนี้เนี่ยสรุปก็คือเราจะเรียนทั้งหมด2หัวข้อหัวข้อที่1จะเป็นเรื่องของการวัดสมรรถนะโซ่ประทานนะคะตัวชี้วัดที่ดีเนี่ยมี10ข้อนะคะแล้วก็ตัวชี้วัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมีการคิดหรือว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือผู้บริหารนะคะจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็จะต้องมีการทวนสอบด้วยนะคะว่าใช้ไปแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาก็ให้มาปรับแก้นะคะในส่วนที่2เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดสมรรถนะเนี่ยมันจะมีผลกับทางการเงินอย่างไรนะคะ
1: ที่จบไปเป็นสาระสำคัญในหน่วยที่5นะคะ พื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มากขึ้นนักศึกษาควรศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่5เพิ่มเติมนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมคะในช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมแนะนำแนวคำถามคำตอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการพิจารณานะคะว่าเวลาทำข้อสอบเนี่ยจะมีคำถามคำตอบแล้วก็มีแนวคำตอบเป็นยังไงนะคะก็ติดตามกันทั้ง3หน่วยเลยนะคะก็คือหน่วยที่2หน่วยที่4แล้วก็หน่วยที่5เราเริ่มต้นที่หน่วยที่2เลยนะคะ
0: คำถามข้อที่1นะคะโหมดการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนการขนส่งมากที่สุดคือโหมดใดนะคะกรถยนต์ขรถไฟคเรืองอากาศจท่อนะคะจะเห็นได้ว่าโหมดการขนส่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนี่ยโหมดแรกเนี่ยคือเรือนะคะถัดไปก็จะเป็นรถไฟนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือเรือนะคะข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียงองค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยจากค่ามากไปน้อยเราจะมาพิจารณาดูว่าต้นทุนโลจิสติกเนี่ยมีค่ามากไปน้อยจากองค์ประกอบใดบ้างต่อไปนี้นะคะก็ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนค่าขนส่งสินค้าขอต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังขอต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกงอต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกจอต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต้นทุนของประเทศไทยที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดก็จะเป็นต้นทุนค่าขนส่งนะคะรองลงมาก็จะเป็นต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังแล้วก็ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อคอนะคะ
1: ค่ะอันนี้อยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงนะคะอันนี้อาจารย์ให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะ
0: ค่ะ
1: คำถามอีกอันนึงก็คืออาจจะถามจากน้อยไปมากก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดจากน้อยไปมากก็จะสลับกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อที่3การวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรและหน่วยธุรกิจเกษตรมี3มิติคือมิติใดบ้างนะคะกด้านต้นทุนด้านความถูกต้องด้านความเชื่อมั่นขด้านต้นทุนด้านเวลาด้านความน่าเชื่อถือคด้านต้นทุนด้านเวลาด้านความเชื่อมั่นงด้านต้นทุนด้านความถูกต้องด้านความน่าเชื่อถือจด้านต้นทุนด้านความไว้ใจด้านความเชื่อมั่นคำตอบที่ถูกคือข้อขอนะคะเป็นด้านต้นทุนด้านเวลาแล้วก็ด้านความน่าเชื่อถือนะคะข้อที่4ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัญหาในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรปลายน้ำก็การกีดกันทางการค้าโดยการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีขอความผันผวนของค่าเงินบาทและการขาดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงคอสินค้าอินทรีย์บางชนิดมีการปลอมปนกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยงโรงงานแปรรูปในบางอุตสาหกรรมที่รัฐเข้าแทรกแซงมีกำลังการผลิตส่วนเกินมากจผู้ส่งออกไม่สามารถใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของไทยเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้จะเห็นได้ว่าข้อกอนะคะจะเป็นเรื่องของปลายน้ำข้อขอก็จะเป็นเรื่องของปลายน้ำนะคะขอก็ปลายน้ำเช่นกันข้อจอก็ปลายน้ำเช่นกันมีอยู่ข้องอนะคะที่เป็นกลางน้ำเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้องอนะคะข้อที่5สิ่งที่ทราบจากการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์คือก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป ขกระบวนการก่อนการแปรรูปคการลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการงกระบวนการหลังการแปรรูปจปัญหาที่พบหลังกระบวนการแปรรูปจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเนี่ยภาครัฐจะทำการศึกษาดูว่ากระบวนการที่ทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะมีกี่กระบวนการนะคะแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถที่จะปรับปรุงลดลงไปได้กี่กระบวนการแล้วก็เวลาลดเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็จะมาคำนวณดูว่าเวลาที่ลดลงเนี่ยสามารถลดลงได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการได้เท่าไหร่เพราะนั้นคำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อคอนะคะข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโลจิสติกและโซ่ประทานกนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐที่รัดกุมขผู้บริโภคมีความสามารถเพิ่มขึ้นคเทคโนโลยีงโลกาภิวัตน์จการควบรวมกิจการขององค์การจากข้อนี้เนี่ยข้อที่ไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนนะคะก็จะเป็นข้อกนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐที่รัดกุมเนื่องจากว่าภาครัฐจะต้องมีการผ่อนปรนหรือว่าผ่อนคลายกฎระเบียบนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทำธุรกิจหรือว่าส่งออกนะคะกับต่างชาติมากขึ้นเนื่องจากมันมีโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีนอกจากนี้เนี่ยผู้บริโภคก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การควบรวมกิจการขององค์การเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทั้ง4ปัจจัยตัวนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการพัฒนาโลจิสติกอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการผ่อนคลายหรือว่าผ่อนปรนนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อกอนะคะ
1: ค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำถามในหน่วยที่4นะคะองค์ประกอบของการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะมาดูคำถามข้อแรกข้อที่1 นะคะข้อใดคือผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรในฝ่ายดำเนินการนะคะข้อกอไก่นะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขสมาคมโรงสีข้าวไทยขธุรกิจคลังสินค้าเกษตรงธุรกิจประกันภัยพืชผลและจกรมวิชาการเกษตรนะคะเราก็ต้องมาแยกแยะแต่ละข้อว่าอันไหนที่อยู่ในฝ่ายดำเนินการแล้วก็อันไหนอยู่ในฝ่ายสนับสนุนนะคะสำหรับข้อกอไก่นะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันนี้ถือว่าอยู่ในฝ่ายดำเนินการนะคะก็คือเป็นอยู่ในฝ่ายที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศส่วนตัวเลือกที่เหลือนี่นะคะจะอยู่ในฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดนะคะก็คือสมาคมโรงสีข้าวไทยธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจประกันภัยแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะคะฝ่ายสนับสนุนก็คือจะเอื้ออำนวยให้ฝ่ายดำเนินการเนี่ยทำกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะคะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรค่ะต่อไปข้อ2นะคะกระบวนการจัดการโซ่อุปทานตามแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานหรือว่าสกอร์เนี่ยด้วย6กระบวนการนะคะคำถามเนี่ยก็ยกมาให้3ข้อนะคะก็คือการวางแผนการจัดหาแล้วก็การผลิตนะคะอีก3ข้อเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะคะกอไก่ก็คือการกำหนดตัวชี้วัดการปรับปรุงและการส่งมอบขอไข่การปรับปรุงการส่งมอบและการตรวจสอบย้อนกลับนะคะคการพยากรณ์การปรับปรุงและการตรวจสอบย้อนกลับงการส่งคืนกลไกขับเคลื่อนและก็การตรวจสอบย้อนกลับจอจานนะคือการส่งมอบการส่งคืนและกลไกขับเคลื่อนนะคะในกระบวนการของสกอร์โมเดล6กระบวนการเนี่ยมันจะเริ่มต้นนะตั้งแต่การวางแผนการจัดหาการผลิตนะคะหลังจากผลิตเสร็จแล้วก็ต้องมีการส่งมอบนะคะและถ้าเมื่อส่งมอบสินค้าไปให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยถ้าสินค้าที่ส่งไปเนี่ยไม่ได้คุณภาพหรือว่าส่งไปเกินจำนวนนะไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้ามันก็จะมีการส่งคืนนะคะเล็กอันก็คือสนับสนุนกระบวนการโซ่อุปทานก็คือกลไกขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อจอจานนะคะการส่งมอบการส่งคืนแล้วก็กลไกขับเคลื่อนค่ะต่อไปคำถามข้อที่3นะคะจากแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานหรือว่าสกอร์ ตัวอย่างของเครื่องมือในการปรับปรุงการดำเนินงานคืออะไรนะคะก็ไก่การผลิตแบบ Lean หรือว่า Lean Production ขอ ABC นะคะคอ GAP หรือว่า GAP นะงอคือตัวชี้วัดหรือว่า KPI จอคือแผนภูมิแกนนะคะจากแบบจำลองการอ้างอิงการดำเนินงานโซ่ประทานเนี่ยเครื่องมือการปรับปรุงเนี่ยเป็นระดับที่4นะคะหลังจากทำกระบวนการไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็สมรรถนะแล้วนะก็ต้องมีการปรับปรุงในกระบวนการที่เป็นปัญหานะคะมันก็มีเครื่องมือในการปรับปรุงได้หลายอย่างนะคะตัวอย่างเครื่องมืออันนึงก็คือการผลิตแบบ Lean ก็คือข้อกอไก่นะคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ใช่เครื่องมือเลยนะคะอย่างเช่นแผนภูมิแกนนั่นก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะคะตัวชี้วัดก็เป็นเรื่องตัวชี้วัดสมรรถนะต่างๆ GAP หรือ GAP นี่ก็เป็นการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะค่ะต่อไปข้อที่4นะคะกลยุทธ์ในโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วนะคะเหมาะกับการนำมาใช้กับสินค้าที่มีลักษณะอย่างไรนะคะก็คือสินค้าที่สามารถคาดการอุปสงค์ได้ง่ายขอสินค้าที่มีการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีขอสินค้านวัตกรรมที่มีการสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้างอสินค้าแปรรูปที่ต้องการยืดอายุสินค้าและจอสินค้าพื้นฐานทั่วไปที่ความต้องการของตลาดที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะกลยุทธ์ในโซ่อุปทานที่มุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วเนี่ยเหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะนะก็คือสินค้านวัตกรรมซึ่งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องอนะคะก็คือสินค้าพวกนี้ถ้าลูกค้าพึงพอใจต้องผู้ผลิตหรือว่าซัพพลายเออร์เนี่ยต้องมุ่งตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะเพราะถ้าผู้บริโภคไม่พอใจไม่ซื้อเนี่ยต่อไปสินค้ามันอาจจะตกรุ่นนะไม่เป็นที่ต้องการก็ได้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะอันนี้เป็นเรื่องของกรณีตัวอย่างการผลิตมะพร้าวน้ำหอมแปรรูปนะคะมีการผลิตในรูปแบบใดนะคะกอไก่ก็คือการผลิตเพื่อรอจำหน่ายขอการผลิตเพื่อเก็บเข้าสต็อกขอการผลิตแบบต่อเนื่องนะคะงอการผลิตตามคำสั่งซื้อแล้วก็จอจานการผลิตตามกำลังการผลิตของโรงงานนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือการผลิตตามคำสั่งซื้อนะคะอันนี้เป็นกิจการกรณีตัวอย่างที่เขาใช้รูปแบบนี้ค่ะ
0: ต่อไปจะเป็นแนวคำถามของหน่วยที่5นะคะการวัดสมรรถนะโซ่อุปทานและการวิเคราะห์ทางการเงินข้อที่1นะคะตัววัดสมรรถนะจำแนกออกเป็น4ประเภทหลักคือกต้นทุนคุณภาพเวลาความน่าเชื่อถือขอเวลาคุณภาพต้นทุนตัวชี้วัดสนับสนุนคอต้นทุนคุณภาพเวลาความไว้วางใจงอต้นทุนคุณภาพเวลาการตอบสนองจอต้นทุนคุณภาพเวลาทรัพย์สินจะเห็นได้ว่าข้อกอเนี่ยค่ะจะผิดตรงความน่าเชื่อถือนะคะข้อคอเนี่ยความไว้วางใจไม่ใช่ข้องอการตอบสนองไม่ใช่นะคะข้อจอทรัพย์สินไม่ใช่ตัวจำแนกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือเวลาคุณภาพต้นทุนแล้วก็ตัวชี้วัดสนับสนุนดังนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อขอไข่นะคะข้อที่2กระบวนการสร้างและตรวจสอบตัวชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทานประกอบด้วย6ขั้นตอนโดยขั้นตอนสุดท้ายคือก็จับคู่กลยุทธ์ของบริษัทกับปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันขอทวนสอบตัวชี้วัดตามเวลาที่บริษัทกำหนดคอเลือกตัวชี้วัดสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดงกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทและปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จจตรวจสอบตัวชี้วัดสมรรถนะที่มีอยู่เดิมว่ายังคงใช้งานหรือยกเลิกไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าข้อกอเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่2ข้อคอจะเป็นขั้นตอนที่3ข้องอเป็นขั้นตอนที่1นะคะแล้วก็ข้อจอเป็นขั้นตอนที่4ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการทวนสอบตัวชี้วัดตามเวลาที่บริษัทกำหนดนะคะ
1: ประเด็นคำถามแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นในข้อสอบเนี่ยอาจารย์จะถามส่วนใหญ่ก็จะถามขั้นตอนแรกกับขั้นตอนสุดท้ายเรามักจะไม่ถามขั้นตอนที่3ที่4คืออะไรเพราะอันนี้มันอาจจะจำไม่ได้นะคะ
0: ค่ะ าจารย์จะแจ้งว่าบางครั้งก็ข้อสอบอาจจะเป็นไปได้ว่าถามขั้นตอนแรกนะคะเพราะในคำถามเนี่ยถามขั้นตอนสุ

0: ท้าย
1: ที่จะเป็นคำถามก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะถามขั้นตอนที่3คืออะไรเนี่ยนักศึกษาจะจำไม่ได้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: 3ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีก่อให้เกิดความไว้วางใจขอรวมเฉพาะปัจจัยนำเข้าคอท้าทายให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมงอทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิยามตัวชี้วัดสมรรถนะและเข้าใจได้ง่ายจอใช้การประหยัดจากความพยายามนะคะการก่อให้เกิดความไว้วางใจเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีนะคะท้าทายให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีการมีส่วนร่วมในทุกฝ่ายก็เช่นกันนะคะแล้วก็การใช้การประหยัดจากความพยายามก็คือผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมีมากกว่าต้นทุนการลงแรงลงไปนะคะเพราะนั้นที่ไม่ใช่ลักษณะของตัวชี้วัดสมรรถนะที่ดีก็คือรวมเฉพาะปัจจัยนำเข้าเพราะเขาจะต้องรวมทั้งปัจจัยนำเข้าแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยนะคะคำตอบที่ถูกคือข้อขอค่ะข้อที่4นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพก่ออัตราหมุนสินค้าคงคลังของสินค้าพร้อมจำหน่ายขอการเติมเต็มคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์ขอรอบเวลาเงินสดเงินสดงอรอบเวลาคำสั่งซื้อจอเวลาในการตอบสนองอย่างข้อกอจะเป็นตัวชี้วัดประเภทของต้นทุนนะคะข้อคอก็จะเป็นต้นทุนในส่วนของข้องอกับข้อจอเนี่ยจะเป็นด้านเวลาเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคุณภาพก็จะเป็นการเติมเต็มคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์นะคะข้อที่5นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่กิจการได้รับจากการลดสินค้าคงคลังก็การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ลดลงขอกำไรเพิ่มขึ้นขอผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นงอต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลงจอถูกทุกข้อถ้าเกิดว่าสินค้าคงคลังลดลงนะคะมันก็จะมีเรื่องของสินทรัพย์ของเราเนี่ยค่ะจะลดลงด้วยแล้วก็ต้นทุนของสินค้าคงคลังก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นกำไรจะเพิ่มขึ้นนะคะผลตอบแทนนะคะROA เนื่องจากว่ากำไรเราเพิ่มขึ้นแล้วก็สินทรัพย์เราลดลงก็จะทำให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังลดลงดังนั้นคำตอบที่ถูกคือถูกทุกข้อค่ะ
1: จะถามอาจารย์นิดนึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ลดลงเนี่ยมันเป็นข้อดียังไงคะ
0: มันเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ลดสินค้าคงคลังลงอาจารย์มีเงินเหลือที่จะไปลงทุนในส่วนอื่นสินค้าคงคลังเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์มีมันจะมีผลอยู่สองอย่างหนึ่งคือสินทรัพย์อาจารย์เพิ่มขึ้นสินทรัพย์อาจารย์เพิ่มขึ้นหมายถึงอาจารย์ต้องนำเงินอะไปซื้อมันนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้พอเก็บเอาไว้เนี่ยเรายังมีต้นทุนของการเก็บรักษาอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ลดไปแล้วเนี่ยอาจารย์มีเงินเหลืออาจารย์สามารถจะไปลงทุนในโครงการอื่นที่อาจารย์เห็นว่ามันได้ประโยชน์มากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อดีเสมอไป
0: สำหรับสินค้าคงคลัง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือจอจาน
0: จอจานค่ะ
1: ถูกทุกข้ออันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะคะเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่พอเห็นถูกทุกข้อก็จะเลือกข้อนี้นะพอดีข้อนี้เป็นข้อถูกก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งเนี่ยข้อถูกทุกข้อก็ไม่ใช่ข้อถูกเสมอไปใช่
0: ค่ะ
1: ก็ต้องดูคำตอบให้ดีๆด้วย
0: ค่ะข้อที่6นะคะการดำเนินการใดที่มีผลบวกกับสมรรถนะโซ่ประทานมากที่สุดและทำให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROA เพิ่มขึ้นนะคะก็การจัดจ้างองค์การภายนอกขอการปรับปรุงการส่งมอบตรงเวลาขอการมีสินค้าคงคลังสำรองที่ต่ำที่สุดงอปรับปรุงรอบเวลาคำสั่งซื้อเงินสดจอการปรับปรุงระบบสารสนเทศนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4ข้อแล้วก็ทั้ง4ข้อเนี่ยที่เราพูดถึงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางนะคะในเรื่องของสินค้าคงคลังหรือว่าเรื่องของการขนส่งเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเนี่ยอยู่ทุกข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้น

0: สิ่งที่เราควรจะเลือกนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อที่7นะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักของแบบจำลองสกอร์ก็ความน่าเชื่อถือขอการตอบสนองคอระดับหนี้สินงอต้นทุนจอการจัดการสินทรัพย์นะคะความน่าเชื่อถือเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดนะคะของสกอร์การตอบสนองก็เช่นกันต้นทุนนะคะแล้วก็การจัดการสินทรัพย์แต่ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ก็คือระดับหนี้สินนะคะเพราะนั้นคำตอบที่ถูกข้อที่8นะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินก็งบแสดงหนี้สินของงบกำไรขาดทุนของบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดนะคะงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของจอหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะเรามีองค์ประกอบงบการเงินอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะงบกำไรขาดทุนนะคะงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของหมายเหตุประกอบงบการเงินและอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเพราะนั้นข้อนี้ตัวที่ไม่ใช่องค์ประกอบของงบการเงินคือข้อกอนะคะงบแสดงหนี้สิน
1: การสอนเสริมชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่3หน่วยที่2 4และ5คงจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชุดวิชานี้ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กาญจนานะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ
0: ดิฉันก็ขอขอบคุณอาจารย์อัชราด้วยนะคะที่กรุณามาเป็นวิทยากรคู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
4: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02503-3577 02504-8046 ถึง 9
5: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ย
6: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
8: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
9: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน
10: แรม1ค่ำเดือน8วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานอยู่พักประจำณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้พบกับการสอนเสริมนะครับของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหน่วยที่9นะครับเรื่องของหลักและเทคนิคการผลิตรายการข่าวนะครับวันนี้เราพูดถึงข่าววิทยุกระจายเสียงครับซึ่งหวังว่านักศึกษาทุกคนก็คงจะได้อ่านเอกสารการสอนมาครบถ้วนแล้วนะครับเราถึงจะมาสอนเสริมกันในวันนี้ครับเพราะในนั้นจะมีตัวอย่างมีรายละเอียดเยอะมากครับวันนี้เพียงแต่ว่าเราจะมาสรุปใจความสำคัญให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งเนื้อหาของเรานั้นก็จะครบทั้งในหน่วยวิชาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงครับและก็เรื่องของหลักการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงเรื่องของเทคนิคการเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียงด้วยนะครับในตอนที่1ที่เราจะพูดถึงเริ่มต้นกันในวันนี้นะครับที่อยากจะคุยกับนักศึกษาก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญของข่าววิทยุกระจายเสียงครับซึ่งทุกคนก็คงจะได้อ่านในเอกสารแล้วนะครับว่าข่าวนั้นตามความหมายในฐานะที่พวกเราเป็นสื่อสารมวลชนนะครับมันก็หมายถึงตัวสารนะครับก็คือเนื้อหาข้อมูลที่สื่อมวลชนนำมาเปิดเผยครับซึ่งเนื้อหานั้นมันจะต้องมีลักษณะคือมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับเรื่องโกหกเรื่องอะไรนี้ไม่ใช่ข่าวนะครับและอีกอย่างนึงก็ต้องเป็นสิ่งที่คนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปสนใจด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องรู้อันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวนะครับรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงนั้นจึงเป็นรายวิทยุกระจายเสียงประเภทหนึ่งครับที่นำเสนอเนื้อหาหลักก็คือเป็นข้อเท็จจริงใหม่ๆซึ่งก็เป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะครับซึ่งรายการข่าววิทยุท่านนักศึกษายังฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่หลายรูปแบบรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวภาคหลักอย่างที่เราฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เขาถ่ายทอดตอนเช้าครับข่าว 7:00 นข่าวเที่ยงแล้วก็ข่าวตอน 20:00 นะครับนั่นก็คือรายการข่าวภาคหลักอีกแบบนึงก็คือรายการข่าวต้นชั่วโมงซึ่งสถานีวิทยุแทบจะทุกสถานีนะครับก็มีรายการข่าวที่นำเสนอตอน 8:00 น 9:00 น 10:00 นไปเรื่อยๆนะครับก็จะนำเสนอในทุกต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีรายการในโดยเฉพาะตามสถานีข่าวนะครับที่มีการคุยข่าวเล่าข่าวนี่ก็มีแฟนข่าวติดตามประจำเยอะนะครับก็เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทนึงอีกแบบนึงก็คือรายงานข่าวด่วนซึ่งบางทีเราแค่เหมือนกับเวลาเราฟังเรื่องราวในรายการอื่นอยู่เป็นรายการเพลงหรืออะไรก็ตามแต่พอมีเหตุการณ์มีแถลงสดนะครับเช่นมีการลงมติไม่ไว้วางใจหรือว่าแถลงโควิดแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการตัดนำเสนอเข้ามาอันนี้ก็เป็นรายการ

ข่าวด่วนนี่แหละครับก็คือรายการข่าววิทยุกระจายเสียงที่เราคงจะพอกันเห็นเป็นตัวอย่างได้ฟังกันเป็นตัวอย่างในเวลานี้นะครับซึ่งความสำคัญของข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสถานีวิทยุทุกแห่งนั้นน่ะจะจัดให้มีรายการข่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ออกอากาศครับเพราะว่าสถานีวิทยุนั้นเขาตระหนักว่าบทบาทหน้าที่ในการเสนอข่าวสารเนี่ยเป็นของสื่อสารมวลชนครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อตอบสนองสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนด้วยนะครับในฐานะที่สถานีวิทยุทุกสถานีเนี่ยเป็นองค์กรของสื่อสารมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตระหนักในบทบาทนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนั้นรายการวิทยุเนี่ยก็มักจะเสนอข่าวครับเพราะสถานีเขาเห็นว่าใครๆก็ชอบฟังข่าววิทยุนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามามากนะครับก็คือว่าสปอนเซอร์ก็จะมาลงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นรายการยอดนิยมอย่างนึงนะครับสำหรับรายการข่าวก็แทบจะไม่ต่างกับรายการเพลงอะไรเลยนะครับก็อยู่คู่กับผังรายการในสถานีวิทยุช่องต่างๆอยู่เสมอนะครับเน้นย้ำนะครับความหมายของคำว่าข่าวนะครับในตอนที่1นี้ขอให้เข้าใจเรื่องของคำว่าข่าวก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือว่าเนื้อหาข้อมูลหรือสารนะครับที่สื่อมวลชนนำมาเปิดเผยซึ่งจำเป็นต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสนใจด้วยนะครับถ้าไม่สนใจไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่ข่าวนะครับอันนี้ก็คือสรุปใจความสำคัญให้นักศึกษาได้ฟังกันก่อนนะครับได้ดูกันก่อนว่าถ้าเราฟังข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยคำว่าข่าวหมายถึงอะไรนะครับแล้วรายการมีกี่ประเภทและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเดี๋ยวเราก็มาติดตามในตอนที่2นะครับก็จะได้มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นแค่ตอนแรกนี้ก็เอาเฉพาะความหมายของคำว่าข่าวก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันในตอนที่2ครับ

นักศึกษาครับตอนนี้เราจะมาสู่ตอนที่2นะครับในเรื่องขององค์ประกอบของข่าวการแบ่งประเภทข่าวแล้วก็แหล่งข่าวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าองค์ประกอบของข่าวคืออะไรแต่ก่อนที่จะดูนั้นทบทวนกันสักนิดนึงนะครับยังจำกันได้ไหมครับข่าวคืออะไรข่าวคือเนื้อหาข้อมูลนะครับที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของคนทั่วไปแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าประชาชนจะสนใจข้อมูลนั้นหรือไม่สิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าองค์ประกอบของข่าวนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าข้อมูลไหนมีองค์ประกอบของข่าวแสดงว่าตรงนั้นแหละคนจะสนใจนะครับแล้วเรานำมาเสนอทางรายการวิทยุของเราได้นะครับสิ่งที่ประกอบเข้าเป็นข่าวนะครับก็คือองค์ประกอบของข่าวจะช่วยสร้างความน่าสนใจแก่ผู้ฟังนะครับมันก็มีองค์ประกอบอยู่ความสดทันเหตุการณ์นะครับเรื่องราวความใกล้ชิดแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ฟังนะครับเรื่องความสำคัญความโดดเด่นเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนโดดเด่นอันนี้เป็นองค์ประกอบของข่าวและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งเงื่อนงำสิ่งผิดปกติอะไรที่เป็นแปลกๆนะครับแปลกๆใหม่ๆไม่ค่อยเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของข่าวครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของ4องค์ประกอบนี้นะครับว่ามันจะทำให้ข้อมูลทั่วไปเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับผู้ฟังอย่างไรนะครับอย่างเรื่องของความสดทันเหตุการณ์เนี่ยก็ตรงตัวเลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อเช้านี้อันนี้ก็พอที่จะเป็นข่าวได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่โอ้โหเกิดขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือปีที่แล้วนะครับต่อให้เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรมันก็ไม่ใช่ข่าวเพราะมันเป็นข้อมูลเก่าอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรรายงานเข้ามาอันนี้มันก็เพียงพอที่จะเป็นข่าวในเรื่องของความสดทันเหตุการณ์ส่วนเรื่องของความใกล้ชิดและผลกระทบต่อผู้ฟังอันนี้นะครับสำคัญครับก็คือข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับผู้ฟังยิ่งใกล้ชิดใกล้ตัวผู้ฟังมากนะครับหรือมีผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดกับชีวิตเราเนี่ยก็จะยิ่งเป็นข่าวนะครับเช่นยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้มีกี่รายถ้ามันน้อยมันก็อาจจะแสดงว่ามันอาจจะหายไปแล้วนะหรือว่าถ้ามันเยอะขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าวันนี้เราก็ต้องระวังตัวนะครับหรือพวกราคาสินค้าราคาทองคำราคาขึ้นราคาน้ำมันพวกนี้จะขึ้นอะไรเงี้ยมันมีผลกระทบกับคนอันนี้ถือว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของข่าวนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยครับอันนี้นะครับมันเป็นข่าวเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญกับพวกเราแต่ถ้าเป็นวัคซีนอะไรก็ไม่รู้เป็นวัคซีนไข้ทรพิษวัคซีนพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องเก่าละอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็อาจจะมีองค์ประกอบในด้านนี้น้อยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความสำคัญแล้วก็ความโดดเด่นเพิ่งจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือตัวบุคคลโดดเด่น

ก็คือเช่นเรื่องนี้มันเกิดกับคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับอาจจะไม่ใช่คนสําคัญแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างดารานักร้องเนี่ยก็ถือเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนรู้จักอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองผู้บริหารประเทศอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับส่วนเหตุการณ์สําคัญก็คือเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติหมายถึงว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่หรือเป็นเรื่องของน้ําท่วมเหตุการณ์มีความโดดเด่นเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีองค์ประกอบของข่าวละนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องความขัดแย้งเรื่องของเงื่อนงำความผิดปกติอันนี้สื่อมวลชนชอบนะครับคนดูคนฟังก็ชอบเหมือนกันเราก็อยากจะรู้นะครับอะไรที่เป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเกิดขึ้นอย่างวันไหนวันไหนก็เจอแต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดารถติดอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่ข่าวนะครับแต่ถ้าวันนี้เกิดมันมีรถติดมากผิดปกติมันเกิดเหตุอะไรขึ้นอันนี้นะครับมันก็จะเป็นข่าวได้เลยพวกเรื่องลึกลับพิศวงนะครับอันนี้คนก็ชอบนะครับยิ่งใกล้วันที่1/16เนี่ยข่าวแนวนี้จะเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของบางทีมีอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับเรื่องแปลกนะฮะคนก็จะสนใจอันนี้จะเข้าสู่องค์ประกอบของความเป็นข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็น4องค์ประกอบสำคัญของเรื่องขององค์ประกอบของข่าวนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของประเภทของข่าวแล้วก็แหล่งข่าวกันบ้างนะครับประเภทของข่าวนั่นก็คือการแบ่งหมวดหมู่การเสนอข่าวครับซึ่งมีเกณฑ์หลายเกณฑ์นะครับไม่ได้ตายตัวก็อาจจะมีทั้งความสำคัญของเนื้อหานะครับก็เช่นเป็นข่าวย่อยข่าวหลักนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะของเนื้อหาด้วยนะครับก็คือเรื่องของที่แบ่งเป็นประเภทของข่าวต่างๆนะครับข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวกีฬาข่าวในพระราชสำนักอันนี้จะแบ่งตามเนื้อหาแต่ข่าวความสำคัญของเนื้อหาก็เป็นข่าวหลักแล้วก็ข่าวรองครับข่าวหลักก็คือข่าวพวกซีเรียสทั้งหลายแล้วก็ข่าวรองก็คือพวกข่าวบันเทิงข่าวที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะแบ่งตามลักษณะของเนื้อหามากกว่านะครับทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยก็หมายถึงบุคคลทั่วไปครับที่เป็นคนที่เราจะไปเอาข้อมูลนั้นน่ะมานำเสนอเป็นข่าวได้นะครับไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีอย่างเงี้ยรัฐมนตรีเป็นแหล่งข่าวของเราไปสัมภาษณ์ตำรวจที่สน.เนี่ยตำรวจนั่นแหละเป็นแหล่งข่าวของเรานะครับแต่บางทีเนี่ยก็เป็นประชาชนก็ได้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆประจักษ์พยานต่างๆอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของเรานะครับหรือบางทีแหล่งข่าวก็อาจจะไม่ใช่คนครับมาเป็นกระดาษก็มีเช่นเวลาเขาแถลงข่าวอะไรเนี่ยเขาก็ส่งเป็นเพรสรีลีสเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับหรือคำประกาศจากหน่วยงานต่างๆที่มาทางเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นแหล่งข่าวเหมือนกันก็คือแหล่งข่าวก็จะมีทั้งที่เป็นคนหรือว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นเอกสารแล้วก็รวมถึงแหล่งข่าวที่เป็นผู้สื่อข่าวของสถานีเราที่เราส่งออกไปเนี่ยก็ถือเป็นแหล่งข่าวของเราด้วยนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่โทรศัพท์มาบอกข่าวกับเราที่สถานีนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของเราแต่พวกนี้ก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเขาให้ข่าวที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือแม้แต่ข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับใน Twitter ใน Facebook นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวครับแต่ถ้าอยู่ในออนไลน์นี่ก็อยากจะบอกนักศึกษาไว้ว่าต้องเช็คมากๆเลยนะครับเพราะบางทีก็มีเฟกนิวมีอะไรเยอะแยะสำหรับแหล่งข่าวประเภทที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าพวกที่อยู่ในเว็บไซต์อะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาลงข่าวในวิทยุของเรานะครับนั่นก็คือตอนที่2นะครับองค์ประกอบของข่าวประเภทข่าวแล้วก็แหล่งข่าวครับ

สวัสดีครับนักศึกษามาพบกันในตอนที่3นะครับของการสอนเสริมในเรื่องของหลักและเทคนิคการเสนอรายการข่าวนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงตอนที่3นี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องขั้นตอนการสื่อข่าววิทยุแล้วก็บทบาทของผู้สื่อข่าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตอนนี้ครับก็กระบวนการผลิตข่าววิทยุนั้นก็คล้ายๆกับการผลิตรายการประเภทอื่นในวิทยุกระจายเสียงแหละครับสถานีวิทยุกระจายเสียงบางแห่งก็มีรายการหลายประเภทครับมีทั้งรายการเพลงนะครับรายการสารคดีแต่ว่ารายการข่าวนี่ก็เป็นรูปแบบรายการหนึ่งนะครับจะต่างกันก็เพียงแค่ขั้นตอนการนำเสนอกับเนื้อหาที่เขียนเท่านั้นที่มันต่างกันนะครับซึ่งขั้นตอนที่มันต่างกันเนี้ยก็คือขั้นตอนของการสื่อข่าวเพราะว่าการเขียนข่าวเนี่ยมันต้องใช้ข้อเท็จจริงนะครับรายการอื่นจะเป็นเรื่องในจินตนาการเรื่องที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกแต่ข่าวเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงและบทบาทของการสื่อข่าวเนี่ยคือกระบวนการในการจัดทำข่าวของผู้สื่อข่าวครับที่จะไปหาข่าวมานำเสนอนะครับซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะครับถ้าอ่านเอกสารการสอนมาแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนของการสื่อข่าวนั้นก็เริ่มตั้งแต่การวางแผนในการจัดทำข่าวนะครับการไปรวบรวมข้อมูลขึ้นแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็จะมาลงมือเขียนข่าวนะครับ

สุดท้ายก็ส่งข่าวมายังสถานีหรือว่าโทรศัพท์รายงานข่าวเข้ามารายงานสดให้ทางสถานีเขาออกอากาศนะครับก็จะเป็นขั้นตอน1 2 3 4แบบนี้นะครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกครับขั้นตอนของการวางแผนในการจัดทำข่าวเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้รับมอบหมายจากสถานีจากบก.หรือแม้แต่ผู้สื่อข่าวคิดประเด็นขึ้นมาเองนะครับว่าจะนำเสนอข่าวไหนอันนี้แหละครับคือการวางแผนมันเริ่มจากไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ตอนนี้ตอนนี้จำนวนคนเป็นโควิดเยอะขึ้นมาจากสถานบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะต้องไปดูว่าเราควรจะไปทำข่าวเกี่ยวกับอะไรไปสัมภาษณ์ไปดูธุรกิจบันเทิงไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เนี่ยคือประเด็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวกำลังจะคิดขึ้นมานะครับเป็นการวางแผนว่าจะเสนอข่าวอะไรนะครับแล้วก็ต้องคิดแง่มุมว่าจะเสนอตรงไหนบ้างมันรอบด้านไหมนะครับมันไปสัมภาษณ์แต่คนที่อยู่คนกลางคืนมันแค่นั้นต้องไปสัมภาษณ์เรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าตำรวจหรือว่าคนในวงการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้เด็กรับรถอะไรต่างๆมันมีหลายแง่มุมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ลองดูซิว่าเราจะไปข้อมูลจากที่ไหนบ้างนะครับต้องไปสัมภาษณ์ใครที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็รอบด้านเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับไม่ใช่ไปสัมภาษณ์คนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นความคิดเห็นอันนี้ก็ถ้าไม่เกี่ยวข้องมันก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวหรือทำให้ประเด็นของข่าวนั้นนะฉีกออกไปนะครับนอกจากนี้เราเป็นข่าววิทยุนะครับเราก็ต้องวางแผนด้วยว่าเราจะโทรศัพท์ไปออกอากาศข่าวเนี้ยตอนเบรกไหนนะครับทันข่าว11โมงไหมหรือต้องสักเที่ยงหรือสักบ่าย2อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องวางแผนเพื่อจะบอกบก.เขาให้เขาจัดเตรียมคิวว่าข่าวเนี้ยที่เราไปตามแต่ส่วนใหญ่ก็ควรจะเร็วที่สุดนะครับเพราะงานข่าวเดี๋ยวนี้มันแข่งกับเวลาครับเพราะข่าววิทยุว่าเร็วแล้วเดี๋ยวนี้พวกเว็บไซต์พวกอะไรเนี้ยนะครับเสนอตัดหน้าเราก็ถือว่าอาจจะทำให้เร็วกว่าแต่เรามีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับเพราะเรามีเสียงมารายงานให้ทราบด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องวางแผนว่าอุปกรณ์เราจะเอาอะไรไปนะในการที่จะไปสัมภาษณ์นะครับต้องเอาเทปบันทึกเสียงไปเอาไฟล์เสียงยังไงจะส่งกลับมาสถานีอย่างไรต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปไหมเพื่อจะตัดต่อเสียงณตรงนั้นแล้วก็ส่งมาเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนที่2ครับการรวบรวมข้อมูลข่าวซึ่งเมื่อเราวางแผนในขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยเราก็ออกไปครับออกไปทำข่าวตามที่เราวางแผนไว้แล้วครับไปรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะครับที่ไปวางแผนไว้เนี่ยพอได้มาก็จะรวบรวมนะครับแต่อย่าลืมว่าวิทยุเราเนี่ยให้ความสำคัญของเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็อย่าลืมบันทึกเสียงไว้ด้วยนะครับจะได้นำมาใช้ในการเปิดเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเราพูดผ่านเราหมดเราคิดเองเองแต่เนี่ยรัฐมนตรีเขาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยจะได้เอามาเปิดให้ฟังนะครับนอกจากนี้พอเสร็จแล้วก็จะมาเขียนข่าวแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาทางสถานีครับอาจจะสมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยโอ้ส่งทางแฟกโทรศัพท์หยอดเหรียญครับแต่เดี๋ยวนี้ส่งทางไลน์ได้นะครับพิมพ์ข้อความทางไลน์หรือว่าส่งไฟล์ก็ส่งทางอีเมลอะไรอย่างนี้ก็ยังได้นะครับไฟล์เสียงก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ข่าววิทยุเนี่ยบางทีเนี่ยก็นิยมให้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเลยเพราะมันรวดเร็วครับไม่ต้องเขียนละสรุปประเด็นแล้วก็รายงานเข้ามาเพียงสั้นๆแล้วก็ทางเนี้ยก็จะทางสถานีก็จะมาตัดต่อเอาเสียงไฟล์เสียงมาประกอบนะครับก็จะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูซิว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวควรจะคำนึงถึงมีอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับนั่นก็คือเรื่องของเราจะต้องรายงานสิ่งที่ถูกต้องเสมอนะครับแล้วก็คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเราด้วยนะครับเราประชาชนเขารอรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเราอยู่เราก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยครับในการที่จะเข้าถึงข่าวสารนั้นนะครับแล้วเรื่องของความถูกต้องเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ความเที่ยงธรรมความเป็นธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมนี่ก็หมายถึงเราเสนอด้านนึงพวกที่อีกความคิดเห็นที่แตกต่างอีกด้านนึงเราก็ควรจะนำเสนอด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนดูซิว่าด้านใดใช้ได้อีกด้านใดมีความเห็นต่างไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรานำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมนะครับเราเป็นสื่อเราต้องนำเสนออย่างเป็นธรรมก็คือให้โอกาสทางนี้และอีกทางหนึ่งด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเราเป็นสื่อเนี่ย เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยสื่อมวลชนนะครับสื่อสารมวลชนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้นะครับและอีกอย่างนึงที่ต้องตระหนักนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเราจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์ในบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับหรือเราไปลงข่าวอยากจะเขียนข่าวอยากจะรายงานข่าวอะไรเงี้ยที่ไปละเมิดเขาก็อาจจะฟ้องเราได้ในฐานะหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็มัน

มีกฎหมายอะไรเกี่ยวเรื่องของเด็กเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนี้เราต้องศึกษาก็ดีนะครับแล้วก็จะมีกฎระเบียบของกสทช.ด้วยที่บางเรื่องที่เขาห้ามเรานําเสนอที่มันกระทบกระเทือนอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ครับไม่ใช่ว่าเราเอารายงานข่าวเราไปเปิดเพลงไม่ได้ขออนุญาตเขาอย่างเงี้ยนะครับก็ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้ในการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาพบกันในตอนที่4ของการสอนเสริมแล้วนะครับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงครับคราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้สิ่งที่ผู้สื่อข่าวทำนั่นก็คือกระบวนการสื่อข่าวนะครับตอนนี้เราก็ยังจะต้องมารู้ถึงกระบวนการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดไม่ใช่มีเฉพาะผู้สื่อข่าวทั้งนั้นนะครับยังมีอีกหลายตำแหน่งด้วยกันที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือหัวหน้าข่าวหรือว่าบรรณาธิการคนนี้จะเป็นคนที่จะมาวางแผนคิดประเด็นนะครับว่าในวันเนี้ยในการในสถานีวิทยุเนี่ยข่าวเนี่ยจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่คนฟังผู้ฟังสถานีเราเนี่ยเขาสนใจอยากให้ข่าวเรานำเสนอเรื่องนี้บ้างอันนี้เราก็คนที่เป็นบก.เนี่ยจะเป็นคนคิดแล้วก็แอดไซน์หรือว่าสั่งการให้นักข่าวหรือว่าไกด์ประเด็นให้นักข่าวได้ออกไปทำข่าวนำเสนอนะครับซึ่งขั้นตอนของการกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็คือเริ่มจากการวางแผนเหมือนกันนะครับบก.ก็จะดูว่าในแต่ละเบรกของรายการข่าวภาคหลัก7โมงเช้าหรือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเช้าข่าวภาคกลางวันหรือข่าวต้นชั่วโมงในช่วงบ่ายจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็พอนักข่าวไปทำข่าวเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็ข่าวก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องรวบรวมมาถึงขั้นตอนรวบรวมข่าวก็จะข่าวก็จะมาจากที่หลากหลายแล้วครับทั้งผู้สื่อข่าวหรือว่าข่าวจากที่กองบรรณาธิการเนี่ยคอยมอนิเตอร์นะครับหรือที่ได้รับข้อมูลหรือแม้แต่กองบรรณาธิการก็โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์เองก็ได้นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องให้เพราะเราเป็นข่าววิทยุครับเราก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขอบันทึกเสียงไว้ก็จะรวบรวมเข้ามานะครับจากนั้นก็มาจัดทำเป็นบทวิทยุนะครับให้เหมาะสมแต่ละภาคครับข่าวต้นชั่วโมงมันอาจจะมีเวลาเสนอไม่มากนักก็เป็นข่าวสั้นๆไปก่อนนะครับถ้าจะเอาให้ละเอียดก็ไว้เดี๋ยวข่าวภาคเที่ยงก็จะมีเวลาที่ยาวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพอรวบรวมเป็นบทข่าวเสร็จแล้วก็จะถึงขั้นตอนการเรียบเรียงครับซึ่งหัวใจของการเรียบเรียงก็คือเรื่องของการที่จะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยมาตรวจแก้ไขนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงเขียนเป็นข่าวนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นในขั้นตอนเรียบเรียงนะครับการเขียนเป็นข่าววิทยุขึ้นคืออยากรวบรวมเนี่ยก็จะเป็นข่าวเป็นย่อยๆมาแล้วเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนเรียบเรียงเนี่ยก็จะเริ่มมาพิมพ์เป็นรวมเป็นข่าวแล้วนะครับที่จะมานำเสนอนะครับบางข่าวผู้สื่อข่าวหลายๆคนเนี่ยทำข่าวเข้ามาจากข่าวเดียวกันแต่หลายแง่มุมเช่นเรื่องความคิดเห็นเรื่องขึ้นราคาสินค้าเนี่ยอันนึงมาจากกระทรวงพาณิชย์อีกอันนึงมาจากแบงก์ชาติเรื่องภาวะเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เอามารวมกันเกี่ยวข้องกันก็มาพิมพ์ข่าวรวมกันเป็นเรียบเรียงเป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้นะครับภาษานะครับที่ใช้ในการทำบทวิทยุอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเพราะนักศึกษาจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสื่อวิทยุกับสื่ออื่นๆนะครับภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าววิทยุอย่าลืมนะครับต้องสั้นกระชับได้ใจความครับแล้วก็เขียนเพื่อการฟังนะครับเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยฟังจะต้องเข้าใจง่ายก็ลองนึกภาพเลยครับผู้ฟังเนี่ยซักผ้าไปบ้างขับรถไปบ้างนะครับเขาก็ไม่ได้เหมือนกับคอนเซนเทรตเวลาตั้งใจแบบเวลาที่เราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเรายังตั้งใจอ่านแต่นี่เขาฟังไปเขาอาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เนื้อหาข่าวที่เราพูดออกไปเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการสั้นกระชับนะครับแล้วผู้ฟังต้องฟังเข้าใจง่ายใช้ศัพท์เทคนิคเราไม่ได้เขียนนิยายเราไม่ได้แต่งตำราวิชาการนะครับก็เขียนแบบเข้าใจง่ายนะครับรูปประโยคไม่ต้องซับซ้อนมากนะครับพอเสร็จแล้วเขียนเป็นบทในขั้นตอนเรียบเรียงแล้วนะครับขั้นตอนที่4คือตรวจแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพิมพ์เป็นบทละทีนี้บก.ก็มาดูว่าคนเรียบเรียงเนี่ยเขียนชื่อตำแหน่งถูกหรือเปล่านะครับยศนะแล้วก็คำไหนออกเสียงยากนะครับผมชอบยกตัวอย่างคุณพศนะฮะบางทีอ่านว่าพัชระบ้างนะครับอะไรเงี้ยก็พอชอรอเนี่ยบางคนก็อ่านพชรบ้างอะไรเงี้ยเราจะต้องเขียนไปเลยว่าท่านเนี้ยออกเสียงว่าอะไรนะครับก็ต้องเขียนให้ผู้อ่านข่าวจะได้อ่านได้ตามนั้นเลยนะครับผู้อ่านข่าวจะได้ไม่อ่านข่าวผิดพลาดแล้วก็เราก็ต้องปรับสำนวนลีลาภาษาให้เหมาะกับคนฟังรายการของเราด้วยนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องปรับความยาวของบทนะครับให้สอดคล้องกับเวลาที่มีนะครับถ้าออกต้นชั่วโมงก็ข่าวละนาทีนึงก็พอแล้วแต่ถ้าออกข่าวเบรกใหญ่หน่อยยาวหน่อยก็อาจจะข่าวละ2นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นขั้นที่5นะครับก็คือเรื่องของการจัดทำต้นฉบับข่าววิทยุครับ

ใจเนี่ยก็ข่าวนั้นควรจะมาก่อนนะครับพอจัดทำต้นฉบับวิทยุเนี่ยนะครับก็จะต้องมาเรียงลำดับนะครับจากนั้นก็ค่อยส่งให้คนอ่านข่าวเนี่ยลองอ่านก่อนซึ่งเทคนิคที่ดีคือควรทำให้เสร็จไวๆนะครับคนอ่านข่าวเนี่ยจะได้มีเวลาไปทบทวนเตรียมพร้อมซ้อมอ่านก่อนนะครับและสุดท้ายจริงๆก็คือขั้นตอนการนำเสนอออกอากาศครับขั้นตอนนี้คนที่มีบทบาทสำคัญก็คือผู้อ่านข่าวก็ควรจะต้องมีทักษะในการอ่านข่าวด้วยนะครับทักษะในการอ่านข่าวก็คืออ่านจะต้องถูกต้องนะครับทั้งข้อความการอ่านออกเสียงนะครับแล้วก็มีลีลาการอ่านที่เหมาะสมไม่อ่านเร็วเกินไปจนฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าอ่านช้าจนเนิบมันข่าวหรือมันจะมาร่ายโวหารอะไรก็มันก็ไม่ได้นะครับจะต้องมีลีลาการนำเสนอและการเชื่อมโยงระหว่างข่าวก็ชัดเจนไม่ใช่อ่านติดกันจนนึกว่าเป็นข่าวเดียวกันนะครับแต่ละข่าวก็คงจะต้องมีจังหวะการอ่านที่ชัดเจนนะครับนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงกันไปแล้วนะครับในตอนหน้านะครับเราก็จะมาสรุปถึงหลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้องนะครับเพื่อนักข่าวจะได้เพื่อนักศึกษานะครับจะได้ไปลองเขียนข่าวดูนะครับ

สวัสดีครับนักศึกษาในตอนที่5นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาเรื่องของหลักการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงครับหากเทียบกับการผลิตรายการอื่นๆนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ก็คือขั้นตอนของการเขียนบทและก็วิธีการนำเสนอนั่นเองนะครับการเขียนบทข่าววิทยุกระจายเสียงแล้วก็การอ่านข่าวหรือการดำเนินรายการข่าวเนี่ยนะครับการเขียนบทก็คือการเตรียมเนื้อหาส่วนการนำเสนอก็คือวิธีการอ่านและก็การดำเนินรายการข่าวนะครับซึ่งการเขียนข่าวนี่ถ้าเราเรียนในชุดวิชาเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หรือว่าข่าววิทยุโทรทัศน์ก็จะคล้ายๆกันแหละครับสำหรับเรื่องของการเขียนข่าวอันนี้ถ้านักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนจะมีบรรยายมียกตัวอย่างอย่างละเอียดนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่อง 5W1S นะครับหรือ 5W1S ก็มี Who What Where When Why แล้วก็ How ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไรนะครับหมายถึงอาจารย์กำลังมาสอนเสริมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เตรียมการก่อนสอบโดยการอัดเทปแล้วก็บรรยายให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดทบทวนอย่างเงี้ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าวแต่เรื่องของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่มีคุณค่าเพราะว่าไม่ได้เข้าองค์ประกอบของข่าวนะครับแต่ว่าอันนี้การเขียนข่าวจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีคำพูดที่วงการข่าวเขาเรียกว่าพีระมิดหัวกลับนั่นก็คือมันจะเรียงกันนะครับว่าข่าวที่มีความสำคัญมากก็เหมือนพีระมิดฐานพีระมิดเนี่ยจะอยู่ข้างบนและไอ้กลับหัวนี่คือน้อยกว่าคือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญมากมาก่อนแล้วค่อยๆรายละเอียดปลีกย่อยค่อยๆตามมาทีหลังนะครับก็จะเหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์แหละครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของข่าววิทยุเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของบทวิทยุแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือหัวข้อข่าวหรือว่า headline นะครับส่วนที่2ก็คือความนำหรือ lead แล้วก็ส่วนที่3ก็คือเนื้อเรื่องหรือว่า body นะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับหัวข้อข่าวมันคือประโยคสั้นๆครับบ่งบอกว่าข่าวนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ได้มีรายละเอียดนะครับเหมือนคล้ายๆกับการเรียกชื่อข่าวบางสถานีก็อาจจะไม่ได้อ่านไม่ได้ให้นักข่าวผู้ประกาศอ่านตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นหัวข้อข่าวเฉยๆว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่างเช่นนะครับหัวข้อข่าวแบบช่วยเหลือเหยื่อดินถล่มเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับหรือ EU หนุนการเงินย้ายผู้ป่วยโควิดนะครับหรือว่าการแก๊งเงินกู้ต่างด้าวอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างที่เป็นตัวอย่างในภาพเนี่ยก็คือเรื่องของหัวข้อข่าวนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความนำนะครับความนำหรือว่า lead นะครับก็คือประโยคที่สรุปใจความสำคัญของเรื่องไว้มันเพียงแค่ย่อหน้าเดียวนะครับเป็นแค่ย่อหน้าเดียวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในข่าววิทยุเราจะได้ยินเขาอ่านตรงนี้ก่อนที่จะเป็นเนื้อข่าวลงมานะครับอย่างเช่นอย่าง headline ว่าช่วยเหลือเหยื่อดินถล่มในเวียดนามเนี่ยนะครับมันก็จะมีในช่วงของลีดนะครับก็คือทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุโคลนถล่มในจังหวัดกวางหนามของเวียดนามได้34คนแต่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนอะไรเงี้ยอันนี้คือลีดและหัวข้อข่าวยังไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดแต่ว่ามันชัดเจนมากกว่าไอ้ตรงที่เป็นเฮดไลน์นะครับหรือแก๊งเงินกู้นอกระบบสุดห้าวรุมอัด2พ่อลูกเจ็บเนี่ยก็อย่างในภาพที่เห็นเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวที่เรียกว่าเป็นความนำนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเนื้อเรื่องอันนี้แหละครับบอก

0: รายละเอียดทั้งหมดของข่าวเลยก็คือสิ่งที่ผู้อ่านข่าวจะอ่านทั้งหมดนะครับตามที่ผู้เรียบเรียงได้เขียนไว้นะครับเนี่ยก็อย่างที่เราขึ้นให้เห็นเนี่ยคือรายละเอียดของข่าวก็จะบอกเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับทั้งสองข่าวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาจะได้ดูได้รู้จักแยกแยะได้ว่าไหนคือเฮดไลน์อันไหนคือลีดและอันไหนคือบอดี้นะครับอันไหนคือเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าบทข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยเว้นที่ไว้ให้เปิดเสียงปล่อยเสียงไว้บ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วมันก็จะมีแต่คำอ่านไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องมีเสียงสัมภาษณ์เสียงเหตุการณ์อะไรใส่เข้าไปในบทข่าวของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องเปิดเสียงเหตุการณ์จริงประกอบก็ด้วยก็ดีนะครับเพราะเป็นการยืนยันว่าเราได้ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวนี้มาจริงแล้วบางทีเนี่ยเสียงของแหล่งข่าวเขามันบ่งบอกอารมณ์นะครับเช่นไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแบบกำชับเด็ดขาดเลยก็จะมีเสียงของท่านนายกหรือว่าไปสัมภาษณ์ดาราก็จะมามีเสียงอะไรต่างๆซึ่งมันจะมีคนฟังเขาอยากฟังมากกว่าที่จะฟังคนอ่านข่าวในห้องส่งพูดแทนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมีตรงนี้ด้วยหรือบางทีเราไปทำข่าวพิธีการพิธีกรรมพิธีทางศาสนาก็บันทึกเสียงพระสวดพระเทศการลำฟ้อนอะไรต่างๆนะครับเอามาเป็นซาวประกอบก็จะทำให้ข่าววิทยุกระจายเสียงของเรานั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเวลาเราจะเปิดเสียงเหล่านั้นเนี่ยคำบรรยายของเราจะต้องสอดคล้องนะครับเช่นการไปทำข่าวงานประเพณีแห่ผีตาโขนครั้งนี้สนุกสนานคึกคักมากแต่เปิดเสียงออกมาแล้วมันน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไปตามบทที่เราเขียนไว้มันจะต้องเขียนให้มันเสริมส่งกับแสซาวอย่างที่เราเปิดขึ้นมานะครับมันจะต้องไปด้วยกันนะครับก็การจัดลำดับข่าวในรายการก็ต้องวางแผนนะครับว่าจะเสนออันไหนก่อนไหนหลังมีข่าวอะไรให้กับพอดีกับเวลาซึ่งส่วนใหญ่แล้วการจัดลำดับเน้นย้ำอีกทีนะครับก็จัดลำดับตามคุณค่าของข่าวครับก็คือว่าข่าวไหนที่คนฟังอยากจะรู้มากที่สุดอันนั้นแหละนะครับจัดมาเลยนะจัดมาก่อนเลยนะครับก็อันนั้นจะเป็นหลักการจัดตามลำดับคุณค่าของข่าวครับซึ่งรายการข่าววิทยุต้นชั่วโมงนั้นอาจจะมีรายการความยาว 5-7 นาทีนะครับก็เราก็ต้องดูซิว่าข่าวไหนจะมาก่อนมาหลังแล้วพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดข่าวบก.จะได้เลือกตัดถูกว่าข่าวที่ความสำคัญน้อยกว่าอาจจะถูกตัดออกไปไว้ค่อยไปเสนอในเบรกหน้าก็ได้ในเวลาเขียนข่าวก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของเวลาด้วยนะครับหรือว่าจะต้องเวลาไม่พอจะต้องตัดข่าวไหนอย่างที่บอกไปนะครับออกไปบ้างเนี่ยก็ต้องบก.ก็จะเป็นคนตัดข่าวอีกทีนึงเวลาที่จะนำเสนอเพราะเรื่องเวลาในรายการสถานีวิทยุเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาเกินไปนะครับมันก็จะไปเบียดบังรายการอื่นเขานะครับเพราะมันมีมูลค่านะครับเราได้เวลาเสนอข่าวขนาดไหนก็ต้องทำให้พอดีกับเวลานั้นนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการเก็บรวบรวมต้นฉบับข่าวนะครับต้นฉบับข่าวที่ผู้อ่านข่าวอ่านจบไปแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับใช้สำหรับสรุปข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์หรือปลายปีบางทีมีสรุปข่าวปลายปีก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้อีกเราก็ต้องเก็บไว้นะครับจะได้ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะทุกอย่างที่พิมพ์เนี่ยจะพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาไฟล์มาอีดิตอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ควรจะเก็บทั้งรายการเลยก็คืออัดเทปทั้งเสียงเลยนะครับไม่ได้เก็บแต่บทที่เป็นเวิร์ดนะครับเก็บเสียงรายการเลยเพราะว่ากสทช.เขากำหนดบอกว่าให้เก็บไว้ให้ตรวจสัก30วันอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับรายการทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะข่าวอย่างเดียวนะครับก็เราก็เก็บไฟล์เสียงไว้ทั้งรายการเลยนะครับก็เป็นการสรุปในเรื่องของการเขียนข่าวและการอ่านข่าววิทยุกระจายเสียงครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือชุดวิชา16446การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงหน่วยที่14หลักและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความหมายนะคะของวิทยุชุมชนว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะธรรมชาติของวิทยุชุมชนแล้วนั้นเป็นอย่างไรแตกต่างจากวิทยุกระจายเสียงกระแสหลักหรือวิทยุเอกชนอย่างไรนะคะจากนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงหลักการดำเนินงานวิทยุชุมชนนะคะและเมื่อวิทยุชุมชนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม

ของวิทยุชุมชนผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่าไดอารี่เดินดินจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกหัวข้อสำคัญก็คือการดำเนินการหลังการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างนะคะในการดำเนินรายการวิทยุชุมชนซึ่งจริงๆแล้วมีเนื้อหาหรือว่ามีรูปแบบการดำเนินรายการมากมายหลายวิธีนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายการพูดคุยและรายการสนทนาค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะหน้าแรกที่ครูอยากจะให้นักศึกษาได้เหมือนท่องจำไว้เลยนะคะเพราะว่านี่คือหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะแล้วการมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยชุมชนนะคะของชุมชนแล้วก็เพื่อชุมชนหลักปรัชญาตัวนี้ค่ะของวิทยุชุมชนนะคะที่ทำให้เป็นตัวกำกับความหมายของวิทยุชุมชนเป็นตัวกำกับในการดำเนินงานวิทยุชุมชนแล้วก็เป็นตัวกำกับในเรื่องของการเรียกการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนเป็นเรื่องที่อาจจะต้องท่องจำแล้วก็จดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่กำกับการดำเนินงานของเรานะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของความหมายและหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะมีความหมายใดบ้างซึ่งก็จะมีนักวิชาการที่ให้ความหมายของวิทยุชุมชนไว้มากมายหลายท่านนะคะแต่ว่าก็จะได้คัดสรรมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื่องจากว่าความหมายของวิทยุชุมชนของนักวิชาการที่ได้เลือกมานั้นล้วนมีจุดร่วมนะคะจุดร่วมของการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนนะคะความหมายแรกคืออะไรความหมายแรกนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่จะต้องใช้กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า audience นะคะกับ creator จะสังเกตว่าเวลาที่เราจะใช้คำว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานปกติแล้วในฐานะที่เป็นนักนิเทศศาสตร์เราอาจจะคุ้นชินกับคำว่านักสื่อสารหรือผู้ส่งสารนะคะแต่ในคำว่าที่ชุมชนนี้เราจะเน้นคำว่า creator หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งทั้งสองฝั่งผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีการผลิตงานร่วมกันนะคะความหมายถัดมาคือการมองว่าวิทยุชุมชนเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากวิทยุชุมชนเพื่อการค้าหรือวิทยุชุมชนของภาครัฐนะคะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปทีนี้คุณลักษณะที่ทำให้แตกต่างกันออกไปคืออะไรก็คือการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานค่ะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นวิทยุของภาคการค้าหรือว่าภาครัฐคนฟังก็อาจจะเป็นคนฟังแค่ส่วนเดียวแต่ว่าในกรณีที่เป็นวิทยุชุมชนนั้นผู้ฟังอาจจะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนสถานะของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตเข้ามาเป็นผู้กำกับรายการเข้ามาเป็นผู้เหมือนประเมินผลงานหรือว่าอาจจะขยับขั้นถึงมาเป็นผู้บริหารสถานีหรือคลื่นวิทยุนั้นๆก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีอีกท่านนึงค่ะที่ให้ความหมายของวิทยุชุมชนก็คือมองว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่ภายในชุมชนคนในชุมชนเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปฏิบัติการนะคะในการมีอยู่ของวิทยุชุมชนนั้นมีอยู่เพื่ออะไรก็เพื่อบอกกล่าวข่าวสารให้ความรู้ให้ความบันเทิงกับในชุมชนอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนกับคนจากชุมชนอื่นๆนะคะหรือว่าถ้าในกรณีที่เป็นความหมายที่เป็นทางการของประเทศไทยเองก็จะมีความหมายไว้ว่าวิทยุชุมชนนี้เป็นกิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญที่เน้นย้ำหรือขีดเส้นใต้ไว้ก็คือไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิทยุชุมชนแล้วเราจะไม่มีตัวโฆษณาเหมือนกับวิทยุภาคการค้าอื่นๆหรือวิทยุธุรกิจอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นวิทยุชุมชนที่เราไม่รับโฆษณานั้นก็จะทำให้ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพรรคการเมืองกลุ่มสปอนเซอร์หรืออื่นๆที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์นะคะทีนี้จากความหมายของนักวิชาการที่คัดเลือกมานะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าความหมายดังกล่าวนั้นมีคำที่เป็นจุดร่วมกันก็คือวิทยุชุมชนนี้ต้องเป็นสื่อที่ดำเนินการอยู่ภายในชุมชนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟังกับผู้สร้างสรรค์ผลงานนะคะที่สำคัญก็คือคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ

เราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังอีกแล้วนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผู้ประเมินผลงานหรือว่าเป็นผู้บริหารสถานีหรือคลื่นวิทยุนะคะเพราะฉะนั้นระดับของการมีส่วนร่วมก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมในทุกระดับในทุกสถานีวิทยุชุมชนนะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคลื่นวิทยุชุมชนค่ะที่สำคัญก็คือจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะคะย้ำอีกนิดนึงก็คือการมีส่วนร่วมโดยชุมชนของชุมชนและเพื่อชุมชนนะคะทีนี้ทำไมจะต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นวิทยุชุมชนนี้ชุมชนจะต้องเข้ามามีบทบาทหลักนะคะ เนื้อหาของรายการนั้นก็จะต้องตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็เสรีภาพในการสื่อสารของชุมชนดังนั้นถ้าเนื้อหารายการจะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้คนในชุมชนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังเนื้อหาอยากฟังแบบไหนต้องการรายการหรือต้องการรูปแบบไหนก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความต้องการนั้นๆ นะคะแล้วที่สำคัญก็คือทำไมจะต้องมีคำว่าการมีส่วนร่วมด้วยล่ะเพราะว่าการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนนั้นนะคะในประโยชน์ที่สูงสุดเลยก็คือการมีส่วนร่วมของวิทยุชุมชนจะทำให้วิทยุชุมชนเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวก่อกำเนิดของวิทยุชุมชนก็คือเพื่อชุมชนนะคะทีนี้การมีส่วนร่วมอะค่ะก็จะทำให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุเป็นเจ้าของสถานีเป็นเจ้าของรายการหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า sense of belonging นะคะถ้าคนในชุมชนมีความรู้สึกที่เป็นเจ้าของตัวสถานีตัวคลื่นตัวรายการแล้วก็จะทำให้เขาเข้ามารับผิดชอบในเนื้อหาเข้ามารับผิดชอบในสถานีนะคะอีกทั้งในการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนค่ะก็จะเป็นการพัฒนาทั้งคนในชุมชนด้วยเพิ่มความกล้าความมั่นใจที่จะแสดงออกเพิ่มศักยภาพของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นความหมายและหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนจึงเน้นที่คำว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะ

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหมายและหลักปรัชญาของวิถีชุมชนที่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะในหัวข้อถัดมาก็คือเรื่องธรรมชาติของวิถีชุมชนนะคะวิถีชุมชนธรรมชาติข้อแรกที่สำคัญเลยค่ะก็คือการมีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงอะไรได้ง่ายบ้างอย่างแรกเลยก็คือเครื่องส่งกระจายเสียงและอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะต้องเข้าถึงง่ายต้องไม่เป็นอุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนต้องไม่มีเทคโนโลยีที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนที่อาจจะไม่มีความรู้ในทางด้านการสื่อสารหรือเทคนิคหรืออุปกรณ์ต่างๆก็จะได้สามารถใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่จะส่งกระจายเสียงได้นะคะอีกอย่างนึงในการเข้าถึงได้ง่ายก็คือการเข้าถึงสถานีนะคะหรือว่าผู้จัดรายการเนื่องจากว่าวิทยุชุมชนก็จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ภายในชุมชนนั้นๆนะคะจะไปจะมาก็ง่ายนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่มีลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายก็คือความง่ายในแง่วิถีปฏิบัติต่างๆหากจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการนะคะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีพูดภาษากลางได้พูดสำเนียงได้เป๊ะๆ เพราะว่ากรณีที่วิถีชุมชนนั้นอยู่ในภาคใต้ก็จะใช้สำเนียงของภาคใต้อยู่ที่ภาคอีสานก็จะใช้สำเนียงภาคอีสานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงตัววิถีชุมชนได้ง่ายวิถีปฏิบัติง่ายๆนี่คือลักษณะประการแรกของวิถีชุมชนนะคะลักษณะประการที่2ของวิถีชุมชนที่เป็นธรรมชาติที่ทำให้วิถีชุมชนแตกต่างจากวิทยุชุมชนเพื่อการค้าภาคธุรกิจหรือของรัฐก็คือลักษณะของการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนนะคะการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนต้องเข้าไปอิงกับคำว่าการมีส่วนร่วมอีกแล้วค่ะการมีส่วนร่วมคืออะไรก็คือการที่ทำให้ผู้ฟังนะคะสามารถสลับบทบาทของตนเองได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตหรือเข้ามาเป็นผู้ร่วมส่งสารนะคะซึ่งนักศึกษาหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายการไม่ได้เป็นนักจัดรายการแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่คนในชุมชนอาจจะสลับบทบาทกันเข้ามานะคะทีนี้นอกเหนือจากการเปิดกว้างต่อชุมชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วนะคะชุมชนบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาสาสมัครนักจัดรายการไปซะทุกคนเนื่องจากว่าความถนัดในเรื่องของการพูดอาจจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะมีส่วนร่วมของชุมชนก็อาจจะแตกต่างกันเช่นอาจจะเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวก็ได้ช่วยคัดเลือกเนื้อหาสารก็ได้ช่วยแนะนำก็ได้ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ร่วมสนทนาในรายการนะคะหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิถีชุมชนหรือว่าอาจจะช่วยร่วมลงขันร่วมสนับสนุนงบประมาณนะคะธรรมชาติประการสำคัญถัดมาก็คือการยอมรับต่อความเป็นชุมชนในชุมชนเนี่ยต้องยอมรับว่ามีลักษณะที่หลากหลายมากอาจจะมีคนอยู่หลายกลุ่มนะคะมีความแตกต่างทางภาษาที่ใช้มีความแตกต่างทางประเพณีความคิดความเชื่อในความเป็นวิถีชุมชนเราก็จะอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟต่อความแตกต่างแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของคนในชุมชนนะคะทีนี้สิ่งที่เป็นธรรมชาติของวิถีชุมชนที่สำคัญนะคะก็คือเป้าหมายของการทำวิถีชุมชนไม่ได้ทำเพื่อแสวงหากำไรไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ของวิถีชุมชนเนื้อหาที่ได้จะต้องตอบสนองประโยชน์ต่อคนในชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือเน้นย้ำก็คือเรื่องของการไม่แสวงหากำไรเพราะการที่มีกำไรเข้ามานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการแทรกแซงเนื้อหาแทรกแซงในส่วนของรูปแบบรายการทำให้ประโยชน์ที่จะตกต่อคนในชุมชนก็อาจจะบิดเบือนไปได้นะคะทีนี้ลักษณะสำคัญอีกประการถัดมาค่ะเมื่อเราบอกว่าวิถีชุมชนเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในชุมชนเพราะฉะนั้นก็จะต้องบริหารจัดการในชุมชนคนในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแล้วก็บริหารจัดการแต่ในการที่เข้ามามีส่วนร่วมแบบนี้ค่ะวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกกลุ่มภายในชุมชนอาจจะต้องมีการโหวตอาจจะต้องมีการคัดเลือกอย่างไรก็ตามก็ต้องใช้หลักประชาธิปไตยนะคะในการเลือกคนในชุมชนเข้ามาทั้งหมดเข้ามาเพื่อทำอะไรเพื่อเข้ามาตัดสินใจร่วมกันวางกฎเกณฑ์วางกติการ่วมกันที่จะดำเนินรายการวิถีชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการดำเนินการของวิถีชุมชนก็จะไม่เป็นของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งนะคะแต่จะถือว่าเป็นของตัวแทนของคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ นะคะ
้าเราจะมองวิถีชุมชนโดยจำแนกตามองค์ประกอบในการสื่อสารค่ะซึ่งก็จะสามารถแยกได้เป็น4องค์ประกอบนะคะก็คือผู้ส่งสารสารหรือสื่อซึ่งก็คือตัววิถีชุมชนเองแล้วก็ผู้รับสารนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าธรรมชาติของความเป็นวิถีชุมชนนั้นกรณีที่เป็นผู้ส่งสารค่ะคนที่เป็นผู้ส่งสารก็จะเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราเน้นย้ำที่คำว่ามือสมัครเล่นนะคะซึ่งจะทำให้สิ่งนี้แตกต่างกันไปจากวิถีชุมชนภาคการค้าหรือภาคธุรกิจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่วิทยุภาคการค้าหรือภาคธุรกิจต้องการก็คือมืออาชีพเพราะว่าเกิดความผิดพลาดไม่ได้แต่สำหรับวิทยุชุมชนเนื่องจากดำเนินการภายในชุมชนและคนในชุมชนทุกคนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคหรืออุปกรณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรายินยอมให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ภายใต้คำว่ามือสมัครเล่นซึ่งก็จะคาดหวังว่าเมื่อมือสมัครเล่นหรือคนในชุมชนต่างๆเหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิถีชุมชนแล้วนั้นก็จะพัฒนาศักยภาพของเขาขึ้นไปตามลำดับนะคะทีนี้ในลักษณะของสารล่ะหรือว่าตัวเมสเซจนะคะลักษณะของสารเน้นย้ำเลยว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนนะคะแล้วต้องเป็นเรื่องที่คนในชุมชนต้องการรู้นะคะแล้วเนื้อหาแบบไหนล่ะที่คนในชุมชนคิดว่าจะมีประโยชน์กับเขาหรือว่าเป็นเนื้อหาที่เขาสนใจต้องการรู้นะคะก็คือเนื้อหานั้นต้องเกิดจากการคัดเลือกของคนในชุมชนร่วมกันนะคะที่สำคัญก็คือความเป็นวิทยุชุมชนไม่มุ่งที่จำนวนผู้ฟังนะคะไม่มุ่งที่มวลชนนะคะไม่วัดที่เรตติ้งนะคะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนกำลังส่งหรือว่าตัวที่เครื่องส่งเนี่ยจึงอยู่ที่เพียง 20-30 วัตต์แล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมเพียง 10-15 กิโลเมตรนะคะในส่วนของผู้รับสารก็เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนนั้นๆ นะคะซึ่งสามารถสลับบทบาทของตัวเองเข้ามาเป็นผู้ส่งสารหรือผู้ร่วมสร้างผลงานด้วยนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการดำเนินงานวิทยุชุมชนค่ะซึ่งหลักการดำเนินงานของวิทยุชุมชนเราจะเน้นย้ำที่หลักการที่องค์การยูเนสโกได้กำหนดเอาไว้นะคะใน3ประการก็คือหลักการเข้าถึงสื่อหรือว่า access นะคะหลักการมีส่วนร่วม participation และหลักการจัดการด้วยตนเองหรือว่า self management นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าเรามีคำว่าการมีส่วนร่วมเข้ามาเน้นย้ำในทุกเนื้อหาแล้วก็ในทุกตอนนะคะทีนี้ในการเข้าถึงสื่อหรือว่า access คืออะไรนะคะก็คือคนในชุมชนสามารถสลับบทบาทของตัวเองได้นะคะเหมือนกับที่เราได้อธิบายหลักปรัชญาของวิทยุชุมชนไว้นะคะว่าผู้ฟังนะคะสามารถขยับบทบาทของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ร่วมส่งสารได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผู้ฟังแต่ฝ่ายเดียวแต่สามารถแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อรายการได้นะคะการมีส่วนร่วมก็จะต้องเป็นมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะคะทั้งก่อนการผลิตรายการการผลิตรายการและหลังการผลิตรายการนะคะแล้วก็จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนด้วยนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการบริหารจัดการด้วยตนเองหรือว่า self management ซึ่งก็จะเกิดจากการเลือกตัวแทนในชุมชนนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่าชุมชนจะต้องบริหารจัดการด้วยตนเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชุมชนโดยลำพังเท่านั้นนะคะสามารถมีกลุ่มนักวิชาการนะคะมีนักวิชาชีพอื่นๆที่เข้ามาเป็นหน่วยสนับสนุนหรือทีมสนับสนุนในการบริหารงานของวิทยุชุมชนได้ค่ะทีนี้แล้วถ้าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมในวิทยุชุมชนได้ล่ะคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วจะสร้างได้อย่างไรบ้างนะคะก็จะมีคำตอบนะคะในเรื่องแรกก็คือเราจะยกระดับของผู้ฟังนะคะก็คือยกระดับของผู้ฟังจากการที่เป็น receiver หรือว่าเป็นผู้ฟังธรรมดาให้กลายเป็น active receiver นะคะก็คือให้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้บอกกล่าวข่าวสารนะคะทีนี้ถ้าเราจะขยับฐานะของผู้ฟังให้ขึ้นมาเป็น active receiver ได้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประกาศหรือผู้ผลิตรายการหรือว่าตัวนักศึกษาซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชนก็จะต้องกระตุ้นให้ผู้ฟังของเราเข้ามามีส่วนร่วมนะคะต้องชวนให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการฟังรายการไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างไหนลองช่วยส่งความคิดเห็นเข้ามาหน่อยโทรศัพท์กันเข้ามาคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองแล้วนะคะช่วยเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อรายการฟังรายการไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างอยากฟังเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะนักศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการนะคะก็จะต้องใช้วิธีการกระตุ้นแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนบอกกล่าวให้ผู้ฟังนะคะได้ขยับการมีส่วนร่วมของตัวเองขึ้นมานะคะหรือการมีส่วนร่วมในอีกแบบก็คือดึงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตนะคะดึงเข้ามาเป็นผู้ผลิตรายการด้วยก็ได้นะคะทีนี้ในการดึงเข้ามาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการก็อาจจะค่อยๆก้าวไปทีละจุดนะคะเช่นเข้ามาเป็นอาสาสมัครส่งข่าวก่อนช่วยคัดเลือกข่าวก่อนยังไม่ต้องจัดรายการเองแต่ว่าไปเห็นเรื่องราวอะไรดีๆในชุมชนมาไปเห็นว่าเอ๊ะมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจที่น่าจะหยิบมาพูดถึงก็ให้เขาเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวได้นะคะหรือถ้ามีเนื้อหามีข่าวมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแล้วก็อาจจะดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ภายในชุมชนเรื่องนี้มันมีเช่นอาจจะเป็นเรื่องของตำนานในชุมชนนะคะตำนานที่จะเอามาเล่าเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่ถูกต้องบ้างมันมีเรื่องไหนที่อาจจะเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงบ้างเพราะฉะนั้นคนในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าอาจจะขยับบทบาทขึ้นมานะคะไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะนอกสถานที่ตัวผู้ผลิตรายการก็จะอยู่ภายในห้องส่งนะคะอาสาสมัครนักจัดรายการจากคนในชุมชนนะคะก็จะไปเป็นผู้สื่อข่าวนะคะไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้รู้หรือว่าปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็จะเป็นเรื่องของการขยับบทบาทของการเป็นผู้ฟังธรรมดาเข้ามาเป็น active receiver นะคะหรือว่าขยับขึ้นมาในระดับที่สูงหน่อยนะคะก็จะมาเป็นผู้ร่วมผลิตรายการนะคะทีนี้ก็จะมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างล่ะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้างทุกคนเลยค่ะที่อยู่ภายในชุมชนแต่จริงแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนอย่างเดียวนะคะคนภายนอกชุมชนก็ได้ด้วยเหมือนกันตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรอาสาสมัครต่างๆหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนโรงเรียนวัดหน่วยงานสาธารณสุขเกษตรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเป็นผู้ผลิตรายการในการอาสาสมัครส่งข่าวสารก็ได้นะคะยกตัว
ัวอย่างจากในภาพนี้ค่ะสถานีวิทยุชุมชนเด็กรักป่านะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งเด็กๆที่อยู่ภายในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นอาสาสมัครช่วยส่งข่าวสารเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานรายการวิทยุชุมชนได้หมดนะคะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนในนะคะคนในคนภายนอกชุมชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นเดียวกันค่ะ

มีคําถามอยู่ค่ะว่าถ้าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมเอ๊ะแล้วเราจะสร้างการมีส่วนร่วมได้ยังไงถ้าจะไปกระตุ้นผู้ฟังจะกระตุ้นได้อย่างไรจากตัวอย่างที่ยกไปในคราวที่แล้วจะเป็นเรื่องของการตั้งคําถามโดยผู้ผลิตรายการนะคะหรือว่าการพูดในรายการแต่สําหรับเครื่องมือที่จะยกขึ้นมาในตอนนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่เราดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเข้ามากับสถานีวิทยุชุมชนเข้ามากับรายการของเรานะคะเครื่องมือที่ว่านั้นชื่อว่าไดอารี่เดินดินค่ะซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือที่ปรับประยุกต์มาจากแผนที่เดินดินของคุณหมอโกมาศนะคะทีนี้ถ้าเราจะทำไดอารี่เดินดินอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนต้องมีสมุดบันทึกต้องมีปากกาต้องเป็นปากกาด้ามโปรดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้จดบันทึกได้อย่างง่ายขึ้นเพราะว่าในงานนี้เวลาที่เราลงไปเดินเท้าในชุมชนนะคะเราจะต้องจดเยอะๆนะคะเตรียมมือถือไว้ด้วยไปถ่ายรูปและแน่นอนถ้ามีมือถือก็ต้องมี power bank ไปสำรองนะคะทีนี้ในการทำไดอารี่เดินดินค่ะย้ำที่ตรงคำว่าเดินดินเพราะฉะนั้นเราจะลงเดินเท้าสำรวจชุมชนนะคะเวลาที่เราลงเดินเท้าสำรวจชุมชนค่ะมันก็จะทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีของชุมชนอย่างใกล้ชิดนะคะได้ทักทายกับคนในชุมชนนะคะทีนี้แล้วเราจะจดไดอารี่เดินดินอย่างไรล่ะนะคะวิธีการจดไดอารี่เดินดินของเรานะคะเริ่มต้นเลยก็คือจดจากการสำรวจผู้รับสารหรือว่าผู้ฟังของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินดินลงไปผ่านไปแต่ละบ้านผ่านไปแต่ละจุดชุมชนผ่านไปแต่ละวัดนอกเหนือจากการที่เราจะต้องวาดแผนที่ว่าเราเดินผ่านในจุดไหนแล้วบ้างก็จะต้องวาดลงไปด้วยว่าในแต่ละจุดนั้นเราลงไปเจอใครนะคะทีนี้เวลาที่เราลงไปเจอใครเราก็จะไม่ได้เจออย่างเดียวต้องมีการพูดคุยด้วยค่ะไดอารี่เดินดินก็จะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เราได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในชุมชนพูดคุยอะไรกับเขาบ้างเช่นเราก็จะใช้วิธีการถามเขาว่าเขาเปิดรับสื่อในเวลาอะไรบ้างนะคะเปิดรับเนื้อหาอะไรนะคะอยากฟังเนื้อหารายการอะไรนะคะต้องการแบบไหนนะคะทำไมเราต้องถามเรื่องนี้เช่นเราถามเขาว่าอยากฟังรายการในเวลาใดบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่คนในชุมชนฟังช่วงเวลาไหนที่คนในชุมชนไม่ฟังแล้วเราจะได้เอามาปรับผังรายการของเราให้ตรงกับช่วงเวลาที่คนในชุมชนฟังนะคะแล้วที่สำคัญที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็จดลงไปด้วยก็คือผู้ฟังในชุมชนของเราส่วนใหญ่เพศอะไรอายุเท่าไหร่การศึกษาอะไรสถานภาพเป็นอย่างไรแล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลทีหลังเพื่อที่จะได้วางผังรายการหรือว่าเลือกเนื้อหารายการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังของเรานะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดูด้วยเวลาที่เราลงเดินดินหรือว่าเดินเท้าสำรวจชุมชนก็คือดูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่ะดูอะไรดูว่าเขาเป็นญาติมิตรต่อกันไหมเขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันไหมมีกิจกรรมร่วมกันเสมอๆหรือเปล่าหรือกลุ่มคนเหล่านี้มีความขัดแย้งอะไรกันบ้างเพราะอะไรเพราะว่าการจัดรายการวิทยุชุมชนเราต้องอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟต่อความเป็นชุมชนทีนี้ถ้าเราจะอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟต่อความเป็นชุมชนได้แปลว่าเราก็จะต้องรู้ถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยเช่นกรณีที่มีความขัดแย้งกันภายในชุมชนกรณีที่เราจะทำรายการพูดคุยหรือกรณีที่เราจะทำรายการข่าวเราก็ต้องให้มั่นใจได้ว่าความคิดเห็นหรือเรื่องของผู้รับสารที่เราจะดึงเข้ามามีส่วนร่วมภายในชุมชนนะคะก็จะต้องมาจากตัวแทนทุกฝ่ายนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องจดเข้ามาด้วยในไดอารี่เดินดินของเราค่ะก็คือเนื้อหาสารที่มีอยู่ในชุมชนในชุมชนของเราส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพอะไรเป็นเกษตรผักปลอดสารพิษไหมทำประมงไหมหรือว่าทำอะไรนะคะศาสนาประเพณีงานเทศกาลต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของเรามีอะไรบ้างนะคะสภาพแวดล้อมของชุมชนของเราเป็นอย่างไรมีน้ำเสียในคลองไหมมีขยะเน่าเหม็นไหมเพราะอะไรที่เราจะต้องสำรวจสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันก็จะมาเป็นเนื้อหาในรายการวิทยุชุมชนของเราไม่ว่าเราจะไปจัดรายการข่าวไม่ว่าเราจะเอาไปทำละครหรือว่าไม่ว่าเราจะเอาไปทำเป็นรายการพูดคุยและสนทนานะคะซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นะคะก็จะมีอย่างมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงเดินเท้าสำรวจในชุมชนอย่าลืมจดสิ่งที่พบสิ่งที่เห็นเสมอๆนะคะแล้วก็

ใช้กล้องบันทึกภาพนะคะใช้มือถือของเราถ่ายภาพประกอบด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมอารมณ์หรือว่าลืมบรรยากาศในขณะที่เราเท้าสำรวจในชุมชนแล้วที่สำคัญก็คือต้องสำรวจสื่อที่มีอยู่ในชุมชนด้วยนะคะเช่นสื่อบุคคลประธานชุมชนเป็นใครมีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์นะคะสื่อชุมชนมีอะไรบ้างมีหอกระจายข่าวไหมมีป้ายประชุมป้ายประกาศต่างๆไหมมีสื่อพื้นบ้านหรือเปล่าหมอลำสวดสารพันยะแล้วก็มีสำรวจสื่ออื่นๆว่าถ้าผู้ฟังในชุมชนของเราดูโทรทัศน์หรือว่า เล่น Facebook นะคะมีรายการโทรทัศน์ไหนที่เขาดู Facebook ไหนหรือเพจไหนที่เขาติดตามนะคะเพราะในส่วนเหล่านี้เราก็จะสามารถที่จะดึงเอาเข้ามามีส่วนร่วมในรายการวิทยุชุมชนของเราได้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในการที่ทำไดอารี่เดินดินเพื่อจะดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าลืมสมุดเล่มเล็กอย่าลืมปากกาอย่าลืมมือถือและ power bank นะคะแล้วเขียนไดอารี่ชุมชนจากสิ่งที่เราได้พบเห็นและได้พบเจอไม่ลงเดินไปสำรวจแบบเงียบๆคนเดียวนะคะต้องพูดคุยกับคนในชุมชนด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมเดินเท้าเข้ามาร่วมสำรวจกับเรานะคะไดอารี่เดินดินก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมได้ค่ะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการหลังผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราจะทำรายการวิทยุชุมชนก็จะมีขั้นตอนก่อนการผลิตและขั้นตอนระหว่างการผลิตนะคะแต่ทำไมเลือกเนื้อหาส่วนนี้เข้ามาเน้นย้ำนะคะเข้ามาสอนเสริมเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตรายการวิทยุชุมชนไม่ว่าจะเป็นของภาคการค้าภาคธุรกิจหรือภาครัฐเองนะคะก็อาจจะหลงลืมประเด็นในการขั้นตอนหลังผลิตรายการวิชุมชนออกไปนะคะทีนี้ขั้นตอนนี้หลังการผลิตรายการวิชุมชนคืออะไรพูดสั้นๆก็คือการประเมินผลรายการค่ะนะคะทำไมเราจะต้องประเมินผลรายการเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงรายการของเรานะคะปรับปรุงทั้งผังรายการผังรายการนี้อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่น่าสนใจหรือผังรายการนี้อาจจะเป็นในรูปแบบรายการที่คนในชุมชนไม่ให้ความสนใจแล้วเราก็จะได้ใช้ข้อมูลจากการประเมินผลนะคะเข้ามาปรับปรุงรายการของเรานะคะแล้วเวลาที่เราจะประเมินผลรายการเนี่ยข้อมูลมันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะในการที่จะพัฒนารูปแบบรายการใหม่ๆนะคะแต่ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวของผู้ลงไปประเมินผลอาสาสมัครนักจัดรายการวิชุมชนเองด้วยนะคะเพราะว่าการประเมินผลรายการจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับอาสาสมัครที่เราเรียกว่ามือสมัครเล่นนะคะที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองจากการมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการวิชุมชนนะคะแล้วเราจะประเมินอะไรบ้างก็ประเมินการเข้าถึงรายการเคยฟังหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยฟังทีนี้เวลาที่เราจะถามเขาว่าเคยฟังหรือไม่เคยฟังเราจะไม่ถามว่าเคยหรือไม่เคยแล้วจบสิ้นกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราก็จะถามว่าที่ไม่เคยเพราะอะไรทำไมถึงไม่ฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประเมินผลรายการอย่าลืมถามต่อด้วยว่าถ้าเคยแล้วเคยฟังรายการอะไรนะคะชอบเพราะอะไรหรือไม่ชอบเพราะอะไรกรณีที่ไม่เคยทำไมถึงไม่เคยหลับไปฟังอะไรอยู่นะคะหรืออาจจะประเมินผลเรื่องของการรับฟังเป็นประจำหรือเปล่านะคะถ้าฟังเป็นประจำนี่ฟังของใครฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรือถ้าไม่เคยฟังเลยก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าลักษณะข้อคำถามหรือตัวเลือกที่นักศึกษาได้เห็นอยู่นี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกแบบ choice ให้ติ๊กนะคะแต่ว่าเวลาที่เราลงไปประเมินเราต้องอาศัยการพูดคุยแล้วก็ซักถามนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเลือกประเมินประโยชน์จากการรับฟังก็ได้ฟังแล้วได้อะไรได้ความรู้ได้ความบันเทิงแล้วได้เอาข้อมูลจากมาประยุกต์ใช้ในการทำชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรืออาจจะประเมินในเรื่องของความต้องการในการรับฟังช่วงเวลาในการออกอากาศเป็นอย่างไรความยาวเป็นอย่างไรวิธีการดำเนินรายการเป็นอย่างไรอยากให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ

เนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผลิตรายการพูดคุยและสนทนาทางวิทยุชุมชนจริงๆแล้วมีรูปแบบรายการที่หลากหลายนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือตำรานะคะ

0: ีนี้ในรายการพูดคุยทางวิทยุชุมชนค่ะปกติแล้วถ้าเป็นรายการวิทยุชุมชนแล้วก็อาจจะมีทางเลือก2แบบแบบแรกก็คือเป็นการพูดคุยกับผู้ฟังโดยตรงกับอีกแบบที่2นะคะเป็นลักษณะของการสนทนาระหว่างคู่สนทนาซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่จำนวนคนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยนะคะถ้าเป็นการพูดคุยในลักษณะของการสนทนากันผู้ดำเนินรายการที่เข้ามามีส่วนร่วมอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็อาจจะอยู่ในระหว่าง2ถึง3คนขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นการเข้ามาเล่าเรื่องราวที่อยู่ในชุมชนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าวิทยุชุมชนของที่ไหนนะคะของชุมชนใดถนัดที่จะเลือกใช้รายการพูดคุยในรูปแบบไหนนะคะทีนี้แล้วถ้าเราจะจัดรายการพูดคุยและสนทนาล่ะก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการพูดคุยและสนทนากันมันจะเป็นเนื้อหาแบบไหนได้บ้างตัวอย่างประการแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชุมชนจากความเชื่อจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมันจะต้องเป็นเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นชุมชนของเรานะคะเช่นอะไรบ้างเช่นเรื่องงานสงกรานต์นะคะในชุมชนงานลอยกระทงของชุมชนของเรานะคะแตกต่างจากชุมชนอื่นๆอย่างไรวิถีความเป็นมาประเพณีในแต่ละงานเหล่านี้นะคะของชุมชนของเรามีจุดเด่นหรือมีอัตลักษณ์อยู่ที่ตรงไหนนะคะหรือว่าในชุมชนของเรามีภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไหมนะคะถ้ามีในเรื่องไหนซึ่งในกรณีนี้เราก็อาจจะเรียนเชิญปราชญ์ชุมชนนะคะหรือหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ต่างๆความรู้ทางด้านการเกษตรความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทีนี้ในการที่จะเลือกเนื้อหาความรู้ต่างๆแบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นการเลือกจากผู้ผลิตรายการหรือว่านักจัดรายการนะคะจะต้องเป็นการเลือกร่วมกันจากคนในชุมชนนะคะซึ่งก็อาจจะใช้วิธีการทำไดอารี่เดินดินก็ได้ค่ะไปดูว่ามีเนื้อหาสารอะไรบ้างที่คนในชุมชนอยากรู้ที่คนในชุมชนต้องการนะคะเช่นเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่านะคะการเฝ้าระวังไฟป่านะคะจะทำได้อย่างไรกฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้นะคะจะทำอย่างไรก็ค้นพบจากการวิจัยใหม่ๆเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของผักพื้นบ้านที่มีอยู่ภายในชุมชนก็ได้นะคะมีตัวอย่างนะคะเช่นเป็นศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนต้นน้ำชีที่จังหวัดเลยนะคะก็จะเลือกเนื้อหาที่เข้ามาพูดคุยได้หลากหลายรูปแบบเช่นของดีวังชมพูมีอะไรบ้างในตำบลวังชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาพูดคุยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนในชุมชนนะคะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือในกรณีของกลุ่มอาชีพนะคะซึ่งถ้าชุมชนของเรามีกลุ่มอาชีพอยู่ก็อาจจะเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่างๆเข้ามาพูดคุยเข้ามาประชาสัมพันธ์สินค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่กลุ่มอาชีพของเราได้ดำเนินการนะคะโดยก็จะมีตัวรายการหรือนักจัดรายการนะคะเป็นคนคอยซักถามนะคะเพราะฉะนั้นการจัดรายการแบบพูดคุยแบบนี้ค่ะก็จะสามารถเรียกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้มากแล้วเนื้อหาที่จะนำเสนอก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็จะเป็นแบบไหนก็ได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหานะคะบอกกล่าวความต้องการอยากฟังอะไรอยากรู้อะไรนะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025042

สวัสดีค่ะนักศึกษาการเรียนรู้ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในชุดวิชา16446การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงนะคะหน่วยที่15จริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในการเรียนรู้วันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความหมายกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะความรับผิดชอบของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะทีนี้คำถามแรกเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นการเรียนรู้เรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณด้วยนักศึกษาก็อาจจะเคยได้เห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆนะคะที่ก็จะมีสังคมหรือมวลชนผู้ฟังรายการนะคะผู้ชมรายการนะคะที่ติติงถึง

จริยธรรมของสื่อมวลชนทุกวันนี้หายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงมีความสำคัญมากนะคะสำหรับความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณจริงๆแล้วก็จะมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายด้วยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ก็จะประมวลมาก็จะเป็นเรื่องของคำสองคำก็คือคำว่าจริยธรรมและคำว่าจรรยาบรรณนะคะจริยธรรมเราใช้คำว่า ethics นะคะซึ่งก็จะหมายถึงจิตสำนึกความรับผิดชอบคุณธรรมศีลธรรมซึ่งถ้าจะเปรียบไปแล้วจริยธรรมก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นธรรมะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนคำว่าจรรยาบรรณก็คือ code of ethics นะคะซึ่งก็จะเป็นหลักความประพฤติหรือว่าเป็นมารยาทของผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้มีการประมวลเอาไว้หรือว่าบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำงานในการผลิตรายการในการจัดรายการของเรานะคะทีนี้ก็จะมีผู้ให้ความหมายของคำว่าจริยธรรมโดยยึดจากตัวอักษรที่ประกอบกันเป็นคำว่าจริยธรรมจรรยาบรรณหรือคำว่า ethics นะคะก็คือ ethics นะคะโดยแยกของคำแต่ละคำออกมาซึ่งคำแต่ละคำถ้าเราดูแล้วก็จะเป็นความหมายที่จะเตือนตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการวิทยุนะคะว่าเอ๊ะมันมีข้อไหนบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงเช่น e มาจาก evaluate หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแม้ว่าในทุกปัจจุบันนี้นะคะการรายงานข่าวการรายงานสถานการความรวดเร็วเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญมากแต่ถ้าเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองก่อนเสมอก็คือต้องทบทวนก่อนต้องประเมินเรื่องราวที่เราได้รับมาก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วนหรือยังแม้ว่ามันอาจจะมีเวลาในการจำกัดที่เราจะต้องรีบนำเสนอก็ตามนะคะตัวทีตัวที่สองค่ะมาจากคำว่า truth ซึ่งหมายถึงความจริงนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในการนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านั้นผู้ผลิตรายการต้องมั่นใจก่อนว่าเรื่องที่เรานำเสนอเป็นเรื่องจริงนะคะได้ข้อมูลมาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือคำว่า edge หรือ harm นะคะก็คือต้องประเมินด้วยว่าเรื่องราวนำเสนอนั้นเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับคนที่ตกอยู่ในข่าวหรือเปล่าคนที่เป็นข่าวของเราหรือที่เราพูดถึงนั้นจะได้รับผลกระทบทั้งตัวเขาทั้งครอบครัวของเขาหรือเปล่านะคะคำว่า I จะมาจาก investigate หมายถึงว่าจะต้องมีการสืบสวนข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนก่อนที่เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารใดๆแล้วก็ C มาจาก code of ethics ซึ่งเป็นจริยธรรมที่เราจะต้องยึดถือนะคะส่วน S ก็จะมาจาก situational ethics นะคะหมายถึงว่าเวลาที่เราจะยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนั้นๆนะคะจำเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทและสถานการณ์เป็นกรณีไปด้วยนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกรอบแนวคิดเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะคะสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องรู้ก็คือในขณะที่เรากำลังทำงานสื่อสารมวลชนนั้นเราทำงานอยู่บนพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเรากำลังทำเรื่องราวส่วนตัวกำลังทำพื้นที่ส่วนตัวให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะผ่านการรายงานข้อมูลข่าวสารของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้เรื่องราวส่วนตัวเป็นเรื่องของสาธารณะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงต้องเข้ามากำกับในการทำงานของเรานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องยึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการทำงานสื่อสารมวลชนของเรามันจะมีลักษณะของการเป็นอุตสาหกรรมข่าวสารเราทำงานให้กับกลุ่มของธุรกิจกลุ่มองค์กรและบางครั้งก็อาจจะมีกลุ่มสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนรายการผู้สนับสนุนสถานีผู้สนับสนุนองค์กรของเราเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเผยแพร่ข่าวสารหรือโฆษณาอะไรต่างๆความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณต่างๆจึงต้องเข้ามาเป็นหลักกำกับในการทำงานของเรานะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทำงานด้วยเรื่องอะไรจะทำงานด้วยในเรื่องแบบไหนนะคะจริยธรรมและจรรยาบรรณนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลาในการทำงานของเรานะคะแล้วหลักจริยธรรมที่เราจะยึดตามความรับผิดชอบต่อสังคมล่ะเราจะยึดตามอะไรบ้างประเด็นแรกเลยก็คือเราจะต้องยึดความรับผิดชอบตามวิชาชีพของเรานะคะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วเราก็ต้องยึดว่าเราเป็นสื่อมวลชนเรากำลังทำงานบนพื้นที่

สาธารณะนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มตามความสามารถของเราเรื่องที่เราจะนำเสนอไปนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่ผ่านการกลั่นกรองผ่านการตรวจสอบหรือทวนสอบข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วข้อมูลเหล่านั้นจะต้องเป็นอิสระจากรัฐบาลเป็นอิสระจากกลุ่มสปอนเซอร์จากบริษัทโฆษณาหรือไม่ก็พวกอามิสสินจ้างหรือของรางวัลต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของเรานะคะความรับผิดชอบประการถัดมาก็คือความรับผิดชอบต่อการนำเสนอเนื้อหาค่ะเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอเข้าไปในรายการนั้นอันที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการประเมินต้องมีการตรวจสอบต้องมีการ evaluate ต้องมีการ investigation นะคะอย่างที่ได้เน้นย้ำไปในตอนที่เป็นเรื่องของความหมายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นอกเหนือจากความถูกต้องแล้วค่ะเนื้อหาจะต้องมีความตรงไปตรงมาต้องมีความเสมอภาคมีข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายค้านฝ่ายผู้โต้แย้งต้องเข้ามามีส่วนร่วมในรายการนำเสนอความคิดเห็นนำเสนอข้อมูลในส่วนของตนเองด้วยนะคะเสรีภาพต้องมาคู่กับคำว่ารับผิดชอบเสมอความรับผิดชอบถัดมาค่ะก็คือความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคมหรือคนที่เป็นผู้ฟังรายการของเรานะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอออกไปนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ฟังรายการมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนก็คือต้องรับผิดชอบทั้งผู้ฟังต้องรับผิดชอบทั้งคนที่เป็นแหล่งข่าวของเราด้วยค่ะต้องรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าวของเราการรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าวหมายถึงอะไรก็คือกรณีที่เขาไม่อยากให้เราเปิดเผยชื่อนะคะไม่อยากเปิดเผยตัวตนเราก็จำเป็นที่จะต้องปกปิดข้อมูลของแหล่งข่าวให้เป็นความลับนะคะแล้วก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่เสนอข่าวที่สร้างสีสันไม่สร้างดราม่านะคะไม่ตอบสนองแต่ความอยากรู้อยากเห็นแต่เพียงด้านเดียวทำให้บุคคลในข่าวเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเคยได้ยินข้อมูลที่สื่อมวลชนนะคะเขาอาจจะใช้คำที่เรียกว่าก่อให้เกิดดราม่าและกระแสวิพากษ์ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วระดับในการรับผิดชอบต่อสังคมของเราก็จะมีหลายระดับเช่นระดับของการรับคำสั่งนะคะผ่านหน่วยงานผ่านมาตรการทางกฎหมายผ่านภาระผูกพันก็คือการกำกับดูแลตัวเองของเราหรือช่วยกันกำกับดูแลระหว่างองค์กรนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบในเรียกว่าเป็นพันธสัญญาต่อตัวเราเองว่าเราเป็นสื่อมวลชนแล้วเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วเราจะต้องยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาเตือนเรานะคะว่าจะต้องใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบค่ะ

ื้อหาในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของไทยเรานะคะที่เราจะต้องยึดถือซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมาจากข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะซึ่งนักศึกษาอาจจะค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงมีข้อบังคับอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและเราจะต้องคำนึงถึงและยึดถือไว้เป็นหลักการในการดำเนินรายการของเรานะคะทีนี้สำหรับข้อบังคับที่ยกมาในที่นี้นะคะข้อแรกที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็ควรจะยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินงานทุกครั้งนะคะก็คือเวลาที่เราจะนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารหรือเรื่องราวใดๆนะคะจะต้องเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องเที่ยงตรงนะคะแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนแล้วความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยนะคะถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำครบถ้วนเป็นธรรมถ้าเราทำได้ตามนี้แล้วนะคะหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของเรารับรองว่าผ่านฉลุยแน่นอนค่ะทีนี้ในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารของเรานะคะถูกต้องเที่ยงตรงอย่างเดียวไม่พอนะคะเรื่องที่นำเสนอจะต้องเป็นประโยชน์แห่งสาธารณะด้วยไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวผู้จัดรายการไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตัวกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรของเราหรือเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มสปอนเซอร์หรือผู้โฆษณาสินค้าในรายการของเรานะคะข้อบังคับประการถัดมาที่จะต้องคำนึงถึงด้วยค่ะก็คือในการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเรานั้นนะคะจริงๆแล้วเราอยากนำเสนอในเรื่องที่ถูกต้องนะคะในเรื่องที่แม่นยำในเรื่องที่เป็นจริงแต่ว่าบางครั้งมัน

อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะทีนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรค่ะจำเป็นที่จะต้องแก้ไขความผิดพลาดนั้นขอโทษนะคะแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะถือได้ว่าถ้าหากว่าเราผิดพลาดนะคะให้รีบขอโทษแล้วก็ให้รีบนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็กรณีที่เรานำข่าวหรือแหล่งข้อมูลมาจากที่ไหนจำเป็นที่จะต้องมีการอ้างอิงหรือว่าให้เครดิตข้อมูลต้นทางมาด้วยนะคะข้อบังคับถัดมาค่ะเป็นเรื่องของแหล่งข่าวหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายการของเราโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการข่าวหรือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์นะคะก็คือถ้าเรามีแหล่งข่าวที่อยากจะให้ข้อมูลแต่ว่าขอเราไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ขอออฟเรคคอร์ดนะหรือเรื่องนี้ขอปิดบังตัวตนนะเพราะฉะนั้นในการที่จะนำเสนอข้อมูลของเราก็จะต้องปกปิดชื่อตัวชื่อสกุลรูปร่างลักษณะก็คือไม่บอกรายละเอียดไม่บอกข้อมูลที่ทำให้คนฟังสามารถที่จะคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่ได้มานั้นมันหมายถึงแหล่งข่าวคนนั้นหรือคนนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะเราจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อแหล่งข่าวของเราให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วในการนำเสนอข้อมูลของเรานั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะคะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็ระวังด้วยในกรณีที่เป็นข่าวโศกนาฏกรรมข่าวที่เป็นข่าวร้ายๆนะคะต้องระมัดระวังไม่ซ้ำเติมความทุกข์ความโศกของแหล่งข่าวหรือคนในครอบครัวของแหล่งข่าวนั้นๆ นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะก็จะเกิดเป็นเวทีวิพากษ์การทำงานของสื่อมวลชนเสมอๆนะคะว่าข่าวเลยเถิดละเมิดลิขสิทธิ์ดราม่าหม่อมเมาซึ่งคิดว่าผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงหรือว่าสื่อมวลชนหลายๆคนก็คงไม่อยากตกเป็นจำเลยหรือว่าถูกคนอื่นๆนะคะมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเรานะคะข้อบังคับประการต่อมาค่ะที่เราจะต้องคำนึงถึงและยึดไว้เป็นหลักในการดำเนินงานก็คือเวลาที่มันจะมีการแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะกรณีที่มีการพาดพิงใครหรือว่ากรณีที่เป็นความคิดเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำเป็นมากๆที่เราจะต้องให้มีข้อมูลของคนทั้งสองฝ่ายหรือคนทุกภาคส่วนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะดูได้ว่าเอ๊ะอันไหนมันเป็นข้อเท็จจริงอันไหนมันเป็นข้อคิดเห็นนะคะแล้วในการรายงานของเราก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนด้วยไม่ใช่ว่าในการที่จะพูดถึงข่าวก็จะรายงานข่าวแต่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังค่ะก็คือเรื่องของการโฆษณาที่แอบแฝงเข้ามานะคะต้องระวังในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อหลักการดำเนินงานของเราและที่สำคัญก็คือมีผลต่อชื่อเสียงของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาการหนังสือพิมพ์เองนะคะหรือข้อบังคับหรือหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของที่อื่นก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการรับของขวัญจากแหล่งข่าวด้วยนะคะเพราะว่าก็จะมีข้อควรคำนึงว่ายิ่งเราไปรับมากเท่าไหร่เวลาที่เราไปนำเสนอข่าวหรือข้อมูลในรายการมันอาจจะมีลักษณะของการพูดถึงในจำนวนที่มากกว่าปกติหรือพูดถึงแต่เรื่องของดีๆเรื่องร้ายๆหรือเรื่องเสียๆไม่พูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับของขวัญรับอามิสสินจ้างก็เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันนะคะอีกประการสุดท้ายค่ะก็คือระวังในเรื่องของความหลงเชื่องมงายนะคะใกล้วันที่15ใกล้วันที่1ก็ไม่ควรที่จะนำเสนออะไรที่มันจะทำให้ประชาชนนึกถึงหรือไปตีเป็นตัวเลขก็ได้หรือมันขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมของเราหรือเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อสังคมหรือกระทบต่อผลประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

เนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบสังคมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะก็จะมีทั้งหลักจริยธรรมหลักจรรยาบรรณแล้วก็หลักความรับผิดชอบที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะหลักประการแรกที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือข่าวบางเรื่องควรเป็นข่าวและข่าวบางเรื่องไม่ควรเป็นข่าวนะคะเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่จะทำให้ข่าวที่ควรเป็นข่าวแต่กลับไม่ได้เป็นข่าวเพราะว่าถูกตีความว่าขายไม่ได้กรณีที่ถูกตีความว่าขายไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรา

กำลังมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ข่าวบางข่าวควรเป็นข่าวเช่นผลประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนใดชุมชนหนึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องให้ข่าวนั้นเป็นข่าวขึ้นมาให้ได้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกคนในประเทศหรือในสังคมของเรา

คนให้ความสนใจมากนะคะเช่นข่าวบันเทิงข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมประการแรกเลยที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงควรจะคำนึงถึงก็คือทำให้ข่าวที่ควรเป็นข่าวได้เป็นข่าวและข่าวบางเรื่องที่ไม่ควรเป็นข่าวก็ไม่จำเป็นต้องเอามานำเสนอหรือมาพูดถึงในรายการของเรานะคะประเด็นถัดมาที่เป็นความรับผิดชอบที่ผู้ผลิตรายการนะคะควรแสดงความรับผิดชอบก็คือระมัดระวังกับเนื้อหาที่แฝงฝังไปด้วยอคติต่างๆอคตินั้นมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองด้วยก็ได้นะคะหรือเกิดมาจากเนื้อหาเกิดมาจากแหล่งข่าวเกิดมาจากผู้ที่ให้ข้อมูลของเรานะคะเช่นเรื่องของประเด็นทางเพศนะคะกลุ่มคนข้ามเพศชนกลุ่มน้อยในกลุ่มต่างๆหรือความขัดแย้งต่างๆในสังคมในเรื่องของทางการเมืองนะคะทำไมเราถึงจะต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าเรารายงานไปนะคะไม่ว่าจะด้วยคำพูดไม่ว่าจะด้วยสีหน้าท่าทีของเราไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาหรือแหล่งข่าวที่เราเลือกขึ้นมามันอาจจะทำให้เกิดภาพเชิงลบต่อคนที่เราพูดถึงในข่าวต่อคนที่เรากำลังรายงานข่าวนะคะแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าการรายงานของเราการพูดถึงของเราสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกันในสังคมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มน้อยกับคนกลุ่มต่างๆนะคะในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมนะคะจะต้องคำนึงถึงว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ได้ให้ข้อมูลกับเราครบถ้วนทุกฝ่ายหรือเปล่าข้อมูลนี้เราได้มีการตรวจสอบหรือทวนสอบให้ถูกต้องหรือยังว่าข้อมูลเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อที่ถูกต้องนะคะหรือว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังได้เนื้อหาที่เรานำเสนอไปนะคะมันก็จะปราศจากอคตินะคะสิ่งที่ผู้ผลิตรายการนะคะควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกประการนึงก็คือการส่งเสริมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของผู้ฟังรายการนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะกำหนดไว้3ระดับก็คือจากง่ายนะคะไปจนกระทั่งถึงระดับที่เป็นเรื่องที่เป็นอุดมคตินะคะอยากให้เกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะระดับแรกคืออะไรก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการของเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาจถูกมองข้ามไปได้เช่นกลุ่มเด็กกลุ่มคนด้อยโอกาสกลุ่มผู้พิการนะคะหรือกลุ่มบางกลุ่มนะคะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นผู้ร่วมนำเสนอในรายการเป็นแขกรับเชิญในรายการก็ได้นะคะหรือระดับที่2ก็คือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตข่าวสารนะคะเสนอแนะประเด็นในการที่จะทำรายการของเราเสนอแนะข่าวนะคะส่วนในระดับที่3เนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลเข้ามาเป็นเจ้าของสื่อมวลชนในกรณีของวิทยุเอกชนวิทยุภาครัฐนี้ระดับที่3นี้จะเรียกว่าเป็นระดับอุดมคตินะคะเพราะฉะนั้นถึงได้เกิดวิทยุชุมชนขึ้นมานะคะที่จะเป็นวิทยุชุมชนแบบทางเลือกที่จะทำให้กลุ่มบุคคลต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยุชุมชนนะคะทีนี้ข้อควรคำนึงสำคัญก็คือต้องมองว่าผู้ส่งสารหรือตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายการนะคะเราเป็นผู้ผูกขาดข้อมูลต้นทางการเป็นผู้ผูกขาดข้อมูลต้นทางก็คือเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะพูดเรามีความรู้ในเรื่องที่เราจะให้ข้อมูลอย่างดีพอนะคะสารหรือเรื่องราวที่เราจะนำเสนอจะต้องมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้วเรื่องบางเรื่องจะต้องมาจากหลากหลายมุมมองเพราะฉะนั้นต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องทุกมุมมองเข้ามาให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้สนับสนุนหรือมุมมองของผู้คัดค้านนะคะแล้วเวลาที่นำเสนอเรื่องราวหรือข่าวสารนั้นๆก็จะต้องไม่มีการบิดเบือนตกแต่งซ่อนเร้นข้อมูลนะคะถ้าเราทำได้ตามนี้นะคะก็จะเท่ากับว่าเราเป็นผู้ผลิตรายการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ

เราพูดถึงจริยธรรมจรรยาบรรณแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมากที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องรู้นะคะก็คือเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเพราะว่ามีบทลงโทษที่ชัดเจนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะข้อกฎหมายประการแรกที่เราควรรู้เลยก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะก็คืออะไรบ้างที่สิ่งที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แล้วอะไรบ้างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะทีนี้อะไรบ้างที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะเช่นงานวรรณกรรมงานนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมสดทัศนวัสดุภาพยนตร์

ต้นสิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพงานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะคะทีนี้ถ้าเราจะจับสังเกตได้ว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ให้เราลองมองไปลึกๆดูนะคะก็คือความเป็นเจ้าของแต่ละงานนั้นไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมภาพยนตร์นาฏกรรมหรือศิลปกรรมล้วนแต่มีผู้สร้างผลงานมีผู้คิดค้นผลงานเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้เมื่อมีผู้สร้างเมื่อมีผู้เป็นเจ้าของแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้กฎหมายจะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะแล้วงานประเภทไหนล่ะที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะเช่นเรื่องของข่าวประจำวันข้อเท็จจริงต่างๆรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆนะคะคำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยนะคะคำแปลข้อมูลรวบรวมนะคะของสิ่งที่หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือจัดทำขึ้นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆนะคะคำว่าคำเพียงคำเดียวชื่อเพลงชื่อต่างๆสุภาษิตคำพังเพยพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แบบฟอร์มต่างๆที่ยังไม่มีข้อมูลนะคะก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าในกรณีที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์กรณีที่เราเป็นผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วจะเอาข่าวประจำวันของที่อื่นเข้ามาพูดถึงในรายการของเราแน่นอนว่าเราจะต้องมีการอ้างอิงต้นทางด้วยนะคะต้องมีการให้เครดิตข้อมูลของต้นทางว่าเราไปเอาข่าวอันนี้มาจากแหล่งข่าวไหนเรากำลังพูดถึงแหล่งข่าวของที่ไหนอยู่นะคะเพื่อเป็นการให้เครดิตของแหล่งข่าวข้อมูลต้นทางนะคะซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทแล้วก็เป็นจรรยาบรรณของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ถัดมาค่ะก็คือเรื่องของความผิดทางอาญาหมิ่นประมาทและการดูหมิ่นนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเราอาจจะมีการทั้งทำรายการข่าวทำรายการพูดคุยและสนทนาทำรายการปกิณกะต่างๆหรือทำรายการละครทางวิทยุต่างๆซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีการพูดถึงคนนะคะพูดถึงแหล่งข่าวพูดถึงคนที่อยู่ร่วมในรายการของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากก็คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเนื้อหาที่เรากำลังจะรายงานไปนั้นมันไปหมิ่นประมาทหรือว่าไปดูหมิ่นใครอยู่นะคะแล้วในกรณีที่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะความผิดมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับการหมิ่นประมาทคนที่มีชีวิตและคนที่เป็น เรียกว่าหมิ่นประมาทผู้ตายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วในการที่เราจะผิดฐานดูหมิ่นนี่ก็คืออันที่หนึ่งก็คือเราไปดูหมิ่นเขาซึ่งหน้านะคะหรือว่าดูหมิ่นด้วยการประกาศโฆษณาโดยที่เราจะต้องระมัดระวังไม่ให้การกระทำของเราเข้าข่ายองค์ประกอบของความผิดเช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือต้องระมัดระวังเลยว่าไอ้เรื่องที่เราจะพูดเรื่องที่เราจะรายงานนั้นมันคือการใส่ความหรือเปล่านะคะแล้วกรณีการใส่ความนั้นเป็นการใส่ความผู้อื่นนะคะก็คือเป็นผู้เสียหายผู้ที่เรากำลังพูดถึงนะคะแล้วเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามซึ่งกรณีนี้ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าในการรายงานข่าวของเราหรือการพูดคุยสนทนาของเรานะคะอันที่หนึ่งเรื่องราวที่เราพูดไปแน่นอนถ้ามันเป็นการใส่ความมันก็จะปรากฏในองค์ประกอบข้อแรกนะคะและเป็นการใส่ความผู้อื่นกรณีที่เราพูดถึงผู้ที่เราอาจจะหมิ่นประมาทเขาโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะมันก็จะเข้าองค์ประกอบที่สองและเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามแน่นอนมีผู้ฟังรายการของเราอยู่มีบุคคลที่สามเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการทำรายการของเราไม่ว่าจะรายการรูปแบบใดนะคะองค์ประกอบต่างๆเป็นส่วนที่เราจะต้องตรวจสอบแล้วก็เช็คตัวเองเสมอว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายเหล่านี้หรือเปล่านะคะที่สำคัญก็คือถ้ามันจะเข้าข่ายในการหมิ่นประมาทและดูหมิ่นก็คือข้อมูลหรือเรื่องราวที่เรารายงานไปนั้นทำให้คนนั้นนะคะเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังย้ำอีกครั้งนึงก็คือไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นนะคะจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นผู้ตายนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำไมผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงถึงจะต้องรู้ด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งเราไม่ได้ทำรายการเฉพาะวิทยุที่สถานีอย่างเดียวแต่เราอาจจะมีการทำรายการวิทยุออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราทำรายการวิทยุออนไลน์ปุ๊บแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเรากำลังเอาข้อมูลหรือสิ่งที่เรานำเสนอเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่หลอกลวงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะแปลว่าเรากำลังเอาเรื่องที่เป็นเท็จนะคะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเรื่องนั้นมันไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

ล่ากระทบต่อสาธารณะกระทบต่อเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือเปล่าหรือข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจารนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าในที่นี้เราจะยกตัวอย่างกฎหมายมา3เรื่องนะคะว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์ว่าด้วยเรื่องของการดูหมิ่นแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายอื่นๆที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงควรจะรู้นะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเช่นพรบของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับพรบยาพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบนะคะหรือเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่องพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นจะต้องรู้เพราะมันเกี่ยวข้องกับการทำรายการของเรานะคะการนำเสนอข่าวหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าต่างๆของเราค่ะ

สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎระเบียบของ Ofcom นะคะหรือว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในสหราชอาณาจักรนะคะรู้ของไทยไปแล้วมารู้ของต่างประเทศบ้างว่าหลักการหรือกฎระเบียบที่เขาเน้นย้ำมีเรื่องอะไรบ้างนะคะหลักการเรื่องแรกค่ะที่เขาเน้นย้ำไว้ก็คือเรื่องของการปกป้องเด็กและเยาวชนนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งในหลักการที่เขาปกป้องเด็กและเยาวชนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหานะคะว่าไม่อยากที่จะให้เด็กๆ เข้าถึงเนื้อหาจากการออกอากาศที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้นะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะนำเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นนะคะมันจะไปกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งที่หลักการของ Ofcom คำนึงถึงก็คือเรื่องของความรุนแรงและการละเมิดนะคะโดยเฉพาะเป็นการป้องกันผู้ฟังนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เด็กและเยาวชนแล้วแต่เป็นผู้ฟังทั่วๆไปเป็นผู้ฟังมวลชนนะคะที่จะไม่ได้รับฟังเนื้อหาที่มันเป็นอันตรายหรือเป็นเนื้อหาที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะเนื้อหาที่มันไม่ถูกต้องเป็นเนื้อหาที่บิดเบือนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะหลักการของ Ofcom ประการถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมความผิดปกติความเกลียดชังและการล่วงละเมิดนะคะหลักการนี้เอาไว้ควบคุมดูแลเนื้อหานะคะที่มันอาจจะไปยั่วยุนะคะหรือว่าส่งเสริมหรือว่ายุยงให้ก่ออาชญากรรมหรือว่านำไปสู่ความผิดปกติถ้าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแปลว่าผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นที่จะต้องเช็คหรือตรวจสอบเนื้อหาของเราก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้นเนื้อหาที่เรากำลังจะนำเสนอไปนั้นมันก่อให้เกิดความเกลียดชังก่อให้เกิดความแตกแยกหรือไปล่วงละเมิดใครหรือกลุ่มชนใดหรือเปล่านะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ Ofcom ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของศาสนาและความเชื่อเนื่องจากว่าอาจจะมีจากหลายศาสนาด้วยกันแล้วก็มีหลายความเชื่อด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจำเป็นที่จะต้องใช้ระดับความรับผิดชอบของตัวเองเข้ามาพิจารณาและตัดสินเนื้อหานั้นไม่พยายามที่จะเลือกปฏิบัติเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งจากสมมติว่าถ้าเรานับถือศาสนานี้เราอาจจะไม่พูดถึงแต่เฉพาะศาสนานี้แล้วพูดถึงแต่เฉพาะข้อดีในขณะที่เป็นอีกศาสนาหนึ่งหรือความเชื่อหนึ่งเราก็จะไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่เสียหายนะคะเพราะเมื่อเราเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้วต้องใช้ความรับผิดชอบของเราในการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำแล้วก็เป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นทุกศาสนาและทุกความเชื่อจะต้องได้รับการนำเสนอด้วยความเหมาะสมนะคะหลักอีกประการที่ Ofcom ให้ความสำคัญก็คือต้องเป็นเรื่องของความเป็นกลางและความถูกต้องเที่ยงตรงนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าเรื่องของความเป็นกลางความถูกต้องเที่ยงตรงนี่ถูกเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณของประเทศไหนๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองว่าข่าวหรือเรื่องที่เรารายงานไปนำเสนอไปมันจะต้องถูกต้องนะคะมันจะต้องเป็นความจริงและที่สำคัญก็คือเราจะต้องปฏิบัติด้วยความเป็นกลางนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นของตนที่สำคัญที่ Ofcom เน้นย้ำก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะอย่างในหัวข้อที่เราได้พูดถึงกันไปมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์กฎเรื่องของการดูหมิ่นหรือแม้แต่เรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นจะมีกฎหมายใดๆก็แล้วแต่นะคะผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็จะต้องคำนึงถึงกฎหมายทุกกฎทุกข้อบังคับด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งค่ะก็คือOfcom บัญญัติหลักการนี้เอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนั้นนะคะจะต้องมีการรายงานข่าวที่ถูกต้องแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะไม่ว่าจะรายงานข่าวของพรรคการเมืองใดหรือกลุ่มใดก็จะต้องรายงานข้อมูลนั้นให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัดนะคะหลักการสำคัญประการถัดมาก็คือ Ofcom เน้นย้ำที่เรื่องของความยุติธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลความยุติธรรมเนี่ยก็คืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับความถูกต้องเที่ยงธรรมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงต่อการปฏิบัติต่อบุคคลทั้งที่อยู่ในองค์กรนะคะทั้งที่เป็นแหล่งข่าวของเรานะคะว่าให้ทุกฝ่ายนะคะสามารถเข้ามาอยู่ในรายการของเราได้หมดนะคะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันในธุรกิจสื่อสารมวลชนนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่คำนึงถึงด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่ในองค์กรนี้แล้วมีรายการอื่นๆอยู่ขององค์กรอื่นๆที่ทำรายการเหมือนเราแล้วจะต้องถือว่าเป็นคู่แข่งเสมอไปนะคะที่สำคัญก็คือจะต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของแหล่งข่าวของเราต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะหลักการที่สำคัญที่สุดที่ Ofcom เน้นย้ำไว้ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือการโฆษณาทางวิทยุเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการธุรกิจการจัดรายการแล้วก็เนื้อหาของเราจะมีความโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านนะคะ

การประเมินผลในหน่วยที่9หลักและเทคนิคการผลิตข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งในการประเมินผลในหน่วยนี้ก็จะมีการประเมินผลเป็น2ส่วนอย่างที่อธิบายให้ฟังไปตอนต้นค่ะก็คือการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแล้วก็การสอบไล่นะคะแล้วก็รายการข่าวเนี้ยเราก็เป็นกิจกรรมนึงในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยสำหรับการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงนะคะทั้งหมดก็มี3ตอนนะคะก็จะมีแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหลักการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเทคนิคการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะแนวคิดทั่วไปในการผลิตรายการข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเขาก็จะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่าอธิบายความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงได้นะคะนี่เฉพาะข้อ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ผู้ออกข้อสอบก็สามารถจะออกข้อสอบได้ถึง3ข้อก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการออกข้อสอบในข้อนี้นะคะองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยข้อใดเนี่ยนะคะข้อใดเป็นองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงซึ่งก็จะให้ตัวเลือกมา5ตัวเลือกนะคะจริงๆเนี่ยคำตอบมี9ข้อแต่ก็จะให้ที่ถูกต้องมาทั้ง4ข้อก็ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถูกทุกข้อหรือจะให้คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยข้อเดียวแล้วข้ออื่นก็จะเป็นคำตอบลวงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการออกข้อสอบค่ะก็อย่างเช่นองค์ประกอบของข่าววิทยุกระจายเสียงนะคะมีความสดทันเหตุการณ์ความใกล้ชิดกับผู้ฟังนะคะผลกระทบต่อประชาชนความโดดเด่นสำคัญวิทยาการก้าวหน้าอะไรทั้ง9ข้อเนี่ยนะคะยกมาได้4ข้อก็เป็นถูกทุกข้อหรือจะอาจจะยกมาข้อเดียวอีก4ข้อนี่ผิดหมดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะคะสำหรับตัวอย่างต่อไปก็คือการผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะต้องมีหลักและวิธีการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงอาจารย์ก็สามารถที่จะถามได้นะคะว่าหลักการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงเนี่ยต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะคะซึ่งในเนื้อหาของเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีคำตอบอยู่นะคะความเที่ยงตรงการใช้สำนวนภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจการใช้ข้อความที่กระทัดรัดการดำเนินเรื่องตรงไปตรงมาการเพิ่มสีสันของเรื่องการรักษาข้อเท็จจริงความยุติธรรมรสนิยมดีทั้งหมดเนี่ยก็

สามารถที่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ทั้งหมดคล้ายๆกับองค์ประกอบของข่าวอันนี้ก็คือการออกข้อสอบอย่างตรงไปตรงมานะคะตามเอกสารตามเอกสารการสอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องท่องจำให้ได้พอท่องจำได้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะก็จะตอบได้ค่ะถ้าอาจารย์ออกข้อสอบลวงมายังไงเนี่ย ก็จะตอบได้ถูกต้องนะคะถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราจำได้ค่ะ

ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบประเมินผลหลักเรียนนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างของข้อสอบนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะคะที่นักศึกษาควรจะได้เรียนรู้นะคะทีนี้ตัวอย่างของข้อแรกค่ะก็คืออาจจะเป็นคำถามว่าข้อใดจัดเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของวิถีชุมชนนะคะทำไมต้องถามข้อนี้เพราะความเป็นวิถีชุมชนมีความแตกต่างจากวิถีชุมชนธุรกิจหรือวิถีชุมชนของภาครัฐนะคะทีนี้แล้วมีอะไรได้บ้างล่ะที่จะเป็นข้อคำตอบของเราเช่นลักษณะที่เข้าถึงได้ง่ายการเปิดกว้างต่อคนในชุมชนเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาชุมชนและคนในชุมชนการมีรูปแบบที่หลากหลายการมีผู้สงสารเป็นคนธรรมดาในชุมชนซึ่งดูจากตัวเลือกต่างๆเหล่านี้แล้วเอ๊ะมันก็จัดเป็นธรรมชาติของวิถีชุมชนใช่ไหมคะแต่ว่าคำถามของเราถามว่าข้อไหนเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าข้อไหนเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของวิถีชุมชนนะคะก็คือข้อที่ตอบว่าการมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาชุมชนและคนในชุมชนเพราะนี่เองเป็นจุดกำเนิดหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของวิถีชุมชนที่เกิดมาเพื่อเป็นทางเลือกจากวิถีชุมชนแบบอื่นๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในชุมชนและพัฒนาชุมชนนะคะตัวอย่างของข้อคำถามถัดมาค่ะก็คือหลักการสำคัญของวิถีชุมชนที่องค์กรยูเนสโกได้กำหนดไว้มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะว่าองค์กรยูเนสโกได้กำหนดเอาไว้ใน3รูปแบบใน3หลักการด้วยกันนะคะถ้าเราดูที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกการเข้าถึงสื่อการมีส่วนร่วมการจัดการด้วยตนเองการเป็นวิถีชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนการบริหารจัดการด้วยชุมชนการได้รับใบอนุญาตการเน้นความแปลกใหม่หรือรูปแบบเชิงทดลองถ้าเราจำได้ว่าองค์กรยูเนสโกกำหนดไว้ที่3หลักการเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรานึกถึงหลักการที่ว่าการเข้าถึงสื่อการมีส่วนร่วมและการจัดการด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นให้นึกถึงว่าเอ๊ะเวลาที่เราพูดถึงวิถีชุมชนเราจะก็จะพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะเห็นคำนี้ที่ไหนให้นึกถึงตัวนี้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องไว้ก่อนนะคะแล้วคำถามถัดมาค่ะเพราะเหตุใดเวลาที่เราผลิตรายการวิทยุชุมชนจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนนะคะคำถามในข้อนี้อาจจะมีคำตอบได้หลากหลายรูปแบบนะคะให้ได้เนื้อหาที่มาจากความต้องการของชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้ดำเนินรายการผลิตรายการได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมหรือออกอากาศได้ตามกำหนดหรือจะทำให้รายการทันสมัยอยู่เสมอนะคะคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดเวลาผลิตรายการวิทยุชุมชนจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนเพราะอะไรเพราะว่าในการทำวิถีชุมชนของเราเราทำเพื่อตอบสนองคนในชุมชนทำเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกการมีส่วนร่วมจากในชุมชนก็จะทำให้เราได้ทั้งเนื้อหาและก็รูปแบบในการจัดรายการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนมาจากความต้องการของชุมชนนะคะคำถามข้อถัดมาค่ะก็คือเนื้อหาที่เหมาะสมนะคะสำหรับรายการวิถีชุมชนควรเป็นอย่างไรตอบสนองความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มไหมหรือว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นให้ความบันเทิงเป็นหลักใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายและการบริหารงานของภาครัฐหรือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์นะคะเนื้อหาที่เหมาะสมของวิถีชุมชนนะคะจะเป็นแบบไหนต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลความรู้ในท้องถิ่นนะคะเอ๊ะทำไมเราไม่เลือกตอบข้อ1ที่บอกว่าเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังบางกลุ่มเพราะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ผู้ฟังบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วในการที่เราจะทำวิถีชุมชนเนื้อหาจะต้องตอบสนองกับผู้ฟังทุกกลุ่มทุกภาคส่วนที่อยู่ภายในชุมชนนะคะแล้วเนื้อหานั้นทำไมถึงไม่ใช่เนื้อหาที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์ล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นข้อมูลความรู้ในชุมชนก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่ทันสมัยและทันสถานการณ์ได้นะคะสำหรับคำถามข้อถัดมานะคะก็คือข้อใดคืองานชิ้นสุดท้ายของการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะการกำหนดเวลาออกอากาศใช่หรือเปล่านะคะการตรวจสอบข่าวสารต่างๆที่ส่งมายังวิทยุชุมชนใช่ไหมการประเมินผลรายการล่ะการเลือกประเภทและรูปแบบรายการใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการควบคุมการผลิตรายการนะคะสำหรับคำตอบของข้อคำถามที่ว่าข้อใดคืองานชิ้นสุดท้ายสำหรับการผลิตรายการวิทยุชุมชนนะคะก็คือการประเมินผลรายการและอย่างที่
ที่ได้เน้นย้ำไปนะคะว่าการประเมินผลรายการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอาสาสมัครนักจัดรายการวิชุมชนจากเดิมที่เป็นมือสมัครเล่นให้เป็นมืออาชีพค่อยๆไต่เต้าค่อยๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับด้วยการมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการนะคะ

สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของข้อคำถามที่ใช้เป็นแบบประเมินผลหลังเรียนหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีการตัดบางส่วนนะคะมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะแต่สำหรับข้อคำถามบางคำถามนักศึกษาก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากในตำราชุดวิชานี้นะคะคำถามข้อแรกค่ะ เป็นคำถามที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะกล่าวถึงความหมายแล้วก็ของคำว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณซึ่งในข้อนี้หานักศึกษาจำได้ก็คือเราก็จะมีการเน้นย้ำว่าบางครั้งการให้ความหมายของคำว่าจริยธรรมหรือจรรยาบรรณก็จะมีการแยกออกตามตัวอักษรที่เกี่ยวข้องของคำว่า ethics นะคะก็คือ ethics นะคะแต่ละคำแต่ละตัวอักษรก็จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องที่ต่างกันไปสำหรับข้อคำถามตัวนี้ถามถึงตัว T ค่ะว่า T หรือ Truth เนี่ยนะคะเป็นความหมายในข้อใดนะคะข้อแรกก็คือข้อ1ความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากมองข้อที่2ความจริงที่ได้มานั้นตรงกับความต้องการของผู้ฟังข้อที่3ความจริงที่ได้มานั้นเกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้คนในสังคมข้อที่4ความจริงที่ได้มานั้นเป็นความจริงที่ไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นข้อที่5ความจริงที่ได้มานั้นได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะคำว่าทีนะคะที่อยู่ในเอติกส์นั้นควรเป็นทีในข้อไหนนะคะเฉลยค่ะก็คือความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จากทุกมุมมองนะคะทีนี้ถ้าเราดูช้อยส์ข้ออื่นๆนะคะถามว่าความจริงในข้อนั้นตรงกับความต้องการของผู้ฟังใช่หรือเปล่าก็ยังใช่ไม่ 100% นะคะเกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้คนในสังคมข้อนี้ใช่ไหมก็ยังใช่ไม่ 100% นะคะเป็นความจริงที่ไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นหรือได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะเพราะฉะนั้นบางข้อก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ข้อที่ตรงที่สุดนะคะก็คือคำว่าทีที่อยู่ในเอติกส์นะคะก็คือความจริงที่ได้มานั้นควรถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์จากทุกมุมมองนะคะตัวอย่างของคำถามในข้อที่2ค่ะก็คือในการสัมภาษณ์เพื่อการรายงานข่าวนะคะผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงพึงทำตามในข้อใดข้อแรกเลยปกปิดและปลอมตัวเพื่อได้ข่าวเชิงลึกเราควรทำแบบนี้หรือเปล่านะคะข้อที่2การร่วมออกอากาศในรายการหมายถึงว่าการดึงเอาผู้ฟังเข้ามาร่วมออกอากาศในรายการของเรานะคะข้อที่3ไม่ใช้คำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำข้อที่4เปิดเผยทุกข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อความโปร่งใสข้อที่5แหล่งข่าวต้องมีส่วนร่วมในการออกอากาศทุกครั้งนะคะข้อไหนคะที่ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องทำเมื่อเราใช้ลักษณะของการรายงานข่าวด้วยการสัมภาษณ์นะคะตอบข้อที่เรียกว่าไม่ใช้คำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำค่ะเพราะอะไรเพราะว่าข้อนี้นะคะหากเราปกปิดและปลอมตัวเพื่อได้ข่าวเชิงลึกมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราอัดคนที่เป็นแหล่งข่าวเอาใจข้อมูลเรามาเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครข้อนี้ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะหรือนำเสนอข้อมูลในเชิงตัดสินว่าใครคือผู้ผิดอันนี้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของการชี้นำนะคะเปิดเผยทุกข้อมูลที่ได้รับมากรณีที่แหล่งข่าวไม่อยากให้เปิดเผยนะคะเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วแหล่งข่าวต้องมีส่วนร่วมออกอากาศในทุกครั้งไหมก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงทำตามก็คือไม่ใช้ข้อคำถามที่ก่อให้เกิดการชี้นำเพราะการชี้นำของเราอาจจะไปส่งผลถึงเนื้อหาในรายการอาจจะไปส่งผลถึงการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรืออาจจะไปส่งผลถึงการสร้างให้เกิดความแตกแยกหรือผลกระทบในด้านอื่นๆระหว่างคนกลุ่มต่างๆนะคะข้อคำถามข้อถัดมาค่ะสิ่งใดบ้างที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์อันนี้ถามที่เรื่องของความจำล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการท่องก่อนว่าเอ๊ะข้อไหนนะที่กฎหมายถือว่าถูกลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ข้อไหนนะที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างวรรณกรรมวรรณคดีระเบียบข้อบังคับประกาศหนังหรือภาพยนตร์งานดนตรีกรรมศิลปกรรมนะคะข้อไหนคะที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะก็จะมีบอกใบ้นิดนึงว่าเอ๊ะสิ่งที่กฎหมายถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือสืบสาวค้นหาต้นทางแล้วเจอผู้ผลิตชิ้นงานเจอเจ้าของชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายสิ่งที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือระเบียบข้อบังคับหรือว่าประกาศนะคะในขณะที่ข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นเราสามารถกลับไปหาต้นทางแล้วเจอเจ้าของผลงานเจอผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆนะคะ
คำถามข้อถัดมาค่ะก็คือข้อใดถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะข้อแรกเลยการเรียกแหล่งข่าวโดยเจตนาว่าตัวป่วนตัวปัญหาข้อที่2วิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะโดยเรียกที่ชื่อตัวข้อที่3พูดซ้ำคำพูดของแหล่งข่าวโดยนักข่าวหรือโดยตัวเรานะคะข้อที่4การถามตอบปัญหากับแหล่งข่าวที่มีคู่ขัดแย้งและข้อที่5ก็คือให้คนเล่าเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านรายการลองดูนะคะว่าข้อไหนจะถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะข้อนี้ค่ะข้อแรกเรียกแหล่งข่าวโดยเจตนาเลยนะคะว่าตัวป่วนหรือตัวปัญหาทำไมถึงข้อนี้ถึงผิดหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเพราะอะไรเพราะว่าก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงของคนที่เป็นแหล่งข่าวของเรานะคะว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวป่วนนะเขาเป็นตัวปัญหานะแล้วในกรณีที่แหล่งข่าวนั้นๆ นะคะยังมีชีวิตอยู่แล้วเราหมิ่นประมาทเขาในรายการนะคะซึ่งรายการของเราก็อาจจะมีฟังผู้ฟังมากมายอาจจะเป็นผู้ฟังมวลชนทั้งที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นอกห้องส่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าหรือครบองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคำถามอีกข้อนึงค่ะก็คือคำถามที่ถามว่าปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อจริยธรรมของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงคือข้อใดนะคะข้อที่1คือการเลือกใช้คำและภาษาไม่ถูกต้องกับระดับของบุคคลนะคะข้อที่2เกิดจากการควบคุมการผลิตรายการของภาครัฐอย่างเข้มงวดข้อที่3การให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการรายงานข่าวมากกว่าคำถูกต้องข้อที่4การรักษาผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนรายการและข้อที่5การจงใจรับอามิสินจ้างจากองค์กรเอกชนและภาครัฐบาลข้อไหนจะเป็นปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคะข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อนี้ค่ะการจงใจรับอามิสินจ้างนะคะการรับของขวัญการรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมีผลต่อการรายงานข่าวของเรามีผลต่อการเลือกเนื้อหาของเรามีผลต่อการเลือกใช้คำท่าทีหรือน้ำเสียงของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรารับอามิสินจ้างแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็เท่ากับว่าเราทำผิดตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นปัจจัยอุปสรรคที่สำคัญที่สุดและก็จะมีข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมาคมหรือว่าสภาวิชาชีพต่างๆก็ได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะว่าผู้ผลิตรายการหรือว่าสื่อมวลชนนะคะไม่ควรที่จะรับของขวัญในมูลค่าสูงๆที่มากเกินกว่า 3,000 บาทขึ้นไปค่ะในการเรียนรู้ของนักศึกษานะคะเพื่อที่จะเป็นนักนิเทศศาสตร์หรือว่าเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ดีนะคะก็อาจจะมีปัจจัยอุปสรรคมากมายนะคะในการทำงานของเรานะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะมุ่งมั่นและฝ่าฟันไปได้นะคะในการเรียนรู้ก็เช่นกันนะคะมีหลายหน่วยหลายตอนที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องอ่านต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องท่องจำนะคะแต่ให้เราระลึกไว้เสมอว่าความสำเร็จจะเป็นของคนที่ใช้ความมุมานะพยายามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนรู้ของเราทั้งในเรื่องของการเรียนทั้งในเรื่องของการประกอบวิชาชีพนะคะมั่นใจได้แน่นอนว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จนะคะขอส่งพลังใจและกำลังใจค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยเป็นปรัชญาที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกว่าเป็นหลักในการพัฒนาประเทศที่จะนำไปสู่ความจริงอย่างแท้จริงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปเป็นรากฐานในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อถ่ายทอดส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปดังเช่นโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116เทศบาลนครปากเกร็ด2ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมชื่อโรงเรียนถึงมีคำว่าที่116นั่นเป็นเพราะว่าสมัยก่อนการสร้างโรงเรียนเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักกระโดดร่มประเทศสหรัฐอเมริกากับนักกระโดดร่มประเทศไทยร่วมมือกันกระโดดร่มและสร้างโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่116ของการกระโดดร่มเมื่อปีพุทธศักราช2516โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116มีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่2งาน10ตารางวาเปิดทำการสอนในปีการศึกษาแรกพ.ศ. 2516ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีวิสัยทัศน์ว่าโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติบนพื้นฐานความพอเพียงทางโรงเรียนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมได้จากผู้อำนวยการโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116นายสาโรจน์สุขสุเมธค่ะ
2: จากสภาพที่โรงเรียนที่ผมมาดำรงตำแหน่งณในปี2516นั้นทั้งน้ำดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกผมจึงเล็งเห็นนำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งหมด14สถานีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และต่อยอดไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
1: ก่อนที่โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116จะเริ่มทำโรงเรียนพอเพียงนั้นทางโรงเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีปัญหาสำคัญ4ด้านด้านแรกดินไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกด้านที่2น้ำเสียด้านที่3เศษอาหารเหลือทิ้งและการใช้น้ำยาทำความสะอาดในปริมาณมากในด้านแรกดินไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพื้นที่จากดินบ่อขยะมาเป็นดินร่วนปนทรายและการเพาะเลี้ยงไส้เดือนปัญหาน้ำเสียได้มีการทำน้ำหมักชีวภาพมาเทลงในทางระบายน้ำเสียที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่วนด้านหลังโรงเรียนนำต้นทูบฤาษีมาปลูกเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นโรงเรียนได้นำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้งมีการกำจัดขยะจากเศษอาหารโดยเศษพืชผักที่เหลือจากห้องประกอบอาหารจะนำไปเลี้ยงไส้เดือนส่วนเศษอาหารที่เหลือจากการทานอาหารของนักเรียนนำไปเป็นอาหารปลาและอาหารเป็ดและปัญหาสุดท้ายการใช้น้ำยาทำความสะอาดในปริมาณมากทำให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้สารเคมีได้มีการทำน้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้ในโรงเรียนเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นและน้ำยาล้างห้องน้ำเมื่อทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทางโรงเรียนได้จัดตั้งสถานีแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง14สถานี
3: สำหรับโรงเรียนเรานะคะได้จัดทำหลักสูตรนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในสถานีแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งในแต่ละสถานีเราก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงไส้เดือนการปลูกผักสวนครัวเนี่ยนะคะทุกชั้นตั้งแต่ป.4ถึงป.6นะคะส่วนนักเรียนที่มีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษเขาก็จะไปเลือกเรียนในชุมนุมทุกวันพุธนะคะตามความสนใจของเขาค่ะ
1: ทางโรงเรียน ียนได้นำความรู้ขยายผลไปสู่ครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจมีการจัดแบ่งหน้าที่ครูและนักเรียนเข้ารับผิดชอบดูแลแต่ละสถานีเรียนรู
4: ้วันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของเราโรงเรียนของเรามีธรรมชาติที่สดใสและได้เรียนรู้4สถานีได้ปฏิบัติจริงทำจริงและได้ทั้งความรู้และความสนุกด้วยค่ะ
5: และสถานีที่ฉันชอบคือการเลี้ยงเป็ดพื้นเมืองเป็ดที่ทางโรงเรียนได้เลี้ยงคือพันเป็ดกากีเคมเบลเป็ดกากีเคมเบลได้ขายวันละ1ฟองต่อวันและช่วยสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนโดยการขายไข่ทุกวันศุกร์ทุกๆเช้าเป็ดกากีเคมเบลจะมาเดินเล่นที่สนามหญ้าทำให้พวกเรามองและรู้สึกผ่อนคลาย
1: นำผลผลิตเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงประจำภาคกลาง
0: เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116ได้มีการแบ่งพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้พื้นที่2งานทำเป็นรูปตัวยูมีการบริหารจัดการอย่างดีโดยมีการแบ่งสถานีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด14สถานีแต่ละสถานีจะมีรายละเอียดแตกต่างกันอย่างไรไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกได้เลยค่ะ
6: โรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงประจำภาคกลางครับซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนและใช้กับนักเรียนที่นี่ครับวันนี้ครับผมอยู่กับคุณครูครับคุณครูที่ดูแลโครงการนี้ครับคือคุณครูสมเกียรตินนทวงศ์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับผม
6: สวัสดีครับคุณครูครับผมอยากถามว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ยังไงบ้างครับ
7: ก็ส่วนใหญ่ในเรื่องของเกษตรอินทรีย
6: ์
7: นะฮะทั้ง14สถานี
6: อ๋อ14สถานีนี่มีสถานีอะไรบ้างครับ
7: ก็มีไม้เลื้อย
6: ครับ
7: นะฮะเป็นไม้ที่นักเรียนควรจะศึกษาในวรรณคดี
6: ครับ
7: นะครับก็มันมีประโยชน์ยังไงให้ร่มเงาหรือจัดซุ้มต่างๆในการถ่ายรูปในสมัยนี้นะที่เขาตกแต่งสถานที่ในแหล่งที่ท่องเที่ยวนะครับนั่นคือประโยชน์ของการซุ้มไม้เลื้อยแล้วก็เรื่องของสมุนไพรจากไม้เลื้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกสถานีนึงนะครับก็เป็นสถานีน้ำหมักชีวภาพ
6: อ๋อครับ
7: ครับน้ำหมักชีวภาพนั้นคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้มาจากเศษอาหารที่เด็กทานเหลือแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้จากหน่อกล้วยหน่อกล้วยเอามาสับนะ
6: เป็นการทำซีโร่เวส
7: ใช่ใช่ใช่ครับผม
6: ลดขยะโรงเรียนด้วย
7: ใช่ครับผมครับแล้วก็มาอีกสถานีนึงมีมะม่วงกล้วย
6: ครับ
7: นะที่ทางโรงเรียนเราเนี่ยก็น้อมนำนะตามหลักทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เด็กๆแล้วก็ชุมชนได้ให้ความสนใจนะครับก็มะม่วงหลายสายพันธุ์ก็จะมีมะม่วงประจำจังหวัดนนท์ด้วยนะ
6: มะม่วงอะไรครับอาจารย
7: ์ยายกำ
6: ยายกำ
7: ครับมะม่วงยายกำนะครับแล้วก็จะมีสถานีมะลิ
6: ครับ
7: มะลิก็จะมาสืบเนื่องมาจากกิจกรรมในวันแม
6: ่ครับ
7: ปลูกลูกปลูกรักทำกิจกรรมร่วมกันนะแต่เรามีสถานีปั่นเพื่อสุขภาพเพื่อการเกษตรจักรยานปั่น
6: เป็นยังไงครับ
7: คือดึงน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ด้านหลังเรียนเนี่ยเอามาใช้
6: เป็นใช้พลังงานคนในการปั่น
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาใช
7: ้ใช่ครับถูกต้องครับ
6: ประหยัดพลังงานไปด้วยเนาะ
7: ใช่ครับผมแล้วก็ในนั้นก็จะมีพวกสถานีมะนาว
6: ครับ
7: คือมะนาวนั้นเราจะปลูกสายพันธุ์แป้นสุขประเสริฐ
6: ครับ
7: นะครับเพราะว่ามันทนต่อโรค
6: แล้วมีสถานีอะไรอี
7: กแล้วก็มีสถานีเป็ดเป็ดก็จะเป็นเป็ดกากีแคมเบลนะเพราะว่าให้ไข่ดกนะฮะ
6: แล้วก็เพื่อเอาไข่เป็ดมา
7: ใช่ๆเป็ดตัวนึงอาหารได้จากเศษอาหารนะฮะลดเรื่องของการเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากเด็กๆ
6: ใช่ๆๆก็มาทําเป็นอาหารเป็ดใช่มั้ย
7: ครับแล้วก็ไข่เป็ด
6: ไข่เป็ด
7: โครงการอาหารกลางวันเด็กใช่ครับ
6: ครับ
7: แล้วก็จะมีสถานีการปลูกผักแบบคนเมือง
6: ปลูกผักคนเมืองทำยังไงครับอาจารย์
7: การปลูกผักคนเมืองก็ในปัจจุบันนี้คือ คนไทยในปัจจุบันนั้นก็สนใจเรื่องของสุขภาพ
6: ค
7: ืออยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นตามหลักยาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงพระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว
6: ้แล้วเราก็ยังมีน้ำหมักชีวภาพที่คุณครูทำมาใช
7: ่ครับน้ำหมักชีวภาพใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าน้ำหมักชีวภาพก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็บวกกับมูลไส้เดือนสถานีนี้ก็เป็นมีมูลไส้เดือนที่เราเอามาประยุกต์ใช้ผสมผสานเพิ่มแร่ธาต
6: ุ
7: ให้กับพืชน้ำหมักชีวภาพ
6: บ
7: ำบัดน้ำเสียแล้วก็เอามาเป็นส่วนประกอบ
6: แล้วนอกจากนี้มีสถานีอะไรอีกไหมครับ
7: ก็จะมีสถานีอิงดอยส่วนผสม
6: เป็นยังไงครับอิงดอยส่วนผสม
7: นั้นจะเป็นหลากไม้หลายพันมีทั้งไม้เลื้อย มีทั้งระยะสั้นไม้ขนาดกลางอย่างไม้ขนาดกลางอย่างเป็นกล้วยอะไรเงี้ยเป็นไม้ขนาดกลางนะฮะ
6: แล้วมีอะไร
7: แล้วก็จะมีสถานีเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำล้างจานน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาถูพื้น
6: ผมถามคุณนิ่งครับนักเรียนในโรงเรียนที่นี่ครับเขาชอบเข้าสถานีอะไรมากที่สุดครับที่แบบว่าเด็กนิยมเข้าไปทำหรือไปปฏิบัตินะครับ
7: คือมองในภาพรวมแล้วเนี่ยเกือบทุกสถานีแต่สิ่งที่เด็กๆชอบไปก็คือมะนาวเพราะว่ามะนาวเนี่ยมันจะมีส่วนของจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพเด็กได้ออกกำลังกายดึงน้ำเข้ามาลด
6: ใช่ด้วย
7: ใช่ใช่ใช่
6: จากที่คุณครูให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อกี้นะครับผมก็อยากจะรู้แล้วครับว่าแต่ละสถานีนะครับเขามีการปฏิบัติและดูแลยังไงบ้างเราไปชมกันเลยครับ
8: สถ

ันนี้พวกเราจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับฐานน้ำหมักชีวภาพค่ะวัตถุประสงค์ของการทำน้ำหมักชีวภาพ 1. เพื่อลดปริมาณขยะเปียกภายในโรงเรียน 2. เพื่อนำขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ 3. บำบัดน้ำเสีย

0: งเรียนของเราประดิษฐ์จักรยานเพื่อสุขภาพและการเกษตรขึ้นเพราะเรามีการใช้น้ำในการล้างถาดอาหารของนักเรียนซึ่งน้ำที่ล้างจะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังกำแพงของเรียนและบำบัดด้วยน้ำหมักชีวภาพโดยนักเรียนกลุ่มน้ำหมักชีวภาพเป็นคนดูแลและเอาน้ำหมักชีวภาพไปใส่ในถังที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังกำแพงของเรียนซึ่งมีต้นทูบฤาษีที่มีคุณสมบัติบำบัดน้ำเสียหรือสมบูรณ์นิเวศค่ะ
1: เหตุผลที่โรงเรียนของเราปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์คือเนื่องด้วยมาจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างและมีน้ำขังจึงไม่สามารถปลูกพืชผักใดๆได้จึงทำให้ผู้อำนวยการได้นำการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์มาปรับใช้พื้นที่ตรงด้านนี้ค่ะมะนาวพันธุ์ที่เราปลูกคือพันธุ์แป้นสุกประเสริฐซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกและดูแลง่าย
2: วันนี้พวกเราจะมาทำกิจกรรมเก็บไข่เป็ดกันค่ะ

0: ันนี้คือดินที่ผ่านการนะครับหมักมาแล้ว2เดือนนะครับก็จะเกิดการย่อยสลายเป็นลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดความย่อยสลายนะครับกลายเป็นดินปลูกในถึงที่สุดนะครับใช้เวลาในการหมักซึ่งใช้เวลาในการ2เดือนนะครับแล้วก็เมื่ออยาก2เดือนเสร็จแล้วนะครับเราปลูกเสร็จแล้ว
1: การปลูกก็จะเป็นเหมือนลักษณะฝั่งนู้น

0: ใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาล้างจานสารซักล้างต่างๆภายในโรงเรียนมีรายจ่ายมากเกินความจำเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจึงหาวิธีแก้ปัญหาโดยส่งครูไปอบรมเรื่องวิธีการทำน้ำยาเด็กประสงค์จากน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวหลังจากนั้นจึงนำมาเผยแพร่ให้แก่คุณครูนักเรียนและชุมชนด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รับชมนะครับนักเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจากมิตรภาพที่116นะครับว่าเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไงบ้าง14สถานีแล้วเนี่ยนะครับผมอยากถามคุณครูครับว่า
2: คุ
1: ณครูอยากจะเชิญชวนให้คุณครูเชิญชวนดีกว่าว่าอยากให้โรงเรียนหรือว่าผู้สนใจเนี่ยมาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างครับ
2: ได้ครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ปากต่อปาก
1: ครับ
2: นะฮะปากต่อปากเด็กที่ได้ทำกิจกรรมเราก็ไปบอกกับผู้ปกครอง
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรงเรียน
1: ครับ
2: งั้นก็อยากจะฝากถึงโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะฮะที่อยู่ในละแวกนี้หรือที่อื่นก็แล้วแต่แหละนะถ้าสนใจนะสนใจมาดูได้นอกจากโรงเรียนแล้วนะอาจจะเป็นพวกสถาบันอื่น
1: ๆ
2: อาจจะเป็นสถาบันในที่นี้อาจจะเป็นพวกชุมชนนะหรือหน่วยงานอื่น
1: ๆ
2: นะทางเรียนเราก็ยินดีนะฮะยินดีที่จะให้ความรู
1: ้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูสมเกียรติอนันทวงศ์ครับ
2: ครับผมยินดีครับผม
1: ขอบคุณครับเพื่อเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับ
3: การนำความรู้ใหม่ๆมามอบให้กับนักเรียนในด้านการเกษตรเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชาติ อิทธกิจได้นำความรู้ทางด้านการเกษตรมาอบรมให้นักเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรกันไปติดตามชมได้เลยค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้นะร่วมกับโรงเรียนนะคะในส่วนของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยมีวันนี้ทางศูนย์เกษตรในเมืองเองก็จะมีเรื่องของแหน่แดงนะการเลี้ยงแหน่แดงแล้วก็การนำไส้เดือนอีกสายพันธุ์นึงก็คือสายพันธุ์บลูนะคะเอามาให้ทางโรงเรียนเนี่ยได้ลองเลี้ยงดูนะคะจากแล้วก็จากที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนนะก็สามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อให้เกิดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะค่ะวันนี้เนาะเราก็มาเรียนรู้กันเนาะในส่วนของเรื่องของแหน่แดงนะคะเพื่อเอามาใช้ในส่วนของโรงเรียนนี่โรงเรียนอะไรคะ
5: โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116
4: วันนี้เอาของชิ้นใหม่มานำเสนอนะก็จะเป็นแหน่แดงเนาะดูใกล้ๆกันเลยอ้าวส่งดูกันเคยเห็นไหมที่บ้านมีไหมไม่มีโอ้นะจริงๆแล้วมันอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยเราคงต้องมาขยายพันธุ์ตัวนี้กันก่อนเนาะว่าอยากแบบได้แหน่แดงเยอะๆไว้ให้ทั้งเป็ดจะกินไส้เดือนจะกินเอาไปปรุงดินด้วยใช่ไหมคะหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้สึกคุณครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วด้วยขั้นแรกเลยก็คือมีอุปกรณ์ละเราก็จะต้องใส่อันแรกก็คือดินอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนไหมหรือมาช่วยกันไหมมาช่วยกันเลี้ยงแหน่แดงกันดีกว่าเอาวงไหนดีวงนี้ก่อนเนาะอ้าวโอเคอ้าวมีตัวแทนไหมนี่อ้าวหนุ่มๆยกดินใส่เลยเลี้ยงง่ายตอนนี้เลี้ยงง่ายเอาละน้ำกระเด็นแน่นั่นเอาเลยช่วยกันเลยเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งคืออ้าวมูนัวใครเอ่ยใส่ไปเลยใส่ไม่ต้องสักครึ่งนึงก็ได้จริงๆเราจะแช่ไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก10ถึง15นาทีก่อนเพื่อให้ทั้งมูนัวแล้วก็ดินเนี่ยดูดน้ำเข้าไปนะคะให้มันชื้นเต็มที่นะคะพอมันมีความชื้นเต็มที่เราก็ปล่อยแหน่แดงนะคะลงไปอ้าวใส่หมดเลยแค่นี้เลยวิธีการเลี้ยงแหน่แดงนะแล้วเลี้ยงไปอีกประมาณสัก2อาทิตย์เขาก็จะเจริญเป็นสีแดงแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นเต็มวงบ่อนี้นะคะจากเมื่อกี้เนาะเราก็เลี้ยงแหน่แดงกันไปนะแล้วก็เห็นว่าที่นี่มีไส้เดือนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะที่นี่เป็นพันธุ์อะไรนะ
5: AF
4: ตัวเป็นยังไงเอามาดูหน่อยอ้าวไหนเป็นยังไงเอ่ยอ้าวเว้ย ัวใหญ่เลยเนาะใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
4: อ้าวแล้วเลี้ยงเยอะไหมเอ่ย
6: เยอะ
4: เยอะแล้วเอาไปทำอะไรบ้างพอได้มูลไส้เดือนแล้วเนี่ย
6: ก็เอาไปปลูกเป็นปลูกผักครับ
4: อ๋อปลูกผักใช่ไหมคะวันนี้พี่มีอีกแบบนึงมาให้ของน้องเป็น AF ใช่ไหม
6: ใช
4: ่ของพี่เป็นบลูตัวจะเล็กกว่า AF นะคะตัวจะเล็กกว่า AF นี่เลี้ยงไส้เดือนเนี่ยของเราเนี่ยที่นี่เนี่ยทำยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหม
6: นำมูลวัวนมไปแช่น้ำ2รอบรอบละ24ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนำขี้วัวนมไปตากแดดให้แห้งค่ะแล้วก็นำมาใส่กระมังแล้วก็ปล่อยไส้เดือนลงไปค่ะรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่ต้องแฉะมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้เน่าได้แล้วก็ไส้เดือนอาจจะตายได้ค่ะ
4: แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาต้องกินอะไรอีกไหมหรือว่าเลี้ยงไปเลย
6: เลี้ยงไปเลย
4: เลี้ยงไปเลยไม่เติมไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรแล้ว
6: แม่ครับเพราะว่ามูลอันนี้เป็นมูลวัวนมครับมันจะมีได้ค่ะครับ
4: อ๋อก็เลยเลี้ยงไปเลยกี่วันเราจะเก็บขี้แบบขี้ไส้เดือนได
6: ้1 เดือน
4: ใช่ไหมโอ้ของเนี่ยเด็กใหม่ของพี่เนี่ยก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันเลยนะก็คือแช่มูลวัวใช่ไหมมูลวัวมูลวัวนมโอ้ไปใหญ่ละนะใช่ไหมที่เราได้มาใช่ไหมคะแล้วก็แช่น้ำใช่ไหมให้ชื้นให้เขาเต็มที่หมักเต็มที่นะเนี่ยอันเนี้ยพี่ก็เอามาแบบแช่มาให้นะคะแล้วก็เอาไส้เดือนใช่ไหมเลี้ยงในกะละมังอย่างนี้ได้เลยใช่ไหม
6: ได้
4: ใช่ไหมคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือไส้เดือนเขาชอบแสงไหม
6: ไม่
4: ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ในที่มืดๆใช่ไหมคะเหมือนเขาแบบชอนลงไปในดินอยู่ในที่มืดๆใช่ไหมอ๋อมีอีกอย่างนึงไส้เดือนบลูค่ะน้องที่เขาบอกบลูเพราะว่าตัวเขาจะเหลือบๆสีฟ้าๆใช่ไหมสีม่วงสีน้ำเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของเขาก็คือถ้าแบบถูสักแป๊บนึงเนี่ยให้เมือกเขาออกอะค่ะพอดมกลิ่นเขาไม่เหม็นเขาจะเป็นกลิ่นดอกโมกนะคะเนาะเนี่ยตัวเนี้ยเนาะเราลองเอาไปเลี้ยงดูนะแล้วลองทำดูอย่างที่พี่บอกว่ามันมีกลิ่นหอมจริงหรือเปล่าเนาะลองเทียบกับ AF ที่เราเลี้ยงอยู่เดิมเนาะลองดูนะคะอ้าวเอาไปเลยยกให้ขอบคุณค่ะเอาไปขยายต่อเองนะค่ะในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนะคะเราก็จะเห็นว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็มีฐานการเรียนรู้หรือสถานีต่างๆเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากส่วนที่ได้จากการผลิตภายในโรงเรียนต่างๆนะคะเพื่อให้เอาไปใช้ในส่วนของอาหารกลางวันแล้วก็มีการจำหน่ายให้กับผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจด้วยนะคะเรียกว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของความรู้ให้กับนักเรียนที่มาเรียนนะคะก็จะได้เรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนาะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆอย่างคณิตศาสตร์มาคำนวณตัวเลขนะคะเรื่องของวิทยาศาสตร์การเติบโตของพืชของสัตว์ต่างๆนะคะก็เรียกว่าเป็นในเรื่องของการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ว่าทำไมนะโรงเรียนจะต้องมีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะคะแล้วก็มีอีกส่วนนึงก็คือทางมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะคะก็จะมีในส่วนของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ภายใต้สาขาวิชานะคะก็จะมีในส่วนของศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมืองนะคะถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ศูนย์เกษตรในเมืองได้เช่นกันนะคะทางทีมงานทางคณาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เนี่ยก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมช่วยเหลือร่วมทำกิจกรรมด้วย

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยและความพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนของตนเองหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage SCOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังทั้ง YouTube และ Facebook SCOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้ททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: I returned here for just one reason I fell in love
4: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

วัสดีครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษาของหน่วยที่6การนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติของชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศผมอเนกชัยเรืองรัตนากรรับผิดชอบหน่วยที่6ครับตอนนี้นะครับหน่วยนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดอยู่4ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นกล่าวถึงความหมายและตัวแสดงของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัตินะฮะตอนที่2นะครับจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของรัฐกับการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติตอนที่3นะครับจะกล่าวถึงเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและตอนสุดท้ายนะครับก็จะกล่าวถึงเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นนามธรรมอันดับแรกครับในส่วนแรกผมก็จะเข้าสู่เนื้อหาของตอนที่ 6.1 นะครับความหมายและตัวแสดงของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติอันดับแรกเลยนะครับนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะดังนั้นในการจะนิยามความหมายของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติก็จะนิยามได้ว่าเป็นกระบวนการนำทางเลือกของนโยบายต่างประเทศที่ตัดสินใจโดยพิจารณาใช้เครื่องมือของรัฐบาลที่มีอยู่เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศที่ผู้กำหนดนโยบายได้ผ่านกระบวนการตัดสินใจแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เป้าหมายไว้มีอย่างน้อย3ประการครับประการแรกคือการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเฉพาะหน้าประการที่2คือการแสวงหาและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในระยะยาวและประการที่3คือการรับมือกับภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศตามทัศนะของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารที่มีอำนาจตามกฎหมายครับการนำนโยบายต่างประเทศไปปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจของตัวแสดงทั้งที่เป็นบุคคลกลุ่มบุคคลร่วมทำงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนและก็ดำเนินยุทธศาสตร์ต่างๆนอกจากนี้นะครับการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติยังจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับหน่วยงานภายนอกประเทศอีกด้วยทั้งนี้นะครับตัวแสดงในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติสามารถจำแนกได้เป็น6ตัวแสดงหลักครับได้แก่1นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่การทูต2กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ3หน่วยงานราชการอื่นๆ4กองทัพ5หน่วยข่าวกองและ6ภาคประชาชนทั้งนี้นะครับตัวแสดงในแต่ละประเภทจะเลือกใช้รูปแบบของเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามความเชี่ยวชาญและศักยภาพของตัวแสดงนั้นๆอันหนึ่งนะครับแม้นโยบายต่างประเทศเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่มาจากกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศและถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะครับผลสืบเนื่องจากการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ที่นำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอเนื่องจากสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศนั้นมีความเป็นพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงสูงการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติจึงไม่สามารถควบคุมตัวแปรแทรกสอดจากภายนอกได้มากไปกว่านั้นนะครับการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติยังเป็นขั้นตอนที่อาจจะต้องเผชิญกับการเมืองภายในประเทศอีกด้วยสำหรับตอนที่ 6.2 นะครับเราจะมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของรัฐกับการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติครับอำนาจของรัฐนะครับเป็นหมุดหมายในการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรวมถึงกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศต่างๆนะครับหากจะพิจารณาถึงความหมายของอำนาจของรัฐในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจกล่าวได้ว่าหมายถึงความสามารถของรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆที่จะนำทรัพยากรที่ครอบครองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมการดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในการควบคุมจิตใจและการกระทำของรัฐบาลของประเทศอื่นในเวทีระหว่างประเทศครับการมองอำนาจรัฐในมิติของความสามารถในการควบคุมทรัพยากรเป็นแนวคิดที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางนะครับในการศึกษานโยบายต่างประเทศถ้าหากเราจะพิจารณาจากแผนภาพนะครับที่อยู่ในสไลด์นะครับน้องนักศึกษาทุกคนจะเห็นได้ว่า
อำนาจของรัฐสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นก็คืออำนาจที่เป็นศักยภาพและอำนาจที่แท้จริงเราจะมาอธิบายนะครับในแต่ละความหมายของอำนาจนะครับอำนาจที่เป็นศักยภาพหมายถึงอำนาจของรัฐตามธรรมชาติที่เกิดจากการครอบครองคุณสมบัติแห่งชาติและสภาพแวดล้อมภายในของรัฐเองตัวอย่างที่ได้แก่เห็นชัดเจนนะครับได้แก่ขนาดของประเทศตำแหน่งที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศประชากรทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มีอำนาจที่เป็นในรูปแบบของนามธรรมอีกนะครับได้แก่ความเชื่อมแน่นทางสังคมคุณลักษณะร่วมแห่งชาติวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศความชอบธรรมรัฐบาลขวัญและกำลังใจของชาติรวมไปถึงคุณภาพทางความคิดของประชาชนด้วยในขณะเดียวกันนะครับอำนาจอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าอำนาจที่แท้จริงอำนาจที่แท้จริงหมายถึงอำนาจของรัฐในรูปของเครื่องมือรูปแบบต่างๆที่นำมาใช้ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตลอดจนรับมือกับภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศด้วยถ้าเราจะพิจารณาแล้วเนี่ยว่าอำนาจทั้งสองประเภทเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ต้องอธิบายได้ว่ารัฐของทุกประเทศนะครับรวมถึงรัฐไทยด้วยก็จะเป็นการนำเอาอำนาจที่เป็นศักยภาพซึ่งถือว่าเป็นอำนาจตามธรรมชาติของรัฐที่เกิดจากการครอบครองคุณสมบัติแห่งชาติเนี่ยทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาแปลงเปลี่ยนให้เป็นอำนาจที่เป็นเราที่เราเรียกกันว่าอำนาจที่แท้จริงให้ออกมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศครับในขณะเดียวกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติก็ใช่ว่าจะราบรื่นไปเสียหมดนะครับแม้จะมีการวางแผนเป็นอย่างดีในหน่วยนี้นะครับก็จะมีการอธิบายถึงความท้าทายและอุปสรรคของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติผมจำแนกเอาไว้อยู่3ประการครับประการแรกคือตัวแสดงที่นำนโยบายปฏิบัติเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและอาจจำเป็นที่ต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือหลายประเภทประกอบกันนะฮะอุปสรรคและความท้าทายที่2ก็คือการจัดการปัญหาว่าด้วยการเมืองของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติสามารถอธิบายได้ว่ารัฐบาลต้องวางแผนและควบคุมการติดตามนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำนโยบายออกไปปฏิบัติของฝ่ายข้าราชการประจำหรือตัวแสดงต่างๆนะเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เรียกว่าการเมืองของการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติในประการที่3นะครับ1ความท้าทายที่สำคัญนั่นก็คือการสร้างกลไกการประสานงานร่วมกันของตัวแสดงต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในที่นี้เขาสามารถกล่าวได้ว่ารัฐบาลจำเป็นต้องควบคุมประสานงานการทำงานร่วมกันของตัวแสดงต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นเงื่อนไขในการที่ทำให้นโยบายต่างประเทศประสบความสำเร็จทั้งนี้นะครับรัฐบาลควรส่งเสริมลักษณะของการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างตัวแสดงมากกว่าลักษณะของการบังคับบัญชาการสายตรงจากบนลงล่างนะฮะเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต่างๆที่ทำหน้าที่ในการประสานงานและจะเจรจาต่อรองระหว่างประเทศของหน่วยงานย่อยต่างๆครับในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นการอธิบายถึงเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติอันดับแรกนะครับเรามาดูความหมายของเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติกันก่อนว่าหมายถึงอะไรนะครับเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติหมายถึงเครื่องมือบางอย่างที่รัฐเลือกใช้ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติหรือดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองความมั่นคงหรือเศรษฐกิจเครื่องมือเหล่านี้นะครับก็มีพื้นฐานมาจากอำนาจที่เป็นศักยภาพทั้งรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่แล้วนะครับรวมถึงมีการนำรูปแบบที่มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้เป็นอำนาจที่แท้จริงในรูปเครื่องมือต่างๆทั้งการกระทำแบบเปิดเผยการกระทำในเชิงรับนะฮะหรือลักษณะของการข่มขู่หรือลักษณะของการให้รางวัลเครื่องมือเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่จะมีประสิทธิภาพจะมีประสิทธิผลมากเพียงไรก็แล้วแต่ย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจที่เป็นศักยภาพทั้ง2ประเภทดังที่กล่าวไป
ทั้งนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้อย่างเป็นระบบผมจึงขอแบ่งรูปแบบการนำเสนอเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติออกเป็น2ประเภทใหญ่นะนั่นก็คือเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นนามธรรมนะในตอนที่ 6.3 นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรมนะฮะเครื่องมือแรกนะครับนั่นก็คือเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางการทหารหมายถึงอะไรเครื่องมือทางการทหารหมายถึงเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติของรัฐรัฐหนึ่งโดยอาศัยขีดความสามารถและความได้เปรียบทางด้านการทหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศเครื่องมือในรูปแบบนี้สามารถแบ่งออกเป็นได้3ประเภทครับนั่นก็คือการทูตกลาโหมการใช้กำลังทางการทหารบีบบังคับและสงครามเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละประเภทครับอันดับแรกนะครับการทูตกลาโหมคือการทูตประเภทหนึ่งที่ใช้กิจการทางทหารที่มิใช่การทำสงครามหรือกิจการในการทหารในยามสันติของกองทัพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการเจรจาต่อรองกับประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินนโยบายต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการขยายอิทธิพลทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและทางทหารของประเทศตนเองแก่ประเทศพันธมิตรหรือประเทศที่ต้องการให้เข้ามาร่วมขบวนกับตนเองรวมไปถึงการตอบโต้หรือขัดขวางอิทธิพลของกลุ่มประเทศคู่แข่งด้วยการดำเนินนโยบายในลักษณะนี้ก็แบ่งออกได้เป็น2ลักษณะครับนั่นคือในลักษณะแบบทวิภาคีและลักษณะแบบพหุภาคีประเภทที่2นะครับคือการบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์การบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์หมายถึงการใช้กำลังของรัฐ1อย่างรอบคอบเพื่อมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการที่จะโน้มน้าวพฤติกรรมหรือทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐอื่นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งการบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์ครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือการป้องปรามและก็การบังคับให้ทำตามทั้ง2ประเภทจะมีความแตกต่างกันนะครับในเชิงเนื้อหานะฮะการป้องปรามคือยุทธศาสตร์ทางการบีบบังคับที่รัฐผู้ป้องปรามใช้กำลังอำนาจทางการทหารอย่างจำกัดข่มขู่รัฐผู้ถูกป้องปรามหรือรัฐเป้าหมายเพื่อป้องปรามไม่ให้ริเริ่มในการทำในสิ่งที่รัฐผู้บังคับไม่ต้องการนะฮะหรือป้องปรามให้เลิกล้มความต้องใจที่จะกระทำการหนึ่งเช่นการโจมตีทางการทหารนั่นก็คือพูดง่ายๆนะครับการป้องปรามคือการป้องปรามมิให้ริเริ่มกระทำแต่ในขณะเดียวกันการบังคับให้ทำตามคือยุทธศาสตร์การบีบบังคับให้รัฐผู้บังคับใช้กำลังทางการทหารข่มขู่รัฐเป้าหมายเพื่อบังคับให้รัฐเป้าหมายทำในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือบีบบังคับให้ทำหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามที่รัฐผู้บังคับต้องการซึ่งการบังคับให้ทำตามก็สามารถแยกย่อยได้อีก2ประเภทนั่นก็คือการทูตเชิงบังคับและการข่มขู่ครับเครื่องมือทางด้านการทหารประเภทสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสงครามครับสงครามหมายถึงสภาวะการขัดกันด้วยอาวุธใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบนะครับในหน่วยระหว่างประเทศนะฮะทั้งที่เป็นอธิปไตยรัฐอธิปไตยหรือเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐจำนวน2กลุ่มขึ้นไปที่มีนโยบายที่ขัดกันนะครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างพยายามที่จะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับนโยบายหรือข้อเรียกร้องของตนทั้งนี้เราก็เห็นได้อย่างเด่นชัดครับนักศึกษาทุกคนว่าสงครามมาก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างทั้งการรุกรานการทำลายล้างและการกระทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งในรูปของกองกำลังที่รัฐบาลเนี่ยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศหรือกลุ่มกองกำลังที่ไม่ใช่ทหารเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรมอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือทางเศรษฐกิจคือเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติโดยใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเป็นช่องทางในการโน้มน้าวหรือข่มขู่เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประเทศอื่นๆครับเครื่องมือทางเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทครับได้แก่นโยบายทางการค้าการเงินและการลงทุนการช่วยเหลือระหว่างประเทศและอันสุดท้าย

คือการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเรามาไล่เรียงดูทีละประเด็นครับนโยบายการค้าการเงินและการลงทุนคือนโยบายของรัฐรัฐหนึ่งที่อาศัยขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของตัวเองในการสร้างข้อเสนอทางเศรษฐกิจเพื่อหวังจะสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลของประเทศคู่ค้าของตัวเองและเพื่อโน้มน้าวให้ประเทศคู่ค้าตอบสนองต่อข้อแรกเปลี่ยนทางนโยบายของเรานะครับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนทางการเงินครับประเภทที่2นะครับคือเครื่องมือทางเศรษฐกิจของเครื่องมือทางเศรษฐกิจคือการช่วยเหลือระหว่างประเทศแน่นอนนะครับว่าการช่วยเหลือระหว่างประเทศหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายเงินสินค้าบริการเทคโนโลยีและคำแนะนำเชิงเทคนิคจากรัฐบาลหนึ่งไปสู่อีกรัฐบาลหนึ่งหรือจากผู้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่ประเทศผู้รับความช่วยเหลือความช่วยเหลือระหว่างประเทศอาจดำเนินการได้ทั้งทางตรงหรือดำเนินการผ่านสิ่งที่เรียกว่าสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศก็ได้ตัวอย่างเช่นธนาคารโลกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ครับประเภทสุดท้ายของเครื่องมือในทางเศรษฐกิจนะครับนี่ก็คือการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐที่ลงโทษโดยอาศัยขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบีบบังคับนะครับในการที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเมืองในลักษณะของการบีบบังคับหรือการลงโทษต่อรัฐเป้าหมายที่ละเมิดกฎเกณฑ์สากลที่รัฐผู้ลงโทษให้คุณค่าให้ความสำคัญอันจะละเมิดมิได้และบีบบังคับให้รัฐเป้าหมายหันไปปฏิบัติตามทิศทางที่ผู้ลงโทษปรารถนานโยบายในรูปแบบนี้นะครับสามารถดำเนินการได้ทั้งลักษณะของประเทศเดียวกลุ่มประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศก็ได้การดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับก็มีงานศึกษาชัดเจนว่าแทบจะไม่สำเร็จผลตามที่คาดหวังมากนักนะฮะจากงานศึกษาก็จะเป็นที่ชัดเจนเลยครับว่าการดำเนินมาตรการทางลงโทษทางเศรษฐกิจประสบความสำเร็จเพียงแค่ 34% นะครับส่วนอีก 66% ถือว่าประสบความล้มเหลวโดยมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมักสร้างความเดือดร้อนแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนโดยรวมมากกว่าจะสร้างผลกระทบต่อรัฐบาลของรัฐเป้าหมายครับโดยกรณีศึกษาที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนความสำเร็จของนโยบายในรูปแบบนี้ก็คือมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อแอฟริกาใต้อันเนื่องมาจากนโยบายแบ่งแยกผิวในขณะเดียวกันถ้าหากเรามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเห็นชัดเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแน่นอนในการที่จะแสดงถึงความล้มเหลวของการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั่นก็คือมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเมียนมาครับสำหรับตอนที่4นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นนามธรรมครับเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นนามธรรมเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทประเภทแรกคือเครื่องมือทางการเมืองและอีกรูปแบบหนึ่งคือเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศนะครับสำหรับเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยเราสามารถอธิบายความหมายได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติของรัฐใดรัฐหนึ่งโดยรัฐบาลจะอาศัยขีดความสามารถและความได้เปรียบทางด้านการทูตการเจรจาระหว่างประเทศและการวางยุทธศาสตร์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศของตนเองโดยเครื่องมือทางการเมืองนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก4ประเภทย่อยนั่นก็คือการเจรจาต่อรองการดำเนินนโยบายผ่านองค์การระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศและการเป็นพันธมิตรครับการเจรจาต่อรองคือกระบวนการทางการทูตที่รัฐจะแสดงท่าทีและสื่อสารแนวนโยบายที่ตนเองกำลังดำเนินอยู่ให้กับตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆทราบพร้อมเสนอแนวทางในการผ่อนปรนปรับนโยบายจัดหรือเว้นการดำเนินการบางสิ่งบางอย่างอันจะตอบสนองต่อความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือการต่อรองนั่นเองครับและพร้อมที่จะประนีประนอมและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันโดยประเภทของการเจรจาต่อรองสามารถแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบครับเนื้อคือรูปแบบทวิภาคีรูปแบบพหุราคีและการเจรจาหลายฝ่ายในขณะที่การดำเนินนโยบาย

เทศนะครับผ่านการดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศหมายถึงการที่รัฐหนึ่งเข้าร่วมดำเนินการหรือปฏิบัติภารกิจทั่วไปหรือเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์การระหว่างประเทศตามกฎเกณฑ์กติกาและกระบวนการตัดสินใจที่เห็นพ้องต้องกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ระบุเอาไว้ในตราสารที่ใช้ก่อตั้งทั้งอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของสนธิสัญญากฎบัตรพิธีสารหรือแถลงการนะครับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีนะครับตัวอย่างของข้อดีที่ชัดเจนก็คือการดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศก็จะช่วยให้การเจรจาในรูปแบบพหุภาคีนะครับสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องภายใต้กรอบขององค์การระหว่างประเทศนั้นๆในขณะเดียวกันข้อจำกัดนะครับของการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศนะครับเราก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าการยกมือหรือการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะกลายเป็นเพียงแค่เกมการเมืองของประเทศมหาอำนาจก็เป็นไปได้ประเภทที่3ของเครื่องมือทางการเมืองครับนั่นคือกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศคือกฎเกณฑ์ที่กำหนดแบบแผนการปฏิบัติของรัฐที่ผูกพันตนเองเข้ากับความสัมพันธ์ในรูปแบบทั้งในยามสันติและยามสงครามโดยแต่ละรัฐต่างจำกัดอำนาจอธิปไตยของตนเข้าผูกพันต่อกฎเกณฑ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในมิติของระหว่างประเทศรัฐจึงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวและมีหน้าที่ในการปรับใช้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้นะครับกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้กำหนดวิธีการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศภายในของประเทศไว้โดยเฉพาะแต่จะให้ยอมรับเป็นเรื่องทางปฏิบัติของแต่ละประเทศไปครับประเภทสุดท้ายครับนั่นก็คือการเป็นพันธมิตรการเป็นพันธมิตรคือการที่รัฐบาลของประเทศตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปมาร่วมกันนะครับในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถประสานนโยบายต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญซึ่งการเป็นพันธมิตรเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปของการเป็นพันธมิตรแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการรูปแบบของการเป็นพันธมิตรครับสามารถจำแนกได้เป็น2อย่างนั่นก็คือการถ่วงดุลอำนาจและก็การเข้าร่วมขบวนครับเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัตินะครับในรูปของเครื่องมือสารสนเทศก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันเครื่องมือด้านข้อมูลสารสนเทศครับคือเครื่องมือที่ใช้ในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติของรัฐหนึ่งๆโดยรัฐบาลจะอาศัยขีดความสามารถและความได้เปรียบทางด้านข้อมูลสารสนเทศของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือการทูตสาธารณะซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในยามสันติและอีกรูปแบบหนึ่งก็คือปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ใช้ในยามสงครามครับการทูตสาธารณะนะครับในฐานะที่เป็นเครื่องมือสารสนเทศในยามสันติหมายถึงการดำเนินการทางการทูตหนึ่งผ่านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของรัฐบาลประเทศหนึ่งที่มีเป้าหมายอย่างน้อย2ประการเป้าหมายประการแรกคือเพื่อมุ่งหวังสร้างความเข้าใจและความรับรู้ในเชิงบวกเกี่ยวกับความคิดทัศนคติสถาบันวัฒนธรรมโดยตรงกับประชาชนของอีกประเทศหนึ่งเป็นเป้าหมายหลักและอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเพื่อโน้มน้าวทัศนคติของประชาชนในอีกประเทศหนึ่งหรือสิ่งที่เรียกว่ามติมหาชนระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศของตนเองซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก5ประเภทย่อยครับดังที่เห็นในอินโฟกราฟิกทางด้านขวามือนะครับเครื่องมือทางด้านสารสนเทศนะครับในแบบที่2นะครับในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางด้านจิตวิทยาสามารถอธิบายได้ว่าคือการดำเนินการในการถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารของประเทศหนึ่งๆที่วางแผนมาอย่างเป็นระบบต่อกลุ่มเป้าหมายในอีกประเทศหนึ่งผ่านการชี้ชวนให้เชื่อด้วยการปลุกปั่นด้วยโฆษณาชวนเชื่อและการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเป้าหมายของปฏิบัติการทางจิตวิทยานะครับก็หลักๆแล้วก็มีอยู่2เป้าหมายเป้าหมายแรกคือเพื่อสร้างอิทธิพลต่อท่าทีความคิดเห็นและทัศนคติของรัฐบาลและประชาชนในประเทศเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่ประเทศตนเองปรารถนาและอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของรัฐบาลในประเทศเป้าหมายในปัจจุบันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่า1ในปฏิบัติการจิตวิทยาเนี่ยก็เราจะเห็นได้เลยอย่างในสงครามรัฐ
ที่มีการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะฮะจากที่ได้กล่าวมาทั้งในส่วนที่3และส่วนที่4นะครับก็จะสามารถสรุปออกมานะครับได้ว่าเครื่องมือในการนำนโยบายต่างประเทศออกไปปฏิบัติเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นได้4ส่วนซึ่งตัวแสดงทั้งหมด6ตัวแสดงดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นก็จะนำนะครับเครื่องมือเหล่านี้แหละครับมาปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้นโยบายต่างประเทศของเราไปสู่เป้าหมายที่กำหนดเอาไว้แต่ทั้งนี้อาจจะเป็นการหยิบยกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในการใช้งานหรือมีการนำเครื่องมือในรูปแบบที่1 2และ3ในการเข้ามาร่วมกันนะสร้างการดำเนินการร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการบรรลุผลของนโยบายต่างประเทศครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel